0: เห็นไหมครับมันบอกโรคได้เลยนะปัสสาวะสีดำล้างเนื้อเนี่ยหมอก็ไม่ยอมแล้วครับหยุดไม่ได้นะครับต้องจัดการเอ็กซเรย์ดูในบางที่ถ้ามีซีทีสแกนก็ดูซีทีเลยว่ามีเม็ดนิ่วหรือเปล่าหลบไม่ได้ห้ามหลบนะครับถ้าเจอก็ต้องไปใส่กล้องเข้าไปเอาออกมาคล้องมาให้ได้อย่าให้เม็ดนิ่วอยู่ในท่อทางเดินปัสสาวะเด็ดขาดเพราะมันจะกันไม่ให้น้ำฉี่ออกมาได้เป็นบล็อกไว้ไม่ให้นะให้ท่อทางเดินปัสสาวะทำงานได้ฉี่ก็จะอั้นในร่างกายตกค้างของเสียเยอะแยะเห็นไหมครับว่าทุกอย่างดูสีครับถ้าไปไล่หมอฟังถ้าเกิดผิดปกติจากที่ปกติถ้าคุณเห็นว่ามันไม่มีปัญหาอะไรมากเช่นปัสสาวะสีเข้มขึ้นไปก็ลองเติมน้ำเข้าไปอีกสัก 2-3 แก้วทีเดียวสิสักพักหนึ่งมันจะสีมันจะปรับเป็นสีปกติให้คุณหรือเปล่านะครับนี่เป็นตัวอย่างแต่ถ้าเป็นสีออกเลือดน้ำล้างเนื้อสีชมพูชมพูที่น้องเต่าก็เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้นะนี่ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ยอมนะครับอาจจะเกิดจากการอักเสบติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะในสุภาพสตรีที่อายุมากหน่อยมีเชื้อโรคเข้าไปแล้วเกิดอักเสบแล้วเลือดออกนะครับหรือเกิดจากเม็ดนิ่วก็ได้คิดถึงสองเรื่องนี้ซึ่งไปเจอหมอก็จะจัดการกับคุณทันทีไม่รอแล้วครับวันนั้นแหละเอาให้รู้ว่าเป็นเหตุอะไรจะได้จัดการรักษาให้เต็มที่ได้ไม่ปล่อยทิ้งไว้นี่คือเส้นทางเดินของน้ำครับสุดท้ายลงเอยที่ออกที่ชักโครกสีขาวหรือสีงาช้างสีน้ำเงินเข้มๆแดงเข้มๆน้ำตาลเข้มๆเลือดหมูเข้มๆไม่โอเคนะครับปัจจุบันนี้ก็คงจะลดเพราะหมอเรามารณรงค์กันมากครับเครื่องสุขภัณฑ์สีอย่างนั้นแต่ก่อนเนี่ย20ปีแล้วนี่โหฮิตมากเลยท่านฟังนักออกแบบก็ออกแบบสีแบบนั้นมาเลยเพราะมันดูดีในห้องน้ำเนี่ยมันดูสุขภัณฑ์มันโอ้โหดูเกรดสูงแต่ใช้งานไม่ได้พวกหมอมาต่อต้านพวกแพทย์เราต่อต้านเพราะสีอย่างนี้มันไม่บอกอะไรเลยคนไข้กว่าจะมาหาหมอได้ก็เลทไปแล้วเพราะสีก็สุขภัณฑ์มันไม่บอกสีปัสสาวะอยู่ตละเลยนี่คือประเด็นสำคัญเราต้องเชียร์อย่างน้อยๆก็ถ้าจะมีสีอย่างนี้ในห้องอื่นๆของลูกๆคนหนุ่มคนสาวขอให้ห้องของพ่อของแม่ที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยให้เป็นสีขาวสีงาช้างสักห้องหนึ่งเถอะจะได้ตรวจจับสีพวกนี้ได้ในคนนี้มีโอกาสจะเป็นโรคได้นี่นะครับเส้นทางเดินเมื่อคุณดื่มน้ำเข้าไปแล้วน้ำมันไปไหนบ้างดูสิครับมันไปทั่วร่างกายนะเพราะมันเข้าสู่กระแสเลือดคุณในเร็วไวเลยครับ12นาทีมันเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถ้าเป็นน้ำเปล่าเพราะเข้าสู่เส้นทางด่วนพิเศษที่กระเพาะเปิดทางให้นะครับแต่ถ้าเป็นน้ำกาแฟไม่เข้านะครับไปเข้ากระบวนการย่อยปกติครับเพราะมันต้องแยกแล้วมันมีกาแฟมีนมมีครีมอะไรหรือเปล่าเข้ามาเนี่ยนะนี่คือประเด็นสำคัญที่ผมเล่าให้ฟังแล้วท่านก็ได้เข้าใจว่าทุกอย่างกินน้ำเหมือนกินทุกปกติแต่มันมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นช่องทางของมันเฉพาะเจาะจงแบบนี้เองนะครับ
1: เพราะฉะนั้นน้ำเปล่าเนี่ยแหละดีที่สุดนะน้ำก็ถือว่าเป็นยามหัศจรรย์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะอาจารย์มีอยู่ครั้งหนึ่งต่อไปหาคุณหมอค
0: ุ
1: ณหมอบอกว่าเลือดมันข้นอ่ะค่อยๆจิบน้ำทีละนิดทีนี้ให้กินน้ำเปล่าเยอะ
0: ๆใช่เพราะถ้าเลือดข้นเนี่ยมันแปลว่ามาเจาะเลือดดูจะรู้เลยฮีโมโทกริตชื่อนี้ครับ SCT ตัวย
1: ่
0: อมันจะบอกไปเลยค่ามันขึ้นเยอะเลยเลือดข้นมันฟ้องหมอนะเขาบอกให้แต่พวกชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยไม่รู้ว่าหมอเขาเจาะอะไรบ้างหรอกก็จิ้มเข็มทีเดียวอะแต่มันออกมาเป็น7-8ค่าเลยในกระแสเลือดมันนับทุกอย่างนับเป็นแดงเป็นขาวอะไรเนี่ยมันบอกหมอหมดเลยครับถ้าค่าปกติทีเดียวมันฟ้องเลยนะมันไม่รอนะครับไอ้ผลเลือดเหล่านี้ครับเพราะเป็นค่าที่บอกว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ
1: แต่ก็มีคำถามของคุณผู้ฟังอาจารย์ขออนุญาตนะเลยเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะ
0: คุณผู้ฟัง
1: บอกว่าถ้าดื่มน้ำเกิน2ลิตรต่อวันแบบนี้ไตจะทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าครับแล้วก็มีโอกาสทำให้ไตเสื่อมจนต้องฟอกไตไหม
0: ถ้าเป็นน้ำนะครับไม่ต้องห่วงครับพอเกินเป็นเมื่อกี้เราอยาก800ก็คือ2แก้วนะครับประมาณหรือแก้วครึ่งกว่ามันจะขจัดออกทันทีคุณจะสังเกตเห็นว่าฉี่คุณใสขึ้นในช่วงประมาณชั่วโมง กว่าหลังดื่มนั่นแหละมันมาเลยครับเพราะไตมันรู้มันมาเยอะเกินไว้ไม่เอาไม่โอเคไม่ต้องรอใครสั่งครับไตมันกรองเองสั่งเองสั่งตัวเองทุกอย่างเพราะมันตรวจจับระบบหน้าที่ไตคือตรวจจับระบบน้ำสมดุลน้ำในร่างกายคุณตรวจจับตลอดทุกนาทีถ้าเมื่อไหร่น้ำเข้าไปเยอะดูดซึมผ่านทางด่วน12นาทีดื่มเอื้อกเข้าเลือดเมื่อไหร่12นาทีมันไม่ยอมแล้วครับตรวจเจอแล้วตอนนี้ไตมันรู้เร็วมากครับพอเข้าเสร็จเลยปั๊บเลือดจะผ่านไตก็วัดเลยแล้วว่ามาแบบใสเกินไปหรือเปล่าเพราะน้ำเยอะไปใช่ไหมถ้าใช่ ไปจัดการกรองเดี๋ยวนี้เปิดระบบการกรองออกไปทันทีทำงานแบบประสานงานอย่างนี้ครับเป็นการทำงานแบบปิดทองหลังพระผมพูดซ้ำเสมอนะครับสั่งการด้วย DNA ของเนื้อไตเนื้อไตถูกสั่งมาแล้วถูกสอบมาแล้วว่าให้มีรหัสในการที่เข้าไปตรวจสอบความเข้มข้นในกระแสเลือดของคนคนนั้นน
1: ะ
0: ของไตนั่นแหละดูซิว่ามันปกติดีทุกนาทีเลยนะตรวจสอบตลอดเวลาครับถ้าน้ำน้อยก็จะฟ้องไปว่าให้คอแห้งสิคอแห้งตื่นท่านอยากหิวน้ำอะไรเงี้ยนะครับแต่น้ำเยอะปั๊บไม่ฟังเสียงใครครับกรองออกเองเลยฉี่จะออกมาเยอะขึ้นแล้วฉี่ลงสุขภัณฑ์สีขาวกับสีงาช้างคุณจะเห็นสีมันออกขาวใสนะผิดจากปกตินิดนึงคือดีขึ้นใสขึ้นหรือเปล่านะครับแต่เราต้องการสีปัสสาวะปกติคือเหลืองอ่อนๆ
1: จ
0: ำได้ไหมครับฝั่งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังมีคำถามเยอะเลยจางเกี่ยวกับน้ำเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาต่อนะคะจาง
0: ครับ
1: นะคะ
0: ขอบคุณมากครับท่านฟังช่วยทำให้รายการมันสดชื่นนะครับหลานๆเดี๋ยวนี้ก็ถามมาเยอะนะหลานๆที่ยศคนไปทำงานนะ
1: คร
0: ับ
1: งั้น
0: ดีใจมากเลยครับดีใจมากครับ
1: อืมนะคะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้กลับมาในช่วงที่2 7นาฬิกา10นาทีค่ะคุณผู้ฟังเราพูดคุยกันนะคะเราดื่มน้ำไปไหนนะคะว่าเราดื่มเข้าไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังดื่มน้ำเข้าไปนะหลังจากดื่มแล้วน้ำไปไหนอาจารย์บอกไปหมดแล้วนะคะขอบคุณ FVD นะคะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าเอเชียนเกมมาแล้วนะคะเอเชียนเกมปีนี้เจ้าภาพคือญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ฟังของ FM 99ของเราก็จะเกาะติดรายงานให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะนักกีฬาไทยแล้วก็ผลการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นข่าวต้นชั่วโมงหรือว่า99ไลฟ์เกาะติดซีเกมนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะมีให้ติดตามทุกช่วงชั่วโมงนะคะแล้วก็ของช่อง 9M กด HD หมายเลข30ก็จะมีถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันด้วยนะคะเมื่อวานนี้เป็นไทยพบกับไทเปนะคะโดยเฉพาะฟุตบอลหญิงแล้วก็วันที่20ก็มีให้ชมกันเหมือนกันนะคะเรื่องของการแข่งขันเป็นคีกิสถานพบกับญี่ปุ่น21เนี่ยนะคะฟุตบอลหญิงไทยนะคะ21ก็ติดตามได้นะคะในช่อง9กด30ค่ะคุณผู้ฟังดูเอเชียนเกมกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะกลับมาค่ะอาจารย
0: ์มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับช่อง9กับ FM 99ของเราเนี่ยเป็นช่องที่เชี่ยวชาญเรื่องกีฬานะท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีแข่งขันในเอเชียนเกมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็พยายามที่จะถ่ายทอดตอนนี้ก็มีวอลเลย์บอลหญิงด้วยครับวอลเลย์บอลหญิงวันนี้แข่งกับไทเปนะ
1: นะนะคะ
0: 5 โมงเย็นนะครับ
1: เกาะติดกันนะคะคุณผู้ฟัง
0: ใน99ช่องของเรานะครับช่องกีฬาผู้เชี่ยวชาญกีฬามีเยอะเลยเต็มช่องเลยและช่วยท่านรู้เรื่องกีฬาได้ดีขึ้นนะครับทั้งน้ำ ทั้งอาหารต่างๆทั้งช่อง F199นะครับเราต้องเอาสปท.ดีครับจะช่วยกันดูแลเรื่องกีฬาให้คนไทยได้รับรู้นะครับถ้าเราก็จะมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะเพราะว่าเพลงนึงเราฝากท่านฟังเลยนะครับวันนี้เริ่มต้นก่อนเลยเพราะว่ากลัวจะลืมเป็นฟังตามสมัยก่อนเนี่ยมีเพลงที่ผมชอบมากเลยครับท่านฟังเพลงหนึ่งมิตรชิดใกล้เรารู้จักไปครับเพลงนี
1: ้ชื่นชีวันเมื่อเช้า
0: ใช่เลย
1: อาจารย์ร้องอาจารย์ร้อย
0: ฟังผมเอามาเพลงมาฝากท่านเพราะว่ารู้สึกว่าพูดเรื่องน้ำเนี่ยนะน้ำมันเป็นคนที่ไปช่วยกันทุกท่าทุกร่างกายทั้งทั่วร่างกายเลยทุกเซลล์นะครับมันก็เลยเป็นเหมือนกับหนึ่งมิตรชิดใกล้นี่แหละครับชื่นชีวันเมื่อฉันและเธอชิดใกล้แต่ฉันไหนเธอห่างฉันไปทุกทีช่างไม่มีน้ำใจใหญ่ดีต่อไม่ตรีสัมพันธ์เริ่มแต่วันที่เราคบกันกลายเพื่อนแต่ดูเหมือนมีสิ่งเร้าใจไว้วันปล่อยให้รุมซุ้มสวงนานวันเปลี่ยนเป็นฉันรักเธอ

0: ชิดใกล้จะคู่ควรเสมอเธอเพียงใดสุดแต่ใจของเธอแม่เพลงนี้มันเพลงเก่านะท่านฟังก็รู้จักกันหลายหลายคนก็ต้องตอบรู้ทันทีเลยนะเพลงนี้ครับแต่ว่าเป็นเพลงฮิตติดอันดับพอสมควรก็เลยเรียกว่าพูดอ้อยท่านฟังนะครับเราจะเติมอย่างนี้ครับวันที่เป็นไฮไลท์จันทร์กับศุกร์ของทุกสัปดาห์ครับถ้าผมมีโอกาสก็จะพยายามเติมสิ่งเหล่านี้ไปให้เพื่อนว่าฟังรายการแบบสบายๆแบบชาวบ้านฟังสับแสงการพูดการอธิบายกับชาวบ้านแต่ท่านเข้าใจโรคภัยแค่เจ็บและร่างกายท่านก็แล้วกันรวมทั้งเอาเพลงที่มันฟังสบายๆมาเล่าให้ท่านฟังด้วยนะครับท่านฟัง
1: มีคุณผู้ฟังหลายท่านเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่สงสัยเรื่องของการกินน้ำนะบอกว่าอาจารย์ครับอาคุณสุบินถามมาการกินน้ำเนี่ยวิธีการดื่มน้ำอย่างไรให้มันถูกเช่นค่อยๆจิบค่อยๆดื่มค่อยๆดื่มอย่างช้าๆหรืออึกๆครับอาจารย
0: ์ถ้าเราเชียร์กันให้คนที่กำลังตั้งเติบโตดูแลครอบครัวทำงานทำการนะครับดื่มทีละแก้วครับแก้วไทยคือ250ซีซีครับท่านผู้ฟังมันเข้าไปสู่กระเพาะแล้วมันไม่ตึงกระเพาะเกินไปดื่ม1แก้วแล้วสบายสบายน้ำ1แก้วคือ250ซีซีนะครับนับง่ายด้วยครับวันหนึ่งทั้งวันก็ตื่นเช้าไปถึงค่ำเลยครับเอา8แก้วจำง่ายๆเพราะคนเราฉี่วันละ8ทีอยู่แล้วท่านผู้ฟังครับค่าเฉลี่ยคนฉี่ปกติวันนึง8ครั้งนะครับท่านผู้ฟังก็ดื่มน้ำมันไปเลย8แก้วตรงไปตรงมานะครับก็จะได้จำง่ายไม่ลืมรวมไปรวมมาไม่ต้องไปนับดูก็ได้แต่แถวนั้นนะครับประมาณก็4ทีก็กินน้ำทีก็ว่ากันไปนะชดเชยได้ถ้าดื่มจิบมันเบื่อครับมันบางทีก็ลืมเต่าบ้างไหมครับ
1: แต่ว่าเวลาดื่มน้ำมันมีบางครั้งมันลืมตัวนะอาจารย์สมมติเดินมาเหนื่อยทำกิจกรรมดื่มนู่นมาเหนื่อยโอ้โหอึกโอ้โหเรียบร้อย
0: แต่นี้ผมเชื่ออีกอย่างครับถ้ากรณีที่วันนั้นอากาศปกตินะท่านฟังพอเรามีกิจกรรมแปลกๆที่เพิ่มขึ้นเช่นใช้แรงกายมากขึ้นไปเดินยาวมากเลยหรือไปออกกำลังกายนิดหน่อยตรงนั้นจังหวะนั้นนะครับประสิทธิ์ที่คุณจะได้น้ำเติมขึ้นจาก8แก้วไปเป็น9แก้วเพราะกระบวนการที่ออกกำลังกายอยู่ในที่อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยออกเยอะๆเนี่ยคุณได้เสียน้ำไปเพิ่มขึ้นจากค่าปกติซึ่งผลิตออกทางไตทางต่อมเหงื่อเสื้อเปียกเฉยเดียวนะครับอะไรทำนองนี้ครับทำให้เราเนี่ยต้องเสียน้ำเพิ่มไปแล้วก็กินทดแทนไปเพื่อให้ไตไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะไปหาน้ำว่ามันมากไปต่อวันนี้ตอนนี้หรือมันน้อยเกินไปอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตรวจสอบมากเราก็รู้ว่าเราใช้เหงื่อออกเยอะครับออกทั้งเหงื่อนะน้ำนอกจากเข้าทางไตนะครับออกทั้งเหงื่อร่วมด้วยต่อมเหงื่อเรามีเยอะประมาณสัก5ล้านต่อมแถวแผ่นอกเราแผ่นหลังต้นคอแถวบางคนก็ออกแถวหน้าผากบางคนก็มีเหงื่อเก๋ต้องตอบรู้จักเหงื่อเก๋ไหมคร
1: ับ นิดๆหน่อยๆซึมพองงาม
0: ๆแล้วบางก่อนเหงื่อเก๋เขาเรียกกันผู้หญิงนะผู้ชายก็ไม่ได้เหงื่อเก๋เขาเรียกเหงื่อแห่งสวย
1: อาจารย์ทำไมไม่เรียกเหมือนกันล่ะ
0: ผู้หญิงไม่ได้เหงื่อเก๋เขาออกที่จมูกครับดั้งจมูกเก่า
1: เอาเป็นเม็ดๆนิด
0: ๆเม็ดเล็กๆอ่ะก็น่ารักก็ดูน่ารักเรียกว่าเหงื่อเก๋ท่านฟังมีเหงื่อเก๋หรือเปล่าจ๊ะเราเนาะผู้หญิงกันนะ
1: แหมนะคะอ่ะมีอีกหนึ่งท่านอาจารย์อันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการกินน้ำเช่นอาจารย์ครับเรากินกาแฟไปก่อนละแล้วดื่มน้ำตามไปเนี่ยร่างกายแยกได้ไหม
0: มันช้ากว่ากันครับถ้าคุณดื่มกินกาแฟกันแล้วก็ไปหนึ่งแก้วครับสมมติว่า60 ซีซีคุณมีน้ำผสมในนั้น50 กว่า ซีซีร่างกายต้องใช้เวลาในการแยกไอ้น้ำไอนิ้วไอ้ครีมต่างผสมมาแต่เนี่ยถ้าก็จะย่อยตามกระบวนการของอาหารทั่วไปเนี่ยใช้เวลามาสักชั่วโมงครึ่งจำเวลาไว้นะครับท่านฟังชั่วโมงครึ่งมันเป็นของเหลวนะถ้าก็ย่อยเสร็จแยกได้เป็นส่วนของน้ำเปล่ามันจะกันออกมาเลยนะครับเป็นน้ำเปล่านะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการแต่อีกแก้วที่คุณดื่มตามเป็น1แก้ว250 ซีซีนะครับแก้วนี้พรวดเข้าทางด่วนเลยครับ12 นาทีค่าเฉลี่ยนะมันจะเข้าสู่กระแสเลือดคุณได้เลยเอาไปใช้งานได้ทันทีให้เซลล์สดชื่นแจ่มใสสดใสนะครับเฟรชอย่างนี้ครับผิวพรรณเต่งตังมันถูกแยกแยะแบบนี้ใครแยกกระเพาะครับกระเพาะเป็นเจ้านายคอยชี้เลยเธอไปอยู่กลุ่มนั้น ธอไปอยู่กลุ่มนี้เธอไปถูกอยู่กลุ่มย่อยโปรตีนเธอไปอยู่กลุ่มย่อยไขมันใช้น้ำดีย่อยอะไรพวกนี้มันแยกแยะอย่างเงี้ยครับหน้าที่กระเพาะคือตรงนี้แล้วก็บีบตัวเองเพื่อจะปรับเปลี่ยนแยกกลุ่มแยกย่อยเข้าไปใช้น้ำย่อยมาเฉพาะตัวเองแล้วย่อยไปนะครับย่อยเสร็จเหลือขนาดเล็กกว่า1มิลลิเมตรแล้วจึงเปิดวาล์วที่กระเพาะให้ผ่านเข้าไปทั้งหมดผ่านไปถึงลำไส้เล็กลำไส้ก็จะเลือกดูดเอาที่ของต้องการใช้เช่นโปรตีนไขมันตัวดีๆก็จะเลือกดูดเข้าไปอย่างเงี้ยไขมันตัวเฮงซวยให้ผ่านลงอุจจาระไปเลยนะไม่ต้องเข้ามากมึงอะไรเงี้ยนะครับนี่คือตัวที่ลำไส้เล็กเป็นคนหน้าที่จะแยกแยะแล้วก็ถ้าแกต้องการดูดเข้าไปใช้ก็ดูดผ่านเยื่อบุภายในของลำไส้เล็กเข้าไปเลยจะตรงเข้าสู่กระแสเลือดเลยนะครับแล้วไปหัวใจก็จะปั๊มไปเลี้ยงทั่วร่างกายดูสิครับทำงานประสานงานกันแบบเนี้ยเธอกลุ่มหนึ่งฉันกลุ่มหนึ่งแต่มีจุดร่วมกันมีสะพานร่วมทอดข้ามไปข้ามมาต่อกันและกันใครสั่ง DNA สั่งครับDNA ของทุกๆระบบย่อยอาหารระบบของการหัวใจปั๊มเลือดสั่งให้ทำงานประสานงานกันแบบนี้ใครจะมาทำงานได้ครับนอกจาก DNA คนสั่งเพราะรหัสของหัวใจรหัสของสมองมันต่างกันนะท่านฟังรหัสการสร้าง DNA ของสมองกับ DNA ของหัวใจมันต่างกันเลยตัวที่รู้ก็คือตอนที่คุณดับหลับ Deep Sleep เมื่อวานพูดแล้วนะครับ Deep Sleep มันจะแยกแยะได้ว่า DNA ตรงไหนเป็นอะไรนะครับจะทำยังไงทำงานแบบนี้ครับใครจะมาทำแทนได้นอกจากชีวิตคุณเองทั้งชีวิตอยากจะมาจากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งเขาสั่งกันมาอย่างนี้แหละครับท่านฟังครับเพราะคุณของพ่อคุณของแม่จึงมีความสำคัญที่สุดเพราะเป็นคนให้ไอ้คำว่า DNA เฉพาะเจาะจงของคนนี้ลูกชายลูกสาวคนที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นมันเริ่มมาตรงนั้นนะนาทีที่มีการผสมระหว่างสเปิร์มกับไข่เมื่อตอนที่คุณอยู่ในท้องแม่วันแรกเลยนะคร
1: ับ นะคะขออนุญาตมาที่คำถามคุณผู้ฟังโหอาจารย์เราพอพูดถึงเรื่องของการดื่มน้ำแม้จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่คนก็ให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะพอสมควร
0: อ๋อขอบคุณมากคร
1: ับเขาบอกว่าคุณหมอครับได้ทราบมาว่าได้อ่านบทความหนังสือมาเขาบอกว่าดื่มน้ำต้องจิบทีละนิดเรื่อยๆเท่านั้นถ้ายกหมดแก้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าน้ำเยอะเกินต้องรีบเอาออกให้สมดุลอันนี้จริงไหม
0: อันนี้ขอเสียงไม่จริงครับผมสอนหมอในโรงเรียนแพทย์มาหลายสิบปีนะก็ต้องพูดเรื่องน้ำทั้งนั้นแหละไม่ทราบว่าเชี่ยวชาญวิชาไหนเป็นหมอผ่าตัดก็ต้องพูดเรื่องน้ำเพราะมันเสียเลือดไงเอามีดไปผ่าเขาเลือดออก

0: ครับเป็นไลฟ์สไตล
1: ์นะคะคุณผู้ฟังถามเข้ามาหาอาจารย์ก็บอกว่าเหงื่อออกเยอะมากเวลาร้อนร้อนหรือออกกำลังกายอันเนี้ยต้องกินเกลือแร่ไหมคะอาจารย์หรือว่าจะน้ำเปล่าอย่างเดียว
0: นี่คำถามดีมากเลยครับแต่ข้อตอบเมื่อกี้ก่อนนิดนึงครับ
1: ได้ค่ะ
0: มีจิตมีนะครับตอนทุ่มครึ่งไปแล้วใกล้ๆเวลาจะนอนแล้วนะนี่คือป้องกันไม่ให้ขี่ดึกตอนดึกมากเกินไปนะคนแก่นะจะบอกซะก่อนตื่นมาขี่หลายๆครั้งมันทำให้เสียเวลาการนอนแล้วรบกวนระบบการนอนเท่านั้นนะครับที่เราเคลียร์ให้จิตน้ำได้เพราะเวลาทุ่มคืนไปแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการน้ำในร่างกายแล้วครับน้ำในร่างกายที่กินมาตั้งแต่เช้าเนี่ยมันจัดการละเลียดละลายจัดการกันเองอยู่แล้วนะครับมีน้ำใช้คุณใช้ตั้งถึงเช้าพรุ่งนี้สบายๆนะแต่ว่าถ้าดื่มเยอะไปมันจะเกิดเป็นฉี่แยะเกิดไปตอนดึกตีสองตีสามลูกมันฉี่มากนี่คือกระบวนการที่ใช้เพื่อปรับปรุงชีวิตคุณให้ดีไม่ต้องตื่นไปฉี่ทั้งคืนมากเกินไปแต่เงื่อนไขคือคนละเรื่องกับการดื่มน้ำทั้งวันนะทั้งวันดื่มทีละแก้วดีกว่าครับท่านฟังมันเป็นความเป็นจริงของชีวิตมากกว่าอ่ะถามใหม่ทีละจัง
1: นะคะต้องบอกว่าถ้าเราออกกำลังกายหรือใช้กำลังงานเยอะๆเหงื่อออกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาร้อนๆเนี่ยจะจิบน้ำเปล่าๆหรือว่าจะกินเกลือแร่ในเดียวกัน
0: น้ำเปล่าครับแต่มีเวลาเฉพาะเราทำวิจัยหมอไทยนะท่านฟังหมอไทยทำจากโรงเรียนแพทย์ศิริราชกาลามาร่วมกันทำปริมาณคนที่สอบไปศึกษาเยอะเลยว่าเมืองอากาศแบบไทยเนี่ยอากาศร้อนๆในไทยเนี่ยไปใช้ค่าฝรั่งมาสอนกันไม่ได้นะเมืองฝรั่งมันเย็นทั้งวันนะแต่เมืองไทยมันไม่ใช่ร้อนเสียเหงื่อยังไงแล้วแต่การที่ต้องกินเกลือแร่คำตอบคือ56นาทีครับแหมนี่คือค่าวิจัยนะแต่ว่าคุณจำง่ายๆคือ1ชั่วโมงแล้วกันนะจำง่ายๆค่ากลมๆนะ
1: เพราะอีก4นาทีก็ชั่วโมงนึงแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าการวิจัยทางการแพทย์มันไม่ใช่นะมันต้องเจาะจงเลย
1: นะ
0: ให้หมอได้รับรู้ว่าจริงๆที่แท้คือขนาดเนี้ยค่าเฉลี่ยคนไทยโดยค่าเฉลี่ยพอทำพันกว่าคนค่าเฉลี่ยมาคือขนาดเนี้ยเรารู้เลยครับว่า1ชั่วโมงจำตัวเลขง่ายๆเช่นไปออกวิ่งจ็อกกิ้งไปแข่งขันลงมินิมาราธอน5มาราธอนเนี่ยครับถ้ามันไม่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่แจกน้ำตั้งเกลือแร่นะที่โต๊ะที่ตั้งน้ำแจกคุณนะเราเคยไปทำกับคำข่าวใช่ไหมครับ
1: เคยอาจารย์
0: เราจะตั้งโต๊ะแจกน้ำเป็นช่วงบล็อกแรกก่อนที่วิ่งค่าเฉลี่ยถึง1ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่แจกน้ำเกลือแร่นะท่านฟังให้เป็นน้ำเป็นแก้วเฉยแต่พอเลย1ชั่วโมงไปแล้วเราสอนเขาไว้ว่าประมาณเนี้ย50นาทีโต๊ะที่ตั้งแจกน้ำจากนี้ไปจะต้องมีเครื่องดื่มเกลือแร่ผสมด้วย1แก้วไปเรื่อยๆเพราะคนต้องการใช้เครื่องดื่มเกลือแร่เมื่อเสียเงินเยอะๆหลัง56นาทีไปแล้วนะครับ
1: นะคะบางคนบอกเอ้ยกินก่อนเลยเดี๋ยววิ่งไปจะได้ไม่ต้องเสียเงินอันนี้ไม่ได้เลย
0: ก็ไม่ต้องกินก่อนเลยครับเพราะว่ามันจะถูกขับรถตัดสวะหมดเลยครับไม่ได้ใช้ไงพอเข้าไปเร็วกว่าธรรมดาเช่นเข้าไปก่อนเช่นสัก15นาทีดื่มก่อนเลยว่าอะไรเงี้ยนะตายยังไม่ยอมนะเธอไฟเกลือแร่โซเดียมเปอร์เซียมแคลเซียมแมกนีเซียม4ตัวเนี่ยเข้าไปเยอะไปมันทำให้หัวใจเต้นยากเป็นปัญหาระดับบิ๊กได้นะเธอฟังบอกซะก่อนเพราะมันเป็นควบคุมการเต้นหัวใจการหัวใจกับการเนื้อแขนขาที่คุณใช้วิ่ง
1: นะ
0: ถ้ามันเยอะเกินไปตายจะขจัดออกทิ้งทันทีนะท่านผู้ฟังครับไม่ได้ใช้นะท่านผู้ฟังอย่างนั้นแหละ
1: ค่ะขออนุญาตมาที่คุณเสน่ห์จันทร์นะคะบอกว่าอาจารย์ครับการดื่มน้ำมากๆเนี่ยมันจะมีผลเสียกับร่างกายไหม
0: มีผลเสียคือไตมันต้องกรองยิ่งเยอะเกินไปต้องทำในการหน้าที่ในการกรองจะไม่ได้หนักเกินนะครับไตยังยิ้มได้อยู่นะน้ำเข้ามาในขอให้เป็นน้ำนะท่านผู้ฟังไม่ใช่เหล้านะถ้าเป็นเหล้าเป็นสุราที่คนเราเรียกแต่นะถ้าเป็นน้ำเนี่ยครับเหตุผลคุยก็เพราะว่าในสุราก็มีน้ำด้วยแต่เขาถ้าเป็นน้ำมาในไตไม่บ่นครับเยอะหน่อยก็ไม่ว่าเพราะว่าใสๆเกิดขึ้นเพราะว่ากรองแล้วทิ้งเลยกรองแล้วทิ้งเลยมันต้องไปคัดเลือกมากไม่ยากอะไรงานขนาดนี้หมูทำนองนี้
1: นะคุณผู้ฟังบอกว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยทำไมคุณหมอต้องบอกให้เราดื่มน้ำเยอะๆแล้วไม่ให้เราดื่มน้ำเย็นการดื่มน้ำเย็นเนี่ยกินได้ไหมมันถ้าไม่ดื่มน้ำเย็นจะหายเร็วจริงหรือเปล่าคะอย่าคุณป้อม
0: จริงค่ะสองเรื่องคำตอบนั้นดังแรกคือน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยต่อเสียดื่มน้ำห้องครับ
1: อุณหภูมิปกติ
0: รูมเทมเปอเรเจอร์เอาขวดน้ำที่ใส่น้ำนะครับหรือแก้วน้ำตั้งบนห้องที่คุณอยู
1: ่
0: มันจะได้ไม่ต้องเย็นวูบร้อนวาบเวลาคุณเป็นไข้ในร่างกายคุณต้องปรับเรื่องความร้อนอยู่แล้วไงถ้าจะไปโหลดงานให้มันก็เอาน้ำห้องนะครับ room temperature นะครับถ้าเป็นกันได้ไหมครับภาษาฝรั่งหน่อยครับ room temperature
1: อุณหภูมิปกตินั่นแหละไม่เย็นไม่ร้อนนะ

0: ห้องที่คุณอยู่อ่ะคุณอยู่ตรงไหนคุณก็เอาหน้าตรงนั้นคุณอยู่ตรงนั้นดีที่สุดครับอีกคำถามถามอะไรจ้ะ
1: นะคะก็อีกคำถามนึงก็ไม่มีค่ะอาจารย์มีคำถามนึงก็คือถามว่าถ้ากับคุณหมอเรื่องของโปรตีนรั่วในปัสสาวะเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วจะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรครับอาจารย
0: ์โปรตีนรั่วไม่ได้เพราะโมเลกุลมันโตมากจะรั่วต้องมีโรคไตเท่านั้นเองนะครับท่านสังโรคของไตโรคไตมีเป็น10โรคเลยนะอะไรทุกอย่างในการเกี่ยวระบบการกรองมันต้องผิดปกติเพราะแผ่นกรองมันใหญ่เกินไปไงมันไม่สามารถจะกรองไอ้โปรตีนไว้ได้มันรั่วไปเนี่ยครับคือปัญหาต้องหาเป็นโรคอะไรแล้วล่ะครับต้องมีโรคครับไม่มีไม่ได้ครับ
1: นะคะอ่ะว่ากันไปคุณเดี๋ยวนี้ก็มีน้ำด่างออกมาขายครับอาจารย์จริงๆแล้วมันมีประโยชน์ไหมควรดื่มทุกวันไหม
0: กินน้ำก๊อกกันครับน้ำกรอง
1: น้ำกรองได้กับน้ำก๊อก
0: ไม่ต้องด่างครับไม่ต้องเลยครับน้ำเกลือแร่เหมือนกันนะครับที่พูดกันว่ามีน้ำเกลือแร่ขายไปขวดอ่ะเราสังเกตไหมครับ
1: เห็น
0: ตกตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องเลยครับกินน้ำเปล่าวอเตอร์นะครับเพราะเกลือแร่ต่ำมันอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วครับจากอาหารครบ5 หมู่นะครับ
1: นะคะอาจารย์อีก1 นาทีพอจะตอบได้ไหม
0: ได้ครับ
1: คือคุณผู้ฟังเนี่ยบอกว่าขับรถชนโดยที่จำเหตุการณ์ก่อนนะขณะชนไม่ได้เหมือนความจำช่วงนั้นมันหายไป1-2 นาทีไม่รับรู้เสียงแรงแล้วก็แรงกระแทกใดๆคนที่นั่งบอกว่าไม่หลับศีรษะไม่กระแทกแต่เรานิ่งไปสักพักหนึ่งหลังชนสักพักอาจารย์มันเกิดอะไรความทรงจำมันหายไปช่วงนั้น
0: ก็สมองกระเทือนครับระบบการทรงจำสมองส่วนกลางครับ mid brain ครับมันไม่ทำงานในการรับรู้ในตอนนั้นช่วงเดียวดาวที่กระเทือนแสดงว่ามีการกระเทือนที่สมองด้วยเช่นศีรษะคว่ำไปกระแทกกับพวงมาลัยพอชนปั๊บมันมีแรงแค่ให้ตัวเราดีดเข้าหน้าเข้าหลังข้างหลังมีไอ้หมอนเล็กๆที่เบาะที่เขาเรียกว่าสมอลเลยนะครับคอยกันไม่ให้ไปหัวข้างหลังมากแต่ว่ามกกับข้างหน้าพกก็เจอพวงมาลัยทันทีเลยแรงกระแทกตรงนี้เขาที่ทำให้คุณจำเสียความทรงจำไปได้นะครับ
1: อืมนะคะเวลาหมดคุณผู้ฟังเดี๋ยววันจันทร์เจอกันค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: ุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้ฮัลโหลพี่ป๋อง
6: ว่าไง
5: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
6: เออเอาดิ
5: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
6: ได
5: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
6: เออดี
5: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
7: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
8: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
9: รอบกรอบ
8: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
11: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20

0: กันอย่าถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintageคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 7:39:15 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันศุกร์ที่18 กันยายน พุทธศักราช 2569ขึ้น7ค่ำเดือน10ปีมะเมียพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับศุกร์อีกแล้วเนาะเรานะก็เป็นศุกร์ที่ก็เรียกว่าวันศุกร์ดิบก่อนถึงวันนะฮะพิธีเปิดเอเชียนเกม
0: ครับ
1: ในวันพรุ่งนี
0: ้
1: วันนี้ก็เลือกพี่แอดนะฮะคนล่าฝันนี่มอบให้กับนักกีฬาทุกท่านนะครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้ง20ครั้งนี้ที่นาโกย่าฝันนะครับไปให้ถึงนะฮะแล้วก็ให้สำเร็จนะครับคนเราถ้าไม่มีความฝันมันก็มีเป้าหมายเนาะบางทีเนาะถ้ามันสำเร็จขึ้นมานะครับก็มีสิ่งตอบแทนในกรุงเทพ
0: ครับ
1: นอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราแล้วกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็จะมีนะฮะสิ่งตอบแทนให้เหรียญทองในเช่นเกมเมื่อก่อนตอนเราเป็นผู้สื่อข่าวล้านเดียวนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ก็เพิ่มไป 100% เป็น2ล้านบาทนะครับต่อ1เหรียญทองนะถ้านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงสมมุตินะสมมุตินะ12คนในลงแข่งขันแล้วได้เหรียญทองได้คนละ2ล้านนะฮะไม่ใช่ว่า2ล้านละมาหารด้วย12ไม่ใช่นะครับ คนละ2ล้านฟุตบอลก็เหมือนกันนะ23คนจะได้คนละ2ล้านเหรียญเงิน1ล้านเหรียญทองแดง 500,000 บาทผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาต่างๆที่นักกีฬาได้เหรียญก็ได้ตอบแทนด้วยนะครับผู้ฝึกสอนประเภทบุคคลหรือทีมที่มีนักกีฬาไม่เกิน6คนก็จะได้เหรียญทองละ 400,000 เหรียญเงิน 200,000 เหรียญทองแดง 100,000ผู้ฝึกสอนประเภททีมที่มีนักกีฬา7คนขึ้นไปต่อร้อยละ10ครับเหรียญทองได้ 200,000 เหรียญเงินได้ 100,000 เหรียญทองแดงได้ 50,000 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับร้อยละ30ของเงินรางวัลทั้งหมดนักกีฬาได้เท่าไหร่นะครับได้มาร้อยละ30แต่ไม่เกิน10ล้านบาทต่อสมาคมเอาละครับนะฮะการแข่งขันก็เริ่มไปบ้างแล้วในประเภททีมหลากหลายชนิดนะครับเทคบอลเราก็เริ่มเล่นแล้วนะ
0: ครับ
1: นะก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ที่น่าเป็นห่วงอะชบาแก้วของเรานะสิเมื่อคืนก็ลงเกม2ก็สูสีดูดีกันไปเรื่อยๆกับไต้หวันนะนะมีโอกาสแพ้ชนะเสมอพอๆกันแต่ก็โดนนะฮะนักเตะคนนี้เป็นญี่ปุ่นนะ
0: ทานากะ
1: แต่โอนสัญชาติมาเป็นไต้หวัน
0: อ
1: โอ้ซัดหน้ากรอบเขตโทษตู้มเดียวเสียบคานเรียบร้อย 1-0 ฮะ
0: ก็เป็นไต้หวันนะครับหรือว่า Chinese Taipei นะครับที่ชนะทีมชาติไทยไป1-0ทำประตูได้นาทีที่78นะครับจากธนากะแต่ว่าคู่ต่อมาในสนามแห่งเดียวกัน
1: ครับ
0: คือเกมคู่นี้เนี่ยไทยกับไต้หวันเนี่ยนะครับมีผู้ชมในสนามทั้งสิ้นนะครับ277คน
1: 277เตะก่อน
0: ฮะ
1: พอคู่2เจ้าภาพลง
0: ก็มี 1,029 คน
1: เริ่มมาดูกันเยอะขึ้นนะครับลงไปเยอะไหมฮะกับเวียดนาม
0: ก็ชนะไป8-0
1: โอ้เท่าเราเลยนี่เขาถือว่าน่ารักมากนะฮะจะได้รู้สึกว่าไม่แตกต่าง
0: ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยทีมฟุตบอลทีมชาติไทยยังมีโอกาสที่จะเข้า

0: รอบนะครับเป็นที่3 1ในที่3 1ใน2ที่3ที่ดีที่สุดนะครับ
1: คือตอนนี้จมน้ำแต่แค่ลอยคอนะฮะยังไม่ท่วมศีรษะนะครับ
0: ครับ
1: ยังมีโอกาสในวันที่21
0: ซึ่งจะต้องชนะอย่างเดียวนะ
1: ใช่แล้วถ้าชนะเยอะๆได้ก็ยิ่งส่งให้มีโอกาสมากขึ้นอีก
0: ครับ
1: นะเพราะว่าเขาจะเอาที่1ที่2เข้ารอบแล้วเอาที่3อีก2ทีมที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: การมี3แต้มและประตูได้เสียตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวกำหนดว่าไทยจะเข้ารอบอีกหรือไม่แม้ว่าเข้าไปก็บี้บูดไม่แต่ก็ยังดี
0: ในกลุ่ม ในกลุ่มที่ไทยอยู่ในกลุ่ม E เนี่ยนะครับเราเนี่ยกับเวียดนามยังไม่มีแต้มเลยแล้วก็ประตูเสียเนี่ยเสียทีมละ9ประตู
1: ครับ
0: แต่ว่าประตูที่ได้เนี่ยปรากฏว่าเวียดนามได้เวียดนามเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเวียดนามแพ้ไต้หวันไป1ประตูต่อ2
1: จริงๆนะถ้านับลูกได้เสียก็เท่ากันแต่เขามีลูกได้
0: ใช่
1: เขามีลูกได้ยิงได้1ลูก
0: ดังนั้นพออยู่ในตารางนะครับท่านผู้ฟังที่1จริงเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ย2นัดมี6คะแนนอันดับ2เป็นไต้หวัน2นัดมี6คะแนนอันดับ3เป็นเวียดนามนะครับ2นัดมี0คะแนนอันดับ4เป็นไทย2นัดมี0คะแนนประตูได้บวก1นะครับของเวียดนามที่ได้อยู่1ประตูเนี่ยทำให้เวียดนามอันดับเหนือเราดังนั้นวันที่21นะครับกันยายนเราจะต้องชนะเวียดนามเท่านั้นเลยนะ
1: ครับเวลา 17:30 น
0: ครับ
1: ยังไงก็ให้กำลังใจกันบอลหญิงไทยเราไปบอลโลกมาแล้ว
0: ส่วนในกลุ่ม F นะครับมีการแข่งขันกัน2คู่เกาหลีเหนือชนะเมียนมา8ประตูต่อ0นะครับเกาหลีใต้ชนะบังกลาเทศ6ประตูต่อ0ในกลุ่มนี้เนี่ยมีนัยยะสำคัญเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยแข่งไปแล้ว2นัดมี6คะแนนประตูได้ลบเสียบวก18เกาหลีใต้แข่งไปแล้ว2นัดมี6คะแนนประตูได้ลบเสียบวก11อันดับ3เนี่ยเมียนมาลบ13บังกลาเทศลบ16ถ้าเป็นไปตามทฤษฎีนี้เนี่ยอันดับ3ในกลุ่ม E คือกลุ่มที่มีไทยอยู่เนี่ยจะได้เข้ารอบนะฮะเพราะว่าในกลุ่ม F เนี่ยเสียกัน13กับ16ประตูเนี่ยเยอะมาก
1: เราเสียแค่9
0: เออเราเสียแค่9
1: ตอนนี้เอาประตูได้เสียมาคุยกันแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับส่วนในกลุ่ม G ในกลุ่ม G มี4ทีมนะครับกลุ่มนี้เป็นไปอย่างสูสีเมื่อวานนี้อุซเบกิสถานเสมอกับจีน1ประตูต่อ1แล้วก็ฮ่องกงแพ้ฟิลิปปินส์นะครับ0ประตูต่อ2ทำให้ณขณะนี้ในกลุ่ม G จีน2นัดมี4คะแนนฟิลิปปินส์นะครับ2นัดมี4คะแนนอันดับ3เป็นอุซเบกิสถาน2นัดนะครับเสมอทั้ง2นัดมี2คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นฮ่องกงนะครับมี0คะแนนนั่นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าอันดับ3ในกลุ่มเราเข้ารอบฮะ
1: มีโอกาส
0: เข้ารอบ
1: ต้องชนะในวันที่21
0: ต้องชนะ
1: เสมอไม่พอ
0: ถ้าเสมอกันทั้งคู่ก็จุงกันตกรอบไป
1: ครับ
0: นะครับเอาง่ายๆอย่างนั้นเลย
1: รอ4เกมคราวหน้า
0: ใช่ครับนะก็ต้องดูเพราะว่าเราเนี่ยแข่งมาแล้ว2นัดนะครับยังไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้
1: เลย
0: นะแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ8แล้วก็แพ้ไต้หวัน0ประตูต่อ1ญี่ปุ่นก็ให้เกียรติเอาชนะเวียดนาม8-0นะเท่ากับไทยเลยนะ
1: จะได้ไม่ไปครางแคลงใจ
0: ไม่ต้องครางแคลงใจกัน
1: ถ้าดูจากบัญญัติยางเราแพ้ญี่ปุ่นด้วยกัน8-0
0: เท่ากัน
1: เราเสมอกับเวียดนามน
0: ะ
1: ไม่มีใครเป็นต่อนะฮะ
0: ครับ
1: วันที่21นี
0: ้ดูสภาพแล้วเป็นไง
1: ก็เกมดูดีขึ้นเล็กน้อยน
0: ะ
1: สำหรับเกมของทีมสาวไทยเมื่อวานแต่ยังไม่คมการยิงประตูอะไรประมาณนี้ส่วนวอลเลย์สาวไทยของเราก็เหมือนเดิมฮะติดชึ่งไปเรื่อยๆนะเพราะเจอพวกแหมอันดับ118เลยนะคีร์กีสถานเนี่ยของเราในอันดับ13โลกวอลเลย์บอลสาวไทยก็เลยเอาใครลงก็สลับหมุนเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะเอาน้องๆใหม่ๆลงบ้าง25-13อย่างเงี้ย25-7อย่างเงี้ยเกม3 25-7อย่างเงี้ยคุณเทพ
0: ครับ
1: ห่างมากห่างกว่ามุกเลียงนะก็การันตีแล้วครับเข้าสู่รอบ8ทีมแต่ว่ายังเหลือเกมในรอบแรกนะครับเจอกับไต้หวัน
0: 5โมงวันนี
1: ้วันนี้
0: 5โมงเย็น
1: ครับ
0: ครับ
1: PPTV ถ่ายนะครับ5โมงเย็น
0: ครับก็ดูแล้วสบายใจเพราะว่าต้องไปซัดกันน่ะในรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศก็จะมีจีนกับญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนในการแย่งเหรียญของเหรียญนี้นะครับเราเคยดีที่สุดคือเหรียญเงินนะฮะเหรียญทองแดงเนี่ยเราได้2ครั้งถ้าผมจำไม่ผิดเหรียญเงินใน1ครั้งนะฮะเราหวังอย่างเดียวคือ สร้างประวัติศาสตร์นะครับเรา

0: สร้างประวัติศาสตร์ได้แชมป์เอเชียแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วจะสร้างประวัติศาสตร์ต่อด้วยการเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมอันนี้ก็ยอดเยี่ยมมาก
1: ใช่
0: ถ้าเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมจะเป็นกีฬาประเภททีมเหรียญแรกเลยนะ
1: น่าจะใช่นะ
0: เหรียญแรกเลยนะ
1: ตะโก้นะ
0: ใช่
1: อือครับ
0: ทีมที่หมายถึงว่าทีมที่มีหลายคนนะไม่ใช่แบบว่า4คูณ100ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: ไม่ๆๆ
0: หมายถึงประเภททีมเลยเนี่ย
1: ครับ
0: อื่นๆในอย่างฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลเราเคย
1: บาสไม่เคยได้ไม่เคยได
0: ้ฟุตบอลเนี่ยดีที่สุดไม่เคยได้เหรียญนะ
1: รอบรอง
0: ใช่เพราะเขามีชิงที่3นะแต่เวลาเราชิงที่3เนี่ย
1: ก็แพ้
0: เราก็แพ้เสม
1: อ
0: นะครับแม้กระทั่งตอนที่เราเป็นเจ้าภาพที่บ้านเราตอนนั้นปิตวิทย์คุมอ่ะที่เราเคลียร์เกาหลีใต้ตกรอบอ่ะแต่พอไปเจอคูเวตนะครับเราก็แพ้คูเวตเราก็ได้ที่4นะฮะอ่ะก็ติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิด
1: งั้นประกาศนะฮะรายการฟุตบอลในเอเชียนเกมของไทยนะฮะลุ้นชบาแก้ววันที่21นะเจอกับเวียดนามแล้วก็ทีมชายเกมต่อไปเจอกับฮ่องกงวันที่20วันที่20เวลาบ่าย2เน้นย้ำ20นะฮะบ่าย2ถ้าชนะเข้ารอบ
0: ครับ
1: ถ้าชนะเข้ารอบแล้วก็นัดสุดท้ายเจอญี่ปุ่นก็ไม่เป็นไรจะลองทีมหรือจะอะไรก็แล้วแต่ทวัชชัยนะแต่ว่าตอนที่ควายจะไปเจอกับทีมอื่นในสายอื่นนี
0: ่
1: ได้ข่าวว่าหนักเหมือนเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาต้องไปกว้ายกับสายบีไงก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปเมื่อวานว่าเราอ่ะต้องไปกว้ายกับสายบีแล้วก็สายบีเนี่ยก็มีคุณพี่เกาหลีเหนือเขาอยู่ด้วย
1: กับอิหร่าน
0: กับอิหร่านไม่เจอเกาหลีเหนือก็เจออิหร่านนะพูดง่าย
1: โอเคเอาอยู่กับปัจจุบันพระท่านบอก
0: อ
1: มีอย่างอื่นอีกไหมเอเชียนเกมโอ้เมื่อวานแมนซีนะเพื่อนร่วมเมืองของแมนยูลงคาราบาวครับใช้ผู้เล่นนะครับหน้าใหม่ๆลงสนามเกือบทั้งทีมนะ
0: ครับ
1: บางคนเพิ่งลงครั้งแรกก็มีแล้วเมื่อคืนเห็นคาตาเลยเด็ก17ปีไอ้อะไรพาบ้าพาอะไรนั่นน
0: ะ
1: มันยิงสองลูกครับโอ้โหนี่อนาคตของแมนซีนี่ชุดนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับต่างจากแมนยูมากเลยนะฮะเด็กสร้างของเขาที่ลงสนามเมื่อคืนถล่มนะนอริชทีมระดับลีกแชมเปี้ยนชิพใช่ไหม
0: ครับ
1: ไป 5-0 นะครับขาดครับแต่ว่าผู้เล่นนะสิครับ
0: อ
1: โอ้โหเปลี่ยนจนแบบจำไม่ได้ผู้เล่นเบอร์75 55 45อย่างนี้คุณเทพก็เป็นอนาคตของแมนซีเลยครับเมื่อวานเห็นแล้วแม่ปลื้มใจแทน
0: ก็ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับของฟุตบอลลีกครับนะครับในรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายย้ำอีกครั้งนึงนะครับบอร์นมัธจะพบกับแอสตันวิลล่านะครับเบนฟอร์ดซิตี้พบกับปีเตอร์โบโรยูไนเต็ดนะครับนี่เป็น2ทีมที่มาจากลีกวันด้วยกันนะฮะเอเวอร์ตันนะครับพบกับนิวคาสเซิลฟรีดวูดทาวน์นะครับทีมจากลีก2พบกับอาร์เซนอลคือลีกต่ำสุดตามมาตรฐานนะครับกับลีกสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ด้วยฟูลแลมนะครับพบกับคริสตัลพาเลซนะครับลิเวอร์พูลพบกับเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแบตเทนโฮฟลาเวียนนะครับแล้วก็มีซันเดอร์แลนด์พบกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับมีทีมจากลีกล่างหลุดเข้ามา3ทีมเท่านั้นจาก16ทีมนะฮะก็คือบลัดฟอร์ดซิตี้กับปีเตอร์โบโรยูไนเต็ดแล้วก็อีกทีมนึงคือฟรีดวูดทาวน์นะครับนี่คือ3ทีมในลีกต่ำกว่าที่เข้ามาถึงรอบนี
1: ้
0: ที่เหลือจากพรีเมียร์ลีกหมดเลย
1: บอลอังกฤษนะฮะซันเดอร์แลนด์นะฮะทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งไปลงเล่นทั่วยุโรปนะฮะยูโรปาลีกรอบลีกเฟสเกมแรกเอาชนะอาเซ็ตอักมานะ
0: ครับ
1: 1-0 นะไม่ธรรมดานะซันเดอร์แลนด์เนี่ย
0: ก็เป็นทีมดังนะครับจากเนเธอร์แลนด์ส่วนเมื่อคืนนี้ก็มีการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันเป็นดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ฟังเบกซิตัสนั้นเอาชนะโอลิมปิกมาร์เซย์ไป4-1กาโซเซลติกนะครับแพ้ต่อเฟเดนวารอสนะครับ1-3นะฮะคริสตัลพาเลซชนะเรสพอนันไป4-0นะครับยูเวนตุสชนะ NEC Nijmegens นะครับ5-0นะครับแล้วก็มีรีโซซิดัดนะครับแพ้ต่อบอนมัดของอังกฤษ1-2วิกตอเรียเพรสเซนนะครับแพ้ต่อยูเนียนเซนติรัวไปนะครับ0-3นะครับนี่ก็คือผลยูโรปาลีกนะครับหรือว่าถ้วยกลางของฟุตบอลยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
1: เอาละครับแมนซีไปเจอใครนะคาราบาวรอบ4
0: แมนซีก็ไปเจอกับเดี๋ยวนะ
1: ครับ
0: แมนซีเจอกับแบรตันเดนโฮฟอร์เบียนไงที่ชนะแมนยูอ่ะ
1: โอ้โห
0: ที่เขียนมา

0: ยูตกรอบไปอ่ะแต่ว่าแมนซีเป็นเจ้าบ้านนะ
1: ครับครับครับแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร
0: ์
1: สัปดาห์นี
0: ้ครับ
1: อาร์เซนอลไปเยือนไบตันนะ
0: ใ
1: ช่โอ้โหแต่กันก่อนเลยนี่เป็นคู่ที่โอ้น่าสนใจว่าไบตันจะหยุดนะฮะอาร์เซนอลได้หรือเปล่านะฮะจะหน้ามา4นัดรวดนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมาว่ากันในช่วงหน้านะคริสตันเข้างานนะครับวันนี
0: ้เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับ
1: ครับโปรแกรมที่ออกมานะครับนี่ฮะคู่นี้น่าสนใจที่สุดนะครับไบรตันเล่นในบ้านนะครับเตะกันวันที่19คือวันเสาร
0: ์ครับ
1: นะครับวันนี้มีพรีเมียร์คู่หนึ่งนะฮะเบรนท์ฟอร์ดเจอเชลซีก็สูสีดูดีฮะเพราะว่าตระกูลบอใบไม้นี่ไม่มีธรรมดาแม้แต่ทีมเดียวนะมีโอกาสพิชนะได้ด้วยนะครับเพราะว่าเชลซีตอนนี้กำลังนะฮะ 50-50 อยู่ในทุกเกมเลยนะ
0: ครับ
1: แต่เล่นสนุกเล่นสนุกครับ เอาละครับนะฮะอื่นๆนี่วันนี้ถ้าลาลิก้าเอสปันยอนเจอเอลเช่บุนเดสลิก้าบาเยิร์นนะครับเจออุยโอนเบอร์รินอันโชสริอามอนซาเจอซาสูโร่ครับผมมาดูหน้าหนังสือพิมพ์กันนะฮะเก็บให้เร็วหน่อยเพราะว่าช่วงหน้าจะมีคริสตันนะครับของไทยรัฐวันนี้ภาพนี้ต้องบอกเลยว่าอากับกริยาห้ามแจกซองกฐินนักเตะแมนยูครับกำลังเดินออกจากสนามหลังจากนะฮะบรรยายภาพว่าผีลงหลุมฮะนี่เป็นบูโน่เฟอร์นันเดสนะฮะหมดอะไรตายอยากนะอาการอย่างนี้เลยครับรวมทั้งเจ้าคุณย่าด้วยนะฮะลงเป็นตัวสำรองนะท้ายเกมแต่ไม่สามารถจะพลิกอะไรได้ช้างศึกเช็คฟิตก่อนดูวันตีน้อยไทยรัฐทีวียิงสดนะฮะชบาแก้วอาการโคม่าลุ้นเข้ารอบเกมสุดท้ายมีภาพด้วยนะครับน้องจิราพรมงคลดีนักเตะชบาแก้วเดียดแย่งบอลกับผู้เล่นไต้หวันอยู่นะครับก็แพ้มา2นัดแล้วนะครับแล้วก็ปันไทยลุ้น4รายการหมึกปลุกขวัญกำลังใจขึ้นอ่านไม่ต้องกลัวใครน้องนี่โค้ชตั้มหวังติดท็อป3อย่างกีฬาจักรยานในเอเชียนเกมนี่ยุคหลังๆนี่ใช่เหรียญนี่ถือว่าเก่งมากนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อก่อนยุคนู้นสมัยผมเด็กมากๆนะปีดาจุลมณฑลนี่อยู่ในหัวใจเลยปั่นยังไงก็ได้เหรียญในเอเชียนเกมนะครับ
0: ครับ
1: เจ้าภาพกุมขมับเจอปัญหารุมร้าวพายุใต้ฝุ่นถล่มโอ้นักตะก้อไทยไปถึงอ่ะ24ชั่วโมงกว่าจะเข้าห้องพักได้
0: อ่
1: ะแล้วก็กลุ่มของนักตะก้อต้องพักในเรือสำราญเนี่ย
0: ครับ
1: ฝนก็ตกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละนะครับแต่คาดว่าพรุ่งนี้ไม่มีปัญหานะครับฝนจะหยุดเรียบร้อยถ้าทำอะไรไม่ได้ก็เรียกผมไปจัดการให
0: ้ครับ
1: มีภาพของน้องกัญญารัตน์ขุนเมืองนักวอลเลย์บอลสาวนะฮะคนนี้หน้าใหม่หน้าตาดีด้วยนะก็ได้ลงเล่นบ่อยช่วงนี้นะครับ2เกมมาแล้วเมื่อวานก็สบายสบายนะฮะแม็กซิมัสเปิดหัวโหดเดวิดครับดวลกับเจ้าถิ่นชนมือ93โลกโค้ชเบิ้มมั่นใจวันแรกมีแต้มก็วันนี้นะครับเราไปเล่นกับคาซัคสถานในถิ่นของเขานะฮะประเภทเดียวสลับมือนะครับก็ตามเชียร์กันได้นะครับมีโอกาสที่จะได้ไปเพย์ออฟขึ้นนะครับเวิลด์คัพ1หรือไม่นะฮะนี่เป็นการแข่งขันเวิลด์คัพ2ระหว่างคาซัคนะครับกับทีมชาติไทยนะครับก็เดียวมือหนึ่งของคาซัคสถานครับซาอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือ93ของโลกนะครับก็จะพบกับแม็กซิมัสพรพลโจนมือ463ของโลกแล้วก็เจ้าสกาตอฟมือ198โลกเดียวมือ2ของคาซัคจะเจอกับกาซิดิตสำเร็จมือ387โลกนะครับเราไปลองทุกคู่แหละครับแต่ก็ให้กำลังใจกันจบจากรายการนี้ ก็จะเข้าสู่ญี่ปุ่นต่อไปเทนนิสเริ่มแข่ง27กันยาครับ
0: ครับ
1: มีภาพของกัสดิตสำเร็จนะฮะระหว่างฝึกซ้อมด้วยนะครับแล้วก็มีภาพนะฮะของนักบาสเกตบอลสาวไทยลักษมีเหวชัยภูมินะฮะก็เจอกับผู้เล่นทีมอินโดนีเซียครับในบาสเกตบอลหญิงรอบแรกครับเราแพ้ไป52-61บาสเกตบอลหญิงเราแพ้อินโดแต่ท่านผู้ฟังถ้าไปดูหน้าตาของผู้เล่นอินโดนะครับไม่รู้มาจากเกาะไหนก็ผมตัวใหญ่ยักษ์เลยนะครับเป็นนักกีฬาผิวสีคือตัวเด็กพอพันอย่างนี้มีในเกาะสุมาตราหรือเกาะอะไรครับผม ก็โอนสัญชาติมาแล้วครับเนี่ยชัดเลยนะฮะ

0: น่าจะเป็นพวกเนเธอร์แลนด์อะไรพวกนู้นเนาะ
1: ใช่
0: แต่ผิวสีนะผิวสีนะ
1: เขาเคยเป็นมันขึ้นอยู่ในเนเธอร์แลนด์
0: ก็เลยแพ้เข้าไปครับอ่ะมาดูของ Daily New ก็เป็นข่าวที่ตัวใหญ่นิดนึงอนุทินทำหมันกีฬาสอยคิวเซ็งไม่พ้นการพนันนะครับก็เป็นการบอกกล่าวจากบิ๊กสระบุรีหรืออัธสิทธิ์มหิทธินะฮะก็ได้โพสต์บอกว่าสุดเสียดายถูกตัดตอนตั้งแต่เริ่มต้นการปลดล็อกพรบการพนันสนุกเกอร์ไม่ได้ไปต่อเพราะนายกรัฐมนตรีไม่รับรองร่างกฎหมายครับเอาประมาณนี้
1: ก็มีคลังมีมหาไทยแล้วก็กระทรวงเที่ยวและกีฬาเกี่ยวข้องนะครับนายกรัฐมนตรีควบนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรี
0: คนเดียวกันชื่ออนุทิน
1: มหาไทยนะคร
0: ับ ครับก็เขาบอกไม่ยังไงดีมีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรให้คำรับรองเนื่องจากเป็นห่วงผลกระทบรวมทั้งวันเป็นแหล่งมั่วสุ
1: ม
0: มีผลกระทบการเงินการคลังการสร้างปัญหาสังคมรวมทั้งเกรงว่าจะเป็นแหล่งอาชญากรร
1: ม
0: นี่คือเหตุผลที่ไม่อนุมัตินะครับแล้วก็มีภาพของนะรวมใจสู้พลเอกเดชาเหมกสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานให้วาดและจับมือรวมพลังใจกับนักกีฬาจักรยานนะครับก่อนออกเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีทรงรีวิวกระเป๋าไทยสู้ศึกเอเชียนเกมนะก็บอกว่าสปอนเซอร์คือแกนสปอร์ตจะมอบนะกระเป๋าให้มีหมวกให้อะไรต่างๆนะครับมีเสื้อผ้ามีกางเกงมีให้แต่นะฮะจะมีกระเป๋าพิเศษให้1ใบอะไรประมาณนี้นะครับใครอ่านน่ารักดีน่ารักดีนะครับส่งออกแบบเสื้อผ้าด้วยนะนะครับในชุดที่จะนะฮะเดินนะฮะเข้าสู่พิธีในวันแข่งพักกันก่อนครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนตกหนักน้ำป่าหลากท่วมชุมชนแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนโรงเรียนแม่สะเปใต้ถูกน้ำท่วมซ้ำรอบที่4ทั้งที่เพิ่งฟื้นฟูโรงเรียนจากน้ำท่วมเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยบางจุดโดยเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ลำห้วยอีนายและลำห้วยสาขาที่ไหลลงสู่ลำน้ำลาโดยเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากฝนจะตกสะสมตลอดทั้งคืนและอาจมีมวลน้ำมาสมทบเพิ่มเติมสถานการณ์ล่าสุดในเขตเทศบาลแม่ลาน้อยน้ำลาได้เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีนอกจากนี้ยังเกิดเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนทางหลวงหมายเลข108ก่อนถึงบ่อขยะเทศบาลทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และบริเวณถนนหลวง108บ้านทุ่งรวงทองก็มีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางเช่นกันเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเปิดเส้นทางขณะที่ในพื้นที่อำเภอขุนยวมได้เกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักบริเวณบ้านแม่สเปเหนือทำให้น้ำป่าไหลหลากลงลำน้ำแม่สเปส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้เป็นรอบที่4ในช่วงค่ำทั้งที่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้เพิ่งระดมกำลังทำความสะอาดและฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วมไปนอกจากนี้ที่บ้านห้วยต้นนุ่นตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเช่นกันขณะที่นายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่สะเรียงได้กำชับเน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ติดลำน้ำยวมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักและปริมาณน้ำในลำน้ำยวมเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อมิตรภาพ50ปีทองไทยจีนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายกรัฐมนตรีได้รับการต้อนรับจากนายอูจืออูอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในนามรัฐบาลไทยโดยกล่าวว่าปัจจุบันจีนเป็นประเทศชั้นนำของโลกการพัฒนาของจีนไม่เพียงสร้างโอกาสและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจีนแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาคของโลกในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนยังคงมั่นคงและงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าไทยและจีนจะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลุยส์เดลาเฟียนเต้บรรลุข้อตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมชาติสเปนจนถึงปี2032สหพันธ์ฟุตบอลสเปนบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับลุยส์เดลาเฟียนเต้ยาวไปจนถึงปี2032เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนผลงานระดับประวัติศาสตร์ที่พาทัพกระทิงดุกวาดแชมป์รายการใหญ่มาครองอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการปรับเงื่อนไขและค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจนทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในเฮดโค้ชทีมชาติที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันอีกด้วยสำหรับผลงานสำคัญของลุยส์เดลาเฟียนเต้กับทีมชาติสเปนคือการพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2026แชมป์ฟุตบอลยูโร2024และแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกปี2022ถึง2023 โดยทำสถิติได้อย่างยอดเยี่ยมแพ้เป็นแค่2นัดจากการลงสนามทั้งหมด41นัดในเกมอย่างเป็นทางการสำหรับภารกิจต่อไปของเดลาฟูเอนเต้คือการพาทีมชาติสเปนลงทำศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีกโดยจะพบกับทีมชาติอังกฤษที่สนามเวมบลีย์ในวันที่26กันยายนนี้ต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่ราศีสลายยูไนเต็ดออกมายืนยันว่าจอมอนปฏิพันธ์วงศาแนวรุกดาวรุ่งของทีมจะยังไม่เดินทางกลับมาลงสนามให้ต้นสังกัดในศึกไทยเดลี่สุดสัปดาห์นี้หลังอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจกับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026โดยราศีสลายยูไนเต็ดเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีแฟนบอลสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากถึงโอกาสที่ปริพันธ์วงศาจะเดินทางกลับมาช่วยทีมในเกมลีกวันเสาร์นี้อย่างไรก็ตามสโมสรออกมายืนยันผ่านช่องทาง Facebook สโมสรแล้วว่าดาวเตะวัย21ปีจะยังอยู่เก็บตัวกับทัพช้างศึกต่อไปสำหรับปริพันธ์เพิ่งสร้างผลงานโดดเด่นในเกมเปิดสนามฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์หลังถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองก่อนสวมบทฮีโร่ยิงคนเดียว2ประตูช่วยทีมชาติไทยพลิกกลับมาเอาชนะคีกิสถาน3ประตูต่อ2ได้สำเร็จขณะที่ราศีสลายยูไนเต็ดจะมีโปรแกรมลงสนามในเกมไทยลีกวันเสาร์นี้พบกับลำพูนวอร์ริเออร์ที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม
3: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
4: 8นาฬิกา9นาที16วินาทีเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ข่าวดีนะครับที่ไม่อยากให้พลาดกันทริปตรงปกนะครับตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ปีที่12นำทีมโดยสยามพงษ์ผลมากนะครับหรือว่าบีแหลมสิงเจ้าของสโลแกนดูแลดุจญาติมิตรแต่คิดตังค์นะครับศึกแดงเดือดหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเปิดแอนฟิลด์เจอกับคู่ปรับตลอดการปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบินสายการบินเอเมอเรตแอร์ไลน์นะครับดูบอลคู่ใหญ่ช้อปปิ้งจุใจกินอย่างหรูอยู่อย่างสบายพร้อมไกด์มือลุงชีพนะครับเส้นทางแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลลอนดอน7วัน4คืนระหว่างวันที่20ถึง26พฤศจิกายนนี้ราคารวมทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวีซ่าตั๋วเครื่องบินตั๋วเข้าชมบอลนะครับในนัดแดงเดือดที่นั่งลองโลเวอร์นะครับทั้งแพ็กเกจจำนวนนะครับราคา 179,900 บาทนะครับ 179,900 บาทราคาเดียวเท่านั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับโทรติดต่อหมายเลขเดียวเลยนะครับ080-975-3449 ย้ำนะครับ080-975-3449หรือแอดไลน์ที่แอดบีแหลมสิงห์นะครับBEELAMSING นะครับย้ำอีกทีนะครับฮัลโหลไปที่080-975-3449 12ปีการันตีกับบีแหลมสิงห์นะครับดูบอลดุจญาติมิตรแต่คิดตังค์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยน้องบีเพิ่งไปมาประมาณเกือบ20สนามนะครับในทริป10วันเพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษเหมือนบ้านที่2ต้องบอกว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะลิเวอร์พูลเนี่ยหลับตาเดินได้ก็ไม่ควรที่จะพลาดไปทริปนี้นะครับสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับ YouTube ของ FM 99และผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับก็ MCOT นะครับ CONNECT นะครับแอปพลิเคชันเดียวติดตามได้ทุกสื่อของบมจ.สมท.วิทยุทุกคลื่นนะครับออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็สำนักข่าวไทยรวมไปถึง MCOT SD หมายเลข30ด้วยนะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆสไตล์ Morning Talk นะครับ468-9899นะครับ468-9899นะครับ
5: เอาละครับมาดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันหน่อยพรุ่งนี้ครับพิธีเปิดเกมเนาะ
4: ใช่ครับ
5: นะเดี๋ยวจะบอกกล่าวให้นะครับว่าจะติดตามดูได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่องไหนกันบ้างของไทยรัฐนะครับจวกเพิกเฉยปราบสแกมกรฉะรัฐบาลปกป้องวรพักนะฮะนี่เคยเป็นระดับรัฐมนตรีช่วยขังด้วยนะก็มีข่าวคราวเรื่องสหรัฐนะฮะก็มีการเปิดเผยชื่ออะไรประมาณนี้แล้วก็นะครับหัวรองบุกลังแก๊งคอ คฤหาสน์หรู 900,000 ต่อเดือนจีนไต้หวันญี่ปุ่นตั้งศูนย์โทตุนยุ่นนี่คือหลอกลวงคนญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยอ่ะ
4: ครับ
5: ล่ามังกรบอสใหญ่โอ้หัวหน้าแก๊งก็เป็นคนจีนนะฮะโอ้โหเช่าบ้านเดือนละ 900,000 เลย
4: ใช่ครับ
5: มีภาพด้วยบอกว่าหลอกคนญี่ปุ่นตำรวจตม.ครับบุกทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ในคฤหาสน์หรูเลขที่42ซอยเอกชัย112ย่านบางบอนฮะจ่ายค่าเช่าเดือนละ 900,000 จับกลุ่มผู้ต้องหาชาวญี่ปุ่นจีนไต้หวันเมียนมาคนไทยอีก2คนพบสคริปต์เครื่องแบบตำรวจญี่ปุ่นและโลโก้โรงพักอีกเพียบตั้งเป้าหลอกเหยื่อชาวญี่ปุ่นอันนี้ใช้มุกเดียวเลยฮะ
4: ครับ
5: พัสดุที่ได้รับนี่มีปัญหาอะไรประมาณนี้นะต้องตรวจสอบแล้วก็นะครับปรวบจะนายกอบต.โชรีดไถพนักงานต้องจ่ายหัวคิวต่อสัญญาจ้างคือพวกลูกจ้างทั้งหลายของอบต.ไอ้พวกคุณถ้าอยากจะต่อสัญญาจ้างอีกนะเว้ยต้องจ่ายคนละ 10,000-30,000 ใช่ไหมอะไรประมาณนี้เรียบร้อยครับมีภาพด้วยนะครับตำรวจกองบังคับการปปป.บุกจับกลุ่มนายยศพันธ์ศรีใสอายุ65นายกอบต.หนองหมีอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษถึงห้องทำงานพร้อมเงินของกลางนะ 20,000 หลังเรียกประชุมลูกจ้างอบต25คนระบุว่าผู้ที่ต้องการต่ออายุทำงานต้องจ่ายคนละ 1-30,000 บาทตำรวจเลยลูกจ้าง2คนนำเงินไปจ่ายเพื่อล่อจับแต่ยังปฏิเสธนะคุณเทพ
4: ครับ
5: นี่ต่อหน้าต่อตาเลยนะเงินอยู่กับโต๊ะเลยนะจ่ายไป2คนคนละ 10,000 เรียบร้อยนะครับคนโกงอย่าง
4: น
5: ี
4: ้คือตอนนี้เนี่ยอบต.ต่างๆเนี่ยคนเยอะมากนะ
5: หมายถึงว่าเขาเรียนแบบส่วนกลางเลยฮะ
4: ผมไม่แน่ใจว่าเรียนแบบส่วนกลางหรือเปล่าแต่ว่าคนเยอะมากเยอะกว่าในอำเภออีกนะ
5: โอ้ใช่
4: อำเภอเลยคนน้อยมากนะหลงเหลงมากเข้าไปดูอำเภอบางคนเหงา
5: โดยเฉพาะ
4: เหงาสีเลยอ
5: ่ะอบต.ที่ไหนที่มีพวกโรงงานเยอะแยะนะโอ้โหเงินภาษีเยอะๆอ่ะ
4: แล้วสูตรสำเร็จของเขาอย่างนึงนะเพราะตอนนั้นเนี่ยข่าวของ Mcot SD หมายเลข30สำนักข่าวไทยเปิดประเด็นไว
5: ้
4: เรื่องของเสาไฟอ่ะ
5: เสาไฟ
4: ราชเทวะ
5: อะไรเงี้ยนะ
4: ปรากฏว่าชุกอบต.ฮะมีเสาไฟหมดฮะมีปัญหาอะไรกันประเทศไทยมืดเหรอฮะ
5: โอ้ยตอนผมไปเล่น3กอล์ฟอยู่ในแลที่นครปฐม
4: เป็นไงฮะ
5: ก็โอ้ทั้งซอยกินรีทั้งเลยโอ้โห
4: เล็ก
5: แต่ถนนเล็กๆ
4: ใช่คือแบบ
5: ที่ทำการอบต.บางที่นั้นใหญ่กว่าเทศบาลนะครับผม
4: ใช่ครับ
5: เออเอากันเข้าไปนะฮะแล้วก็ภาพด้านบนกลับมาแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าตัดหางปล่อยวัดนายอนุทินชาญวีรกูลเล่มสีมาไทยเป็นแล้วก็นายกเล่มสีมาไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสหรัฐจ่อคว่ำบาตร28บุคคลเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์โดยมีชื่อนายวรพักธัญญาวงศ์ที่เคยแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังรัฐบาลอนุทิน1รวมอยู่ด้วยระบุว่าใครโดนกล่าวหาต้องไปตั้งทนายความหาวิธีเคลียร์ตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลนี้ประมาณนี้นะครับลาไปดูของ Daily News สักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วง Sport Insight ฟันอั้งยี่ฟอกเงินหืดจับหลักฐานหัวสวโดนการเมืองสกัดหนักเปิดชื่อคำรบศรีวลาลุ้นผงาดนั่งสวตัวจริงถ้าคนเก่าเก้าอี้หักนะนี่ศรีวลาตำรวจใหญ่นะอย่าโน่นไปลองนะ2ล้นเกล้าเสด็จนิวัตรประเทศไทยล้ำลึกทอดพระเนตรวัฒนธรรมเวียดนามนะก็ทั้ง2พงขับเครื่องบินกลับเลยนะ
4: ครับ
5: นะขาไปขากลับนี่ขับเองเลยครับคลังควัก 4-50,000 ล้านยืดอายุไทยช่วยไทยพัฒน์2แจกบัตรคนจนด้วยชงครม.อนุมัติกันยายนเนี่ยนะเขาบอกว่าเงิน 200,000 ที่ทำไทยพัฒน์มันยังเหลือนะปลัดกระทรวงการคลังบอกยังเหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านก็จะมาช่วยสนับสนุนให้ต่ออายุอีก2เดือนเราจะหมดกันยาใช่ไหมครับท่านฟังก็เป็นตุลาพฤศจิกานะอีก2เดือนนะ 60-40 เหมือนเดิมเลยนะแต่ต้องรอครม.อนุมัติในการประชุมคราวหน้าก่อนนะครับนะฮะก็รอกัน 4-5 หมื่นล้านจะใช้งบตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไทยเที่ยวไทยพัฒน์ตกลงเลื่อนนะจากที่จะให้ลงทะเบียน1ตุลาเป็นเมษาครับ เขาบอกช่วงนี้เป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วไม่ต้องไปช่วยอะไรนะให้โลแล้วค่อยว่ากันเอเชียนเกมวันนี้ก็ได้ลงหน้าหนึ่งครับเป็นสาวๆวอลเลย์ไทยครับได้ลงครับเป็นภาพของทัศน์ดาวนึกแจ้งนะที่ลงก็เป็นการประกาศให้แจ้งว่าหน้าตาอย่างนี้นะครับ จะถือธงไตรงค์นะครับผมในวันพรุ่งนี้ของทัพนักกีฬาไทยทัพดาวนึกแจ้งอีกคนก็เป็นนักกีฬาขี่ม้าเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นะครับก็ตามอักษรเราน่าจะขบวนประมาณไหนพอถ้าไอตัวทีเนี่ย
4: ก็เกือบหลังเกือบหลังอ่ะ
5: นะเพราะน่าจะก่อนเจ้าภาพเล็กน้อยเพราะเจ้าภาพต้องปิดขบวนนะครับเอาละครับเราเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
1: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สุขอีกแล้วสุขนี้นอนโฮสปิตอลเหมือนเดิม
6: เหมือนเด
5: ิ
6: มคร
5: ับ เหมือนเดิมงวดนี้หมอทำไมให้อยู่ยาวจัง
6: ยาวมาก
5: ก็ถือว่าดีนะไม่ต้องห่วงอะไรเนาะมีคนจัดสำรับกับข้าวให้เสร็จ3มื้อ
6: ไม่ต้องห่วงกระเป๋าเลยครับ
5: เดี๋ยวมีไทยช่วยไทยอีก2เดือนคุณเทียนชัยเออได้เดือนละ1,000เดือนนี้ของกรุงเทพยังเหลือมั้ยฮะ
4: น่าจะเหลืออยู่มั้ง
5: ผมเหลืออีก200กว่าบาทอาจจะได้ต่ออีก2เดือนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องต่อเพราะอะไรรู้มั้ยฮะคุณเทียนชัยฮะกลัวสวที่คุณเดชัยเล่ามันฮิตเหลือเกินรัฐบาลต้องอะไรมาแก้ปานปลอบใจประชาชนเอาไทยช่วยไทยพัดก๊อก2มาอีก2เดือนกีฬาไอเช่นเกมเมื่อวานก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแต่ว่าห่วงหาอาทรเรื่องชบาแก้วเราเคยไปบอลโลกมาแล้วตั้ง2ครั้งแต่ผลงานไอเช่นเกมคราวนี้ไม่ค่อยสู้ดีเลย
6: ก็การมันจะเล่นเดี๋ยวไปเทียบกับญี่ปุ่นนะ
5: ถ้าเทียบกับไต้หวันเมื่อวานสูสี
6: ไต้หวันกับเวียดนามมันก็พอพักตัวเหวี่ยงกันเมื่อวานก็แพ้ชนะกันลูกเดียว
5: ลูกเดียว
6: ก็เล่นได้ก็เกือบจะได้อยู่เหมือนกันครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจก็ในระดับเอเชียนเกมที่เราก็ไม่ว่าเราจะไปบอลโลกหรือไม่ไปบอลโลกระดับเอเชียนเกมส์เราก็ไม่เคยประสบความสำเร็จอยู่แ
5: ล้วแปลกเนาะ
6: ในบอลโลกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
5: ก็คนที่เคยเป็นนายกสมาคมเป็นผู้จัดการทีมเองนะได้ไปบอลโลกผมเป็นนายกสมาคมมันไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปไหนด้วยแปลกมากเอาละครับวอลเลย์บอลก็ยังดูดีเหมือนเดิมนะนี่เป็นกีฬาเชิดหน้าชู
6: ตาเลยก็ต้องดีใจกับผู้ที่ได้เป็นตัวแทนถือธงชาตินะ
5: พรุ่งนี
6: ้เพราะว่าหลายในประวัติที่การที่ผ่านมาเนี่ยมันน้อยนักที่จะมีนักกีฬาวอลเลย์บอลได้มาถือธงผมคิดว่าน่าจะเป็นคนแรกนะ
5: คนแรก
6: เราต้องค้นมาก็หมายความว่านี่มันก็คือมันไม่ได้ใช่ว่าหน้าตาจะสวยหรือว่าอะไรหรอกเป็นเรื่องผลงานด้วย
5: ผลงานเป็นหลักแล้วก็โปรแกรมเป็นรองโปรแกรมต้องไม่ต่อจากพิธีเปิด
6: แล้วก็จะมีที่เห็นก็จะมีแบดมินตันรัชนกถือมีสมัยก่อนก็มีกรีธาคนหนึ่งมั้งนักวิ่งใครถือภูริพลนั่นถือในซีเกมถ้าจำไม่ผิดก็เพิ่งจะมีวอลเลย์บอลนี่แหละ
5: แล้วรูปร่างดีด้วยเวลาถือธงมันสง่านะสูง180กว่าย
6: าวเก่าดี
5: ใช่ๆ
6: ก็เป็นสีสง่าแต่ก็ดีใจนะประวัติศาสตร์ของสมาคมวอลเลย์บอลนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เจริญสร้างกันมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาด้วยตัวเองทั้งสิ้นความมุ่งมั่นพยายามจนถึงบัดนี้การได้ผงาดมาเป็นสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีนะสมาคมวอลเลย์บอลนะ
5: ได้รับเกียรติตรงนี
6: ้ได้เป็นแทนถือธงเพราะว่าเป็นกีฬาประเภททีมฮะกีฬาประเภททีมในโอลิมปิกในเอเชียนเกมส์นี่มันลำบากนะในการที่คุณจะโดดเด่นมาถึงขนาดที่จะไปถือธง
5: อ่ะใช่เวลาโฆษกในสนามเขาประกาศ
6: จริงฮะเรื่องทบทวนกันให้ดีสมาคมถ้าผมเป็นคุณสมพงษ์ผมไม่ได้เลี้ยงใหญ่เรื่องจะเหรียญไม่เลยผมเลี้ยงใหญ่เรื่องนี้ด้วยฮะ
5: โ
6: หเป็นกี่ร้อยปีครับเป็นเกือบร้อยปีครับ
5: โอ้เพราะเวลาโฆษกในสนามประกาศนะทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงแชมป์เอเชียอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็ทำให้ประเทศไทยนะ

0: ได้นะ
1: ฮะคุณปลื้มจิต
0: ได้ที่2หรือที่3ในเอเชียนเกมส
1: ์ใช่ใช่ใช
2: ่เราไปเล่นวอลเลย์บอลโลกด้วยไง
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องถือว่าก็เป็นประวัติเป็นเกียรติประวัติดี
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วเราก็จะได้ดูชุดเสื้อผ้าของนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามอย่างสบายตาแล้วก็ภูมิใจด้วยนะปีนี
1: ้
2: เพราะหลายครั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์ชุดกันเหลือเกิน ผมเคยจำได้เรา3คนเลยช่วยกันวิจารณ์นี่แหละครับอยู่ครั้งหนึ่งนะ
0: แต่ปีนี้ใครจะวิจารณ์ครับ
2: โอ้โหปีนี้มันสวยไงแล้วก็มันสมศักดิ์ศรีฟ้าสุวรรณวรีทรงร่วมออกแบบด้วยนะครับแฝงความเป็นไทยไว้นะฮะเวลาให้กำลังใจกันนะฮะเหรียญทองได้รอ2ล้านนะครับเหรียญเงินได้1ล้านนะนะแล้วก็เหรียญทองแดงได้ 500,000 นี่ขึ้นมา 100% แล้วนะครับสำหรับเอเชียนเกมส์ก็เป็นขวัญกำลังใจให้นักกีฬาที่อุตส่าห์นะเสียสละชีวิตแล้วก็นะฮะเวลาของตัวเองมาฝึกซ้อมกัน
0: คร
2: ับ ครับ
1: ถ้าสมมติว่ามีของไทยน่าจะได้เหรียญแรกนะผมว่าอาจจะเป็นอะไรนะเทคบอลอะ
2: เทคบอล
1: เ
2: ทคบอลเริ่มแข่งแล้วเมื่อวาน
1: เพราะมันจะมีชิงแรกๆเลยนะ
2: ครับ
1: ไอ้เทคบอลเนี่ยถ้าจะได้เหรียญนะเพราะว่าเทคบอลเนี่ยชิง
0: เอาไปตัดเชือกแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ครับ20กันยาเนี่ยชิงแล้วอะ
2: ครับ
1: เออ
2: 3ทองเราประกาศเลยหมดจะขอหมด
0: เลยคือเปิดสนามวันแรกวันต่อมาก็มีเหรียญน่ะ
1: ใช่เทคบอลนี่แหละเทคบอลเนี่ย
0: เราก็ต้องรีบถ่ายรูปเวลาเขาจัดอันดับ
1: ไทยเราส่ง3ประเภทเหรอพี่แ
0: ป๊ะเป็นอันดับเหรียญนี่เราต้องรีบถ่ายรูปไว้ก่อนนะพอหลังๆไปแล้วในลำดับมันอาจจะลดรูปลงมาเลย
2: นี่ถ้ามี5เหรียญแล้วก็เอา5เหรียญนะแต่มันมีแค่3เหรียญ
1: เทคบอลเนี่ยมีชิง5เหรียญนะ
2: ครับ
1: เทคบอลชิง5เหรียญ
2: เขาอาจจะจำกัดจำนวนนักกีฬาชาติแต่ละชงอย่างตะก้อเขาก็จำกัดเรา
1: ใช่ครับ
2: นะฮะอะไรอย่างนี้ครับเอาละครับพรุ่งนี้นะครับพิธีเปิดนะครับใกล้ๆประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะดูกันได้วันเสาร์ด้วยนะครับ
1: ใช
2: ่อ่ะมาเข้าสู่พรีเมียร์ลีกนะครับอ่ะแมนซีเมื่อคืนใช้เด็กแต่ถล่มนอริชไป 5-0 คาราบาวครับสบายๆไปมาดู3หรือ4คู่วันนี้กรุงเทพเลือกแต่ผมขอฝากคู่ครับแมนยูเจอฟูลแลมนะครับอันนี้ไม่ง่ายนะคร
1: ับ ไม่ผ่านเลยฮะ
2: โอ้โหไม่ผ่านฟูลแลมเขาเสมอลิเวอร์พูล 0-0
1: เหรอโอ้แมนยูทุกทีมนี้เขาเน้นพรีเมียร์ลีกนี่เหรอฮะ
2: ใช่เน้นๆนะ
1: หรือว่าฤดูกาลนี้จะเปลี่ยนไปเน้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
2: โอ้เน้นตั้งแต่พอมันโดนนำ 2-0 แล้วแพ้ 3-2 ตอนนี้มันโหเริ่มจะไม่สบายใจในทุกเกมแล้วครับ
1: อ๋อ
2: ต้องกลับมาเน้นฮะ
1: ถ้าเน้นมากก็เอาคู่แรกไปเลยนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับฟูลแลมนะครับแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับเวลา 22:30 น.
2: โอ้โหดึกนิดหน่อย
1: คิสตันบอกว่าเขาได้เห็นฟูลแลมเนี่ยบุกไปเสมอลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มุมมองของผมที่มีต่อทีมนี้เนี่ยเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้ดูทีมของอาร์เบโรอาเบรัวแบบเต็มเกมเลยแต่ไอการที่เสมอกับลิเวอร์พูลเนี่ยผมได้ดูเต็มเกมแล้วถือว่าเป็นผลงานที่ดีผมว่าแนวทางของฟูลแลมเนี่ยยอดเยี่ยมพวกเขาเจาะแนวรับของลิเวอร์พูลได้และมีรูปแบบการเล่นที่สวยงามและยังเล่นเกมรับได้ดีอีกด้วยหลังจบเกมนั้นเนี่ยอัลวาโรกล่าวว่าทีมของเขาเนี่ยเล่นด้วยความสมดุลมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าคำนิยามที่เหมาะกับฟอร์มการเล่นของพวกเขาในนัดนั้นเนี่ยโชคร้ายนิดหนึ่งที่เขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะนี่คริสตันบอกอย่างนั้นจากนั้นเนี่ยผมไปดูเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แพ้ต่อไบรตันแอนด์โฮฟฟาเบียนในคาราบาวครับเนี่ยเมื่อวันพุธฟอร์มการเล่นของแมนยูนั้นย่ำแย่มากคาริกจำเป็นจะต้องพาทีมกลับมาชนะให้ได้ในนัดนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติแต่ผมมองว่ายูไนเต็ดมีโอกาสชนะนะครับอย่างไรก็ตามใน4ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยย
2: ู
1: ไนเต็ดเนี่ยบุกมาเยือนเควินคอตเทจของฟูลแลมเนี่ยแล้วก็เฉือนเอาชนะไปได้ตลอดในช่วงท้ายเกมถึง3ครั้ง
2: ครับ
1: แต่ครั้งนี้เนี่ยผมมองไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อประมวลฟอร์มการเล่นของยูไนเต
2: ็ด
1: ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแล้วเนี่ยนอกจากมีปัญหาในแนวรุกแล้วเนี่ยยูไนเต็ดเนี่ยยังมีปัญหาในเกมรับด้วย
2: กองหลังครับ
1: ผมเชื่อว่าฟูลแลมเนี่ยน่าจะสร้างโอกาสทำประตูของพวกเขาไ อย่างมาก

0: ากมายเช่นกันคริสตันชี้ว่าคู่นี้เสมอกัน2ประตูต่อ2
1: เฮ้ย
0: AI นะครับ AI ประมวลผลแล้วให้แมนยูบุกมาชนะฟูแลม2ประตูต่อ1
1: ครับ2-1 AI นะฮะแต่คริสตันให้เสมอ 2-2 ไปเยือนฟูแลมครับตอนนี้แมนยูเล่นในบ้านคาบ้านมา2เกมติดครับคุณธีรชัยครับ
2: เสมอฮะ
1: เสมอตามคริสตันเหรอ
2: คร
1: ับใจถือว่ายังไม่ร้ายมากนะแค่รากไม้ให้เสมอนี่น
0: ะ
1: ผมว่ามันถึงเวลาแล้วครับต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีของอดีตแชมป์ทีมที่เคยยิ่งใหญ่ชนะ 2-1
0: เลย
1: ฟันธงเลยสกอร์นี้ไม่น่าจะพลาดนะ
0: บุกไปชนะ 2-1 เลย
1: บุกไปชนะ 2-1 ครับเพราะว่าแก้เขินในบ้านแพ้มา2เกม
2: เอาละครับ AI เลยเดือน
1: ใช่ๆๆผมเชื่อ AI ตอนนี
0: ้
1: บอก AI เขาจะกินมนุษย์แล้วใน10ปีข้างหน้า
0: วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เช่นกันเวลา 20:00 ตรงนะครับบอร์นมัธนะครับเล่นที่วิกตอรี่สเตเดียมรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลฮะ
1: บอร์นมัธคือลิเวอร์พูล
0: คู่นี้ไฮไลท์ไปอยู่ที่กรรมการนะเพราะว่ากรรมการที่ตัดสินนัดที่แมนยูแพ้คาบ้านต่อแมนซีอ่ะไมเคิลเดลิเวอร
1: ์คนนี้เหรอ
0: มาตัดสินนัดนี
1: ้
0: คุณไมเคิลเดลิเวอร์กรรมการอันดับหนึ่งของอังกฤษตัดสินนัดนี้นะฮะ
1: พึงระวังไว้ทั้งสองทีมนะครับ
0: คริสตันบอกว่าผมไม่มีความมั่นใจในฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลเท่าไหร่นักจากที่ตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำงานให้กับ Radio Flies ของ BBC นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมองว่านัดนั้นเนี่ยฟูลแลมเล่นดีกว่าแล้วไม่ควรจะเสมอ 0-0 ที่แอนฟิลด์ทีมของอันโดนีอิราล่าเนี่ยขาดความไหลลื่นในพื้นที่สุดท้ายหรือว่า Final Thirds นะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับฟอร์มการเล่นของบอร์นมัธในฤดูกาลที่แล้วเขายังรู้สึกว่านักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ประสานงานกันดีมากนักในระบบเทคนิคของอิราล่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเพรสซิ่งทำให้เกมเนี่ยมันตะกุกตะกักนะครับในขณะที่มาโกโรเซ่ผู้จัดการทีมของเจ้าถิ่นเน้นเกมรุกนะครับดังนั้นหากลิเวอร์พูลไม่ปรับปรุงฟอร์มให้ดีขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยทางด้านของบอลมัดก็มีโอกาสที่จะยิงประตูลิเวอร์พูลได้เช่นกันแล้วการเล่นต่อหน้าแฟนบอลเนี่ยผมเชื่อว่าเดอะเชอรี่เนี่ยมีโอกาสคว้า3แต้มได้แต่ผมยังให้เครดิตกับลิเวอร์พูลนะว่านัดนี้จะมามีแต้มคริสตันชี้ว่าบอร์นมัธนะครับจะเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูล1ประตูต่อ1
1: โอ้
0: ในขณะที่ AI ชี้ว่าลิเวอร์พูลจะบุกมาชนะบอร์นมัธ3ประตูต่อ1บอร์นมัธคือทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยนะฮะตั้งแต่เล่นมาในพรีเมียร์ลีก
1: ฤดูกาลนี้มีกี่แต้ม
0: บอร์นมัธใช่มั้ย
1: ครับ
0: บอร์นมัธตอนนี้เนี่ย
1: เขาจอมเจ้านะ
0: เหรอเดี๋ยวนะฮะบอลมัดมี3แต้ม
1: 3แต้ม
0: จาก4นัด
1: 4นัด
0: เสมอ3แพ้
1: 1คุณธีรชัยครับวันนี้คริสตันเจ้าอย่างเดียวครับย้ายไปอยู่ทางเชียงใหม่นะแล้วครับ
2: ก็ตามไปฮะ
1: ตามเจ้าไปอยู่เชียงใหม่ด้วยคนเหรอ
2: ตามไป
1: โอ้เดี๋ยวนะเสมอ2คู่น
0: ะ
1: คู่นี้ผมขอเลือกนะไบตันน
0: ะ
1: เปิดบ้านรับอาร์เซนอลจะเจ้าอีกมั้ย
0: เอาเมื่อกี้ไม่เลือกเหรอ
1: ครับผมเหร
0: อ
1: ผมก็ต้องเชียร์ลิเวอร์พูลน่าจะเอาตัวรอดได
0: ้
1: 1-0ฮะผมตาม AI ตลอดตอนส่วนคิดสตัน
0: แล้วก็คู่เอกนะผมว่าคู่นี้อาจจะเป็นคู่เอกนะในสุดสัปดาห์นี
1: ้วันเสาร์ด้วย
0: วันเสาร์นะครับเวลา3:00 ตรงนะครับ21นาฬิกา
1: เวลาดีดูพิธีเปิดจบปุ๊บดูบอลคู่นี
0: ้ไบรตันแอนด์โฮฟอร์เบียนนะครับเล่นในบ้านของตนเองที่เอเม็กซ์สเตเดียมรับกันมาเยือนของแชมป์เก่าแล้วก็เต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี
1: ้
0: อย่างอาร์เซนอลนะฮะคริสตันว่าอย่างนี้ฮะคริสตันบอกเกมนี้เนี่ยอาจจะมีความดูเดือดแฝงอยู่เพียงเล็กน้อย
1: เล็กน้อยเอง
0: ใช่ครับหลังจากที่ฟาเบียนเฮอร์เซลเลอร์ผู้จัดการทีมของไบตันเนี่ยออกมาวิจารณ์อาร์เซนอลเรื่องของการชอบทวงเวลานะครับในนัดที่พวกเขาเนี่ยชนะทีมไบตันในโฮฟาเบียนเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขาบอกว่าเป็นทีมที่มีเทคนิคในการถ่วงเวลาอย่างยิ่งนะฮะผมชอบสไตล์การเล่นของไบรตันมากคริสตันว่างั้นนะแล้วผมก็ได้เข้าไปชมเกมที่ออลทราฟอร์ดในวันพุธที่ผ่านมาเขาพลิกสถานการณ์เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในศึกคาราบาวครับดูเหมือนว่าไม่ว่าทีมจะขาดผู้เล่นสำคัญไปอย่างไรแต่ไบรตันก็ยังเล่นด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็เพรสซิ่งแล้วก็เติมเกมรุกไปข้างหน้าได้อย่างดีนะฮะเขาบอกว่าลูก้าวอสโควิชนะครับซึ่งย้ายมาจากสเปอร์ด้วยค่าตัว46ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์เนี่ย แม้จะอายุเพียงแค่19ปีแต่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและจะเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมนัดนี้อย่างไรก็ตามประเด็นที่ผมมีความกังวลเกี่ยวกับไบรตันในเกมนี้คืออาร์เซนอลไม่ใช่ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะเพราะอาร์เซนอลนั้นเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกระดับหนึ่งฮะ
1: ถูกต้องเขาเป็นแชมป
0: ์อาร์เซนอลเป็นทีมที่ของจริงและผมไม่เห็นจุดอ่อนใดๆในทีมนี้ดังที่เห็นได้จากความชัยชนะที่น่าประทับใจในเกมกับซันเดอร์แลนด์พวกเขากล้าที่จะเล่นเกมรุกแต่ในขณะเดียวกันก็เก๋าเกมในเกมรับแล้วก็มีวิธีปิดเกมเมื่อจำเป็นไม่ว่าจะด้วยการทวงเวลาหรือไม่ก็ตามนะครับนี่คือเทคนิคของอาร์เซนอลพวกเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งจิตใจที่เฮาหาญและคุณภาพทีมดีกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับดังนั้นในนัดนี้เนี่ยเฮอร์เซลเลอร์จะเจอกับเกมที่ยากลำบากในการพบกับทีมเยือนและก็จะแพ้คาบ้านต่ออาร์เซนอลนะครับไบรตันแอนด์โฮฟฟอร์เบียนแพ้คาบ้านต่ออาร์เซนอล1ประตูต่อ2 AI ชี้ว่าอาร์เซนอลจะบุกมาชนะไบรตันแอนด์โฮฟฟอร์เบียนถึงถิ่น2ประตูต่อ1คริสตันกับ AI ให้สกอร์เดียวกันเลยครับ2ประตูต่อ1
1: 2-1 2-1 ทั้งคู่ทั้ง AI ทั้งคริสตันนะฮะไปเยือนแล้วชนะ 2-1
2: ชอบไบรตัน
1: ชอบไบรตันเหรอ
2: ชอบไบรตันแต่ไม่มันโอกาสจะไม่ถึงไม่โอกาสที่จะชนะไม่มีเสมอก็ลำบากว่าไบรตันก็ยังดูมีเกมรับที่ไม่น่าจะต้านอาร์เซนอลไหวนะ
1: แต่เกมโต้กลับนี่ไปถามแมนยูได้เลยครับ
2: ผมก็ต้องรออาร์เซนอลไว้ก่อน
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาทำบัตรประชาชนแล้ว
1: ก็น่าจะผ่านอีกหนึ่งเก
0: ม
1: แต่ก็เป็นเกมที่หนักที่สุดนะของอาร์เซนอล
2: ไม่ใช่กูมานแล้ว
1: ครับครับ
0: เพราะว่ากู้อื่นเนี่ย
1: ไม่กล้าเห็นต่างนะตอนนี้อาร์เซนอลก็มีข่าวนะไม่มีรอเรือเล็กน้อยเรื่องการนะฮะจับฉลากประกบคู่คาราบาวรอบ4เขาบอกว่าทีมงานรู้สึกว่าเขาจะเอาใจอาร์เซนอลกันเกินไปมีการล็อกเพราะอะไรรู้ไหมฮะจับออกมาเป็นคู่แรกครับแล้วก็เจอกับทีมจากลีก2ฮะคือดิวิชั่น4ฮะ
0: ทีมที่ต่ำที่สุดอะที่เข้ามา
1: ลีดบูดทาวฮะ
0: ครับ
1: เขาบอกนี่มันล็อกกันเลยนิ้วหว่าทีมอื่นก็เจอกันหนักหนักหมดเลย
2: เชื่อไหมในเรื่องการทำงานฟุตบอลเนี่ยที่บรรดาโค้ชทั้งหลายเขาปอดแหกที่สุดเนี่ยคือการเจอทีมโนเนมเนี่ยครับ
1: โอ้นี่จากลีก2นะ
2: คือโตเห็นมาเยอะแล้วแมนยูก็เจอมาหมดแล้วคือการที่โค้ชเนี่ยคุณเป็นโค้ชเนี่ยคุณเจอทีมที่ไม่รู้จักเนี่ยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดแล้วเป็นทีมที่พร้อมที่จะทำอะไรก็ได้นะวิ่งสู้ฟัดเขาคือบางทีมก็ภูมิใจแล้วอ่ะที่ได้เล่นกับทีมใหญ่ๆเพราะฉะนั้นมันเล่นลืมตายฮะ
1: โอ้ครับ
2: เล่นแล้วจริงโดยทีมพวกนี้จะมาก็มารับหมดพอมารับมันเจาะยากเพราะฉะนั้นแกไปคิดว่ามันจะเป็นข่าวหรือข่าวคราวเลยนะมันเป็นข่าวที่จริงคนเป็นโค้ชนี่ก็
1: เขาอิจฉากัน
2: อาจจะผสมเรื่องอิจฉาจะข่าวอิจฉาเป็นไปได้
1: ก็ดูลิเวอร์พูลเจอเชลซีบอนมัตเจอวิลล่าฟูลแลมเจอพาเลตซันเดอร์แลนด์เจอเบรนท์ฟอร์ดเอเวอร์ตันเจอนิวคาสเซิลแมนซีเจอไบตันอาร์เซนอลจับมาเป็นคู่แรกเจอฟรีดบูทาวคนก็ต้องวิจารณ์กันตามปกติ
0: คือตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลจะแพ้นัดแรกเมื่อไหร
1: ่ก็เนี่ยแพ้ฟรีดบูทาวกันตามที่คุณจะใช้บอก
0: เหรอ
1: เขาไม่รู้จักไงมีคุณลูกทัพฟ้าถามคุณธีรชัยข้อที่หนึ่งกีฬาสนุกเกอร์ทำยังไงก็ไม่ผ่านพรบการพนันนะครับ
2: ก
1: ็นายกเซ็นแล้วครับ
2: คิดกินคนละอย่างครับแต่ผมนายกเซ็นเซ็นตามข้อตามคำแนะนำที่เขาส่งขึ้นมาให้แต่ถามว่าคณะทำงานที่ส่งขึ้นมา
1: เขาบอกตามคำแนะนำของตีมหาไทยนะครับ
2: ก็นั่นแหละก็มันคิดอะไรเอากรอบตรงไหนมาคณะทำงานเป็นอย่างไรคือเขาไปจะไปถึงโอลิมปิกอยู่แล้วคือเขาไม่มีตรรกะของกีฬาเลยนะมันตรรกะของความมั่วสุมการพนันนั่นเขาให้เหตุผลมามันทั้งนั้นเลยมันไม่มีตรรกะของกีฬาเลยถ้าคุณมีมิติของกีฬาเข้ามาเกี่ยวคุณดูยึดโยงกับเรื่องที่เขาไปไกลกันถึงเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวไ ป็นถึงขนาดที่มีการถ่ายทอดสดคนดูเป็นร้อยร้อยพันพันล้านคนรวมทั้งจะมีการบรรจุเข้าซีโอลิมปิกเกมที่ออสเตรเลียหน้าแล้วเนี่ยมันสามารถหักล้างเหตุผลที่ให้มาทั้งหมดในการที่ชงไปให้คุณอนุทินเซ็นไม่อนุมัตินะ
1: หน่วยงานหลัก3แห่งประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยซึ่งคุณอนุทินคุมเองเนี่ยกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นร่วมกันนะฮะว่าไม่รับรองร่างดังกล่าวน่าจะเหมาะที่สุดนายกก็เลยเซ็นไม่รับรองร่างดังกล่าว
2: มันก็มีโอกาสจะไม่รับรองตั้งแต่ต้นแล้วคุณก็รู้ว่าร่างนี้ใครเสนอพรรคไหนเสนอถ้าร่างนี้พรรครัฐบาลเสนอมันก็ผ่าน
1: โอ้เป็นความผิดของพรรคประชาชนเหรอฮะ
2: อันนี้ผมไม่ทราบ
1: เอาเลยแต่สรุปว่าไม่ผ่าน
0: แต่ผมเห็นด้วยกับพี่แป๊ะนะว่าไอโอลิมปิกเกมส์ในปี2032เนี่ยที่ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพเนี่ยผมว่ามีสนุกเกอร์เพราะว่าผมเคยจำได้ว่าผมเคยให้ข้อมูลว่านิวโรเบอร์สันเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะรณรงค์เพื่อให้มีสนุกเกอร
1: ์
0: ในโอลิมปิกเก
1: ม
0: แล้วผมเชื่อว่า โอลิมปิกเกมที่ซินี่เนี่ยมีสนุกเกอร์
1: 100%
0: ใช่ใช่เพราะนิวโรเบอร์สันเนี่ยเกมไม่ได้มาเล่นๆนะเกมอดีตแชมป์โลกนะและปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่
1: ถ้าถามแบบชาวบ้านอีกนะถ้าของเรายังไม่ผ่านตรงนี้เราไม่สามารถส่งนักกีฬาไปแข่งได้ใช่ไหมฮะ
2: ส่งได้ฮะส่งได้ไม่เกี่ยว
1: นี่เราถามแบบชาวบ้านก่อนนะ
2: สมาคมสนุกเกอร์เป็
1: นนี่ไม่เกี่ยว
2: ของโอลิมปิก
1: อันนี้ไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ในบ้านเรานะครับคือโรงสนุกเกอร์ทุกแห่งยังมีปัญหาอยู
2: ่คือมัน
1: อายุ20ปี
2: มันหนึ่งมันหมองก็ขนาดไปอย่างนั้นแล้วกับสองการพัฒนานักกีฬาที่จะไปสู้มันก็มีข้อจำกัดอยู่ไง อย่างจีนตอนนี้มันเด็กปีนลังสบู่ขึ้นมาแทงกันแล้ว คือเด็กเดินไม่ถึงโต๊ะเขาขึ้นมาแทงเพราะว่ามันโอเพ่นแล้วไง มันเปิดแล้ว
1: ก็รอต่อไปนะฮะก็ต้องรอนายกคนอื่นเนาะ ที่ไม่เชื่ออนุทินข้อที่สองข่าวว่าผู้นำจีนสีจิ้นผิงป่วยหนัก
0: อ๋อใช่ใช่
1: จริงไหมครับ
0: จริง
1: จริง
2: ฮะก็เวลานี้ข่าวมันออกมายืนยันแบบนี้มันไม่ได้ไม่ใช่ AI แน่นอน
1: ไม่ใช่แล้วนะครับ
2: ก็ต้องรับว่าจริงครับผมว่าจริงๆคุณสีจิ้นผิงก็หายไปเป็นช่วงๆอยู่แล้วนะ
0: ใช่ครับใช่
2: ถ้าเราย้อนหลังไปติดตามความเคลื่อนไหวบางคนก็เงียบเห็นบอกว่าถูกปฏิวัติบ้างอะไรบ้างแต่ผมว่าเป็นเพราะเรื่องสุขภาพนี่แหละ
1: อายุท่านก็อยู่แล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่บางทีงานเขาก็เยอะด้วยแล้วสีจิ้นผิงนี่เป็นประธานาธิบดีที่แหลมคมมาก
0: ใช่ครับ
2: ทางด้านความคิดความอ่านการอะไรต่างๆผมว่าแกทำงานหนัก
1: ก็หวังว่าจะไม่เป็นมะเร็งใช่ไหม
2: ไม่เขาไม่ได้ไปคือแกทำงานหนักมากนะเพราะว่าคือจริงๆงานแกหนักจริงๆนะถ้างานเบาๆต้องเป็นงานเป่าทำเป็ดบ้างร้องเพลงบ้างอะไร
1: อย่าง
2: น
1: ั้นเ
2: ล
1: ยครับคือแสดงบริหารงานไม่เป็นนะ
2: แกเป่าทำเป็ดเป่าโน่นป่านี่เลยก็แสดงว่าแกอาจจะเป็นเส้นเลือดได้เพราะไม่ผ่อนคลายไง
1: ไม่ผ่อนคลาย
0: คือเป็นเหมือนสโตรกอ่ะ
1: เป็นสโตรก
0: เส้นเลือดตีบในสมองอะฮะแล้วกลับบ้านทันทีเลยนะเขาเอาเครื่องบินพิเศษมาแล้วก็กลับไปที่จีนทันทีเลยนะฮะในการประชุมกลุ่มบริสนะครับตอนนี้ก็โฟกัสไปที่รองประธานดีแล้วนะคร
2: ับ ผมว่าหมอต้องแนะนำให้มาเปลี่ยนมาไปมานู่นมานี่ร้องเพลงมั่ง
1: คร
2: ับ เฮฮามั่งอะไรอย่างนี้ผมว่าสุขภาพแกจะดีคร
1: ับ ก็
0: เป็นตอนนี้เป็นรุ่นน้องพี่แป๊ะนะสีจิ้นผิงเนี่ย
1: เหรอ
0: 73
1: แนะนำให้พี่กัญชาบ้าง
0: เหรอ
1: เมืองไทยก็ได้แค่กัญชาเราเสรีครับผม
0: ครับ
1: เอาละครับสุดท้ายก่อนจะไปเรื่องเล่าครับ15เหรียญทองที่ทั้งการกีฬาทั้งโอลิมปิกตั้งความหวังเป้าหมายให้กับนักกีฬาไทยถึงไหมครับคุณธีรชัยครับ
2: 3อีกละ
1: 3 3 3 3พรุ่งนี้จะ
2: เปิดคำถามนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณยุทธพงศ์หรือคุณลูกทัพฟ้าก็ถามกันบ่อยเหลือเกิน
1: ก็ไม่ได้บ่อยฮะถามครั้งเดียว
2: ผมก็ยังยืนยันอยู่นะ
1: ถึงนะ
2: ว่าวันที่20นี้เราก็จะได้อย่างน้อย 3-4 เหรียญเริ่มต้นแล้วนะ
1: เหรอครับครับเอกบอลนะฮะเราดับโลกเนาะ
2: ครับ
1: ครับถึงนะคุณสุเทพล่ะครับ
0: ยังไงนะ
1: 15ทองถึงไหม
0: ผมว่าไม่ถึง
1: ไม่ถึงนะ
0: คือผมมองแล้วแต่ว่ามันจะเป็นกีฬา กีฬาที่จะได้ครั้งนี้มันจะเป็นกีฬาแบบใหม
1: ่ๆ
0: หรือว่าสร้างปรากฏการณ์ผมแอบเชียร์ว่า
1: บิ
0: วพุทธพลบุญสอนเนี่ย

0: อยากให้น้องบิวได้แล้วผมแอบเชียร์วอลเลย์บอลหญิงของเราอยากให้ได
1: ้อยากได้2เหรียญนี
0: ้แล้วผมว่าเทคบอลเนี่ยโอ้โหเป็นกอบเป็นกำอ่ะ
1: ครับก็มีแค่3ทองมาเรื่องเราจากท
2: ีมแต่ก็เราก็ยังมี
1: แต่ก็4นะ4บวก3เป็น7นะฮะ
2: เทควันโดเราก็ยังพอได
1: ้สักเหรียญหนึ่งเป็น8
2: ยกน้ำหนักคุณจะไปมองข้าม
1: จะเวฟจะเวฟได้นอนเป็น9เป็น9
2: มันจะมีโอกาส
1: นะเป็น9นี่น่าไม่เป็น9แล้วนะครับ
0: คือ
1: ขาดอีก6
0: ตอนแรก
1: ขาดอีก6
0: ผมสงสัยว่าตอนแรกอ่ะใครประเมินอ่ะที่ออกมา21เหรียญน่ะผม
1: คุณก้องศักดิ์บอก
0: พอไปเอ๊ะคงดูแล้วสภาพท่าทางจะไม่ค่อยได้นะเอาตามความเป็นจริงดีกว่า
1: คุณก้องศักดิ์ฟัง
2: ดูผมไม่ใช่21เหรียญน่ะมันมาจากการประเมินตามรีพอร์ตต่างๆของสมาคมกีฬาที่เขาต้องเข้ามาหา
1: คือไป
2: ก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นการกรองเบื้องต้นเท่านั้นน่ะถ้ากรองอย่างกระชั้นชิดมากรองถึงขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ15ถึง12
1: อ่
2: ะราวๆนั้นน่ะ
1: ครับ15ลดมา12
0: ใช่
1: ผมฟังแต่ละสมาคมพูดแล้วว่าโอ้ประเมินได้21
0: เหรอคือผมว่าไอ้กีฬาอย่างประเภทแบบเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยกระดานโต้คลื่นอย่างเงี้ยหรือว่าเทคบอลเนี่ยหรือว่าพาเดลอะไรพวกนี้อันนี้จะช่วย
1: ช่วยใช่กีฬาหลักสากลไม่ช่วยเลย
0: ไม่อันนี้เป็นกีฬาใหม่ที่บรรจุ
1: กีฬาสากลไม่ช่วยเลยมารอลุ้นกันให้กำลังใจกันนะครับดูได้ทางฟรีทีวีหลายช่องนะฮะผลัดกันถ่ายทอดให้ชมเรื่องเล่าจากธีรช
2: ัยเรื่องเล่าก็เห็นเมื่อวานนี้ SMS มาบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องการเมืองไปแล้วแล้วไม่ใช่หรอกครับเป็นเล่นคือเรื่องเล่าเนี่ยมันต้องอยู่ในกระแสพอสมควร
0: ใช่ใช่
2: มันถึงจะน่าฟังแล้วเราทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราก็ทันสมัยตามไปด้วยนะเอาเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะพละออกมาจากการเมืองชั่วคราวก็เคยมีแต่คนบอกคุณใช่ไหมว่าถ้าเป็นผู้นำทำอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ก็บอกถ้าคุณจะเป็นผู้นำคุณต้องทำอะไรบ้างอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นวันนี้ผมบอกคุณอีกอย่างครับเปลี่ยนนะผู้นำไม่ควรทำอะไรบ้างครับ
0: ไม่ควรทำอะไร
2: ไม่ควรหนึ่งผู้นำไม่ควบคุมทุกอย่าง
0: ใช่
2: หน้าที่ของผู้นำไม่ใช่ทำให้ทุกคนต้องทำงานตามวิถีของตัวเองแต่ทำให้ชนเข้าใจอะไรคือสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องไหนที่สามารถตัดสินใจเองได้คือในภาพรวมเนี่ยท่านผู้ฟังครับคุณสุเทพนิรพงษ์ถ้าผู้นำต้องอนุมัติทุกเรื่องต้องถามทุกขั้นตอนต้องรู้ว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายองค์กรก็จะไม่มีคนที่คิดเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยผู้นำไม่ควรทำอะไรบ้างก็คือไม่ควบคุมทุกอย่างสองผู้นำไม่ใช้ความกลัวเพื่อสร้างผลงานการขู่การประจานการจับผิดการทำให้คนกลัวว่าจะถูกลงโทษทีนี้เวลาคนมันทำงานด้วยความกลัวคำถามในหัวก็อาจจะเปลี่ยนไปว่าเฮ้ยต้องทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวกลัวโดนทำไงไม่ให้ตัวเองผิดมันเพราะว่าสองอย่างนี้มันทำให้ผลลัพธ์มันแตกต่างกันมากผู้นำจึงไม่ควรสร้างผลงานด้วยการทำลายความปลอดภัยของคนเขาว่าอย่างนั้นนะสามผู้นำไม่สร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนต้องปกป้องตัวเองคือถ้าคนรู้สึกการพูดว่าผมไม่รู้ผมทำพลาดผมต้องการความช่วยเหลืออาจทำให้ตัวเองเสียภาพลักษณ์เนี่ยไปคนใกล้ตัวผมคนนึงเวลาถามแล้วผมยังไม่ได้ทำผมไม่คิดผมรู้เลยว่ามันป้องกันตัวเองมากเกินไปมันไม่ต้องป้องกันอย่าทำให้ป้องกันตัวเองมากเกินไปมันเสียภาพก็จะเวลาป้องกันตัวเองมากไปก็จะได้รับเนี่ยซ่อนปัญหาปัญเห็นองค์กรในแบบที่ไม่เป็นจริงผู้นำจึงไม่ควรทำให้การพูดความจริงกลายเป็นความเสี่ยงเพราะองค์กรที่รู้ปัญหาเร็วยังมีโอกาสแก้ปัญหาได้เร็วกว่าองค์กรที่ไม่กล้าบอกว่ามีปัญหาครับ4ผู้นำไม่รีบหาคนผิดนะต้องหาสาเหตุก่อนแล้วต้องหาคนผิดนะคือเมื่อเกิดปัญหาคำถามแรกไม่จำเป็นต้องให้ใครทำแต่ควรถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นและอะไรที่มันทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วระบบตรงไหนที่มันมีช่องว่างแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำยังไงเรื่องการหาคนผิดอาจทำให้เหตุการณ์หนึ่งมันจบลงนะแต่การหาสาเหตุอาจจะช่วยป้องกันให้ปัญหาเกิดการเดือดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ มันก็ประทําให้เรารู้ว่ามันมีเหตุตรงไหนอะไรๆต่างๆเกิดขึ้นได้ถ้าผู้นําไม่ใช้กฎเดียวแก้ทุกปัญหาคือกฎมันมีประโยชน์นะฮะมันช่วยสร้างความชัดเจนมันช่วยอะไรๆต่างๆแต่ว่าถ้าใช้กฎเดียวจริงๆแล้วคนมันบริบทมันหลายบริบทนั้นความยุติธรรมที่ไม่ได้อาจหมายถึงปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกันหมดทุกเรื่องแต่อาจหมายถึงการออกระบบแบบแผนที่ให้มีหลักการและยอมรับความแตกต่างที่มีเหตุผลครับ6ผู้นำไม่แย่งงานที่ลูกน้องควรได้เรียนรู้คือเห็นคนทำงานช้าแต่ผมนี่ชอบเร็วนะบางทีนะบางทีถ้าทำเองเร็วกว่าบางทีก็เร็วกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นทุกครั้งนี่คนก็จะไม่ได้เรียนรู้นะเรื่องนี้ผมก็รู้ตัวว่าผมทำยังทำไม่ถูกนะผู้นำก็จะกลายเป็นคอขวดองค์กรจะพึ่งพาคนไม่กี่คนมากขึ้นเรื่อยๆผู้นำจึงไม่ได้ถามเพียงว่าทำยังไงให้งานเสร็จเร็วที่สุดนะแต่ควรถามอีกคำถามหนึ่งว่าทำไงให้ทีมทำเรื่องนี้ได้ดีขึ้นในครั้งต่อไป7ผู้นำไม่สร้างการแข่งขันภายในจนคนเลิกช่วยกันอันนี้ชัดนะฮะถ้ารางวัลมันคือการเลื่อนตำแหน่งก็คือการยอมรับมันทำให้ทุกคนต้องเอาชนะกันเองเนี่ยคนก็อาจเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองดูดีแทนที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมดังนั้นถ้าอยากได้ความร่วมมือก็ต้องระวังนะฮะอย่าไปสร้างระบบที่ให้รางวัลกับการเอาชนะกันเองอันนี้เผลอๆมันก็มีทุกทีครับแต่ว่าก็ขอถือเป็นหนึ่งในเครื่องเตือนใจว่าไม่ควรทำอะไร8ผู้นำไม่มองคนเพียงเป็นทรัพยากรคือคนไม่ได้มีหน้าที่เพียงสร้างผลลัพธ์ให้บริษัทเขามีชีวิตเขามีครอบครัวเขามีสุขภาพเขามีความฝันเขามีข้อจำกัดและมีวันที่พลังงานไม่เท่ากันฉะนั้นการดูแลคนจึงเป็นการยอมรับความจริงง่ายๆว่าคนเรากำลังบริหารใครครับบริหารมนุษย์เราเห็นมองเห็นมนุษย์เป็นมนุษย์ปุถุชนวิธีออกแบบงานสื่อสารวิธีบริหารมันก็จะเปลี่ยนไปครับอันนี้ก็ต้องมองให้เป็นมนุษย์สิบผู้นำไม่ทำตัวเป็นศูนย์กลางของทุกคำตอบผู้นำที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งที่สุดในทุกเรื่องแต่ควรสร้างทีมที่มีคนเก่งในเรื่องต่างๆแล้วเปิดพื้นที่ให้คนเหล่านั้นได้ใช้ความสามารถเพราะถ้าทุกคำตอบต้องมาจากผู้นำองค์กรก็อาจเติบโตได้เท่ากับความสามารถของคนคนเดียวแต่กระจายถ้ากระจายความสามารถไปทั่วทั้งองค์กรองค์กรก็จะสามารถคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาได้มากขึ้นแม้ในวันที่เราหรือผู้นำไม่ได้อยู่ตรงนั้น11ผู้นำไม่ปล่อยให้คนเก่งต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองบางองค์กรอาจพูดว่าที่นี่ให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันใครรู้วิธีก็ถึงข้อมูลก็ได้เปรียบใครมีคอนเนคชันก็ได้เปรียบหน้าที่ผู้นำจึงไม่ใช่คัดคนเก่งฮะแต่การเอาอุปสรรคที่ไม่จำเป็นออกจากเส้นทางการคนของคนที่ทำงานเพราะการเตรียมสภาพแวดล้อมให้คนหน้างานนี่สามารถทำงานได้ดีนั้นสูงสุดแล้วครับสุดท้ายผู้นำที่ดีไม่ควรทำให้ไม่พยายามทำให้คนเชื่อฟังฮะแต่พยายามสร้างองค์กรที่คนเข้าใจคนรับผิดชอบคนกล้าคิดคนกล้าพูดความจริงช่วยกันแก้ปัญหาใช้ศักยภาพของตัวเองได้เพราะสุดท้ายแล้วนี่การควบคุมคนนี่อาจทำให้องค์กรเดินตามคำสั่งได้แต่การสร้างความสามารถของคนครับคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟังการสร้างความสามารถของคนจะทำให้องค์กรเดินต่อไปได้แม้ในเวลาที่ไม่มีผู้นำยืนเคียงข้างหรือไม่มีใครเป็นผู้นำโดดเด่นอยู่คนเดียวตลอดเวลาก็ได้ยินแต่ว่าควรจะทำอะไรวันนี้ผมบอกแล้ว12ข้อที่ไม่ควรทำอะไรตามไม่ทันก็ไปหาอ่านกันในเพจของคุยสบายๆ สไตล์เจียชัยนะครับขอบคุณก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรมMorning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
8: สนับสนุนโดย
9: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: 8นาฬิกา54นาที3วินาทีมี2เรื่องที่น่าสนใจนะครับฝากไว้ก่อนที่จะไปเรื่องเล่านะครับเรื่องหนึ่งก็คือว่าสิงคโปร์นะครับกลัวว่า AI จะกลืนกินประชากรของเขาไปนะฮะเขามีโครงการที่น่าสนใจคือโครงการอ่านหนังสือนะฮะเพื่อแลกเงินนะฮะอ่านหนังสือสะสม50วันนะ50วันนะวันละประมาณ15นาทีจะได้เงินประมาณ1เหรียญดอลลาร์สิงคโปร
1: ์
0: ถ้าตีเป็นเงินไทยก็มา 27-28 บาทอ่ะเออเขาบอกว่าเพื่ออะไรเพื่อรณรงค์ให้และโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวนะดำเนินการแล้วความโครงการ5ปีเพื่อดำเนินการให้ระดับเยาวชนหรือว่าคนทั่วไปก็แล้วแต่เนี่ยไม่เลอะไม่ลืมเรื่องของหนังสือ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามองว่าคนไปเล่นแต่คอมพิวเตอร์แล้วก็อยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วก็สนใจแต่ AI นี่ของที่สิงคโปร์นะ
1: แล้วก็ EU นะสมาชิกนี่หลายชาตินะ
0: ครับ
1: กำลังจะเสนอฮะให้เด็กต่ำกว่าอายุ13ปีเนี่ยเข้าไม่ถึงเลยนะ
0: ครับ
1: นะของเรานี่โอ้โหอย่างผู้นำเมื่อสักครู
0: ่
1: ก็อีกชาติหน้าครับถึงจะมาส่วนเรื่องคิดแบบสิงคโปร์ไม่เคยคิดครับ
0: ไม่เคยคิดแต่ว่าที่ชัดเจนแล้วก็คืออาคารนิมิตบุตรนะฮะซึ่งเป็นสนามกีฬาที่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานกรมพละเนี่ยนะฮะที่เช่าจุฬาเนี่ยจะต้องส่งคืนจุฬาในวันที่1ตุลาคมนี
1: ้นะแต่สนามสุขยังอยู่นะฮะ
0: เหมือนกับเกษียณเลยนะฮะ
1: คุณหญิงปฐมาจะไปจัดแบบตรงนั้นไม่ได้แล้วนะ
0: ใช่
1: หรือแต่ถ้าจะจัดได้ก็ต้องไปเช่าจุฬาเอาละครับฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้ผมขอฝากนะฮะคู่ของปัตตานีฮะเล่นที่สนามตินสุรนนท์นะฮะเจอประจวบนะฮะประจวบไปเยือนประจวบตอนนี้ของคุณสมพบประเสริฐโคเตี้ยนี่เขามีแอนด์รถเทาเส้นไปอยู่ด้วยเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ฝากด้วยฝากด้วยส่วนชลบุรีรับมือบุรีรัมย์ก็ยศกรบุรพาบินกลับไปเรียบร้อยนะฮะจะไปช่วยบุรีรัมย์ช่วยชลบุรีรอดหรือไม่
0: คือตอนนี้มี3ทีมที่ชนะรวดนะระยองท่าเรือแล้วก็อยุธยา3ทีมเนี่ยชนะรวด
1: ก็ทรูแบงคอกกับ BG เตะกันในสนามคู่นี้ก็คู่เนี่ยใช้สนามเดียวกัน
0: เอ
1: าละครับไปดูข้อความนักเตะคนไหนชอบกินมะกอกตอบโอลิฟโอมานชื่อจริงชื่ออาลิฟน้องอามขอบคุณจากการที่ใช้สมองคิดมาหลายวันเซอร์จิมลองปลดคาลิกและตั้งคาลิกมาเป็นผู้การทีมชั่วคราวผลงานน่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเทนน้อยอีคิวสั่งคิดแบบน้อยอีคิวสั่งนะ
0: ตอนนี้เนี่ย
1: เวลาตั้งให้ถาวรอ่ะผลงานไม่สู้ดี
0: ตอนนี้สื่อในอังกฤษนะครับที่ไม่ใช่สื่อหลักอะเริ่มมีแพมชื่อของอันโตนิโอคอนเต้มาแล้วนะ
1: เอาเลย
0: ก็บอกว่าบางทีเนี่ยคุณคาลิกอาจจะมือไม่ถึง
1: เอ้ยก็คุณให้งานผมเป้าหมายคือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมจัดให้แล้วไงเฮ้ยคาราบาวนี่มันอยู่นอก
0: คือต้องการจะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนล
1: ีกสวัสดีครับป่าพิเทพยังไงยูเซลเราก็ต้องกอดคอกันไว้นะพี่โบอย่าทิ้งกันไปไหนนะแล้วในลีกก็อย่าเพิ่งหนีไปกันไหนไกลพี่โบจากคุณบอยไก่เกมแจ้งมาวันนี้คุณแงแซมแม้ว่าจะตกรอบคาราบาวแต่ยังอารมณ์ดี พิษแม่แลสร้างซึ้งจริงนาถวยเทพอีกเทวาเสกสร้างคล้ายกับอับสราผาดคล้ายกับอับสราพักหยาดเยิ้มแห่

0: ทุ่มกรุ่นเกสรค้างช่ำชื่นถึงสันฐานเที่ยวน้ำตกในมาครับ
1: ผมชอบอันนี้มากเลย
0: ครับ
1: ปทุมกรุ่นเกสรค้างช่ำชื่นถึงสันฐาน
0: ถึงสันฐาน
1: โอ้โหพอคูณปทุมหัว
0: คุณ
1: จินตนาการเอง
0: คุณ8499ก็มายังห่วงผมนะครับเพราะท่านเน้นเรื่องภาษาต้องถูกต้องเวลาภาษาอังกฤษเขียนเป็นภาษาไทยต้องอ่านให้ถูกนะบอกว่านอร์เวย์ผมยังนอร์เวย์อยู่เลยยังไม่เคยถูกนะชอบสะดวกชอบผิดแบบนี้ชอบแต่ชอบเวลาที่พออพูดคำว่าฟิลิปปินส์เน้นปินดีมากแบบนี้สิใส่ใจดีนี
1: ่ขอบคุณ
0: ครับครับเราต้องเน้นให้ถูกต้องหน่อยป๋าผมแนะนำให้ลองเอาชุดที่ดีสุดของแมนยูเล่นกับแมนซีชุดเมื่อคืนครับให้มันอยู่เล่นในบ้านด้วยนะครับถ้าแพ้ขาบ้านต่อแมนซีชุดสำรองขาดขาดอีกก็ควรพิจารณาขายสโมสรทิ้งครับยุบทีมเลยครับจากพี่โบยไม่ต้องแนะนำบ้างก็ได้พี่โบยไม่ต้องไปห่วงคนอื่นนะฮะ สัปดาห์นี้เอาไว้รอดเถอะพี่โบยลิเวอร์พูลนะ
1: พ
0: ี
1: ่โบยลิเวอร์พูลใช
0: ่ไหมใช่ใช่ใช่ป๋าถ้าอยากให้สโนว์เกอร์ปลดอย่างแรกต้องทำภาพลักษณ์ใหม่สถานที่ต้องแก้ไขออกแบบกฎหมายควบคุมและถ้ามองจริงๆสถานที่ซ้อมสนุกเกอร์มันหนีไม่พ้นเห็นคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่กันมันนั้นมั่วสุมมั่นใจผู้ปกครองสักคนอยากเห็นลูกเล่นนี่ก็เป็นเรื่องจริง
1: นี่ก็เป็นประเด็นอยู่
0: ครับป๋าเมื่อคืนคาร์บาวครับแมนซีชนะแข่งแบบจุกๆอิ่มๆนี่นะอยากคุณนั่นเรียบร้อยครับรับทราบครับแล้วก็นะจะให้คนไม่คิดว่าสนุกเกอร์เป็นการพนันตามร้านสนุกเกอร์ต้องเลิกติดฟิล์มดำเลิกทำร้านที่ทึบๆก่อนดีกว่าครับเออแต่ท่านนี้มองอีกมุมฮะกัญชาผ่านสนุกเกอร์ไม่ผ่านงงครับท่านพิจารณากันคนละคณะนะไอ้อีกหลายข้อความต้องขออภัยเดี๋ยวเราอ่านต่อหลังจากนี้ครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวินไทยเผยปัญหาขุดคูเลตช่องสง่ามจังหวัดศรีสะเกษลุล่วงด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวรวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยท่านนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามว่าขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีที่มาที่ไปหลากหลายซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้โฆษกองทัพบกระบุว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่างๆเป็นต้นซึ่งแม้ฝ่ายไทยจะจับตามองอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีเกาหลีใต้ยึดเครื่องสำอางอาหารปลอมจากจีนพบขายออนไลน์ไปแล้ว135ล้านบาทเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จับกลุ่มและส่งตัวนายหน้าชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งให้แก่พนักงานอัยการดำเนินคดีหลังสืบพบว่าร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางอาหารเสริมปลอมมูลค่ารวมกว่า 5,800 ล้านวอนหรือประมาณ135ล้านบาทผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้ต้องหารายนี้ร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าปลอมส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงรวมถึงฟิลเตอร์กรองน้ำก่อนนำไปจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้สินค้าจะถูกลักลอบนำเข้าในลักษณะพัสดุส่วนบุค

0: คนเพื่อเลี่ยงการตรวจจับของศุลกากรก่อนจะนำมาพักไว้ที่คลังสินค้าในเมืองชองจูจากนั้นจึงส่งต่อให้ผู้บริโภคตามคำสั่งซื้อโดยตั้งราคาต่ำกว่าของแท้เพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อสงสัยระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงพฤศจิกายน2568มีสินค้าปลอมกว่า61รายการรวมจำนวนราว 83,000 ชิ้นถูกจำหน่ายออกไปคิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านวอนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นคลังสินค้าและพบของกลางเพิ่มอีก87รายการมูลค่าราว 1,300 ล้านวอนจากการตรวจสอบของกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลีใต้พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ยึดมาได้นั้นไม่มีส่วนผสมหรือสารสำคัญทางโภชนาการและส่วนประกอบที่ให้สรรพคุณตามที่กล่าวอ้างอยู่เลยเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุได้ว่าสินค้าปลอมเหล่านี้ทำเลียนแบบได้ใกล้เคียงมากจนแยกออกยากด้วยตาเปล่าแต่อาจสังเกตได้จากขนาดขวดวัสดุบรรจุภัณฑ์ฝาเกลียวหรือข้อความอธิบายสินค้าที่มีการเว้นวรรคผิดและสะกดผิดพร้อมเตือนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยActive Radio.

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับกกท.พร้อมแจกเงินอัดฉีดเอเชียนเกมส์หลังแข่งจบภายใน7วันดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาไทยชุดเข้าร่วมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นว่าในเวลานี้นักกีฬาส่วนหนึ่งเดินทางไปล่วงหน้าทั้งแข่งขันและฝึกซ้อมแล้วขณะที่อีกส่วนหนึ่งกำลังฝึกซ้อมในประเทศและเตรียมจะเดินทางไปตามโปรแกรมการเตรียมนักกีฬาที่ผ่านมากกท.ได้ดูแลทุกอย่างอย่างเต็มที่ทั้งเบี้ยเลี้ยงวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการรวมไปถึงการดูแลในด้านจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมมากที่สุดโดยในส่วนของงบประมาณไม่มีปัญหาแต่อย่างใดซึ่งรวมถึงเงินรางวัลด้วยกกท.ได้เตรียมพร้อมร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นขอให้นักกีฬาออกไปสู้อย่างสุดความสามารถโดยไม่ต้องกังวลอะไรและพร้อมที่จะจัดงานมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหลังจบการแข่งขันภายใน7วันด้วยต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตวิลเลียมฮิลบริษัทรับนันถูกกฎหมายปรับอัตราต่อรองเฮดโค้ชพรีเมียร์ลีกอังกฤษคนต่อไปที่มีโอกาสตกงานโดยล่าสุดไมเคิลคาริกเฮดโค้ชแมนยูไนเต็ดขยับขึ้นมาอยู่เต็ง3แล้วหลังคาริกนำทีมปีศาจแดงแพ้ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนในถิ่นโอทราฟอร์ด2ประตูต่อ3ตกรอบศึกคาราบาวครับทั้งที่ออกนำคู่แข่งก่อนถึง2ประตูซึ่งผลงานนัดแพ้นกนางนวลล่าสุดยังทำให้แมนยูไนเต็ดแพ้เป็นหนแรกในรอบ50ปีหลังจากขึ้นนำก่อน2ประตูในครึ่งแรกกับการเล่นในบ้านแต่จบลงด้วยความพ่ายแพ้ส่วนเต็งหนึ่งที่มีโอกาสตกงานมากที่สุดคืออันบาโรอาเบลัวกุนซือฟูแลมและเต็ง2คือแฟรงค์แลมพาร์ดเฮดโค้ชโคเวนทรีซิตี้ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
3: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Let me be your hero

0: สวัสดีครับ9นาฬิกา12นาทีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับทาง AM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็โค้ชในตำนานครับโค้ชเจี๊ยบชาทองไวทยานนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับ
0: ดีครับ
1: เตครับ
0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันนะครับวันนี้รับหน้าที่แทนคุณเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรอีก1วันนะครับ
0: ครับผม
1: ช่วงนี้คุณเฉลิมวงศ์มีภารกิจเยอะนะครับผมได้รับหน้าที่แทน
0: ว
1: ันศุกร์เป็นเรื่องราวของอุปกรณ
0: ์ครับผมความเป็นหลักครับแล้วก็ SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ M99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับส่งมาพูดคุยกันได้เลย
1: ครับ
0: ทุกเรื่องนะครับอุปกรณ์ก็ได้เรื่องสวิงก็ได้หรือเรื่องอื่นๆได้หมดเลยนะครับผม
1: ครับผมในช่วงของวันศุกร์เนี่ยก็จะมีการแข่งขันกอล์ฟด้วย
0: ครับผม
1: เป็นวันแรกของทัวร์ใหญ่นะครับส่วนกอล์ฟอเมเจอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยนะครับรายการชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่7นะครับหรือว่าสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่นนะครับ2026ซึ่งเป็นครั้งที่92นะครับวันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับบ่าย2นี้ก็จะมีพิธีการแจกรางวัลแล้วนะครับผู้นำนะครับนำตั้งแต่วันแรกนะครับจนกระทั่งวันนี้ก็ยังนำอยู่เป็นนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้พักซีวู
0: เป็นอะไรกับคิมซีวู
1: พักซีวูนะครับเป็นนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้เป็นแอมเมเจอร
0: ์
1: นะครับขณะนี้สกอร์ยังอยู่ที่6อันเดอร์ครับโปเต้ขออภัยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงนะครับว่ามีขยับเปล่าวันนี้มีการแข่งขันเริ่มต้นไปเยอะแล้วอ้อขออภัยตอนนี้คะแนนเปลี่ยนละโดนแซงแล้วฮะหลุมหนึ่งออกไปน้องพัดน้องพัดของไทยนะครับจาก8มี8อันเดอร์เท่ากันกับพักซีวูนะขึ้นน้องพัดขึ้นไปเป็น9อันเดอร์แซงแล้วที่หลุมหนึ่งกวนผู้นำออกไปแล้วนะครับกวนผู้นำออกไปแล้วจะแข่งขันกันแล้วก็บ่าย2จะเป็นพิธีมอบถ้วยรางวัล นะครับเป็นถ้วยพระราชทานรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายใครสนใจยังพอทันนะไปดูที่ปัญญาอินทรานะครับน้องพัดนะครับนำเดี่ยว9อันเดอร์อันดับ2เป็นพักซีวู8อันเดอร
0: ์
1: นะครับอันดับ3เป็นเกาหลีใต้นะครับเกออนกังนะครับเกออนกังนะครับ7อันเดอร์เท่ากับมิเกลไอลัสจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็7อันเดอร์เท่ากันก็เป็นการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับผู้นำเป็นคนไทยผู้ตามเป็นเกาหลีแล้วก็เป็นฟิลิปปินส์นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาและที่ตามของผู้ตามอีกก็มีออสเตรเลียเจมส์กอล์ฟแมนรออยู่ด้วยนะครับน้องพัดครับเอาใจช่วยน้องพัดนะครับนุกูลอุดมพาณิชนะครับดูว่าผลงานแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้นะฮะอันนี้เป็นฝั่งของผู้ชายนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของคุณสุภาพสตรีนิดนึง
0: ครับ
1: คุณสุภาพสตรีนะครับขณะนี้อันดับ1นะครับอยู่ที่12อันเดอร์พาร์ขวัญชนกบุญจันทร์นะครับเป็นอะไรกับจารวีบุญจันทร์นะนะครับ12อันเดอร์นะครับอันดับ2เนี่ยพิญญพัฒน์นะครับ10อันเดอร์นะครับก็เป็นการแข่งขันที่ต้องบอกว่าสนุกมากนะสำหรับสาวๆแต่สาวๆเนี่ยก็จะระยะสั้นลงมานิดนึงนะครับไม่ได้ยาวแบบผู้ชายผู้หญิงเนี่ยตีหมุดขาวที่ปัญญาอินทรานะครับส่วนผู้ชายเขาจะตีหมุดดำเลยนะครับแล้วก็เล่นคอร์ส B กับคอร์ส4วันนี้ก็แข่งเป็นวันสุดท้ายครับ
0: ครับผม
1: นะครับผม
0: ประมาณนั้นไปนะครับสำหรับการแข่งขัน
1: ครับ
0: ในเมืองไทยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนของสาวไทยที่แข่งเมืองนอกนะครับก็มี Lady European Tour ครับ La Sella Open นะครับ
1: ครับ
0: ริชาร์ดจินกลับอันดับ19ร่วมมีด้วยกัน1 Under Par นะครับ
1: ครับ
0: ไอพี่โอคุระเซรณีเนี่ยมีด้วยกัน1 Over Par อันดับ47ร่วม
1: ครับ
0: ครับเล่นจบไปในวันแรกอันชิสาอุตมะกำลังเล่นอยู่นะครับหลุมที่หลุม13นะฮะมี1โอเวอร์พาร์เช่นเดียวกันนะครับผม
1: ครับ
0: ไล่ๆกันอยู่นะไล่ๆกันอยู่นะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นมีโปรสายป่านของเราครับเล่นอยู่ในรายการซูมิโตโมไลฟ์ไวทาลิตี้เลดี้โตไกคลาสสิก นะครับอยู่ที่อันดับ105ร่วม
1: ครับ
0: มีด้วยกัน4โอเวอร์พาร์วันนี้เพิ่งเล่นไปได้2หลุมยังไงเอาใจช่วยใจเชียร์กันด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ของฝั่งเกาหลีครับรายการ HANA Financial Group Championshipโปรพัชรยุทธาคงกระพันหรือโปรปลายของเรานั้นอยู่ที่อันดับ25ร่วมมีด้วยกัน2โอเวอร์พาร์นะครับกำลังจะออกรอบตอนเที่ยงแล้วก็ของโปรว่านจารีบุญจันทร์นี่ประมาณ1ชั่วโมงจะทำการออกรอบนะครับ
1: ครับ
0: อยู่ที่อันดับ37ร่วมมีด้วยกัน3โอเวอร์พาร์นะครับโปรเจกต์คัท4โอเวอร
1: ์ครับ
0: ก็เร่งนิดนึงก็ดีให้ผ่านช่วงเขาเรียกอะไรนะช่วงคับเส้นพอดีเร่งนิดนึงนะครับนะก็ประมาณนี้ส่วนของฝ่ายชายไทยก็จะมีทางด้านของโปรช้างธงชัยใจดีไปเล่นรายการ Pure Insurance Classic เริ่มเย็นวันนี้นะครับตอนดึกๆนะฮะเป็นรายการของฝั่งไปเล่นกันที่ Pebble Beach นะแล้วก็เป็นรายการของฝั่ง Champions Tour นะครับคือทัวร์ผู้สูงอายุนั่นเองนะครับของผู้ชายคนหนึ่งคือพี่อาร์มเกเรตอภิบาลรัตน์นั้นไปเล่นอยู่ที่ DP วัทัวไม่ใช่ DP อยู่ถูกแล้วรายการ PGA BMW แชมเปี้ยนชิพนะครับอยู่อันดับ34ร่วมไปด้วยกัน2อันเดอร
1: ์ครับ
0: นะครับไล่กันอยู่นะฮะ
1: ครับผมส่วนรายการใหญ่นะครับฝั่งคุณสุภาพบุรุษก็เป็น Brickmore Championship นะครับวันนี้วันแรกนะครับเป็นรายการไม่ใหญ่มากนะใช่ไหมฮะเป็นรายการเล็กๆ
0: เป็นรายการที่เลยช่วงเพลย์ออฟเข้ามาแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ผู้นำแม็กไกรเซอร์มันนะครับจากสหรัฐอเมริกานำร่วมอยู่ที่7อันเดอร์กับอีลิคคอร์นะครับ7อันเดอร์เท่ากันแล้วก็คริสนะครับเบนคอลเลอร์นะครับ3ร่วมเท่ากับแจ็คสันซอเบอร์นะครับรวมถึงปีเตอร์มาเนติด้วยนะครับก็เป็นรายการที่เขาเรียกอะไรแต่นดับพวกมวยแต่นดับ
0: มวยแต่นดับใช่มวยแต่นดับนะครับส่วนของชายไทยที่หนึ่งคือหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพครับตอนนี้ผู้นำเดี่ยวคือประวิตรตั้งกมลประเสริฐครับ12อันเดอร
1: ์ชื่นใจจริง
0: ๆวันนี้ทำ4อันเดอร์อยู่ที่หลุม12นะครับตามมาด้วยทวิตพลไทยครับ11อันเดอร
1: ์ครับ
0: อยู่ที่หลุม12เช่นเดียวกันวันนี้ทำ8อันเดอร์นะครับอันดับ3ร่วม2คนครับแจสเยมพัฒนานนท์กับภูมิศักดิ์แสนสินอยู่ที่9อันเดอร
1: ์ครับครับมีชื่อของบางเว็บไหมครับว่ารุ่นเอี่ยมแก้วอยากรู้จริงๆเลยว่าตกลงไปแข่งขันหรือว่าไปเดินโชว์ตัวในการแข่งขันรายการนี้
0: เขากลับมาคุยกับเขาเองนะ
1: เพราะคือปกติเขาเป็นคนหน้าตาดีไง
0: ครับ
1: ก็เลยไม่รู้ว่าเวลาเขาไปเล่นกอล์ฟเนี่ยเขาไปเล่นหรือเขาไปเดินโชว์ตัว
0: น่าอันดับ13ร่วมครับมีภูสิทธิ์ทรัพย์อัปประไม
1: พี่ภู
0: อันเดอร์นะฮะ
1: ครับ
0: สาธิตสุวรรณรัตน์เอกปริศวู23ร่วมมี5อันเดอร์ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหเล่นกันเป็นขนมเลยอันดับ36ร่วมสุธิพัฒน์ประทีปเทียนชัยกัสดมแก้วกาญจนารัตนนวรรณศรีจันทร์สุรัตน์วงชัยสิทธิ์อยู่ที่3อันเดอร์ครับ
1: ครับ
0: นะฮะ36ร่วม
1: ครับ
0: วรุณ
1: เอี่ยมแก้ว
0: เอี่ยมแก้ว
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษอ่านเลี้ยมแก้วนะเลี้ยมแก้วกับอัตรุษวิโนเจริญชัยหรือโปรดราก้อนอยู่ในอันดับ52ร่วมมีด้วยกัน2อันเดอร
1: ์นั่นไงนั่นไงไปด้วยกันจริงๆในคู่นี
0: ้แล้วโปรเจกต์คัทตัดตัว2อันเดอร์พอดีนะ
1: วรุณเอี่ยมแก้วกับอัตรุษดราก้อนนะครับ
0: เขาออกรอบเที่ยงเขายังไม่ออก
1: กลับมาเนี่ยจะโดนทั้งคู่นะถ้าฟังอยู่เ
0: นี่ยยังไม่ออกมันยังไม่ออกกันเจริญกุลสวัสดิ์ยงเจริญชัยนี่1อันเดอร์นะครับยังไม่ออกเช่นเดียวกันออกช่วงเที่ยงนะต้องเร่งนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: แดนไทยบุญมาเล่นไปแล้วก็หลุมอยู่อีเวนต์พานะครับวันนี้ทํา2โอเวอร์เร่งนิดนึงนะฮะสุธีพัฒน์เศรษฐีประคองเวท
1: ครับ
0: อีเวนต์พาครับยังไม่ได้ออกรอบพรหมมีสวัสดิ์อีเวนต์พาครับออกบ่ายนะฮะ
1: ครับ
0: ทันพิสิทธิ์ออมสินกับอิทธิพัฒน์บุญญารัตนารัตน์เนี่ยอยู่2โอเวอร์พาครับอันดับ121ร่วม
1: ครับ
0: พัฒนนท์ฉันทานุวัฒน์หรือว่า TK เมเจอร์อยู่129ร่วมมี3โอเวอร์ครับ
1: เอ๊ะ TK เหมือนประกาศแมตช์นี้เป็นแมตช์โปรนะเป
0: ็
1: น
0: แ
1: มต
0: ช
1: ์เล่นแมตช์แรกเป็นแมตช์โ
0: ปรแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะในเว็บยังขึ้นวงเล็บ A อย
1: ู่อ๋อเหรอแสดงอาจจะเป็นแมตช์ต่อไปถ้า
0: หรือไม่ก็เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะ
1: ครับรัชนนท์นะครับ
0: รัชนนท์วันนะสีรัชนนท์ฉันทานุวัฒน
1: ์ครับ
0: ครับเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคไม่มีแล้ว
1: ครับ โอเค
0: นะเป็นแมตช์โปรแมตช์แรกก็3โอเวอร์ครับนะฮะ
1: ผมอยากให้จับตามองคนหนึ่งนะที่ผมคิดว่าแมตช์เนี้ยคืออันดับน่าจะดีอ่ะนะครับนักกอล์ฟไทยนะ
0: ครับ
1: ก็คือภูสิทธิ์ทรัพย์ประไม
0: นะฮะ
1: นะครับอยากรู้ว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่22ใช่ไหมอันดับที่22
0: อันดับที่13
1: ร่วมนะคือก่อนที่จะไปอ่ะก็คุยกันว่าเป็นไงบ้างโอภูบอกว่าตอนนี้เหมือนไดเวอร์เริ่มเข้ามือละเข้ามือจริงๆละนะครับน่าจะทำผลงานได้แต่ว่าทั้งนี้นั้นมันก็ต้องอยู่กับสภาพอากาศสภาพลมด้วยนะ
0: อ
1: ย่างเตอร์เนี่ยไม่ง่ายเป็นสนามที่ไม่ง่ายนะครับแต่ก็น่าดีใจประวิตรตั้งกำมือประเสริฐนะครับทวิตแล้วก็แจ๊ดภูมินะครับอยู่หัวแถวหมดเลย4คนแรกของคนไทย
0: เชียร์ลำบากครับบี้กันยาม
1: ครับแล้วคะแนนก็

0: โอเวฟไปแล้ววรุณเอี่ยมแก้วบอกต้องแต่งงานถ้ามีแฟนถ้าแต่งงานเนี่ยรับรองความตั้งใจจะมาเช่นเดียวกันเลยอติรุธวินัยเฉลิมชัย2คนนี่เลยกอดคอกันเลยอยู่อันดับเดียวกันเลย
1: ไม่เกี่ยวนะ
0: 52รูปผมบอกเลยต้องมีแฟนทั้งคู่เลย
1: สร้างภาระเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการแก้หนี
0: ้มีแรงขึ้นเขิมดูสะดมแก้วกัญจนาเป็นไงพอมีแฟนเป็นไง
1: ไม่ทราบครับ
0: แฟนได้แชมป์แฟนอันดับพุ่งแฟนนี่จะไปเล่นแอลอยู่แล้วตัวเอง
1: ไม่เกี่ยว
0: ขอไปแซวออกอากาศ
1: ไม่เกี่ยวนะยุ่งนะ
0: ก็จริงจริงมันเป็นแรงบันดาลใจนะนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรพอนักกอล์ฟแบบนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่นะเวลาเขามีแฟนกันนะเขาจะแบบช่วยกันนะช่วยกันจริงจริงจริงเวลาเขามาซ้อมด้วยกันเนี่ยเห็นเลยว่าเขาจะช่วยกันอ่ะบางทีผู้ชายตีผู้หญิงถ่ายวิดีโอให้สวิงให้แล้วก็ดูว่าอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเพราะว่ากอล์ฟอะอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นคนเดียวอะประสบความสำเร็จยากเพราะว่าเวลาเราสวิงเราไม่เห็นตัวเองมันต้องมีคนช่วยดูให้ตลอดเวลาแล้วก็นักกอล์ฟอาชีพเวลาเขาสวิงนะครับเขาจะมีการตั้งกล้องนะครับโทรศัพท์นี่แหละครับนะครับตั้งกล้องหรือว่าถ้ามีคนถ่ายก็จะดีมากจะช่วยบอกอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะเห็นว่าที่เขาดูเขาไม่ได้ดูว่าอะไรนะครับเขาดูว่าสิ่งที่เขาเคยทำได้เนี่ยมันมีอะไรผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าเขาดูแค่นั้นแหละนะครับก็คืออย่าให้เพี้ยนแต่ละคนจะมีค่ามาตรฐานของตัวเองอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับเขาจะเอาแค่นั้นเอาแค่มาตรฐานของตัวเองอย่าให้ผิดเพี้ยน
1: ครับผม
0: หลายคู่เลยนะครับที่เป็นแฟนกันแล้วก็ผลงานดี
1: ครับ
0: นะครับก็ดีใจด้วยนะครับ
1: ครับผมมี SMS ถามว่าพัชระคงวัดใหม่หายไปไหนครับบาดเจ็บมั้งครับเพราะว่าชื่อในการแข่งขันไม่ขึ้นนะแต่ชื่อขึ้นในโรสเตอร์แรกว่าเป็น medical exemption
0: หายจากการบาดเจ็บมานะครับไม่แน่ใจว่า
1: จะลงเล่นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้หาชื่อดูในลีดเดอร์บอร์ดไม่ขึ้นชื่อพัชราคงวัดใหม่นะครับ
0: ครับ
1: แต่ในชื่อ entry list มี roster entry list ขึ้นว่าอยู่ในเขาเรียกว่าmedical exemption หรือว่าเรื่องของการ
0: บาดเจ็บ
1: มาได้ exemption จากการบาดเจ็บมา
0: ครับ
1: อ่ะไหนๆมาเป็นวันศุกร์มีเรื่องอุปกรณ์เมื่อกี้พี่เจี๊ยบทักบอกว่าเฮ้ยเตมิซูโน่ใหม่ออกไปดูที่มีอะไรมิซูโน่ใหม่ออกมิซูโน่ออกชุดเหล็กใหม่ครับก็คือมิซูโน่ S4
0: ครับ
1: มิซูโน่ S4 นะครับ
0: นี่
1: แต่ถ้าเป็น 4S จะสรรสร้างทันที
0: นี
1: ่โอ้เก่าว่ะ
0: กลุ่มขมับแป๊บเหนื่อยใจกับ 4S หลังสร้างตายแล้วบอกยุ่งมากเลยนะครับ
1: อีกแล้วท่าน
0: S4 คืออะไรยังไงครับพี่เต้
1: คือเป็นเหล็กอยู่ในโซนของ Mizuno Pro ครับ Mizuno Pro คืออะไรก็คือตระกูล MP อะไรเอาง่าย
0: ๆครับ
1: รอบนี้ก็คงยังใช้ตัว Grand Four Forge ที่เป็นตัวของคาร์บอนนะครับ 1025E เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีตัวของเรื่องของไอ้คอปเปอร์อันเดอร์เลเยอร์ด้วยหมายความว่าไงหมายความว่าเหล็กก้อนนึงเนี่ยเขาจะทำหลายชั้น
0: ครับ
1: หลายชั้นแล้วจะมีชั้นนึงที่
0: เป็นคอปเปอร์ด้วยเหรอ
1: เป็นทองแดงอยู่ข้างในเป็นคอปเปอร์คอปเปอร์อันเดอร์เลเยอร์อยู่ใต้นี้เข้าไปเพื่อความนุ่มในการตีเซลลิ่งที่ดี
0: ครับ
1: นะครับเจ้าตัว S4 เนี่ยถ้าใครบอกว่าตี S3 กับ S1 ไม่ไหว
0: ครับ
1: S4 เป็นอะไรที่เรียกว่าพระเจ้าประทานเพราะว่ามันมีcavity back ที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นโซนาขึ้นกว้างขึ้นนะครับเอาง่ายๆเป็นมิดมากกว่าในตัว S2 และ S3 S3 กับ S1 นะครับยังไงก็ลองไปลองหากันดูนะแล้วสำหรับคนที่อยากจะลองเหล็ก Mizuno ที่เป็นทรงโปรและตีง่ายหน่อย Series S4 นี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคดูจากสเปคแล้วดูจากการที่เขามีการทำ camber sole ใหม่แล้วก็ตัวของ leading edge ใหม่นะครับ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าโอเคแต่จำไว้ว่ามันเป็นเหล็กที่เป็นเหล็กสายทัวร์นะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เป็นเหล็กที่เน้นระยะจะเน้นเรื่องการควบคุมมากกว่าเหล็ก7อยู่ที่34องศาครับเป็นเขาเรียกว่า traditional tour
0: ครับ
1: ในยุค ปัจจุบันนะเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนเหล็ก7ต้อง37ทำไมก่อนเหล็ก7 37นะครับ
0: จริงๆค่ายพวกเหล็กมันประมาณ35มั้ย
1: ได้อยู่
0: แล้วเลย
1: มา
0: ส
1: าม
0: ห้า
1: ครับ
0: แต่ในปัจจุบันสามสี่ในเทเลริสเริ่มแรกเลยรายแรกเลย
1: ปัจจุบัน
0: เทเลเมดก็มาตามมาเลย
1: ปัจจุบันตอนนี้เหล็ก7ในตัวทัวร์ดิสแทนซ์ปัจจุบันจะอยู่ที่32หรือ30
0: โอ้โห
1: นะ
0: ครับ
1: ก็คือตัวนี้เหล็ก7จะอยู่ที่34องศานะครับ
0: อย่าเรียกว่าเหล็ก7ได้ไหมเรียกว่าเหล็กเกือบ7ได้ไหม

0: 6ไปปลาย
1: 7แล้ว7แล้ว7แล้ว
0: 32นี่มัน6ไปปลายไหม
1: S4 กับ S3 เนี่ยมีองศาเท่ากันนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับไว้สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาฝีมือหรืออยากจะขับรถซิ่งเอาง่ายๆคือถ้าเทียบกันในเรามีเทพเจ้ายานยนต์อยู่ตรงนี้แล้ว1ท่านนะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าคุณ
0: ใครเทพเจ้ายานยนต
1: ์คุณนี่แหละคุณเจี๊ยบนี่แหละเอาง่ายๆถ้า S1 เนี่ย S1 คือเหล็กเบลด S1 เราเทียบเป็นตัว
0: Lamborghini
1: โอ้ยไม่เอา
0: ไม่ถึงขนาดนั้น
1: ไม่ Lamborghini มันเป็นซุปเปอร์คาร์ไปเราจะเทียบว่าเป็นขออนุญาตท่านมิซูโน่ขอเทียบเป็นนิสสันสกายไล
0: น์เฮ้ยไม่ได้เอาแค่พีลูดไปแล้วกัน
1: มันเป็นฮอนด้าเหรอไม่แต่มันต้องดิบถ้าเป็น S1 มันเป็นเบลดมันต้องดิบกว่าพีลูดมันต้องเป็นซิตี้แท็บ R อ่ะตีซะไม่ใช่ซิตี้ไอซีวิกแท็บ R เสร็จปุ๊บพอมาเป็น S3 เนี่ยมันจะเป็นซีวิตที่เป็น Type R เหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็น Type R แบบที่เป็น Record Attempt
0: ครับ
1: คือมีทุกอย่างข้างในขับติดแอร์ได้แต่ถ้าเป็น S1 S1 เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับรถแข่งเลยคือมีแค่โครงกับรถ
0: คุณผู้ฟังที่ไม่ได้ตามรถงงเลยไม่เป็นไรเอาเป็นว่าหน้าตามันเนี่ยมันดูโหดๆแล้วกัน
1: โหดเลยนะครับโหดเลย S3 ก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยส่วน S4 นี่ใช้คำว่ารถบ้านครับคือสบายขึ้นตีง่ายขึ้น
0: ครับ
1: มีการชดเชยความผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นแต่ยังคงได้ความรู้สึกเหมือนเหล็กโปรอยู
0: ่อืม
1: ไม่ได้เป็นเหล็กช่วยเหลือแต่ประการใดไม่ได้เป็นทรง JPX แต่ประการใด
0: หน้าตามันดูเรียบๆง่ายๆนะครับก็คือมีใบเหล็กแล้วข้างหลังก็เป็นก้อนน้ำหนักมันมัสโซแล้วก็เหมือนแบบแบ่งครึ่งเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ท่อนล่างก็จะเป็นน้ำหนักท่อนบนก็จะเป็นใบแบบกึ่งๆเบรดของมิซูโน่แบบนั้นเลยแล้วก็มีขอบตามสไตล์มิซูโน่
1: ใช่ท็อปไลน์บางๆไม่ได้หนามีหลอบให้เห็นหน่อย
0: ดูแบบเขาเรียกดูแบบดูซิมเปิลมากนะดูพื้นฐานมากดูเรียบๆนะครับดูไม่น่าจะจัดจ้านแต่พอตีแล้วน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: คือถ้าพูดตรงๆกันแบบที่ผมใช้พูดกันมันก็จะดูออกอากาศไม่ได้ ไม่อยากจะใช้วอร์ดดิ้งนั้น
0: งั้นเอาแบบที่ออกอากาศได
1: ้ได้คืออันเนี้ยจะเป็นทรงชมพู
0: ่อืม
1: แต่ถ้าเป็น S1 เนี่ยมันจะเป็นทรงแผ่นกระดานเลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็น S3 นี่ก็คือจะเป็นทรงที่แบบว่าเหมือนตัว S นิด
0: ๆครับ
1: นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ
0: ต้องเรียนว่าในระยะ 2-3 ปีมาเนี่ยเจเนเรชันนี้เนี่ยนะครับเหล็กสายเพอร์ฟอร์มานซ์ของทุกค่ายเลยนะจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะครับจะไม่ใช่ทรงฮาร์ดคอร์แบบสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วละสมัยนั้นน่ะมันจะเป็นเหล็กแบบบางๆจะมีก็แต่พวกขับเฮด120ขึ้นน่ะถึงจะตีได้อ่ะนะถึงแม้จะเป็นโปรก็ต้องแบบโปรต้องมีเพอร์ฟอร์มานซ์หน่อยถึงจะตีแล้วได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการนะครับแต่เดี๋ยวนี้ถึงแม้จะเป็นตัวเพอร์ฟอร์มานซ์แบบนี้เนี่ยอย่าง S4 ก็ถือตัวเพอร์ฟอร์มานซ์นะนะครับดูทรงมันตีง่ายมากนะครับเช่นเดียวกับหลายๆแบรนด์เช่นเดียวกับ Callaway เช่นเดียวกับ Tyrus เช่นเดียวกับ Kermit นะครับหรือแม้มิวระก็เหมือนกันจะดูแบบดูเป็นมิดมากขึ้นดูแล้วเอ๊ะจับง่ายดูหน้าตีมากขึ้น
1: ทุกอย่างเป็นมิดหมดยกเว้นมิวระครับมิวระไม่ค่อยเป็นมิดกับกระเป๋าตังค์เท่าไหร่
0: ไม่ใช่พูดถึง performance สิตีง่ายสิมิวระก็ตีง่ายลงเยอะมากเมื่อก่อนมิวระนี่ตีแบบเอาเรื่องเหมือนกัน
1: คือเหล็กที่เป็นเหล็กสวยๆงามๆหรือว่าที่เราเรียกว่า performance หรือว่าเบลดเนี่ยนะครับมันจะไม่มีอะไรเลย
0: ใช่ครับ
1: เป็นแค่เหล็กก้อนหนึ่งทุบขึ้นรูป
0: ครับ
1: และดีไซน์ให้เกิดความเฉียบคมเฉียบแหลม
0: ครับ
1: แล้วก็ดีไซน์ให้เกิดเรื่องของมุมต่างๆที่นักกีฬาต้องการ
0: ครับ
1: มากกว่าที่จะเน้นช่วยเหลือนักกีฬา
0: ครับ
1: นะครับจนกระทั่งมีพวก cavity bag อะไรไล่มาเป็น inner cavity pocket cavity ไล่มาจนถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: นะครับก็สำหรับแฟนๆของ Mizuno S4 มาแล้วถ้าอยากจะตีง่ายขึ้นก็เชิญนะครับ
0: ผมสังเกตจุดหนึ่งเลยนะครับของ Mizuno S4 นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราจับเหล็กตั้งขึ้นเลยนะนะครับแล้วก็มองจากด้านปลายใบเข้าไปหาด้านคอ
1: ครับ
0: นะครับจะเห็นเลยว่าส่วนที่เรียกว่าก้านเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับใบเหล็กเนี่ยไม่มีออฟเซตนะครับแต่ว่าด้วยความที่ปลายใบเนี่ยมันค่อนข้างต่ำอ่ะก็เลยทำให้ตำแหน่งของคอเนี่ยเกือบจะอยู่กลางแหมพูดขออภัยไม่สามารถอธิบายเห็นภาพได้ชัดเจนแต่ดูแล้ว S4 น่าจะเป็นใบเหล็กที่มีบาลานซ์ดีมากนะครับเพราะตำแหน่งของคอเนี่ยอยู่ตรงกลางมือมองจากด้านหน้าเข้าไปก็จะเห็นรู้สึกเลยว่าเวลาสวิงเนี่ยมันน่าจะเป็นบาลานซ์ที่ดี
1: ก็น่าใช้ครับน่าใช้ตัวนี้น่าใช้มาก
0: ต้องลองนะครับเดี๋ยวต้องลองก่อนถ้ามีโอกาสลองเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับไม่รู้ว่าทางมิซูโน่เอาเข้ามาหรือยังนะครับมิซูโน่ไทยแลนด์เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเราส่งข่าวมาบอกคุณผู้ฟังกันดีกว่า
1: ได้ครับ
0: หรือถ้าเขาจะมีเดโมเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับเราจะส่งข่าวแจ้งให้ทราบกันเพราะปกตินะมิซูโน่ก็จะถือว่าเป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับกับ
1: ครับ
0: ก็ช่วยเขาอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: นะครับ
1: นะครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงที่2 SMS กับ YouTube ส่งข้อความส่งคำถามมาได้เรื่อยๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: รอบนี้พักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: ครับกลับมาในช่วงที่2รายการกอล์ฟทริกนะครับวันนี้วันศุกร์อยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็ไปเจี๊ยบกาธาทองไวทยานนท์
0: ครับมาเรื่องราวของอุปกรณ์เมื่อวานนี้ที่ผมได้ฟังโปเตกับโป
1: คิว
0: สกอร์ชัยคุณนะครับ
1: คิวครับ
0: โปคิวคุยเรื่องราวของอุปกรณ์เรื่องเกี่ยวกับพัตเตอร์แล้วก็เรื่องของมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาใช่ไหมครับที่เป็นคุณสุภาพสตรี
1: ครับ
0: ถามว่าทำยังไงถึงจะมีตัวจบให้กับ
1: เรื่องเรื่องตัวจบไม่ต้องพี่เจี๊ยบ
0: มันมีหลายขั้นตอนครับเอาตรงๆเลยผมฟังแล้วเมื่อวานผมยังส่งข้อความมาแล้วแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดวันนี้ก็ได้
1: ใส่ตาพี่เจี๊ยบแบบโยนมาแต่ละดอกนะ
0: เดี๋ยวผมพูดวันนี้ก็ได้นะครับก็คือต้องเรียนก่อนว่าออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่คนที่เป็นพวกนักสะสมนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ตลอดเส้นทางการเล่นกอล์ฟก็
1: แค่มีพัตเตอร์หลายอัน
0: ก็หลายหลักอยู่งั้นเจ็ดหลักอยู่เหมือนกัน
1: โอ้เยอะกันนะ
0: นะครับแต่ละตัวนี่ก็นะครับวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณผู้ชายนะครับหยุดได้หรือว่าชะลอลงหน่อยผมเชื่อว่ามีหลายคนเป็นเพราะว่าผมเองก็เคยเป็นหรือว่าเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็มี
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าอะไรออกใหม่พัวเนี่ยมันจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งครับคำที่บอกว่า
1: ของมันต้องมี
0: ใช่ของมันต้องมีเพราะไอ้คำนี้มาทีไรครับคุณผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องที่ต้องสะเทือนธนาคารกรุงเทพผมทุกที
1: ไอ้คำพูดนี้ผมจำได้เด็กๆไม่ใช่ผู้ชายเป็นคนพูดนะแรก
0: ครับ
1: มาจากท่านสุภาพสตร
0: ีสาวนี่แหละนะครับก็คือประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเผื่อเขาติดตามของใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยหนึ่งนะครับวิธีการนะครับหนึ่งของเก่านะครับคุณผู้หญิงสามารถตั้งข้อแม้ได้เลยว่าอันนี้จะใช้เพื่อซื้อมาเพื่ออะไร
1: เดินมาบอกซื้อมาเพื่อ
0: ถามเหตุผลเขาก่อนซื้อมาเพื่ออะไรนะครับถ้าของผมเนี่ยผมเคยมีจะใช้คำว่าเหตุผลมันก็อะไรอยู่จริงๆเป็นข้ออ้างแหละ
1: ครับ
0: อย่างมอลเลตเนี่ยพัตเตอร์มอลเลตเนี่ยเฉพาะมอลเลตเนี่ยสี่มอลเลตนะครับ
1: สี่อัน
0: มอลเลตบางมอลเลตหนามอลเลตกลมมอลเลตเหลี่ยมปลายมีตุ้มแบบมนุษย์อวกาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหตุผลที่ผมใช้อ้างก็คือ
1: ตามสภาพสนาม
0: ไม่ใช่พัดลงเขากับพัดขึ้นเขาน้ำหนักไม่เหมือนกันเนี่ยอะไรเง
1: ี้ยแสดงว่าเขาไม่รู้ใช่ไหมว่ามันใส่พัตเตอร์ได้กี่อัน
0: เซนเตอร์ชาร์ปนะกับมีคอออฟเซ็ตช่วย
1: ฮัมเบอร์เน็กไม่มีคอ
0: มันเป็นข้ออ้างทั้งนั้นแหละครับประเด็นคือเฮ้ยมันสวยไงสไปเดอร์มาใหม่มันออกสีดำมาเดี๋ยวมันออกสีแดงมาเฮ้ยแล้วมีคนเอาไปทำสีอีกเฮ้ยคือถ้าด้วยเหตุผลนั้นน่ะคุณหยุดเขาไม่อยู่หรอกครับด้วยเหตุผลที่เรียกว่า ของมันต้องมี

0: หรือว่ามันเป็นแฟชั่นเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเวลา Hermes ออกรุ่นใหม
1: ่
0: เบอร์กินเงี้ยคุณก็ต้องโอ้โหถึงมันจะ 400,000 แต่คุณก็อยากได้จริงมั้ย
1: ถูกๆๆ
0: คุณภาพดนตรีก็อยากได้จริงมั้ย
1: ถูกๆๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหยุดเขาไม่อยู่หรอกครับ
1: ครับ
0: ทางนึงที่คุณทำได้คือโอเคตั้งเลยว่าในสต็อกคุณมีได้แค่3นะต่อช่วงเวลา
1: ต่อช่วงเวลา
0: ใช่ถ้าคุณเอาอันใหม่เข้ามาปุ๊บอันเก่าเนี่ยคุณต้องปล่อยนะต้องปล่อยนะคือคุณผู้หญิงต้องใส่ใจนิดนึงเลยต้องปล่อยนะต้องเอาเทิร์นออกให้ได้นะต้องเพราะคุณถือว่าคุณซื้อมาแล้วคุณใช้ไปแล้วคุณมีแล้วนี่ยกเว้นถ้าเกิดเขาบอกเป็นคอลเลกชันก็ให้เก็บได้กี่อันได้5อันอะไรเงี้ยเต็มที
1: ่
0: นะครับ
1: แล้วถ้าสมมุติเรายื่นคำแบบเนี้ยกับฝั่งผู้หญิงบ้างเนี่ย
0: ครับ
1: คิดว่าจะรอดไหมครับ
0: ก็ต้องแฟร์กันดิถ้าคุณยังลิมิตผมก็ต้องลิมิตคุณอ่ะใช่ป่ะใช่ไหมเราก็ลิมิตเขาได้ไง
1: ไม่รู้ไม่มีแฟร์
0: กระเป๋านี่ก็ต้องอย่าเกิน5ใบเหมือนกันนะเอาป่ะผู้หญิงเสียเปรียบอยู่แล้วครับเพราะผู้หญิงแต่งตัวเยอะกว่า
1: ดี
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอีกเหตุผลนึงอันนี้ต้องระวัง
1: ครับผม
0: นะครับถ้าเกิดเหตุผลในการมีของเขาเนี่ยเขาคือมันต้องมีอ่ะเพราะมันเป็นเหมือนแบบเป็นแรงเขาเรียกแรงผลักดันภายนอกคือกอล์ฟนะครับจะมี2แรงผลักดันหรือว่าแรงขับเคลื่อนในเชิงจิตวิทยานะครับ
1: ครับ
0: อันแรกคือแรงผลักดันหรือว่าแรงขับเคลื่อนภายใน
1: ครับ
0: คือความกระหายที่จะมีชัยชนะ
1: ครับผม
0: ครับความกระหายที่จะช่วงเวลาแห่งการรับแชมป์รับถ้วยมันมีความสุขสมองมันรู้สึกรีวอร์ดรู้สึกได้รับรางวัล
1: ครับ
0: อันนั้นคือแรงผลักดันภายนอกอีกอันนึงคือแรงผลักดันภายในขออภัย
1: ครับ
0: อีกอันนึงคือแรงผลักดันภายนอกนักกอล์ฟท่านที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยนะโปรธงชัยใจดี
1: ครับ
0: นะครับผมเคยเล่าหลายๆครั้งโปรธงชัยใจดีเนี่ยวันที่ไปได้แชมป์ Desert Classic ครั้งแรกที่ดูไบจำได้ไหมครับโปรธงชัยใจดีตอนนั้นซื้อรถมินิ
1: ครับ
0: นะครับโปรด็อกเตอร์น้ำฝนเนี่ยไม่อยากให้ซื้อแต่โปรธงชัยอยากได้อ
1: ่
0: ะก็เลยไปซื้อนะครับพอซื้อแล้วมันเกิดความรู้สึกคึกเหิมกระตุ้นอยากได้เพราะถือว่าเป็นรางวัล
1: ครับ
0: ของการเล่นกอล์ฟของการมีชีวิตที่ดีก็เลยซื้อมาเป็นรางวัลแล้วสมองเขารู้สึกอิ่มเอมไงเขารู้สึกมีความสุขนะครับ
1: ครับ
0: เขาก็เลยต้องซื้อก็เลยซื้อรถคันนั้นมาเป็นรางวัลให้กับตัวเองเหมือนกันครับถ้าเกิดคุณผู้ชายเขาซื้อพัตเตอร์ด้วยเหตุผลนั้นนะด้วยความเป็นรางวัลที่เขารู้สึกเขาชอบเขามีเขาอยากได้แล้วเขาได้แล้วเขามีความสุขเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะเขาประสบความสำเร็จเนี่ย
1: ครับ
0: คุณอย่าไปห้ามเขานะครับ
1: หรอครับ
0: มันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสมองเขารู้สึกเป็นรางวัลไงมันจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เขารู้สึกขวนขวายซ้อมตั้งใจแข่งขันนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไปห้ามเขาว่าอย่านะรางวัลของคุณต่อไปนี้ไม่ใช่ของที่คุณอยากได้อีกแล้วเนี่ย
1: ชีวิตไม่มีเส้นทางเลยนะ
0: ใช่
1: ชีวิตไม่มีเป้าแล้วหมายเลยนะ
0: บางคนมันไม่อย่างนั้นดิมันเปลี่ยนจากของกลายเป็นคนอื่นคราวนี้ปัญหาครอบครัวเกิดเลยนะคุณ
1: เอ
0: าเลยอ่ะ
1: ฟังไว้ครับ
0: ผมบอกเลยเต็มที่นะผู้ชายนะอันนี้เป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาเลยนะครับถ้าเขาเป็นตั้งของสิ่งนั้นเป็นรางวัลเนี่ยนะครับก็ปล่อยเขาเถอะนะครับแต่ว่าคุยกันดีๆว่าโอเคก็ในเมื่อมันชื่นชมแล้วของส่วนใหญ่ที่จะขอมาเป็นรางวัลแบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ขายด้วยนะ
1: ส่วนนี
0: ้จะเก็บเป็นแบบของที่เขาแบบของเขาของรักเขาเลยอ่ะ
1: เหมือนพี่เจี๊ยบพูดไกลๆให้ผู้ชายทุกคนเป็นเขาเรียกนะเป็นเกราะป้องกันประมาณว่าแบบว่าถ้าเลิกซื้อถ้าต้องให้เลิกซื้อไมค์กอล์ฟจะเลิกกับเธอดีกว่า
0: ไม่เลิกมีเพิ่ม ไม่เลิกมีเพิ่มไมค์กอล์ฟยังมีเพิ่มเลยเดี๋ยวไม่เลิกมีเพิ่ม
1: เป็นเลิกยุ่งกับเธอไง
0: ไม่เลิกด้วย
1: ไม่เลิกด้วย
0: มีเพิ่มโหดป่ะระวังนะอย่าไปห้ามเขานะครับคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับ
1: อยากให้พี่ละฝาดฟังอยู่จริงเลย
0: จริงๆอันนี้เป็นเชิงถ้าเกิดเขายึดถือของสิ่งนั้นเป็นรางวัลเนี่ยนะครับมันเป็นรางวัลในความสำเร็จของเขาอะเขาจะรู้สึกผูกพันกับมันมากนะครับเพราะว่าบางคนซื้อของเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเฮ้ยของมันต้องมีรุ่นใหม่มาเลยต้องซื้อไม่ใช
1: ่
0: มันไม่ใช่เหตุผลนั้นเหตุผลเดียวไงเหตุผลที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เลยนะเชิงจิตวิทยาเลยนะก็คือพอเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาอยากได้อะเขาต้องมีแล้วบางคนเนี่ยพอสมมุติอ่ะเขาตั้งเป้าว่าแมตช์นี้เขาต้องเข้ารอบ
1: ครับ
0: พอเข้ารอบปุ๊บได้เงินรางวัลปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดนะ
1: ฮะ
0: แต่เผอิญไปเป็นหมวก

0: รุ่นที่เขาเคยอยากได้อ่ะ
1: อ
0: ่าแล้วมันไม่ค่อยมีแต่พอมีแล้วเขาเจอเขาซื้อปุ๊บเก็บเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรีวอร์ดเป็นของรางวัลในชีวิตเขาอ่ะคุณอย่าไปยุ่งกับเขานะเป็นของที่เขารักนะครับ
1: ครับ
0: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเก็บสังเกตให้ดีเขาจะเก็บให้ดีของพวกนี้อย่าแอบเอาไปขายนะ
1: เออเนี่ยเรื่องจริงเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่
0: ถ้าเป็นผู้ชายเราจะรู้เลยว่าบางครั้งมันไม่ใช่ของที่ราคาแพงหรือของมีค่า
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าเป็นของที่เขารู้สึกว่าเป็นรีวอร์ดเป็นรางวัลต้องแยกให้ออกก่อน
1: ใช่
0: นะครับต้องแยกให้ออกก่อนแต่ถ้าเป็นของที่เหมือนแบบซื้อมาใช้ไปแล้วก็ตั้งเก็บทิ้งเนี้ยอันนี้คุณก็คุยกับเขาได้นะครับว่าอันนี้ไม่ใช้แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เทรดไหมนะครับ
1: จุดประสงค์มันต่างกัน
0: จะได้เอาไปใช้จะได้เอาตังค์ไปซื้ออันอื่นอีกไหมนะครับคุยกับเขาแบบนี้นะครับคุยกับเขาแบบนี
1: ้
0: เพราะผมดูแล้วไม่อย่างนั้นเดี๋ยวปัญหาครอบครัวมาแน
1: ่มาแน่แน
0: ่นะครับอ่ะใครมีพัตเตอร์หลายอันพี่ป้อมมีพัตเตอร์กี่อันครับพี่ป้อมครับ
1: ส่งข้อความมาได้ครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live MK Scout Active Radio ได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: โปรทั้ง2ครับเวท56ขึ้น5สวิงเนี่ยโดยทั่วไประยะแครี่สักเท่าไหร่ครับอู้แต่ละคนไม่เท่ากันเลยครับ
0: เวท56ขึ้น5สวิง
1: แต่ละคนไม่เท่ากันเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นระดับที่ขับเฮสปีดสูงๆหรือว่าบอลสปีดสูงๆเวท56จะตีอยู่ประมาณ100กว่าๆได้
0: ครับสวิงนะ
1: ไม่มาถึงฟูลสวิงก่อนเช่น56บางคนเราเห็นโปรในทัวร์56อย่างนี้เขาตีกัน120
0: ครับ
1: ครับสวิงเขาก็จะประมาณ60
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นโปรปกติ56เวทปกติสำหรับมนุษย์ปกติสเปคเดิมนะไม่ใช่สเปคแบบคุณทำมาตีง่ายใส่ก้านเบาอะไรอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ฟูลสวิงได้ประมาณสักตีประมาณเกือบ100
0: ครับ
1: ประมาณสัก100ก็ได้ครึ่งวงก็จะประมาณ50
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ได้ฟันธงนะแต่หมายถึงโดยสเตตรวมคร่าว
0: ๆของโปรเตเท่าไหร่ครับ
1: 56ครับ
0: ครับครึ่งฮาฟสวิงครับสวิง
1: 56ผม
0: ครึ่ง9นาฬิกาเนี่ย
1: โอ้แขนผมทะลุ9ตลอดเลย
0: เอานี่คุณมาถามมาเอาแค่9
1: ครึ่งวงผมส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณสัก5050หลา
0: ครับของผมประมาณเนี้ย45ถึง5056นะแต่ถ้าแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยใช้56ผมใช้60เลย60ก็อยู่ที่ประมาณ30หลาทุกวง
1: เพราะของผม56ผมเดี๋ยวนี้ผมใช้54แล้วครับ
0: ครับ
1: 2องศาก็ประมาณ10หลา
0: ก็ได้10หลา
1: ประมาณนั้นก็เรียกว่าแล้วแต่ด้วยอย่าเพิ่งไปเมนว่าคุณจะต้องยึดค่าหลักว่าก
0: ี่หลาไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับขับเพสสปีดของคุณด้วย
1: ใช่มันเป็นซิกเนเจอร์ครับมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้ว
0: แล้วบางคนสูง170เงี้ยกับบางคนสูง150อย่างเงี้ยครึ่งวงเหมือนกันแต่ความสูงของอาร์คเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับ
1: ต่างกันเยอะครับ
0: ครับผม
1: เยอะครับช่วงพี่ลิวฟูบอกว่าช่วงก่อนตีดีตีกอล์ฟใหม่
0: ๆครับ
1: บ้าไดเวอร์มากตัวไหนเฟลเวย์ตัวไหนออกใหม่ที่เขาบอกว่าต้องซื้อตีไกลก็ซื้อมาใช้เพื่ออย่างเอาชนะเพื่อนแต่ตอนนี้ตัดสินแล้วว่าตีกอล์ฟให้ดีตัว80อุปกรณ์20
0: นี่ถึงสัจธรรมแล้ว
1: น
0: ะครับถึงสัจธรรมแล้วใช่ครับพี่อันนี้ผมเห็นด้วยเลยแต่สำหรับผมเดี๋ยวนี้พออายุเริ่มมากเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยแค่70พี่อุปกรณ์อีก30ช่วยเพิ่มอีกหน่อย
1: ใช่ใช่ใช่อ
0: ุปกรณ์เพิ่มอีกหน่อย
1: หรือไม่อาจจะสำหรับผมตีไป45ครับอุปกรณ
0: ์เพราะว่า
1: ช่วยเยอะเลย
0: เพราะว่า
1: ถ้าเมื่อคุณเกิดอาการบาดเจ็บมาแล้ว
0: มันจะช่วยจริงๆช่วยจริงๆ
1: มันจะเกิดอาการการช่วยเหลือคุณอย่างจริงๆแล้วก็ถ้าคุณยังหายไม่สนิท
0: ครับ
1: อุปกรณ์แล้วคุณต้องไปออกรอบไปอะไรซึ่งจริงๆไม่ควรนะ
0: ครับ
1: อุปกรณ์จะช่วยชีวิตคุณได้อย่างเยอะมาก
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะครับคุณณัฐสรทักเข้ามานะครับบอกสวัสดีครับบิเจียพิเต
1: สวัสดีครับ
0: คุณอาร์มซ่าอยู่ไหนฮะคุณอาร์มเมื่อวานมีเข้าไปโวยในรายการรถชน คุณอาร์มซ่านะผมยังไงผมเอาใจช่วยคุณนะคุณอาร์มซ่านะ
1: ฮะเมื่อกี้พี่เจี๊ยบคุยเรื่องพัตเตอร์เน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ก็มีผลสำรวจออกมาว่า20%ไอ้ที่20ปีที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับเป็นสถิติเป็น
1: สถิตินะสถิติเกิดมาการพัดเนี่ยดีขึ้นไหมในทัวร์ทั่วไปและทั่วโลก
0: อ่ะโปรคิวฟังไว
1: ้เขาบอกว่า ปี2005เนี่ยโอกาสที่จะทำพัดลงนะโอกาสที่พัดลงในระยะ 4-8 นิ้ว
0: ฟุตไหม 4-8 นิ้วเลยเหรอไม่ใช่มั้ง
1: 4-8 ฟุตตัวดีครับ
0: 4-8 ฟุตครับ
1: 4-8 ฟุต
0: ครับ
1: อยู่ที่ประมาณ 69.87%
0: นี่เป็นค่าเฉลี่ย PGA นะฮะครับผม
1: แล้วก็ค่าเฉลี่ยเขาบอกค่าเฉลี่ยทั้งหมด
0: ค่าเฉลี่ยทั้งหมด
1: all around รวมหมดนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้า10ฟุตถึง15ฟุตเนี่ยจะอยู่ที่ 31.29% ถ้า15ถึง20ขึ้นไปจะอยู่ที่ 19.7% คร
0: ับ
1: ถ้าเป็น25ฟุต20ถึง25ฟุตขึ้นไปจะอยู่ที่ 12.76%
0: โอเค
1: แล้วก็ถ้าเลย25ฟุตไปแล้ว
0: ครับ
1: จะอยู่ที่ประมาณ 5.7%
0: อ่ะ 5% เอาเป็นว่าถ้าจำตัวเลขง่ายๆดีกว่าเอาแค่2ตัวก็คือตัว8ฟุต4ถึง8ฟุตเนี่ย
1: 69%
0: ครับก็ 70% นะ
1: ฮะ
0: เอาตีกลมๆไป
1: เขาบอกว่าในสมัยปี2005ในยุคที่เทคโนโลยียังไม่บูม
0: ครับ
1: เท่าไหร่ยังเป็นการใช้เทคนิคการพัดโดยที่ว่า
0: อินดิวิดวลเทคนิคเลยใช่ต่างคนต่างสไตล์มาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้มี
0: โอสคูลกันเลย
1: ใช่ไม่ได้มีแบบว่าอย่างอื่นมากมาย
0: ครับ
1: แต่พอมาถึงปี2025
0: ครับเริ่มมีเทคนิคที่เรียกว่า
1: อ๋อมีเอ็มพอยต์มีอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลย
0: ครับ
1: มาช่วยกันไม้พัดง่ายขึ้นเยอะ
0: ครับ
1: โอกาสพัดลงใน 4-8 ฟุต
0: ระยะ 4-8 ฟุตนะครับ
1: เดิม69ครับ
0: ครับ
1: เหลือ68
0: 1%
1: ลดลง
0: ต่างกันน้อยมากนะลดลง 1%
1: ลด 1%
0: แต่ก็ลดอ่ะ
1: ลด
0: ในทางลด
1: แล้วก็10ถึง15เนี่ย
0: ครับ
1: จากเดิม31เหลือ30ครับ
0: ก็ 1%
1: ฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็จากเดิม15ถึง20ฟุตเนี่ยจากเดิม 19% ตอนนี้เหลือ 18% ครับ
0: อืม
1: แล้วก็20ถึง25
0: ครับ
1: จากเดิม 12.76
0: ครับ
1: ตอนนี้เหลือ 12.23
0: อืม
1: เลย25ฟุตไปก็ประมาณ5เท่าเดิม
0: ครับ
1: เท่ากับว่าอันนี้ที่ฝรั่งเขาทำสำรวจออกมาเท่ากับว่าการพัดในช่วงที่ใกล้ขึ้น
0: ครับ
1: กับวิธีการพัดสมัยใหม่และอุปกรณ์สมัยใหม่นั้น
0: ครับ
1: ลดลง 1% หมดแต่การพัดในระยะ25ฟุตขึ้นไป
0: ครับ
1: ไม่ได้ลดลงแต่กับประคองตัว
0: อืม
1: เท่ากับทำให้เรารู้ได้ว่าการพัดนั้นนอกจากแมคานิกอะไรก็ตามที่ต้องเรียนรู้กันเป็นพื้นฐาน
0: ครับ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ mindset และความคิดความสามารถ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าพัตเตอร์นั้นเป็นเรื่องของfeelings มากถึง 80-90%
0: ใช่ครับ
1: และสิ่งข้อหนึ่งที่ทางฝั่งของฝรั่งทาง YouTube ของเขาส่งมาบอกว่าไม่ได้ส่งมาบอกเขาตีขึ้นมาบอกว่าอันดับแรกที่ส่งผลคือพัตเตอร์ครับ
0: ครับ
1: พัตเตอร์ที่ถูกใจพัตเตอร์ที่ใช่สำหรับคุณเมื่อคุณไปลอง
0: ครับ
1: อันนั้นแหละจะทำให้ดีขึ้นเพราะตอนปี2005นั้นพัตเตอร์ไม่ได้มีให้เลือกเยอะขนาดนี
0: ้
1: ทฤษฎีพัตเตอร์ไม่เยอะเท่าไหร่
0: ครับ
1: พัตเตอร์สมัยนั้นยังมีแค่เบลดมอลเลต
0: ครับ
1: มิดมอลเลต
0: อืม
1: แค่นั้น
0: อืม
1: มีเซ็นเตอร์ชาร์ป
0: ครับ
1: มันมีอะไรพวกนี้มันมีมานานแล้วล่ะแต่ว่ามันทำออกมาขายน้อย
0: ครับ
1: และเรื่องหน้าอินเสิร์ตก็เพิ่งมีมาแบบเริ่มยังไม่ได้อ
0: ินเสิร์ตที่ประมาณสักไม่เกิน10ปีไหม
1: อินเสิร์ตเกินแล้วครับอินเสิร์ตประมาณ15ปี
0: 15ปี
1: ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับประมาณปี2000นิดๆนะ
1: ใช่ก็เลยทำให้เรารู้ได้ว่าจากการวัดทั้งหมดมาก็คือคำตอบสุดท้ายของฝรั่งที่เขาให้มาก็คือการพัดอยู่ที่น้ำหนัก
0: feeling
1: จิตใจ
0: ครับ
1: ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะต้องไปโอ้ใช้อุปกรณ์แบบระดับโลกขนาดไหนก็ตาม
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะแต่คือเอามาทำให้ดูก็เอามาพูดให้ฟังเพราะว่าเคยมีคนถามว่าพัดยังไงก็ไม่ยอมลงพัตเตอร์อันนี้ดีไหมแบบก้อนกับแบบแท่งอันไหนดีกว่ากัน
0: ครับ
1: อันที่ดีที่สุดคืออันที่คุณจับไปพัดแล้วคุณโอเคกับมันที่สุดครับ
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ครับ
1: ไม่ว่ามันจะยาวเกินแค่ไหนก็ตาม
0: ครับ
1: เพราะอย่างของผมเนี่ยผมพัดพัตเตอร์ยาว34ไม่ได้แล้วนะ
0: ครับ
1: มันจะกลายเป็นพัตเตอร์เบลลี่ทันที
0: อืม
1: มีอยู่2อย่างคือตัดให้สั้นลงหรือไปลดน้ำหนัก
0: อืมครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ก็เลยแต่ตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาผมใช้พัตเตอร์ยาว32แล้วรู้สึกว่าพัดดีมาตลอด
0: ครับ
1: ก็เลยมีการตัดพัตเตอร์ทุกอันให้เป็น32หมด
0: ครับ
1: นะครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นแล้วคนที่สรุปอันนี้ออกมาเขามีพัตเตอร์ทั้งหมดประมาณ10กว่ารุ่น10กว่าอัน
0: ครับ
1: ผลพัดออกมาจากสมัยเดิมที่เป็นเบลด
0: ครับ
1: ไล่มาเรื่อยๆจะเป็นโมเลตที่ใหญ่ขึ้นโมเลตเทคโนโลยีมากขึ้น สิ่งที่เขาสรุปได้คือพัตเตอร์ในยุคก่อนไม่ได้มีข้อชดเชยมากจึงทำให้คนพัดนั้นมีความละเอียดในการพัดให้เข้าศูนย์กลางและน้ำหนักที่มากกว่าในปัจจุบันเพราะปัจจุบันมีความช่วยเหลือเยอะจน สิ่งที่เขาต้องการคือแค่เคาะไปในตามเส้นทางที่เขาคิดว่ามันใช่ไปให้ความสำคัญกับลายมากกว่าความละเอียดเรื่องน้ำหนักและการเข้าปะทะอิมแพ
2: ค
1: นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้โอกาสการพัดในระยะใกล้มันดรอปลงมา 1% ในระยะเวลา20ปีรวมๆกันนะเหมือนภาษีเงินเก็บอ่ะนะไม่ใช่ภาษีเงินเก็บดอกเบี้ย
2: นิดหน่อยแต่ก็ถือว่าลดลง
1: อืมใช่
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: นะฮะก็ฝากทุกคนไว้นะครับว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าตัวเองจะแบบโอ้ยเล่นกอล์ฟไม่ดีอย่างนี้ไม่ดี
2: ของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ย
1: มาคอย
2: บางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้พวกปัจจัยภายนอกนะครับมันไม่สำคัญเท่าปัจจัยภายในก็คือเรื่องของความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันกับพัตเตอร
1: ์ใช
2: ่โดยเฉพาะเรื่องของพัตเตอร์นะครับหลายคนเนี่ยเลือกพัตเตอร์แล้วเห็นคนนู้นคนนี้ใช้นะครับรู้สึกว่าเออเราอย่างพัตเตอร์รุ่นใหม่ๆที่เป็นเซนเตอร์ชาร์ปอันเนี้ยอยากจะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
1: ครับ
2: โดยส่วนตัวเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะแต่เมื่อผมพัดแล้วผมรู้สึกว่ามันพัดยากมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความที่ก้านเวลามันเสียบลงตรงกลางเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ถ้าวันใดก็ตามนะครับฟีลลิ่งในการพัดผมไม่ร้อยเนี่ย
1: ครับ
2: หรือว่าเราไม่สามารถที่จะโฟกัสสมาธิอยู่กับการพัดได้อย่างตรงหน้าพัตเตอร์ตรงกลางจริงๆเนี่ย
1: ครับ
2: รู้สึกได้เลยว่าปลายพัตเตอร์ เมื่อลูกมันกระทบปลายพัตเตอร์เนี่ยมันมีการสะบัดครับ
1: ครับ
2: พัตเตอร์มันสะบัดแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเซนเตอร์ชาร์ปเนี่ยถ้าลูกไม่โดนกลางเนี่ยยังไงซะมันต้องมีเรื่องของการสะท้อนกลับของแรงแน่นอน
1: ถูกต้อง
2: นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของคอแบบเดิมซึ่งเสียบตรงโคนนะครับอันนั้นน่ะจะให้ความสุขในการพัดได้ง่ายกว่าไม่รู้ท่านอื่นเป็นแบบผมหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่ขออนุญาตนำมาแชร์กันแต่ละท่านอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับ
1: ก็อย่างที่พี่เจี๊ยบได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าพัตเตอร์นั้นมันใช่สำหรับคุณสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของน้ำหนักมากกว่าลาย
2: ครับใช
1: ่นะฮะ
2: พัดใดก็ตามนะครับยิ่งโดยเฉพาะยิ่งพัดแรกเนี่ยน้ำหนักสำคัญที่สุดเลยนะฮะลายเนี่ยใช่ลายสำคัญลายพลาดนะครับคุณยังเก็บได้แต่ถ้าน้ำหนักพลาดเนี่ยเผลอๆคุณเก็บไม่ได้นะครับ
1: ถ้าน้ำหนักพลาดก็ไปไกลครับ
2: ถ้าไม่ไกลก็สั้นสั้นคือไม่เห็นลายนะ
1: สั้นคือไม่ถึง
2: แน
1: ่ใช่สั้นยังไม่ถึงพัดให้เลยไว้หน่อยก็ยังดีกว
2: ่
1: า
2: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพัดแรกเนี่ยพัดให้เลยนิดๆน้ำหนักคือให้ลงรูปแบ
1: บ
2: ชนหลังหลุมลงนะครับชนหลังหลุมลง
1: ลายดูได้ครับแต่ว่าถ้าเขาทักไปแล้วเขาไม่ตอบก็ไม่ต้องไปสนใจมัน
2: ฮะเนี่ยลายเลยจ้าแคนดี้เ
1: ฮ้ในกวนผมมีลุงคนนึง
2: ครับ
1: ได้ไกลกว่าทุกคนในกวนแต่พอจบหลงแกรับตังจากทุกคนเลย
2: ครับ
1: ลูกข้างกินลูกพัดไม่มีใครสู้แกได้เลย
2: ครับ
1: ใช่ครับลูกข้างกินลูกพัดเนี่ยมันคือช่วงที่เอาไว้เก็บแต้ม
2: ได้ for show พัด for money ครับ
1: ครับผม
2: นี่เป็นคำนิยามที่อยู่ในวงการกอล์ฟมาตลอดเวลาและยังคงใช้ได้เสมอ
1: ก็ใช่และจะพูดง่ายๆคือพัตเตอร์เหมือนกองหน้าครับต้องจบสกอร์ให้ได้
2: ใช่ครับ
1: นะฮะ
2: มาแล้ว
1: อามซ่าน
2: ักกอล์ฟคนไหนชอบแคปหน้าจอตอบเจฟ
1: แคป
2: นี่อันนี้ให้วงเล็บเจฟนะให้อันนี้ให
1: ้อันนี
2: ้ชอบอันนี้
1: ชอบ
2: อันนี้ให้อันนี้ให้สิบเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวไปโวยตอบ
2: ให้กำลังใจโอเค
1: ครับ
2: นะครับขอบคุณครับที่ส่งข้อความเข้ามาคุยกันนะครับ
1: ผม
2: ยังไงก็ตามเรื่องพัตเตอร์เนี่ยผมฝากไว้นิดนึงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าคุณจะใช้พัตเตอร์อะไรก็ตามนะครับ
1: ต้องมีมากกว่า1อัน
2: ไม่ใช่ต้องซ้อม ต้องมีเวลาซ้อมนักกอล์ฟหลายคนนะครับไปสนามไดรฟ์นะครับหรือแม้กระทั่งเวลาไปออกรอบเนี่ยส่วนใหญ่จะวอร์มจะยืดนะครับแต่ว่าจะลืมที่จะพัดซ้อมพัดนะครับแล้วอีกอันนึงเลยสำคัญมากๆนะครับกรีนซ้อมพัดส่วนใหญ่จะเร็วกว่ากรีนจริงเสมอนะครับเพราะกรีนซ้อมพัดเนี่ยเขาจะทำไว้โชว์นะครับแล้วก็จะเหมือนกับเป็นเชิงจิตวิทยาว่าสนามเขาเนี่ยกรีนดีนะกรีนเร็วนะแต่เวลาไปเล่นแล้วนะครับหลุมหนึ่งเนี่ยก่อนจะพัดเนี่ยดูลายหญ้าให้ดีดูหญ้าดูเนินให้ดีดูลายให้ดีว่า ความเร็วมันน่าจะประมาณที่ซ้อมมาหรือเปล่านะครับซ้อมพัดสำคัญมากนะครับพัด for money จริง
1: ๆครับพี่เทวินบอกสวัสดีครับเห็นด้วยครับน้ำหนักสำคัญที่สุดครับ
2: ครับผมก็พยายามลดอยู่เนี่ยพี่ตอนนี้ลดไปได้4โล
1: โอ้โหชิงก่อนเว้ยชิงก่อนเว้ยชิงก่อนเว้ยชิงเล่นก่อนเว้ย
2: เดี๋ยวมาเตะเล่นอันนี
1: ้นะโอเค
2: อ่ะขอให้เล่นกอล์ฟอย่างมีความสุขนะครับวันหยุดอย่าลืมดูพยากรณ์อากาศด้วยนะครับจะไปเล่นที่ไหนก็ดูพยากรณ์อากาศนิดนึงเล่นเช้าได้จะปลอดภัยเพราะถ้าบ่ายเดี๋ยวมีฝนอีก
1: ใช่ครับแล้วก็ใครที่ทำการสาบงสาบานอะไรไว้ก็แนะนำว่าอยู่ในร่มดีที่สุดนะครับโอเคขอบคุณทุกข้อความทุก SMS เลยนะครับวันนี้ผมกับพี่เจี๊ยบขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ารอบนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสพลมงคลนำข้าราชการสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีประธานรัฐสภาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีอย่างร่วมกันตามบุญตักบาตรพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารบริเวณลานสะพานปลาอานนท์ภายในรัฐสภาริมท่าน้ำเจ้าพระยาขณะที่วุฒิสภาได้จัดพิธีเช่นกันโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีชายพลัดตกท่อระบายน้ำลึก2เมตรใต้ BTS ปุณวิถีเสียชีวิตจากกรณีเพจสำนักงานเขตพระนครเขตพระขนงรายงานสรุปเหตุผู้รับเหมาพลัดตกท่อใต้ BTS ปุณวิถีระบุว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระขนงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าคนงานรับเหมาเพศชายอายุ32ปีโดยคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึงปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้รับเหมาภายในท่อและดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนางสายทิพย์สุคนมณีผู้อำนวยการเขตพระขนงเปิดเผยว่าจุดท่อดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีผู้รับเหมาจากการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาปฏิบัติงานดำเนินการนำสายไฟลงดินในช่วงเวลากลางคืนซึ่งตามปกติในตอนเช้าจะต้องมีการส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งผู้ที่ประสบเหตุเป็นลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวคาดว่ามาพบในตอนเช้าช่วงกำลังจะเลิกงานและส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งจะต้องมีการนับจำนวนคนงานแต่ทราบว่าชายคนนี้หายไปจนนำมาสู่การตามหาและพบว่าพลัดตกลงไปในท่อดังกล่าวเร่งตรวจสอบท่อน้ำมันรั่วคลองเตยย้ำมีประกันครอบคลุมทุกด้านบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL และบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ว่าได้เปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากอาจมีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันในบริเวณดังกล่าวโดยขณะนี้ทั้ง2บริษัทได้ควบคุมพื้นที่และเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและหากยืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมัน

0: มันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันดำเนินได้อย่างต่อเนื่องทางนี้บริษัทได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสมจิตจงจอหอให้กำลังใจนักชกไทยในเอเชียนเกมส์สมจิตจงจอหอนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกม2008กล่าวถึงความหวังของนักชกไทยในเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าโดยรวมแล้วทัพไทยที่หวังจะได้18ทองส่วนตัวคิดว่าจะได้เยอะกว่าหากมี2เหรียญจากมวยสอดแทรกในเรื่องของมวยชุดนี้มีสายเลือดใหม่มีหลานชายของตัวเองวีรพลจงจอหอในรุ่น80กิโลกรัมด้วยทุกรุ่นมีโอกาสลุ้นแต่ยากที่สุดคือกรรมการเพราะไทยไม่มีกรรมการไทยไปตัดสินอยากให้นักกีฬาทุกคนโชคดีอย่ากดดันตัวเองโชว์ศักยภาพให้ดีที่สุดถ้าเตรียมตัวไปดีซ้อม 100% สิ่งที่ตามมาคือวิทยาศาสตร์การกีฬาตอนที่ตัวเองได้เหรียญทองโอลิมปิกเพราะทั้งสมาคมสนับสนุนมีคู่ซ้อมดีวิทยาศาสตร์การกีฬาสำคัญอยากให้นักกีฬาอย่ากดดันตัวเองถ้าพร้อมแล้วเหลือเรื่องเดียวคือการชกวันนั้น
0: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: โค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นหลังแพ้ชนิดไทเป0-1ในฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026กลุ่ม E นัดที่2ทำให้ผ่าน2นัดไม่มีแต้มหลังเกมแรกพ่ายญี่ปุ่น0-8โดยอัลเฟรดกล่าวหลังเกมแพ้ชนิดไทเปว่าเกมนี้เป็นเกมที่สูสีกันมากทั้ง2ทีมมีโอกาสทำประตูคู่แข่งทำได้แต่ไทยทำไม่ได้นี่แหละคือฟุตบอลอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ตอนเตะกับญี่ปุ่นก็พยายามเล่นเกมของตัวเองและได้เห็นหลายอย่างในเกมนั้นญี่ปุ่นมีความเร็วสูงเกมนี้ก็พยายามแก้ไขอย่างไรก็ตามเกมหน้ากับเวียดนามคิดว่าเราน่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นสำหรับไทยโอกาสเข้ารอบถือว่ามีน้อยต้องลุ้นชนะเวียดนามในนัดสุดท้ายเพื่อยึดที่3แล้วไปลุ้นกับกลุ่มอื่นแต่ปัญหาคือผลต่างประตูได้เสียที่ตอนนี้ไทยติดลบถึง9ประตู
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: M Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทอนครับ
7: ครับรายงานตัวฮะก้าลินทอนวันนี้ประจำการ
6: เขาม
7: าคุยกันต่อ
6: ฮะ
7: จะบอกว่ามันมีเรื่องสำคัญที่แบบตอนนี้แบบว่าพูดง่ายว่าประเทศเราเนี่ยต้องขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวเนาะเพราะว่า GDP เราพึ่งพิงเยอะแหละ
6: ฮะ
7: พูดกันตามตรงแล้วก็
6: ก็เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่ากำลังเครื่องติดนะฮะแล้วก็กำลังทำงานได้ดี
7: ส่วน
6: เทียบกับเทียบกับเครื่องยนต์อื่นๆที่เราไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะ
7: เพราะว่า
6: 3-4 เครื่องยนต์เนี่ยมันสตาร์ทแล้วมันไม่ค่อยติดนะ
7: มันติด
6: หัวเทียนดับ
7: แล้วมันแพง
6: หัวเทียนบอด
7: น้ำมันแพงไม่ซับซ้อนเลยก็คืออุตสาหกรรมน้ำมันแพงใช่ไหม
6: ครับ
7: เรื่องอื่นก็จะ
6: ปั๊มไม่มั่นคงทางการมงการเมือง
7: ปัจจัย
6: สังคมสงครามต่างๆด้วย
7: ปัจจัยน้ำมันเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้ทุกอย่างยากที่สุด
6: วิกฤตพลังงานอ่ะน้ำมัน
7: นี่ก็จะยากก็จะยากเพราะว่าข้าวของแพงอะไรคืออันนี้เราก็ไม่ต้องมาบ่นหรอก
6: ได้เวลาไปสตาร์ทรถเปลี่ยนรถจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าหรือยังฮะ
7: ก็ไม่ง่ายไง
6: เพราะว่าใช้เงินก้อนนะ
7: ก็ใช้เงินก้อนนะก็ไม่ได้ง่ายก็คือมันก็
6: มีลูก2แล้วก็ลำบาก

0: กระเทือนไปหมดตอนนี้มันก็จะกระเทือนไปหมดนะก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องรับมือไปในสภาวะวิกฤตพลังงานก็ต้องส่งเสียงไปหาคุณพี่ทรัมป์เขาว่าพอกันหน่อยไหม
1: พอเขาอยู่แล้วนะ
0: ฟังแล้วก็เหนื่อย
1: น่าจะคิดอะไรในเชิงแบบ
0: บวกหน่อย
1: โลกสงบสุขอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่มีทางหรอก
1: ครับ
0: ไม่มีทางหรอกเขาก็คิดของเขาแบบนั้นแหละเออมันเขามีประโยชน์แฝงอยู่ครับเราก็ว่ากันไปไม่ไรไม่เกี่ยวกับเรา
1: เขาเก่งหุ้นไว้เหรอ
0: ครับเขาทำหุ้นเขา
1: ลบกันให้หุ้นตกแล้วก็พอก็ช้อนซื้อพอ
0: ทองด้วยน้ำมันด้วยทำหลายอย่าง
1: ทำหลายอย่าง
0: ทำหลายอย่างโอ้ยเขามีหลายอย่างใน
1: ส่วนตัวนี
0: ่โอ้ส่วนตัวน่าจะส่วนตัวแหละ
1: มั้ง
0: ใครนะกลับเรื่องของเราเรื่องท่องเที่ยวเรามีคอนเซปต์ที่เราจะต้องแบบพูดคุยกันต่อเรื่องแบบว่าคราวที่แล้วหลายๆครั้งเรา
1: จากการบันทึกเทปคราวที่แล้ว
0: เราก็
1: เมื่อไหร่วะ
0: เราก็คุยกันด้วยคอนเซปต์ว่า visitor economy เนาะก็คือเศรษฐกิจของการเยี่ยมเยือนอันนี้ไม่ได้เป็นศัพท์ใหม่ที่อยู่ดีๆก้าลินทำมาคิดขึ้นมานะจริงๆมันเป็นศัพท์ที่ทั้งโลกเขาใช้อยู่แล้วคือมันเป็นการระบุให้ชัดเจนเข้าไปอีกคุณเหม่งว่าเศรษฐกิจของการเยี่ยมเยือนของแต่ละกลุ่มคนอ่ะมันมีความแตกต่างกันทำให้เมื่อเราพบเขาเรียกว่าเป้าประสงค์นะหรือ purpose อ่ะมันก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาเราก็เมื่อเราค้นพบเป้าประสงค์ที่แท้จริงของเขาเราก็จะออกแบบการบริการออกแบบสินค้าออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องกับการที่เขามีเป้าประสงค์นั้นๆอ่ะได้อย่างลงตัวและทำให้เราเกิดอีโคโนมีก็คือเกิดเศรษฐกิจที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาได้คุณ
1: รู้จักลูกค้านี่แหละมารู้ว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไง
0: ใช่
1: ฮะก็ได้เสนอขายสินค้าท่องเที่ยวได้ถูก
0: ต้องใช่เลยก็นี่คอนเซ็ปชวลเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ศัพท์ใหม่อะไรแต่เป็นศัพท์ที่เขาใช้กันทั่วโลกแล้วก็เป็นเทรนด์หมายความว่าไม่เรียกเป็นเทรนด์ไม่ถูกเป็นวิธีวิเคราะห์ตลาดแบบแยกส่วนเพื่อให้เห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคชัดเจนอย่างที่คุณเหม่งบอกเลยซึ่งจริงๆมันคือการตลาดล้วน
1: ๆครับ marketing 101ด้วย
0: 101เลย
1: ครับ
0: แต่ว่ามันถูกเอามาใช้ในการท่องเที่ยวเป็นช่วงนี้ที่เขาเอามาระบุใช้ในการท่องเที่ยวมากมันพิเศษเพราะการท่องเที่ยวของประเทศไทยมันถูกเหมารวมมาโดยตลอดแต่ไม่ได้หมายความว่าการทำงานเป็นการทำงานแบบเหมารวมนะแต่ละเรื่องนะแต่เวลาพูดตัวเลขผ่านสื่อหรือการวิเคราะห์เชิงนโยบายอ่ะชอบพูดว่าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวมันรวมเกินไป
1: ครับ
0: นั้นมันต้องกลายเป็นว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงบันเทิงการท่องเที่ยวเชิงประชุมและสัมมนาการท่องเที่ยวเชิงตามรอยหนังการท่องเที่ยวเชิงmedical การแพทย
1: ์
0: การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย adventure การท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิง
1: culture
0: เชิงวัฒนธรรมนะนี่อันนี้แบ่งเล่น
1: ๆ
0: แต่จริงมีมากกว่านี้อีกเข้าไปอีกเยอะแล้วพอไปดูไส้อะเราจะพ้นพบเขาเรียกว่าอินไซต์หรือความรู้สึกภายในหรือความสิ่งพิเศษที่ในแต่ละกลุ่มเขาต้องการคุณเหม่งอันนี้เราโน้ตเราเท้าความให้เห็นภาพรวมก่อนสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้ฟังคราวที่แล้วนี่เลยวันนี้เราก็เลยมาเจาะลึกเรื่องการท่องเที่ยวตามรอยหนังนี่เลยไอ้คุณเมฆถึงขั้นต้องเปิดคอมเลยนะเนี่ย
1: ก็ดูข้อมูลประกอบตั้งนิดนึง
0: ประกอบเลย
1: ประกอบนะฮะแต่ว่าผมมีความใกล้ชิดกับงานเทศกาลภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะ
0: ถูกต้อง
1: ครับแล้วก็ Variety Travel เนี่ยช่วงแรกที่เรายกกันมาเนี่ยเราก็จะมีทีมที่เรียกว่าเป็นกองถ่ายแล้วกันเนาะนะฮะก็จะมีทีมงานที่คอยเลือกหาโลเคชั่นที่จะใช้มาถ่ายภาพยนตร์บ้างถ่ายหนังโฆษณาบ้างโอ้ยถ่ายสารเพสารพัดนะครับช่วงนั้นก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนอกจากนักแต่งเพลงนะฮะที่มาออกอากาศในรายการเราประจำแล้วอันนี้งงอยู่เหมือนกันนะมาร้องมาแต่งเพลงอะไรในรายการกับอีกชุดหนึ่งก็คือคนที่มาเล่าให้ฟังว่าเขามีวิธีหาโลเคชั่น
0: สเกลยังไงสเกลโลเคชั่น
1: ยังไงซึ่งต่อมาเนี่ยมันต่อยอดมาถึงปัจจุบันว่าไอ้โลเคชั่นที่ใช้ถ่ายเนี่ยมันกลายเป็นนักท่องมันกลายเป็นจุดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: จุดเช็คอิน
1: ไปเพราะว่าจะมีคนเที่ยวตามรอยมิวสิกวิดีโอตามรอยหนังตามรอยโลเคชั่นที่ถ่ายในที่ปรากฏออกไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอ
0: ใช่
1: มันมีหมดเลย
0: ซึ่งนะฮะซึ่งก็กลายเป็นอีกกลุ่มนึง
1: ครับ
0: แยกออกมาเนี่ยเพราะเราเห็นพฤติกรรมคือเขาอาจจะอยากมาเขาเรียกมากินอาหารไทยอะไรปกติ
1: ครับ
0: ใช้บริการการท่องเที่ยวแบบปกติแบบแมสแต่ความสนใจเขาพิเศษคือเขาอยากไปโลเคชั่น
1: แล้วพอมันขยายสเกลนะเป็นกองถ่ายต่างชาติยกเข้ามาถ่ายในประเทศไทยเนี่ยนี่ครึ่งเดือนแรกนะฮะ6เดือนแรกเนี่ยไอ้ครึ่งปีแรก6เดือนเนี่ยแรกของปีเนี่ย300กว่าหนังหรือว่าเรื่อง
0: เขาก็เรื่อง
1: กว่ากองถ่ายนะฮะตัวเลขนี่โอ้โหหลักหลายล้านนะ
0: ซึ่ง
1: หลายร้อยล้านหลายพันล้านแล้ว
0: โอ้ยซึ่งกำลังจะบอกว่า มันมีผลแบบนี้นะคุณเหม่งก็คือมันมีผลมาตั้งแต่อดีตแล้วพี่ก็ขอเล่าย้อนไปแล้วเดี๋ยวคุณเหม่งค่อยลงรายละเอียดว่าแบบมีกำลังจะเกิดอะไรขึ
1: ้
0: นในอดีตอ่ะจริงๆแล้วโลเคชันถ่ายหนังประเทศไทยอ่ะเป็นโลเคชันถ่ายหนังที่ตาตึงของฝรั่งอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ตั้งแต่
1: The Beachผมพูดเลยไปนะ
0: ไม่ทำมาแหมผมมีเก่ากว่านี้อีก
1: อ๋อครับครับ
0: ซึ่งหลายๆท่านพอพูดเสร็จทุกบอกคือหนังอะไรอ่ะคนฟังอาจจะบอกมันมีสิประเทศไทยอ่ะถูกปักหมุดเอาตามตรงเลยนะเริ่มแรกๆอ่ะเรื่องแรกๆของโลกแล้วกัน
1: ฮะ
0: ก็คือเจมส์บอนด์คือ007นะเป็นหนังเขาเรียกว่าภาคต่อยาวนานของโลกใบนี้สายลับเจมส์บอนด์แล้วก็มีช่วงนั้นน่ะก็มีพระเอกเก่าแหละก
1: ็
0: คือเจมส์บอนด์รุ่นแรกๆชอนเคนเนอรี่หรือโรเจอร์มัวร์
1: สมัยหนุ่มๆเนี่ย
0: สมัยหนุ่มๆก็คือเขา
1: หนุ่มๆนะแต่เราอ่ะยัง
0: เรายังไม่เกิด
1: เรายังไม่เกิด
0: ก็คือจะบอกว่าเก่ามากเป็นหนังเก่ามากแต่ว่ามันสร้างปรากฏการณ์เพราะว่าซีรีส์หนังเจมส์บอนด์เนี่ยเป็นซีรีส์เขาเรียกว่ายอดฮิตของโลกในอดีตก
1: ็
0: คือเป็นหนังฮอลลีวูดเป็นเมกะมูฟวี่แล้วกันเป็นภาพยนตร์ในตำนานเรื่องหนึ่งก
1: ็
0: ที่ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆคือตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นเราและรุ่นลูกยังอยู่นะมันยังอยู่นะมันยังไม่ได้หายไปนะมันเปลี่ยนเจมส์บอนด์ไปเรื่อยๆเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆ
1: ครับ
0: งั้นตอนนั้นเขามาถ่ายที่เขาตะปูไง
1: อ๋อเขาตะปูไงกับปัญญี
0: ใช่แล้วก็กรุงเทพด้วยโอ้ยเราจะขอโทษนะคุณเหม่งได้เห็นยุคของความเป็นกรุงเทพในยุคสมัยที่เรายังไม่เกิดอ
1: ่
0: ะก็มีภาพปรากฏอยู่ในนั้นก็บอกว่าเป็นยังไงเกิดกระแสไปทั่วโลกในยุคนึงเราก็เรียกว่าเราเกาะเถาตะปูเนี่ยถูกเรียกว่าเจมส์บอนด์ไอแลนด์
1: เกาะเจมส์บอนด์
0: ซึ่งถ้าพูดกับน้องๆหรือพูดกับคนยุคเจนแซดในปัจจุบันคือเกาะเจมส์บอนด์นี่คืออะไรวะเลย
1: งงด้วย
0: เขาจะงงมากกระแสนั้นก็ถูกเขาเรียกว่าปลุกขึ้นมา
1: พอหนังเจมส์บอนด์ได้ถ่ายไป
0: มันเล่าย้อนได้นิดนึงจะได้คนที่ไม่ทันจะได้เข้าใจ
1: ครับเข้าโรงไปออก
0: หนังก็คือก็หนังเข้าโรงนี่แหละในนั้น
1: อ
0: ่ะไอตัวเขาตะปูเนี่ยเป็นฐานทัพลับของตัวร้าย
1: โอ้โหจำได้ขนาดนี้เลย
0: เป็นฐานทัพลับของตัวร้าย
1: เกิดแล้วเนี่ยเลย
0: แล้วมันชัดเจนดูย้อนหลังไงไปหาดูได
1: ้ครับ
0: ก็คือเป็นฐานทัพลับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นจุดสนใจขององค์การสเปกเตอร
1: ์
0: นะเนี่ยจำชื่อได้ด้วยเป็นฐานทัพลับเสร็จปุ๊บคนทั้งโลก
1: ครับ
0: ที่มีปัญญาที่จะเดินทางมาประเทศไทยคนยุโรปทั้งโลกคนยุโรปเลยล่ะก็จะตามมาดูเอ้ยเขานี่มันอยู่ที่ไหนก็กลายเป็นว่าเวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงภูเก็ตพังงาก็จะบอกว่าลงเรือจะไปไหนไปเจมส์บอนด์ไอแลนด์กลายเป็นเขาตะปูหรือเกาะตะปูเราเรียกอะไรดีอ่ะเขาเป็นเกาะ
1: ตะปู
0: เกาะตะปูเขาตะปูเกาะตะปูเขาพิงกันเนี่ยอยู่ติดกันนี่แหละ
1: ใช่
0: กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็ถูกเรียกว่าเกาะเจมส์บอนด์เองเนี่ยอิทธิพลมันเป็นขนาดนี้หลังจากนั้นเราก็เริ่มค้นพบแล้วว่าการใช้ภาพยนตร์หรือการใช้สื่อเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์
0: เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเฮ้ยมันมีผลมันเท่ากับว่าอยู่ดีถ้าเราไม่คิดอะไรก็เป็นภูเขาลูกนึงที่สวย
1: ๆแ
0: ต่พอความหมายของมันมากกว่านั้นน่ะมันก็กลายเป็นเรื่องของประสบการณ์และคุณเหม่งก
1: ็
0: ขอเช็คอินที่เขาตะปูสักครั้งในชีวิตนี่คือเจมส์บอนด์ไอ้นั่นถ่ายรูปกับเขาตะปูแชะ
1: ครับเยอะเลยไม่ใช่น้อยๆเลยฮะตั้งแต่เด็กยันโตเลย
0: ถูก
1: ไปบ่อย
0: เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เกิดกองถ่ายขึ้นมาอีกหลายกองถ่ายเลย
1: ครับไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งของหนังฝรั่งจากเจมส์บอนด์เท่านั้นฝั่งของเอเชียชอว์บาร์เดอร์เนี่ย
0: ก็มาน
1: ะฮะก็มา
0: ก็มีหนังมาอีก
1: ไอ้นั้นกังฟูชื่ออะไรนะเดี๋ยวที่เสียชีวิตไปอ่ะชื่ออะไรวะ
0: บูสลี
1: โหมายกกองถ่ายมาถ่ายที่ประเทศไทย
0: ถูกต้อง
1: หนังฮ่องกงมาถ่ายที่ประเทศไทยนี่เยอะมากเ
0: นี่ยก็กลายเป็นหนังฮ่องกงที่มาถ่ายที่ประเทศไทย
1: ครับ
0: อีกเรื่องนึงที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็มีแบบว่าจุดขายที่ชัดเจนมากแล้วก็มันต้องมากับอะไรรู้ไหม
1: ฮะ
0: องค์ประกอบพอนั่งวิเคราะห์นะมันจะมาพร้อมกับมันต้องมีเนื้อเรื่องที่ดีหนังต้องมีหนังเขาเรียกว่าหนังต้องมีหน้าหนังที่สุดที่เจ๋งเจมส์บอนด์เป็นตัวอย่างหรือพระเอกต้องดังคราวนี้ก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่คุณเหม่งบูดไปตะกี้เลย
1: เทต้องหล่อต้องดัง
0: เพราะ
1: นางเอกต้องสวย
0: ต้องสวยหรือพระเอกต้องเท่อะไรก็ว่ากันไป
1: เมื่อก่อนยังเป็นอย่างนั้นอยู
0: ่
1: ต้องโสดด้วยนะทั้งสองคน
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีหนังอีกเรื่องนึงที่มาในประเทศไทยแล้วดังก็คือ The Beach
1: อ๋อ The Beach
0: เพราะว่าตอนนั้น
1: นี่ใหม่ขึ้นมาหน่อยแล้ว
0: เขาต้องยอม
1: เยอะเลย
0: ต้องรับว่าดีคาปิโออ
1: ่ะ
0: เลโอนาร์โดดีคาปิโออ่ะซึ่งคุณเหม่ง เขาแก่ไปแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่แต่ตอนนั้นน่ะตอนนั้นตอนที่เขายังหนุ่มๆยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยเขาโด่งดังจากหนังเรื่องโรเมโอและจูเลียส
0: ถูกต้อง
2: โรเมโอมัสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
0: โรเมโอจูเลียสเลยถูกแล้วถูกแล้วโรเมโอจูเลียส
2: ครับผู้หล่อมาก
0: หล่อก็เป็นดาวรุ่งแล้วกันเป็นดาวรุ่งคราวนี้พอมาถ่ายเดอะบีชอะโลเคชั่นเดอะบีชนั่นคือการติดไปติดที่บีชแห่งนึง
2: ครับ
0: ก็กลายเป็นได้อีกจุดขายนึงก็คือบีชที่มีลากูน่าอยู่ตรงกลางและภูเขาล้อมรอบอ่ะ
2: มีอ่าวอยู่ในข้างในเป็นอ่าวปิด
0: มันไม่มีในโลกใบนี้เยอะนะ
2: ฮะ
0: มันก็เกิดที่เขาอ่าวมาหยาก็คือที่พีพีเนาะพีพีดอน
2: ครับ
0: อ่ะเอ๊ะพีพีดอนหรือ
2: พีพีอ่าวมาหยาอ่าวมาหย
0: าอ่าวมาหยาแล้วกันอ่าวมาหยาแล้วจำไม่รู้ว่าดอนหรือเล่
2: อย่าพูดแล้วผิดไปอ
0: ย่าพูดไปเลยผิด
2: เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วย
0: ใช่ใช่ใช่อ่าวมาหยา
2: พร้อมจะแซะอยู
0: ่อ่าวมาหยาไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนเราไปอ่าวมาหยากลายเป็นโลเคชั่นก็กลายเป็นไปเกาะไปเดอะบีช
2: ครับ
0: กลายเป็นเรียกอยากนั่งเรือไปเดอะบีชก็กลายเป็นไปอ่าวมาหยา
2: อ๋อ
0: นิยมจนถึงท่านต้องปิดอ่ะ
2: ครับ
0: โอ้โหผมเคย
2: ไม่ปิดไม่ได้ก็เร่งโยกย้ายต้นมงต้นไม้ปรับโลเคชั่นสักขนาดนั้น
0: เออผมเคยไปผมเคยไปแบบขนาดที
2: ่ก่อนเหรอ
0: ต้องก่อนที่จะถ่ายหนังนะก็คือโอ้โหเจ๋งมากเลยนะ
2: ครับ
0: ก็คือโอ้โหมันเจ๋ง
2: ผมเข้าใจว่าผมเคยไปก่อนด้วยแต่ผมจำความไม่ได้แล้ว
0: ก่อนนี่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถคือมันเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะ
2: ครับ
0: เราไม่สามารถเอาเรือเข้าไปสุดได้เราต้องลงแล้วเดินหรือว่ายน้ำเข้าไป
2: มีต่อแพด้วย
0: ใช่ใช่คือในอดีตคือว่ายน้ำเข้าไปผมจำได้เลยผมกระโดดแล้วว่ายเข้าไป
2: ฮะ
0: เพราะไม่ให
2: ้ครับ
0: แล้วมันเป็นปะการังเป็นอะไรแบบว่าเป็นแบบสิ่งแวดล้อมที่เปราะบางอ่
2: ะ
0: ผมว่ายน้ำเข้าไปแล้วไปนอนโอ้ยมีความสุขมากเลยมันโอ้มันเหมือนหนังเดอะบีชแหละมันเขาเรียกว่าบริสุทธิ์อินโนเซนต
2: ์
0: มันแบบว่าเขาเรียกมันมีความไม่ untouchable ความไม่มีใครเคยเข้าไปอ
2: ่
0: ะมันได้ความรู้สึกนั้นก
2: ็
0: ไม่แปลกที่เขาจะมาถ่ายที่นี่
2: อ
0: ่ะหลังจากนั้นหนังออกไปก็ทุกคนก็สื่อได้เสพความสวยงามของ The Beach ของอ่าวมาหยาอย่างชัดเจน
2: ครับ
0: ผ่านจอภาพยนตร์ที่เป็นหนังดังหลังจากนั้นเรือหางยาวก็ตะลุยเข้าไปก็ควรสมควรต้องปิดอ่ะ
2: ครับ
0: ขอโทษนะครับพี่ๆก็แหมสัดเข้าไปเกยหน้าหาดเลยอ่ะก็เละหมด
2: สำหรับอ่าวมาหยาปัจจุบันนี้ก็ไปเที่ยวได้แต่ห้ามลงน้ำแล้ว
0: ก็ครับก็ต้องนั่งอยู่นอกอ่
2: ะ
0: ถูกไหมแล้วก็ขอโทษนะเราก็ใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนโอเวอร์โหลด
2: แต่ก็อันนี้ก็มีฉลามครีบดำนะครับว่ายกันอยู่นะคร
0: ับ เดี๋ยว
2: รวมกันอยู่ในนี้เยอะเลย
0: เดี๋ยวนี้ก็หลังจากนั้นก็ต้องปิดก
2: ็
0: เรียกว่าโอเวอร์ทัวริซึมเพราะความดังของเดอะบีชก็ไม่แปลกก็เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องป้องกันแต่ว่าผลพวงก็คือว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวนำพามาซึ่งเม็ดเงินการท่องเที่ยว
2: ใช่รายได้เข้าประเทศ
0: รายได้เข้าประเทศรายได้การเก็
2: บ
0: การเก็บค่าเข้าอุทยานต่างๆก็เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2: เข้าทางภาครัฐแล้วก็เข้าทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรง
0: แล้วก็ทำให้พังงากระบี่เกาะพีพี
2: ครับ
0: กลายเป็นแล้วก็ภูเก็ตกลายเป็นเดสติเนชันของการท่องเที่ยว
2: กลายเป
0: ็
2: นจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันที่โด่งดังในเรื่องของท่องเที่ยวฝั่งอันดามันของประเทศไทย
0: ถูกต้องปรากฏการณ์นั้นมาเชื่อมต่อกับที่คุณเหม่งเล่าเลย
2: ครับ
0: ปรากฏการณ์นั้นอันนี้เวสเทิร์นปรากฏการณ์นั้นเป็นถ้าเป็นอีสเทิร์นก็คือฮัลโหลไทยแลนด
2: ์ฮัลโหล
0: ถูกปะก็คือภาพยนตร์จีนที่มาถ่ายที่จังหวัดเชียงใหม
2: ่
0: อันนี
2: ้ Lost in Thailand
0: Lost in Thailand
2: ครับ
0: กลายเป็นหนังตลกเป็นหนังเฮฮาสนุกสนาน
2: ที่มีใครคาดคิดว่าจะสร้างกระแสให้เกิดนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยกันอย่างล้นหลาม
0: และ
2: สร้างรายได้เป็นทะลุทลายเป็นปรากฏการณ์ที่จีน
0: ถูกต้องและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าในหนังนั้นมันมีกิจกรรมมากมายมันกลายเป็นการตามรอยหนังและตามรอยกิจกรรมกลายเป็นเอ็กซ์พีเรียนน
2: ะ
0: ไม่ได้มาแค่ที่ไม่ได้มาเฉพาะที่นั้น
2: หนังพาไปที่ไหนเนี่ยเขาก็เที่ยวตามรอยหนังไปเลย
0: หนังทำอะไรเขาทำตามหมดเลยขี่ช้างลงแพกินข้าวซอยขึ้นตุ๊ก
2: ๆ
0: ไปน้ำตกนั้นน้ำตกโอ้โห
2: เที่ยวจากกรุงเทพขึ้นมาถึงอุ้ยเชียงใหม่
0: เชียงใหม่แล้วก็มีได้ไปนวดไปกลายเป็นปรากฏการณ
2: ์เป็นที่มาของปีฟีโนเมนอลที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวไทยมากที่สุด
0: นี
2: ่ทางที่ไม่เคยมีมาก่อน
0: ทั้งที่ตัวหนังเนี่ยก็ไม่ได้เอาตามตรงตัวหนังก็ไม่ได้ดังมาก
2: ธรรมดามาก
0: ตัวหนังไม่ได้ดังมากนะแต่มันได้มีความบันเทิงที่ได้กระแส
2: ครับ
0: เนี่ยอิทธิพลของสื่อหลังจากนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้ว
2: ฮะ
0: หลังจากสื่อโซเชียลมีเดียอะไรก็เกิดขึ้นก
2: ็
0: ทำให้เขาเรียกว่าการกระจายตัวของสื่อการสื่อสารรวมทั้งภาพที่เกิดขึ้นแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ะมันทำให้เกิดความแข็งแรงในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ขึ้นไปอีกนะเล่ายืดยาวมาทั้งหมดจะขมวดแค่นี้เองว่าเห็นไหมแค่การท่องเที่ยวตามรอยหนังอ
2: ่
0: ะยังสร้าง เทรดเศรษฐกิจได้ขนาดนี
2: ้
0: ไม่นับนะปัจจุบันกระแส Y series Girl Love ก
2: ็
0: เข้าไปกระแสเนี่ยหนังเนี่ยเลย
2: หนังผี
0: หนังผีแบบไทยอ่ะ
2: เออฮะ

0: ่าโซลทาวเวอร์
1: ตามรอยพี่แบร์แบร์ยองจุน
0: ถูกต้องถูกมองไว้เนี่ยเนี่ยมันกลายเป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์ในทางกลับกันวิธีคิดแบบเดียวกันเลยคนเขาก็จะมาตามดาราของเขาที่มาเล่นที่เมืองไทยก็มีหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีที่มาถ่ายที่เมืองไทยที่ดัง
2: ๆเยอะเลยเยอะเลย
0: ซึ่งคนเขาก็ตามคนเกาหลีก็ตามมาดู คนไทยก็ตามไปดูพี่ๆดาราแต่ละสารพัดนะกงยูพี่เต็มไปหมดอ่ะ
2: โอ้ยสามีแห่งชาติคุณกงยูสาวๆเพียบ เพื่อนผมนี่ที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยทั้งที่มีสามีแล้วก็ไม่มีสามีโอ้โหสร้างเป็นปรากฏการณ
0: ์ถูกต้อง
2: เนี่ยก็ได้เกี่ยวกับท่องเที่ยวไหมเน
0: ี่ยเกี่ยว
2: เก
0: ี่
2: ยว
0: เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราอ่ะตามรอย
2: ครับ
0: ก็กลายเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ใหม
2: ่
0: แล้วก็ไปใช้จ่ายในรูปแบบใหม่นะคุณเมงมันเช่นถ้าสมมติว่าพระเอกเกาหลีในเกาหลีมากินส้มตำในที่ร้านริมน้ำมองเห็นวัดอรุณ มันกลายเป็นจุดเช็คอินใหม่น
2: ะ
0: ส้มตำตรงนั้นไม่เหมือนส้มตำที่ตำอยู่ที่อื่นนะ
2: มันจะพิเศษขึ้นมาม
0: ันจะพิเศษขึ้นมาทันทีร้านนั้นกลายเป็นร้านพิเศษหรือการล่องเรือผ่านชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปกติเราขึ้นเรือดูเจ้าพระยา
2: ครับ
0: 35 บาทเนี
2: ่
0: ยเราก็จะมีความรู้สึกอีกแบบนึงแต่พอเป็นครุเจ้าพระยาครุยส
2: ์ล่องเรือ
0: เนื้อใต้แสงเทียน1,700นะครับ
2: ครับ
0: 1,700บาทนะคุณเม่งชมแสงแบบเดียวกันแต่เพียงแต่เปลี่ยนเวลา1,700
2: ก็มันได้เห็นแสงเรืองรองสีทองที่มาสาดซบสาดกระทบพระปางวารุณยามค่ำคืนด้วย
0: แล้วก็มุม
2: วิวสองฝั่งแม่น้ำด้วย
0: ใช่แล้วก็ขอโทษนะคนแจวเรือมานี่ตื่นเต้นนะโอ้คนเราตื่นเต้นนะทั้งที่ถ้าเป็นเราเรื่องเรือเจ้าพระยานี่ปกตินั่งเรือเข้าไปในคลองบางกอกน้อยนี่เรา
2: ได้ขึ้นมาอีก
0: แล้วกลายเป็นเรื่องพิเศษขึ้นมาอีกหลักพันเหมือนกัน
2: ฮะ
0: แต่คนไทยนี่เราก็นั่งกันชุบแล้วไม่นั่งแบบเรื่องปกติ
2: เอาแค่เชฟชาวเกาหลีนะมาถ่ายเป็นวีล็อกอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นคลิปแนะนำมาชิมอาหารของไทยที่เป็นสตรีทฟู้ดโหแล้วไทยกลับไปมันกลายเป็นWord of Mouthที่ทรงพลานุภาพมากครับพี่ก
0: ายใช่ใช่ใช่เนี่ยเราจะบอกผม
2: บอกเล่าโดยชาวเกาหลีเอง
0: ถูกต้องการจะบอกว่าอิทธิพลแบบนี้มันเกิดขึ้นจากการเข้าใจถูกไหมความเข้าใจพอเราเข้าใจว่ากลุ่มผู้ชมเขาอยากได้อะไรเราก็จะออกแบบบริการสินค้าให้มันตอบสนองกับกลุ่มผู้ชมเช่นถ้าพระเอกเขาพานางเอกล่องเรือเข้าไปในคลองบางกอกน้อย
2: เน
0: ี่ยไม่ต้องพูดเลยคุณต้องเตรียมเซอร์วิสคลองบางกอกน้อยไว้เลยก็อาจจะต้องทำแพ็กเกจเลยตามรอย
2: อ
0: ันนั้นอันนี้อันโน้นแท้มาถึงท่าเรือตรงปากคลองตลาดใช
2: ่ไหมใกล้ๆเรือยอพิมาน
0: ใกล้ๆ คุณเหม่งโรงเรียนคุณเหม่งอ
2: ่ะ
0: เปิดมาปุ๊บพี่จะตามรอยอะไรดีอ่ะนี่มีแบบเจมส์บอนด
2: ์ต้องมาถือดอกบัวใส่สบายนุ่งยีนเนี่ยเดินบนสะพานพุทธก่อน
0: ถูกต้อง
2: นะที่แรก
0: หรือจุดเช็คอินกลายเป็นตอนปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนมาสะพานพุทธใครจะเชื่อว่าจะมีการจุดเช็คอินอยู่กลางสะพานแล้วอ่ะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเพราะมันเกิดจากกระแสของการบอกต่อกระแสการมองเห็นในสื่อโซเชียล
2: เป็นการดึงจุดเด่นของแต่ละที่นะที่สะพานพุทธก็วิวสวยอยู่แล้ว
0: ถูก
2: นะครับทางฝั่งของตลาดปากคลองตลาดนี่โหดอกไม้เยอะไม่ได้มีแค่ดอกบัวด้วยเท่านั้นนะ
0: ใช่
2: แต่ดอกบัวก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีเสน่ห์ของไทย
0: ใช่
2: เมื่อก่อนนึงเลย
0: เมื่อก่อนเราซื้อไหว้พระปัจจุบันเขาซื้อได้ experience เพื่อพับ
2: ครับ
0: กลายเป็นถ่ายรูปการซื้อไปไหว้พระกับซื้อเพื่อถ่ายรูปนี่คนละราคานะ
2: ครับเดินเรื่อยๆไหลต่อไปนะผ่านหน้าปากคลองตลาดผ่านหน้าโรงเรียนราชินีประตูอาคารก็เริ่มมีความคลาสสิกถึงตลาดท่าเตียนเดินทะลุเข้าไปในตลาดฝั่งตรงข้ามที่เป็นท่าน้ำมีท่าเรือข้ามฟากเป็นพระปรางวัดอรุณ
0: ถูกต้อง
2: มันได้ซีนิกไม่ใช่รู้ซีนิกซีนนะฮะเป็นจุดถ่ายรูประดับโลกของไทยไปแล้ว
0: ใช่
2: นะ
0: แล้วก็ประสบการณ์ที่พี่ได้สัมผัสนะถ้าท่านฟังอาจจะยังไม่เคยนั่งนะ
2: ครับ
0: ผมนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาธงฟ้า
2: โอ้
0: ธงฟ้า
2: เมื่อก่อนต้องสลับท่ากันธงแดงกับธงฟ้านะฮะเพื่อความรวดเร็ว
0: เขาเรียกปัจจุบันเราเรียกว่าทัวริสโบ๊ท
2: อ๋อกลายเป็นเรือไฟฟ้า
0: เรือทัวริสโบ๊ทไอ้เรือก็เรือเจ้าพระยาเนี่ยแหละเป็นเรือไฟฟ้า
2: ฮะ
0: นั่งอ่ะคุณเม่งซื้อตั๋วแบบ all in ได้ด้วยนะ
2: อ๋อ
0: เนี่ย all in คือลงตรงไหนขึ้นตรงไหนก็ได้ลงตรงไหนก็ได้ไทยได้ทั้งวัน all in all day
2: เชื่อมต่อนี่กันเชื่อมการคมนาคมอย่างไร้ร่องรอยในฝั่งของทางน้ำ
0: ในจุดท่องเที่ยวสำคัญ
2: ครับ
0: ก็ลงไปถ้าเริ่มต้นจากจุดจอด BTS ท่าเรือตากสินลงไปปุ๊บซื้อตั๋ว
2: ครับ
0: เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้อ่ะไม่แพงอ่ะถูกอ่ะ70-80อ่ะประมาณเนี้ย70-80บาทแต่ลงไปไอคอนสยามได้ไปลงท่าวัดอรุณได้ไปลงท่าเตียนได
2: ้
0: ไปลงท่าพระอาทิตย
2: ์ไปลงหมดเลย
0: ท่าช้าง
2: พอลงปุ๊บลงไปถ่ายรูปถูกเสร็จปุ๊บถ่ายท่องถ่ายเที่ยว
0: กลับขึ้นมาขึ้นเรือ
2: ห้องน้ำก่อน
0: ไป

0: เราไปเลยมีห้องน้ำ
1: ลงไปเที่ยวเสร็จแล้วกลับขึ้นมา
0: ครับ
1: ก็เอาตั๋วเดิมอ่ะขึ้นมาได้อีก
0: อ๋อ
1: เป็นบุฟเฟ่อ่ะบุฟเฟ่ทางน้ำอ่ะ
0: ครับ
1: เช้าถึงเย็นเลยคุณเม่ง
0: แต่เวตอนนี้เดี๋ยวเราคงต้องพักฟังถึงใจฟังสิ่งน่าสนใจกันก่อนครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ลิ้นปั่นกันไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร Variety เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสาร Variety และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Vanity Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับพี่ก้าลินทร์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับ
1: ครับ
0: แหมก็แวะคุยกันอย่างเมามันเลยในช่วงแรกฮะ
1: เรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยมันเป็นของคลาสสิก
0: ฮะ
1: คุณเหม่ง
0: ครับ
1: โอ้โหเล่าแล้วมันก็สนุกอ่ะ
0: เรือด่วนนะคือคนไทยก็จะคุ้นเคยหน่อยเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยฮะแต่ไม่นับพวกเรือคุ้ยเรือล่องแม่น้ํานะเรือไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ตอนนี้กรมเจ้าท่าเค้าเอามาวิ่งเนี่ย
1: ใช่
0: นั้นก็ดีนะผมเคยนั่งแล้ว
1: แต่พี่อ่ะขึ้นอันนี้แนะนำเลยนะอันนี้ขอแนะนำเลยเป็นบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วก็เขาแต่เขาชื่อเรือท่องเที่ยวเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาธงเสียงสีน้ำเงินธงฟ้า
0: แล้วก็มีของคนที่เขาทำรถบัสไฟฟ้าด้วยรถไฟฟ้าม
1: ี
0: ครับแล้วเขามาทำเป็นเรือไฟฟ้าวิ่งประจำทาง
1: เนี่ยจะบอกว่าม
0: ี
1: จุดพอลงไปเรือท่องเที่ยวเนี่ยนะเราที่ตักสินน
0: ะ
1: ไม่ชอบแดดคนไทยเราไม่ชอบแดดไทยจีนไม่ชอบแดดลงล่างลงล่างเดินลงล่างเลยข้างล่างแอร์โหเป็นโอเคเลย
0: ครับ
1: มีหน้าต่างโอเคเลยโอเคเลยแบบนั่งดูวิวแฮปปี้เลยนิ่มเลย
5: ฝรั่งไม่กลัวแดดนะ
1: ไม่มีไม่ลงสักคนเลยคุณเมย์ข้างบนนั่งโอ้โหขอโทษนะผมแบบลองไปขึ้นไปสัมผัสอ่
0: ะ
1: คุณเมย์เหมือนอยากย่างหมูย่างที่ผิวเลยร้อนมากแต่เขาได้คือชอบแฮปปี้ผมก็ถามโอ้คุณฝรั่งพี่ฝรั่งนี่แบบว่า you feel how do you feel wow feel good feel good I love the sun I love sunshine
0: คนไทยนี่เหงื่อตก
1: โอ้โหคนไทย
0: แสบ
1: แสบอย่างนี้เลยเอามือป้องหน้าอย่างเงี้ยโอ้ตายโอ้ยร้อน
0: แดดขนาดนี้นั่งตากกันได้ยังไง
1: นั่งยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ล็อกไหมแทนได้ไหม
1: เขาบล็อกมาไม
0: ่
1: รู้เขาไม่รู้เขาแหละแต่เราอ่ะไม่ได้ทาเรานี่โอ้โหคุณเหม่งเอ้ยใส่ร่มเปิดร่มก็เปิดไม่ได้เพราะมันเรือมันวิ่ง
0: มีข้อดีอยู่ข้อเดียวคือมันเปิดโล่งไงแล้วเรือก็วิ่งเร็วพอเรือวิ่ง
1: มีลม
0: โอ้เรามีลมก็ช่วยได้หน่อยนึง
1: ไม่ได้เลยช่วยไม่ได้หน่อยเลยอ่ะโอ้โหผมนี่ขอโทษนะผม
0: เพลินบ้านเขาไม่มีอย่างนี้ไงท่านชาย
1: กล้าพาเที่ยวเนี่ยต้องถ่ายคอนเทนต์ไงก็ต้อง
0: ฮะ
1: โผใช้เรียกว่าโผเลยคุณเหม่งอายก็อายนะคนไทยกลัวแดดอ่ะแต่มันร้
0: อ
1: นผมก็ขึ้นไปถ่ายบ้างพอถึงใกล้วัดอรุณก็ขึ้นไปถ่ายพระปางท่านแป๊บนึงแต่เขาลง
0: ครับ
1: เราก็จะมีกลุ่มใหม่ขึ้นว่าคนเอเชียลงนักเที่ยวนั่งมาจากตากสินก็ลงจากลงไอคอนก่อนบางคนก็ไม่ลงไอคอนก็เติมขึ้นมาเต็มลำลงไปวัดอรุณนี่ลงเยอะสุดลงไปปุ๊บอ่ะลงไปทำอะไรกันบ้างเราคนเราตามลงไปไปแต่งชุดไทยถ่ายรูปนะถือดอกบัวมาก
0: ็
1: มีก็เตรียมก็ถ่ายกันเต็มที่อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องเตรียมชุดไปนะเพราะว่าเดินไปฝั่งตรงข้ามหน้าวัดเนี่ยเขามีนะให้เช่าชุดละร้อยสองร้อย
1: ใช่ใช่
0: พร้อมช่างภาพเดินปลามาประกบด้วย
1: เวสเทิร์นไม่ทำสิ่งนี
0: ้ครับทำไมอ่ะ
1: ไม่มี
0: ใส่กันอยู่เอง
1: มันน้อย
0: แต่เอเชียเยอะ
1: คนจีน
0: จีนเยอะ
1: พี่สาวพี่พาสพี่สาวจีนนี่บ้านโอ้โหอเจ้าเจ้าขุนกันโอ้โหมหาอำมาตย์กันแบบโอ้โหเต็มชุดเต็มอ่ะ
0: พูดถึงเรื่องของการใส่ชุดแล้วก็ถ่ายรูปตามจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนอกจากชุดไทยที่ถ่ายที่วัดอรุณแล้วเนี่ยผมเพิ่งไปเจอจีนมาใส่ชุดนักเรียน
1: อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้เอาเครื่องแบบเลย
0: เออ
1: แบบดูแล้วแบบดูสังเกตง่ายมากนะกระโปรงจะสั้นมากลอยใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เอ้ยทำไมลอยซะขนาดนี้โรงเรียนอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่
0: ไม่รู้ว่ากระป๋องนักเรียนนี่ก็ซื้อได้หรือเปล่า
1: ซื้อ
0: ถืออยู
1: ่ซื้ออ
0: ๋อซื้อหมดเลย
1: ก็เป็นเทรนด์ไงก็ดีเราก็เขาก็เป็นเทรนด์นักเรียน
0: ค่ะ
1: เนี่ยจะบอกว่ากลายเป็นจุดขายกลายเป็นจุดขายนะว่าอรุณก็จะกลายเป็นจุดขายอ่ะเล่าต่อเรื่องเรื
0: ออ่ะ
1: ผมก็ลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้บรรยากาศก็ไปชิมไอติม
0: ที่วัดอรุณ
1: ไอติมกระเบื้องติดพับราง
0: ลายกระเบื้อง
1: ลายกระเบื้อง
0: ลายที่อยู่บนพับรางวัดอรุณ
1: ถูกต้องต้องชิมนะอร่อย
0: ครับ
1: ผมก็จะบอกว่าเนี่ยกลายเป็นอีโคโนมี่ใหม่ป่ะคุณเหม่งคือเขามาตามรอยมาชิมอาหารมาชิมของห้ามพลาดมันเหมือนแบบว่ามาที่นี่แล้วต้องกินสักแท่งอ่ะ90
0: ครับอันนี้คนจีนหรือว่าฝรั่งก็ต้องกิน
1: ถ้าราคาผิดขออภัยน
0: ะ
1: แต่ว่าราคาประมาณเนี้ย
0: ไม่รู้ไม่จำไม่ได้
1: จำไม่ได้แต่
0: เพราะว่าเขาซื้อให้กิน
1: เขาซื้อให้ทานเออเราเขาเหมามาให้อ่ะ
0: แต่ยิ่งมันมีอีกเรื่องนึงนะสายมูเนี่ยที่เขาเป็นรอดพระแท่นสมเด็จพระเจ้าตากสินนะ
1: ไม่ใช่เขาน
0: ี่เลยผมด้วย
1: คุณก็ด้วยใช่ไหม
0: ผมเป็นคนไทยผมต้องรอดสิ
1: เขาเรียกว่าอุโบสถน้อยวิหารน้อย
0: วิหารน้อย
1: ปุ๊บ
0: ครับ
1: ไปถึงปุ๊บเข้าไปเลยต่อคิวปุ๊บรอดโอ้โหตรงนั้นพื้นนี่มันแผลบเลย
0: ครับ
1: รอดกันแบบว่าซื้อเขาจะบอกว่าอะไรถ้ารอดแล้วเป็นยังไงทำทุกอย่างแคล้วคลาดปลอดภัยรอดแบบรอดสะดวกรอดอ่ะมีความเชื่อว่าตรงนั้นเป็นพระแท่นบรรทมเน
0: า
1: ะ
0: ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัย
1: เป็นพระแท่นบรรทมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็รอดไปก็สนุกผมก็ถ่ายคอนเทนต์ด้วยรอดไปถ่ายไปโอ้โหสนุกมาก
0: มีอย่างนึงที่ชอบนะพอนั่งเรือไฟฟ้านั่งเรือโดนเจ้าพยาที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนึกเบื่อแล้วอยากกลับบ้านครับโอ้โหทั้งฝั่งเดินออกไปหน้าวัดวัดอรุณนะฮะต่อมอเตอร์ไซค์นิดนึงนะครับมี
1: อิสรภาพ
0: สถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพนะครับก็ถ้าวิ่งย้อนกลับเข้ามาทางฝั่งของเข้าตัวเมืองนะฮะ
1: ครับ
0: เราก็ลอดใต้แม่น้ำกลับอีก
1: ใช่
0: เร็วสุขสบายแอร์ก็เย็นเย็น
1: ใช่หรือจะขึ้นจากตรงท่าเตียนก็ได้นะ
0: ได
1: ้ท่าเตียนก็จะมีอีกสถานีนึงอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์อ่ะ
0: ที่มีเครื่องสยาม
1: มีเครื่องสยาม
0: ครับจะไปฝั่งของมิตรสยามก็ใกล้หรือจะนั่งรถเมล์แล้วก็ต่อไปขึ้นหน้าตรงวัดพระแก้วตรงหน้ามอศิลปากรก็มีตรงนั้นน่ะก็ขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้เรารถไฟฟ้าถึงสุขสบายเดี๋ยวประมาณอีกสักปี72 73เนี่ยจะมีขึ้นตรงหน้านิทรรศรัตนโกสินทร์นะ
1: สายใหม่ที่คุยกันอยู่ตอนน
0: ี้เ
1: น
0: ี่ยกำลังทำอยู่สีส้มเลยเนี่ย
1: สีส้มเนี่ยก็จะความการเชื่อมต่อก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกอ่ะคราวนี้กลับมาประเด็น
0: ครับ
1: คนที่มาก็จะมีจะเห็นว่าความต้องการหรือความเขาเรียกว่าเป้าประสงค์มันไม่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าใช้วัดอรุณร่วมกันในขณะที่ผมตัดภาพไปเห็นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามวัดอรุณมิชลินมีร้านมิชลินเต็มเลย
0: อ๋อมีร้านอาหารที่มองวิววัดพระปรางวัดอรุณนี่แหละเต็มไปหมดเลย
1: ก็จะมีนักท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่า
0: เก็บรายเต็มหมด
1: มิชลินเก็บแต้มมิชลิน
0: ครับ
1: ก็คือเก็บดาวก็คือก็จะมาแสงท่าเตียนก็จะมาอะไรแบบนี้ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับแต่ว่าเป็นร้านดีนะเน
0: ี่
1: ยก็เขาก็จะมาจองกันเป็นข้ามปีข้ามเดือนกันมาและมาใช้บริการตอนพบค่ำเพราะอยากได้อาทิตย์อัสดงและกินดินเนอร์กับคนรู้ใจคุณเหม่งค่าดินเนอร์นี่ไม่ถูกนะ
0: ก็แหมก็วิวซะขนาดนี้นะนี่เวิร์ลวิว
1: world destination วิวซีนซีน
0: อ
1: ริกไอคอนิกซีน
0: ครับ
1: เนี่ยกลายเป็นจุดเช็คอินที่กินคุณจะได้ดื่มด่ำอาหารไทยรสเลิศพร้อมๆกับวิวที่แบบจายแอนเมกกะวิวสวยๆ
0: เมื่อก่อนประเทศไทยวิวระดับนี้เนี่ยต้องขึ้นไปที่ซีโรโคนะที่ตึกเลอบัวโรงแรมเลอบัว
1: ใช่
0: นะฮะแล้วก็มองลงมาที่เวลาเราเขาถ่ายรูปที่สูงขึ้นอีกมองลงมาเป็นร้านอาหารที่อยู่บนรูฟท็อประดับสูงของกรุงเทพมหานคร
1: ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็จะเล่าต่อเรื่องนี้ต่อได้อีกปึ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าคนละกลุ่มกัน
0: ครับ
1: เป็นคนละกลุ่มนะในขณะที่มีบางส่วนก็คลุยซิ่งอยู
0: ่
1: นั่งคลุยอยู
0: ่
1: บางส่วนก็
0: ลอยน้ำอยู
1: ่บางส่วนก็ลอยน้ำลอยน้ำในเวลาเดียวกัน
0: ครับ
1: มีทั้งนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือด่วนเจ้าพยาเหมือนผ
0: ม
1: คุณเมงมีทั้งที่อยู่บนคลุยมีนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่ร้านอาหารมิชลินสตาร
0: ์
1: แต่ละคนเป้าประสงค์ต่างกันหมดแต่อาศัยวิวร่วมกันก
0: ็
1: คือวิววัดอรุณใช่ไหมความยิ่งใหญ่แบบมันเจ๋งขนาดนี
0: ้แต่มันก็คงไม่ได้มาเฉพาะวัดอรุณหรอกนะฮะมันจะมีวัดประยูนวิวสองฝั่งแม่น้ำที่มีแสง
1: ใช่
0: ยามค่ำคืนสวยงามเลย
1: กลับมาอีกส่วนหนึ่ง
0: เขาเติมเรื่องของงานวิจิตรพยาเข้าไปมันเลยเป็นบิ๊ก
1: พิกเจอร
0: ์บิ๊กพิกเจอร
1: ์ใช่
0: ของประเทศไทยอีกด้านหนึ่งเลย
1: แต่เป็นขนาดที่มีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งคุณเบ่ง
0: ฮะ
1: เขาชอบวัฒนธรรมชอบชุมชนเขาทำอะไรเขาทำทัวร์จักรยานคุณเมงเขามากลุ่มนี้เขาจะมาพับดอกบัวที่บักคลองตลาดเสร็จปุ๊บเขาก็จะถ่ายรูปกับดอกบัวเสร็จเรียบร้อยเขาจะขึ้นจักรยานขับข้ามไปที่ไหนข้ามไปฝั่งธนบุรีลงไปที่วัดประยุรวงศ
0: ์
1: วัดที่คุณเหม่งเป็นลูกศิษย์วัดนี่แหละ
0: แล้วก็ลัดล้อ
1: เข้าไปกุฏิจีน
0: ฮะ
1: เข้าไปกินขนมเบื้องขนมฝรั่งกุฏิจีนเข้าไปกินเช็คอินจุดไปวัดสัมปอกง
0: ครับวัดกัลยาณมิตร
1: ไปไหว้หลวงพ่อสัมปอกงไปดูวัดทำการเชื่อมต่อวัฒนธรรมเห็นชุมชนเนี่ยคุณเหม่งกลายเป็นอีกกลุ่มนึงนะ
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายก็ไปวัดอรุณอีก
0: ใช่แล้วพอดึกอีกเนี่ยก็จะมีเดินไนท์วอล์ก
1: เนี่ย
0: นะฮะไล่กันไล่เองกันไปเลยทุกที่ที่พูดถึงขึ้นมาเนี่ยแล้วรวมทั้งฝั่งของวัดอนง
1: ใช่
0: ตรงนั้นอีก
1: เนี่ยเป็นไนท์วอล์ก
0: บุญนาค
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เห็นป่ะกลายเป็นแบบว่าพอเพิร์สต่างกันหมด
0: เออ
1: ไม่คนละคนละหมดเลยนะ
0: แต่กลางวันวอล์กไม่แนะนำนะนี่แต่ฝรั่งชอบ
1: กลางวันร้อนก็ร้อนอยู่ดี
0: ครับ
1: ก็บอกว่าเนี่ยเห็นว่าเป้าประสงค์ของแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันเลยนั้นมันต้องออกแบบเนี่ยก็กลายเป็นทัวร์จักรยานไบค์ทัวร
0: ์
1: วอล์กิ้งทัวร์ไนท์วอล์กล่าสุดพี่เจออันนี
0: ้
1: ชอบมากเลย
0: ครับ
1: หลายๆท่านเคยบางกะเจ้า
0: บางกะเจ้าฮะ
1: ประเทศคนไทยไปทำอะไรตลาดน้ำ
0: ไหว้พระบางน้ำผึ้ง
1: ว่าประตาดน้ำบางน้ำผึ้ง
0: แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อไปเดินตลาดครับ
1: นะเราเดินตลาด
0: ครับแค่นั้นเลย
1: ฝรั่ง
0: ฮะ
1: ชาวต่างประเทศ
0: ฮะ
1: Exotic Zoo เฮ้ยคุณไม่เห็น
0: ทัวร์มา
1: ทัวร์ Exotic
0: อันนี้ได้ยิน
1: มาดูอะไ
0: ร
1: มาดูงู
0: ดูสัตว์เลื้อยคลาน
1: เลื้อยคลานตอนกลางคืนก็คือข้ามไปบางกะเจ้ามัน
0: ไม่ถูกนะหัวละ 1,500
1: เนี่ย
0: นัดกันที่อโศกนั่งรถไฟฟ้าไปแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากไป
1: เห็นป่ะเป้าประสงค์เป็นอีกแบบนึงมาดูอะไรมาดูงู
0: ฮะ
1: เราไม่ดู
0: มีจับด้วยนะ
1: จับ
0: ขอ
1: แบบมีดูงูเขียว
0: หางไหม้ถ่ายรูป
1: มาดูงูเหลือมมาดูแมงมุมดูแมงป่องดูหิ่งห้อยดูความแบบเพราะบางกะเจ้ามันเงียบ
0: Under Bangkok เนี่ย ecosystem ของสัตว์เลื้อยคลานนี้ต้องบอกว่าเยอะนะ
1: ใช่
0: แ
1: ต่มาดู
0: ecosystem จริงๆนะไม่ใช่ ecosystem ที่เขามาคุยร้อยเก๋ๆภาษา
1: ไม่ใช่
0: ecosystem ระบบนิเวศวิทยาของสัตว์จริงๆ
1: เขาก็หนีเขาเรียกว่าเขาก็มีสัตว์ส่วนหนึ่งที่เขาไปอยู่ในที่เงียบสงบกลางวันบางน้ำผึ้งหรือเขาเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะพลุกพล่านเขาก็หลบพอกลางคืนเขาก็ออกมาหากินแล้วตามภาษาของสัตว์เลื้อยคลานกลายเป็นทัวร์ของสัตว์เลยทัวร์ชมสัตว์เลื้อยคลานโอ้โหหัวละ 1,500 คุณเม่ง10คนนี่ 15,000 นะรายได
0: ้ครับ
1: ไม่น่าเชื่
0: อ
1: แค่บอร์ดกรุงเทพตรงนั้น
0: ครับ
1: กลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ของกลุ่มคนที่ชอบเอ็กโซติกเพท
0: แต่เขาทำอย่างถูกกฎหมายนะกรมการท่องเที่ยวไปเช็คดูได้ฮะ
1: เนี่ยเนี่ย
0: ครับ
1: เนี่ยก็กลาย
0: ไกด์มีบัตรไกด์มีบัตรนำเที่ยวเรียบร้อย
1: ถูกต้องแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะตัวก็อยู่ในระยะที่ปลอดภัยมีการป้องกัน
0: คนคิดก็จีเนียสมากคิดยังไงเนี่ย
1: ดีมากแล้วก็เดินแล้วก็ปั่นจักรยานนะกลางคืนก็ไฟเป็นไฟวับวับแวมแว
0: ม
1: เราไม่ได้ชอบ
0: เราก
1: ลัวงู
0: เฉย
1: ๆเรากลัวงูแหละเราไม่ชอบ
0: ใช่ๆ
1: แต่คนชอบมีเนี่ย
0: แล้วซื้อด้วยยอมจ่าย
1: ยอมจ่ายเพราะจะไปเดินคนเดียวก็ไม่สนุกต้องไปเดินกับเพื่อนๆคนที่รักในความเป็นงูเหมือนก
0: ันคอเดียวกัน
1: คอเดียวกันกิ้งก่างูจิ้งเหลน
0: เหมือนไอ้พวกต่อพาโมอะไรเงี้ย
1: ต่อพาโมคืออะไร
0: ก็ไอ้พวกตัวที่เป็นเรือลบแต่เป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆๆ
1: ๆเราไม่ชอบเพราะตาเรามองไม่เห็น
0: ผมก็ไม่ชอบ
1: แต่คนชอบก็มี
0: ก็มีอ่ะแต่ว่าไอ้นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ว่าคนคอเดียวกันมารวมกันชอบทํากิจกรรมเดียวกันอย่างผมเนี่ยคอเดียวกันก็ถามว่ามีมั้ยในช่วงสมัยหนุ่มๆก็เป็นแอดเวนเจอร์ครับโรยตัวล่องกงล่องแก่ง
1: ถึ
0: งขั้นซื้ออุปกรณ์ก็มี
1: ถูก
0: ฮะ
1: แล้วส่องนกมีอีกทัวร์ส่องนก
0: เกือบแล้วซื้อเบิร์ดไกด์เรียบร้อยเล่มละ500อาไกด์ทูเดอะเบิร์ดออฟไทยแลนด์ของคุณหมอบุญสม
1: ต้องอ่ะต้องซื้อยัง
0: มันเป็นหมื่นอ่ะตอนนั้นมันเด็กมัธยม
1: ครับเกือบแล้วพี่โดนไปสองกล้องเลยรู้โดนไบโอสโคปด้วยไอ้นี่ใช่ป่ะไบโอสโคปเรียกอะไรอ่ะ
0: เป็นนักกุล่าอันนี้เป็นนักกุล่ามันก็สองตาไบโอสโคป
1: เทเลสโคปเนี่ยโอ้โหก็เป็นอีกแก๊งนึงแล้วพี่ก็เจอทัวร์นะ
0: ครับ
1: ไปที่แก่งกระจานไปที่เป็นทัวร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวอ่ะไปส่องเขาเรียกว่าทัวร์เบิร์ดทัวร
0: ์
1: ก็จะมีไกด์ที่อธิบายแล้วคอยปรับเป้า
0: ฮะ
1: ส่องหาเป้าให
0: ้
1: หาเป้าที่ไม่ยิงนะเป
0: ้
1: าส่องแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติที่สนใจในเรื่องนก
0: ครับ
1: สนใจในเรื่องธรรมชาติมาเดิน
0: ดูนกที่ถือว่าเป็นบิ๊กอีเวนต์นะเคยดูหนัง
1: ใช่
0: ที่เป็นหนังเขาชื่อว่า Birch Watch ดูหนังทั้งปีเอ้ยดูนกทั้งปี
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่รู้ว่ามีวิธีโน้ตมีวิธีจับกันยังไง
1: แล้วก็
0: นักเป็นยังไงด้วยนะ
1: แล้ว
0: ใครดูนกที่เห็นได้มากที่สุดชนะ
1: ใช่แล้วก็จะบอกว่ามันขนาดนี้แล้วคุณเหม่ง
0: ครับ
1: มันเป็นซีซั่นของการอพยพซึ่งประเทศไทยก็เป็นแหล่งนกอพยพที่ดีที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
0: ฮะ
1: เพราะว่านกส่วนใหญ่ที่อพยพมาก็จะมาจากฮิมาลัย
0: อ่
1: ะก็จะไล่ลงมาจากทิเบต
0: เหยี่ยวบินที่ท่าสอนบินที
1: ่
0: หมู่บ้านไร้แผ่นดินที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีก็อันนึง
1: ใช่
0: เหยี่ยวที่บินที่ชุมพรก็เป็นอีกเหยี่ยวอีกแบบนึง
1: ใช่
0: นะฮะนกพิราบนกอะไรนะนกนางนวลที่มาที่บางปูสะพานแดงที่สมุทรสาครแล้วก็ที่ดอนหอยหลอดที่สมุทรสงครามก็เป็นนกอีกแบบนึงนกอพยพเหมือนกัน
1: อพยพทั้งนั้นแล้วก็ที่มาที่แก่งกระจานนี่ก็เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ก็จะมีนกแบบเขาเรียกว่าพันหิมาลัยอ
0: ่
1: ะ
0: ที่หิมาลัยอะไรอย่างเง
1: ี้ยที่คุณไม่สามารถไปเก็บที่หิมาลัยได้จริงๆเพราะมันแพง
0: ครับ
1: คุณต้องปีนไปเนปาลขึ้นไปหิมาลัยมันเก็บไม่ไหวอ่ะ
0: มาอยู่ที่ไทยได้เลย
1: แต่คุณมาเมืองไทยมาส่องจังหวะที่เขาอพยพลงมาเจอสายพันธุ์เพียบเลยเพราะว่าเขาหลบหนาวคุณเองประเทศมันอบอุ่นพอดี
0: ครับ
1: เย็นกำลังพอเหมาะไล่ดูตั้งแต่ดอยอินทนนท์ลงมาเลยจนมาถึงเนี่ยอินทนนท์ตากไล่มาเมืองกาญไล่ไปแก่งกระจานลงไปดูนกใต้จังหวะมันก็จะมาสวมกันพอดีเลยนกเหนือนกใต้ผสมกันทุกอย่างลุมตุงนังกันอยู่ที่แก่งกระจานกับปานบุรี
0: โ
1: อ้รวมทั้งการอพยพข้ามขั้นเขาเรียกว่าข้ามทวีปของเหยี่ยวของนกที่แบบบินข้ามจังหวัดอ่ะไม่ใช่ข้ามจังหวัดข้ามประเทศอ
0: ่
1: ะบินกันเป็นพันๆเป็นหมื่นกิโลอ่ะ
0: หนีหนาว
1: เพื่อหนีหนาวแล้วก็เป็นเส้นทางอพยพประจำของเขาก็ไปดูกันที่ชุมพรที่คุณเหม่งบอก
0: ครับ
1: เนี่ยทัวร์แบบนี
0: ้
1: เป็นหมื่นนะ
0: โอ
1: ้เป็นหมื่นบาทนะเพราะต้องการผู้เชี่ยวชาญต้องการคนการเข้าแหล่งที่ถูกต้องต้องการใบที่เขาเรียกว่าใบรับรองที่ถูกต้อง
0: ต้องการความสะดวกสบายด้วย
1: ใช่แล้วก็ต้องการการเดินทางและการดูแล
0: เพราะอำนวยความสะดวกที่ดี
1: ต้องตื่นเช้า
0: ครับ
1: ตอนเที่ยงต้องพักกินข้าวเที่ยงไม่หานกไม่เจอนกหลบหมด
0: เ
1: ขาดูได้เช้ากับเย็น
0: ครับ
1: ตอนเที่ยงเขาทำอะไรกินข้าวอร่อย
0: พักผ่อนนอน
1: พักร
0: อนวดด้วยอ่ะ
1: แล้วเนี่ยยังไม่มีโปรแกรมที่ทำให้เขาได้เอนจอยชีวิตเลยเดินเช้าตื่นเช้ากลางวันมาทำอะไรนวดไหมทานอาหารริมทะเลหน่อยไหมเนเจอร์นี
0: ่
1: ชอบอาหารออร์แกนิกไหม
0: ครับ
1: เขาเป็นคนที่อร่อยแต่ออร์แกนิกเพราะเขารักธรรมชาติ
0: เป็นเวกเป็นอะไรนะ
1: แนวเขาเรียกว่าแนวชอบชุมชนถูกป่ะ
0: ค
1: นอย่างนี้ก็จะมีแ
0: ค่
1: เขาเรียกว่าพฤติกรรมเขา
0: เป็นแบบที่ภาษาเฉพาะเขาเรียกอะไรนะวีแกน
1: เหรอวีแกนไหมหรือเขาอาจจะอยากได้ของการเข้าชุมชนการไปเที่ยวในชุมชนพิเศษการไปฟังเรื่องราวของเมืองเพชรเนี่ยเรายังไม่ดีไซน์ของแบบนี
0: ้
1: เพื่อสำหรับคนกลุ่มนี้นะแต่เราจะดีไซน์ของรวมๆไว้ก็คือนอนเต็นท์แคมปิ้ง
0: เรามีพร้อมอันนี
1: ้เขาซึ่งไม่เหมือนกันนะ
0: ส่องสัตว์ดูสัตว์ชมสัตว์มีครบ
1: เขาไม่ได้อยากได้อีกแบบนั้นเขาอยากได้อีกแบบนึงเนี่ยเราต้องศึกษาทุกอย่างก็จะเกิดทัวร์เขาเรียกว่า Birch Watching Tour
0: ครับ
1: ก็ต้องมีไกด์พิเศษก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเกิดขึ้น
0: อ
1: ย่างเงี้ยมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยคุณเหม่ง
0: ครับพูดถึงในเรื่องของส่องสัตว์เดี๋ยวนี้ก็มีหลายที่เขาใหญ่นี่มีมานานแล้วตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วที่ห้วยขาแข้งเมื่อกี้พี่กล้าพูดถึงพูดเธอหน่อยเพิ่งเจอกับผอ.ทรท.อุทัยธานีเขาบอกว่าตอนนี้ไปนั่งเรือส่องสัตว์สัตว์จริงๆนะห้วยที
1: ่ฝั่ง
0: ของห้วยขาแข้งอ่ะฮะมายืนกินน้ำกัน
1: นั่น
0: ริมอ่างเก็บน้ำอะไรระบำขอระบำอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็น่าดูเห็นปะก
0: ็
1: กลายเป็นอีกแบบนึงเป็นประสบการณ์พี่ก็มีประสบการณ์ไปสองกระทิงเข้าไปโอ้ยตื่นเต้นโอ้ยเมง
0: กระทิงที่เขาแผงม้า
1: ใช่แบบตื่นเต้นแบบไปไม่เจอเลย
0: ครับ
1: ตื่นทำไม
0: เขาบอกว่าทาโทนัดได้ที่เนี่ย
1: ดู
0: ยังไงก็เห็น
1: เขายังไงก็เห็นพี่ไม่เห็นแบบแต่ก็ตื่นเต้นโอ้ยโอ้ตื่นแต่เช้าตื่นเต้นหรือไปส่องสัตว์กลางคืนนะโอ้ยเดี๋ยวจะต้องเจอแบบช้างเจออะไรไม่เจอเลย
0: ไม่เจอเลย
1: เจอแต่กวางโอ้ยแต่ตื่นเต้น
0: ฮะ
1: มีความสุข
0: ครับ
1: มันก็ได้อะดรีนาลีนหลั่ง
0: อ่
1: ะมันก็มีความก็มันเป็นความพิเศษ
0: ครับ
1: เนี่ยจะเลยบอกว่ากี่บาทล่ะ500 800ทุกอย่างต้องใช้เป็น spending นะเป็นการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งนั้น
0: ครับ
1: อยู่บ้านอยู่ห้องเฉยๆนั่งกินน้ำจับเลี้ยงนี่ก็30
0: ครับ
1: 30
0: ได้เปล่า
1: 30บาท30บาทน้ำจับเลี้ยงไง30บาทนะเนี่ยก็กินได้30บาทไม่ได้อะไรดูนั่งดูเปิดทีวีแต่พอออกไปส่องสัตว์800สี่คน8 4 32 3,200 นะทำไปเล่นไปเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวครับอ่ะ มีตัวอย่างนี้แล้วนะมีตัวอย่างนึงให้ดูด้วยนะเมื่อก่อนเราเขาเรียกผู้ผ่านทาง
0: ฮะ
1: นักทัศนาจรเนี่ยเดินทางมา

0: ถึงสุวรรณภู
1: ม
0: ิผ่านทางเฉยๆก็คือ
2: จะไปต่อ
0: จะไปต่อ
2: จะไป
0: มาต่อเครื่องแต่รอเครื่องนาน
2: จะไปกัมพูชา
0: จะไปไหนก็แล้วแต
2: ่โอเค
0: มาต่อเครื่อง
2: ครับ
0: คุณอาจจะมีเวลารอต่อเครื่อง15ชั่วโมง
2: เอ้ยอย่างนี้ผมมีประสบการณ์เคยมารอต่อนะฮะก็แวะเข้าไปเที่ยวหน่อยก่อน
0: แต่ไม่มีใครจัดการให้มีการท่องเที่ยวอ่ะ
2: อ๋อ
0: แล้วประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าคุณไปฮ่องกงนะคุณแม่
2: ครับ
0: ปึ๊บต่อรอต่อเครื่องเกินเท่านี้ผมจำชั่วโมงไม่ได้สมมติเกิน5ชั่วโมงคุณ
2: มีจัดทิปให้
0: จัดทิปให้เลยซื้อ
2: รถบัส
0: นั่งรถไปแล้วเดี๋ยวรับกลับเข้ามาเลย
2: ครับ
0: ไปกินข้าว
2: เขาจัดการเสร็จ
0: เขาจัดการเราดูแลทันแน่นอนกระเป๋าไปรอที่เครื่องเรียบร้อยเอาตัวเราออกไปเที่ยวอย่างเดียวไปทำอะไรไหว้พระสายมูชอบพระ
2: ไป
0: ด
2: ู
0: วิวไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไหม
2: ครับ
0: ไปดูพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แบบของโบราณไห
2: ม
0: ไปกินไห
2: ม
0: ได้หมดเลยไม่ต้องนั่งรอที่สนามบิน
2: เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ต้องออกจากสุวรรณภูมิก็ได้ไปนั่งดูโขนมีลำตรงลำตัดโขนเขินลำอยู่ข้างในมีของกินให้คิม
0: แต่ไม่พอหรอก
2: ไม่พอสิบกว่าชั่วโมง
0: สิบสองชั่วโมง15ชั่วโมงบางคนเกือบวันนึงอ่ะ
2: ครับ
0: อยากได้อะไรอยากได้ไปทัวร์ตลาดน้ำมาไห
2: ม
0: ก็
2: ม
0: ีไปตลาดน้ำไปตลาดโบราณไหมรอบๆสุวรรณภูมิมีนะไปเมืองโบราณเอาไหม
2: เมืองโบราณไปบางปู
0: ไปปากน้ำไหมไปกินอาหารทะเลไหม
2: ครับ
0: ไป
2: ดูวานไหมที่บางแดนฟ้าผ่า
0: ไปพัทยาไหม
2: มีขนาดนี้เลย
0: ถูกก
2: ็
0: ไปพัทยามันก็ชั่วโมงครึ่งถึงพัทยาเพราะเขาพักเครื่อง15ชั่วโมงอ่ะ
2: เฮ้ยผมเคยโดนอย่างเงี้ย10กว่าชั่วโมงเหมือนกัน
0: ไปนวดไหม
2: แต่ที่จีนนะนั่งรอที่สนามบินชิงเต่าเบื่อแล้วไปแล้วไปดูพระราชวังต้องห้ามไปกินอาหารมื้อนึงมื้อใหญ่ๆนะแล้วค่อยกลับเข้ามา
0: ใช
2: ่บินต่อ
0: เห็นป่ะฮะมันดีขนาดมันเกิดอะไรจากนักทัศนาจรผู้สัญจรผ่านทางเฉยๆกลายเป็นนักท่องเที่ยวจะ
2: รอเปลี่ยนเครื่อง
0: คุณเม่งปีนี้มีเป็นล้านล้านคนเลยครับ
2: ครับ
0: ทำไมเราไม่ทำอ่ะเนี่ยหรือ
2: ทำแล้วมั้งมา
0: ทำแล้ว
2: มันตอนนี้สมมันไม่ตกอยู่ไอ้ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆอ่ะ
0: แต่เรายังทำไม่เต็มที่ไง
2: จากร้านเล็กๆผมเห็นขยายโอ้โหใหญ่โตเบ้อเริ่ม
0: ทำได้มากกว่านี
2: ้
0: ทำได้มากกว่านี
2: ้รอขึ้นเครื่องรอเปลี่ยนเครื่องเนี่ย
0: มีอันนึงมาประชุม
2: ตัว
0: เองเขามาประชุม
2: เ
0: นี่ยแหละกำลังจะเกิดขึ้นอ่ะ World Bank เนี่ย
2: ม
0: าประชุมเสร็จปุ๊บแต่ว่าหลังจากประชุมเสร็จอ่ะเรายังไม่มีแพ็กเกจขายเขาเลยเราพร้อมจะมีแพ็กเกจแบบนี้ไห
2: ม
0: แพ็กเกจที่ดูงานเพื่อต่อเนื่องจากการประชุม
2: ครับ
0: หรือ
2: ประชุมเสร็จจะไปเที่ยวไหนต่อดี
0: เอนเตอร์เทนเมนต
2: ์มาแล้วเนี่ย
0: ใช่
2: เอ
0: นเตอร์เทนเมนต์ต่อเลยไหมหรือส่งเข้าไปทำอะไรที่เขาเป็นเพอร์เพสต่อเนื่องจากการประชุมอ่ะ
2: เ
0: ต็มเลย
2: ครับ
0: เราควรทำเรื่องพวกนี้เชื่อมต่อออกไปครับเกิดเข้ามาประชุมที่ไหน Impact บ้างไปประชุมไบเทคบ้างมาประชุมศูนย์ประชุมเซ็นทรัลมาประชุมศูนย์ประชุมแสงชาติสิริกิติ์
2: ประชุมวันแรกเสร็จมีประเด็นต่อไปนั่งทานอาหารต่อ
0: แล้วเอาไหม
2: ใกล้ๆ
0: ถูกต้องเราเชื่อมต่อแล้ว
2: ก็อาจจะพรีเมียมนิดนึงเพราะนักธุรกิจคุยกันไง
0: ใช่หรือ get together หรือไปดูสีสันความบันเทิง
2: ล่องเรือก็ได้นะ
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็คุยงานกันไปด้วย
0: เนี่ยหรือไปจัดประชุมในเรือไหม
2: เป็นมินิมีตติ้ง
0: มินิมีตติ
2: ้
0: ง
2: เจอกันเป็น
0: วันพรุ่งนี
2: ้
0: วันนี้เราไปมินิมีตติ้งที
2: ่
0: เรือที่เป็นห้องประชุมแต
2: ่เก็บตกเคลียร์ประเด็นตกค้างวันนี้ให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้คุยต่อประเด็นต่อไป
0: เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเพอร์เพสที่ต่างกันคุณเม่งมันต้องถูกออกแบบต่างกัน
2: พวกนี้มันน่าจะมีอยู่แล้วนะ
0: มีแต่ยังไม่เคยถูกเอามาเชื่อมต
2: ่
0: อคุณเม่งอยากประชุมคุณเม่งทำยังไงอยากประชุมบนเรือหาไม่เจอนะแต่ถ้าคุณเม่งถูกดีไซน์มาคุณประชุมเสร็จ
2: เรามีพวกนี้ก็มี DMC ไหม
0: ห้องประชุมล็อตย่อยเพื่อไปประชุมต่อในเรือ
2: ครับ
0: หรือห้องที่มันเงียบ
2: มีบริษัทนำเที่ยวที่ลักษณะบริการนักธุรกิจ
0: ก็ควรจะต้องมีแต่ก็ยังไม่เราก็ยังไม่เจอเหตุการณ์มันยังไม่แพร่หลาย
2: มีแต่มันสเกลจะใหญ่แต่ว่าสเกลเล็กยังไม่ค่อยเห็น
0: ไม่เห็นเราทำยังไงเราก็ต้องเชื่อมต่อมันผ่านอะไรผ่านช่องทางค
2: ุ
0: ณผ่านการบริการผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่จองง่าย
2: ๆ
0: อย่างเดี๋ยวนี้เราจองคุณหนึ่งจองห้องประชุมจองง่ายแต่มันเป็นคนไทยไงเขาคงเขาโอ้ตายแล้วจองยังไงอ่ะเนี่ย
2: พี่มาเมืองไทยด้วยปกติอยู่แต่ประเทศตัวเองไม่ค่อยรู้ทำก็ทำแต่งานธุรกิจ
0: เดินทางยังไง
2: ไปไหนก็มีคนจัดการให้
0: ถูกต้องเนี่ยถ้ามีคนที่จัดการแบบนี้โอเคผมเนี่ย
2: เขามีเลขามั้ง
0: เขามีเลขาแต่
2: เขาใช้ระดับนึงอ
0: ่ะแต่ไม่ได้มาด้วยมาประชุมต่างประเทศไกลขนาดนี้ก็มีเลขาแต่ก็งงๆอยู
2: ่
0: แต่ว่าถ้ามีตัวช่วยหรือมีการออกแบบที่ถูกต้
2: อง
0: เนี่ยพี่พยายามให้เห็นว่ามีโอกาสเต็มเลยเมื่อเวลาเราให้ definition หรือเราให้คำจำกัดความใหม่ของพวกเขาว่าเขาไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวเขาเป็นผู้ประชุม
2: เมื่อกี้รอเปลี่ยนเครื่อง รอขึ้นเครื่อง
0: คนคือรอขึ้นเครื่องคนรอคนมาประชุม
2: แล้วคนมาประชุม
0: คนมาเอนเตอร์เทนเมนต
2: ์
0: คนมาแต่ละคนมันเป้าประสงค์มันไม่เหมือนกันจุดเชื่อมต่อไปธุรกิจอื่นๆมันเปลี่ยนมันต่างกัน
2: ยังไม่นับพวกผู้ติดตามนะ
0: ทุก
2: ภรรยามาช้อปปิ้งก็อยู่แถวๆตามห้างต่างๆในเมือง
0: สามีมาประชุมภรรยามากับลูกทำอะไรช้อปปิ้งนวด
2: เผลอๆเนี่ยลูกไปดำน้ำอยู่นู่น
0: ก่อเต่า
2: ก่อเต่า
0: ใช่
2: ตุ๊กโตแล้วนี
0: ่ถูกต้องเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเป้าประสงค์มันไม่เหมือนกันเลย
2: ครับ
0: พอเราแยกจำแนกเขาออกมาเป็นแต่ละส่วนปุ๊บเราจะเห็นโอกาสผมเน้นเรื่องนี้เลยนะโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นที่มันจะมาแก้จุดที่เขาแบบมีปัญหาอยู่การดูแลอย่างครบวงจรสามีมาประชุมภรรยาไปเวลเนสไหม
2: ครับ
0: ออนเซ็นซะหน่อยนวดอีกสักหน่
2: อ
0: ยช้อปปิ้งอีกสักนิด
2: ครับ
0: กินข้าวตอนกลางคืนร่วมกันที่ร้านอาหารสุดหรูและอร่อย
2: อ
0: ีกวันนึงไปไหว้พระด้วยกัน
2: ประชุมเสร็จ3วัน4วันไม่รู้กี่วันก็ไม่รู้ว่าแล้วก็มีคุยธุรกิจต่ออ่ะนัดพวกกวนต่างๆพันธมิตรที่จะตกลงกัน
0: ไปตีกอล์ฟไหม
2: ไปตีกอล์ฟไงที่บนสมุย
0: ถูกต้อง
2: เออไปดูยอดวิวยอดเขาสวยๆบนเกาะสมุยสนามกอล
0: ์
2: ฟสวยมากล้ำเลิศ
0: ใช่ไปตีกอล์ฟไหมหรือไปเทนนิส
2: เออ
0: หรือโอ้ไม่
2: โหเทนนิสเลย
1: ต้องใช้แรงนะ
0: นิยมนะ
2: นะครับ
0: ไปวิ่งไหม
2: เออ
0: จ็อกกิ้ง
2: โอ้โห
0: รันคลับไหม
2: เหมาะกับนักธุรกิจใช่ไหม
0: เหมาะ
2: ครับ
0: นักธุรกิจเฮลตี้เยอะเน
2: ี่
0: ยแบบว่าจะไปบอกว่าเต็มเลย
2: ฮะ
0: ถ้าเราเชื่อมต่อ
2: วิ่งไปคุยไป
0: บริการเหล่านี
2: ้เออก็ได้แหละได้ได้แหละได้แหละ
0: นี่นี่รันขับไปเขาวิ่งไปคุยไป
2: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่รันขับเลยนะรันขับแท้ๆตอนนี้วิ่งไปคุยไปครับพอวิ่งช้า
2: อ๋อ
0: ไม่วิ่งเร็ว
2: เพจทูอะไรนั่นต่ะ
0: เพจแบบ
2: ที่เขาร้องเพลงกันอ่ะ
0: เพจ10เพจ10
2: คุณพี่ทั้งหลาย
0: เพจเพจ7เพจ9เพจ10อ่ะเหมือนเดินเลยอ่ะ
2: ฮะ
0: เนี่ยก็จะบอกว่าเกิดอีโคซิสเต็มใหม่ก็จะเกิดรายได้ใหม่ครับ
2: อ
0: ันนี้ฝากไว้ให้แบบเป็นไอเดียให้เรามองเห็นว่าอ๋อวิซิเตอร์อีโคโนมีอ่ะมันแตกเป็นไอเดียแบบนี้ได
2: ้อ
0: ๋อครับแบบนี้เลย
2: ก็เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
0: ครับ
2: นะครับที่จะมารองรับของกลุ่มของคนเดินทางวิซิเตอร์
0: ใช่
2: นะทั้งในกลุ่มของที่เมื่อกี้พูดไปนะคนรอเปลี่ยนเครื่องนะครับก็เก็บให้หมดอ่ะเราเก็บทุกรายละเอียดให้มันครบ
0: ใช่
2: นะฮะเก็บพวกไอ้พวกที่มาประชุมด้วยแต่พวกคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนกลุ่มใหญ่มีอำนาจจับจ่ายใช้สอยสูงมากเลย
0: ตังมี
2: เออตังมี
0: แล้วก็โหตังบูดอ่ะไม่ได้ใช้นั่งประชุมอยู่ตังบูดตังเต้นตุ๊บๆๆๆอยากใช้อยากใช้เงิน
2: เออ
0: แหมเราเนี่ยต้องรีบไปเอาตังแบบนี้จากเขา
2: ครับ
0: นะ
2: ก็น่าสนใจนะว่าปีหน้าในเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวของสายปรับเป้าสูงขึ้นไปไง
0: เราต้องดู
2: เก็บทุกรายละเอียดขนาดนี
0: ้ทั้งจำนวนและรายได
2: ้
0: ควบคู่กันรายได้ต้องขึ้นจำนวนไม่ได้เน้นจำนวนละเน้นเรื่องรายได้รายได้ต้องขึ้น
2: เพรา
0: ะคือเอนจินสำคัญคือรายได้นะ
2: ครับ
0: เราไม่ได้อยากได้นักท่องเที่ยวเพิ่ม
2: ไม่อยากได้คนเยอะ
0: คน
2: แต่อยากได้เงินเยอะ
0: เงินเยอะ
2: แต่ได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะก็ดีแต่อยากได้คุณภาพด้วย
0: ถูกต้อง
2: เป็นคนดีก็ดี
0: เป็นคนดีเลยล่ะเอาคนดีมา
2: ครับ
0: คนไม่ดีไม่ต้องเอามา
2: แต่สำหรับวันนี้เวลาหมดนะเสียดายกำลังคุยกันเพลินเลยครับ
0: ครา
2: วนี้เราสองคนนะครับผมกับพิการินทร์ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Quality Towel ดำเนิน

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยพิธีแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 8:20 นเจ้าหน้าที่เร่งหาวิธีนำปลอกครอบท่อน้ำมันที่รั่วซึมออกเพื่อหาจุดต้นต่อน้ำมันรั่วพระราม3เช้าวันนี้มีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อเข้าร่วมหารือนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่ออัปเดตว่ายังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อหรือสลิปออกได้ตามแผนเนื่องจากปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กมีความแข็งแรงด้วยแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรและจะค่อยๆนำปลอกครอบท่อออกมาเพื่อหาต้นต่อของจุดรั่วของท่อน้ำมันต่อไปส่วนกลิ่นเหม็นน้ำมันโดยรอบพื้นที่วันนี้พบว่าลดน้อยลงกว่าเมื่อวานเนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันเพื่อช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ซึ่งนายชัชชาติได้เล่าย้อนว่าจากตั้งแต่เมื่อวันพุธมีการล้างรับท่อระบายน้ำจากจุดแรกที่พบน้ำมันรั่วซึมกับจุดบ่อที่อยู่บริเวณใต้ทางยกระดับตรงต่อหม้ออย่างพบว่ามีคราบน้ำมันซึมเข้ามากทม.จึงตัดสินใจเปิดดูด้านในท่อระบายน้ำจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินพื้นที่เพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับมท.2สั่งอายัดศพเนนวัย7ขวบจมน้ำปริศนาวัดไม่แจ้งให้ตรวจสอบไม่ชันสูตรขณะที่พระลูกวัดเปิดรับบริจาคผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากพระรูปหนึ่งในจังหวัดลำปางขอให้ตรวจสอบความผิดปกติของการมรณภาพของเนนวัย7ขวบซึ่งอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหลังจากเห็นเพจของวัดและพระในวัดโพสต์ว่ามีเนนมรณภาพโดยพระลูกวัดระบุว่ามาจากการจมน้ำและยังไม่ได้มีการแจ้งตำรวจไม่มีการชันสูตรแต่แจ้งผู้นำท้องถิ่นแล้วส่วนที่ไม่มีการชันสูตรเพราะการชันสูตรพ่อแม่ของเนนจะต้องมาที่วัดโดยจะกำหนดชาปนกิจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ท่านี้พระที่ร้องเรียนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงไม่มีการชันสูตรศพและทำไมจึงไม่แจ้งพ่อแม่เด็กขณะที่พระลูกวัดยังให้ญาติโยมที่ต้องการทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งเป็นชื่อของตนเองแทนที่จะเป็นชื่อวัดจึงอยากให้ตรวจสอบล่าสุดเช้านี้พบว่ามีการงดรับบริจาคแล้วสำหรับเนนวัย7ขวบเพิ่งบวชและมาอยู่ที่วัดได้เพียงเดือนเศษมรณภาพไปเมื่อวานนี้เวลา 14:37 นาทีด้านตำรวจสภ.เกาะคากล่าวว่าเบื้องต้นไม่ได้รับแจ้งเหตุ ล่าสุดเพจบิ๊กเรียนระบุว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจากนั้นต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายอำเภอเกาะคาให้เข้าตรวจสอบที่วัดหาข้อเท็จจริง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับไมคอนกาโดโซร่วมเฟรมภาพหมู่บาเยิร์นมิวนิกในทีมชุดใหญ่ซีซั่น 2026-2027สโมสรเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกยอดทีมลูกหนังแห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีเผยโฉมภาพหมู่ของนักเตะและสตาฟทีมชุดใหญ่สำหรับสู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 โดยความน่าสนใจก็คือไมคอนคาโดโซนักเตะขวัญใจแฟนบอลไทยดาวรุ่งวัย17ปีชาวบราซิลได้ปรากฏตัวร่วมเฟรมกับเหล่านักเตะซูเปอร์สตาร์ชุดใหญ่ของเสือใต้ด้วยสำหรับไมคอนคาโดโซปีนี้ได้รับการผลักดันให้ติดทีมชุดใหญ่ภายใต้การดูแลของแวงซองกองปานีอย่างเต็มตัวแต่ว่าด้วยปัญหาบาดเจ็บที่หัวไหล่ทำให้เขายังไม่ได้ลงเล่นในซีซั่นนี้ต้องพักรักษาตัวให้หายดีก่อนถึงจะกลับมาลงสนามได้ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: ESPN สื่อกีฬาชื่อดังระดับโลกรายงานว่าสโมสรเรอัลมาดริดสนใจแย่งตัวเจเจกาเบรียลกองหน้าดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังมีข่าวว่าเจ้าตัวต้องการแย่งทางกับสโมสรโดยเจ้าหนูวัย15ปีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงแห่งวงการฟุตบอลจากผลงานในพรีเมียร์ลีก2และปัจจุบันก็ติดทีมชาติอังกฤษชุด U17 ด้วยโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าตัวแทนของกาเบรียลแจ้งกับสโมสรแมนยูไนเต็ดต้องการยกเลิกการลงทะเบียนโดยมีผลทันทีเพื่อให้กลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต
2: ์ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Liveดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มายัง
1: มาแล้วครับ
0: ถ้าไม่หยุดเพลงถ้าเพลงไม่เพลงไม่หยุดนะฮะหรือว่ายังไม่จบเนี่ยโอ้พี่เนี่ยหัวเหอไปหมดแล้วนะหัวฟูแล้วนะ
1: เอาอีกแล
0: ้วเอาอีกแล้ว
1: โอ้นี่โย
0: งเพลงมันเหลือเกิน
1: คอเคล็ดแล้วเนี่ย
0: เอ้ยคอเคล็ดเลยการต้อนรับก็สู่เนเธอร์ไนด์ไลท์นะครับก่อติดเอเชียนเกม2026ครับอยู่กับน้องนนท์รัศมีและผมเจคทรงศักดิ์วันวิจิตรนะ
1: ยังไง
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: น้องนนท์สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับตอนนี้กีฬาเข้มข้นไหมนนท์ช่วงนี้เป็นยังไง
1: เข้มข้นเลยแข่งกันสนุกสนานเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่น่าจะได้ฟังเพลงนี้แบบเต็ม
0: ๆครับพิธีเปิด
1: ใน
0: เ
1: วอร์ชันของพิธีเปิดพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เอเชียนเกมส์นะครับแต่เชื่อว่าแฟนๆของ FM 99นี่คงจะรู้สึกว่ามันแข่งไปแล้ว
0: 4:00 นเย็นวันพรุ่งนี้บ้านเขาก็ประมาณ18 นาฬิกานะนะครับเวลา18:00 นนะครับบ้านเราก็18:00 นติดตามกันได้ทาง AIS Play นะครับ
1: ใช่แล้ว
0: นะอ่ะก็เมื่อวานนี้กีฬาก็หลากหลายตอนนี้ก็มีตีเนาะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลด้วย
1: ครับ
0: ครับตอนนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลเนาะยิงสดทาง AIS Play แล้วก็ทาง PPTV นะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็สบายสบายนอนเป็นยังไงเกมรุ่นยางสาวไทยของเรานะครับเซิร์ฟเอาเซิร์ฟเอาสิปสิปประพอนอุ้ยเซิร์ฟเอสเนี่ยลู่คือหมายการท้ายนะ
1: ใช่แล้ว
0: ซิกเนเจอร์เลยเซิร์ฟเอสอะเป็นยังไง
1: ตอนนี้ฟอร์มแรงมากนะ
0: ครับ
1: น้องออมสินนะ
0: อ
1: ือๆโอ้โหเมื่อวานนี้ก็จัดคีกิสถานไป3เซตรวดสบายๆนะฮะแล้วก็ชนะ2แมตช์ติดต่อกัน
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวจะเหลืออีกแมตช์นึงเจอกับไชนีสไทเปวันนี
0: ้
1: ก็เดี๋ยวรอเชียร์กันต่อนะแข่งทุกวันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะแข่ง17:00 นนะวันนี
0: ้ครับ
1: ก็รอเชียร์กันได้ส่วนเที่ยง55นี่จะมีฮอกกี้หญิงแล้วก็16:45ที่บ้านเราจะมีถ่ายทอดสดนี่ก็จะเป็นวอลเลย์หญิงเวียดนามกับเกาหลีใต
0: ้โอ้ยนี่มาแน่นอนคู่นี้ก็ตัดสินการเข้ารอบเหมือนกันนะ
1: ใช่แล้ว
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็วันนี้รอเชียร์นักวอลเลย์บอลสาวไทยเราแล้วก็นักฮอกกี้หญิง
0: ครับผม
1: นะฮะมีถ่ายทอดสดนะครับฮอกกี้นี่ก็ทาง T Sport ก็มีทาง Free TV วอลเลย์หญิง AIS Play อย่างเดียวนะFree TV ไม่มีนะ
0: มันอ๋อวันนี้อ๋อวอลเลย์เหรออ
1: ืม
0: ช่วงสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ครับ
1: ก็จริงๆแล้วก็ลองเปิดวนๆดูได้นะ MBT T Sport 7ช่อง9 Mcord HD ของเราวัน31 Mono Max Sport TV ไทยรัฐ TV PPTV สลับหมุนเวียนกันถ่ายนะฮะ
0: ครับติดตามก็ได้นะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ครับผม
1: ส่วนคู่ที่แข่งอยู่ตอนนี้จีนก็สบายๆนำคาซักอยู่นะฮะในการแข่งขันเซตแรกนะนำอยู่6คะแนนนะครับ17-11อันนี้อยู่ในกลุ่ม B ก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับจีนนะครับวันนี้นะ
0: ใช่ครับเพราะว่าก็4ทีมเนี่ยเข้าแน่นอนพี่ว่านะ3ทีมเข้าแน่นอนก็มีทางไทยนะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพแล้วก็จีนฮะ
1: ใช่แล้ว
0: อีกทีมจะเข้าเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นใครเวียดนามไหม
1: อ
0: ิหร่านไหม
1: ครับ
0: หรือว่าอินโดนีเซีย
1: ใช่แล้ว
0: หรือว่าจะเป็นเกาหลีใต้
1: อ
0: ันนี้ลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: ครับคือเขายังไม่ได้แบ่งเพราะวันอาทิตย์นี่จะแข่งเลยนะวันอาทิตย์ก็จะแข่งต่อเนื่องนะวันอาทิตย์ก็จะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโดยวันพรุ่งนี้ก็จะเลี่ยงให้กับพิธีเปิดแล้วช่วงเช้าจะมีแข่งนิดนึงจะมีแข่งพวกแฮนด์บอลอะโดยแฮนด์บอลแข่งวอลเลย์แข่งบาสเกตบอลกันนิดนึงอะเนาะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งสถานการณ์ในเวลานี้เราก็ไม่น่าพลาดน่าจะเก็บได้3แมตช์ติดต่อกันแล้วก็ไม่เสียเซตนะเนาะในการแข่งขันของกลุ่ม4ครับเมื่อวานนี้ก็สบายๆนะนนนะ
1: ครับ
0: ชนะคีกิสถานไปอย่างขาดลอยเลยครับ3-0เซต25-13 25-7และ28-7โอ้ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเองนะชนะไปแล้วนะครับ
1: ใช่ครับพรุ่งนี้เนี่ยช่วงเช้าประมาณ8:30จะเป็นเทคบอลหญิงคู
0: ่ครับ
1: แล้วก็คู่ผสม
0: รอบรองไหม
1: รอบรอง
0: รอบชิงจะมีวันอาทิตย์นอน
1: แล้วก็พิธีเปิดนี่ตั้งแต่15:45นะ
0: ครับ
1: ถ่าย3ช่อง4ช่องเลยนะ NBT PPTV T-Sport แล้วก็ AS Play
0: ใช่
1: พรุ่งนี้รอดูกันได้พิธ
0: ีพิธีเปิดจะอลังการงานสร้างแค่ไหนเนาะโดยที่ของเราก็จะเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าดาวนึกแจ้งนะครับบิดเดิลบล็อกเกอร์นี
1: ่
0: ตำแหน่งบอร์เรลนะครับลงแข่งขันเป็นครั้งที่4นะในศึกเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ใช่ไหมนะครับก็จะถือธงแต่โรที่เขาต้องที่เขาต้องอะไรล่ะเขาเรียกว่ามีผู้ชายผู้หญิงว่าเหมือนความเท่าเทียมเนี่ย
1: ก็เป็น
0: gender equity อะไรเงี้ย
1: อุ้ย
0: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
1: โอ้โห
0: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
1: international เล
0: ย international อีกแล้ว
1: โอ้โห
0: ครับถูกปะวะลุ
1: ก็นอกเหนือจากแนนทัดดานึกแจ้งที่เป็นตัวแทนฝ่ายหญิงที่จะถือ
0: คุณเฉลิมฉาน
1: ชาติไทยฝ่ายชายก็เป็นพี่ต่อเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจ็อกกี
0: ้
1: นั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวชุดพิธีการเราก็จะได้เห็นนักกีฬาของเรานี่สวมใส่ชุดพิธีการสุดสง่างาม The Art of Unity ที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณนวรีด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณนวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนั่นเอง
0: ก็เห็นว่าของในขาตลาดนะของแบบคือลายไอเทมเหมือนกันนะสวยอ่ะโดยชอบหมวกเนาะเสื้อโหสวยมากขององค์หญิงนะนะครับพวกนี้ก็ดูกันนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ใช่แล้วนะ
1: ประมาณนี้นะส่วนอื่นๆก็เดี๋ยวรอดูเจ้าภาพว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหม
0: ถูกต้องวันนี้ก็กีฬาหลากหลายอย่างที่โดนเรียนไปเนาะนะครับนอกจากวอลเลย์คาซัคสถานเจอจีนนะครับมีกาตาร์ตอนนี้ก็จะฮ่องกงนะ
1: ครับ
0: ครับก็ตีในเวลาเดียวกันในเวลา11นาฬิกานะครับกาตาร์เจอกับฮ่องกงนะครับซึ่งสถานการณ์ของกลุ่มนี้นะนะครับกลุ่มดีเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ทีมด้วยกัน
1: ครับ
0: ก็เกาหลีใต้กับเวียดนามเนี่ยเข้าไปแล้วนะเหมือนเป็นการจัดระดับนน
1: ครับ
0: ครับใช่มั้ยกาตาร์ฮ่องกงเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าคู่14นาฬิกาเนี่ยเวียดนามเจอเกาหลีใต้เนี่ยห้ามพลาดนะสุดแน่น
1: อ
0: นลุ้นกันว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์กลุ่ม
1: ครับ
0: นี่มาแน่นอนนะ
1: ครับ
0: ตีตอน14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2ตามเวลาบ้านเราครับ
1: ใช่แล้ว
0: เกาหลีใต้ช่วงหลังเขาก็มาเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับก็วันนี้ก็ดูกันไปได้เรื่อยๆเพลินๆนะฮะ
0: ใช่ก
1: ็อินอะไรมาก
0: ฮอกกี้ไทยเจอสิงคโปร์เวลา13นาฬิกานะครับแล้วก็มีเวียดนามเจอเกาหลีใต้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับผมใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: มีเชนิสไตเปเจอไทยเนี่ยเขาบอลเลย์บอลเนาะครับ
1: ก็ดูแบบสบายๆไปก่อนช่วงแรกๆนี้ทีมลูกยางสาไทยก็เจอทีมที่ไม่แกร่งมากเดี๋ยวรอรอบรองรอบชิงถ้ามาตามนัดก็ไม่น่าจะพ้นจีนไม่น่าจะพ้นญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ถึงตรงนั้นนี่น่าจะต้องเชียร์แบบเรียกว่าห้ามกระพริบตาลุ้นทุกแต้มว่าเราจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองครั้งแรกได้หรือไม
0: ่ครับผม
1: ก็แข่งตั้งแต่ก่อนพิธีเปิดเลยนะครับเราก็หวังว่าน่าจะสร้างความสุขให้กับแฟนๆได้นะฮะส่วนผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับอย่างเทคบอลก็มีลงแข่งขันกันด้วยนะครับไปดูผลกันหน่อย
0: ได้เลยได้เลย
1: วันนี้เนี่ยเป็นประเภทชายคู
0: ่ครับ
1: มีทีมไทยของเรานะครับลงสนามด้วยก็คือสรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงนะฮะก็เล่นรอบแรกเนี่ยเจอกับคู่ของอินโดก็ไม่มีปัญหาเราชนะไป2เซตรวดนะครับจากนั้นก็เป็นรอบก่อนรองสรศักดิ์กับจิรติก็ดวลกับคู่ของเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันเราก็ชนะไปแบบสบายๆ2เซตรวด
0: ครับ
1: เข้าสู่รอบรองได้สำเร็จนะฮะก็จริงๆถ้าพูดถึงทีมเทคบอลไทยก่อนหน้านี้เพิ่งมีการโพสต์คลิปรีวิวอาหารกลางวันที่สนามแข่งเทคบอล
0: ครับ
1: ก็โค้ชโอ๊ตเรวัชผักชมพูเฮดโค้ชนี่แซวว่าเจ้าหน้าที่นี่ตักอาหารให้น้อยแล้วก็ต้องเลือกกินผักได้แค่เมนูเดียวเท่านั้นเอง
0: ครับก็เป็นดราม่านะแต่ว่าอย่างที่บอกไปอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ต้องเข้าใจฝ่ายเจ้าภาพด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ปีนี้ก็โหเจ็บมาตั้งแต่โอลิมปิกเกมเนาะก็จัดที่นาโกย่าอาจจะใหม่หน่อยนาโกย่าก็ไม่เคยจัดมาการกีฬาใหญ่ๆเนาะก่อนหน้านี้เอเชียนเกมก็จัดที่ประเทศ ญี่ปุ่นเนี่ยมี2ครั้งอ่ะเนาะปี58ที่โตเกียวแล้วก็ปี94ที่ฮิโรชิมาใช่มั้ยล่ะนะครับก็อาจจะใหม่ก็รวมทั้งอย่างที่บอกไปคือด้วยความที่เจ้าหน้าที่แล้วนักกีฬามากันเยอะไง
1: ครับ
0: พันเท่าไหร่ 17,000 คนด้วยกัน
1: ก็เลยทำให้เจ้าภาพไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าทีมงานของเราเรียกว่าเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะฮะเพราะว่าทางทีมเทคบอลของเราเนี่ยเขาได้มีการจัดหาอาหารเพิ่มเติมให้กับนักกีฬาแล้วด้วยนะฮะก็ออกไปทานที่ร้านอาหารข้างนอกสนามก็เรียกว่าเขาไม่พร้อมไม่เป็นไรเรามีสำรอง
0: ครับ
1: ไม่ให้นักกีฬาเราแบบขาดสารอาหารแน่นอนเดี๋ยวจะมีผลต่อการแข่งขัน
0: ครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นคิวของหญิงคู่และคู่ผสมนะครับสำหรับเทคบอล นะ
0: ใช่รอบชิงจะมีตอนบ่ายก็มียิงสดด้วยนะ
1: ครับ
0: รอบจะมียิงสดตอนบ่ายทางเอสเพย์นะก็ชิงเหรียญทองน่าจะเป็นเหรียญแรกของทัพไทยนะเหรียญทองอ่ะพอเราดีกินก็แชมป์โลกนะ
1: ครับ
0: ทำไปเล่นไปฮะ
1: ประเภทคู่หญิงเนี่ยไทยเจอเมียนมาตอนเช้านะ
0: ครับ
1: 9:30 นนะเดี๋ยวผมเช็คผลหน่อย
0: เป็นยังไง
1: เพราะว่าแข่งตั้งแต่ 9:00 นเช้าแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะจบนะเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับสุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธง
0: ชนะ
1: ชนะ2เซตรวด
0: ชนะกัมพูชา
1: ชนะเมียนมาไหม
0: อ๋อเหรออันนี้คู่หญิงรอบแรกป่ะ
1: ใช
0: ่สุภาวดีคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธงกันทธง
1: ครับ
0: ชนะกัมพูชาก่อนไหม12-2และ12-0ชนะขาดเลยนะแล้วก็เมื่อกี้อ๋อชนะเลบานอนด้วยป่ะ
1: ใช่ตอน10โมง
0: ตอน10โมงใช่ไหม
1: คือเราแข่ง3คู่เลย
0: ครับ
1: คือโปรแกรมมันแข่งเรียกว่า3นัดติดเลยใช่ไหม 9:30 น 10:00 นแล้วก็ 10:30 น
0: ครับมันติดเล่นกันไม่ได้นานมากอ่ะ
1: ก็แมตช์แรกนี่เจอเมียนมาก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ชนะ 2-0 แล้วก็ไปเจอเลบานอนแล้วก็ไปเจอกัมพูชาเจอเลบานอนเราก็ชนะ 2-0 นะครับแล้วก็เจอกัมพูชาเราก็ชนะ 2-0 โอเคไม่มีปัญหาม
0: ีปัญหานะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยว
0: กัมพูชาโอ้โหเขาให้แค่4แต้มเองเหร
1: อ
0: 12แต้มนะเขาให้เราได้เราตั้งแต่แต้มต้องชนะ12ใช่ไหม
1: ครับ
0: ดูจังหวะการฟาดของเราเป็นยังไงโอ้ยท้องแน่นอนก็วันนี้รองปรีชานะนายปรีชาลาลุนครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิสาหกิจกีฬานะครับก็เดินหน้าส่งกำลังใจให้กับทัพไทยถึงขอบสนามนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าไปนำทีมคณะผู้บริหารของกอทนะครับ

0: จอฟิลิปปินส
1: ์อืม
0: นี่คือโปรแกรมเทคบอลนะฮะคู่ผสมของเราก็จะเป็นต้นพักพงเดชเจริญกับนิดสุภาวดีวงคำจันทร
1: ์ครับ
0: ก็นี่คือความหวังเหรียญทองเพราะว่ามีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์โลก
1: คนดีกรีแชมป์โลกอ่ะ
0: ใช่แล้ว
1: ใช่ไหมไม่ธรรมดานะอืมเป็นยังไง
0: จะลงแล้วนะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับก็ลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ยาวๆนะนนเพราะว่าจะมีประเภทคู่ผสมด้วยใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยจบแล้วใช่ไหมนน
0: จบแล้วครับ
1: จบแล้วเพราะโอ๊กแข่งใน3แมตช์ติดต่อกันเลยเหรอ
0: ใช่แล้ว
1: เมียนมาเลบานอนและกัมพูชาฮะแล้วก็คู่ผสมนะนะครับจะมีเจอกัมพูชานะครับที่โต๊ะหนึ่งนะเจอกัมพูชาก่อนเลยเจอคูเวตตอนนะ12:30 นะเจออินเดีย14:00 นแล้วก็เจอฟิลิปปินส์ครับ15:30 ก็ยาวเลยคู่ผสมอะตบซ้ายตบขวา
0: แต่น่าเสียดายไม่มีถ่ายแล้วสดนะ
1: ก็มีถ่ายหรือจะมีถ่ายทางเอสเพลย์นนแต่ว่าอาจจะไม่มีบรรยายไทยไง
0: มีใช่ไหม
1: เพราะเขามีแปดช่องไง
0: อ๋อ
1: ช่องเอสเพลย์จะมีบรรยายไทยประมาณ3ช่องอ่ะ
0: อื
1: มครับ
0: อันนี้ผมเช็คผลมาจากสมาคมกีฬาเทคบอลนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็เพิ่งจะลงเมื่อประมาณ10 นาทีที่ผ่านมานะ
1: ครับ
0: สำหรับแมตช์เจอกับกัมพูชาก็น่าจะเพิ่งจบลงไป
1: อืม
0: นะครับก็เรียกว่าไม่มีปัญหาสำหรับทีมเทคบอลของเราก็คาดหวังเรียกว่ากวาดทุกเหรียญเลยก็ว่าข้าวน้อยไม่เป็นไรนะทีมงานหาให้เพิ่ม
1: ครับ
0: ไม่หิวไม่หิว
1: ไม่หิวนะ
0: ฟอร์มยังดีอยู
1: ่ดามูนาบ้าก็เดี๋ยวขึ้นอ่ะนะครับช่วงแรกอาจจะมีบ้างนะนน
0: หร
1: อว่าไหม
0: กลัวจะหนักกว่าเดิมถ้าแข่งไปแข่งไปแล้วยิ่งมาเรื่อยๆนี่
1: นี่ไงก็เมื่อวานนี้ทัพตะก้อของเราเนี่ยเดี๋ยวแข่งในวันอาทิตย์นี้นน
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานที่เห็นไปซ้อมไหมนะซ้อมอยู่บนกาบเรือไอ้กันนะกาบเรือปะเวลาเรือเฟอร์รี่อ่ะใช่ไหมเรือสำราญเรือใหญ่ๆอ่ะเขาจะมีตรงไอ้กาบเรือ
0: ครับ
1: จะมีพื้นที่ว่างอยู่อ่ะตรงนั้นแหละ
0: อ๋อ
1: ที่ลอสกับไอ้แจ็คอ่ะเข้าไปเล่นนับแข่งกันตรงนั้น
0: อ่ะต้องซ้อมตรงนั้นเลยเหรอ
1: ซ้อมตรงนั้นฮะ
0: ที่ดีกว่านี้ไม่มีหรอ
1: นักตะก้อของเราไงที่ไปแล้วไปช่วงแรกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนเข้าที่พักแต่ว่าล่าสุดก็เข้าที่พักได้แล้วนะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมเรียบร้อย
0: แล้วทำไมต้องไปซ้อม
1: จะไม่ได้ซ้อมแบบ
0: การเรือฮะ
1: มันได้ซ้อมแบบเตะตะก้อแล้วก็พอลูกตะก้อหล่นไปบนน้ำแล้วก็ให้ไล่เพื่อนไปเก็บสมัยเด็กไม่ใช่นะครับโดดเองอะโดดเองอะไปเอาสิสมัยก่อนเนี่ยคือเตะบอลแล้วก็บอลตกท่าน้ำอ่ะนน
0: ครับ
1: บ้านติดน้ำโขงไงติดแม่น้ำไง
0: อืม
1: พอบอลลูกบอลตกน้ำนะเฮ้ยไปเก็บดิแล้วตัวบอลก็ลงไปป๊อปเนี่ยโอ้ยครับผมลำบากชีวิตเนาะครับ
0: แต่นักกีฬาเราไม่ขนาดนั้นนะ
1: อืม
0: ไม่ต้องลงไปเก็บในเรือนะ
1: ไม่ขนาดนั้น
0: อืม
1: นะครับ
0: ก่อนหน้านี้เจ้าภาพเขาทำเอกสารหายเราก็เลยเข้าห้องพักไม่ได้
1: อืม
0: นะฮะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เราเจอครั้งแรก
1: ครับ
0: แล้วก็สมาคมกีฬาตะกร้อนี่เขาก็มีเปิดเผยคลิปเหล่านักกีฬาตะกร้อไทยไปซ้อมในยิมเนเซียมจริง
1: อ๋อไปแล้วใช่ไหม
0: ไปแล้ว
1: เมื่อวานนี้วอร์มก่อนเนี่ย
0: ซึ่งพรุ่งนี้จะมีการประชุมผู้จัดการทีม
1: ครับ
0: แล้วก็การจับสลากแบ่งกลุ่มก็จะรู้พรุ่งนี้แหละนะฮะเราก็ตั้งเป้า4 ทองเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้เขาตัดกำลังเราหรือเปล่า
1: ทำไมฮะ
0: เขากลัวเราแบบเก่งเกินไปไงนี่ก็เพิ่งอัพคลิปเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้วนะทีมตะกร้อไทยไปสนามซ้อมที่ญี่ปุ่นเรียบร้อย
1: ครับผม
0: ขึ้นรถบัสไป
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มีคลิปของยาวปืนใหญ่ด้วยนะที่ถ่ายคลิปบรรยากาศในเรือสนุกสนาน
1: เรือสำราญสิเอ้ย
0: เรือสำราญสิ
1: เฮ้ยนนท์อย่าเอาของพี่ไปเล่นสิ
0: เอาอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: จัด2 วันซ้อน
1: สองวันติดต่อกันเลยนะเราเนี่ย
0: มันคิดเอง
1: ครับ
0: ที่ไหนได
1: ้
0: พี่เก่งคิดนะฮะเนี่ยเขาพาไปรีวิวนะเรือก็หรูหราดีนะแต่ก็มีคอมเมนต์บอกเหมือนห้องโรงแรมทั่วไป
1: ครับ
0: มีคอมเมนต์บอกดีกว่าตู้คอนเทนเนอร
1: ์อุ๊ย
0: แต่จริงๆมันก็ไม่ใหญ่มากเท่าไ

0: นี่ก็ช่วงแบบว่างๆนะก็ถ่ายไว้ดูเป็นความทรงจำมองออกไปดูวงดูวิวอะไรประมาณนี้ได้ส่วนที่พี่เจ๋งบอกตรงกาบเรือนี่เขาไปวิ่งวอร์ม
1: กาบเรือใช่ไหม
0: เรียกว่าม
1: ีคลิปใช่ไหมมีคลิปใช่ไหม
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้
1: อ
0: ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้ซ้อมแบบเตะตะก้อ
1: ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมแบบเตะตะก้อแล้วเตะพอตะก้อหลุดไปหลุดจากเรือแล้วก็หล่นใส่ทะเลไม่ใช่ฮะ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่คือเขาแบบวอร์มวอร์มร่างกายแบบเขาเรียกยืดเส้นยืดสายสเตชชิ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ภาษาอังกฤษเรียกว่าสเตชชิ่ง
0: stretching
1: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
0: โอ้อีกแล้วศาสตร์เทคนิคอีกแล้ว
1: ยืดเส้นยืดสายลงไปนอนแล้วก็ยืดแบบเหมือนนวดอ่ะเหมือนให้เขาลงมานวดแบบยืดยกอะไรอย่างเงี้ย
0: ผ่อนคลายผ่อนคลาย
1: กล้ามเนื้อเล็กน้อย
0: เพราะว่านักกีฬาเขาซ้อมบ่อย
1: ครับ
0: ซ้อมทุกวันแล้วถ้าไม่ยืดเนี่ยมันตึง
1: ตึง
0: ต้อง stretching หน่อย
1: เฮ้ย stretching เลยเหรอ
0: ครับผม
1: ภาษาอังกฤษผมก็ได้
0: ได้เหมือนกันครับ
1: ครับ
0: ก็อยู่ใกล้พี่ก็ได้หมดแล้วฮะ
1: อุ้ยสุดยอด
0: ครับผมนี่ก็เรื่องของเทคบอลนะ
1: เทคบอลก็ลุ้นกันนะครับวันอาทิตย์นี้เราน่าต้องได้บายอ่ะนะครับเราน่าจะได้ได้เหรียญทองก็มีหลายประเภทนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ทั้งเทคบอลทั้งตะก้อเลยถือว่าแขนงเดียวกันเราก็จัดให้2ความเคลื่อนไหวเลยดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะพี่เจ๋ง
1: ได้เลยส่วน
0: พูดถึงบอลหญิงหน่อยไหม
1: ได้เลยนะครับวอลเลย์บอลนะครับตอนนี้ทีมลุยางของจีนครับก็เป็นแชมป์เก่าเนาะนะครับเจอกับคาซัคสถานนะครับโดยที่ตอนนี้ทีมลุยางสาวแดนมังกรก็ชนะไปก่อนในเซตแรกนะนำอยู่1ต่อ0แล้วก็ในเซต2ก็นำอยู่ที่8ต่อ1นะครับ
0: ครับ
1: ก็ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัป

0: 1
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: อ้าวกลับมาครับมาคุยกันต่อนะนะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลหญิงก็โหลงเตะกันหลายคู่นะ
3: ครับ
2: ตอนบ่ายสองก็เป็นไงบอลหญิงของเรานอน
3: แพ้แบบเสียดาย
2: บิดเนาะจริงๆก็มีการลูกหม่งมีลูกหม่งลูกหนึ่งเนาะ
3: ครับ
2: แต่เข้าคาตาคายอ่ะโอ้ยไม่งั้นถ้าเข้านะบางคนเอ้ยได้ลุ้นเลยนะ
3: ครับ
2: อืม
3: ก็วัดกันที่การจบสกอร์นะเราไม่คม
2: ใช่
3: เขาคมกว่าเราเราก็พ่ายไป0-1
2: ตอนนี้ชนิสไทเปนะครับและญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วนะ
3: ครับ
2: ก็อันดับ3ดีสุดอีก2กลุ่มจาก3กลุ่มนะครับก็จะเข้ารอบตามไปนะครับเพื่อที่จะให้ครบ8ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้ฟุตบอลหญิงเนี่ยนะครับญี่ปุ่นกับชนิสไทเปเข้ารอบไปแล้ว
3: ใช่แล้วครับ
2: เวียดนามกับไทยต้องลุ้นว่าทีมไหนจะเป็นอันดับ3ดีสุดเนาะและยังไม่รู้ว่าจะได้เข้าหรือเปล่านะครับคือแต่ว่าถ้ามี3แต้มน่าจะเข้าได้
3: ใช่แล้ว
2: เมื่อวานนี้ญี่ปุ่นก็ถล่มเวียดนามไปเหมือนสกอร์เราเลยนะ8-0แน่น
3: อ
2: นโหดมากโหดไหมอ่ะ
3: โหดสิฮะ
2: ครับ
3: ไม่ไว้หน้าเลยนะ
2: โอ้โห
3: โอ
2: ้
3: โหยิงไม่พัก
2: ครับ
3: ก็แบบนี้เราต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
2: กับเวียดนามในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่สิในวันที่21ก็คือวันจันทร
3: ์ครับ
2: ครับ
3: ก็เหนื่อยนะ
2: เหนื่อยสิ
3: ก็ต้องให้กำลังใจกัน
2: ครับ
3: นะครับบอลหญิงก็ไม่ง่ายเจอแต่ละทีมนี่แข็งๆทั้งนั้น
2: ครับก็จะเตะกับเวียดนามเนี่ยตัดสินแชมป์กลุ่มนะครับในวันจันทร์นี้นะ19:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นบ้านเราก็5:30 น.นะญี่ปุ่นจะตัดสินแชมป์กับชนิสไทเปนน
3: ครับ
2: ครับส่วนในอีกกลุ่มนะกลุ่ม F นะครับก็เกาหลีเหนือนนเอ้ย
3: ครับ
2: โอ้โหโหดแท้เหล่าฮะ
3: เป็นไงฮะ
2: ก็ญี่ปุ่นเป็นแชมป์เก่านะญี่ปุ่นเป็นแชมป์เก่ามา2สมัยติดต่อกันนะบอลหญิง
3: ครับ
2: ก็เกาหลีเหนือนะครับก็วันก่อนชนะบังกลาเทศ10-0นะเมื่อวานนี้ก็ชนะเมียนมาทีมจากย่านอาเซียนบ้านใกล้เลยคือของเราไป8-0นเลย
3: ครับ
2: โหดแท้แล้วก็เกาหลีใต้ก็ชนะบังกลาเทศไป6-0นะครับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปเรียบร้อยแล้วตัดสินแชมป์อีกนะเกาหลีเหนือเจอเกาหลีใต้นน
3: แชมป์กลุ่ม
2: วันจันทร์นี้นะเวลาบ่าย2ฮะ
3: ครับ
2: ครับส่วนกลุ่ม G อีกกลุ่มนะจีนกับฟิลิปปินส์เข้าไปแล้วโอ้โหฟิลิปปินส์เข้ารอบนะนนทำไปเล่นไป
3: อ
2: ุซเบย์ไปแพ้ได้ไงอุซเบย์อ๋ออุซเบย์ไปเสมอกับจีน 1-1 แล้วเสมอฟิลิปปินส์ 1-1
3: ครับ
2: ครับแล้วคราวนี้อุซเบย์จะเจอฮ่องกงนัดสุดท้ายฟิลิปปินส์เจอจีนตัดสินแชมป์กลุ่มอ๋อเพราะว่าฟิลิปปินส์อย่างน้อยก็เข้าแน่นอนนนเพราะว่าทีมอันดับ3ดีสุดโอ้ต้องลุ้นเหมือนกันนะโดนนะ
3: ใช่ครับ
2: ว่าไหมแล้วมีสิทธิ์ที่จะเป็นที่3ดีสุดหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วอุซเบย์น่าจะเป็นอันดับ3ดีสุด1ใน2เนี่ยอุซเบย์ติดแน่นอน
3: เ
2: พราะเขามีแล้ว2แต้มใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ตอนนี
3: ้คือเงื่อนไขของเราเนี่ยต้องชนะอย่างเดียว
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็ไปลุ้นวัดผลต่างประตูกับทีมอันดับ3ของกลุ่ม F แล้วก็กลุ่ม Gแต่ถ้าเสมอนี่กอดคอกันกลับบ้านเลยนะ
2: ก็ไปอ่ะก็มีทีมใดทีมหนึ่งชนะแล้วไปลุ้นเอานะ
3: คือชนะเราต้องแบบยิงให้เยอะด้วย
2: ม
3: ันก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเอาจริงทั้งเวียดนามและเราก็โดนญี่ปุ่นกดมาเยอะพอไปวัดลูกได้เสียกับกลุ่มอื่นนี่ก็ลุ้นยากเหมือนกัน
2: ครับ
3: ก็เดี๋ยววันจันทร์นี
2: ้วันจันทร์17:30 น.ที่นากาอิสเตเดียม
3: ใช่แล้วอัน
2: นี้เตะที่โอซาก้านะในประเทศญี่ปุ่นนะครับจะยิงสดทาง Mcord HD นะครับหมายเลข30และแอปพลิเคชัน AIS Play ครับโอ้นี่ชนะก็ยังมีลุ้น
3: ใช่
2: มีสิทธิ์ที่จะเป็นทีมสุดท้ายที่จะได้เข้าสู่รอบ8ทีมนน
3: ใช่ครับโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินบอกว่าต้องบุกครับ
2: ครับ
3: แต่เวียดนามก็คงจะบุกเหมือนกันน่าจะสนุก
2: ครับ
3: น่าดูคือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยเข้ารอบไม่เข้ารอบ
2: ใช่
3: อีกเรื่องนึง
2: มาชิงตัวกันนัดสุดท้าย
3: แล้วเจอกับเวียดนามด้วย
2: เพราะว่าพี่ดูแล้วก็น่าจะเป็นชนะเนี่ยสมมติเราชนะนะจะมีอยู่3แต้มใช่ไหมสมมติชนะเวียดนามจะมี3แต้มจะเป็นอันดับ3ของกลุ่ม E ส่วนกลุ่มอื่นนะเมียนมาบังกลาเทศโอ้แต่ถ้าเมียนมาชนะก็ถ้าชนะบังกลาเทศได้นน
3: ครับ
2: ก็มีลุ้นเหมือนกันนะ
3: ใช่ เราก็ต้องลุ้นหลายต่อหน่อย
2: หลายต่อนะเมียนมาบังกลาเทศพี่ว่าเมียนมาชนะแน่นอนแต่อยู่ที่ชนะกี่ประตูประตูได้เสียเท่าไหร
3: ่ครับ
2: ส่วนอุซเบกิสถานมี2แต้มเอ้ยไม่แน่นะนนอุซเบกเจอฮ่องกงถ้าเสมอเนี่ยมี3แต้มเนี่ยอ่ะมี3แต้มแล้วก็ไม่ลุ้นนะ
3: ใช่
2: เพราะว่าถ้าเราชนะก็3แต้มเหมือนกันใช่มั้ยล่ะหรือฮ่องกงพลิกชนะเนี่ยก็เรียบร้อยนะเอ้ยก็ไม่แน่นะฮ่องอุซเบกกับฮ่องกงก็ตัดสินอันดับ3ที่สุดนะนน
3: ใช่ครับ
2: ว่ามั้ย
3: คืออย่างที่บอกมันลุ้นหลายต่อแต่อันดับแรกเราต้องชนะเวียดนามก่
2: อ
3: นก่อนจะไปดูเงื่อนไขอื่น
2: ๆ
3: เราต้องทำหน้าที่ของเราให้สำเร็จก่อน
2: ครับ
3: ก็เดี๋ยววันจันทร์รอเชียร์กัน
2: รอเชียร์นะ
3: ส่วนที่เพิ่งออกเดินทางไปเมื่อวานนี้ก็จะเป็นทัพจักรยาน
2: ไปแล้วใช่ไหม
3: นะก็เดินหน้าเดินทางไปญี่ปุ่น
2: ครับ
3: เรียบร้อยนะฮะซึ่งทางเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีก็ให้โอวาททัพนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมไทยนะครับบอกว่าให้แข่งเหมือนซ้อมขึ้นอานแล้วไม่ต้องกลัวใครครับ
2: ครับ
3: นี่
2: เป็นไง
3: ส่วนโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ก็มั่นใจครับนักปั่นไทยมีลุ้นติดท็อป3ทั้งไทม์ทรัลชายแล้วก็ไทม์ทรัลหญิงขณะที่โรดเรสชายหญิงก็มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็โค้ชตั้มบอกว่าในช่วงการฝึกซ้อมเนี่ยก็นักกีฬาเองมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักนะเจอแดดเจอฝนนี่ไม่มีวันนะฮะส่วนคู่ต่อสู้เนี่ยก็จะมีคาซัคเจ้าภาพญี่ปุ่นที่เป็นศึกหนักนะครับแต่คิดว่านักกีฬาไทยของเราน่าจะสู้ได้แบบสนุกโดยเฉพาะอาทิตย์ปุลาดครับที่จะลงแข่งในไทม์ทริอัลบุคคลชายน่าจะติดท็อป3ครับส่วนไทม์ทริอัลบุคคลหญิงครับเพชรดารินสมราชก็ตอนฝึกซ้อมนี่มีทำเวลาดีที่สุดด้วย
2: ใช่ไหม
3: น่าจะเป็นแบบ

0: ถิติดีที่สุดของตัวเองอะ
1: ครับ
0: ตอนซ้อมอะนะก็มีการติดท็อป3แล้วก็รถเรสบุคคลชายก็จะมีสราวุธสิริรณชัยปีระพลชาวเชียงขวางธนาคารชยสมบัติทุกคนก็ซ้อมอย่างหนักแล้วก็มีดีพอที่จะติดกลุ่มนำแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับจากนักปั่นทั้ง3คนนี
1: ้
0: รถเรสบุคคลหญิงก็จะมีเพชรดารินสมราชชนิพรปัตริยะและกมลรดาขวาปลอดทุกคนก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่ามีความมุ่งมั่นและตอนซ้อมก็ทำได้ดีครับผมโปรแกรมจักรยานเอเชียนเกมชิง4เหรียญทองเริ่ม20กันยายนชิง2เหรียญทองจากไทม์ทรัลบุคคลหญิงนะครับแล้วก็ไทม์ทรัลบุคคลชายช่วงเช้านี่เป็นบุคคลหญิงแข่งก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นไทม์ทรัลบุคคลชายครับผม
1: ครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าคึกคักนะ
0: ครับ
1: เห็นไหมเห็นเท้าดักแด้ไหมแม้กระทั่ง account Instagram ของ Asian Game นะครับยังลงภาพและคลิปวิดีโอนะครับของเท้าดักแด้กองเชียร์ชาวไทยเนี่ยไปส่งใจถึงญี่ปุ่นเลยนะและมีแคปชั่นว่าการเชียร์อสมพลังของประเทศไทยนี่เป็นไงพี่ดักแด้เนี่ยรู้เปล่าเชียร์มาตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ Asian Game ครั้งที่13นะ1998 13 14 15 16 17 18 19 20 8สมัยติดต่อกันแกบอกไม่เคยพลาดเลย
0: ครับ
1: พี่ดักแด้บอก
0: ผมเห็นคลิปอยู่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่คนไปสัมภาษณ์แกว่าเฮ้ยแกไปเชียร์เอเชียนเกมเนี่ยเคยพลาดไหมแกบอกแกไม่เคยพลาดเลยเอเชียนเกมเนี่ยฮะแต่สมัยติดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ต่อเนื่องยาวมา28ปีแล้วตั้งแต่2541
1: ครับชื่อ
0: เ
1: ดิมคือบัญชาคำทองเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นไทยแลนด์คำทองนี่เป็นไงแต่สมัยสอนกีฬาการนอนไม่เคยพลาดเป็นไง
0: ใช่คือเอกลักษณ์ของท้าดักแด้ก็คือ
1: แต่ชุดไท
0: ย
1: ชุดไทยใส่หมวกแล้วก็ใส่หมวกไทยหมวกไทยก็หมวกแบบสมัยก่อนแล้วเนาะหมวกที่มีก็เลยนะเอยาวๆอ่ะเหมือนหมวกเม็กซิกันอ่ะ
0: ก็ทำให้เป็นสีสันน่ะ
1: ถูก
0: กองเชียร์ชาวต่างชาติหรือว่าแฟนๆเจ้าถิ่นอะไรเงี้ยก็อยากถ่ายรูปด้วยก็เรียกว่าเป็นตัวแทนกองเชียร์นักกีฬาไทยพี่เจ๋งเอาบ้างไหม
1: ครับ
0: แต่งตัวแบบพี่ดักแด้แล้วไปด้วยไหม
1: ไม่ได้ไปเลยเพราะพี่ก็ไปตั้งแต่ปี2141ใช่ไหมที่เมืองไทยครั้งที่13ใช่ไหมล่ะแต่ครับครั้งที่14นะปี45นะที่บูซานประเทศเกาหลีใต้ครั้งที่10ครั้งที่14 15มา2049ที่โดฮานะครั้งที่16 53ที่กวางโจครั้งที่17นะครับปี57ที่อินชอนครั้งที่18 61ที่จาการ์ตาครั้งที่19นะครับที่หางโจวประเทศจีนและครั้งที่20ครับที่ประเทศญี่ปุ่นที่เมืองนาโกย่าเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ระดมทุนในผ่าน Facebook ส่วนตัวเนาะภายใต้แคมเปญนะครับ1บาท1กำลังใจเพื่อสมทบทุนในการใช้จ่ายในการเดินทางและค่าครองชีพเนื่องจากต้องควักกระเป๋าตัวเองนับแสนบาทเห็นว่าได้รับความรักและพลังศรัทธาจากแฟนกีฬาชาวไทยหลั่งไหลบริจาคช่วยเหลือจนยอดครบตามเป้าหมาย 80,000 กว่าบาทนนท์ 85,000 ภายในเวลาเพียงแค่34ชั่วโมงนะทำให้เขาสามารถนะครับเดินทางไปทำหน้าที่เป็นผู้เล่นคนที่12เป็นไงเพราะเขาอยู่ที่นั่นถึง14วันเต็มเลยนะนนท์ปกติเขาบอกเขาควักเงินเองเป็นแสนอ่ะ
0: ผมเคยไปอ่านประวัติของพี่ถวนและเชิญยิ้มนะ
1: พี่ถวนและเป็นไงบ้าง
0: พี่ถวนและหมดเป็นล้านนะ
1: ไปเชียร์
0: ตามเชียร์นักกีฬาไทยเนี่ย
1: เหรอ
0: คือแบบ
1: พี่จำได้พี่เคยเจอเขาปี2018ที่อินโดนีเซียก็เลยบอกพี่ถวนแล้วว่าเรียกตำรวจให้ผมฟังให้ดูหน่อยได้ไหมครับแกจะสาวพูดอยู่แล้วฮะ
0: อ๋อหรอฮะ
1: ครับไปพูดอย่างนั้นได้ไงฮะไปโดนแกสาวอะ
0: พี่ถวนแล้วใจดี
1: ใจดีนะ
0: พี่ถวนแล้วเขาไม่สาวหรอกแต่ว่าเอาจริงๆคือเราเห็นไปเชียร์กันแบบนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่มีสปอนเซอร์นะออกเงินเองนะพี่ถวนแล้วตอนหลังก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วนะ
1: เฟดแล้วเฟดแล้ว
0: คือพี่ตัวแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าหมดทุน
1: ครับ
0: แล้วก็หมดไฟด้วยตั้งแต่ปี60
1: เหรอ
0: ตั้งแต่9ปีที่แล้วอ่ะ
1: ครอบครัวด้วยนะว่ามั้ย
0: เขาบอกเงินทุนส่วนตัวหมดแล้วก็เวลาไปเชียร์เนี่ยตะเบงเสียงเชียร์มันไม่มีไมโครโฟนไง
1: เหรอ
0: เจ็บคอเรื้อรัง
1: เหรอ
0: แล้วก็คือพี่ตัวแล้วก็มีน้อยใจเหมือนกันคือเรียกว่าคือเขาเรียกว่าเป็นกองเชียร์จิตอาสาไม่มีคนสนับสนุน

0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เลยเห็นแต่พี่ดักแด
0: ้
1: พี่ท้าดักแด้นะฮะก็จริงๆพี่ดักแด้นี่ก็เชียร์มาเกือบ30ปีแล้วแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายเองเหมือนกันนะช่วงแรกๆนี่บอกว่ามีเอาของไปจำนำด้วยเหมือนกันนะถึงขั้นขายรถไปหาเงินซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อที่จะตามไปเชียร์นักกีฬาไทยนะบางครั้งเนี่ยพอไปอยู่ต่างแดนแล้วเนี่ยถ้ามีวัดไทยหรือเจอบ้านคนไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยบางทีไปขอเขานอนนะจะได้ประหยัด
0: ใช่ไหม
1: ก็ไม่ง่ายนะผมว่าหลายคนน่าจะได้ไปร่วมเรียกว่าระดมทุนกับท้าวดักแด้นะที่ได้โพสต์ Facebookเปิดโครงการระดมทุน1บาท1กำลังใจที่พี่เจ๋งบอกไปนะฮะได้เงินสมทบ 80,000 กว่าบาทนะ
0: ครับ
1: ทำให้เจ้าตัวเรียกว่ามีทุนน่ะในการเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับก็ในบางทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆหากมีผู้ใหญ่ในแวดวงกีฬาหรือแบรนด์สินค้าที่เป็นสปอนเซอร์เห็นความสำคัญเนี่ยก็น่าจะยื่นมือเข้ามาช่วยสนับสนุนบางกรณีเช่นพวกค่าตั๋วเครื่องบินเสื้อผ้าชุดไทยอุปกรณ์การเชียร์อุปกรณ์การเชียร์ก็มีทั้งกลองมีทั้งธงชาตินะบางรายการก็มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเหมือนกัน
0: ครับผมใช่ไหมฮะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับก็เรื่องของประเด็นนี้ก็มีการมีโครงวิเคราะห์กันแน่นอนเนาะอ
1: ัน
0: นี้ทันสปอร์ตเขาก็วิเคราะห์มานะครับเรื่องที่ทำไมญี่ปุ่นได้รับเสียงวิจารณ์เป็นอย่างมากกับการที่เป็นเจ้าภาพทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยดีกรีไม่ธรรมดาพระยี่ห้อญี่ปุ่นนะเนาะก็ต้องจัดดีอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาเป็นเพราะว่าเรื่องของงบประมาณด้วยเรื่องของการประเมินความเสี่ยงแรงต่างด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็การที่มีนักกีฬาเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วยก็เลยอาจจะไม่พร้อมในการที่จะต้อนรับนักกีฬาที่เพิ่มมาอย่างน้อยก็สองพันคนด้วยกันไง
1: อ
0: ีกอย่างนึงคือเรื่องของงบประมาณ
1: ครับ
0: กับการพยายามที่จะทำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนาะนะครับการเขาก็วิเคราะห์ดีนะครับว่าปัญหามีประมาณ3ปัญหานะ1คือการตัดสินใจลดสร้างหมู่บ้านกีฬาเป็นการถาวรตั้งแต่ต้นเพื่อลดต้นทุนและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมไง
1: ครับ
0: โดยไม่ได้เผื่อรองรับตัวเลขของผู้เข้าร่วมที่อาจจะเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมการเพิ่มชนิดกีฬาใหม่ในภายหลังโดยไม่ปรับแผนที่พักและงบประมาณตามเพราะเขาเพิ่มเลยนะเทคบอลกับพาเดลมาใช่ไห
1: ม
0: นั่นแหละฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็การไม่ตอบสนองต่อคำเตือนของ OCA ที่ส่งสัญญาณปัญหามาตั้งแต่ช่วงปลายปี2024จนเมื่อปัญหาทั้งหมดมาบรรจบในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเปิดงานไงระบบสับสนที่มีอยู่จึงรับมือไม่ทันฮะท
1: ั
0: ้งข้อมูลนักกีฬาที่สนามบินการจัดรถรับส่งไปจนถึงคุณภาพที่พักชั่วคราวใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เป็นบททดสอบสำคัญนะของญี่ปุ่นเขานะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็เรื่องหลักๆก็คือเรื่องเงินแหละ
0: เนาะ
1: ถ้าเงินถึงเนี่ย
0: งบประมาณ
1: ไม่มีปัญหาหรอก
0: โอเซก็ช่วยหน่อยเซสมาชิกตั้ง45ชาติฮะ
1: ก็เดี๋ยวดูว่าแข่งไปเรื่อยๆแล้วจะมีปัญหาอะไรเพิ่มหรือเปล่า
0: ครับ
1: ก็เอาใจช่วยว่าอย่าให้มีแล้วกันนะฮะส่วนพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้นี
0: ่
1: ผมเป็นห่วงว่าเดี๋ยววิธี
0: เปิ
1: ดน
0: ี่
1: จะมีฝนหรือเปล่
0: า
1: ปรากฏว่าอากาศเป็นใจครับ
0: เฮ้ยจริงเปล่า
1: ผมดูพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้เขาบอกไม่มีฝนนะ
0: ครับ
1: แต่ก็มีเตือนระวังพายุโซนร้อนตู้เจียนหน่อยก็กำลังจะเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกและคาดว่าอาจจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าในวันจันทร
0: ์ครับ
1: คลายแข็งขนจันต้องลุ้นหน่อย
0: ฝนนะไหมเพราะช่วงนี้ก็ช่วงแรกๆก็มีฝนนะม
1: ี
0: ฝนตกลงมาอยู่นะ
1: ใช่ครับแต่ว่าคือตั้งแต่วันจันทร์มันจะมีพายุโซนร้อนไงถ้าเกิดมันมาถล่มช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันไม่ไหวก็อาจจะต้องเปลี่ยนโปรแกร
0: ม
1: ยกเลิกโปรแกรมอะไรแบบนี้นะฮะส่วนวันนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีฝนเท่าไหร่
0: ครับ
1: วันนี้น่าจะแข่งกันสบายแต่อย่างเรามีเทคบอลมีวอลเลย์บอลที่จะแข่งกันก็แข่งในร่มไม่ต้องกลัว
0: สบายสบายอยู่แล้ว
1: อย่างบอลเราก็เห็นเล่นไปฝนตกไป
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะ

0: ช่ฮะบอลหญิงของเราเนี่ยก็เดินทางออกจากคิซูโอกะเลยนะไปยังโอซาก้าเอาต้องย้ายเมืองเลยด้วยใช่ไหมบอลหญิงต้องย้ายเมืองนะนน
1: น่าจะใช่นะจะไปแข่งนะสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ใช่เพราะว่าเอาแต่ก่อนเตะที่คิซูโอกะไม่เหรอย้ายเมืองต้องเดินทางไปคิซูโอกะได้เนี่ยนน
1: อ้
0: าว
1: แต่คงไม่ไกลมาก
0: หรอหรอเอา
1: ผมเช็คให้
0: รู้สึกย้ายเอาต้องย้ายเมืองเห็นว่าเห็นนั่งรถไปอยู่นะทีมบอลหญิงของเราอ่ะ
1: ครับ
0: ครับก็ต้องย้ายเมืองจากไอ้คิซูโอกะเนาะนะครับก็เมืองฟูคูโรอิเนาะนะครับไปยังโอซาก้านน
1: จากคิซูโอกะไปโอซาก้า
0: ใช่โอ้โหเดินทางไปเนี่ยเรียบร้อย
1: คิซูโอกะไปโอซาก้า
0: ครับ
1: ใช้ระยะทางโอ้โหประมาณ300กว่าโลเหมือนกันนะถ้านั่งรถยนต์นะ
0: หรอ
1: 3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมง
0: โอ้โหเห็นล่าสุดเดินทางมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็มุ่งออกจากเมืองคิซูโอกะนะครับไปยังโอซาก้าของญี่ปุ่นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนัดชี้ชะตากับทางทีมชาติเวียดนามครับก็เห็นว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงด้วยกัน
1: นี่ไงอย่างที่ผมเช็คเลย
0: สุดยอด
1: ข
0: ึ
1: ้นทางด่วน
0: เหรอ
1: ชินโตเมอิเอ็กซ์เพรสเวย
0: ์
1: นี่300กว่ากิโลเกือบ340กิโล
0: ครับ
1: ก็นี่เป็นระยะทางจากชิซูโอกะไปโอซาก้า
0: ส่วนยอสกาบุรพาจอมิกเนี่ยก็กลับมาถึงไทยเรียบร้อย
1: ครับ
0: จากโลสตามในครึ่งหลังแล้วก็โลสำรองเนาะก็มีส่วนช่วยให้ชนะคิกิสถานไป3ประตูต่อ2นะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเจ้ายศกรบุรพาจะมิกนะจะลงเล่นให้กับชมบุรี FC ทีมรถสกัดลงเตะในศึกไทยลีกนะเจอกับปราสาทสายฟ้านะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี
1: ้ครับ
0: ก็ทำให้ไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ในวันพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์นี้ที่เจอกับฮ่องกงนะครับแต่และสุดท้ายเจอญี่ปุ่นกลับมาแน่นอน
1: ผมเห็นมีข่าวของ
0: อะไรครับ
1: ปริพันธ์วงศานักเตะของราศีสไลยูไนเต็ดเนี่ยผมเห็น FCเข้าไปถามสโมสรว่าสุดสัปดาห์นี้จะกลับมาไหมอยากจะไปดูเจ้าม่อนกำลังผลงานดีปรากฏว่าราศีสลายยืนยันนะปล่อยตัวไปเล่นเอเชียนเกมก่อนไม่ได้กลับมาพร้อมยศกรนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้ที่จะเจอกับลำพูนวอริเออร์ไม่ได้เล่นนะ
0: เหรอ
1: เจ้าม่อนอยู่ช่วยทีมชาติไทยก็เป็นฮีโร่แล้วก็แจ้งเกิดมาจากเกมที่ทำ2ประตูทำให้ไทยเราแซงชนะคีกิสถาน 3-2 นะ
0: ครับ
1: ส่วนข้อความอื่นๆนะครับช่วงท้ายมาตอบกันหน่อยนะฮะ
0: ได้เลยเอาจีนตอนนี้นำคาซัคสถาน 2-0 เซตแน่นอนเรียบร้อย
1: ต้องการอีกเซตเดียว
0: อีกเซตเดียวก็จะปิดจ็อบชนะรวดทั้ง3นัดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีคุณชาววนันบอกสุขสันต์วันศุกร์ครับพี่เจ๋งพี่นนท์เช่นกันนะครับคุณเอนริเก้นี่แม่ใช้ได้นะคำถามบอกบุคโยซาก้าเป็นคนโอซาก้าหรือเปล่าครับพี่
0: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ยุคก่อนเนี่ยก็ขออนุญาตเอ่ยถึงโคบี้บรายอันไงเห็นว่าเหมือนไปคุณพ่อคุณแม่ไปทานอาหารโกเบอะอะไรเนื้อโกเบใช่ไหมที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยตั้งชื่อลูตามเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะ
1: มีคุณชุติเทพบอกวันนี้มีอะไรน่าติดตามบ้างเอเชียนเกมก็รายงานไปหมด
0: วอลเลย์บอลไงวันนี้มีวอลเลย์บอลที่น่าสนใจเลยก็ทีมนักยางสาวไทยของเราเลยครับก็จะลงสนามปิดท้ายก็ไม่น่าพลาดนะวันนี้เนาะนน
1: ท
0: ์สบายสบายในฐานะของแชมป์เอเชียเจอชนิสไทเปเวลา5โมงเย็นนะ17นาฬิกาครับ
1: เทคบอลก็เดี๋ยวแข่งช่วงเที่ยงเป็นต้นไปต่อผู้ผสมนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: มีพี่เจี๊ยบบอกพี่นนท์พี่เจ๋งใช่คนเดียวกับคนที่จัดรายการช่อง9วันอาทิตย์ไหมครับจากพี่เจี๊ยบขอนแก่นพี่เจ๋งใช่ไหม
0: เป็นไอรายการของสำนักข่าวไทยเล่นนอกเกมผมมาแทนเขาจ
1: ั
0: ดกับคุณป๊อปพัทรพลวิรัตนะครับทรงผมไม่เหมือนกันเขาทำให้อะเขาทำกระบังเปิดรับโชคเปิดหน้าผารับโชคเห็นเม่งหน่อยเห็นหัวล้านหน่อยครับ
1: แล้วพี่เจี๊ยบเลยแบบเอ้ยใช่หรือเปล่า
0: ใช่เขาทำผมมาเวลาเข้าไปในห้องแต่งหน้า
1: ครับ
0: เขาไปถามว่าเอาทรงไหนครับพี่
1: พี่เจ๋งก็บอกว่า
0: ทรงไหนที่เหมือนโอป้านะฮะ
1: โอ้ย
0: อันนั้นคงเกาหลีเหนือแล้วครับบอกมาไม่ส่วนใหญ่เวลาเขาทำผมเขาจะเสยขึ้นให้เขาจะปัดแล้วก็บอกว่าเปิดรับชมอะไรกันเน
1: า
0: ะทำเขาเรียกทำอะไรนะทำเปิดหน้าผากอ่ะ
1: อ๋อแบบเกาหลีหน่อย
0: เห็นหน้าผากแล้วก็ทำแบบทรงกระบังอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อะไรครับผ
1: ม
0: จะทำอะไรก็ทำแล้วครับ
1: ครับอ๋อพอมาดูไลฟ์เลยแบบเฮ้ยคนเดียวกันหรือเปล่า
0: คนเดียวกันก็เล่นนอกเกม
1: ติดตามมันได้ทุกวันอาทิตย
0: ์ในการเล่นนอกเกมช่อง9นะ
1: ตอนเที่ยงนะ
0: ตอนประมาณบ่ายสองอ่ะที่จริงเนี่ยจะเป็นคุณป๊อปพัทรพลกับพี่มาสมชนแดงยวนจัดวันไหนคุณแมวเขาไม่ว่างผมเขาก็บอกว่าเอ้ยมาอะไรงานแทนหน่อยเข้ามาชมไหมแมวเป็นบอสไงหัวหน้าคนแล้วบอสแมวบอสแมวผมก็
1: งานเยอะ
0: หวานเจี๊ยบสิหวานเจี๊ยบเดี๋ยวแฮปถ้าแฮปก็ไป
1: ถ้าไม่แฮปอ่ะ
0: ไม่แฮปก็คิดนิดนึงก็เหมือนวันนี้พี่ลิมิงอ่ะคิดวันนี้จะมีพิธีไงย้ำอีกครั้งนึงวันนี้ว่าก็การสกัดของเราก็รับสัญญานะมีพระราชพิธีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ช่วงเย็นในที่ไหนก็รู้ไม่มีนะวันนี้นะรายการเนี่ยสปอร์ตไกด์จบประมาณเกือบห้าโมงเย็นนะครับแล้วจะมีพระราชพิธีครับรายการในที่ไหนก็รู้นี้ของดหนึ่งวันนะเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทีมไทยกีฬาโลกก็จะเข้ามาสักอาจจะเข้าก่อนหรือเข้าหลังต้องดูอีกทีนึงนะครับ
1: มีน้องอามซ่าบอกนักเตะคนไหนเคยฉีดวัคซีนตอบเควินโมเดอร์นาครับพี่แล้วก็มีน้องมิกซ์นะฮะทักทายเข้ามาทาง YouTube นะ
0: ทางเฟซคุณชวนันก็สวัสดีเข้ามาคุณเอลิเก้ FC แบ่งรายงานตัวสวัสดีครับวันนี้เอเชียนเกมมีอะไรบอกไปแล้วเนาะพี่นนท์ครับพี่เจ๋งใช่คนเดียวกับเอาบอกไปแล้วใช่ไหมคุณเจี๊ยบใช่ฮะ
1: ใช่แล้วอ่านไปแล้วครับ
0: อ่านไปแล้วเนาะ
1: มีน้องมิกซ์บอกเทคบอลมีการแก้กติกามาสกัดไทยครับห้ามกระโดดฟาดออกนอกสนาม
0: ใช่ใช่ใช่คือห้ามฟาดลูกออกนอกสนามนอกเขตเทคนิคอะเขตที่นี้ก็คือเขตที่ในไงนนท์เขตอะไรนั่นแหละเขตที่มีป้ายโฆษณาล้อมรอบใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: เขาห้ามออกนอกเขตเทคนิค2ครั้งมั้ง
1: แต่ว่าทุกคนทุกทีมมันก็เล่นภายใต้กติกาเดียวกัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทีมอื่นก็ห้ามเล่นด้วยแต่ว
0: ่
1: าก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากเราก็ยังเหนือกว่าชาติอื่นๆอยู
0: ่
1: นะฮะช่วงท้ายประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับ
0: ได้เลย
1: เรื่องสุขภาพยุคนี้นี่อันดับหนึ่งเลยนะครับต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ครับขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้ครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับ
0: ครับ
1: ที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับ
0: ฝากด้วย
1: ตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระนะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรแล้วก็รับประกันนาน1ปีเต็มโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ย้ำเลยฮะ990บาทนะฮะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู
0: ่ครับ
1: รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะฮะ
0: ฝากไปด้วย
1: แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าครับอันนี้เอาใจสายสุขภาพที่ชอบทานอาหารเฮลตี้ต้องเครื่องนี้เลยครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าความจุ1ลิตรที่มาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นยังทำเมนูอื่นได้อีกไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้สมูทตี้ก็ทำได้ครับเพียง990บาทครับแถมฟรีกระบอกน้ำคล้าแบบคล้าสี2ใบนะครับโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะ
0: ก็ขอบคุณทุกคนนะวันนี้ลืมนะครับผมติดตามได้นะครับชนิสไทยเปเจอร์ทีมวิทยางสาวไทยของเรานะครับเวลา 17:00 น.ย้ำอีกครั้งนึงว่าวันนี้ไม่มี PTV นะ
1: ครับ
0: จะมีเฉพาะทาง Splay นะครับแอปพลิเคชันของ Splay ก็ติดตามกันได้นะครับอ้าววันนี้ผมและน้องนนท์ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวน้องนนท์ก็จะขออนุญาตสอนสัปดาห์เนาะ
1: สองสัปดาห์
0: อาจจะหายไปเพราะต้องมีภารกิจทำคงทำข่าวนะฮะ
1: ไปทำข่าวที่ญี่ปุ่นแล้ว
0: เดี๋ยวจะให้น้องนนท์นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเอ็มแล้วก็นิกแล้วก็อาจจะมีพี่ๆหลายคนมาแจมแล้วกันในช่วงเอเชียนเกมแล้วกัน
1: ฝากด้วย
0: วันนี้ผมและน้องนนท์ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์นะจ๊ะลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งส

0: งศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
1: ท่วมน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์3อำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้นไม้หักโค่นคอสะพานขาดเส้นทางสัญจรถูกตัดเร่งระดมเครื่องจักรเคลียร์พื้นที่พบแล้วร่างคนงานวางท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกท่อน้ำลึก3เมตรใต้ BTS ปุณวิถีคาดลงไปล้างตัวแล้วลื่นตกลงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่ล่าวัยรุ่นกว่า10คนบุกกระหน่ำยิง21นัดหนุ่ม32กับคาร้านซ่อมรถน้องจอกเตรียมขอศาลออกหมายจับ1ในมือยิงปมเหตุท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กรัสเซียเริ่มการเลือกตั้งรัฐสภานาน3วันคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากต่อไปเพราะไม่มีคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยได้มีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยพิธีแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 8:20 นาทีด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรนายโสพลสารัมนะคะก็เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีค่ะจากนั้นก็ร่วมตักบาตรพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะที่นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก็นำสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมประกอบพิธีถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปค่ะ
1: มากันที่เรื่องของฟ้าฝนนะคะฝนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ใน3อำเภอค่ะโดยฝนตกหนักในพื้นที่แม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์หนักสุดที่อำเภอแม่ลาน้อยสะพานขาดถนน108ต้นไม้ล้มขวางปิดทับเส้นทางหลวงที่หน้าโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณศิษย์ค่ะแล้วก็มีที่บ้านทุ่งรวงทองเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ช่วยเคลียร์ตัดต้นไม้เปิดเส้นทางจนสามารถสัญจรผ่านได้แล้วส่วนน้ำป่าไหลหลากตามลำน้ำแม่ลาน้อยเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของชุมชนแม่ลาน้อยคอสะพานเชื่อมต่อระหว่างบ้านสารถีบ้านป่าหมากขาดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายช่วยฟื้นฟูบ้านที่ถูกน้ำท่วมเบื้องต้นระดับน้ำลดลงสู่ระดับปกติแล้วค่ะส่วนที่อำเภอขุนยวมน้ำท่วมโรงเรียนและหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของปีนี้แล้วความรุนแรงมากที่สุดค่ะน้ำป่าท่วมเต็มพื้นที่สนามหญ้าทางเดินอาคารเรียน3หลังรวมไปถึงห้องประชุมห้องครัวแล้วก็ยังมีห้องพักครูน้ำพร้อมโคลนเลนไหลเข้าท่วมมีบ้านเรือนของประชาชนเสียหาย20หลังคาเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายด้วยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยล่าสุดปริมาณน้ำลดลงแล้วแต่ยังคงเหลือน้ำท่วมขังในสนามฟุตบอลของโรงเรียนที่กำลังไหลลงลำห้วย แม่สเปค่ะก็คาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้น้ำในโรงเรียนน่าจะแห้งทั้งหมดซึ่งทางอบต.ขุนยวมคณะครูชาวบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำความสะอาดห้องเรียนบ้านเรือนร้านค้าให้กับชาวบ้านด้วยส่วนอีกจุดหนึ่งคือที่อำเภอแม่เสรียงค่ะน้ำแม่เสรียงล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางบริเวณหน้าวัดแสงทองก่อนถึงหัวสะพานบ้านลุ่มบ้านทุ่งพร้าวล้นบริเวณบ้านปากกล้วยส่งผลทำให้ถนนสายบ้านใหม่บางยาวรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้กำลังพลของอส.ค่ะได้ร่วมกันกับผู้นำท้องถิ่นเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศฉบับที่7นะคะเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่18คือวันนี้ไปจนถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นค่ะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบค่ะ
2: เมื่อช่วงเช้านี้เกิดเหตุสลดนะคะเจ้าหน้าที่สายด่วน199ค่ะได้รับแจ้งว่ามีคนงานรับเหมาโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระโขนงค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงก็รุดไปตรวจสอบและก็วางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะเบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชายอายุ32ปีค่ะชื่อนายพาโตเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากนะคะก็เป็นลูกจ้างของบริษัทผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อจะล้างตัวค่ะแต่ว่าพลัดตกลงไปนะคะโดยปฏิบัติการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าในท่อมีความลึกและอับอากาศค่ะจนที่ได้ร่วมกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าค้นหาอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วง 8:55 นะคะทีมกู้ภัยใต้น้ำของปอเต็กตึ๊งค่ะก็พบร่างในพาโตซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จนะคะด้านผู้อำนวยการเขตพระโขนงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ระบุว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืนค่ะซึ่งก็ต้องมีการนับจำนวนคนงานและก็ส่งมอบพื้นที่ในช่วงเช้าโดยเพื่อนคนงานสังเกตเห็นว่าคนงานหายไป1คนนะคะก็เลยออกตามหาจนพบร่องรอยการพลัดตกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะทันทีเจ้าหน้าที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนทางกฎหมายพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดและมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปค่ะ
1: ส่วนเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะก็มีเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเช่นกันนะคะโดยนายสิงโตอายุ32ปีเสียชีวิตในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ริมถนนเลียบวารีหนองจอกค่ะตำรวจพร้อมแพทย์นิติเวชและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบสภาพศพก็มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะและตามร่างกายรวมทั้งหมด21นัดมีปลอกกระสุนประมาณ20ปลอกกระจายเต็มหน้าร้านจากการสอบสวนพยานเล่าว่าผู้เสียชีวิตพักอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรอยู่วิทยาเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันกับเจ้าของร้านที่เกิดเหตุมานั่งที่ร้านนี้ 2-3 ครั้งโดยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตก็นั่งคุยกับเพื่อนร่วมรุ่นน้องรวม3คนในร้านจากนั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนหนึ่งในนั้นค่ะเป็นกระบะ4ประตูแต่งซิ่งสีส้มไม่ทราบทะเบียนไม่นานก็มีกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนเข้ามาตะโกนว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงเข้าไปสู่ผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็หลบหนีขึ้นรถทั้ง2คันหลบหนีไปซึ่งล่าสุดค่ะทางผู้กำกับการสน.หนองจอกพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนกูลค่ะก็ระบุว่าตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นพยานรู้จักกันกับผู้ก่อเหตุ1คนเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับวันนี้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมาด้วยรถ2คันกระบะสีส้ม1คันรถเก๋งสีดํา1คันมีผู้ก่อเหตุลงมาจากรถประมาณ4คนส่วนในรถค่ะจะมากันกี่คนก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสำหรับอาวุธปืนนะคะพยานให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4มีปืนค่ะจากการตรวจสอบปลอกกระสุนจำนวนมากดีที่เกิดเหตุมีทั้งขนาด9มม.กระสุนปืนลูกซองส่วนจำนวนกระสุนที่ยิงยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการเก็บเพื่อไปรวบรวมและตรวจพิสูจน์ค่ะส่วนชนวนเหตุเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุมีการท้าทายกันไปมาผ่านทาง Facebook แต่ยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเนื่องจากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตก็ ังไม่สามารถเปิดตรวจสอบได้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตำรวจทราบเส้นทางของกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งเส้นทางหลบหนีด้วยซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดขณะนี้กล้องภายในร้านเป็นกล้องแบบเรียลไทม์มีเพียง1ตัวไม่มีหน่วยความจำจึงไม่ได้บันทึกภาพไว้ขณะที่ทางฝ่ายสืบสวนก็กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
2: ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้พบจุดที่คาดว่าเป็นต้นตอของน้ำมันที่รั่วซึมลงไปในดินแล้วค่ะซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและก็จากบริษัทเอกชนพยายามนำปลอกครอบท่อขนส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ต่อหม้อทางยกระดับพระราม3ออกเพื่อจะหาต้นตอของรอยรั่วล่าสุดช่วงเช้านะคะก็มีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อมาร่วมประชุมค่ะผู้อำนวยการเขตคลองเตยนายบำรุงสำเนียงงามบอกว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่อบอกว่ายังไม่สามารถจะนำปลอกครอบท่อหรือว่าสลิปออกได้ตามแผนนะคะเพราะว่าปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กแข็งแรงมากค่ะสำหรับแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญก็จะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรแล้วก็ค่อยๆนำออกมานะคะเพื่อจะหาต้นต่อของจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันต่อไปค่ะส่วนกลิ่นน้ำมันในรอบพื้นที่พบว่าวันนี้ลดน้อยลงกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่ามีการติดตั้งเครื่องดูดแล้วก็บำบัดไอน้ำมันช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานซึ่งเป็นมาตรการช่วยลดผลกระทบระหว่างที่เจ้าหน้าที่และชุมชนโดยรอบค่ะและเมื่อช่วงเช้านะคะทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงไปไลฟ์ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่วันพุธที่มีการล้างท่อระบายน้ำและยังพบคราบน้ำมันซึมเข้ามาจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินเพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามนำปลอกครอบท่อออกแต่ว่ายังไม่สามารถนำออกได้ค่ะส่วนที่ก่อนหน้านี้เจอคราบแล้วคาดว่าจะเป็นน้ำมันเก่านั้นก็อาจจะเป็นคราบน้ำมันที่รั่วสะสมกันมาต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะส่วนบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกแล้วก็บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดบอกว่าทั้ง2บริษัทนี้ได้ควบคุมพื้นที่แล้วก็เร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและถ้ายืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้ก็จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วค่ะพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การขนส่งน้ำมันนั้นดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะมีต่อหรือไม่นะคะทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลค่ะก็วันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่จะสิ้นสุดซึ่ง เฟสแรกสิ้นสุดในเดือนนี้ค่ะส่วนในเฟสต่อไปจะมีการขยายไปอีก2เดือนโดยจะให้เดือนละ500บาทหรือ 1,000 บาทนายกรัฐมนตรีก็บอกเพียงว่าให้ไปถามนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนเรื่องของงบประมาณค่ะก็ยังเหลืองบประมาณนะคะอยู่ที่ 40,000 ล้านบาททางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนเช่นเดียวกันว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆอีกซึ่งตอนนี้กำลังพูดคุยกันจะออกมาเป็นแพ็กเกจของกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจค่ะก็ต้องมามองภาพรวมเพื่อรองรับไตรมาสสุดท้ายของปี2569ด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องมีการรับมือทางด้านการค้าสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีซึ่งเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์กำลังดูแลอยู่ส่วนเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยก็ต้องสอบถามไปยังนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐตอนนี้มีรายละเอียดต้องหารือเพิ่มเติมเล็กน้อยระหว่างไทยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐวันพรุ่งนี้ค่ะคุณสุภจีจะเดินทางไปประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะได้หารือเพิ่มเติมกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะพูดคุยเสร็จเรียบร้อยส่วนการต่อสายพูดคุยปิดดีลภาษีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ยังไม่มีการนัดหมายกันนะคะเพราะว่าต้องตกลงเรื่องรายลักษณ์อักษรรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เสร็จสิ้นก่อนค่ะ
2: ต่อเนื่องเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายดนุชาพิชยนันท์ก็บอกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ใช่เรื่องดีค่ะเพราะว่าจะทำให้ความเสี่ยงของตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นขณะที่การรับมือของประเทศไทยในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาดูว่าจะมีนโยบายรับมืออย่างไรนะคะเพราะอาจจะทำให้ดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยกับต่างประเทศมีความแตกต่างกันและต้องดูว่าจะสามารถดึงเงินทุนมาได้อย่างไรค่ะเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลเตรียมรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาก็บอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการออกมารับมืออยู่แล้วค่ะแต่ส่วนตัวมองว่าควรจะทำเรื่องการลงทุนเพราะว่าต้องโฟกัสแผนระยะยาวหากเตรียมความพร้อมให้ดีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้กระทบไม่มากและน่าจะพอต้านได้รวมถึงการเตรียมรับมือปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อไม่ให้สายแบบนี้มาซ้ำเติมอีกค่ะเมื่อถามว่าหากราคาพลังงานสูงขึ้นอาจกระทบกับการขนส่งจะมีมาตรการรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาบอกว่าเบื้องต้นก็มีกลไกกองทุนอยู่แล้วรวมถึงในงานต่างๆก็มีกลไกรับมืออยู่แล้วแต่ยอมรับว่าคงไม่สามารถทำให้ทุกคนใช้น้ำมันถูกได้ค่ะซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดและอาจจะกระทบกับกลุ่มที่มีรายได้วันต่อวันดังนั้นภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนต้องเตรียมรับมือนะคะในส่วนของรัฐบาลตอนนี้ก็พยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้านการผ่านด้านพลังงานค่ะส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอดูอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะทางคลังค่ะโดยสครนะคะย้ำว่าไม่มีการควบรวมอสมทกับไทย PBS ค่ะเตรียมแถลงแผนฟื้นฟูกิจการและปรับปรุงประสิทธิภาพ8รัฐวิสาหกิจเข้าครม.ค่ะจากกระแสข่าวเสนอควบรวมบมจ.อสมท.จำกัดมหาชนนะคะกับไทย PBS ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสก็กล่าวสั้นๆว่าได้รับทราบเรื่องนี้แล้วผ่านสื่อมวลชนแต่ก็ยังไม่เคยเห็นข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมกิจการซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจค่ะนายธิบดีวัฒนกุลก็บอกว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเมื่อวานนี้เห็นชอบแผนฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจ8แห่งในจำนวนนี้มีอสมทด้วยค่ะโดยสคร.ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอสมทหลายแนวทางแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากว่าอสมทเป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลก่อนมติครม.อาจจะกระทบผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับด้วยแต่ก็ย้ำนะคะว่าสคร.ไม่มีการเสนอควบรวมกิจการกับไทย PBS เนื่องจากว่าโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีข้อจำกัดด้านกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้และยืนยันว่าจะมีการแถลงข่าวทันทีหลังการประชุมครม.ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ได้ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำความเข้าใจแนวทางและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับอสมทค่ะพักกันสั้นๆครู่หนึ่งค่ะ

0: มาต่อกันที่นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้กล่าวถึงการที่คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบการพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีรายชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1ค่ะว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลส่วนที่รัฐบาลสหรัฐจี้ให้รัฐบาลไทยดำเนินการแก้ไขปัญหากระบวนการสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดหรือไม่ที่ต้องชี้แจงกับต่างประเทศเรื่องนี้ซึ่งนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าไม่อึดอัดนะคะขณะที่เรื่องของวุฒิสภาค่ะได้มีการจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจร 18-20 กันยายนที่จังหวัดตราดโดยก่อนวันจัดกิจกรรมก็มีข้อมูลว่าจะมีสว17คนเข้าร่วมด้วยนำโดยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะคะแล้วก็จะมีรายงานมาว่าได้ยกเลิกร่วมกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากติดภารกิจทางราชการขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ค่ะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับคำยืนยันจากนางแดงกองมาสว.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาแต่หลังจากเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าศาลฎีการับคำร้องนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชริตกุลกลุ่มสว.สำรองยื่นคำร้องตามมาตรา44แห่งปรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งร้องเรียนนางแดงกองมากับนายสมพันธ์พละศักดิ์สว.จากจังหวัดอำนาจเจริญว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากสมัครผิดกลุ่มอาชีพซึ่งศาลก็รับคำร้องไว้พิจารณาและนัดสืบพยานแล้วค่ะโดยหลังจากมีข่าวดังกล่าวนางแดงก็ได้แจ้งยกเลิกการร่วมกิจกรรมทันทีซึ่งแจ้งเพียง1วันก่อนการเดินทางในวันนี้ค่ะ
1: คนที่จอง iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max นะคะวันนี้ก็เดินทางมารับเครื่องที่เปิดขายวันแรกกันอย่างคึกคักราคาไม่ธรรมดาเลยนะคะเริ่มต้น 60,000 ค่ะสูงสุดตัวท็อปเนี่ย 100,000 เลยนะคะไปดูบรรยากาศที่ AIS สยามค่ะบรรดาผู้ที่จอง iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max มารอรับเครื่องตั้งแต่เช้านะคะคนแรกเนี่ยมาตั้งแต่ 6:00 นค่ะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแทบจะอดใจไม่ไหวที่จะรออันบ็อกซ์นะคะโดยสั่งจอง iPhone 18 Pro Max ความจุสูงสุด 2TB นะคะและเมื่อถึงเวลา 8:00 นเช้าค่ะทันทีที่ประตูเปิดลูกค้าที่มาเข้าแถวรอก็รีบเข้าไปที่ร้านนะคะไปทดลอง iPhone 18 Pro แล้วก็ iPhone 18 Pro Max ทั้ง2ระบบค่ะแล้วก็ลองเครื่องลองระบบกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่จองไว้เท่านั้นนะคะทั้งเครื่องใหม่แล้วก็การเทิร์นเครื่องค่ะส่วน Walk-in เนี่ยสัปดาห์หน้านะคะคนจะแย่งกันขนาดไหนก็ต้องไปดูกันค่ะสำหรับ iPhone 18 Pro Max มี4สีนะคะมีสีเบอร์กันดี้นะคะซึ่งเป็นสีไฮไลท์ใหม่มีสีทานน้ำแข็งสีเงินและสีดำค่ะก็มีความจุสูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะคะนายประภัทรเสียงจันทร์คณะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก AIS บอกว่าก็เห็นพฤติกรรมของลูกค้า iPhone ค่ะชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มี royalty สูงนะคะมีการอัปเกรดเครื่องต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มค่าในการเปลี่ยนเครื่องด้วยค่ะ
0: ซึ่งนอกจากจะมีทั้ง4สีนี้แล้วนะคะก็ยังมีรุ่นดูโอด้วยที่หลายๆคนก็จับตามองเพราะว่าเป็นครั้งแรกของ iPhone ที่ทำผลิตออกมาเป็นแบบฝาพับนะคะมาติดตามเอเชียนเกมกันค่ะไปติดตามการชิงชัยเหรียญในเอเชียนเกมกันค่ะ
2: ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026กลุ่ม4นัดที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับที่13ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย2026พบกับคีร์กีสถานทีมอันดับที่118ของโลกนัดนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรใช้ผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยนัทธนิชาใจแสนกัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมลทลาอัชรพรคงยศศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ชัชชุอ่อนโมกศรีและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเกมนี้สาวไทยเล่นเหนือชั้นกว่ามากตบเอาชนะไป3เซตรวด25-13 25-7และ25-7มี6คะแนนเต็มและยังไม่เสียเซตพร้อมการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับไชนีสไทเปทีมอันดับที่37ของโลกในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่2ทีมชาติไทยพบกับไชนีสไทเปซึ่งคู่นี้ช่อง9 Info HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดนัดแรกทีมสาวไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0ประตูต่อ8ขณะที่เทนนิสไทเปชนะ

0: ในรอบแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะฮัสนีอูบาและมาดาลาวเดอาดินจากอินโดนีเซีย2เซตรวด12ต่อ3และ12ต่อ10ก่อนที่รอบก่อนรองชนะเลิศสรศักดิ์และกิรติจะต้องดวลกับทาคาฮิโร่โนโดมิและเซยะอารากิจากเจ้าภาพญี่ปุ่นผมปรากฏว่าทีมของไทยเอาชนะไปได้2เซตรวด12ต่อ2และ12ต่อ8ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จมีลุ้นเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมวันนี้เทคบอลแข่งเวลา 10:30 นประเภทคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันจะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบแรกในกลุ่ม C ทีมชาติไทยจะพบกับไชนีสไทเปเวลา 17:00 นและฮอกกี้ทีมหญิงรอบแรกกลุ่ม B เวลา 13:00 นทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์พัชระลอมฤทธิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะรัสเซียจัดการเลือกตั้งรัฐสภาหรือสภาดูมาคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากแบบไม่มีคู่แข่งค่ะโดยการเลือกตั้งจัดขึ้น3วันเริ่มวันนี้สิ้นสุดวันอาทิตย์ก็คาดว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีจะยังคงคว้าชัยชนะต่อไปหลังจากที่เขาครองอำนาจมานาน23ปีเพราะไม่มีฝ่ายค้านหรือว่าขั้วการเมืองตรงข้ามที่แท้จริงเหลืออยู่เลยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลยังได้ห้ามพรรคยาบล็อกโก้ซึ่งเป็นพรรคเสรีนิยมต่อต้านสงครามที่เหลือพรรคเดียวไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งดังนั้นมีเพียงพรรคการเมืองเดียวค่ะมีพรรคการเมืองอื่นอีกเพียงไม่กี่พรรคอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งอนุญาตให้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบ้างในประเด็นเล็กน้อยแต่สำหรับประเด็นสำคัญรวมไปถึงการทำสงครามมีนโยบายสอดคล้องตรงกับรัฐบาลซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเมื่อครั้งเป็นครั้งนี้ค่ะที่การเลือกตั้งสภาเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียยกทัพทำสงครามยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2022ผลพวงของสงครามส่งผลอย่างไรกับการเลือกตั้งโดยระยะนี้ค่ะสงครามส่งผลร้ายสร้างการคุกคามต่อชาวรัสเซียมากขึ้นยูเครนได้ส่งฝูงโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันโรงงานศูนย์กลางการขนส่งทั่วรัสเซียซึ่งผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการสู้รบและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในขณะที่นายปูตินซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024จะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2030ค่ะ
2: ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐและอีกหลายประเทศได้ใช้มาตรการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อประคับประคองสถานการณ์ราคาน้ำมันสูงจากผลของสงครามอิหร่านที่กดดันภาวะเงินเฟ้อวันนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ก็ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดค่ะจาก 1% เป็น 1.25% นะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี1995BOJ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาในระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมารวมแล้ว6ครั้งค่ะโดยพยายามให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่อื่นๆญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้านะคะขณะที่จำนวนแรงงานลดลงจากภาวะสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าจึงสูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อที่แม้ว่าลดลงเหลือ 1.7% ในเดือนสิงหาคมแต่ว่าราคาสินค้าก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะส่วนค่าเงินเยนเผชิญแรงกดดันมาหลายเดือนนะคะจนเมื่อเดือนสิงหาคมรัฐบาลสหรัฐก็ได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีก็ถือว่าเป็นการประสานงานกันด้วยการเข้าซื้อเงินเยนเพื่อจะแทรกแซงค่าเงินครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011ค่ะซึ่งเกิดมหันตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาข่าวพักเที่ยงค่ะคุณดาราการทองลิ่นดิฉันพจนาถธนาคุณพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: 12:33 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้วันศุกร์ที่18 กันยายนอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพิรพัฒน์ชมดวงครับ
1: สวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับผม
0: ครับ
1: วันนี้เราก็มากลับมากันเวลาเดิม12:30 นแล้วก็จะอยู่กันไปจนถึงเวลา13:00 นมาพร้อมกับเสื้อสวยก็เรียกได้ว่าเป็นเสื้อจากทางแกนสปอร์ต
0: ครับผม
1: ผู้ใหญ่ใจดีมอบมาให้กับทางรายการเกาะกระแสไทย
0: วันนี้เนี่ยเราไลฟ์สดทาง Facebook กับ YouTube ด้วยนะ
1: ใช่
0: ก็จะได้เห็นเสื้อสวยๆของเราจากแกนสปอร์ตเป็นเสื้อแจ็คเก็ตของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้เลยเรียกว่าใหม่ๆนะแกะถุงมาเนี่ยโหยังใหม่อยู่เลย
1: ใช
0: ่
1: ก็ถ้าใส่เนี่ยก็แปลก
0: ก็เป็นเสื้อสวยๆจากแกนสปอร์ตก็ต้องขอบคุณทางแกสปอร์ตด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ให้เราได้มีเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่ออกรายการทั้งรายการเกาะกระแสกีฬาไทยด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดฟุตบอลด้วยวันอาทิตย์นี้นะก็เดี๋ยวจะใส่เสื้อตัวนี้แหละเกมแรกที่เจอคีย์สถานผมก็ใส่ไปแล้ววันนั้นจัดกับพี่เจ๋งโอ้มันมาก
1: คือพอผมใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยผมอยากเป็นนักกีฬาเลย
0: เป็นใครครับ
1: อยากเป็นวิลกุลวุฒิ
0: หมายถึงเล่นแบดเก่งเท่าใช่ไหม
1: ความหล่อ
0: โอ้โหอาจจะเป็นรองพี่เจ๋งผมนิดนึง
1: โอ้ย
0: ก็วันนี้อยู่ผมเจอกับเบนเหมือนเดิมนะแล้วก็วันนี้กีฬาไทยก็ยังมีแข่งไหมวันนี
1: ้มีแข่ง
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะโฟกัสกันไปที่วอลเลย์บอลหญิงรวมถึงวันนี้เนี่ยมีทั้งคริกเก็ตแล้วก็เทคบอลเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเทคบอลของประเภทชายคู่ด้วยนะ
0: อืมอันนี้ผมไปดูโปรแกรมนิดนึงวันนี้ก็ถ้าไทยเนี่ยจะมีวอลเลย์บอลช่วงเย็นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไทยเจอกับชิลีให้ไปเนี่ย5 โมงแล้วก็รู้สึกวันนี้จะมีทางโมโนแม็กซ์เนี่ยเขาจัดกิจกรรมวอชปาร์ตี้ด้วย
1: ใช่
0: เขาก็เชิญทาง99มาแล้วเดี๋ยวดูว่าใครจะไปงานนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็แฟนๆที่สนใจก็สามารถไปเชียร์ได้น่าจะเป็นที่สตูดิโอราชพฤกษ์เนี่ยคือเขาจัดวอชปาร์ตี้ดูเช่นเกมวอลเลย์บอลเลย
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยวันนี้จะมีฮอกกี้ด้วยนะประเภทหญิงรอบแรกครับวันนี้ไทยเจอสิงคโปร์ตอน13:00 น.เพราะวันนี้นักกีฬาไทยประเภททีมเนี่ยเริ่มลงแข่งขันเยอะแล้วนะ
1: ใช่
0: เทคบอลนี่น่าจะแข่งไปช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวให้น้องเบนซ์ดูผลหน่อยละกัน
1: ได้ครับ
0: แล้วก็วันนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีปัญจกีฬาสมัยใหม่ก็แข่งตั้งแต่ช่วงเช้านะภูริศโยเฮืองกับพงกิจท่าทองนะเดี๋ยวชมถ่ายทอดสดได้ทาง Splay น่าจะจบแล้วด้วยแหละเดี๋ยวเราเช็คผลให้แล้วก็นอกจากนั้นกีฬาอื่นเนี่ยจะมีเทคบอลใช่ไห
1: ม
0: พักกระพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันนะที ่แข่งตั้งแต่ช่วง10:30แล้วก็กีฬาอื่นที่น่าสนใจเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยจะมีฟุตบอลนะวันนี้ก็เป็นฟุตบอลชายนะก็จะเป็นนัดที่2แล้ววันนี้ฟิลิปปินส์กับเวียดนามเป็นอาเซียนเจอกันเองนะ
1: ครับ
0: รวมถึง17:00 นคูเวตจะเจออุซเบกิสถานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเจอกาตาร์แล้วก็บาสเกตบอลวันนี้จะเป็นรอบรองชนะเลิศนะมีญี่ปุ่นเจอจีนแล้วก็เกาหลีใต้เจออิหร่านอันนี้เป็นบาสเกตบอลชายนะน่าเสียดายที่เราเนี่ยไม่ได้ไปเล่นนะในบาสเกตบอล 5x5 ปีนี้แล้วก็ที่น่าสนใจคือแชมป์เก่าอย่างฟิลิปปินส์ที่หังโจเนี่ยตกรอบแรกแล้วนะฟิลิปปินส์นี่เอาชุดประมาณชุด B ชุด C มาเล่นเลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เมื่อวานนี้เราแพ้ให้อินโดเนาะแต่ว่าโดยผู้เล่นส่วนใหญ่ของไทยเราก็ล้วนเป็นลุคกี้
0: อันนั้นเป็นบาสหญิงนะ
1: เป็นบาสหญิง
0: ครับผม
1: ก็จะมีแค่พี่กัปตันโบสุภาวดีกุลชวน
0: คุณต้องพูดชื่อจริงด้วย
1: เดี๋ยวดาว่าเยอะ
0: ครับผม
1: ครับผมก็ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ก็ทำไป20 แต้มแต่ว่ามันจะมีช่วงท้ายเกมในควอเตอร์4ที่ดูน่าเป็นห่วงเพราะว่าเจ้าตัวดูเหมือนมีอาการบาดเจ็บนะ
0: ครับ
1: ก็ทำให้อาจจะต้องรอลุ้นในเกมที่จะเจอจีนแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่ถือว่าผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่สามารถจะต่อยอดให้กับบรรดาลูกี้ในทีมได
0: ้
1: เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้เล่นมีแค่ซีเนียร์อย่างทางด้านของสุภาวดี
0: ครับ
1: นะครับผมที่เป็นชุดผู้เล่นหลักที่ติดมาหลายครั้งแล้วส
0: ่
1: วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้เล่นจากศรีปทุมนะซึ่งอายุส่วนเฉลี่ยอยู่ที่20 ปีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการต่อยอดไปสู่อนาคตเนาะ
0: ครับก็เดี๋ยวเกมที่2เนี่ยพรุ่งนี้จะเล่นกับจีนนะ
1: ครับ
0: 19 กันยายนเนี่ยตอน8:00 AMเลยก็มีถ่ายทอดสดทาง Splay ก็เลยเป็นแอดมินเอกแอดมินตูนไหมทำไมทีมันเนี่ยน่าจะบรรยายเนาะผมชอบนะเขาบรรยายสนุกดีแอดมินเอเนี่ย
1: ครับ
0: อ่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อวานก็ยังมีเรื่องของฟุตบอลหญิงไทยนะก็เจอกับชนิดเทพไทเปก็ถือว่า ผลการขันเนี่ยค่อนข้างน่าเสียดายเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราแพ้นะจริงๆรูปเกมเราสู้กับไต้หวันได้ดีเลยแต่ว่ามาโดนลูกยิงไกลนะช่วงครึ่งหลังเนี่ยยิงสวยมากก็กลายเป็นว่าไต้หวันเนี่ยเบียดชนะเราไป 1-0 นะ
1: โดนทางด้านของธนากะมาโฮ
0: ธนากะมาโอใช่ไหม
1: ใช่ยิงไปช่วงท้ายเกม
0: ยิงไกลมากลูกนั้น
1: ใช่ก็ทำให้สถานการณ์ของทัพชบาแก้วณเวลานี้เนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่ม
0: ครับ
1: ซึ่งก็มียังตอนนี้ยังไม่มีคะแนนเนาะซึ่งก็เช่นเดียวกับสถานการณ์ของเวียดนามที่นัดสุดท้ายเนี่ยถ้าหวังจะเข้ารอบเนี่ยต้องชนะเท่านั้น
0: ใช่คือนัดสุดท้ายเนี่ยไทยกับเวียดนามเจอกันเนี่ยใครชนะก็น่าจะเข้ารอบเลยเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีลุ้นอันดับ3ที่ดีสุดนะแล้วอันดับ3ที่สุด2ทีมจาก4กลุ่มเนี่ยจาก3กลุ่มสิเพราะว่ามีกลุ่มหนึ่งมีแค่3ใช่ไหม
1: มี
0: 3กลุ่ม
1: ใช่
0: มี3กลุ่มแล้วกลุ่มสุดท้ายจะเอาตกรอบแค่ทีมเดียวอ่ะถูกไหม
1: ถูก
0: ก็ตอนนี้เวียดนามเนี่ยไม่มีแต้มเหมือนกับเรานะแต่ประตูได้เสียเนี่ยเราไปลองเวียดนามอยู่คือประตูได้เสียลบ9เท่ากันแต่ว่าเวียดนามยิงได้1ลูก
1: ใช่
0: ก็เท่ากับว่าเกมสุดท้ายเนี่ยไทยเจอเวียดนามเนี่ยถ้าเสมอเราตกรอบนะเราต้องชนะอย่างเดียว
1: แล้วก็ลุ้นคือต้องยิงประตูให้ได้เยอะ
0: ๆครับ
1: ใช่เพราะว่าเวียดนามเนี่ยยิงได้1ประตูในเกมที่เจอชนิดไทเป
0: คือดูจากตรงนี้เนี่ยก็ดูแล้วใครชนะก็น่าจะเข้ารอบแบบไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะเพราะว่า3กลุ่มเนี่ยก็2ทีมก็น่า3แต้มก็น่าจะเพียงพอกับการเข้าอันดับ3นะเพราะฉะนั้นเกมเจอเวียดนามเนี่ยก็ต้องลุยเต็มที่นะอย่างน้อยเนี่ยรอบต่อไปก็ยังมีโอกาสได้เข้า
1: อย่างสถานการณ์อีกกลุ่มนึงอย่างเมียนมา กับบังกลาเทศ
0: เนี่
1: ยเดี๋ยวนัดสุดท้ายเขาจะเจอกันเองด้วยแล้วพวกเขาเนี่ยก็โหโดนถลุงไปเยอะพอสมควรนะแล้วไม่มีแต้มเหมือนเรา
0: เพราะว่าดูจากอีก2กลุ่มที่เหลือในกลุ่ม S เนี่ยอันดับ3อันดับ4เนี่ยเป็นบังกลาเทศกับเมียนมานะแล้วก็ยังไม่มีแต้มเหมือนกันแล้วโดนติดลบ13อ่ะบังกลาเทศติดลบ16ถ้าชนะแพ้กันไม่เกิน 1-2 ประตูก็โอกาสที่จะเข้ารอบก็ยากเนาะ
1: ครับ
0: แล้วกลุ่ม G เนี่ยก็ดูเป็นกลุ่มที่น่าจะลอยลำสุดแล้วเพราะว่าอันดับ3อย่างอุซเบย์เนี่ยมี2แต้มนะแล้วก็ประตูได้เสียก็ยังไม่บวกลบคือ0น่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเวียดนามใครชนะก็น่าจะเข้ารอบชัวร์เลย
1: ใช่
0: เพราะว่าดูแล้วเมียนมาบางประเทศน่าจะชนะกันไม่ขาดนะประมาณนี้ละกัน
1: ก็เอาใจช่วยสำหรับทัพชบาแก้วเนาะ
0: ก็เกมเจอเวียดนามเนี่ยจะเตะวันไหนน้องเบน
1: วันจันทร์ครับ
0: ครับ
1: วันจันทร์ที่21เวลา17:30 น
0: เตะพร้อมกับคู่ญี่ปุ่นกับชัยไทเปนะ
1: ใช่
0: เมื่อวานเนี่ยอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเราญี่ปุ่นเจอกับเวียดนามเนี่ยโอ้โหเจ้าภาพโหดมากนะ2นัด16ประตูชนะ8ลูกเท่ากัน2เกมเลยคือนัดแรกเนี่ยญี่ปุ่นชนะเรา 8-0 ใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานญี่ปุ่นชนะ
1: เ
0: วียดนามไป 8-0 แล้วผมชอบคนหนึ่งมากเลยยูอินารุมิยะเนี่ย
1: ฝีเท้าดี
0: เก่งใช่เก่งมากกัปตันทีมวัย31ปีเนี่ยโอ้โหเล่นบอลเหมือนผู้ชายอ่ะเล่นมีความคล่องตัวมีจังหวะจ่ายที่เฉียบคมนะจังหวะยิงที่หวังผลได้อ่ะโอ้โหแล้วเล่นดีมากยูอินารุมิยะก็ปัจจุบันนี้เล่นอยู่กับ INAC โกเบนะ
1: ครับ
0: โยเนนซ่าทีมในเจลีกของวูแมนเจลีกนะโอ้แล้วเล่นดีมากติดทีมชาติเนี่ยผมดู16นัดเองนะอายุ31แล้วอ
1: ายุ31แล้วก็ต้องบอกว่าระดับท็อปเนาะสำหรับญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นระดับโลกเลย
0: ใช่ใช่ก็เมื่อวานก็ชนะเวียดนามไป 8-0 นะแล้วก็เกมแรกชนะไทย 8-0 ก็2นัด16ลูกแล้วต้องบอกว่าบอลหญิงเนี่ยตัวเต็งเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นญี่ปุ่นนะเจ้าภาพเพราะว่าอย่างเบนซ์บอกว่าเขาก็ไประดับโลกแล้วเคยได้แชมป์โลกด้วยใช่ไหมบอลหญิงเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยทีมที่จับน่าจับตามองคือเกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเพิ่งได้แชมป์บอลหญิงยู20ที่บ้านเรานะ
1: จริงๆไม่เชียร
0: ์จริงๆไม่เชียร์แล้วตอนสโมสรเนี่ยผมเคยไปดูตอนที่24 APU เจอกับบันดิตเอเชียเนี่ยโอ้โหบอลหญิงเกาหลีเหนือเนี่ยเก่งมากนะเก่งมากจริงๆแล้วก็เขาก็ยกระดับถึงขนาดคว้าแชมป์เอเชียมาแล้วแล้วก็ไปเล่นที่รายการระดับใหญ่ๆมาแล้วเนาะเกาหลีใต้ยังเป็นรองนะเกาหลีเหนือเนี่ยบอลหญิงเนี่ยก็ส่วนกลุ่มจีนเนี่ยที่เข้ารอบแล้วก็เป็นจีนกับฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ก็แชมป์ซีเก
1: ม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มาหมดเลยก็ส่วนมากจะเป็นลูกครึ่งซะส่วนใหญ่นะฟิลิปปินส์เนี่ยนักเตะส่วนใหญ่จะมาจากลีก
1: อเมริกา
0: เป็นลีกระดับ MCAA นะเป็นเขาเรียกว่ามหาลัยครับ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยเคยเป็นแชมป์โลกในปี2011ที่เยอรมนี
0: แชมป์โลกฟุตบอลหญิงนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับบอลหญิงเดี๋ยวตามลุ้นกันวันจันทร
1: ์
0: เจอเวียดนามผมว่าเราสู้ได
1: ้ครับ
0: ก็ลุ้นเข้ารอบนะ
1: อ
0: ่ะไปต่อที่เรื่องของเมื่อวานมีวอลเลย์บอลด้วย
1: ใช่ครับ
0: เป็นอีกหนึ่งกีฬามหาชนของชาวไทยแล้วนะก็เมื่อวานเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยลงเล่นเกมที่2นะเจอกับทางด้านของวันเจอคี
1: ร์กีสถาน
0: ใช
1: ่
0: มั้ยเกมแรกเนี่ยเราชนะมองโกมาขาดเลย 3-0 เซตใช่มั้ย
1: ใช่
0: 25 12 25 18แล้วก็25 18ก็เมื่อวานเนี่ยก็ยังเป็นชุดใหญ่เหมือนเดิมนะโค้ชออนเนี่ยจัดน้องดาวทัดดาวนึกแจ้งลงแล้วก็มีพิมพิชยากกลำนะชมพู่พรพันธ์เนี่ยลงหมดเลยแล้วก็ศศิภาพรชชุออนเนี่ยยังใช้ชุดหลักหมดในเกมที่2แล้วก็ชนะไปแบบขาดลอยเหมือนเดิม 3-0 เซตเลย
1: คือดูการเจอกับคีร์กีสถาน
0: ครับ
1: ถ้าเทียบกับการเจอมองโกเลียดูจะง่ายกว่านะเพราะว่าเริ่มมาเซตแรกเนี่ยหูเราศศิภาพรก็เสิร์ฟเอสแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยเกมเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เกมที่ยากเกินไปสำหรับทีมชาติไทยเนาะ
0: ครับ
1: จะมีในช่วงเซตแรกเนี่ยที่ตีเสมอเท่ากันเป็น8-8ก็ทำให้ไทยทีมนับตบสาวไทยเราเนี่ยเร่งเครื่องขึ้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยปิด3เซตไปด้วยสกอร์ที่ถือว่าขาดลอยพอสมควรก็การันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับผมสำหรับทีมนักตบสาวไทยเมื่อวานนี้เอาชนะไป3เซตรวด25-13 25-7และ25-7ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยจะเล่นกับชนิดไทยนะวันนี้เวลา 17:00 น
1: ครับ
0: ก็เข้ารอบแล้วนะ
1: ใช่
0: ต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเราลุ้นถึงแชมป์นะ
1: ครับผม
0: เพราะเราเป็นแชมป์เอเชียมาด้วยก็เดี๋ยวตามเชียร์กันต่อในวันนี้สำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะแล้วเดี๋ยวพอจบประเภทหญิงเนี่ยประเภทชายก็จะเริ่มแล้ว
1: ก็หญิงไทยเราตอนนี้รั้งอันดับหนึ่งของกลุ่มก็การันตีเข้ารอบ
0: ครับ
1: เช่นเดียวอย่างไชนีสไทเปก็ชนะมา2นัดรวดนะที่เราจะเจอกันในเย็นนี
0: ้ครับ
1: ครับส่วนทีมเต็งอย่างญี่ปุ่นก็แทบจะลอยลำ
0: ครับผม
1: ลงแข่งไป1นัดก็ชนะไป1นัดครับส่วนจีนก็ชนะไป2นัดและ
0: ครับ
1: ก็มี3แต้ม
0: ครับผมไปต่อกันที่เรื่องของแบดมินตันแล้วกันผมเห็นบทสัมภาษณ์ของน้องหมิวพรปวีนะล่าสุดเนี่ยก็เดินทางไปซ้อมญี่ปุ่นแล้วนะแล้วก็น้องหมิวเนี่ยจะลงเล่นประเภทเดี่ยวด้วยเขาเรียกว่าประเภทบุคคลใช่ไหมแล้วก็ประเภททีมซึ่งเราเคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วนะในประเภททีมหญิงเนี่ยก็ล่าสุดน้องหมิวก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมนะบอกว่าตอนนี้ก็สภาพร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แล้วแล้วก็ตั้งเป้าที่จะช่วยทีมให้ได้ดีสุดก็คือในประเภททีมหญิงเนี่ยหวังที่จะมีเหรียญติดกลับมาให้ได้นะแล้วก็พร้อมที่จะสู้กับทุกคนที่ต้องเจอในเอเชียนเกมนะคือไม่กลัวใครอ่ะพร้อมสู้เลยเราก็ระดับต้นๆของโลกนะน้องหมิวเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญที่เราก็หวังได้นะในประเภทแบดมินตันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างประเภทชายเนี่ยเรามีกุลวุฒิที่เป็นแชมป์โลกนะเรามีชายเรามีหญิงคู่เรามีชายคู่เรามีคู่ผสมที่พอจะลุ้นได้โดยเฉพาะคู่ผสมเนี่ยเราลุ้นได้
1: คู่ผสมบาสเฟมนี่ก็ขึ้นเป็นคู่ผสมมือ2ของโลก
0: ใช่ๆ
1: นะครับ
0: ก็เป็นประเภทที่เรามีโอกาสนะเพราะถ้าตั้งเป้าเนี่ยก็คือ2เหรียญทองใช่ไหม
1: ถ้าตั้งเป้าก็อยู่ที่1เหรียญทอง
0: หนึ่งเหรียญทอง
1: นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าผมเชื่อว่ามีโอกาสได้มากกว่านี้นะเพราะว่าผลงานในช่วงหลังของทัพแบดมินตันไทยนะถือว่ายอดเยี่ยมมาก
0: ๆครับ
1: ครับ
0: ก็โปรแกรมการแข่งแบดมินตันเนี่ยจะเริ่มวันที่20-29กันยายนะจะแข่งที่อิชิโนมิยะซิตี้ซิมยิมเนเซียมจังหวัดไอจินะก็ตั้งเป้าไว้2เหรียญรางวัลจะไม่ได้กำหนดว่าจะเหรียญทองแน่ๆต้องมีแหละสัก1เหรียญแล้วก็อีกเหรียญนึงอาจจะเป็นเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนะ
1: ใน
0: ประเภททีม
1: ตั้งเป้าไว้ที่2เหรียญรางวัลก็มีโอกาสนะสำหรับทีมหญิงเนี่ยเพราะครั้งที่แล้วก็เป็นเหรียญทองแดง
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ก็แบดมินตันเอเชียนเกมก็เหมือนชิงแชมป์โลกนะขาดแค่เดนมาร์กขาดแค่ฝรั่งเศสก็เป็นชิงแชมป์โลกได้เลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็แล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายคาดว่าเป็นครั้งสุดท้ายของเมย์รัชนกอินท
0: ร์พี่เมย์นะก็รับใช้ชาติมายาวนานก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
1: ใช่
0: ครับตามเชียร์แล้วกันก็แข่ง20-29กันยาส่วนประเภททีเนี่ยจะแข่ง20-24นะแล้วก็
1: ช่อง9ถ่ายทอดสด
0: บุคคลเนี่ยจะแข่ง25-29
1: ครับ
0: ครับช่อง9ถ่ายทอดสดด้วย M-Cord HD นะแล้วก็มีช่อง1ด้วยไทยรัฐทีวีแล้วก็พี่วีทีวีด้วยนะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องของกีฬาอื่นเนี่ยก็จะมีเทคบอลใช่ไหมเบน
1: ใช่
0: เข้ารอบรองใช่ไหม
1: เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นชายคู่นะที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถือว่าเรามีลุ้นพอสมควร
0: ครับผม
1: นะครับสำหรับกีฬาเทคบอลก็เมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะเป็นชายคู่นะที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนวันนี้เนี่ยมีแข่งขันในประเภทหญิงคู
0: ่ค
1: มีหญิงเดี่ยวด้วยแล้วก็คู่ผสม
0: อ
1: ืมนะครับก็รู้เดี๋ยวผมขอเช็คโปรแกรมนิดนึงก็ทางเทคบอลเนี่ยเริ่มแข่งขันไปแล้วด้วย
0: ครับ
1: รู้สึกจะเริ่มช่วงบ่ายเริ่มแข่งขันไปแล้วจะเป็นหญิงคู่นะครับในรอบแบ่งกลุ่ม A นัดแรก
0: ครับ
1: ก็เจอเมียนมาแล้วก็ชนะไป2เซตนะเป็นจุฑาทิพย์กุลธาทองแล้วก็สุภาวดีวงคำชาญส่วนอีกคู่ส่วนอีกแมตช์นึงเนี่ยก็เจอกับเลบานอนแล้วก็ชนะเข้าไป2เซตเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ส่วนในคู่ผสมไทยเราตอนนี้ก็ก็ลงทำการแข่งขันไปแล้วนะจะเจอกับทางด้านของกัมพูชา
0: ครับ
1: ก็เอาชนะไป2-0เซตก็ไม่พลาดนะเพราะว่าอย่างทัพกีฬาเทคบอลไทยเราเนี่ยถือว่าถูกวางเป้าไว้ถึงเหรียญทองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถือว่ามีลุ้นสำหรับเหรียญทองในครั้งนี้นะ
0: ครับผมเราระดับโลกนะสำหรับเทคบอลเจอฝรั่งเนี่ยฝรั่งยังงงเลยทำไมคนไทยเก่งจังเลยเทคบอลเนี่ย
1: ก็เอาส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาที่อิมพอร์ตมาจากนักกีฬาตะก้อนะ
0: มีทักษะเดียวกัน
1: ใช่ถึงแม้ว่าจะมีการปรับกฎในภายหลัง
0: ครับ
1: ในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยก็มีการปรับกฎก็คือการฟาดปกติเนี่ยการฟาดลงโต๊ะเนี่ยแล้วลูกมันกระเด็นออกนอกเขต
0: อ
1: ่ะปกติเขานับแต้มแต่รอบนี้เนี่ยเขาให้ไม่เกิน2ครั้ง
0: คือถ้าไม่ปรับเนี่ยเราเรียกว่าเทพเลยแหละ
1: ถือไปว่าเป็นการเนิร์ฟสำหรับไทยเรา
0: เลยว่าเนิร์ฟคือถ้าภาษาเกมอย่างเขาเรียกเนิร์ฟก็คือเรียกให้ลดพลังไงลดพลังลดให้แบบมันสูสีกันครับ
1: นะครับผมก็ส่วนเรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยผมเข้าไปลองดูความเห็นของสมาคมกีฬาเทคบอลเนี่ยเขาสมาคมกีฬาเทคบอลแจ้งมาว่าในส่วนของเทคบอลเนี่ยเขาจะถ่ายทอดสดในตั้งแต่รอบรองจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยในรอบที่เป็นรอบแบ่งกลุ่มอะไรก็ตามเนี่ยก็จะยังไม่มีถ่ายทอดสด
0: ก็เดี๋ยวไปตามถ่ายทอดสดในรอบลึกๆ
1: ซึ่งรอบรองเนี่ยเดี๋ยวแข่งวันพรุ่งนี้เลย
0: ใช่คือผมมั่นใจว่าเราได้ดูแน่นอนเพราะว่าเราจะได้เข้าชิง
1: ใช
0: ่ในหลายๆประเภทนะ
1: ครับ
0: สำหรับเทคบอลเนี่ยก็เป็นกีฬาที่น่าจะทำเหรียญให้เราได้พอสมควรนะ
1: เนี่ยก็มีลุ้นจากคู่ผสมอีกหนึ่งก็เป็นแชมป์โลกคู่ผสม
0: ใช่
1: พักพงเดชเจริญแล้วก็สุภาวดีวงคำฉาดเดี๋ยวจะเจอกับคู่ผสมจากฟิลิปปินส์เย็นวันนี้เวลา 15:30 น
0: ก็รอติดตามเนา
1: ะ
0: เป็นประเภทกีฬาที่เพิ่งจะมีแล้วก็ผมว่าน่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของพูดถึงทีมชาติไทยหน่อยละกันนะฟุตบอลชายทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยจะต้องเจอกับทางด้านของฮ่องกงนะวันอาทิตย์นี้บ่าย 2เดี๋ยว FM 99เราน่าจะมีบรรยายสดด้วยนะ
1: ครับ
0: ทางออนไลน์นะเฉพาะออนไลน์ก็ล่าสุดเนี่ยผมเห็นยศกรวรรณภาเนี่ยบินกลับเลยนะแข่งเมื่อวันก่อนใช่ไหมตอนนี้บินกลับมาที่ไทยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวยศกรเนี่ยจะต้องเล่นกับชลบุรีในในไทยลีกวันอาทิตย์นี้เจอบุรีรัมย
1: ์
0: ก็น้องเนี่ยโหภารกิจช่วงนี้นี่ชุกเลยนะงานเยอะมากบินไปบินกลับนะ
1: ใช่ก็จะหนักหน่วงหน่อยช่วงนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานเนี่ยน้องโพสต์ภาพกำลังเครื่องบินกำลังบินกลับนะ
1: ใช่
0: ต้องบอกว่าร่างกายนี่ต้องสุดยอดจริงๆนะช่วงนี
1: ้
0: ก็เดี๋ยวยศกรเนี่ยจะกลับมาเล่นกับทีมชาติไทยอีกก็คือวันพุธหน้านะในเกมที่จะเจอญี่ปุ่นนัดสุดท้ายซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราชนะฮ่องกงได้เนี่ยเกมสุดท้ายอาจจะไม่ได้ใช้งานยศกรนะอาจจะพักไว้สำหรับรอบรองชนะเลิศ
1: ครับ
0: แต่ว่าสำคัญคือทีนี้เราต้องชนะก่อนนะ
1: ใช่
0: นัดแรกก็ต้องบอกว่าชนะมาแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคีร์กีสถานมา3-2
1: ครับ
0: นี่ไปๆมานี่เราเจอคีร์กีสถานหลายประเภทกีฬามากนะวอลเลย์ก็เจอนะฟุตบอลก็เจอ
1: ใช่
0: ครับผมก็เดี๋ยวตามเชียร์ทีมชาติไทยแล้วกันสำหรับฟุตบอลชายเอเชียนเกมจะแข่งวันอาทิตย์บ่าย 2นะเป็นเกมตัดสินการเข้ารอบเลย
1: ก็ทีนี้เจอฮ่องกงเดี๋ยวมีบรรยายสด
0: ครับผม
1: กับทาง FM 99ก็สามารถติดตามรับชมกันได้ครับ
0: อืมอ่ะช่วงท้ายเวลายังเหลือเดี๋ยวไปพูดถึงฟุตบอลไทยในวันนี้หน่อยละกันวันนี้ก็จะมีไทยลีกลงสนาม1คู่นะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมอยุธยาวันนี้จะลงสนามในบ้านครับเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึง
1: อยุธยาเจอกับอุทัย
0: เป็นทีมที่ฟอร์มดีทั้งคู่นะอุทัยเนี่ยก็ออกสตาร์ทได้ดีเหมือนกันส่วนอยุธยาก็ออกสตาร์ทนัดแรกเนี่ยชนะราชบุรีในบ้านเลยก็จัดลงสนาม1ทุ่มนะวันนี้สำหรับไทยลีก1
1: อุทัยนี่นัดล่าสุดแพ้มา
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าอยุธยาเนี่ยอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าชนะมา2นัดรวดนะ
0: ครับผมก็ติดตามชมถ่ายทอดสดได้นะวันนี้ฝากนิดนึงแล้วกันฟุตบอลไทย
1: ใช่
0: ก็วันนี้มีด้วย1เกมไทยลีก2นี้ไม่มีนะส่วนไทยลีก3ฤดูกาลนี้จะเปิดฉากวันอาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์นี้นะ
1: ครับ
0: เผื่อใครตามฟุตบอลไทยดิวิชั่น3อยู่ก็เดี๋ยวเปิดฉากอาทิตย์นี้แล้วน้องเบนมีทีมเชียร์มั้ยไทยลีก3
1: ไทยลีก3เหรออ
0: ืม
1: ผมเชียร์ไม่ได้ติดตามเป็นพิเศษอาเชียพาแบงคอกได้ไหม
0: พาแบงคอกของโชวิต้าเรานะก็เตะอยู่ที่ NT ไงสาม NT ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยไทยลีก3จะกลับมาเตะแล้วนะน
1: ั
0: ดแรกของฤดูกาลใหม่แล้วก็หลายๆทีมเนี่ยจะเริ่มเตะวันเสาร์เลยก็ผมนี่ชอบบางกะปิ FC นะทีมนี้เขาเตะที่มอลำแหงเป็นทีมที่เพิ่งขึ้นมาใหม
1: ่
0: ชื่อในน่ารักเลยนะบางกะปิโดยปกติเราจะเห็นชื่อเป็นจังหวัดไงแต่นี้เป็นเขตเลย
1: แล้วผลงาน
0: ก็เดี๋ยวดูนัดเปิดซีซั่น
1: ครับ
0: เขาเป็นทีมที่เพิ่งขึ้นมาใหม
1: ่
0: แต่หลายทีมนะบางกะปิในย่านแถวนี้ก็จะมีแถวบ้านเบงก็จะมีนอสใช่ไหมเกษมบัณฑิตอะไรพวกนี้นะก็ตามเชียร์ได้สำหรับไทยลีก3ก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันส่วนเมื่อวานเนี่ยฟุตบอลไทยมี AFC Challenge 2นะเป็นเกมของ1เดียวของไทยในบอลเอเชียถ้วยรอง
1: ครับ
0: ก็คือ BG ปทุมยูไนเต็ดครับเมื่อวานก็บุกไปเยือนแล้วซิตี้เซ็นเตอร์นะเกมก็ต้องบอกว่าสนุกมากเลยเมื่อวานเนี่ยเราโดนนำก่อนด้วยจากจังหวะเปิดละมงนะก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยจังหวะที่ชนาธิปเนี่ยแอสซิสต์ให้กับพาทิกูตอปซันเนี่ยหายเจ็บกลับมาแล้วยิงได้แล้วนะยิงประตูตีเสมอช่วงครึ่งหลังก็ทำให้เมื่อวานเนี่ย BG ออกสตาร์ท FC แชมเปี้ยนส์ลีก2เนี่ยได้การเสมอกับลาวซิตี้เซ็นเตอร์แชมป์สิงคโปร์นะ
1: ครับ
0: 1ต่อ1ก็เดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยก็เตะกันอีกทีก็ช่วงกลางเดือนตุลาเลยสำหรับ BG เมื่อวานก็ถือว่าได้ผลการแข่งที่ต้องการนะกับการไปคว้า1แต้มที่สิงคโปร์มาเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ย BG จะเจอกับไทโปนะทีมจากไต้หวัน
1: ครับ
0: แล้วก็เกมนัดต่อไปนั้นเนี่ยจะเล่นกับอันเดเลชทีมจากออสเตรเลียที่เมื่อวานเนี่ยชนะไทโปไป 3-0 เลยนะก็ถือว่ามีโอกาสลุ้นเข้ารอบนะ BG เนี่ย
1: ใช่แล้วเมื่อวานนี้ก็เก็บแต้มมาได้นะแม้ว่าจะทำเข้ามาตัวเองในประตูในครึ่งแรกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คือจังหวะมงเนี่ยไปโดนผู้เล่นเราผู้เล่นบีจีเขาประตูเองนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็แล้วเหมือนในโซเชียลมีเดียเขามีลงเหมือนแบบเป็นมุกตลกนิดนึงเพราะเมื่อวานนี้อิวฮานเขาลงมาค
0: ืออิวฮาน
1: เป็นเด็กเก่าบีจี
0: ใช่
1: เขาเหมือนแซวๆว่าอย่ายิงแล้วจูบตาสโมสรอีก
0: ใช่ใช่เพราะเขาเคยมีประเด็นไงตอนอยู่กับทีมบุรีรัมย์เขาถูกยืมตัวไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็สรุปว่าสัปดาห์แรกของฟุตบอลเอเชียเนี่ยทีมจากไทย4ทีมเนี่ยใน2ถ้วยนี้ไม่มีทีมไหนชนะเลยนะราชบุรีกับ FC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตซีซั่นแรกเนี่ยก็แพ้ไป6ต่อ4แพ้ชังไฮพอร์ตไปแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยบุกเสมอยะโฮนะส่วนท่าเรือเนี่ยวันก่อนเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้วิเซอร์โกเบแต่ว่าถือว่าสู้ได้ดีนะทีมของโค้ชโอสราวุฒิพันธ์นะแล้วก็เมื่อวานเนี่ย BG ของวุฒิโควิดเนี่ยก็แพ้เสมอกับแล้วซิตี้เซนเลอร์ไปก็เดี๋ยวฟุตบอลเอเชียจะกลับมาเตะทีก็เดือนตุลาย ังมีลุ้นสำหรับทั้ง4ทีมของไทยนะครับผ
1: ม
0: ส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเรื่องฟีฟ่าอาเซียนก็ประกาศหลายชื่อแล้วนะแต่ว่าเห็นล่าสุดก็เรื่องของลิขสิทธิ์ใช่ไหมที่ลดมาสัก
1: 60
0: เหลือ60ใช่ไหม
1: 66ล้าน
0: 66ล้านแต่ก็ยังไม่มีใครซื้อนะ
1: ใช่
0: แต่เดี๋ยวดูว่าเราจะดูหรือเปล่าเพราะว่าจะเตะแล้วนะอาทิตย์หน้านี้ก็เตะแล้วนะเส้นคัพเนี่ยเป็นฟีฟ่าเส้นคัพเนี่ยก็เดี๋ยวตามเชียร์แล้วกัน99ก็น่าจะมีเรียกว่าเกาะติดสากาแล้วกันถ้าไม่มีแหล่งสดแต่ผมว่าน่าจะมีแหละก็เดี๋ยวตามเชียร์ครับสำหรับทีมชาติไทยและรวมถึงนักกีฬาที่ไปแข่งเอเชียนเกมในวันนี้นะรวมถึงวันพรุ่งนี้ด้วยและเดี๋ยวเรากลับมาสรุปผลการแข่งรวมถึงความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมแล้วก็กีฬาไทยในวันจันทร์หน้า
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ก็ผมกับน้องเบนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ วันจันทร์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกี

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลทัพนักกีฬาไทยและชาติอื่นๆโพสต์ปัญหาล่าช้าในการจัดการรับนักกีฬาและการเข้าพักในเอเชียนเกม2026นักกีฬาไทยและต่างชาติลงข้อความในโลกโซเชียลถึงปัญหาการรอเข้าที่พักและเรื่องอาหารในการจัดการของญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ซึ่งมีปัญหาหลายด้านโดยนักกีฬาไทยหลายสมาคมกีฬาทั้งสมาคมกีฬาตะกร้อแบดมินตันจักรยานได้รับผลกระทบรวมถึงเทคบอลซึ่งนักกีฬาจากอินเดียจีนก็ประสบปัญหาโพสต์เช่นเดียวกันกับนักกีฬาไทยโดยนักกีฬาแบดมินตันไทยที่เพิ่งเดินทางถึงเมื่อคืนวันอังคารรอที่สนามบินนาน4-6 ชั่วโมงขณะที่ตะกร้อของไทยรอเข้าที่พักกว่า10ชั่วโมงต้องนอนรอกับพื้นขณะที่เรื่องอาหารในบ้านพักนักกีฬาก็ได้รับอาหารค่อนข้างน้อยนักกีฬากินไม่อิ่มซึ่งนักกีฬาเทคบอลของไทยได้มีการโพสต์ลงในโซเชียล X ซึ่ง10ตรีธนาคารชัยยาสมบัตินักกีฬาจักรยานประเภทถนนของไทยได้โพสต์ Facebook รอรถบัสของเจ้าภาพมารอรับนาน3ชั่วโมงและยังโพสต์ขณะนักกีฬาอื่นๆนอนรอในการจัดการของเจ้าภาพในฮอลและต้องเดินทางออกไปที่พักถึง100กิโลเมตรส่วนล่าสุดตะกร้อไทยนั้นได้เข้าที่พักในเรือสำราญเรียบร้อยแล้วหลังจากพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้เข้าเจรจาถึงข้อผิดพลาดของผู้จัดซึ่งขณะนี้ได้เคลียร์ทุกปัญหาเรื่องที่พักของนักกีฬาไทยแล้วและนักเตะตะกร้อไทยได้วอร์มร่างกายบนเรือสำราญเมื่อวานนี้อสมทและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครลงนาม MOU พัฒนาระบบ Lab Plusบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินหน้าความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล DAB Plus นำจุดแข็งมาผสานกันทั้งศักยภาพด้านโครงข่ายองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและประสบการณ์ของอสมทกับความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมีนายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและดร.ณัฐวรพลรัตน์สิริวัชรปุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมลงนามณบริษัทอสมทจำกัดมหาชนความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยี Automatic Safety Alert หรือ ASA ซึ่งสามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแจ้งเตือนภัยและสร้างช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยี DAB Plus และระบบ ASA จากงานวิจัยสู่การทดลองใช้งานจริงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเรือล่มอินโดนีเซียยังสูญหายอยู่ที่129คนจากเหตุเรือโดยสารล่มในอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางการเปิดเผยภาพเรือที่จมใต้น้ำในทะเลชาวานอกชายฝั่งซึ่งจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า5วันแล้วยังคงมีผู้สูญหายอยู่ที่129คนทำให้ครอบครัวญาติมิตรที่อยู่ในความสิ้นหวังและแสดงความไม่พอใจมากขึ้นเมื่อไม่มีข้อมูลใหม่หรือความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเรือลำนี้ชื่อว่า Virgo Transport 8นำผู้โดยสาร243คนจากสุราปายาในชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาสินแล้วเกิดพลิกคว่ำเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว6คนทางการยังคงรายงานว่าเกิดอุปสรรคต่อการค้นหาและการช่วยเหลือ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ โทมัสทูเคิลยอมรับว่ารู้สึกเสียดายที่ไม่ได้กินหญ้าในสนามเอสตาดิโออาสเตกาโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเปิดเผยเรื่องที่เสียดายสุดประหลาดจากศึกฟุตบอลโลก2026นั่นคือการไม่ได้กินหญ้าในสนามเอสตาดิโออาสเตกาเพื่อเก็บช่วงเวลาแห่งความทรงจำเอาไว้ตลอดไปหลังทัพสิงโตคำรามคว้าชัยชนะยอดเยี่ยมเหนือเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมสำหรับแมตช์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของทัพทรีไลออนส์เมื่อพวกเขาต้องเหลือผู้เล่น10คนหลังจากจาเรลควอนซาโดนใบแดงช่วงต้นครึ่งหลังแต่ยังสามารถยันเกมเอาชนะเม็กซิโกด้วยสกอร์3-2ในรอบ16ทีมสุดท้ายอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐโค้ชทีมแตงโมยูไนเต็ดโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลที่ก่อนหน้านี้ทีมงานแถลงข่าวว่าจะออกจากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลแต่ต่อมาปรากฏว่ามีข่าวย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนและ

0: จารย์สกลก็ทำหน้าที่โค้ชต่อไปล่าสุดอาจารย์สกลเปิดเผยว่ามีหน้าที่สร้างเด็กก็มีการย้ายผอ.ทำให้ได้ทำงานต่อแนวทางไม่ตรงกันเงินที่ทำทีมก็มาจากแฟนคลับจากที่เข้ามาแบ่งหน้าที่กันแต่โรงเรียนก้าวมาเกิดหน้าที่วิชาการจึงเป็นที่มาครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากที่ผ่านมาไม่ได้ทำงานเพื่อสนองความต้องการผอ.คนหนึ่งแต่ทำงานเพื่อสนองความต้องการของประชาชนแฟนคลับจากนี้การทำงานคงราบรื่นขึ้นเมื่อผอ.ย้ายมีคนอื่นที่นโยบายใกล้ๆกันเข้ามาสมัยนี้ไม่ต้องรอเงินภาครัฐแล้วตอนนี้เด็กมีกำลังใจขวัญกำลังใจดีเมื่อไม่ได้ย้ายไปไหนส่วนผลงานก็ได้มาหลายแชมป์แล้วและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend ครับ Active Radio นะครับ FM 99 MHz ของอสมทนำรายการ Motor in Trend นะครับรายการที่ว่าด้วยเรื่องราวของยานยนต์นะครับและการเดินทางมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ13:00 น.ถึง 14:00 น.และวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั้น14:00 น.ถึง 15:00 น.ครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์อยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
5: ครับผมวันนี้เราสองคนมาจัดในแบบไลฟ์ร่างกายแต่ว่ามีหัวใจมาให้คุณผู้ฟัง
6: เน
5: ี่ยเห็นไหม
6: ไม่เข้ายังแบบนะผิวนะ
5: ก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้มีภารกิจนะครับวันนี้เป็นวันที่เราจะได้เจอบริษัทรถยนต์เยอะแยะมากมายต่างๆนะครับเราจะมาเจาะข่าวไปฝากคุณผู้ฟังกันว่าโลกของยานยนต์เมืองไทยนะครับกำลังเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงสำคัญนะครับ
6: ก็ใครจะไป
5: ไม่ใช่เดี๋ยวใจเย็นๆอันนั้นมันเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าจีนที่เราคุยกันเมื่อวานใช่ไหมครับว่ามีน้องก็คือคุณอัครพงษ์
6: อัคริน
5: คุณอัครินขอให้ชื่อคุณอัครินนะครับซึ่งอยู่ในเมเนเจอร์นะครับ
6: ก็ได้เมเนเจอร์ออนไลน์
5: เมเนเจอร์ออนไลน์ก็ได้กระซิบ
6: เขาจะคิดว่าเป็นตำแหน่งเมเนเจอร์เขาคิดเป็นตำแหน่งเป็นหนังสือทีมผู้จัดการเก่าอะไรครับ
5: ครับผมกระซิบข้อมูลมาน่าสนใจบอกว่า
6: ตอนนี้เป็นแถว
5: ตอนนี้มีอีกหนึ่งบริษัทที่มาจากเขาบอกหรือเปล่ามาจากจีน
6: รถจีนเนี่ยเขาบอกว่ารถจีน
5: รถจีนเทสลาถือเป็นรถจีนไหม
6: อะไรนะ
5: เทสลาถือเป็นรถจีนไหม
6: ลูกครึ่ง
5: โบโบอ่ะ
6: ลูกครึ่ง
5: แสดงว่าก็หมายถึงใครก็ได้เลยนะถ้าใช้คำว่าลูกครึ่งนี่คือรวมหมดทุกบริษัท
6: รถจีนรถจีนเขาไม่ได้บอกรถลูกครึ่ง
5: อ่าโอเคถ้ารถจีน
6: รถจีนผมต้องตีความตามที่เขาบอก
5: ครับ
6: รถจีนว่าขายไม่ดีขายไม่ดีเนี่ยการที่ขายไม่ดีเนี่ยแล้วก็จะเลิกอาจจะไม่ทำตลาดต่อหรืออาจจะบริษัทแม่มาเอง
5: ครับ
6: หรือถ้าบริษัทแม่ไม่มาก็คือจะแจกแพแต่ตั้งแต่อยู่ในวงการนี้มานะ
5: ครับ
6: ตั้งแต่เรียนจบแล้วทำงานก็อยู่ในวงการนี้มาตลอดไม่เคยเห็นบริษัทแม่มาเพราะว่ารถขายไม่ดี
5: คือถ้ามันจะมาน่ะมันจะมีเหตุผลเดียวคือมันขายดี
6: สิ่งเดียวเลยคือขายดีมาก
5: ขาย
6: แล้วก็บริษัทแม่บอกไม่ได้แล้วต้องมาเอง
5: ใช่
6: ซึ่งบริษัทแรกเลยเนี่ยถ้าเคยใครเป็นแบบ แฟนพันธุ์แท้ที่อยู่ในวงการรถยนต์แล้วใช้รถยนต์มานานๆนะ
5: ครับ

0: สมัยก่อนไม่มีนะครับ
1: บริษัทบริษัทรถยนต์ของประเทศไทยไม่มีเราเป็นผู้รับจ้างเราเป็นดีลเลอร์หมดเลยเริ่มต้นจากการเป็นดีลเลอร์นำเข้าหมดเลย
0: นำเข้าอาญาสยามกลการก็เริ่มจากดร.ถาวรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ดร.ถาวรพลภาเป็นคนนำเข้ารถจากญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก
1: ็ดัตสัน
0: เปิดร้าน
1: ดัตสัน
0: เปิดร้านขายถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เปิดร้านตึกทงตึกแถวเอารถมาขายจะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วที่เยอะที่สุดเนี่ยที่แบบเจ๋งๆเลยยนตกิจเครือยนตกิจนี่ใหญ่มาก BMW เข้ามาตั้งแต่ BMW E21
1: อยู่รองเมืองอะ
0: E21 โอ้โหขาย E21 ก็ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นรถซิ่งที่แบบที่มันดูแบบเจ๋งที่สุดแล้วในบ้านเรานะเป็น BM นะ
1: 2ประตูนะ
0: 2ประตูเลย E21 2ประตู
1: ครับ
0: โอ้โหขายดีพอเป็น E30 โอ้โหคันนี้แบบตอน E30 เนี่ยผมนี่เรียนมัธยมอยู่เลยนะเราเรียนมัธยมต้นกันนะพี่ตอนนั้นแบบเราก็เห็นแบบรุ่นพี่ไปซื้อมาขับเนี่ยโอ้โห
1: มีอยู่2อาชีพที่ขับ E30 เยอะที่สุด1ในร้อยจบใหม่ตำรวจ
0: 2
1: ได้มั้ย
0: 2นี่2นี่แบบอันนี้เลยนะเป็นผู้หญิง
1: นักร้อง
0: นักร้อง
1: ก็คือแฟนตำรวจนั่นแหละ
0: คือฮิตมากแล้วก็แบบขุนแผนเหล็กเลยเจ้าของฉายาขุนแผนเหล็กเลยนะครับ
1: แล้วก็ยนต์กิจก็ยังมีโฟกอีกนะ
0: เขายังมีโฟกด้วยไงโฟกสวาเก้น
1: เฟียส
0: นะ
1: เซียสออดี้สโกด้า
0: คือพวกนี้มันมาทีหลังพี
1: ่ครับ
0: ชุดนี้มาทีหลังแต่ที่ขายดีมากมาก
1: ครับ
0: ขายดีแบบโอ้โห BM ใครแบบวัยรุ่นน่ะถ้าคิดแบบว่าหัวใจมีเป็นความเป็นวัยรุ่นไม่ว่าจะหนุ่มจะอายุมากหรือจะอะไรนะ
1: หน้าพาเลทนะ
0: ซื้อแต่ BM ขับแต่ BM โอ้โหมันดูแบบมันเท่แล้วมีตังค์มากกว่านั้นเขาก็จะไปขับ520
1: ครับ
0: นะ
1: 20
0: 28
1: 28ขอไป28
0: โอ้โหขายดีแบบไม่รู้จะเอาตังค์ไปเก็บไว้ไหนอ่ะลูกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวอนุแบบโอ้โหแบบช่วยกันลุมทำงานอยู่ๆ BM มา
1: BM Thailand BM จากเยอรมัน
0: BMW Thailand มาเอง
1: ต้องอธิบาย BMW จากเยอรมันมาก่อตั้งเป็น BMW Thailand
0: ก็คือ BMW AG ในประเทศเยอรมันเฮ้ยไทยขายดีนี่วะ
1: เ
0: ฮ้ยอย่างนี้เราขายเองดิเราจะเป็นนี่ทำไมอ่ะ
1: เราจะไม่คนไทยขายทำไม
0: เราก็มาเลยขายเองปุ๊บแล้วก็เอ้ยพวกลือก็เป็นดีลเลอร์ไป
1: เป็นแค่ดีลเลอร์ไป
0: แต่มีโรงงานประกอบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราใช้โรงงานคุณแบบนี้โอ้โหแบบเพิร์ดมากตอนนั้นยนต์กิจโดนหมด
1: ครับ
0: มียี่ห้ออะไรที่เป็นของตัวเองโดนโอ้โหโดนจนแบบ
1: ยนต์กิจที่จนถึง E36เลยนะ
0: E36ขาย E36
1: ผมจำได้ E36
0: แล้วก็มีซีรีส์5 E34
1: สมรักคำสิงห์อ่ะได้เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะรีเควสเลยครับอยากได้ BM 318นี่
0: 318i
1: คันสีเขียวผมจำแม่นเลย
0: ถ้าคันสีเขียวถ้าเป็นตอน E30 ตอนนั้นต้องสีเปลือกมังคุด2ประตู
1: ครับใช่นะครับ
0: มันก็ต้องเป็นแบบนี้นะฮะ
1: ก็ไม่มีนะไม่มีบริษัทไหนที่แบบขายไม่ดีบริษัทแม่ก็เลยจะมาเองก็ไม่มีนะ
0: ไม่เคยเห็นคือถ้าขายดีเมื่อไหร่เนี่ยเป็นที่น่าจับตาปุ๊บเดี๋ยวมาเอง
1: ครับ
0: ยึดแล้วทำเองแล้วก็ปลดไปเป็นดีลเลอร์ไม่เคยมีนะครับที่รถยนต์ในประเทศไทยขายไม่ดีแล้วบริษัทแม่มาเฮ้ยเดี๋ยวผมเองคุณไม่ต้องแล้วเจี๊ยบเดี๋ยวผมมาขายเองคุณเป็นดีลเลอร์ไม่มีครับไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ในประเทศนี
1: ้มีแต่ขายดีแล้วก
0: ็ถูกยึด
1: มาปุ๊บพอเริ่มขายไม่ดีก็ถอนทับแล้วให้
0: ถอนทับแล้วก็อยากเอาใครดีลเลอร์ใครจะเอา
1: ใครดีลเลอร์จะเอาขึ้นมาเป็นไทยแลนด์แทนที
0: อะไรอย่างนี้แล้วก็รวมไปถึงขายอยู่ดีๆขายดีๆขายโรงงานด้วย
1: เชฟโรเล
0: ่อันนี้เชฟโรเล่ขายแบบผมเรื่องนี้ผมคุยกับพี่เจี๊ยบไม่นานนี้นะ
1: ครับ
0: ผมกำลังเล่าให้คุณผู้ฟังว่าเชฟโรเล่เนี่ยขายรถอยู่ดีๆนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีรถโมเดลสุดท้ายตัวแคปติว่าตัวสุดท้ายยังเชิญพวกเราไปเทสอยู่เลยอ่ะไปหัวหินหรือปานบุรีเลยนี่แหละ
1: ครับใช่
0: ไปเทสรถเขายังไม่บอกพวกเราเลยอ่ะผมบอกว่าเลือดเย็นมาก
1: ครับ
0: ทำแบบเนี้ยให้พวกเราไปเทสรถขับออกไปปานบุรีผมนึกออกแล้วไปปานบุรี
1: ครับ
0: ไปหนูพักเพิกอะไรแบบขับรถรีวิวถ่ายกันพอเสร็จกลับมาสักไม่เก ไม่กี่เดือนน่ะประกาศปิดบริษัทดีลเลอร์ที่แบบ
1: ไม่ได้
0: ดีลเลอร์
1: ไม่ได้แถลงข่าวไม่ได้เลยนะ
0: ไม่มีเลยไม่มีเลยนี่ขนาดว่ารถเขาคือเขาก็ไม่ได้ขายแบบแย่เหมือนสมัยนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเชฟโรเลตเนี่ยมีโรงงานที่ระยอง
1: ใช่ครับ
0: มีโรงงานใหญ่โตโรงงานที่ประกอบรถยนต์เนี่ยเต็มที่จังหวัดระยองอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ระยอง
1: ครับ
0: เขายังขายโรงงานเลยอ่ะแล้วโรงงานมูลค่าเป็นพันล้านเนี่ยนะ
1: โรงงานเขาเนี่ยไม่ใช่ประกอบขายเฉพาะในไทยนะครับขายทั่วอาเซียนนะ
0: ราคาโรงงานเป็นพันล้านเนี่ยผมถามหน่อยได้ว่าคุณจะดีลกับใครอาทิตย์สองอาทิตย์เปิดรถโมเดลสุดท้ายแล้วมีคนมาดีลขายโรงงานเลยไม่มี
1: ไม่มีทางมันต้อง
0: ไม่มีทางดีลขนาดนี้เป็นปีคือรู้มาก่อนแล้วแต่ไม่บอกผมไม่รู้ว่าไอ้คนที่ทำงานน่ะไม่บอกขนาดไหนแล้วก็เกิดปรากฏการณ์คนไปแห่ซื้อรถโมเดลสุดท้ายเต็มโชว์รูมเลยก่อนโชว์รูมจะปิด
1: ครับ
0: โอ้โหซื้อกันใหญ่เลยราคาถูกอย่างนั้นอย่างนี
1: ้เพราะเขาลดราคาไง
0: ไอ้พวกเรานี่แบบมึนเลยนะแบบโอ้โหทำไมทำอย่างนี้กับเราวะเนี่ย
1: ใช่
0: นอกจากลอยแพคนที่ใช้ลูกรถคุณแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณไม่บอกใครเลยคุณขายโรงงานเนี่ยคุณดีลไปเป็นปีแล้วโรงงานนี้ตอนนี้เป็นของ GWM
1: ใช่ครับ
0: ซื้อไป
1: ครับ
0: มันดีลกันมานานแล้วก่อนที่จีนจะเข้ามาเนี่ยเขาดีลกันนานมากนะ
1: ครับ
0: โอ้โหแบบมันโหดมากแล้วก็ขายแล้วก็ไปแล้วก็เปิดตูดกลับบ้านแนบไป
1: ครับ
0: ผมเลยแบบบางทีเชียร์ใครอะไรใครเงี้ยพูดไปเนี่ยเดี๋ยวนี้นะไม่กล้าพูดอ่ะเพราะไม่รู้ใครจะไปไงขนาดมันขายดีๆอ่ะพี่ขายดีๆมันยังไปอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วขายไม่ดีอ่ะใครบริษัทแม่ที่ไหนจะมา
1: ครับ โอ้ยคุณผู้ฟังก็เลยจะตัดสินใจ
0: เราก็พอที่สรุปได้แล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยบริษัทแม่เนี่ยโอกาสมามีไหมผมว่ามีแต่ลิบลีแต่โอกาสแจกแพรเนี่ยผมว่าเยอะ
1: อันนี้หมายถึงบริษัทที่คุณหนุ่มบอกใช่ไหมว่ากำลังจะไป
0: หมายถึงข่าวที่เขาโพสต์ลงมากันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างพวกสำนักข่าวที่เป็นรายวันเขาโพสต์มาอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นไงพี่ว่าโอกาสแจกแพงกับโอกาสเข้ามาเองอันไหนมากกันนะ
1: โอ้ยพี่เรื่องนี้มันแหมไม่ต้องคิดแล้ว
0: คือตอนนี้คือพี่เจี๊ยบเขาบอกว่าเขามีข้อมูลนะคุณผู้ฟังแต่เขาว่าไม่กล้าพูดเพราะว่ามันอาจจะแบบสุ่มเสี่ยงใช่ไม่ใช่ไม่รู
1: ้ใช่ใช่เพราะ
0: แล้วอะไรที่ไม่ชัวร์เนี่ยพูดไปก็เดี๋ยวจะสำเพ็งจะไหม้ซะเปล่า
1: ใช่เดี๋ยวเขาจะมาหาว่าเราเนี่ยบ่อนทำลายเขาทำ มีเจตนาแอบแฝงทำให้รถเขาเนี่ยยิ่งขายไม่ได้เพราะเราพูดเนี่ยคนก็เลยกลัวก็เลยไม่กล้าซื้อ
0: โอ้ไม่น่าจะเกี่ยวรายการเราไม่ได้ใหญ่กันนะ เราไม่ได้ใหญ่กันนะมวลชนคนฟังทั้งประเทศกันเราไม่ได้เยอะขนาดนั้น
1: ครับ
0: แต่เพียงแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าเฮ้ยระวังตัวนะ
1: เฮ้ยพี่
0: อยู่ในกลุ่มที่แบบเฮ้ยผมแบบมีแบบผมใช้รถแต่มันต้องแบบเป็นตัวเองพี
1: ่ครับ
0: รถคนใช้เยอะๆไม่ได้ผมต้องแบบน้อยๆแบบ
1: เดี๋ยว
0: ผมไม่แบบทาร์เก็ตกลุ่มเล็ก
1: ๆก่อน
0: แล้วมันมีตัวตนเงี้ย
1: ครับก่อนที่พี่จะลืมเนี่ยรายการเล็กๆแต่เราแม่นนะพี่นี่เป็นไง เป็นไงกรณีเนต้าเป็นไงจำได้ไหมเราบอกไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าอย่านะไอ้เหนยจาเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาทีเดียว
0: พี่จะรู้ไหมว่ามันมีตอนที่มันมีข่าวอีกว่าคือใครที่เคยอยู่เนต้าเนี่ย
1: ครับ
0: ผู้บริหารที่เคยอยู่ที่เนต้าเนี่ยพอเนต้าปิดอ่ะมันก็เหมือนแพแตกใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ไปอยู่บริษัทนู้นบริษัทนี้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งเราอ่ะเราก็แบบที่ใครไปอยู่ไหนบ้างเราก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง
1: ครับ
0: อะไรถูกไหมแต่ใครที่ไปอยู่ในออกจากเนต้าพอไปอยู่ที่ไหนเงี้ยมันก็ดูเงียบๆพี่
1: ใช
0: ่มันก็ดูแบบเงียบๆดูเหมือนไม่ค่อยมีบทบาทไม่ค่อยโชว์ว่าเฮ้ยผมไม่อยู่นี่นะเจ๊ผมโจ้ผมมาอยู่เนต้าแล้วนะให้ออกจากเนต้ามาอยู่นี่นะไม่มีแต่พอคนคนเนี้ยที่เคยอยู่เนต้า
1: ครับ
0: แล้วไปอยู่บริษัทจีนอีกยี่ห้อหนึ่ง
1: ครับ
0: ลาออกโอ้โหเป็นข่าวเลยดีเหมือนดีใจเหมือนดีใจไอ้คนที่เคยอยู่เนต้ามันออกไปแล้วอย่าแบบผมแบบเออเลยมันก็กลายเป็นโจ๊กไปนะ
1: ครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงไปกันใหญ่ว่าเราคุยกันเรื่องอะไรเราคุยกันอย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องคือตอนนี้สถานการณ์ตลาดรถยนต์เมืองไทยเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงที่เรียกว่าชะลอตัว
0: ดอนดอน
1: ชะลอตัวนะครับคุณผู้ฟังครับนี่เป็นไตรมาสที่3ปลายๆซึ่งโดยหลักการโดยปกติของมันแล้วเนี่ยไตรมาสเนี้ยจะเป็นช่วงที่ไตรมาสขายรถน้อยที่สุดละ

0: นะครับขายลดในที่สุดตลอดเรื่องจงโงหวยครั้งหนึ่งก็คือหลังจาก1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับไตรมาสสุดท้ายก็คือปีงบประมาณใหม่นะครับสิ้นเดือนกันยาแล้วปีงบประมาณใหม่นะครับก็จะมีเม็ดเงินมีอะไรเข้ามาในระบบแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยซื้อรถมีอะไรเพิ่มขึ้นจะเป็นไตรมาสสุดท้ายแต่บ้านเราเนี่ยการตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์เรียกว่าก้ำกึ่งเพราะว่าเรื่องของอัตราภาษีใหม่ยังไม่ลงตัวว่ารถที่เคยได้รับสิทธิพิเศษรถจีนรถไฟฟ้าเนี่ยจะยังคงได้รับสิทธิพิเศษเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้คนเนี่ยเกิดการวิตกกังวลแล้วไม่รู้ว่าควรจะซื้อดีหรือควรจะรอดีนะครับแต่ก็เอาละก็รอดูกันต่อไปแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับบ้านเราเลยนะครับอย่างที่คุณหนุ่มบอกมาบอกว่าตอนนี้มันมีอีกบริษัทหนึ่งทำท่าทำทางเหมือนจะไม่ค่อยดี
1: งอแงต้องบอกว่าออกลูกงอแงแล้วขายไม่ดี
0: ครับ
1: ขายไม่ดีแล้วถ้าเกิดยอดน้อยแบบนี้เดาได้ว่ายังไม่มีโรงงานพอไม่มีโรงงานปุ๊บภาษีจะมาตกหนักกับคนที่ไม่มีโรงงานแล้วต้องนำเข้ารถ
0: ใช่ครับ
1: เพราะการนำเข้ารถมาขายในราคาที่แบบว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าผมจะประกอบแสนคันเลย
0: ครับ
1: งั้นผมขอเอาหมื่นคันขึ้นมาก่อนแต่ผมยังไม่เริ่มประกอบไอ้คันที่หนึ่งถึงแสนเลย
0: เออ
1: ขอโควต้าไอ้หมื่นคันมาก่อนพวกเนี้ยใช้ช่องว่างแบบนี้เข้ามา
0: คือ
1: คนเหล่านี้บริษัทเหล่านี้จะถูกเบรกพอถูกเบรกปุ๊บรถที่เอาเข้ามาเนี่ยคุณจะแพงขึ้น
0: ใช่
1: พอราคาคุณแพงเนี่ยคุณจะสู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: พอสู้ไม่ได้ตัวเองขายไม่ดีด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: เป้าไม่ถึงขายไม่ดีสู้ไม่ได้ออกลูกงอแงแล้ว
0: จะยังไงดีนะ
1: เป็นไปได้ จะไปดื้อๆเลยหรือว่าจะแบบทิ้งระเบิดควันก่อนแล้วค่อยไปหรืออะไรเงี้ย เพราะตอนนี้คืออพี่ถ้าเกิดว่าผู้สื่อข่าวรู
0: ้ครับ
1: สามสามิตรไม่รู้ไม่ได้นะ
0: รู้ที่รู้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าเรื่องนี้มันปิดกันไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับในขั้นตอนการเจรจาเรื่องภาษีใหม่เนี่ยสามสามิตรหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเขาจะมีเอกสารเลยให้บริษัทผู้นำเข้าทั้งหลายเนี่ยนะครับยื่นเงื่อนไขคุณต้องการเงื่อนไขอะไรคุณทำเป็นเอกสารส่งมานึกออกใช่ไหมพี่โจสมมติมี10บริษัทพี่โจก็บอกเฮ้ยของผมเทคโนโลยีเจ๋งอ่ะผมเสนออย่างนี้ละกันรถคันไหนเทคโนโลยีดีสุดได้ภาษีถูกใช่ไหมต่างคนต่างก็มีของดีอะไรก็ต้องแบบพรีเซนต์ตัวเอง
1: ผมถามพี่แบบนี
0: ้ครับแต่เดี๋ยวก่อนจะถามนะแต่มันมีอยู่หนึ่งบริษัทที่มันไม่ยื่นอะไรเลยพี่เขาก็เอ๊ะทำไมคุณไม่ยื่นอ่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเป็นผมสมมติเป็นผมนะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นผมก็ยื่นขอเหมือนคนอื่นยื่นนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่ผมไม่มาแล้วผมไม่ขายแล้วอ่ะผมจะไปอ่ะแต่ผมก็ยื่นตามนู่นนี่หมดล่ะตามหลักเกณฑ์ที่บอกผมต้องทำหมดเลย
0: ครับ
1: ผมทำหมดเลย
0: ครับ
1: แต่ถึงเวลาผมก็เปิดตูดผมก็ทิ้งเหมือนที่เนต้าทิ้งอย่างเงี้ย
0: อ่ะถ้ายื่นปุ๊บถ้าคุณจะเอารถเข้ามามันก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตัวคุณไม่อยู่จริงแต่ว่าดีลเลอร์ที่รับช่วงต่อจากคุณอ่ะก็จะลำบาก
1: ดีลเลอร์ก็เริ่มปิดแล้วไงเขาเริ่มปิดดีลเลอร์แล้วไง
0: อ๋อ
1: ดีลเลอร์เขาเริ่มปิดแล้วไง
0: ดีลเลอร์ที่โอ้ยพี่พูดงี้คนรู้เลยบริษัทอะไร
1: ดีลเลอร์เขาเริ่มปิดเขาก็เริ่มทิ้งแล้วไงพี
0: ่เริ่มปิดแล้วนะเห็นแล้วนี่ว่าเริ่มปิดแล้วใช่ไหม
1: ถ้าเป็นผีลายเนี่ยเขาเรียกแบเบอร์แล้วใครจะตบก็ได้เขาสู้หมดละ
0: ผมว่าฝนยังไม่ทันมาน้ำยังไม่ทันท่วมแพก็มาซะละ
1: เนี่ยมันก็เป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้รอดูหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับผมมีข่าวหนึ่งอันนี้พอจะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนิดหนึ่งแล้วกันนะครับยอดรถไฟฟ้ายอดขายรถแล้วกัน10อันดับแรกในจีนเดือนล่าสุดเดือนกันยายนอันนี้เห็นเลยจะทำให้เห็นตัวเลขเลยว่าเอ๊ะบริษัทไหนนะ นะครับอันดับปีเดือนที่แล้วเนี่ยอันดับ1จีลี่พี่จำได้ใช่ไหม EX2 ขายดีที่สุดจำได้ใช่ไหมครับเดือนนี้พี่เดือนสิงหาคมล่าสุดอันดับ1ยังคงเป็นจีลี่ EX2 อยู่ครับพี
1: ่โอ้แล้วว่ามันถ้าใครได้ไปลองนะ
0: โอ้ขายดีจริง
1: เนี่ย
0: ครับ
1: คือมันดันทำราคาแบบไล่เลี่ยกับคนอื่น
0: ครับ
1: ราคาใกล้ๆกัน
0: ครับ
1: แต่ทำรถมาดีพอทำรถมาดีปุ๊บมันก็เอาความคุ้มค่า
0: ครับ
1: มันก็ต้องไปจีลี่ไงแต่ถ้าความหล่ออะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าแบบใครชอบอะไรไงแต่ถ้า

0: เฉลี่ยของคนที่มีความรู้จริงๆนะไม่ได้อวยตัวเอง
1: พี่อย่าชมตัวเองมาก
0: อ่ะจริงๆ
1: เขาชมไม่ต้องชมไม่ต้องชม
0: เรา
1: ทำไปแหมชมตัวเองอย่างนั้นแหละ
0: เราเวลาคุณผู้ฟังถามว่ารถอะไรดีเราจะบอกเสมอๆว่าจีลี่ X2 น่าใช้และอีกรุ่นหนึ่งที่เรามักจะพูดเสมอๆคือลีฟมอเตอร์ใช่ไหมพี่
1: เราจะบอกว่า
0: ลีฟมอเตอร์
1: จีลี่ผมจะบอกว่ามันคุ้มค่า
0: ค่
1: าเงินที่จ่าย
0: ค
1: ุ้มมากๆ
0: ใช่
1: แต่ว่าลิฟต์มอเตอร์เราจะบอกว่าไอ้ช่วงล่างมันดี
0: ช่วงล่างดีมากสเกลาคิสดีมากลิฟต์มอเตอร์ยอดขายเป็นอันดับ2ในจีนครับพี
1: ่
0: นี่เป็นไงชนะโมเดล Y ของ Tesla ขึ้นมานะครับเดือนที่แล้วโมเดล Y ของ Tesla เป็นอันดับ2ใช่ไหมครับเดือนนี้ลิฟต์มอเตอร์แซงขึ้นมาเรียบร้อยนะครับและอันดับ4ครับมาใหม่เฟงเชงเป่าครับพี่น้องใหม่คันเล็กแต่ว่ามาแรง
1: ชื่ออะไรหน้าใหม่ดีดิ
0: เฟงอย่าให้พูดซ้ำเดี๋ยวพูดติดไอ้เป่าเนี่ยเป่าแน่นอนเพราะมัน BAOA พี่แต่ว่าไอ้เฟงกับเชงเป่าเฟงกับเชงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับ TI7 นะครับเป็นรุ่นใหม่ของจีนเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานแล้วก็ขายดีด้วยนะครับอยู่อันดับ4อันดับ5ครับBYD Atto 2ครับพี่
1: Atto 2สังเกตว่าขายดีเห็นป่ะ
0: ขายดีครับขายดี
1: Atto 2ขายดีแต่ Atto Atto 1เป็นไง
0: อยู่ไหนผลิตแล้วเงียบ
1: Atto 1นี่แบบแป๊กมากแป๊กมากเงียบมาก
0: เงียบมากนะครับ
1: ผมเมื่อวันนะไอ้เมื่อวานที่วันก่อนที่ไปงานเปิดตัว Denza
0: ครับ
1: ก็คุยกันว่าเฮ้ยและ Atto 1เป็นไงบ้างเนี่ยยอดบอกโห Atto 1มากับไม่กลับเลยพี่ยอดมันน้อยยอดมันน้อยมากเพราะว่า
0: ผมว่ามันเจอคู่แข่งอย่างจีลี่ก็เหนื่อยอ่ะ
1: ไม่ใช่เขาให้เหตุผลว่าคือไอ้เรื่องที่จะไปแบบอย่างที่บอกเมื่อวานมีการหักหลังกันลูกค้าไม่ใช
0: ่
1: ประเด็นนี้คือว่าคนน่ะคาดหวังว่าไอ้รถคันเล็กๆคันเนี้ยราคามันจะต้องถูกเพราะรถคันใหญ่ๆคุณยังขายถูกได
0: ้ครับ
1: BYD ขายดอลฟินก็ราคาไม่ถูกถูกไหม
0: ใช่400,000
1: คันใหญ่คุณขายถูกมันต้องโดยตามแบบสายตาที่มองเนี่ยไอ้แอตโตวันเนี่ยมันต้อง300,000น้อยๆละมันจะแพงกว่านี้ไม่ได้ถูกไหม
0: ควรจะเต็มที่ก็400,000ต้นๆอ่ะ
1: โหจะ400,000ต้นมันก็เหนื่อยละสู้นี่ไม่ได้สู้เอ็กซ์ทูไม่ได
0: ้เพราะรถมันเล็ก
1: เขากล่าวว่าคนมองว่าไอ้คันนี้คันเล็กๆของ BYD คันนี้รถไฟฟ้าคันเล็กเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องถูก
0: ครับ
1: คนคาดหวังว่ามันจะต้องถูก
0: อืม
1: แต่พอถึงเวลาราคาเปิดมาตึ้มไปเจอ EX2 เลย
0: อืม
1: 400,000 ต้นเลยเงี้ยไปกาอย่างงี้เลยไง
0: ครับ
1: ก็เลยแบบคนก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่คุ้มคันเล็ก
0: ไม่ใช
1: ่เห็นคันเล็กๆไม่คุ้มแล้วคาดหวังว่ามันจะถูกแต่พอมาแพงมันก็เลยแป๊ก
0: ครับ
1: เขาก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้ทำไงลดราคาก็ไม่ได้ตอนนี้คือไม่เหลือแก๊ปให้ลดราคาไง
0: ใช่
1: คือจะมาแบบขายดีแล้วลดราคาขายไม่ดีอ้วกก็ลดราคาตอนนี้ทำไม่ได้แล้วไงเหมือนแบบเหมือนอะไรนะเหมือนแบบคว้างงูไม่พ้นคอที่ตัวเองเคยทำอ่ะแล้วคราวนี้ก็มาโดนกับตัวเองไง
0: ครับผม
1: ตอนนี้ก็โดน
0: เป็นเรื่องของ BYD Atto 1ที่พี่โจ้เล่าให้ฟัง BYD Atto 2ที่ผมเล่าเนี่ยเป็นอยู่อันดับ5นะครับยอดขาย ของจีนนะอันดับ6ครับเป็น Tesla Model 3ครับพี่ก็ถือว่ายังขายได้อยู่โมเดล3นะครับถึงแม้ว่าจะออกมานานพอสมควรแล้วนะอันดับ7ครับฉางอันนีโอ Q05 ครับพี
1: ่นี
0: ่นะครับอันดับ8ครับลีออโต้ครับไอซิกครับเซอร์ไพรส์นะค่อนข้างเซอร์ไพรส์อันดับ9ครับ BYD Dolphin ครับ
1: เฮ้ยยังได้อยู่นะ
0: เออก็ยังขายได้นะนะครับ
1: ลดราคาด้วยเขาลดราคาด้วย
0: ที่จีนลดราคาใช่ไปโมเดลแต่ลดราคาและอันดับ10ครับเสี่ยวหมี่ SU7 ครับใครบอกรถแพงนี่ไงยอดขายพรวดขึ้นมาอันดับ10ของจีนเลยพี
1: ่
0: นะ
1: คร
0: ับเป็นรถที่เรียกว่าโลกจับตามองนะครับเสี่ยวหมี่ SU7 นะครับยอดขายเนี่ยบี้ๆอันดับ9ดอลฟินเลยนะนะครับ
1: เซลมี่นี่เขาก็ทำรถที่แบบแรงๆแบบที่เดนซ่าทำนะ
0: ใช่ใช่
1: ขายไปขายมาในจีนเนี่ยตั้งแต่เริ่มขายก็พุ่งก็บวก ไม่บวกก็ลงข้างทางเยอะมาก
0: เดี๋ยวนี้
1: ขายแพง

0: เดี๋ยวพี่
1: ไม่นะผมก็จะบอกว่ารถเขามาแรงมันแบบเดนซ่านี่แหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าคนก็ซื้อแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็คว่ำเดี๋ยวก็อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: โอ้มีคลิปให้ดูเยอะมาก
1: ใช่ใช่ตอนนั้นแบบคลิปแบบโอ้โหอะไรวะเอ้ยรถมันแรงขนาดนั้นแต่ว่าเขาอะ
0: ครับ
1: ขายเทคโนโลยีเยอะนะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: เขาขายเทคโนโลยีให้กับชาวบ้านคนรุ่นคนนี้เยอะนะครับ
0: อย่างเขามีข้อได้เปรียบเรื่องซิมเรื่องชิปเขาได้เปรียบมาก
1: เขาขายให้กับอย่างมาเซราติเขาใช้เทคโนโลยีเขานะตอนนี้
0: ใช่ครับใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็ลายล่ามาเซราติมันมีรถอย่างหลายยี่ห้อที่ใช้เทคโนโลยีเขา
0: ครับ
1: มาเซอร์นี่รถสปอร์ตจากอิตาลีนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าย
0: ังต้องใช้เทคโนโลยีเขาอ่ะ
1: ใช้เทคโนโลยีรถไฟฟ้าก็ต้องเอาจากเอาเนี่ยเขามีเว่ย
0: ครับ
1: เขามีพวกเนี้ยต้องมาซื้อจากจีนกันอ่ะ
0: ครับผ
1: ม
0: แต่ว่าในบรรดา10รุ่นที่ผมไล่มาเนี่ยนะครับอันดับ1 Geely X2 เนี่ยนะมีรุ่นเดียวนะที่เป็น PHEV นะก็คือไอ้เฟงเชงเป่านี่แหละพี่เป็น PHEV ครับขายดีมากขายดีจริงๆนะครับเอ๊ะพอไล่ไป10แบรนด์เนี่ยไม่มีแบรนด์อะไรบ้างนะพี
1: ่นะ GWM
0: เฮ้ย GWM ไม่ใช่ดิมันอ๋อโอเคGWM ในจีนเนี่ยเขายอดขายเขาไม่ได้โดดเด่นอยู่แล้วแต่ว่าเขาขายเรื่อยๆขายมานานขายตลอดนะครับก็ต้องลองดูนะคร
1: ับ GWM เนี่ยเขาเป็นบริษัทแต่ถ้ารถยนต์ในมือเขาจะมีฮาวาวใช่ไหม
0: ครับ
1: มีแทงมีโอ้เขามีหลายยี่ห้อมากไง
0: ครับ
1: เขามีหลากหลายถ้าเขารวมแบรนด์แบบเป็นแบรนด์เดียวเนี่ยเขาได้เยอะนะถ้าเขารวมกันอ่ะ
0: โอ้ผมว่าเขาอยู่อันดับไม่เกินท็อป3
1: แต่เขาไปแยกย่อยไงชื่อนั้นชื่อนี้อย่าง
0: เงี้ยนอกจาก GWM ไม่มีแล้วเชอร์รี่ก็ไม่มีนะพี
1: ่เชอร์รี่ก็ไม่มียังไม่ถึงฤดูครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ยังไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยว
0: เอ็กเพิงก็ไม่มีนะพี่เอ็กเพิงก็ไม่มี
1: เห็นไหม
0: เห็นไหม
1: ก็ไม่มีนะ
0: เชอร์รี่ก็ไม่มีเอ็กเพิงก็ไม่มี
1: เอ็กเพิงเนี่ยผมไม่รู้จะขายแพงรถเขาอ่ะ
0: ผมว่านะที่เชอร์รี่ที่โจที่จีนนะที่สลบไปนะผมว่าเป็นเพราะว่าเฟงเชินเป่านี่ด้วยพี่เพราะว่ารูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยเป็นบ็อกซี่เลยแล้วดูสวยดูสวยมากแล้วเป็นแบบทรง SUV ใหญ่อะไซส์นี่แบบไซส์เดียวกับเขาเรียกอะไรนะบ้านเราก็ประมาณ05ครับไซส์ SUV ไซส์กลางนะครับประมาณ4 Lion 6อะไรประมาณนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังฟัดเลยแต่ว่ารูปทรงเนี่ยใหญ่กว่าเชอร์รี่เป็นทรงบ็อกซี่แต่ว่าใหญ่กว่าเชอร์รี่นะครับแล้วดูดุดันดูแบบสมูทสวยอ่ะดูสวยเลยมีหน้าถึงได้ขายดีมากขึ้นมาอันดับ4ในจีนนะครับก็เป็นยอดขายที่ในจีนน่าจับตามองก็มองแค่ว่าไม่มีบริษัทอะไรนะ นะอ่ะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาช่วง2ผมจะมาเอาอีกข่าวสารมาเล่าให้ฟังดีกว่า
1: ครับ
0: มีตัวเลขบริษัทที่ขาดทุนหนักๆในจีน อยากฟังไหมบริษัทอะไร
1: เอาเป็นสิครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรอช่วง2
1: ข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์อยู
0: ่แล้ว อ่ะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วง2มาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์กันต่อครับ
1: ใช่เลยมันจี๊ดๆของมึงอ่ะไปใกล้ลำโพง
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: กลับมาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์กันต่อนะครับในช่วงที่2ครับวันนี้วันศุกร์นะครับพบกับคทาทองไวยชานนท์และพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันเรื่องราวของยอดขายรถไฟฟ้านะครับแล้วก็จริงๆเข้ารวมนะรถ10อันดับในจีนรถอะไรขายดีบ้างนะครับแล้วก็ในช่วง2เนี่ยผมทิ้งท้ายไว้ว่าจากยอดขายดีเนี่ยคราวนี้มาดูยอดขาดทุนบ้างครับพี่โจครับ
4: บริษัทที่อยู่ในสภาวะขาดทุน
3: ครับ
4: การขาดทุนนี่มันเป็นเรื่องที่แบบคืนไม่เข้าขายไม่ออกขาดทุนนี่แบบไปต่อหรือพอแค่นี้ฮะใช่ไหมคนที่อยู่ในภาวะขาดทุนเนี่ยมันคิดเยอะนะพี
3: ่ครับ
4: ผมก็เลิกก็เสียฟอร์มอ่ะ
3: ครับ
4: ไปต่อก็หมดแล้วทุนเอาไงดีนะ ต้องรอดูต้องรอดู
3: โอเคผมมีข่าวมานะครับจริงๆข่าวเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าผมก็ต้องไปรีเช็คกันนะเรียนตามตรงว่าเพราะว่าเวลามันเป็นข่าวที่พูดถึงบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยถ้าเราชื่อเขาออกไปโดยไม่มีการตรวจสอบเนี่ยถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราคือไอ้เรื่องฟ้องเฟิงเขาคงไม่มาฟ้องเราหรอกแต่เราในฐานะสื่อมันรับผิดชอบไม่ไหวเรารู้สึกว่าเรารู้สึกอายถ้ามันผิดใช่ไหมผมก็ต้องใช้เวลาไปตรวจสอบนิดนึง
4: ตรองหน่อย
3: นะครับคุณผู้ฟังจะได้มั่นใจว่าข่าวจากเราไม่ใช่ข่าวเต้าแน่นอนนะครับมีรายงานข่าวออกมาครับจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กครับพี
4: ่
3: ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะฮะเกี่ยวกับรถไฟฟ้าจีนฮะแปลกไหม
4: ครับเขาไปใช้อันนี้ไงแบบว่าไปเข้าตลาดที่นู่นนะเข้า
3: ใช่นะครับ
4: ว่าไง
3: มีหนึ่งบริษัทที่ขาดทุนสุทธิในช่วง2ไตรมาสแรกของปีนี้อ่วมในที่นี้คือ 6,600 ล้านพี
4: ่ฮะ
3: 6,600 ล้าน
4: ขาดทุนใช่ไหมนี่พูดถึงขาดทุนใช่ไหม
3: ขาดทุน
4: ไม่ได้กำไรนะ
3: ขาดทุนดิพี่คืออันนี้คือไตรมาส2นี่นะนะครับเพราะฉะนั้น2ไตรมาสรวมกันเนี่ยขาดทุนไปแล้วนะพี่ 15,500 ล้านครับนะครับก็คือบอกได้เลยว่าตัวเลขอันนี้เนี่ยพี่จำได้ไหมว่าเหนื่อยจานะเลิกไปตอนเท่าไหร่20,000ล้านป่ะ
4: ไม่รู้พี่จำไม่ได้แต่พี่จะพูดหน่อยเหนื่อยจาเนี่ยแต่พี่จะติดคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่อง
3: เพราะเนต้า
4: พี่จะเหนื่อยจาเหนื่อยจาพี่รู้กันในบ้านพี่ไม่ได้
3: เนต้า
4: คนฟังงงเลย
3: นะครับ
4: เหนื่อยจาเหนื่อยจา
3: โอเคขออภัยนะครับรายงานข่าวออกมาจากนิวยอร์กนะครับบอกว่าหุ้นของบริษัทเอ็กเผิงนะครับเป็นแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับจากจีนเนี่ยดิ่งลงมา 9% มากกว่า 9% ด้วยซ้ำไปนะครับเทียบเป็นมูลค่านะครับในช่วง2ไตรมาสนี้ขาดทุนสูงถึง 1,300 ล้านเยนหรือคิดเป็นดอลลาร์ก็ประมาณ200ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ 6,600 ล้านบาทนี่คือไตรมาสที่2นะเมษาพฤษภามิถุนา3เดือนเนี้ยขาดทุนเนี่ย 6,600 ล้านบาทนะครับสาเหตุที่หุ้นมันดิ่งขนาดนี้เกิดจากอะไรเกิดจากยอดขายสะสมของเขาเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายพี่

0: นี่เป็นประเด็นเลยนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของบริษัทนี้ก็ยังไม่มีแถลงอะไรออกมานะแต่ว่านักลงทุนจับตามองครับแล้วพอ
1: เป็นว่าเขาก็เทขายออก
0: ใช่เขาจะยิ่งเทขายออกไง
1: เทขายออกปุ๊บบริษัทเขาก็มาซื้อกลับช้อนซื้อกลับ
0: ถ้าบริษัทมีตังค์อะซื้อกลับ
1: ไม่ได้ถ้าเป็นบริษัทซื้อเองไม่ได้พี่มาช้อนซื้อกลับพี่ก็โดนแขวนดิ
0: ใช่
1: โดนแขวนนะเผื่อที่ยังไม่หยุดพี่จะโดนด้วยนะพี่มันผิดนะ
0: ผิด
1: มันกลายเป็นการปั่นหุ้นนะ
0: ใช่
1: ไม่ได้
0: อันนั้นคือสมมติถ้าไม่มีกฎหมายนั้นคือคุณต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะมีเงิน2ไตรมาสรวมกันเนี่ยประมาณอย่างที่เรียนไปครับเกือบ 15,500 ล้าน
1: อ
0: ่ะ
1: เนี
0: ่ยถ้ามีเงินขนาดนี้ผมว่าไม่มาทำหรอกบริษัทรถจนอ่ะไปผลิตยานอวกาศขายดีกว่า
1: ขายใครยานอวกาศพี่ขายได
0: ้เลยแล้วบริษัทจะทำยังไงอ่ะพี่โจ
1: ก็ขายหุ้นไปเรื่อย
0: ๆก็ประเด็นคือหุ้นมันไม่มีคนซื้ออะตอนเนี้ย
1: ก็ขายรถเลยพี
0: ่ก็ที่หุ้นขายไม่ได้
1: ทำรถให้มันดีเดี๋ยวทำรถให้มันดีสิครับ
0: ที่หุ้นมันขายไม่ได้เพราะรถมันขายไม่ได้ไงหุ้นมันก็เลยขายไม่ได้
1: ทำรถให้มันดีดิฮะทำรถที่มันแบบคนอยากใช้เลยครับหาให้เจอครับถูกป่ะมันมีคนอยากใช้ถ้าคุณมีแบรนด์และคุณอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐได้เนี่ย
0: ครับ
1: แปลว่ารถคุณต้องเคยขายดี
0: ครับ
1: คุณก็ต้องย้อนกลับมาดูกันว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเรา
0: ครับ
1: เราพลาดตรงไหนไปหรือว่าเราไม่ทันเทคโนโลยีตรงไหนไปมันผมว่ามันเป็นไปได้นะ
0: ครับ
1: กลับมาได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาก็ต้องไปบอกกับทางผู้ถือหุ้น
0: ครับ
1: ว่าเฮ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งขายเรากำลังดู
0: ครับ
1: เราแตกหุ้นเพิ่มดีกว่าครับ
0: หึ
1: แล้วเราก็ระดมทุน
0: ไปไม่ใช่อันนั้นหมายความว่าหุ้นพี่ต้องดีพี่ถึงแตกได้คือ
1: ใช่ไงแต่ว่าถ้าพี่ผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณ
0: คือ
1: ต้องขายกันหมดอ่ะหุ้นมันก็ร่วงหุ้นมันร่วงบริษัทมันก็เลิกแต่ถ้าคุณให้โอกาสผมเราจะแตกหุ้นแล้วพวกคุณลงทุนกันเพิ่มเราจะมีเงินเราจะสู้กันต่อ
0: คือคุณต้องทำกำไรก่อนเขาถึงจะแตกคุณได้พี่ต
1: ้องโอ้ยแต่ขาดทุนจะทำแตกหุ้นไง
0: จะดี
1: เอาทุนเพิ่มไง
0: เ
1: อาทุนเพิ่มไง
0: เหรอ
1: เ
0: ออแปลกๆนะไม่เป็นไรเอาข่าวมาฝากกันให้รู้แล้วกันนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ขาดทุนไตรมาส2ไตรมาสแล้วนะครับ
1: บริษัทไหนนี่ยังไม่รู้เลยนะบริษัทอะไร
0: เอ็กเพิงไง
1: อ๋อเอ็กเผิง
0: เอ็กเผิงไงเอ็กเผิงไงนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นขายดีขายไม่ดีเนี่ยแปลว่าบ้านเราก็ขายไม่ดีด้วยขายไม่ดีไหมบ้านเราขายไม่ดีไหม
0: ผมยังไม่เห็นยอดการจดทะเบียนในไทยยอดขายผมไม่เอามาเล่าให้คุณฟังนะพอยอดขายอ่ะเรารู้กันอยู่ว่ามันเป็นยอดที่อาจจะมีส่วนจริงสักประมาณ 60% น่ะที่เหลือมันเป็นยอดจองกันเองบ้างอะไรบ้างแต่งยอดบ้างอะไรบ้างแต่ยอดจดทะเบียนน่ะผมยังไม่เห็นไงเดี๋ยวผมจะไปเช็คยอดจดทะเบียนมาให้ดีกว่าว่าเป็นยังไงจะได้รู้กันว่ายอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงแต่มีวันก่อนผมได้อ่านจากFinancial Times นะฮะถ้าจำไม่ผิดขออภัยนะมีเรื่องของการชะลอตัวทิศทางของเป็นบทวิเคราะห์นะครับทิศทางของยานยนต์ในบ้านเราครับรถไฟฟ้ามีการชะลอตัวนะพี่รถ BEV ชะลอตัวครับรถที่
1: BEV
0: มีตัวเลข
1: ก็คือ BEV ก็คือ Battery Electric Vehicle หรือรถไฟฟ้านี่แหละใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับมีการชะลอตัวนะฮะยอดซื้อชะลอตัวนะครับแต่รถที่ยังไปได้เรื่อยๆก็คือยอดรถสันดาปภายในแล้วก็รถประเภทไฮบริด
1: ไฮบริดก็ไปได้
0: ไฮบริดมียอดขยับขึ้นแต่ไม่เยอะพี่ประมาณ 2% 3% เท่านั้นเองนะครับแต่กลุ่มเนี้ยมันไม่เยอะอยู่แล้วกลุ่มเนี้ยมันไม่เยอะหรอกนะครับเพียงแต่ตัวเลขมันชะลอตัวด้วยมันก็เลยยังไม่มีความชัดเจนนักสื่อมวลชนเขาก็บอกว่ามันเป็นรายงานในเบื้องต้นคงจะต้องจับตาดูระยะยาวว่ากระแสทิศทางของบ้านเราจะเป็นยังไงนะครับแต่แค่ข่าวนี้ออกมารวมกับข่าวขาดทุนสะสมผมว่าผู้ใช้ตอนนี้ก็หยิบเสื้อกันหนาวแล้วพี่
1: เริ่มซัก
0: เริ่มหนาว
1: ซักจากในตู้นี้ออกมาซักเตรียม
0: เริ่มหนาว
1: เตรียมรอให้เขาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาว
0: นะครับ

0: รอดูแล้วกันว่าสถานการณ์สรุปจะเป็นยังไงนะ
1: อืมเหนื่อยไม่จะเรื่อง
0: อ้าวแล้วให้ผม
1: เป็นเรื่อง
0: นะอ้าวพี่มีข่าวดีไหมข่าวดีเกี่ยวกับรถยนต์บ้านเรา
1: ข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์ครับ
0: มี
1: ไม่มีไม่มีตอนนี้ไม่มีข่าวเลยเลยก็ทรงทรงนิ่งนิ่งช่วงต้องบอกว่าตอนนี้นะรถยนต์เนี่ยกิจกรรมรถยนต์เนี่ยมันมีรถมันก็มันเหมือนไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีรถใหม่อะไรมันเพิ่งผ่านงานตรงบิ๊กกลางปีมาใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ใช่ไหมแล้วเขาก็ประกาศว่าแบบเฮ้ยเขาขายดีรถเขาเนี่ยผ่านมาเนี่ยตอนนี้เห็นไหมครึ่งปีมาเนี่ยเขานี่แบบบวกลบ 50,000 ล้านเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็คุยอยู่แต่ว่ารถที่ขาย10อันดับในงานรถจีนเข้าไป8อันดับ7 8อันดับนะ
0: ครับ
1: โอ้มันไม่แบบเหนื่อยมากต้องบอกว่าเหนื่อยมากรถญี่ปุ่นเนี่ยชะลอตัวมากแต่เขาก็ทำอะไรเร็วขึ้นแล้วนะ
0: ครับ
1: เขาก็สามารถที่จะกระเตื้องขึ้นเยอะแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีอะไรอ่ะอย่าง Toyota เขาก็จะมี Fortuner ใหม่ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เนี่ยตุลาเนี่ยน่าจะได้เห็น New Fortuner นะครับใช่ไหม New Fortuner เราเห็นPajero ไปแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่ายังไม่เปิดตัวในบ้านเรา
0: ครับ
1: มีราคาหลุดออกมาบอกว่าเปิดเนี่ยราคาประมาณเริ่มต้น 1.6 ล้านบาท
0: ครับ
1: ตัวท็อป 1.9 ล้านประมาณนี้ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: บอกว่าราคาที่หลุดออกมานะครับอืมก็
0: อันอันนี้คือราคา Fortuner นะ
1: ไม่ใช่ราคาไอ้นี่ดิมิตซูบิชิไง
0: ปาเจโร่
1: มิตซูบิชิปาเจโร่แต่ปาเจโร่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องเจอกับ Land Cruiser ฮ
0: ะ
1: ปาเจโร่ตัวเนี้ยเนี่ยที่เปิดเนี่ยเขานี่ของเขาเขาบอกว่าไซส์เขาเนี่ยต้องเจอกับแลนด์ครูเซอร์เขาไม่ได้มาเจอกับฟอร์จูเนอร์นะ
0: เหรอ
1: เออ
0: ตัวเท่าตัวเท่าลูกแมวนะ
1: เฮ้ยตัวเขาใหญ่อยู่เขาก็บอกฐานล้อเขายาวรถเขายาวอยู่
0: อ่า
1: บึ้มอยู่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยต้องเจอกับระดับแลนด์ครูเซอร์
0: เหรอครับ
1: อันเนี้ย
0: เครื่องยนต์เท่าไหร่ครับ
1: 2.4
0: แล้วงั้นผมให้พี่พูดให้จบก่อนแล้วผมจะบอกว่าล่าสุดแลนด์ครูเซอร์ที่ญี่ปุ่นนะฮะ 3.3 ลิตรเทอร์โบ
1: แล้วเป็นแล้วบ้านเราในบ้านเรา Fortuner ก็ 2.4
0: ลักเป็นครั้งแรกด้วยนี่เปิดตัวไปสดๆเลยที่ญี่ปุ่นนะเป็นครั้งแรกที่แลนด์ครูเซอร์300นะครับใส่เครื่องระบบไฮบริดครับพี่มาแล้วลงที่ Land Cruiser ก่อนเลยไฮบริดครับ
1: เดี๋ยวนะเป็นดีเซลไฮบริดหรือว่าเบนซินไฮบริด
0: เบนซินไฮบริดครับเครื่อง3,000 เทอร์โบ
1: ไม่ทำดีเซลไฮบริดเหรอ
0: ไม่ทราบพี่โทรไปถามพี่อัด
1: เออพี่โทรไปสิ
0: โอ้อย่าเลยนะครับ
1: โทรไปสิว่ามันยังไงนะ
0: เออผมก็อยากพี่ลองถามท่านประธานตกลงเมื่อไหร่จะดีเซลไฮบริดจะมาสักทีแต่คงผมว่าคงเขาคงศึกษาแล้วอะนะครับมัน
1: ศึกษาแล้วบ้านเราเคยมีแล้วเราเคยคุยแล้วในโรงงานเคยทำแล้ว
0: ใช่
1: ในโรงงานบ้านเราเนี่ยทำแล้วดีเซลไฮบริดเนี่ย
0: มัน
1: ซุ่มอะไรอยู่ก็ยังไม่รู้เลย
0: ถ้ามันจะติดอะไรสักอย่างผมว่ามันติดเรื่องอะไรรู้ไหมพี่ต้นทุน
1: หรือว่ากำไรน้อย
0: ก็ต้นทุน
1: เอาดีๆต้นทุนในการผลิตมันสูง
0: ใช่ทำให้กำไรน้อย
1: เอาเป็นคนละเรื่องนะต้นทุนสูงกับกำไรน้อยอ่ะต้นทุนสูงคุณถ้าเจ๋งคุณขายแพงได้
0: แ
1: ต่ถ้าต้นทุนสูงปุ๊บเฮ้ยขายแพงไม่ได้มันขาดทุนกำไรนะ
0: ด้วยพอคำว่าดีเซลปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นดีเซลไฮบริดเนี่ยกลุ่มผู้ใช้ความคุ้นเคยกับคำว่าดีเซลบ้านเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันจะไม่ใช่มีพวกแบบคนที่เป็นยังเติร์กนักเรียนนอกหรือคนที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนเรื่องดีเซลเยอะมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะทำดีเซลไฮบริดเนี่ยกลุ่มลูกค้าผู้ซื้อเนี่ยแน่นอนกลุ่มแรกมันก็ต้องเป็นกลุ่มที่สวิตช์มาจาก Fortuner นี่แหละ
1: มันจะทำให้เรื่องของไอเสียมันน่าจะลดลงนะ
0: ใช่
1: จังหวะเร่งเนี่ยมอเตอร์มันก็ช่วยทำงานถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ผมว่ามันเป็นที่ต้นทุนผม
0: ต้นทุน
1: ผมนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเครื่องยนต์ในการผลิตเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลแพงกว่าเครื่องยนต์เบนซินนะ
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนในการ
0: ชิ้นส่วนมันเยอะกว่าด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ชิ้นส่วนมันต้องทนทานกว่าพี
0: ่
1: มันต้องทนทานกว่ามันต้องแบบ ยังไงมันต้องทนทานและแข็งแรงกว่าทนลูกสูบต้องทนแรงอัดได้มากกว่าอะไรแบบนี้มันทั้งเสื้อสูบฝาสูบทุกอย่างมันต้องทนทานกว่า
0: ครับ
1: ซึ่งประมาณแบบเบนซินเครื่องยนต์เบนซินในซีซีเดียวกันพิกัดเท่ากันเนี่ยถ้าเครื่องยนต์เบนซินหลักต้นทุน100บาทในการผลิตเครื่องยนต์1ตัว
0: ครับ
1: ดีเซลต้อง150บาทนะมันแพงกว่าใช่ไหม
0: ครับ
1: และพอมาใส่ชุดไฮบริดเข้าไปอีกแล้วตัวเลขการประหยัดไม่หนีดีไม่หนีแบบไม่หนีเบนซินมากควันดำอีกขายต้องแพงอีกผมว่ามันก็เป็นไปได้ที่เรื่องแบบขายต้นทุนสูงแล้วก็ทำกำไรได้น้อย
0: อีกปัจจัยนึงเลยอีกปัจจัยนึงที่สำคัญมากคือญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำมันดีเซลเยอะพี่ใช้แต่เป็น
1: อ๋อใช่
0: ใช่ไหมมันก็เลยไม่มีแบบเหมือนแบบห้องทดลองอ่ะหรือไม่มีการใช้ยังไม่มี
1: เขาใช้เบนซินกันบ้านเราใช้ดีเซลเยอะ
0: ใช
1: ่บ้านเราใช้ดีเซลเยอะอย่างรถที่ประกอบส่งออสเตรเลียเนี่ย
0: ครับเบนซินหมดละ
1: บางรุ่นที่ต้องเลิกอย่างเช่นแรปเตอร
0: ์
1: ตัวดีเซลเนี้ย
0: ครับ
1: เราต้องผลิตคือเราผลิตรถแต่ส่งขายออสเตรเลียแต่ใช้บ้านเราเป็นโรงงานผลิตใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเราใช้พวงมาลัยขวาเหมือนกันอย่างนี้กับเขา
0: ครับ
1: เราก็ใช้ที่นี่ส่งไปเราเลยได้ใช้รถอย่างแรปเตอร์ราคามันเลยได้ถูกลงเพราะเราก็ผลิตที่นี่ก็ขายด้วยแล้วก็ส่งไปนู่นด้วย
0: ครับแต่ความต้องการเราอยากได้ดีเซล
1: แต่ว่าวอลลุ่มบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดบอกเอ้ยเราผลิตแรปเตอร์ขายเลยอ่ะไม่พอจุดคุ้มทุนมันไม่พอ
0: ครับ
1: เราก็ได้อันนี้ส่งจากการส่งออกนี่แหละ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างเงี้ยอย่าง FJ แล้วก็ส่งออกนะ
0: ใช่ใช่
1: เน้นเป็นที่เบนซิน
0: ใช่
1: ทำไม FJ ไม่ทำดีเซลตลาดบ้านเราไม่พอครับคุณผู้ฟังคนซื้อมีไม่พอวอลลุ่มมันไม่พอ
0: ครับ
1: ถ้าทำดีเซลส่งขายออสเตรเลียก็ไม่ใช้
0: เขาใช้แต่เบนซินนะครับ
1: ใช่มันแพงด้วยนะน้ำมันดีเซลมันแพงกว่าเขาเลยต้องใช้เบนซิน
0: ครับ
1: แต่บ้านเราเนี่ยอุ้มดีเซลเท่าไหร่8บาท9บาทแล้วอ่ะต้นทุนจริงๆมันแพงกว่านี้ไง
0: ครับ
1: มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ยทำไมไม่มีดีเซลที
0: ครับ
1: ยังไม่มีครับถ้าและยิ่งแรปเตอร์ยังเลิกเลยอ่ะเลิกทำตัวดีเซลหรือแต่เบนซินเงี้ย
0: ครับ
1: แล้ว FJ จะออกดีเซลเมื่อไหร่อ่ะมันก็ยากใช่ป่ะเพราะว่าที่นู่นเขาไม่ซื้อไง
0: อ่ะถ้างั้นกลับมาเรื่องของเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าปาเจโร่ใช่ไหมครับจะชนกับอะไรแลนด์ครูเซอร์นะคือแต่ว่าอ่ะก็ชัดเจนนะว่าโตต้าเขาไม่ชนด้วยนะเขาหนีไป 3.3 ไฮบริดแล้วก็ดีเซลเทอร์โบไอ้เบนซินเทอร์โบด้วยนะนะครับ
1: ถ้าเกิดจะเจอกับแลนด์ครูเซอร์เนี่ยแลนด์ครูเซอร์มันต้องแลนด์ครูเซอร์ตัวไหนแลนด์ครูเซอร์ FJ หรือแลนด์ครูเซอร์ VX มันต้องดูด้วยนะแลนด์ครูเซอร์เนี่ยตระกูลแลนด์ครูเซอร์เนี่ยมันมีสกุลย่อยออกมา
0: ใช่ใช่ครับ
1: มี FJ มีแลนด์ครูเซอร์มีอะไรอย่างงี้นะ
0: ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือตัว VX ตัวเปิดใหม่เนี่ยเป็น VX นะครับ
1: VX ใช่เขาจะชนกับ VX
0: ถ้าวีก็นี่ไงชนอยากชนยังไงล่ะฮะ VX เขาหนีไปเครื่อง 3,300 อ่ะไฮบริด
1: คันนี้เนี่ย
0: แล้วก็ภายในนะพี
1: ่
0: เบาะหลังเบาะแถว3เนี่ยพับด้วยไฟฟ้าเมื่อพับแล้วปรับราบนะครับแล้วก็มีหน้าจอทิ้วได้นะครับปรับเอนได้ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยภายในครับคือเอาลำโพงเฉพาะเครื่องเสียงเนี่ย14ตัวพี่
1: ลำโพง14ตำแหน่ง
0: นี่14ตำแหน่งครับ
1: ไอ้พวกนี้มันผมว่ามันจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปนะ
0: ครับ
1: วันที่มีรถยนต์ออฟโรดเข้ามาบ้านเรามาก
0: ๆครับ
1: สักปี9495นะ
0: ครับ
1: นะ1994-1995วันนั้นที่คือรถออฟโรดเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยมันก็มีแบบมันเพิ่งเริ่มเข้าว่าร ถขับเคลื่อน4ล้อเข้ามาถึงมีคำว่ารถตรวจการอเนกประสงค์ถึงมีคำว่าสปอร์ตยูทิลิตี้วีเคิล
0: ครับ
1: เพิ่งมีวันนั้นนะช่วงนั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: มีจี๊ปมีแลนด์โรเวอร์ที่เข้ามาเปิดตลาด
0: ครับ
1: ณวันนั้นเนี่ยโตโยต้าเขาก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมาย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยังไม่มีแต่วันนั้นน่ะญี่ปุ่นมีปาเจโร่โชกุนต้องมีคำว่าโชกุนด้วยนะ
0: ครับ
1: ต้องปาเจโร่โชกุนถึงจะเขาเครื่อง V6 3600cc นะเขาเจอกันได้เลยแล้วเขาก็แบบเขาเป็น King of Offroad จากทางฝั่งญี่ปุ่นเลยเพื่อมาเจอกับ Land Rover ที่เป็นอังกฤษ
0: ครับ
1: แล้วก็จี๊ปใช่ไหมจี๊ปเชโรกีที่มาจากฝั่งอเมริกา
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วเขาท้าชนกันทุกสนามช่วงนั้นสนามออฟโรดที่ไหนมีเขาบอกมาได้เลยเขาพร้อมลุยกันเลย

0: แล้วก็บริษัทรถยนต์แต่ละคนที่ขายเนี่ยเขาจะสร้างสนามออฟโรดของตัวเองแลนด์โรเวอร์สร้างสนามของแลนด์โรเวอร์จี๊ปสร้างสนามของจี๊ปใช่ไหม
1: ครับ
0: มิตซูบิชิก็มีสนามของมิตซูบิชิ
1: ครับ
0: เจอกันทุกสนามแล้วหลังจากนั้นมีซันยอง
1: ซ
0: ันยองออกมาใช้เครื่องเบน
1: ซ์เครื่องเมอร์เซเดสครับ
0: แล้ววันหนึ่งเขาไปเจอกันที่สนามที่กาญจนบุรี
1: ครับ
0: เป็นสนามกลางของขนส่งทางกรมการขนส่งเอ้ยกรมขนส่งคสทบขนส่งทหารบก
1: ครับ
0: เขามีสนามออฟโรดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีการซื้อรถบอกว่าอันนี้จะเป็นรถที่เราจะซื้อไปใช้ในราชการ
1: ครับ
0: ทุกคนทำเดโมมาเลยมันได้เจอสนามกลางไงพี่ทำรถแล้วพ่นสีเขียวมาเลยอ่ะว่าเนี้ยถามอันนี้จะขายพ่นมาแล้วลุยกันเลยซัดกันที่สนามนู้นนะพี
1: ่ครับ
0: โอ้โหมันมากแบบวันนั้นมีนักข่าวไปด้วยนะผมไปด้วยนะอยู่ในวันนั้นด้วยนะ
1: จ้าเหลืออีกหนึ่งนาทีผลการแข่งขันปรากฏว่า
0: เจ๋งทุกคน
1: อ้าวแล้วซื้อใคร
0: ซันยองเอาไปกิน
1: อ้าวเหรอ อ่ะไม่รู้อ่ะก็เป็นประวัติศาสตร์สนุกสนานแต่ว่าอ่ะผมย้ำอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันที่พี่โจ้บอกว่าปาเจโร่ท้าชนใช่ไหมฮะแลนด์ครูเซอร์
0: อาจจะต้องเป็นโชกุนต้องเป็นโชกุนถึงจะมาเจอแลนด์ครูเซอร
1: ์เออแต่ว่าผม
0: ได้อันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึง
1: ผมดูแล้ว VX ตัวใหม่ที่เปิดมาเนี่ยความพิเศษอีกอย่างนึงเลยนะรีบพูดก่อนหมดเวลานะเขามีโหมดการขับขี่1โหมดเฉพาะเขาไม่ได้มีเยอะแยะหลายโหมดนะแต่เขามีแบบขับธรรมดาออฟโรดธรรมดาขับถนนธรรมดาและอีก1โหมดเลยคือวินเทอร์โหมดพอกดโหมดนี้ปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนเลยพี่สามารถวิ่งในอุณหภูมิติดลบระดับ30องศาได
0: ้
1: นี่ไงนี่ไงนี่คือคำว่า King of Offroad จริงๆไงมันต้องแบบนั้นไงเออ
0: ว่าไปว่าไป
1: ไม่รู้ไงฮะก็เป็นเรื่องแต่ว่าแฟนๆคนไทยก็รอดู Fortuner ใหม่ละกัน
0: ใช่ใช่รอดูนะครับ
1: ครับผมเอาละครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะเรื่องของตลาดรถยนต์นะครับเมืองจีนใครขายดีนะครับแล้วก็ตัวเลข 2-3 ตัวที่ต้องจับตามองซึ่งจะมีผลกับบ้านเราด้วยว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับ แล้วก็แหมพี่เจ้าหัวล้อดังเนี่ยจะเรียกว่าไม่ใช่ใครจะอยู่ใครจะไปครับสักก็ทีเดียวก็ไม่ใช่แหละแต่มันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครับคุณผู้ฟังนะครับเรายังมีเวลาประมาณ1นาทีครับพี่เจ้าอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายครับ
0: โอ้ผมไม่มีอะไรฝากหรอกครับนอกจากโจออยล์แอดดิทีฟแล้วก็เส้นทางยานยนต์ครับ
1: โอเคแ
0: ค่นี้แหละครับ
1: ครับผมก็ถ้ามีการรีวิวนะครับหรือว่าการทดสอบรถที่ไหนเนี่ยถ้าฟังทาง Active Radio แห่งนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปติดตามได้ทางเส้นทางยานยนต์ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการรีวิวแล้วก็บอกเลยทดสอบละเอียดเลยว่าเป็นยังไงในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่เอาความรู้สึกนะจับ0ถึง100แล้วก็ใช้ GPS จับกันจริงๆนะครับ
0: จะได้ใช้เครื่องมือวัดใช้เครื่องมือวัด
1: นะครับจะได้เห็นตัวเลขกันชัดเจนไปเลยนะครับวันนี้ฝากด้วยนะครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่เราสองคนลาไปแล้วครับผมคทาทองไวยแทนนนะครับและพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทองฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกดินเนอร์พักร่วมไม่สำคัญโทรคุยกันตลอดพร้อมแจงศึกซักฟอกโวโดนทุกครั้งแต่ได้เสียงไว้วางใจสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าหลังผ่านมา6เดือนต้องปรับในส่วนใดบ้างว่าคุยกันอยู่ตลอดทุกสัปดาห์ส่วนจะพูดคุยอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้นส่วนตัวคุยกับรัฐมนตรีทุกสัปดาห์อยู่แล้วส่วนใน6เดือนนี้มีรัฐมนตรีคนใดสะท้อนว่าอยากปรับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้แจ้งทุกคนว่าขอให้ทำงานอย่างเต็มที่และงานจะต้องจับต้องได้เป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์สำหรับการกินข้าวกับคณะรัฐมนตรีนั้นกำลังจะนัดพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้ตนมีภารกิจด่วนทำให้ต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยวันนี้ได้พูดคุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ษตรและสหกรณ์เรื่องการนัดทานข้าวกันซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันย้ำว่าเรื่องกินข้าวไม่สำคัญหากมีเวลาก็กินหากไม่มีเวลาก็หารือตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนต้องเตรียมพร้อมก่อนฝ่ายค้านอภิปรายไว้วางใจหรือไม่นายกบอกว่าพร้อมตอบทุกเรื่องทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศและประชาชนตนทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็โดนทุกรอบแต่ได้รับคะแนนไว้วางใจมากที่สุดลวรนเผยคลังถกบ่ายนี้เคาะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นระยะเวลา2เดือนและวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทตามที่โฆษกรัฐบาลเปิดเผยโดยระบุว่าขอให้สอบถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากจะเข้าประชุมหารือร่วมกันช่วงบ่ายวันนี้และน่าจะทราบข้อสรุปส่วนโอกาสนำงบประมาณท้องก้อนอื่นที่ไม่ใช่เงินกู้มาใช้ในโครงการนั้นต้องหารือช่วงบ่ายวันนี้ก่อนณรงค์รักร้อยกกต.ลงพื้นที่นนทบุรีตรวจติดตามความพร้อมการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีที่จะเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะนายณรงค์ได้เดินทางไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจากนั้นเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานนายณรงค์ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเขตพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความพร้อมตามขั้นตอนอยากให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
6: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ Tiger Woodsระบุว่าตัวเองกลับมาหวดลูกได้แล้วแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะกลับมาแข่งเมื่อไหร่ไทเกอร์วูดส์อดีตโปรกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอเมริกันโพสต์คลิปวิดีโอขณะซ้อมหวดลูกที่สนาม Liberty National รัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาทาง Instagram ก่อนหน้าการแข่งขัน Nexus Cup รายการการกุศลที่เขาเป็นเจ้าภาพโดยนับเป็นการปรากฏตัวที่ Drive Wing Range เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อ6เดือนที่แล้วส่วนเรื่องการกลับมาแข่งขันนั้นไทเกอร์ยังไม่ระบุชัดเจนว่าจะคัมแบ็กเมื่อใดโดยเขาไม่ได้ลงแข่งขันรายการจริงจังมาตั้งแต่ปี2024อีกทั้งยังได้รับบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีกเมื่อเดือนมีนาคมปี2025จากนั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดหลังเมื่อเดือนตุลาคมด้วยต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
7: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
6: ท็อกสปอร์ตรายงานว่าลูตันทาวน์ทีมในลีกวันพยายามอย่างมากในการยืมตัวแม็กซ์ดาวแมนแนวรุกวัย16ปีของอาร์เซนอลไปร่วมทีมโดยลูตันมีแจ็ควิลเชียร์อดีตนักเตะปืนใหญ่คุมทีมอยู่และเคยร่วมงานกันมาแล้วในช่วงที่วิลเชียร์คุมทีม U18 ของอาร์เซนอลก่อนหน้านี้ด้านมิกฮาร์ฟอร์ดหัวหน้าแมวมองของลูตันเปิดเผยว่าวิลเชียร์ได้ถามอาร์เซนอลเรื่องการยืมตัวดาวแมนไป3ครั้งแต่อาร์เตต้าไม่มีความคิดที่จะปล่อยเขาออกจากทีมเพราะอยากจะใช้งานเขาและมองว่าดาวแมนน่าจะเติบโตไปเป็นซุปเปอร์สตาร์ให้กับอาร์เซนอลได
7: ้ช่วง Premier League
8: Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Color of Life ดำเนินรายการโดย
9: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
10: ฮัลโหลพี่ป๋อง
11: ว่างไง
10: คืนนี้ว่างปะ ไปกินเหล้ากัน
11: เออเอาดิ
10: เฮ้ยจบแล้วนะ

0: ไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านพี่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้วันศุกร์นะครับอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติสุวิมลไม่ช้อยนางลำครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็คงมีเรื่องราวดีๆฝากไว้เช่นเคยครับ อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิวานะฮะเอาใจสายสุขภาพครับที่ชอบทานอาหารเฮลตี้นะฮะเพราะว่าตัวเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิวาเครื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าพิเศษมากความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED นะครับใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสนะครับทำให้การปั่นอาหารละเอียดนะพอละเอียดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็สามารถทำได้หลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชอย่างเดียวนะครับอันนี้ยังทำได้ทั้งเมนูอื่นๆนะครับ อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเมนูโจ๊กอย่างเงี้ยนะหรือว่าอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำผลไม้ปั่นบางทีเขาก็นิยมกินสมูทตี้นะฟังก์ชันครบครับจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทนะแถมฟรีเดี๋ยวนี้ต้องมีแถมด้วยนะนะคนนิยมใช้มากกระบอกน้ำคระแบบคระสี2ใบสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับจะซื้อนะครับโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปต้องช็อปมาเนียครับไปที่อาจารย์สันติสุวิมลไม่ใช่นักลำครับอาจารย์สวัสดีครับระหว่างรออาจารย์อยู่นะครับไม่เป็นไรครับระหว่างรออาจารย์อยู่ก็ยังมีเรื่องราวดีๆฝากไว้กับคุณผู้ฟังเช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven เป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะเป็นโลตัสนะครับเป็นกูเม่นะครับซึ่งอยู่ในห้างดูมออยู่ในห้างใหญ่ๆหลายห้างด้วยกันแม้กระทั่งตัววิลล่าเองก็มีโลตัสก็มีอาจารย์ยนิสัยยังครับ
1: อยู่แล้วครับคุณสมเกียรติ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณานิติพงษ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกครับสันติสวัสดีบนแม่ช้อยนางรามความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานเปิดพิศดาร50ปีสูงสุดของคุณธรรมก็คือความกตัญญูครับคุณสมเกียรติครับวันนี้ผมขอพูดเรื่องเสารถต่อสารถที่มันหวานที่ใครไม่เคยรู้เลยว่าเสารถมันหวานมันแปลกนะครับเพราะปกติเนี่ยทางเหนือเนี่ยเขาเรียกต้นกระทกรก
0: กระทกเหนือเรียกกระทกรกนะฮะแล้วก็ภาคกลางเรียกเสาวรสนะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: เอาตลางก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นเสาวรส
0: ถ้าเป็นฝรั่งก็ passion fruit
1: passion fruit นะครับซึ่งก็เป็นผลไม้ที่กินได้นะแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย
0: มาก
1: นะครับมากๆเลยที่มาพูดวันนี้เพราะว่าคุณยี่หวาเนี่ยก็ไปเยี่ยมไร่เสาวรสที่เขาแพ
0: ร่
1: มา
0: ครับ
1: วังน้ำเขียวโคราชมานะครับก็เลยเอาเสาวรสมาเอาไม่ได้เอาอย่างน้ำมานะฮะเพราะมันยุ่งยากก็เลยเอาอย่างผลสับปะรดแต่ของสับปะรดมา
0: คร
1: ับ ก็ผมก็ลองกินนะผมไม่เคยกินนะครับทั้งน้ำทั้งเนื้อสับปะรดไม่เคยกินเลย
0: เ
1: นาะครับไม่เคยก็กลัวครับกลัวว่ามันจะเปรี้ยว
0: น้ำ
1: นะผมก็ไปที่ไหนได้คุณยุบาก็เลยเราบอกว่าเอาไอ้ลูกสับปะรดมาคือคุณกิติเนี่ยก็เอาน้ำสับปะรดให้ผมลองทานก่อนผมก็มองดูสวยนะน้ำสีเหลืองน้ำสีเหลืองผมก็สองใจจะกินดีไม่กินดีเปรี้ยวแล้วผมกินไม่ได้แล้วผมกลัวไอ้เปรี้ยวไม่กลัวกลัวขื่นนะฮะก็ปรากฏเรากินเข้าไปโอ้โหคุณทุกอย่างหมดเป็นขวดเลย
0: โอ้ยอร่อยอร่อยผมกินประจำ
1: แล้วคุณไปเอามาจากไหน
0: คือหมายว่าเวลาไปเหนือมั่งไปไหนต่อไหนก็โครงการหลวงบ้างอะไรบ้างก็ซื้อแล้วก็มาแช่เย็นแล้วก็ตักกินเลย
1: คือโครงการหลวงเนี่ยก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นเสาวรสไง
0: ครับ
1: แต่ว่าชาวบ้านเขาเรียกกระทกรกก็เลยเรียกเลี้ยงเสาวรสเลยแล้วหลังก็เลยไปเชิญฟูชมันอร่อยนะน้ำมันอร่อยจริงก็เลยพี่จีทีก็เอาน้ำมาไม่ได้ผมก็เลยเอา

0: สาวรสซึ่งมันหวานหวานนะหวานท่านผู้ฟังก็ว่าแล้วเราพามาเนี่ยมันจะเป็นเยื่อๆคุณที่ว่าบอกให้ผมลองทานดูผมก็ไม่แน่ใจพอตักได้เออมันดีนะไอ้เยื่อๆมันดีแล้วคุณที่ว่าบอกว่ากินแล้วระบายท้องดีนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: น่าระบายท้องดีมากเลยครับก็ดีแล้วครับของดีของลูกเสารถลำเก่าเนี่ยแล้วเราก็ได้ลูกเสารถมาจำนวนหนึ่งไม่มากนะครับเพราะเขาขายดีอยู่แล้วเราก็ไม่อยากเกรงใจไม่อยากเอาตังค์เลยนะเขามีน้อยก็เราอยากได้มาหลายอย่างมาให้ท่านผู้ฟังหรือแฟนคลับของร้านแม่ช้อยโดยหลวงมากินอย่างให้ทาสแหละทาสผมเคยกินที่มาเก๊ามันเป็นไข่ทาสไข่เอกทาสนะครับแต่ที่นี่ก็เป็นทาสเสารถเป็นทาสนะเหมือนทาสเลยมี
1: ขนมขนม
0: ใช่ทาสคือขนมของโปรตุเกสฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่นี่ก็เอาเสารถใส่ลงไปมันเข้ากันดีคุณเกียรติแล้วเกรงใจจะขอซื้อก็ไม่เขาก็ไปเก็บตังค์กันเลยแค่กินนะแล้วก็ไม่มีเท่าไหร่เลยครับสรุปว่าถ้าเราได้ลูกเสาวรสมาจากไล่เสาวรสเสาแพงม้าวังน้ำเขียวอาทิตย์นี้แหละครับท่านผู้ฟังยังไม่ต้องขึ้นไปถึงเสาแผงม้าเลยครับมาที่ร้านแม่ช้อยโดยหลวงเลยคุณยี่หวาจะทำให้ดูจะดัดแปลงที่ร้านของเขาเนี่ยก็ยังไม่มีรายการนี้เมนูนี้นะครับเมนูนี้ก็เป็นคุณยี่หวาจะเอาซี่โครงหมูมาอบ
1: ครับ
0: กับซอสเสาวรสคุณยี่หวานี่จะเอาเสาวรสมาทำเป็นซอสแล้วราดไปเลยในซี่โครงหมูอบคุณสมเกียรติเลยแล้วก็เขาจะมีน้ำเสาวรสซึ่งคุณยี่หวาจะทำเองไม่เหมือนกับที่ไล่เสาวรสเขาครับทำเองนี่แหละครับถึงต้องบอกเชื้อเชิญนักดูฟังการรายการร้านแม่ช้อยใหญ่หลวง
1: ที่สวนของเขามีแต่เสาวรสอย่างเดียวเหรอครับ
0: อย่างเดียวก็บอกแล้วเขาไล่เสาวรสเขาทำไม่พอมีเท่าไหร่ก็ขายหมดเวลาที่ผมไปเนี่ยนะลูกค้าก็มาจอดรถจะเต็มร้านหมดเลยถ้าถ้าลูกค้าไปก็ไปลองดูนะครับเขาอยู่ที่เสาแผงม้าอำเภอวังน้ำเขียวพอลาสีมาที่ไล่เสาวรสนะครับนะครับหรือจะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปก็ได
1: ้ครับ
0: 098 068 865 865แล้วก็799สามตัว29
1: เขามีตลอดปีไหมอาจารย
0: ์มีไม่ตลอดปีไม่ตลอดปีนะสมเกียรติ
1: เป็นฤดู
0: ไม่ตลอดปีแต่เขาพยายามอยู่จะทำให้ได้ตลอดทั้งปีเลย
1: ครับ
0: ครับเอาละครับนอกจากเราจะมีซี่โครงหมูอบซอสเสารสและน้ำเสารสนะครับซึ่งจะน้ำเสารสที่เราจะไม่เหมือนกับน้ำเสารสของที่ไร่เสารสนะครับเพราะเป็นกระต่ายของเราเอง
1: เ
0: ราเชิญท่านผู้ฟังเชิญท่านผู้ฟังมานะครับยังไม่ต้องไปถึงเขาแผงมาแล้วครับหน้าที่ร้านไม่ช่อยโดยหลวง
1: ถ
0: นนเลยวดีแค่นี้เอง
1: จริงๆตัวซี่โครงหมูอบเนี่ยรสชาติมันจะออกหวานหวานอยู่แล้วนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: เวลาให้คุณดูอธิบายขอบคุณครับอธิบายหน่อยคุณหวาน
2: สวัสดีค่ะพี่เกียรติค่ะ
1: พี่หวานสวัสดีครับปกติซี่โครงหมูอบมาจอกรสชาติหวานๆหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะออกหวานๆนิดนึง
1: แต่ถ้าเสาวรสเนี่ยมันจะมีเปรี้ยวนิดๆหวานแล้วของสวนเนี่ยเขาเป็นหวานออกหวานใช่ไหม
2: ใช่เสาวรสของเขาออกหวานเลยคันนี้ซอสตัวนี้มันก็จะต้องออกหวานอยู่แล้วค่ะแล้วก็เนาะเอามาหมักแล้วก็อบอาหารที
1: ่น่ากินจัง
2: ทำไมอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
2: ไอ้เจ้าลูกบุญธรรมของพี่สันติก็นะไส้อั่วลาดติดด้วยน่ะเธอมือใหม่หัดทำโอ้พอพูดออกไปเธอทำแค่แบบทำไม่ทันน่ะออเดอร์ผลิตไม่ทัน
1: ไส้อั่วเหรอ
2: ใช่ค่ะออเดอร์เขาเยอะมากแล้วทีนี้เขาบอกพี่สันติใจเย็นๆหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งสั่งเครื่องมาใหม่อันนี้เป็นเครื่องใหญ่ละเครื่องใหญ่จะกำลังผิดทีหนึ่งก็จะ
1: ไม่เรากำลังพูดถึงไส้อั่วซึ่งข้างในไส้อั่วเนี่ยนะครับจะเป็นลาบคั่วมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูที่อาสันติวิตติ้งพี่ติ้งเราคุยกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วคราวเนี้ยผมก็ไปโฆษณากับพวกนักกินไส้อั่วทั้งหลายทุกคนก็อยากกินหมดเลยก็เลยบอกว่าเอาเบอร์โทรศัพท์ไปสั่งซะ
2: ไม่ได้ออเดอร์ตอนนี้ล้นหมดเลย

0: อันนี้ก็รอปีนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะได้เพราะว่าเขาสั่งเครื่องมือใหม่กำลังผิดทีต่อครั้งมันก็
1: เป็นไส้อั่วนะไส้อั่วนะไม่เกี่ยวกับสวรสนะไส้อั่ว
0: ใช่เป็นไส้อั่วทีนี้ไม่เป็นไรค่ะเสาร์อาทิตย์นี้นะไม่ใช่ได้หลวงมีค่ะมีราบหมูคั่วแบบคนเหนือค่ะ
1: อุ้ย
0: ค่ะอย่างเงี้ยมาทานนะคะเพราะว่า
1: แต่ไม่ใช่เป็นไส้อั่วนะเป็นราบหมูคั่วเนอะ
0: อันนี้เป็นลาบหมูคั่วเพราะว่าเห็นแม่จิ๋งเขาขายลาบไส้อั่วลาบหมูเยอะขายดีแล้วก็เลยว่าอะไรอย่างนี้เขาผลิตไม่ทันเราทำลาบขายก่อนค่ะอาทิตย์นี
1: ้เพราะนั้นสัปดาห์นี้ร้านแม่ช้อยโดยหลวงเนี่ยสัปดาห์นี้นะนอกจากมีซี่โครงหมูราดซอสสวรสเนี่ยหรือไอ้ passion food หรือตัวเขาเรียกอย่างก็คนเหนือนะ
0: คนเหนือ
1: ชกลกหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเมนูนึงละอีกเมนูนึงเป็นลาบคั่วก่อน
0: ค่ะลาบหมูคั่วค่ะแบบคนเหนือใส่มะแขวนหอมๆค่ะ
1: เลิศ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะนี่อีกหนึ่งเมนูซึ่งอันเนี้ยต้องเหมาะกับการที่จะต้องมาทานช่วงนี้เพราะช่วงนี้หน้าฝนหน่อไม้เยอะพี
1: ่
0: หน
1: ่
0: อไม้เยอะแม่ที่เชียงรายแม่ที่โดยหลวงก็ดองหน่อไม้ส่งมาให้เต็มแล้วก็บอกว่าอาทิตย์นี้ทำซะหน่อยซิแกงโผะ
1: อุ้ย
0: เราจะมีลาบหมูคั่วแล้วก็ต้องมีแกงโฮหน่อยค่ะแกงโฮเราต้องเจอกันเจอหน่อไม้ดองของแม่อ่อนๆโอ้ยอร่อย
1: อ่อนๆไม่เท่าไหร่นะแต่วิธีดองของแม่เนี่ยไม่ใช่ดองเพื่อธุรกิจที่แบบอยู่ในตลาดที่เป็นใส่อะไรอ่ะ
0: ไม่ค่ะอันนั้นก็ใส่อะไรก็ไม่รู้แต่แถวแม่ใส่น้ำซาวข้าวแล้วนี้ดองไว้คือดองให้ลูกสาวใช้ได้ทั้งปีค่ะเพราะแม่ดองให้ขายมาลูกสาวคนเดียวเขาไม่ได้ดองขายในตามตลาดเนี่ยค่ะฉะนั้นคือว่าก็จะมีทั้งปีค่ะแต่เพิ่งในช่วงนี้ปีนี้ของเพิ่งได้มาใหม่ๆฮะแม่ก็เลยส่งมามาถึงเมื่อวานเนี้ยค่ะ
1: ว้าวพี่ว่าขอเป็นความรู้หน่อยอาหารเหนือเนอะแกงโฮะเนี่ยจำเป็นต้องมีฮังเลไหม
0: จำเป็นค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมบางทีไปซื้อเนื้อแกงโฮะอุ้ยซื้อกลับมากินแล้วมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
0: ใช่ค่ะมันไม่มีแกงฮังเลเป็นตัวเข้าไปผสมช่วยเนี่ยนะมันจะไม่อร่อยเลยค่ะเพราะว่าเหมือนว่าเราต้องปรุงขึ้นเครื่องแกงขึ้นมาใหม่แล้วนี่มันตัวแกงฮังเลมันมีความเปรี้ยวมีความมันมีความนัวมีความอะไรนะคะมันใช่ไหมคะพอผัดกับแกงโฮที่หน่อไม้ตัวเปรี้ยวค่ะมันก็จะเข้ากันและอร่อยค่ะเพราะถ้าขาดตัวนี้ไปมันก็จะขาดเสน่ห์ของแกงโฮ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีแกงฮังเลด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: มีไหมหรือว่าไม่ต้องเลยเอาไว้สำหรับ
0: ใส่ค่ะของหวานไม่ว่าใส่ค่ะพี่ว่าจะตับ
1: ไม่หมายถึงว่าถ้าเราไปกินแกงฮังเลอย่างเดียวมีบ
0: ่มีค่ะ
1: อ๋อเราก็เลยทำเมนูแกงฮังเลด้วยเลย
0: แกงฮังเลเรามีขายประจำอยู่แล้วนะคะพี่สัง
1: เก
0: ตร้านแม่ช้อยได้รวมจะมีอาหารเหนือที่ขายประจำอยู่แล้วก็คือแกงฮังเลไส
1: ้
0: อั่วปกตินะไส้อั่วหมูธรรมดาไม่ใช่ไส้อั่วลาบเหมือนแม่ติ๋งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มมีขนมจีนน้ำเงี้ยวมีแกง
1: ข้าวซอย
0: แล้วก็ข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่ค่ะที่ขายดีขายได้แบบตลอดเลยก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวเพราะว่าเอาดอกเงี้ยวจากที่ไร่ค่ะที่บ้านแม่ส่งมาฉะนั้นคืออาหารเหนือของร้านแม่ช้อยเดลวงวัตถุดิบส่วนใหญ่จะส่งมาจากที่ไร่ค่ะเพราะว่ามีแม่ดูแลทุกอย่างอยู่คอยส่งวัตถุดิบให้ตลอดสม่ำเสมอ
1: เพราะฉะนั้นที่ร้านเราเนี่ยนะครับร้านอาจารย์สันติกับพี่หวานเนี่ยเขามีกับข้าวหลากหลายแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นคนเหนือเพราะนั้นอาหารเหนือเขามีอยู่แล้วประมาณ10เมนูเนาะ
0: ใช่ค่ะประมาณนี้ 5-6 เมนูมีอยู่แล้วค่ะที่ขายประจำเลยค่ะแต่นี้อาทิตย์นี้ก็เลยทำเพิ่มขึ้นมาก็คือแกงโฮเพราะว่าได้หน่อไม้มาแล้วก็ลาบหมูคั่วค่ะลาบหมูคั่วเหตุผลที่ไม่ได้ทำขายตลอดเพราะตัวลาบนะพี่เนาะมันจะต้องมีเครื่องในด้วยอะไรด้วยไงคะทีนี้บางคนก็ไม่ทานแล้วทำให้ตลอดก็บางคนแบบบางทีมันก็ไม่ค่อยขายไม่ค่อยดีอ่ะเราก็เลยอย่างนั้นนานๆเราทำทีดีกว่า
1: เพราะนั้นเป็นลาบหมูคั่วเนอะคือถ้าเป็นเนื้อก็เป็นลาบเนื้อคั่วได้ก่อ
0: นว่าไม่ได้ทำ
1: ค่ะไม่หมายถึงว่าที่เรากินกันบนที่ทางเหนือนะ
0: ได้สิได้เลยเอาไม้ลาบทำขายด้วยก็ได้นะไม่ยากเลยค่ะพี่มันคือสูตรเดียวกับหมูเพียงแต่เราเปลี่ยนเนื้อสัตว์เฉยๆค่ะพี่
1: อืม
0: ได้นะ
1: คุณผู้ชมเขา SMS มาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอกว่าเขาไปเหนือมาแล้วเขาไปกินลาบควาย
0: ใช่คนเหนือชอบกินลาบควายค่ะคนเหนือนี่กินลาบควายค่ะจะไม่กินลาบเนื้อวัวค่ะแต่ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเสาร์อาทิตย์นี้เราก็จะทำลาบเนื้อด้วยค่ะมีลาบเนื้อและลาบหมูสองอย่างแล้วให้มาชิมก่อนที่จะสั่งไส้อั่วแม่จิ๋งนะคะ
1: แต่ลาบเนื้อเลยเป็นเนื้อวัวไม่ใช่เนื้อควายเนอะ
0: เนื้อวัวค่ะเชฟทางนี้หาซื้อควายไม่ได้หรอกค่ะพี่ตัวที่เชียงรายเองเวลากลับบ้านทีกว่าจะซื้อได้นี่ยากนะคะเพราะว่ามันแพงและควายน้อยราคาน้อยแล้วใช่ค่ะหาไม่ค่อยได้ค่ะน้อยแล้วราคามันสูงไหมคะราคาสูงกว่าวัวเยอะเลยค่ะ
1: แล้วพี่หวานเคยทานไหมครับ
0: ทานค่ะที่บ้านก็ทานควายค่ะพี
1: ่แต่สุกเป็นลาบควายสุก

0: ในร้านอาหารฝรั่งรู้ได้ใช่ไหมคะน้องเต๋อเขาก็ทานอร่อยอุ้ยชอบผมชอบจานนี้จังเลยอ่ะมันเป็นเนื้ออะไรอร่อยจังเลยอะไรเงี้ย
1: แล้วทานดิบ
0: เหรอทานบอกก็ไม่ชิ้นไม่ออกนะว่าเป็นชิ้นฝาเพราะว่ามันกลิ่นมันไม่เหลืออะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วแกทานดิบเหรอพี่เต๋ออ่ะ
0: ดิบเลยค่ะวันนั้นดิบแล้วน้องเต๋อทานอเด็ดแหละกวาดหมดถ้วยเลยหมดสุ่มจานเลยเสร็จแล้วก็เรียกเชฟตัวเชฟออกมาปมเดี๋ยวนะพรีเซนต์เมนูนี้บอกว่าเนื้อควายใช่คุณเต๋อบอกว่าจะทำยังไงดิแค่มันออกมาได้นะฮะ
1: ไม่แต่ว่าทางอาจารย์สันติเคยบอกว่าภาคเหนือเนี่ยชอบกินเนื้อควายภาคอีสานกินวัว
0: จริงไหมน่าจะอย่างนั้นไหมเพราะอย่างพี่สมเกียรติน่าจะตอบนะเพราะเป็นคนอีสานอย่าง
1: ว่าผมไม่กินเนื้อวัวผมไม่ทานเนื้อควาย
0: น่าฉะนั้นก็ถูกต้องละเพราะบ้านหวากินเนื้อควายกินลาบควายแล้วก็อ่อมควายค่ะพี
1: ่แล้วก็ไอ้แคบหมูแคบวัวก็เขาเอาแค่หนังปองหนังปองก็คือ
0: กินกับน้ำเงี้ยวเนี่ยเหมาะขนาดอ่ะ
1: หนังควายถูกไหมฮะ
0: เราหนังควาย
1: คืออันนี้กิน
0: กันละกินก็ได้กินแค่ขนมน้ำตรงกิน
1: น้ำเงี้ยวเนื้ออย่างก็ได้อยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมมันพองๆใหญ่ๆเขาบอกอ๋ออันนี้เป็นหนังปองเอาหนังปองคืออะไรล่ะหนังควายจ้า
0: เจ้าหนังควายเจ้าหนังปองคือหนังควายเจ้า
1: ถ้ากินน้ำเงี้ยวก็ต้องหนังปองเนี่ยกิน
0: ข้า
1: วกับมาก
0: เหมาะขนาดเจ้า
1: แต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยไม่เคย
0: ลองสักทีนะมันอร่อย
1: เพราะนั้นวันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยอาหารพิเศษของร้านแม่ช้อยโดยหลวงเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยนะครับได้เสาวรสนะมาจากเขาแผงม้าแล้วก็เป็นสวนเสาวรสที่ออกรสชาติหวานเปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวน้อยไม่เจอนะพี่รสเปรี้ยวแทบจะไม่ออกเลยค่ะมีแต่หวานเลยจริงๆนะคะ
1: โอ้ไม่เคยกินเลย
0: แตกมาก
1: เพราะฉะนั้นอันเนี้ย
0: นี้ตอนแรกเราบอกก็จะซื้อมาเยอะๆแล้วนะคะเพราะจะมาให้พี่เกียรติด้วยอะไรด้วยแต่ทีนี้ว่าช่วงนี้มันยังเหมือนว่าลูกมันยังไม่แก่เต็มที่
1: นะ
0: คะ
1: เ
0: ยอะค่ะเขาปลูกเยอะแต่ว่าก็เหมือนว่าต้องรออีกประมาณ2อาทิตย์ค่ะถ้า2อาทิตย์ไปนี่จะเยอะเลยนะคะเขาเก็บได้เยอะแล้วเพราะว่ามันแก่จัดแล้วพร้อมขายละอย่างวันนี้หว่าไปก่อนเวลาปล่อยนิดนึงมันก็เลยยังไม่พร้อมได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะคะคือถ้าใครรายการอยากทานนะคะไปที่สวนเขาแผงม้าวังน้ำเขียวค่ะ
1: สวนเสาวรสเขาแผงม้าใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วตรงนั้นเขากำลังสร้างกาแฟร้านกาแฟสวยๆอยู่อะค่ะก็เหมือนจะเป็นแบบคาเฟ่พวกนี้แหละค่ะร้านกาแฟสวยๆบนนั้นอีกกำลังสร้างอยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
1: แล้วก็ใกล้ๆก็มีร้านอาหารที่อาจารย์สันติบอกว่าร้านมิ่งมิ่งเมืองหรือยัง
0: มิ่งไม้ค่ะ
1: มิ่งไม้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อาหารก็ใช้ได้ด้วย
0: อร่อยนะคะอาหารอร่อยเลยค่ะ
1: แล้วที่สำคัญที่สุดคือบรรยากาศดีเนาะอากาศดี
0: พี่เกียรติถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นสักอาทิตย์หนึ่งแล้วน่าจะอายุเราจะยืดมาอีกสัก2ปีไหมอะค่ะ
1: เออแล้วไม่ไกลด้วย
0: ไม่ไกลด้วยมันสูดอากาศเข้าไปเลยนะมันเหมือนอะไรที่อยู่ในร่างกายแล้วได้เหมือนได้ขับออกมาม
1: ันเป็นล้างเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ออกซิเจนดีๆเข้าไปล้างอ่ะ
0: สุดๆเลยดีมากยังคุยกับพี่สมจิตแล้วบอกว่าเราถามเขาไหมถ้ามีขายสักแปลงไม่แพงไม่เป็นไรไปอยู่สักหน่อยอะไรไหม
1: อะไรแบบ
0: นะ
1: เดือนนึงขับไปสักทีไปนอนสัก2คืน
0: ใช่ค่ะพี่ไปนอน2คืนเลยสมัยก่อนว่าชอบเขาคอมากพอตอนนี้ว่าเจอระวังน้ำเขียวไปเนี่ยเขาคอเดินทางยากหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: เขาคอมันไกลกว่าแหละเขาคอไม่ต้อง 4-5 ชั่วโมงอันนี้มันแค่3ชั่วโมงแล้วไม่ต้องขึ้นเขาด้วยขึ้นเขาบ้าเขาเขาเรียกว่าเขาเล็กๆอ่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ขับรถสะดวก
0: ขับรถสะดวกพี่วิ่งทางเส้นนี้นะยิ่งสะดวกกว่าทางปัตตานีนะคะปัตตานีแล้วไปออกตรงนั้นอ่ะทับลานใช่ไหมค
1: ะ
0: ตรงไปหน่อยก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงเลยพี่
1: ใช่ไหม
0: สะดวกง่าย
1: ในนี้ทางเชิงมันสะดวกด้วยอ่ะเพราะนั้นถ้าสรุปเสาร์อาทิตย์นี้ร้านแม่ช้อยโดยหลวงหนึ่งคือซี่โครงหมูอบเสาวรสอบน้ำเสาวรสอันที่สองก็เป็นแกงโฮเพราะว่าได้หน่อไม้ดองจากคุณแม่ซึ่งดองด้วยน้ำเขาเรียกน้ำข้าวนะหรือน้ำซ่า
0: ข้าวน้ำซ่าทางบ้านเขาเรียกน้ำข้าว
1: น้ำข้าวเลย
0: น้ำซ่าน้ำข้าวบนห้องอะน้ำข้าวเจ้าทางบ้านอะ
1: ไม่ใช่น้ำซ่าข้าวเน
0: า
1: ะ
0: ไม่รู้นะเห็นแม่พูดแต่อย่างเงี้ยบอกก็ไม่แน
1: ่พอลูกสาวไม่ได้ทำลูกสาวไม่ได้ที
0: ่พี่แม่ไม่ทำบอกก็ไม่เคยดูเพราะว่าคือภูมิปัญญาชาวบ้านนะเขาก็ทำแบบชาวบ้านของเขาคือคนรุ่นเก่าเขาก็ทำของเขาแล้วนี่เราก็ไม่ค่อยไปดูอะไรเท่าไหร่นะคะ
1: เพราะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับถ้าเป็นคนเหนือเราก็เคยทำเอาหน่อไม้ดองแบบธรรมชาติก็เอสเอ็มเอสมาที่4689899 4689899บอกหน่อยเถอะเพราะว่าลูกสาวคนเนี้ยไม่ได้ทำหรอกลูกสาวคนที่ไปเก็บนู่นเก็บนี่แม่ก็เลยทำอาหาร

0: ไอ้หน่อไม้ดองเพราะหน่อไม้ดองมันอร่อยถ้าได้อ่อนๆนี่อร่อยแล้วได้แบบธรรมชาติด้วย
1: อ่อนมากๆเพราะว่าคือที่บ้านด้วยความมันมีเองธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ซื้อไงคะเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้แก่ใช้อ่อนๆเด้อเพราะว่าคนงานไปทำงานตอนกลางวันอ่ะเย็นมากก็หักมากัดมาให้แม่ก็ละ3หัว4หัวก็โอ้ดองกันไม่หวาดไม่ไหวเลยเยอะมาก
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากกินแกงโฮสูตรแบบเหนือแต้ๆเลยเนอะแล้วก็หน่อไม้ดองที่ทำด้วยธรรมชาติแล้วก็คือตัวแกงโฮเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าแหมมันเนาะยิ่งถ้าได้แกงฮังเลได้นู่นนี่นั่นเรามาทำละครั้งคืนนะพี่หวานเน
1: าะใช่ค่ะเนี่ยยังไม่มีเวลาไปยังอยู่ข้างนอกอยู่ถ้าไม่อยู่บ้านก็ว่าจะทำไว้ตั้งแต่คืนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าพยายามทำให้เร็วที่สุดแล้วถึงเวลาลูกค้าจะสั่งทีแล้ว
0: ก็พอดี
1: มันก็จะเข้าเนื้ออยู่ค่ะพี
0: ่วันนั้นใครอยากกินแกงโฮได้แล้วเมนูที่สองเมนูที่สาม
1: ก็จะมีลาบหมูคั่วกับลาบวัวค่ะลาบเนื้อวัวสองลาบเลยค่ะสองเนื้อเลยค่ะแต่ไม่ใช่เนื้อควายนะคะเนื้อวัวค่ะ
0: ครับเพราะว่าคนกรุงเทพก็ไม่ได้นิยมกินเนื้อควายคือมันอร่อยมันแพงแต่เขาไม่กินกันเท่านั้นแหละ
1: เขากลัวได้มั้ง
0: แล้วก็ยังไปต่างประเทศนะครับไปผมไปเมื่อหลายปีแล้วไปสเปนก็มีร้านเนื้อควายนะ
1: ค่ะ
0: ก็ฟอลโล่เลยแหละเขาเขียนเลยอ่ะแต่เราก็ไม่กล้ากิน
1: ก
0: ิน
1: เถอะ
0: นี่
1: มันไม่มีกินจริงๆอาจจะชินมั้ง
0: เราไม่ชินกับเขากับเนื้อควายมากกว่าถ้ากินแล้วอาจจะติดใจ
1: อ๋อถ้าชอบมันก็ยังชอบเนื้อควายแหละถ้ากลับไปพวกกลับไปบ้านทีพี่ชายเขาก็จำลาบควายให้กิน
0: ครับ
1: นะ
0: นะเพราะนั้นมีคนบางคนนะพี่หวาเวลาเขากินลาบสมัยก่อนที่เราไปกองถ่ายเนาะพอไปถึงเหนือปุ๊บเขาก็สั่งลาบเลยเขาก็นึกว่าลาบเนี่ยคือลาบอีสานเขาบอกเขาไม่เห็นป้งเปรี้ยวไม่เห็นมีอ๋อไม่ใช่เพราะว่าลาบคั่วทางเหนือเขาไม่ใส่มะนาวเนาะ
1: ไม่มีมะนาวค่ะไม่ใส่ค่ะไม่ใส่มะกุ้งไม่เปรี้ยวค่ะไม่มีมะนาวค่ะ
0: โอ้ถ้าเราใส่มะนาวจะผิดไหมล่ะ
1: มันใส่ทำไมมันก็จะรสแปลกๆหน่อยอาจจะเราไม่ชินหรือเปล่าคะนอกจากว่าคนชินน่ะลองดูแต่เพราะว่าเราไม่ชินรสลาบของทางเหนือนะมันก็จะหอมมะแขวนนะมันจะมีชาแปะตรงปลายลิ้นหน่อยเพราะมะแขวนนะคะที่เหลือก็จะเป็น
0: คล้ายหมาล่าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มะแขวนคือหมาล่าค่ะทางเหนือมันเป็นเรื่องมะแขวนใช่
0: นะครับเพราะนั้นบางตอนไปกองถ่ายพวกน้องๆที่เล่นหนังใหม่ๆเขาเราพาไปกินร้านอาหารเหนือเนี่ยพอสั่งลาบมาเขาคิดว่าลาบอีสานเขาบอกไม่เปรี้ยวเลยมะนาวมาบีบหน่อยเพราะว่าจริงๆคนเหนือเขาไม่กินนะเปรี้ยวลาบคั่วน่ะ
1: ไม่ค่ะไม่ได้ใส่เปรี้ยว
0: เพราะนั้นใครอยากกินลาบคั่วที่เสาร์ที่นี้พี่หวาทำ
1: ลาบหมูคั่วลาบเนื้อคั่วค่ะสองลาบค่ะ
0: สองลาบเลย
1: ค่ะแล้วก็ตัวหน่อไม้เองถ้าสมมติถ้าใครอยากทานแบบภาคกลางนะพี่นะผัดใส่ใบกะเพราไงฮะใส่ไก่อะตำพริกขี้หนูสวนก
0: ระเทียมใบพริกเหลืองนะ
1: พริกเหลืองหน่อยนะพี่นะใส่ใบกะเพราใส่ใบนี่หน่อยหนึ่งใบมะกรูดหน่อยหนึ่งนะเผ็ดเปรี้ยวๆพี่สั่งเลยค่ะเมนูนี้ก็มีขายค่ะ
0: แต่มันมีอันนึงอ่ะอันนี้คงไม่ได้ใช้ละไม่ใช่หน่อไม้ดองแน่คุณว่าชอบกินแบบแกงหน่อเนี้ย
1: แกงหน่อคนเหนือล่ะคะ
0: แกงหน่อคนเหนือ
1: ส่วนมันก็ใช้หน่อไม้สดอะค่ะ
0: ใช่ไหมแกงหน่อเองไม่ก็ยำหน่อ
1: แกงหน่อเนาะแกงหน่อก็ใช้หน่อไม้สดเจ้า
0: ไม่ได้ใช้หน่อไม้ดองเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ใช่ค่ะเหมือนยำน้ำปูอะน้ำปูเขาก็ใช้หน่อไม้สดนะคะค่ะ
0: เนาะแต่น้ำปูเราไม่ได้ทำเนาะ
1: ไม่ได้ทำหรอไม่มีน้ำปูอ่ะมันแม่ไม่ได้ส่งมาให
0: ้แต่ถ้าไปบ้านได้กินแน
1: ่ได้กินแน่ไปยิ่งช่วงนี้ใบขิงเนาะใส่ใบขิงด้วยนะโอ้ยเหมาะขนาดยำน้ำปูหน่อไม้น้ำปูเนี่ยกินแบบใบขิงอ่ะใส่ใบขิงซอยใส่เข้าไปอ่ะพี
0: ่
1: โอ้โหเลิศมากค่ะ
0: นี่แหละมีคนก็ถามมาว่ามีคุณฟังถามว่าผักทางเหนือเป็นผักอะไรที่มันแปลกๆบ้างคะ
1: บอกว่ามันก็ไม่แปลกนะมันก็คือเหมือนทางอีสานนะอย่างเงี้ยเราก็มีผักแคลผักเนี้ยแหละหอมด่วนทั้งหลายมันก็เหมือนกันนะคะมันก็ไม่รู้สิอย่างถ้าจะแปลกจะว่าไปอย่างแกงแคพี่คนเหนืออ่ะเขาก็จะใส่ตะข้านนะตะข้านมันก็จะเป็นเหมือนเถาวัลย์อ่ะเป็นท่อนๆเขาหั่นใส่ไปแล้วก็อีกอันเขาจะใส่ผักเผ็ดนะคะคนเหนือเขาจะใส่ผักเผ็ดอันนี้ก็น่าจะแปลกถ้าคนภาคกลางอ่ะ
0: ไม่ต้องเรียนคุณผู้ชมคุณฟังว่าพวกผักอ่ะมันเป็นผักท้องถิ่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เป็นผักท้องถิ่นไหนอย่างที่ว่าบอกนะผักเผ็ดอ่ะก็ใส่แกงแคซึ่งมันก็เป็นทางเหนือเยอะแต่ภาคกลางก็มีนะแต่เพียงแต่คนเขาไม่กิน

0: น่ะแต่ทางเหนือเราอะแกงแครเราก็จะใส่อย่างเงี้ยค่ะพ
1: ี่อืม
0: ค่ะ
1: บางทีแบบผักบางอย่างที่เขาใส่กับแกงกับแหนมน่ะกับชิ้นส้มเขาเรียกผักอะไรนะพี่หว่า
0: แกงชิ้นส้มมาต้องผ่านพี่ชายเราไม่รู้ผมไม่ชอบกิน
1: มันก็จะมีผักที่เราแบบพอเดินตลาดเช้าๆเงี้ยมีชาวบ้านเอาผักลงมาจากข้างบนเขาบ้างมาจากไหนบ้างชาวที่รับสูงบ้างไอ้ไม่ใช่ที่รับสูงเขาเรียกคนที่สูง
0: ชาติพันธุ์ค
1: ่ะใช่ใช่เขาก็จะมีแบบผักแบบโอ้ยแปลกๆแล้วอร่อยด้วยนะ
0: อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยแปลกแล้วอย่างเงี้ยถ้าทางเหนือที่ว่ากลับไปที่ว่าจะเอามาก็ลากตูไงพี
1: ่
0: ลากตูยอดถั่วลันเตาอะไรเงี้ยที่เขาพวกต้องปลูกบน
1: ใบถั่วน้อยใบถั่วน้อย
0: ยอดถั่วน้อยอะค่ะแล้วก็ลากตูอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังถือว่าแปลกอยู่ที่คนภาคกลางไม่ค่อยมีไม่ค่อยกินเนาะแต่มันก็จะไม่ใช่ของคนเหนือโดยตรงนะแล้วถ้ายอดถั่วน้อยใช่อยู่ของคนเหนือโดยตรงแต่ถ้ายอดไอ้ลากตูนี่ไม่ใช่ค่
1: ะ
0: ลากตูมันจะของพวกกลุ่มชาติพันธุ์หรือไม่ก็พวกชายใหญ่ค่ะชอบกิน
1: ครับผมเอชเบสมาบอกว่าบนเขาเมื่อวานนี้อาจารย์ตอบไปทีละพี่หวาอาจจะตอบให้แกอีกทีนึงว่าบนเขาแผงม้ามีที่พักไหม
0: โอ้สวยมากชอบมากไปเลยนะคะไล่คุณนายค่ะปักหมุดไปเลยค่ะ
1: เป็นที่พักนะ
0: ที่พักค่ะพี่เป็นที่พักแล้วก็มีร้านอาหารเขาคุณนายเนี่ยเขาทำสวนอันนี้ด้วยนะคะสวนองุ่นพุทรานมแล้วก็อะไรอีกนะมะยงชิดอะไรพวกนี้แต่ช่วงนี้ไม่มีช่วงนี้ก็จะมีบ้านนิดหน่อยก็คือมีองุ่นกับพุทรานมค่ะพี่และที่ของคุณนายเนี่ยเขากว้างนะกี่สิบไร่นะแล้วคุณนายเป็นร้อยไร่แล้วคุณนายเนี่ยทำค่อนข้างลงทุนตรงที่ว่าเขาใช้คนงานเยอะมากพี่พอไปถึงเนี่ยเขาจะปลูกบ้านเป็นก็จะเอาแบบเป็นหลังไม่ล่าเหมือนพูเวลล่าเขาก็มีหรือเป็นห้องก็มีหรือบ้านเป็นหลังที่อยู่บนยอดอะว่าไปนอนกันมาหลังหนึ่งก็เท่าไหร่เองช่วงเนี้ยช่วงโลซีซั่นอาจจะอยู่ที่1,500เองรถที่ตรงเขียนนะไปนอนแล้วตื่นเช้าเปิดมาเหมือนเราอยู่บนหน้าผาอะสวยแบบเย็น
1: ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะครับ
0: ไร่คุณนายค
1: ่
0: ะ
1: ไร่คุณนายหมายถึงว่าเขาเป็นที่พักด้วยแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์อะไรต่างๆด้วยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะปลูกด้วยแต่ว่าคือถ้าเป็นช่วงไหนที่มันมีเยอะๆเขามีขายเป็นกิโลด้วยนะคะแต่วันที่หวาไปเนี่ยไม่มีละเขาเพิ่งจะเริ่มออกอย่างพุทราก็เพิ่งจะเริ่มออกเป็นลูกเล็กอย่างนั้นเก็บขายไม่ได้แล้วก็องุ่นก็เพิ่งเก็บรอบไปแต่ว่าเขามีน้ำองุ่นให้กินค่ะเขามีน้ำเหมือนว่าเวลาองุ่นที่เหลือไปตายมันไม่ค่อยสวยเขาก็มาทำน้ำเองแล้วก็ขายในร้านเขาอะมีเป็นร้านอยู่ค่ะเป
1: ็
0: นตรงร้านก็บรรยากาศดีมากพี่ได้เหมือนไปก็ไปฟอกปอดตรงนั้นอะแล้วก็ที่พักเขาเนี่ยมีหลากหลายให้เลือกเลยพี่มีบ้านเดี่ยวมีบ้านเป็นแบบเป็นห้องติดกันกับหรือพูลวิลล่าอย่างเงี้ยที่ไปเลือกเลยหวานอนบ้านเดี่ยวกันตรงหน้าบนยอดเขาเนาะตรงนั้นอะบนยอดเนินเขาเลย
1: มีหลายหลังไหมครับ
0: มีหลังเยอะค่ะหลายหลังค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่จะไปก็เซิร์ชดูนะไร่คุณนายเขาแผงม้า
0: ใช่ค่ะ
1: วังน้ำเขียว
0: ใช่ค่ะที่สำคัญไร่คุณนายกับเขาแผงม้าเอาสวรสเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ500เมตรมั้งพี
1: ่โอ้สบาย
0: สบายเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลย
0: ใกล้กันเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอาหารแม่ช้อยโดยหลวงพี่หวาบอกไปแล้วนะครับใครอยากจะกินก็บอกแล้วว่าแม่ช้อยโดยหลวงเหมือนเป็นสตูดิโอของเราใครที่ไม่เคยได้กินของแปลกๆเนาะอาจารย์สันติกับพี่หวาจะสรรหามาทั่วประเทศเลยเนาะ
0: ค่ะเพราะเราเดินทางตลอดเวลาไงคะเราชอบเดินทางเราจะมีวัตถุดิบมาจากที่แตกๆใหม่ๆตลอดเวลาค่ะอย่างวันอาทิตย์หน้าเราก็จะไปเนี่ยนะคะพี่จะขึ้นเขาค้อแล้วค่ะอาทิตย์หน้าน
1: ะเดี๋ยวคงได้อะไรมาทำให้เรากินกันแหละ
0: แต่ที่สั่งไปแล้วออเดอร์สั่งไปแล้วเชฟกวงไงนะคะเขาเชฟกวงข้าวต้ม
1: ร้านอาหารกวง
0: ตอนนี้เราสั่งให้เขาดูให้เราแล้วก็คือให้ซื้อให้เราแล้วคือดอกกิ่งค่ะพี่
1: อื
0: มดอกกิ่งกลับลงมาค่ะ
1: ครับผมได้เลยพี่หวา
0: ขอบคุณค่ะ
1: งั้นเราขอบพระคุณมากครับเราพักกันสักครู่นึงนะครับก่อนจะพักเนี่ยผมมีเรื่องราวของน้ำปลาหวานแม่อารีของดีจากทะเลใต้แม่อารีเนี่ยใส่ใจทุกหยดนะฮะโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพเนื้อแน่นๆ นะครับบอกได้เลยว่าเขาอยู่หนองจิกเนี่ยปัตตานีนะหอมหวานเอาผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้นะครับและวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟครับบอกเลยว่าใครที่ได้กินน้ำปลาหวานแม่รีเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติเนี่ยไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้น ส่วนสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับนะครับบอกได้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับได้ทานคู่กับผลไม้ตอนนี้ออกมาเยอะมากรสเปรี้ยวก็เยอะอร่อยจนลืมไม่ลงหรือใช้ทำอาหารก็ได้นะครับรสชาติก็ยิ่งลงตัวบอกได้เลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจหาซื้อได้แล้วครับที่ 7-Eleven Tops นะกูเม่มาร์เก็ต Lotus Villa Market Foodland แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับอร่อยจริงพักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 0698-9966-6736 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
2: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99 10รีโดเครื่องเพลงแข็งแรงวันนี้วันศุกร์นะอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิติพงศ์และอาจารย์สันติเสวตวิมลแม่ช้อยนางรำครับสักครู่นี้ก็ได้คุยกับพี่หวายยายีนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารแปลกๆอาหารที่แบบว่าแหมต้องบอกว่าทานแล้วเนี่ยคือเราบางทีไม่มีโอกาสได้ไปหากินที่อื่นน่ะนะฮะแต่ว่าที่ร้านไม่ช้อยโดยหลวงเนี่ยอาจารย์เขาจัดให้อาจารย์อยู่กับพี่ยวาหรือพี่สันติครับเนี่ย
3: อยู่ด้วยกันครับ
2: อุ้ยทำไมต้องอยู่ด้วยกันล่ะ
3: ลากันไม่ได้เราสองคนต้องอยู่ด้วยกันไว้คุ้นกับผม
2: นะฮะเพราะฉะนั้นมีคนถามมาอีกเรื่องอากาศเขาแผงม้าเป็นอย่างไร
3: โอ้โหก็เขาบอกกันเนี่ยฮะอากาศดีอันดับ8ของโลกเลย777ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าย
3: อมรับนะยอมรับสิ
2: อะไรนะครับ
3: ฝรั่งเขาเป็นคนโบสกันอันดับ7ของโลกนะครับ
2: อืมนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไปมานี่กลับมาเมื่อวานเหรอฮะ
3: ได้ครับลงมาเมื่อวาน
2: ลงมาเมื่อวานนะครับเรียบร้อยก็ยังบอกแล้วว่ามีเราไปดูเอสเอ็มเอสกันอาจารย์นะ
3: ครับได้ครับ
2: เขาถามว่าเดี๋ยวนะเนื้ออันนี้ผมไม่เคยกินเนื้อม้าใจเคยทานไหม
3: เคยทานครับของญี่ปุ่นมีครับญี่ปุ่นก็ทานเนื้อม้าผมเคยอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เขาเอาเนื้อม้าให้ผมทานเขาบอกว่าอร่อยนะผมก็ลองเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาจะไปลบออกลบนะอาหารมื้อสุดท้ายของพวกนักรบญี่ปุ่นน่ะบุชิโดอะไรพวกเนี้ยเขาจะต้องเป็นเนื้อม้า
2: อ
3: ้าวมันถ้าคนที่ลิ้นดีๆนะจะรู้สึกว่าเนื้อม้ามันไม่เหมือนเนื้ออื่นจะมีเปรี้ยวนิดๆในตัวของมันเปรี้ยวนะครับแต่ไม่เหมือนกับเนื้อหมาไอ้กับเนื้อหมาเนี่ยกับเนื้อแพะเนี่ยมันคล้ายกันเนื้อเหมือนกันเลยเนื้อแพะเนื้อหมา
4: ใช้กันได
2: ้ก็หมายว่าบางประเทศเขาก็กินมันเป็นเรื่องการกินของท้องถิ่นนะจ๊ะเน
3: า
2: ะ
3: ธรรมดาครับที่เวียดนามก็มีเขาเรียกว่าชิกจอถนนที่ฮานอยเนี่ยทั้งถนนเลยครับผมก็นั่งกินกับเขาถ้ากินอย่างคนเวียดนามเนี่ยโอ้กินมันที่ผีพิถันไม่เหมือนกับคนบ้านเราเลยกินก็มาพอทุกหัวเอามาปิ้งมาย่างอย่างพวกเขมรมันกินเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: แต่พวกเวียดนามเขากินเนี่ยนะครับเขาต้องกินทั้งตัวเลยกินเลือดหมากินเนื้อหมากินเครื่องในหมากินทุกอย่างที่เป็นหมาเราถึงจะและวันหลังจะเล่าถึงว่าการกินเนื้อหมาของเวียดนามเนี่ยเขากินละเอียดอ่อนนะเขาต้องดูว่าข้างขึ้นหรื

0: ข้างแรมข้างขึ้นเนื้อหมามันจะเป็นยังไงข้างแรมเนื้อหมาจะเป็นยังไงมันก็แตกต่างกันไป
1: อ๋อเหรอ
0: ผมจำชัวร์นะที่ผมว่าพาลูกตัวไปที่ฮานอยเนี่ยผมก็เห็นลูกตัวชี้บอกนะเขามีร้านขายหมาอยากไปดูก็พาไปดูโอ้คุณเกดเอ้ยผู้เป็นนามเนี่ยก็เอาหมาเนี่ยขังไว้หน้าร้านเลยนะครับเต็มไปหมดเลยแต่พวกเวียดนามเนี่ยกินเนื้อหมาก็ไม่เอาเหมือนอย่างคนไทยเนี่ยเขาจะกินหมาดำเกาหลีก็กินหมาดำจีนก็กินหมาดำเขาเชื่อว่าการกินหมาดำเนี่ยทำให้อบอุ่นหายหนาวฉะนั้นอย่าแปลกใจเลยนะครับ
1: ถ้าเราไปเวียดนามไปฮานอยไปไซง่อนพวกนี้เจอหมดแล้ว
0: ครับเจอครับเจอแต่ถ้าฮานอยที่ผมบอกถนนเนี่ยยาวประมาณสัก 2-3 กิโลเนี่ยมีร้านขายจิ๊กจอเขาเขียนเลยจิ๊กจอผมก็พอจะรู้จอนี่ก็คือหมาจิ๊กก็กินหมาร้านกินหมา
1: เอาละ SMS มาบอกใกล้เทศกาลไหว้พระจันทร์แล้ว
0: นี่ผมขอพูดหน่อยนะท่านผู้ฟังสนใจหน่อยนะครับพ่อคุณก็ฝากข่าวมา
1: เรื่องอะไรล่ะ
0: คุณจริงหรือเชียงกับพ่อคุณนะ
1: อ๋อพี่บ๊อบบี้เพิ่งกลับมาจากฮ่องกงมั้งหรืออะไรอ่ะ
0: เออช่างเลยคือที่ร้านในจริงหรือเชียงเขาที่หน้าวัดเล่งเนยีนะครับเขาจะมีชุมนุมขนมไหว้พระจันทร์เยอะแยะเลยท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเดินหาที่อื่นให้มันยากมาร้านจริงหรือเชียงเนี่ยร้านเดียวนะครับมีครบเอาว่าตั้งแต่เนี่ยนะครับพ่อคุณก็ไปเมืองจีนมา
1: ครับ
0: เขาเอาขนมเปี๊ยะจากเมืองจีนจองกวางเจาโอ้ผมก็กินแล้วอร่อยมากนะครับแล้วกล่องสวยมากขายด้วย2,000 บาทต่อกล่องแต่ลดให้ 10%
1: ไม่ลดให้ 10% นี่ต้องบอกมาจาก FM 99ด้วยนะ
0: ใช่ต้องเป็นบอกมันเป็นแล้วก็มีขนมเปี๊ยะของอายัก
1: ฮ่องกง
0: อร่อยครับแต่ซื้อ 1,500 ลด 10% แล้วมาแล้วก็มีขนมเปี๊ยะจากเชียงกะลีล่าคนไทยรู้จักดีลดให้ 10% แต่ต้องซื้อ2กล่องนะ
1: ฮะ
0: หรือเป็นแฟนรายการ99 FM ครับคุณสมเกียรติ
1: ครับง่ายๆเลยนะครับถ้าอยากได้เนี่ย SMS มันบอกว่าโทรติดต่อได้ที่หมายเลข092-7753590อีกทีนะฮะ092-7753590ต้องบอกมาจาก FM 99นะครับก็จะลดให้แต่ว่าที่สำคัญคือต้องถามอาจารย์ก่อนว่าไหว้พระจันทร์เนี่ยน่าจะ25กันยามั้ง
0: ถูก25สุกที่25ครับ
1: นะแล้วไอ้ตัวขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยอาจารย์ระหว่างของกวางเจาของฮ่องกงอายัดหรือของไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมครับ
0: แตกต่างกันมากครับอย่างของคนไทยเยกลาเนี่ยจะใช้ทุเรียนใส่ทุเรียนแต่ทางเมืองจีนเขาจะไม่ใช้
1: ลูกบัว
0: นะครับใส่บุใส่บัว
1: ลูกบัวเม็ดบัว
0: อร่อย
1: แต่ของไทยเรามีหลายไส้นะจ๊ะเนาะ
0: ใช่หงอยิ่งนี่อร่อยที่เยกลาเนี่ยก็จะมีหงอยิ่งรู้จักหงอยิ่งไหม
1: หงอยิ่งที่แบบมันมีหลายอย่าง
0: นะครับ5อย่างของโบราณเลยเด็กนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักไอ้ขนมไหว้พระจันทร์โหจริงแหละครับก็มีที่ร้านเชียงกะลีล่ามีร้านจินหลีเชียงก็มีไปซื้อเลยนะครับผมอยากแนะนำไปกินไอ้โหจริงซึ่งไม่มีขายในเมืองไท
1: ยมูนเค้กในตอนนี้จริงๆมันมีทั่วโลกไหมอาจารย
0: ์ทั่วโลกครับทั่วโลกครับมีคนจีนที่ไหนก็ต้องมีมูนเค้กที่นั่น
1: เพราะว่าคนจีน 1,500 ล้านเนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยนะ
0: ใช่ผมอยู่ซานฟรานเนี่ยหมายผมได้รับทุนจากรัฐบาลอเมริกาไป observe อยู่อเมริกา1ปีก็ไปที่ไอ้ซานฟรานซิสโกเนี่ยเป็นไชน่าทาวน์เลยคุณเกียรติ
1: ฮะ
0: ไชน่าทาวน์คุณเคยไปไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ซานฟรานที่อเมริกาเองนะแล้วก็ตัว
0: ที่อังกฤษก็มีฮะ
1: ก็โซโหอ่ะ
0: โซโหไงอังกฤษก
1: ็
0: ผมจีนทั้งนั้น
1: ครับผมไปที
0: ่ไม่มีมาที่ผมเรียนหนังสือ
1: ไปแคนาดาตอนนั้นที่มันจะครบ99ปีเนาะคนฮ่องกงก็ย้ายไปอยู่แคนาดาเยอะ
0: ใช่ตอนนั้นก็ควรนะ เขาบอกว่าคอมมิวนิสต์มากินฮ่องกงก็หนีกันตามไปเลยพวกเชฟฮ่องกงเก่งๆมือหนึ่งครับที่อยู่หลายประเทศในโลกเลยนะครับนั้นเชฟฮ่องกงปัจจุบันเนี่ยมือสองมือสามทั้งนั้นแล้วจะไปได้อะไรนั้นจะไปกินอาหารฮ่องกงผมแนะนำให้ไปกินมาเก๊าอร่อยกว่าแล้วก็ถูกกว่า
1: ครับสำหรับเมืองไทยเราเนี่ยตัวเยาวราชถือว่าเป็นชนะทาว
0: ใช่
1: ที่ว่าใหญ่มากไหมอาจารย
0: ์ที่ไหนนะ
1: ใช่เยาวราชเราเนี่ย
0: ถือว่าใหญ่ออสเตรเลียก็มีเมลเบิร์นผมก็มีใช่ไหม
1: เมลเบิร์นมีซิดนีย์มีหมดเลยอาจารย
0: ์ใช่ผมลูกสาวเลย
1: ส่วนใหญ่ทางออสเตรเลียจะเป็นกวางตุ้ง
0: ออสเตรเลียเป็นกวางตุ้ง
1: แคนาดาก็กวางตุ้งมีบ้านเราแต้จิ๋วเน
0: าะเราแต้จิ๋วของเราแต้จิ๋ว
1: เน
0: าะแต้จิ๋วกับฮกเกี้ยนฮักกาเนี่ยนะฮะก็หรือแค่เนี่ยพวกเดียวกันหมดเลยส่งภาษากันรู้เรื่อง
1: ลาบไก่ลาบหมูลาบเป็ดลาบห่านมีไหมครับ
0: ไม่เคยเด็ดนะเห็นมีแต่ลาบเป็ด
1: ไม่แต่สมมติว่าถ้าเอาไปทำได้ไหมจาน
0: มันแพงอ่ะห่านมันแพงคุณไม่ใช่เจ้าห่านเนี่ยคุณไปกินห่านกะโล่สวดกิมเฮงสวดกิมหลีอะไรเนี่ยเขาขายกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะอันไปกินห่านอร่อยจริงนะห่านกะโล่เขาเนี่ยตัวกินเฮงใช่ไหมอร่อยอร่อยจริงๆผมแนะนำนะครับเขาขายมาเจ้าแรกแต่ก่อนแล้วอยู่ที่ท่าดินแดงฝั่งธนบุรีแล้วตลาดก็ย้ายมาจะมีร้านใหญ่โตคุณไปสามบินสุวรรณภูมิอยู่ซ้ายมือร้านใหญ่มาก
1: ครับก็เป็นร้านที่คนนิยมอ่ะ
0: นิยมมากครับคุณไปก็จะเห็นคนหลายคนร้านก็คนนั้นทั้งวัน
1: โอเคเลยได้เลยครับอาจารย
0: ์มาพบกันวัน
1: พุธพฤหัสศุกร์หน้า
0: ได้ครับขอบค
1: ุณนะครับแต่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็จะมีรีรันด้วยตอนเช้า10 โมงมั้ง
0: คร
1: ับ นะครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับพี่หวาครับเจอกันที่ไม่ช้อยเดือดหลวงครับคุณหวาครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะครับผมมีเรื่องราวแนะนำคุณผู้ฟังครับของดีครับนั่นคือคาชิว่านะฮะรุ่น RC1804 เป็นอันเนี้ยเป็นหม้อหุงข้าวที่เรียกว่าดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าที่แนะนำให้คุณผู้ฟังเพราะอะไรเพราะมีไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงนะฮะหุงข้าวที่เรียกว่าเขาเรียกหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเขาเคลือบนันสติกนะครับเพราะนั้นข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับมันมีความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะฮะนึ่งอาหารหรือแม้กระทั่งทำเค้กทำเค้กก็ทำได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับต้องบอกเลยว่ามันจบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจนะครับด้วยมาตรฐานหมออกอและรับประกันนานถึง1 ปีเต็มสำหรับราคานะครับโปรโมชั่นพิเศษครับจากราคา 2,990 เหลือเพียง990 บาทหายไป 2,000 เลยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอครับมีของแถมให้ด้วยนะครับเราจะมีตัวที่ว่าคีบอาหารนะ2รายการด้วยกันนะครับมีที่คีบอาหารกับมีตัวตะเกียบฮะเขาเรียกตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ของแถมเนี่ยรวมแล้วก็300แล้วประมาณ300แล้วนะฮะแล้วก็มีค่าอย่างเงี้ยติดต่อได้เลยครับโทรเลย02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปก็ต้องที่ช็อปมาเนียนะครับรีบเลยนะครับราคาพิเศษแบบนี้หมดเร็วนะฮะต้องรีบซื้อรีบหาเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมี SMS มานะครับเดี๋ยวเราดู SMS กันก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนนะครับอยากให้พี่สันติจัดทัวร์เขาแผงม้าอันนี้เดี๋ยวจะบอกให้นะแกวางสายไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะฮะอยากให้อาสันติจัด

0: ัวร์เขาแผงม้าอันนี้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้บอกว่าอะไรอ่ะไร่คุณนายอ่ะที่มีบ้านพักสวยๆเราไม่แพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปเดี๋ยวผมบอกให้พี่จิตให้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจบรายการจะบอกให้นะว่าจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยแฟนรายการขอแฟนรายการขอให้จัดให้หน่อยนะครับวังน้ำเขียวเขาแผงม้าเขาใหญ่เนี่ยมันอยู่ไม่ไกลกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่าบรรยากาศดีระยะทางแค่3กิโลเองอ่ะผมเองมีบ้านอยู่เขาคอก็ยัง5ชั่วโมงไม่ใช่3กิโลนั้น3ชั่วโมงอันนี้5ชั่วโมงเขาคอจะไกลไปหน่อยแต่ว่าก็สวยแหละผมชอบเพราะบ้านเราเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปกินร้านวันนั้นไปถ่ายเนี่ยร้าน Little Betong นะร้าน Little Betong เมื่อวานไปกินโอ้แกงเขาทำแกงจืดเต้าหู้ลูกชิ้นเต้าหู้หมูสับแบบคนเบตงเลยอร่อยนะแล้วก็ข้าวยำก็อร่อยแล้วก็ผัดมีเบตงก็อร่อยโอ้แล้วก็มีตัวที่สั่งพิเศษมาเนี่ยเป็นผักบุ้งแต่ว่าเขาผักบุ้งเขาใช้ต้นแล้วก็เป็นใสๆๆๆๆแล้วก็ไปผัดกับกุ้งผัดกับกะปิก็อร่อยนะร้านนี้อร่อยมากใครอยากกินนะครับ Little Betong เนี่ยไปได้เลยที่ต่อรวมโชคหรือว่าโชคชัย4โชคชัย4ตรงนั้นเขาแยก54เข้าไปนิดเดียวเองครับอยู่ขวามือไม่แพงราคาเริ่มต้นที่60บาทแล้วยังมีไทยช่วยไทยพาสอีกโอ้ยกินแล้วไม่กี่ตังค์เองนะเมื่อวานไปกินกัน 2-3 คนเบ็ดเสร็จไม่กี่ร้อยอ่ะอาหารทั้ง 6-7 อย่างอร่อยมากไปได้เลยนะครับ Little Betongซอยโชคชัย4แยก54หรือต่อรวมโชคอร่อยนะครับวันนี้เวลาหมดครับเจอกันพรุ่งนี้เสาร์ที่ปีรีลันแล้วก็เจอกันอีกทีวันจันทร์กับพี่กิ่งแก้วและผมสมเกียรติวันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเมินเสียงวิจารณ์กกต.หลังวินิจฉัยคดีหัวสว.ย้ำไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีหัวสว.หากยังไม่หยุดโจมตีจะมีมาตรการมากกว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เพิ่งดำเนินการไปหรือไม่ว่าตนยังยืนยันเหมือนเดิมว่ารัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆการตัดสินใจหรือการส่งดำเนินคดีใดๆก็ตามในส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นตนไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นใดๆได้ส่วนกรณีคดีหัวสว.มีการตัดสินจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วแต่ขณะนี้กกต.เสียงข้างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์ส่วนกกต.เสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยข้อมูลมองอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่ได้มองอะไรเลยเพราะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรืองานที่ตนรับผิดชอบอยู่คิดว่าทุกอย่างต้องมีหลักย้ำว่าการวินิจฉัยคดีต่างๆขององค์กรอิสระตนเคยเห็นทั้งคะแนนที่เป็นเอกฉันท์และคะแนนเสียงข้างมากคะแนนก้ำกึ่งหรือบางครั้งประธานต้องลง2ครั้งตนเห็นมาหมดทุกรูปแบบแต่ที่สำคัญคือทุกรูปแบบต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนตัดพ้อว่านายกรัฐมนตรีไม่ลงนามปลดล็อกกีฬาสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ซึ่งจะเป็นการไม่ส่งเสริมกีฬาดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะนำเรื่องมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมสอบถามไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเมื่อสอบถามว่าเมื่อวานมีการเปิดเอกสารมา พบว่านายกรัฐมนตรีได้เซ็นไม่เห็นชอบเนื่องจากมีบางหน่วยงานมองว่าต้องแก้ไขกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องยังไม่ถึงตนสนุกเกอร์สำหรับตนก่อนที่จะสายตาสั้นเป็นรองแชมป์มาก่อนและพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพราะสนุกเกอร์ถือเป็นกีฬาในความรู้สึกสมัยที่เล่นสนุกเกอร์และบิลเลียดตอนเด็กๆไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอบายมุขหรือการพนันเล่นเพื่อเสริมทักษะเพราะเป็นกีฬาอย่างหนึ่งส่วนจะมีการปิดช่องว่างหรือเรื่องการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้ากระทำผิดกฎหมายได้คือการเล่นเป็นการพนันแต่ไม่ใช่การพนันที่เหมือนกันดูคาสิโนหรือบ่อนเรื่องนี้ถือเป็นความคิดเห็นของตนแต่ต้องฟังความคิดเห็นคนอื่นก่อนกพช.ไฟเขียวลดค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69นายเอกนิติตันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติรับทราบแนวทางดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม69เห็นชอบค่า FT ขายปลีก16.23 บาทต่อหน่วยโดยการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายโครงการส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนในรูปแบบ Net Billingโดยขยาย Net Billing โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปี
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
8: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสมจิตจงจอหอให้กำลังใจนักชกไทยในเอเชียนเกมส์สมจิตจงจอหอนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกม2008กล่าวถึงความหวังของนักชกไทยในเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าโดยรวมแล้วทัพไทยที่หวังจะได้18ทองส่วนตัวคิดว่าจะได้เยอะกว่าอาจมี2เหรียญจากมวยสอดแทรกในเรื่องของมวยชุดนี้มีสายเลือดใหม่มีหลานชายของตัวเองวีรพลจงจอหอในรุ่น80กิโลกรัมด้วยทุกรุ่นมีโอกาสลุ้นแต่ยากที่สุดคือกรรมการเพราะไทยไม่มีกรรมการไทยไปตัดสินอยากให้นักกีฬาทุกคนโชคดีอย่ากดดันตัวเองโชว์ศักยภาพให้ดีที่สุดถ้าเตรียมตัวไปดีซ้อม 100% สิ่งที่ตามมาคือวิทยาศาสตร์การกีฬาตอนที่ตัวเองได้เหรียญทองโอลิมปิกเพราะทั้งสมาคมสนับสนุนมีคู่ซ้อมดีวิทยาศาสตร์การกีฬาสำคัญอยากให้นักกีฬาอย่ากดดันตัวเองถ้าพร้อมแล้วเหลือเรื่องเดียวคือการชกวันนั้น
7: ฟุตบอลไทยเดลี
8: ่ราชาวานรราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก1เปิดตัวศูนย์หน้าชาวเซเนกัลวัย31ปีอย่างเซกูกัสซาม่าเข้ามาเสริมทัพโดยเซกูกัสซาม่าเจ้าของส่วนสูง189เซนติเมตรถือเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ค้าแข่งในต่างประเทศมาอย่างโชคโชนโดยเฉพาะบนเวทีฟุตบอลสเปนหลังเคยผ่านการเล่นให้กับสโมสรดังอย่างเรอัลวายาโดลิดอัลเมเรียและมาลาการวมไปถึงราซิ่งซานตาเดมาแล้วโดยตลอดเส้นทางการค้าแข่งของเซกูกัสซาม่าเคยสัมผัสเกมในระดับลาลิก้าและมีประสบการณ์ในศึกเซกุนดาดิวิชั่นหลายซีซั่นรวมถึงเคยมีชื่อติดทีมชาติเซเนกัลรุ่นอายุไม่เกิน20ปีมาแล้วด้วย
7: ฟุตบอลไทยเดลี
9: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
7: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: Techno for Life
1: ดำเนินรายการโดย
10: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
11: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรอง
12: แต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโพทิกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโพทิกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิก021863010 www.chufotic.com ชูโฟทิกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
13: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
14: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ในช่วงของ Techno for Life ประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569นะครับพบกับผมเป็นประจำนะครับตู่สยามทรัพย์สีทองและท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สงครามโพวิไลสวัสดีครับอาจารย
15: ์สวัสดีครับพี่ตู่ครับ
14: โอ้โหเสียงสดใสดีครับอาจารย์เสียงอาจารย์ต้องสดใสจริงๆ
15: สดใสขึ้นแล
14: ้
15: ว
14: เห็นอาจารย์ถ้าใครดูทาง YouTube นี่อาจารย์มาพร้อมกับโอ้โหพลังจากดวงอาทิตย์เลยนะเราต้องสดใสหน่อยอ้าวเช่นเคยครับอาจารย์พบกับพวกเรานั้นในช่วงศุกร์กลางเดือนนะครับถ้าเป็นศุกร์ต้นเดือนกับศุกร์ปลายเดือนนี่ก็จะพบกับพี่บอยสืบสกุลศรีสาครของเรานะครับพี่บอยก็จะเอาเรื่องของแก๊ดเก็ตเอาเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเล่าสู่กันฟังนะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของโดรนนะเพราะพี่บอยเป็นคนชอบเล่นโดรนนะครับเอ้านอกจากฟังพวกเราทางคลื่นวิทยุ FM 99แล้วนะครับยังสามารถรับฟังพวกเราไม่ว่าจะเป็นสดหรือย้อนหลังนะครับทุกช่วงรายการของFM 99เลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าใครเปิดทาง YouTube Channel นะครับก็จะพบพวกเรานี่แหละนะครับจะเห็นหน้าพวกเราสดๆเลยนะครับวิธีหลายๆคนชอบถามครับอาจารย์จะฟังย้อนหลังยังไงจะเข้าไปดูทางโซเชียลมีเดียอย่างไรนะครับง่ายๆมากครับจำคำนี้เอาไว้ FM 99 Active Radioเข้าไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของท่านนะครับแล้วก็พิมพ์ FM 99 Active Radio นะครับท่านก็จะเจอนะฮะถ้าอยากจะแบบสปอตลงไปว่าเป็น Techno for Life ก็ FM 99 Active Radio แล้วก็ Techno for Life อยากจะฟังวันไหนก็พิมพ์วันเข้าไปนะครับก็จะเจอ
15: ย้อนหลังได้สบาย
14: โอ้โหเด้งขึ้นมาให้ฟังจนขวา
15: ย้อนหลังทั้งปีได้ไหม
14: โอ้โหได้เป็น10ปีครับอาจารย์เวลาจัดรายการเนี่ยพูดอะไรผิดอะไรพลาดไว้เนี่ยมันจะเก็บเอาไว้หมดมันเหมือนเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ที่มันเก็บความผิดพลาดถ้าอาจารย์ย้อนไปดูสมัยผมจัดรายการใหม่ๆอาจารย์จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันแม่ผมก็ไปย้อนดูเหมือนกันนะอาจารย์นะก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับ
15: แต่จริงยุคที่ผมจัดแรกๆเมื่อ10ปีก่อนมันย้อนดูได้ป่ะ
14: ยุคยังไม่มี YouTube นี่อาจจะยังไม่ได้ครับอาจารย์หรือไม่อาจารย์ต้องไปตามเทปที่ทางสถานี
15: อ๋อใช่ๆ
14: นะฮะอีกช่องทางนึงครับอาจารย์ช่องทางที่คลาสสิกนะครับยังคงความคลาสสิกเสมอมานะครับ SMS 4689899นะครับสำหรับใครที่จะทักทายพวกเรานะฮะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาอีก2ท่านนะครับทักทายพวกเรามาทาง YouTube ก็ได้นะครับหรือทาง SMS 4689899ก็ได้นะครับวันนี้เมื่อกี้คุยผมเจียมกับอาจารย์แล้ววันนี้จะไม่มีเอ๊ะของอาจารย์แล้วก็ไม่มีของเราเราจะมากันแบบให้แขกรับเชิญเรามาเต็มๆเลย
15: เต็มเลยคร
14: ับ นะฮะเต็มๆเลยแต่ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญของเรานะฮะต้องพบกับแขกประจำของเราก่อนครับอาจารย์ขอขอบคุณนะครับบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับและเช่นเคยครับขอขอบคุณชูโฟทิกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับเดี๋ยวนะฮะผมขอกลับไปดูข้อมูลนิดนึงนะฮะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าคำนำหน้าเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้นะครับคำนำหน้าผมจำไม่ค่อยได้นะฮะเอาผมจะเรียกยังไงดีผมไม่มั่นใจผมลองดูนะถ้าผิดพลาดประการใดอย่าว่าผมนะรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ใช่ไหมสุรพงษ์เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ใช่ป่ะครับอาจารย์ อาจารย์ปู่
16: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับ
14: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์โหผมนี่ตกมากนะฮะและอีกท่านหนึ่งครับอันนี้ง่ายครับพี่ต้อมเราเองนะครับคุณชัยอนันต์บุญสูงเนินนะฮะไม่ต้องมีคำนำหน้านะครับ
17: สบายแล้วครับพี่ตู่สวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับอาจารย์สงครามสวัสดีครับอาจารย์ปู่ครับ
14: สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมนิดเดียวผมสงสัยมานานแล้วพี่ต้อมเป็นอะไรกับศิลปินท่านหนึ่งหรือเปล่านามสกุลเหมือนกันเลย
17: น่าจะเกี่ยวดองเป็นญาติกันพี
14: ่อ๋อแต่ไม่ได้รู้จักกันเป็นแบบการส่วนตัวหรืออะไรอย่างนั้น
17: ไม่ใช่ครับพี่
14: อ๋อโอเคส่วนอาจารย์ปู่เรานะครับสุรพงษ์เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ก็ต้องถามเช่นกันอาจารย์เป็นอะไรกับอาจารย์สยามเอี่ยมพิชัยฤทธิ์ครับอาจารย
16: ์อ๋อครับผมเป็นหลานชายครับเป็นหลานแท้ๆครับอาจารย์สยามเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กครับ
14: อ๋ออาจารย์สยามกับอาจารย์น้องอาร์มนี่น่าจะรุ่นเดียวกันป่ะครับอาจารย
16: ์ใกล้ๆ
15: ปีเดียวกันปีเดียวกัน
14: ผมบอกเลยวันนี
15: ้แล้วผมจะไปที่ร้านสินธรรมชาติที่สามชุกอ่ะ
16: ครับ
15: นั่นแหละอันนั้นเป็นของใครนะ
16: ของตอนนี้พี่สาวตอนที่มาพี่สาวทำอยู่ครับ
15: อ๋อร้านถ่ายภาพสุดยอดแห่งสามชุก
14: แล้วผมบอกเลยตอนนี้อาจารย์ปู่ก็อยู่ที่สามชุกครับอาจารย์
16: ใช่ครับในบรรยากาศของที่ร้านครับ
14: ผมวันนี้ผมได้เข้ากับเกจิหลายๆคนนะผมรู้สึกแบบนะมันรู้สึกบอกตรงเลยครับอาจารย์ผมเหมือนเด็กสุดเลยนะนะพี่ต้อมเนาะผมเหมือนเด็กสุดนะพี่ต้อมเนาะเอ้าม
17: าเข้าเรื่องเราต้องแย่งชิงกัน
14: เอ้าผมไม่โยกโยละผมมาเข้าเรื่องครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของalternative photography นะครับซึ่งมันยังมีเรื่องค้างคากันอยู่ประมาณหนึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยเชิญอาจารย์ปู่กับพี่ต้อมเนี่ยเข้ามาเคลียร์เรื่องค้างคาให้มันจบกันภายในสุกนี้ไปเลยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยผมเวลามันแบบหมดพอดีผมฟังอาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยกับน้องอาร์มด้วยนะผมขออนุญาตเรียกน้องอาร์มนะเดี๋ยว FC อาจารย์จะว่าผมนะเพราะถ้าผมเรียกอาจารย์ปั๊บเดี๋ยวอาจารย์ปู่กับอาจารย์จะสับสนแล้วผมเรียกใครนะผมเรียกเป็นน้องอาร์มแล้วกันนะครั้งที่แล้วเนี่ยคุยกันถึงเรื่องเคมีเนี่ยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของให้ระมัดระวังเรื่องของการที่เราจะใช้เคมีผสมเคมีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยสำหรับผมคนที่ไม่เคยอยู่ในห้องมืดมาก่อนเนี่ยรู้สึกกลัวบอกตรงรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายหรือเปล่าว่ามันคำว่าเคมีฮะฟังดูแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่ากลัวนะพอกำลังจะอ้าปากถามพอดีพี่ต้อมพูดมาคำหนึ่งว่าทุกวันนี้เราอยู่กับเคมีน้ำยาล้างห้องน้ำก็เรียกว่าเคมีสบู่ยาสระผมผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกแบบปลอดภัยขึ้นเนาะมันใกล้ตัวขึ้นนะอาจารย์นะ
17: ใกล้ต
14: ั
17: วเรา
14: ใช่ใช่คือคนที่ไม่เข้าใจคำว่าเคมีอ่ะก็จะมองแบบเอาง่ายๆนะพอพูดถึงเคมีปั๊บเนี่ยรูปหัวกะโหลกไขว้มันจะลอยขึ้นมาก่อนนะน้องอามรู้ก่อนไหมมันจะลอยขึ้นมาก่อนเลยแต่พอพี่ต้อมพูดถึงน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือเคมีนี่ว่าดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแอบทักจริงๆอ่ะจะทักทั้งอาจารย์ปู่ทั้งพี่ต้อมแหละแต่พี่ต้อมอ่ะไม่ค่อยอ่าน Messenger ทักไปแล้วไม่อ่านไม่ขึ้นรีดเลยนะฮะมีแต่อาจารย์ปู่ขึ้นรีดก็เลยได้ปรึกษาอาจารย์ปู่ว่าเอ๊วันเนี้ยเราอยากจะคุยกันแบบเบาๆอยากจะคุยกันในแนวที่น้องๆที่สนใจalternative photography เนี่ยอยากจะลองเข้ามาเล่นเนี่ยเราจะสามารถทำได้ไหมมีวิธีการใดง่ายๆมีเคมีง่ายๆตัวไหนที่สามารถจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับมือใหม่อยากเข้ามาลองหรือเปล่าอาจารย์ปู่ก็เลยตอบรับมาว่าเดี๋ยวตกให้เดี๋ยวจัดให้นะครับ ดังนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับครั้งที่แล้วมีคนถามผมด้วยนะตกลงฟังมาแล้วเนี่ยเจอแต่เคมีอย่างเดียวเลยตกลงไอ้ alternative photography เนี่ยมันคืออะไรก็ยังมีคือผมบอกตรงนะครับผมครั้งแรกที่ฟังอาจารย์ปู่อธิบายฟังผมก็งงเหมือนกันนะสำหรับคนที่เคยทำงานในห้องมืดอย่างน้องอาร์มอย่างเงี้ยโอ้โหครั้งที่แล้วน้องอาร์มคุยกันห้องมืดคุยกันสนุกสนานผมบอกเลยผมฟังไม่รู้เรื่อง
15: เอาแล้วไป
17: รู้เรื่องกันสองคน
14: รู้เรื่องกันสองคนแบบ คนห้องคนห้องมืดไง
15: ธรรมดาพี่ตู่ก็กินเคมีอยู่แล้วใช่ไหมหรือ
14: จะบอกอย่างนี้ด้วยครับอาจารย
15: ์น่าจะเข้ามาในสายเลือดนะโค้กเป๊ปซี่อะไรพวกนี้

0: อันนั้นก็เคมีนะอาจารย์นะ
1: เออใช่
0: จะบอกว่าสำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในห้องมืดอยู่แล้วหรือว่าเคยทำงานอยู่ในห้องมืดเคยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยมีคำถามลึกๆหรืออะไรก็ตามแต่ถามเข้ามาได้เลยนะครับกูรูทั้ง3ท่านนี้พร้อมจะตอบให้คุณแน่นอนแต่วันนี้เรื่องที่จะคุยเนี่ยผมอยากจะให้พูดให้กับน้องๆมือใหม่ฟังหรือคนที่อยากจะเริ่มเข้ามาสตาร์ทนะครับดังนั้นที่ผมเกริ่นมาเมื่อกี้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วไอ้ Alternative Photography มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ปู่อธิบายให้อีก1ครั้งนะฮะในมุมของอาจารย์ปู่แต่ในมุมของผมที่ผมเข้าใจมาผมอธิบายง่ายๆเลยมันคือการทำภาพที่เป็นภาพปริ้นออกมาด้วยกระบวนการหลายๆกระบวนการดังนั้นน้องๆที่อยากจะเอาภาพมาปริ้นลงกระดาษไม่ว่าจะเป็นกระดาษอะไรก็ตามแต่หรือว่าภาพที่ได้มาเนี่ยไม่ว่าจะมาจากดิจิตอลไฟล์ไม่ว่าจะมาจากแผ่นใสไม่ว่าจะมาจากฟิล์มจริงๆไม่ว่าจะมาจากอะไรก็ตามแต่สามารถเอามาทำเป็นภาพปริ้นจริงๆไม่ใช่แค่ดูบนจอมอนิเตอร์อันนี้คือที่ผมเข้าใจนะแต่ผมให้อาจารย์ปูทวนอีกนิดนึงว่าไอ้ออโตเรทีฟโฟโตกราฟีมันคืออะไรครับอาจารย
2: ์ครับออโตเรทีฟโฟโตกราฟีเนี่ยมันเป็นวิธีการอันนึงที่เราเอากระบวนการโบราณทั้งหลายตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมาทำมาใช้งานในปัจจุบัน
0: คร
2: ับคือไม่ว่าจะเป็นฟิล์มเป็นน้ำยาเป็นเคมีเป็นทุกอย่างนะครับทั้งที่เขาคิดคนหรือคนคว้าขึ้นมาในเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ผลในพวกนี้เอากลับมาทำงานใหม
0: ่นะครับ
2: โดยผสมกันระหว่างโบราณของโบราณกับของสมัยใหม่เป็นไฮบริดอย่างที่พี่ต้อมพูดถึงนะครับว่าเราไฮบริดระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลมาแมทกันนะครับ
0: เพื่อทำเป็นภาพออกมาที่จับต้องได้จริงๆใช่ไหมครับอาจารย์ในที่ผมเข้าใจถูกต้องไหมไม่ได้อยู่บนจอมอนิเตอร์อย่างเดียวถูกไหมอาจารย์ที่ผมเข้าใจ
2: ถูกต้องครับซึ่งกลับมาเป็นภาพเป็นฮาร์ดคอปปี้เป็นกระดาษแข็งเป็นอะไรพวกนี้นะครับแบบนั้นเลยก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเราเอาวัสดุต่างๆมาผสมกันแล้วก็ใช้กระบวนการทางเคมีในการถ่ายภาพนะเอามาสร้างภาพโดยอาศัยแสงเคมีที่มีปฏิกิริยากับแสงและเกิดภาพขึ้นมาได้อันนั้นแหละครับที่เราเอามาใช้งานก็เป็นออโตเมติกฟอโตกราฟีเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งหรือวิธีการใดวิธีหนึ่งในการสร้างสรรค์งานขึ้นมา
0: เข้าใจตรงกันนะพูดง่ายๆว่าเก็บจอมอนิเตอร์ของคุณไปนะครับใช้กระดาษอัดภาพมานะฮะกระดาษหรืออะไรก็ได้นะครับอาจารย์น้องอาร์มทราบไหมวันนี้ผมคุยกับอาจารย์ปู่เนี่ยมีเคมีพิเศษมาแนะนำเดี๋ยวให้อาจารย์ปู่อธิบายสำหรับมือเริ่มต้นแล้วต้องรบกวนอาจารย์น้องอาร์มเนี่ยต้องถามแล้วนะว่าเคมีตัวเนี้ยมันเพราะผมบอกตรงผมไม่เคยใช้เคมีตัวนี้แต่น้องอาร์มไม่รู้ว่าเคยใช้หรือเปล่าเดี๋ยวเชิญอาจารย์ปู่กับพี่ต้อมดีกว่าว่ามันเคมีตัวนี้มันคืออะไร
2: ได้ครับครับก็คือที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ว่าอยากจะให้น้องใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำงานด้วยแล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่มีไม่ต้องไปอาศัยเคมีเพียวเคมีทีเดียว
0: เอาสิ่งใกล้ตัวเอาสิ่งใกล้ตัว
2: ใช้สิ่งใกล้ตัวครับผมก็เลยเสนอขึ้นมาว่าถ้าเราเอาเครื่องแกงล่ะเครื่องแกงที่มีอยู่ในครัวเนี่ยเรามาสร้างภาพนี่ทำได้ไหมนะครับ
0: โอ้เครื่องแกงมันควรจะเอาไปทำอาหารหรือเปล่าครับอาจารย์มันเอามาทำภาพได้ด้วยเหรอครับ
2: เรามาอัดรูปเออนั่นละสิ
0: น้องอาร์มต้องช่วยแล้วล่ะ
2: กับทำได้นะครับเครื่องแกงที่ว่าก็คือเราใช้ขมิ้นครับนะฮะขมิ้นที่เราเอาใส่แกงนี่แหละครับ
0: ครับ
2: นะแล้วก็เอามาสกัดสีโดยผ่านตัวแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็ใช้แอลกอฮอล์เป็นพวกไอโซโพรพิลกับขมิ้นก็คือขมิ้นที่เราซื้อตามตลาด
3: คร
2: ับ ตลาดสดทั้งหลายทั่วไปนะครับตองก็จะ10บาท20บาทประมาณนี้นะครับ
0: ก็คือขมิ้นทำอาหารทั่วๆไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ถูกต้องครับแล้วก็เอาแอลกอฮอล์พวกนี้ครับ
0: ครับ
2: ตัวแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิลใน 70% นะครับเป็นตัวสกัดนะฮะ
0: เดี๋ยวขอช้านิดนึงครับอาจารย์แอลกอฮอล์ที่อาจารย์ให้ดูให้ผมดูเมื่อกี้นี่ก็คือแอลกอฮอล์ที่เราซื้อตามร้านขายยาป่ะอาจารย์ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ครับ
2: ครับตัวนี้ได้ใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีก็ใช้เหล้าขาวก็ได้ครับแต่ผมว่าตัวนี้หาง
0: ไ
2: ปแล้วครับ
0: แล้วจะเอาอาจารย
2: ์ฮะแล้วก็จะเอาขมิ้นนะฮะเราจะใช้ขมิ้น1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์5ช้อนโต๊ะหรือ250ซีซีนะผสมกันก่อนผสมให้มันเข้ากันเสร็จแล้วก็กรอง
0: ผม

0: ผมรบกวนอาจารย์ผมรบกวนอาจารย์ปู่ช้านิดนึงเผื่อมีใครแบบจดสูตรจดสูตรอาจารย์ไปช้านิดนึงผมสมองชาแล้วพยายามคิด
1: นี่ก็คือครับอันที่หนึ่งก็คือเราใช้ขมิ้นผงหนึ่งช้อนโต๊ะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ไอโซโพพิลนะครับ250ซีซีนะครับผสมกัน
2: เดี๋ยวไออาจารย์ปู่ครับไอแอลกอฮอล์ที่ว่าเนี่ยเราซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้ใช่ไหม
1: ได้ครับได้ครับ
2: ที่มันมีสีออกไปทางสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยฟ้า
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
2: ที่เขาใช้ล้างแผลได้อะไรได้
1: ใช่ใช่ล้างแผล
0: เสร็จงานนี้รวมแล้วก็ประมาณไม่เกิน30บาทประมาณนั้น
1: ครับโดยประมาณนั้น
0: ประเมินราคา
1: พอเราผสมกันแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ำใช้กระดาษกรองกาแฟหรือว่าเป็นพวกผ้าขาวบางก็ได้ครับนะกรองเอาแต่น้ำเพื่อเอาผงมันออกเอาแต่น้ำใสๆขึ้นมาเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยครับทาลงบนกระดาษวัดเขียนกระดาษสีน้ำนะฮะแล้วรอแห้งพอแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราจะอัดรูปเราก็เอาใบไม้หรือเศษวัสดุวัตถุสามมิติทั้งหลายที่มันทึบแสงหรือปล่อยแสงก็ได้นะครับมาวางแล้วเราก็ไปตากแดดตากแดดจนทั้งสีข้างนอกเนี่ยมันแห้งมันซีดไปหมดเลยนะพอซีดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอากลับเข้ามาในที่ร่มแล้วก็ล้างนะล้างด้วยเบกกิ้งโซดาใช้เบกกิ้งโซดา1ช้อน
2: เบกกิ้งโซดา
1: 44เบกกิ้งโซดาครับ1ช้อน1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ํา500ผสมให้ละลายนะครับเบกกิ้งโซดานี่จะละลายได้ดีก็คือน้ําร้อนนะครับต้องใช้น้ําร้อนทําให้มันละลายก่อนแล้วก็พอมันเย็นปุ๊บถึงจะเอามาใช้พอเราเบกกิ้งโซดาเทลงไปปุ๊บเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนสีให้เราเห็นทันทีเลยครับมันจะเกิดภาพขึ้นมาบนกระดาษของเราที่เราเพิ่งจะไปตากแดดมาสักครู่นะครับมันเป็นวิธีหนึ่งในการที่เราจะสร้างสรรค์งานขึ้นมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคือนักพฤกษศาสตร์ก็ต้องการดูโครงสร้างใบต้องการเก็บว่าพืชแต่ละชนิดเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้ในการคอนแทคเฟรนเหมือนกับเป็นการพิมพ์ภาพลงไปบนกระดาษเป็นวิธีที่ประหยัดแล้วก็ไม่ถึงพิษนะ
2: ฮะอันนี้ภาพที่เราทำภาพที่ท่านอาจารย์สุรพงษ์ว่าเนี่ยคือภาพซึ่งเราสามารถประดิษฐ์ได้โดยใช้ธรรมชาติ
1: ใช้ธรรมชาติ
2: แต่ไม่ใช่ภาพบุคคลแต่ไม่ใช่ภาพบุคคลนะ
1: เป็นภาพบุคคลใช่ไหมครับถ้าเป็นภาพบุคคลแล้วก็ไปผ่านกระบวนการพิมพ์แผ่นใสเป็นดิจิตอล
2: เราต้องพิมพ์ก่อน
1: พิมพ์ก่อนแต่ว่าดิจิตอลพิมพ์เนี่ยเราใช้เป็นโพสิทีฟนะฮะ
2: แต่กระบวนการของที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้ที่ใช้ใบไม้ใช้วัสดุอื่นใดเนี่ยนะอันนี้เราใช้ทับลงไปได้เลย
1: ทับได้เลยครับใช่ครับทับแล้วก็ไปตากแดดนะครับอย่างอันนี้คือใช้ผ่านทางดิจิตอลนิกาติ
2: ผมเคยใช้สมัยก่อนใช้กระดาษว่าวนี่ก็ได
1: ้ใช้ได้ครับกระดาษว่าวกระดาษแก้วนี่ก็ได้ครับหร
2: ือ
1: ว
2: ่
1: าอย่างสมมติว่าอยากจะได้ผลเอฟเฟกต์ที่เกิดอย่างพวกกระดาษหนังสือพิมพ์เนี้ยแล้วก็อาถานน้ำมันสักหน่อยให้มันโปร่งให้มันโปร่งแสงแล้วไปวางครับแล้วก็ตากแดดเอานะครับอันนี้ก็จะสร้างงานแล้วก็สามารถที่จะเอาไปกิจกรรมสอนนักศึกษาหรือสอนเด็กได้เฉพาะว่ามันเป็นเคมีที่ไม่อันตราย
3: ครับไม่อันตราย
2: กระบวนการนี้แล้วท่านแล้วท่านอาจารย์ต้องให้มีข้อควรระมัดระวังยังไงช่วงที่จะทำการช่วงวิธีการเนี้ย
1: อ๋อก็มีอย่างเดียวครับคือขมิ้นเวลาติดผืนติดผิวมันก็จะเหลืองหน่อย
3: แต่ไม่ต้องระวังเลอะเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมครับอาจารย
2: ์เสื้อผ้าจะ
1: อาจจะใช้สีเข้มๆหน่อยครับ
2: ถ้าการทำอย่างนี้ทางที่ดีควรจะมีผ้ากันเปื้อนใส่ไว้
1: ใช่ผ้ากันเปื้อนไม่ก็ใส่ถุงมือยางถุงมือใช่ถุงมือยางครับล้างห้องน้ำอะไรพวกนั้นนะครับ
2: อาจารย์ชัยนัทมีอะไรเสริมไหม
3: อย่างที่อาจารย์ปู่ได้แนะนำกับอาจารย์กับทางพี่ตู่เกินว่าสรุปแล้วมันคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวใช่ไหมกระบวนการนี้ค่อนข้างง่ายครับคืออย่างที่อาจารย์ปู่ยกตัวอย่างเป็นเครื่องแกงเนี่ยจริงๆตอนที่อาจารย์ปู่สอนนักศึกษามีมากกว่าเครื่องแกงครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ใบไม้ที่มีสีครับมันก็สามารถเอาไปใช้ได้โดยการผสมแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สารเคมีที่ใช้มันก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบกกิ้งโซดาที่เป็นผงฟูทำขนมแอลกอฮอล์ล้างแผลที่สามารถซื้อได้จากร้านขายยาอะไรเงี้ยครับ

0: ขาบนกระดาษแล้วอัดรูปได้ครับ
1: ที่ผมเห็นเล่นกันอยู่บ้างก็มีหัวบิดรูทอะไรเงี้ยครับ
2: พว
1: ก
2: คนไม่เข้าใจครับ
0: อ๋อครับ
2: เด็กรุ่นใหม่เข้าใจไหมบิดรูท
3: ไม่ต้องบางคนนะฮะผมพยายามคิดอยู่เนี่ยมันคืออะไร
2: งั้นบอกพี่ตูหน่อยที่บิดรูทอ่ะ
1: จริงๆพี่ตูไปซิสเลอร์ครับสลัดมาเขาก็จะมีไอ้เป็นคล้ายๆเป็นหัวเหมือนหัวใช้เท้าเหมือนอะไร
2: หัวใช้เท้า
1: เล็กๆเป็นเพื่อนหัวเล็กๆครับเนื้อเขาจะเป็นสีแดง
2: สีส้มแดงๆหน่อย
0: ผมได้สีแดงๆนั่นแหละครับ
3: ผมมันพวกคนห่างผักฮะ
2: ผมว่าแล้วพี่ตู่ต้องไม่เข้าใจบีทรูท
0: ถ้าอยากได้สีเขียวก็พวกใบยะนางก็ได้ครับใบยะนาง
2: โอ้ใบยะนางนี่ได้เลย
0: ได้สีเขียวสวยเลยครับ
2: สรุปแล้วก็คือสมุนไพรนี่ทำได้ทำได้หมด
0: ได้เป็นส่วนใหญ
1: ่นะ
0: เป็นส่วนใหญ่บางอันมันก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าสีมันบางเกินไปมันอ่อนไป
2: ครับ
0: ก็ต้อง
2: ทดลองดู
0: ครับให้มันเข้มข้น
2: ครับก็ผมใช้หลักการถ้าเป็นห้องมืดสมัยโบราณนี่ผมใช้หลักการ3ทอทหารครับ
0: อ๋อครับ
3: ยังไงครับอาจารย
2: ์ต้องทบทวนต้องทำได้แล้วก็ต้องท่องจำ3ทอต้องจำทบทวนทำได้
1: ด
2: ี
1: เลยครับ
2: ถ้าไม่งั้นทำไม่ได
0: ้พวกนี้ต้องทดลองนะใช่ครับ
2: ใช่ต้องทดลองทอทหารเนี่ยต้อง3ทอเลย
1: คือพอพูดถึงคำว่าทดลองเนี่ยครับต้องบอกว่า alternative เนี่ยเป็นงานเชิงทดลองเป็นงานเชิงทดลองครับแล้วก็อย่าคาดหวังว่ามันจะสำเร็จแล้วดีตั้งแต่แรกบางทีผิดมั่งไม่ได้มั่งต้องไปหาข้อมูลเพิ่มต้องไปถามคนที่เคยทำหรือถามอาจารย์ถามผู้รู้อะไรเงี้ยครับมันจะช่วยให้เราเขาเรียกว่าอะไรไม่เฟลจะเรียกว่าไม่เฟลผมฟันธงไว้อย่างนั้นก็น่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเวลาทำแล้วมันไม่ได้รูปมันบางทีบางคนก็จะไม่สนุกนะไม่เอาแล้วกระบวนการอะไรก็ไม่รู้ทำแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรเลยอะไรเงี้ยครับ
2: เพราะว่านั่นแหละผมถึงบอกกับหลายๆคนที่เวลาจะทําห้องมืดสมัยก่อนที่เขาบางทีบางคนบอกขี้เกียจมันยุ่งยากอะไรผมบอกว่าง่ายๆเลยนะครับความลําบาก
3: ทําให้คน
2: ความลําบากทําให้คนคิดความคิดทําให้คนฉลาดความฉลาดทําให้คนทํางานได้ผลเนี่ยผมใช้หลักการง่ายๆแบบนี
0: ้
3: นะ
0: คร
3: ับ อย่างนี้ท
0: ั้
3: งการ
0: ต้องทดลองคร
3: ับผมยังมีสงสัยอยู่ผมว่าหลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าที่อาจารย์บอกว่าเราใช้พวกสีจากพืชจากอะไรอย่างเงี้ยมาทำเนี่ยผมก็เลยต้องตีความว่าตกลงสีพวกนั้นเนี่ยมันก็คือเคมีชนิดหนึ่งหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์
0: ใช่ครับมันเป็นเคมี
3: เดี๋ยวอย่างนี้ผมยังสงสัยอยู่แต่เดี๋ยวเอาไว้เบรกหน้ามาให้อาจารย์อธิบายดีกว่าว่าแสดงว่าสีทุกอย่างที่เราสกัดขึ้นมาได้ไม่ว่ามาจากอะไรมันจะเป็นเคมีหรือเปล่าเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวห้าตามมา
2: ไขมันเป็นเคมีธรรมชาติพี่ตู่เคมีธรรมชาติ
3: ก็เดี๋ยวเบรกหน้าไงอาจารย์ปิดเบรกอาจารย์ไงโอ้อาจารย์ไม่ให้ผมปิดเบรกก็จะไปยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวเราปิดเบรกก่อนอาจารย์แล้วเดี๋ยวเรามา
2: SMS
3: 468เดี๋ยวเรามาอ่าน SMS 468 9899กันแล้วก็มาดูข้อความที่เพื่อนทักเรามาทาง YouTube ด้วยนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกัน
4: เทคโนโลยีดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
4: Acerยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คิด

0: อาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เทคโนโลยี
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

0: ับก็พบกันในช่วงที่2แล้วเหรอครับอาจารย
1: ์เอ้าครับผม
0: เอ้าโอ้โหคุยกันนอกรอบเพลินนะฮะโอ้โหขอโทษด้วยนะครับคุยกันนอกรอบอาจารย์ถามมาผมกำลังหาทางจะตอบอยู่พอดีนะครับเอ้ากลับมาพบกันในช่วงที่2นะโอ้โหเนี่ยอาจารย์ทักผมมาเดี๋ยวผมเลยไปไม่ถูกเลยเนี่ยเอ้าก่อนอื่นจะไปเรื่องอื่นเดี๋ยวหลงนู่นลืมนี่อีกนะครับอาจารย์เรามาคุยถึงคนๆนี้ก่อนดีกว่าครับอาจารย์ชูโฟติกครับเป็นที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีนะครับมี UPS ตั้งแต่800 VA ถึง 1,000 kVA สามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านะครับนึกถึง
1: ชูโฟติกของดีต้องมีประจำบ้านทุกหลังคาเรือนครับ
0: 02-186-3010นะครับหรือที่ www.chufotic.com นะฮะชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณนะครับแหมเมื่อกี้หลังไมค์เราคุยกันออกรถออกชาติปกติอาจารย์รู้ไหมปกติเนี่ยเวลาเราเบรกเนี่ยทางสถานีเนี่ยเขาก็จะเป็นเขาจะปิด YouTube แล้วก็จะมีโฆษณาขึ้นมาเมื่อกี้ผมก็เลยคุยกันยาวเลยสถานีเขาก็เปิดเราออกมาบ้างอาจจะเป็นเปิดเราออกมาบ้างผมเห็นแว๊บๆเอ้าไม่ได้ปิดเหรอเปิดเราออกมาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะอ้าวก็เป็นนะรายการสดก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอทักทายเพื่อนๆเราก่อนนะอาจารย์นะสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องของงานในห้องมืดนะเรื่องเคมีใครผสมอะไรยังไงปิ้นแล้วมีปัญหาหรืออยากจะเริ่มต้นอะไรยังไงเนี่ยถามมาได้เลยนะครับวันนี้โอกาสบอกเลยว่าโอกาสแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับสวัสดีคุณวิทฟิตแมนก่อนนะครับคุณวิทฟิตแมนบอกว่าครบ100ปีเลนอนาโมฟิกโดยองรีเซเตียง1926อาจารย์รู้จักไหมอาจารย์น้องงาม
1: เคยได้ยินแต่ไม่เคยใช้ครับ
0: ผมอย่าว่าแต่ไม่เคยใช้แล้วผมไม่กล้าแตะต้องเลยฮะอนาโมฟิกแรงเหลือเกินนะฮะ
2: เพราะส่วนใหญ่ใช้กับภาพยนตร
0: ์ใช่ใช่มันน่าจะเป็นเลนส์ภาพยนตร์ใช่ไหมครับอาจารย์ปู่ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอนาโมฟิกที่มันจะเป็นเขาเรียกอะไรที่มันจะเป็นเขาเรียกทีสต็อปใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะเป็นประมาณนั้นตอนนี้ก็อย่าว่าแต่ออโตเรทีฟโฟโตกราฟีนะฮะโฟโตกราฟธรรมดาก็ยังเอานู่นเอานี่มาเล่นเอาเลนเก่ามากลับหลังกลับหน้ามาโมมาโอ้ยเขาก็เล่นกันเต็มเหนียวเหมือนกันผมบอกเลยนะเอาเลน
1: ก็เมื่อสมัยก่อนผมใช้ใหม่ๆผมก็กลับหน้ากลับหลังทำอะไรอุตลุดเหมือนกันแหละ
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเอาเลนพวกที่ใช้กับพวกกล้องพับมหาจารย์พวกใช้กับพวกกล้องพับอ่ะเอามาแล้วมาต่อเป็นพอลิคอให้มันวิ่งเข้าวิ่งออกโอ้ทำกันทุกอย่างทุกวิธีการกระบวนการทุกอย่างเล่นกันเต็มเหนียวผมบอกเลยนะคุณวิฟิตแมนบอกว่า70ถามมานะ70 85พกระยะนี้เที่ยวทั่วจักรวาลได้ไหมผมตอบให้ดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลา70 85เอาไปเที่ยวน่าจะลำบากนะมันมุมมันจะกว้างมุมมันจะแคบไปหน่อยนะถ้าจะเอาไปเที่ยวผมแนะนำนะเลนตัวเดียวที่เที่ยวทั่วไทยได้เจ๋งสุดคือเลน40มิลกับฟูลเฟรมนะถ่ายวิวก็พอได้ถ่ายคนก็ตัวไม่เล็กประมาณนั้นแล้วก็คุณโอ้โหชื่อภาษาอังกฤษ
1: แต่ละท่านชื่อยากอีกแล้ว
0: ผมเนี่ยต้องไปเรียนออกฟอร์ดใหม่ละคุณมาผมกลัวอ่านผิดจริงๆเลยคุณมามันนี่2537นะครับบอกว่าถามมาว่าพัดลมระบายความ

0: ร้อนของโน้ตบุ๊กมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างครับโอ้โหต้องเรียนตรงๆเลยว่าพัดลมระบายความร้อนพัดลมระบายความร้อนของกล้องเองเนี่ยพวกผมยังอาจจะไม่ค่อยรู้เลยยิ่งถ้าเป็นโน้ตบุ๊กยิ่งไม่รู้ใหญ่นะรบกวนฝากถามในบอสวันจันทร์อังคารดีกว่านะวันจันทร์อังคารในบอสเข้าได้ถามในบอสจะชัดเจนกว่านะครับหรือว่าศุกร์หน้าเนี่ยถามพี่บอยพี่บอยก็น่าจะรู้นะแต่เท่าที่ผมพอจะทราบก็คือส่วนใหญ่เขาจะซื้อเป็นชุดซิงค์ที่มารองใต้โน้ตบุ๊กอีกทีหนึ่งแล้วก็มีระบบพัดลมเข้ามาช่วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นที่เขาทำกันที่เห็นนะครับ
1: ผมก็ใช้อยู่ครับผมก็ใช้อยู่
0: อ๋ออาจารย์ก็ใช้อยู่เพราะว่ามันในตัวมันเองมันก็อาจจะระบายความร้อนได้ไม่เต็มที่เพราะว่าพื้นที่จำกัดนะครับใช่คุณโหคนเนี้ยผมอ่านชื่อเขาหลายครั้งมากเลยผมจำได้แล้วเขาสลับหน้าสลับหลังอะไรสักอย่างนี่แหละเอาว่าผมไม่อ่านชื่อแล้วกันนะเขาบอกว่าเพิ่งเปิดเข้ามาฟังครับเป็นกำลังใจให้ผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญด้วยครับขอบคุณนะครับ คุณ ณัฐวุฒิวิทยานะครับก็บอกว่าฟังเพลินดีครับแล้วก็คุณณัฐศรนะบอกสวัสดีอาจารย์กับสวัสดีผมมานะครับเอ้าเรามาต่อกันเรื่องของ alternative photography ดีกว่าที่เมื่อกี้เราทักกันที่ผมติดอยู่ไม่ใช่จะบอกว่าผมติดก็ไม่ได้คือพออาจารย์ครั้งแรกเนี่ยพูดถึงเคมีเนี่ยผมก็เริ่มมีความรู้สึกกลัวเรื่องของความปลอดภัยแต่พอเริ่มเข้าใจว่าเคมีมันคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสบู่น้ำยาล้างจานก็คือเคมีแต่อาจารย์ปู่กับพี่ต้อมเนี่ยหรืออาจารย์น้องอาร์มเองเนี่ยก็ยังบอกว่าพวกดอกไม้ที่มีสีหรือสีที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาทำออโตเรทีฟโฟโตกราฟีได้ด้วยแสดงว่ามันก็คือเคมีตัวหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ว่าไงครับ
2: อาจารย์ไหนเพราะมันเป็นเคมีทางด้านสมุนไพรอย่างที่อาจารย์สงครามพูดนั่นแหละครับเป็นเคมีจากพืชนะฮะซึ่งเคมีพวกนี้เป็นเคมีธรรมชาติแล้วส่วนเคมีที่เราเอามาล้างฟิล์มไปนั่นมันเป็นเคมีสังเคราะห์นะเป็นเคมีสังเคราะห์เคมีทางวิทยาศาสตร์ครับ
0: อย่างนี้ถ้าผมให้ยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้อย่างในเบรกแรกเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของการใช้ขมิ้นกับแอลกอฮอล์ละคราวนี้อยากให้อาจารย์ลองช่วยยกตัวอย่างถ้าใช้เคมีจากธรรมชาติอย่างเช่นดอกไม้หรืออะไรก็ตามแต่เงี้ยแล้วเราไปหยิบมาเลยผมไม่ไปซื้อขมิ้นละผมเดินหาดอกไม้แถวบ้านเนี่ยแล้วมาทำงานมาคั้นน้ำแล้วก็ต้องผสมอะไรยังไงครับอาจารย์ถึงจะทำได
2: ้ก็คั้นน้ำแล้วก็บางอันบางตัวก็ใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวสกัดสีมันก็จะช่วยให้ง่ายขึ้นนะฮะแต่บางตัวแค่ใช้น้ำร้อนอย่างของที่ต้อมเคยใช้ฝางใช่ไหมครับพี่ต้อม
3: ใช่คร
2: ับ ใช่ครับฝางสกัดสียังไงครับสกัดด้วยน้ำร้อนหรือว่า
0: เดี๋ยวแป๊บนึงใช้แล้วนะฝาง
2: ไม้ฝางนะครับ
0: อาจารย์น้องอามอาจารย์น้องอามต้องรู้จักแน่เลยแต่ผมไม่รู้จัก
2: ครับไม้ฝางที่แช่ในน้ำตาลสดนะครับไม่ให้มันบูดนะครับ
1: หมอพี่ตู่ไม่รู้จักหรอครับ
2: พี่ตู
3: ่ต้องบอกว่า
1: ไม้ฝางน้องอามค่ะไม้ที่เขาผ่าเป็นซีกๆแล้วเวลาเขาจะไปปีนตาลเขาก็ใส่ลงไปในกระบอกตาล
2: ใช่ใช่ใช่
0: เอาเชิญอาจารย์น้องอามกับอีกสองท่านเดี๋ยวผมจะอยู่เงียบๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้แหละก็
3: ไม่หรอกครับจริงๆแล้วไอเคมีกลุ่มที่ให้สีครับจริงๆบางคนก็เอาสีจากธรรมชาติที่ใช้ในฝั่งของงานย้อมผ้าครับในฝั่งของงานย้อมผ้าเอามาทำงานพวกนี้ก็มีเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็จะเห็นเลยว่าโอเคอันนี้ต้องเอาไปหมักอันนี้ต้องเอาไปแช่อันนี้เอาไปต้มด้วยน้ำร้อนอะไรเงี้ยครับมันก็จะได้สีที่สกัดออกมาจากตัววัสดุธรรมชาติตอนที่ยังเป็นต้นเป็นใบเป็นรากเป็นเปลือกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อืมครับ
3: โดยส่วนใหญ่บ้านเราจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ครับ
1: เพราะว่าคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมาจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ได้ทดลองทำแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็มาประยุกต์ใช้มันก็เป็นวิธีการที่ทำอย่างนี้ตลอด
2: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะเริ่มสมัยรัชกาลที่5ที่มีฟิล์มเปียกฟิล์มแห้งอะไรพวกนี้ฝรั่งเขาคงคิดแบบนี้แหละคิดกันไปทดลองกันมาอย่างเงี้ยจนได้ดีลงตัวมันก็เอามาเป็นสูตรสำเร็จได้
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ อ้าวทีนี้พี่ตู่จะถามอะไร
0: สมัยก่อนไอ้ alternative นี่หมายถึงว่าใช้พวกที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยที่เป็นเรื่องของใช้สีของดอกไม้ของธรรมชาติอะไรเงี้ยสมัยก่อนมีคนทำไหมอาจารย์
2: นี่ครับ
0: มีเหรอครับอาจารย
1: ์มี
0: แต่อาจจะไม่แพร่หลายมั้ง ผมบอกผมเรียนตรงๆเลยนะผมเรียนตรงเลยนะผมหัดถ่ายรูปครั้งแรกผมยังไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เลย
2: มีคนทำครับทดลองแล้วก็ทดลองทำกันแล้วก็มันอาจจะอยู่ในกลุ่มเฉพาะที่ศึกษาด้านพืชนะครับเราทดลองกันตรงนั้นแต่มันพอดีมันสามารถเอามาคอนแทคแล้วเอามาบังอัดโดนแสงแล้วเกิดรูปได้ก็เลยเอ้ยเอามาลองเล่นกันว่าอะไรมันทำต่อได้บ้างครับ
0: พัฒนาต่อผมถามอาจารย์น้องอาร์มดีกว่าอาจารย์น้องอาร์มทำหนังสือมาผมเคยอ่านหนังสืออาจารย์น้องอาร์มสมัยหัดถ่ายรูปอาจารย์น้องอาร์มเคยมีเรื่องพวกนี้เขียนลงในหนังสือไหม
1: ไม่เขียนเลยครับเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยยุคตึ้งไม่มีใครมาถามอะไรไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้กันเลย
0: แต่อาจารย์น้องอาร์มก็เล่นอยู่ใช่ไหม
1: ครับแต่ว่าผมมีห้องมืดที่บ้านเลยที่บ้านแล้วก็ผมก็จะไปหาท่านอาจารย์ศักดาที่มหาจุฬาบ่อยๆก็คุยกันถามกันก็ถามอาจารย์พูนบ้างนะถามพวกอาจารย์จิตบ้างก็ถามอาจารย์ไพบูลย์มุสิกโปรดกบ้างก็กลุ่มพวกนี้ก็ถามแต่ท่านก็ไม่ค่อยได้เล่นกันหรอกท่านก็คำห้องมืดวิธีธรรมดาแต่เอาหลักการของการใช้เนี่ยมาประยุกต์ของด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยส่วนใหญ่นะอาจารย์สุรพงศ์อาจารย์ชัยอนันต์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ประยุกต์กันทั้งสองแบบนี้นะครับแต่พอมายุคนี้ที่มันเริ่มคิดกันมากเลย
2: สาเหตุเพราะว่าหนึ่งก็คือเกิดจากคำถามว่าถ้าเราไม่ใช้เคมีดิบเนี่ยเราใช้อะไรบ้างที่สามารถทำให้เกิดภาพได้เอามาสามารถที่จะมาล้างภาพได้ล้างฟิล์มได้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เกิดคำถามขึ้นมาแล้วคำถามเนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นให้โจทย์คุณไปหาซิว่าอะไรที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยแล้วคุณสามารถเอามาใช้แทนเคมีดิบได้เขาก็เลยเกิดการทดลองขึ้นมานะครับก็คือใช้ตัวโน้นตัวนี้ใช้เครื่องแกงใช้สมุนไพรใช้หลายๆอย่างแม้กระทั่งกาแฟก็เอามาทำงานกันนะครับพวกกาแฟนี่เราก็เอาเราจะเห็นว่านักเขียนนักวาดภาพสีน้ำเนี่ยมักจะเอากาแฟมาวาดสีน้ำกันแต่ว่าทำโฟโต้เนี่ยเราเอากาแฟเนี่ยมาล้างฟิล์มได้โดยใช้กาแฟผสมกับพวกวิตามินซีแล้วก็คาร์บอนเนตนะครับอันนี้ก็สามารถเอามาใช้ล้างฟิล์มได้ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทดลองทำกันแล้วเอ้ยมันได้ผลได้แล้วก็อะไรไม่ต้องซื้อเคมีดิบไม่ต้องไปซื้อเคมีที่สำเร็จรูปมาใช้อาศัยสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราเอามาใช้งานได้ซึ่งอันนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งที่เขาศึกษาเฉพาะแล้วก็ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะก็เป็นครับ
0: ผมสงสัยแล้วครับอาจารย์
2: คร
0: ับ อาจารย์บอกว่าใช้มีกลุ่มที่ใช้กาแฟน้ำกาแฟมาล้างฟิล์มเนี่ยแล้วมันต่างกับที่ใช้น้ำยาปกติล้างกันยังไงครับอาจารย์เอาพุทธที่ออกมาฟิล์มที่ออกมามันต่างกันเยอะต่างกันเยอะไหมครับอาจารย
2: ์ต่างกันไม่เยอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกาแฟมันมีคาเฟอีนนะครับเราใช้คาเฟอีนผสมกับพวกวิตามินซีวิตามินซีตัวนี้จะเป็นตัวสร้างภาพนะถ้าคาเฟอีนจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วก็จะมีคาร์บอนเนตคือคาร์บอนเนตนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าผงซักฟอกนะซักฟอกที่บริการนะแล้วโซดาซักล้างนะครับเอาตัวนี้ผสมเข้าไปสามตัวนี้ครับที่มันทำให้เกิดปฏิกิริยากับซิลเวอร์แฮงไลน์กับไอ้ฟิล์มที่เราถ่ายภาพมาแล้วมันสามารถเกิดปฏิกิริยาสร้างภาพขึ้นมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีครับเกิดความทึบขึ้นมานั้นภาพนั้นเกิดขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเคมีดิบหรือเคมีสำเร็จมาใช้อันนี้ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งแต่เคมีกาแฟล้างได้แค่ครั้งเดียวนะครับล้างแล้วก็ทิ้งเลยไม่สามารถจะเก็บเอาไว้ใช้หลายๆครั้งไม่ได้นะครับแล้วผสมแล้วตอน15นาทีก็ทำงานเลยครับมันก็มีข้อจำกัดของมันนะครับ
0: ผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า alternative photography เพราะว่ามันเป็นทางเลือกหลายๆทางเลือกที่คุณจะมาแบบใช้เคมีปกติทั่วๆไปสแตนดาร์ดก็ได้หรือคุณจะมาพลิกแพงใช้แบบอื่นมาทำก็ได้อะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่คุณมีอยู่มันน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วทำไมสมัยนั้นน้องอาร์มไม่ทำไม่เขียนอะไรเรื่องพวกนี้ลงหนังสือบ้างอ่ะน้องอาร์ม
1: ช่วงนั้นมันเป็นยุคที่ฟิล์มสไลด์กำลังฮิตฟิล์มขาวดำกำลังฮิตแล้วก็มันมีที่แปลกออกมาคือมีพวกโคไลโพรเซสโทนเซปเปอเรชันมีไอ้พวกอีกอันหนึ่งเขาเรียกอะไรล่ะที่สีออกเพี้ยนๆไปทางโน้นทางนี้นะก็ทดลองกันแบบนั้นนะเยอะก็จะต้องอธิบายเรื่องพวกนี้เยอะ แต่ผมคิดว่าสมัยร.5ที่ฝรั่งเริ่ม

0: ต้องเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเห็นคนไทยย้อมผ้าสีนู้นสีนี้สีนั้นเนี่ยผมว่าฝรั่งเอาวิธีนี้ไปใช้เยอะผมมีช่วงแวบๆหนึ่งคือช่วงที่ผมเป็นสมาชิกสมาคมถ่ายภาพที่อังกฤษนะฮะ
1: ครับ
2: ครับ
0: แล้วพอเพื่อนที่อังกฤษที่อยู่สมาคมเดียวกันเนี่ยส่งภาพอะไรมาให้ผมแลกภาพกันดูอะผมว่าเออเขาก็มีความคิดที่อยากจะเล่นนู่นนี่นั่นที่แปลกๆแบบออกไปอะไรเงี้ยเขาก็ถามผมว่าที่ประเทศยูมีมั้งไหมผมบอกมันก็มีเหมือนกันนะเขาเล่นกันแต่มันใช้เคมีแต่เขาบอกว่าเป็นไอ้ทางไทยเรามีย้อมมีนู่นมีนี่มันใช้กระถ่ายภาพได้เปล่าแต่ตอนนี้ความจริงมันปรากฏแล้วว่าอย่างที่ท่านอาจารย์สุรพงษ์นั้นว่านะ
2: ครับ
0: ชายอนันต์ว่ามันก็เริ่มมาประยุกต์ใช้กันแล้วนะฮะผมว่าฝรั่งเขาก็ได้แบบย้อมสีไปจากย้อมผ้าไทยเหมือนกันนะผมว่า
2: ครับ
0: แล้วก็ที่อเมริกาก็ส่งหนังสือมาให้ผมเล่มตอนผมเป็นสมาชิกที่อเมริกามันก็มีเรื่องเก่าๆที่ระบบของเรื่องเก่าๆการถ่ายภาพก็เยอะมากเลยแต่ก็ไม่ค่อยมีคนได้สนใจอะไรมากแต่ตอนนี้กลับมาย้อนยุคนี้เข้าผมก็เออก็นึกประหลาดใจอยู่เหมือนกันครับ
3: คือถ้าให้อธิบายจริงๆถ้าให้บรรยายจริงก็คือกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่กระบวนการถ่ายรูปที่เกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่สมัยก่อนเริ่มแรกมันคือวิทยาศาสตร์ครับเขาคิดมาเพื่อมนุษย์และสังคมแล้วก็อีกอันนึงคือคิดมาแล้วต้องขายเป็นเงินได
0: ้
3: นึกออกไหมครับอาจารย์พอกระบวนการใหม่ที่ดีกว่าทำงานได้ง่ายมีรายได้เข้ามาเร็วมันก็จะทดแทนกระบวนการเก่าซึ่งค่อยๆเฟดออกไปในกระบวนการพวกนี้ในบ้านเราก็เป็นแบบเดียวกันครับอาจารย์เข้ามาอยู่ช่วงนึงพอทำงานปุ๊บมีตัวใหม่เข้ามาที่ดีกว่าเขาก็จะเข้าไปแทนที่ที่มันมาเป็นอัลเทอร์เนทีฟแล้วณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเนื่องจากคนทำงานรู้สึกว่าเริ่มอยากสร้างงานโดยไม่ใช้กระบวนการหลักทำงานและไม่ว่าจะเป็นการดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นฟิล์มเอากระบวนการพวกนี้มาทำเพื่อตอบสนองหนึ่งคือไม่ใช่เชิงไม่จะบอกว่าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ก็ไม่ได้ตอนแรกอาจจะเป็นแบบงานฝีมืองานศิลปะเล็กๆณปัจจุบันกระบวนการพวกนี้ถูกใช้เป็นอาชีพถูกใช้เป็นอาชีพในศิลปินบางท่านแล้วครับมันก็เลยค่อยเราก็เลยค่อยได้เห็นว่าเออมันค่อยๆเปิดขึ้นมาเรื่อยๆว่าในบ้านเราก็มีคนทำนะไม่ใช่แบบว่าเปิดไปทีไรก็ เห็นที่ฝรั่งทำยุโรปบ้างอเมริกามั่งอะไรทำไม่เห็นบ้านเราเลยปัจจุบันบ้านเราก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่ามันกลับกลายแทนที่จะตอบสนองในเรื่องความเร็วในเรื่องของอะไรต่างๆมันก็มาเป็นทางศิลปะแล้วก็มีอาจจะมีต้นทางมาจากฟิล์มต้นทางมาจากข้อมูลที่เป็นดิจิตอลเป็นไฟล์ดิจิตอลอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายคือมันจะวนเวียนกันอยู่อาจารย์พอได้ผลงานเป็นฮาร์ดคอปปี้เราก็ถ่ายรูปแล้วก็อัพข้อมูลดิจิตอลกลับไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เวียนกันวนอยู่อย่างเงี้ยครับ
0: คือ
3: มันกลายเป็นว่าณปัจจุบันคือไม่ได้ตอบสนองทางเดียวมันเกื้อหนุนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเป็นชิ้นงานและผ่านตาให้เราเห็นเยอะขึ้นนะครับอาจารย
1: ์อืมโอ้ฟังดูแล้วมันก็วนไปวนมาดี
0: ถามอาจารย์ท่านอาจารย์ธุรพงศ์นิดหนึ่ง
2: ครับ
0: ช่วงที่สอนนักศึกษาอยู่เอ๊ะตอนนั้นอาจารย์สอนอยู่ที่ม.รังสิตใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เออผมก็เคยไปช่วยไปรู้สึกจะไปบรรยายที่นั่นหลายครั้งเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อครับ
0: ช่วงนั้นอาจารย์ได้สอนเรื่องพวกนี้ให้เด็กมั้งไหมฮะ
2: สอนครับสอนครับสอนพวกกระบวนการอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยครับเป็นวิชาหนึ่งเลยในหลักสูตร
0: เป็นวิชาหนึ่งเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับเพราะว่าเราจะให้เขาเอาไปคิดครีเอทไปทางด้านงานศิลปะแล้วก็เอาไปผสมกับพวกเชิงพาณิชย์ส่วนที่เขาทำงานทางเชิงพาณิชย์เนี่ยเอาประเภทเนี้ยเข้าไปสอดแทรกเข้าไปได้เนี่ยมันจะทำให้งานของเขามันแตกต่างแล้วก็ต้องสามารถจะไปเพิ่มมูลค่าได้ในชิ้นงานของเขาครับจริงๆ
0: แล้วเด็กเขาสนใจเยอะไหมคร
2: ับ ก็มีสัก 15-20% ครับประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องเพราะว่าเขาก็ยังไปกับกระแสหลักอยู่ดิจิตอลมาก็ไปกับดิจิตอล
3: ไม่ได้ครับอาจารย์เรียนเสร็จแล้วต้องหารายได้ก่อนครับอาจารย์แต่ว่าคือในส่วนตัวคืออยากให้ทุกคนลองเอาไปทำเป็นงานอดิเรกดูมากกว่าครับอาจารย์ยังไม่ต้องคิดไกลมากแบบว่าจะเป็นชิ้นงานจะขายได้ขายไม่ได้อะไรเงี้ยครับอาจารย์เป็นงานอดิเรกเพื่อตอบสนองตัวเองการพักผ่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอาจารย์
0: ช่วงที่ผมเปิดสถาบันเมื่อสักปี2536-37ที่ผมเริ่มทำเนี่ย ปรากฏว่าเด็กยุคนั้นก็สนใจเรื่องขาวดำมากโอ้ยไปเรียนกันโทรทำย้อนสีทำอะไรอะไรชอบมากเลยโทนไลท์โพเซโทนเซปเปอเรชั่นทำนู่นทำนี่กันปรากฏว่าพอกล้องดิจิตอลมาปี42 43 44ล่อยหลอล่อยหลอหมดไปเลยครับไม่มีใครมาเรียนห้องมืดขาวดำเลย ปี46นี่หมดเรียบเลยครับดิจิตอลเข้ามา
2: เพราะอัน
0: ต
2: ลอด
0: ก็อาจารย์สอนอาจารย์สอนที่มหาลัยนี่ห้องมืดมันหมดไปตอนไหนครับ
2: มันยังอยู่ครับตอนนี้ก็ยังอยู่
0: อ๋อตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหม
2: ดิจิตอลมันเข้ามายังอยู่ครับยังทำกันอยู
0: ่แต่บางมหาลัยที่ผมไปสอนนี่เขายกเลิกห้องมืดหมดเลยคร
2: ับ ก็ยกเลิกนะครับใช่ครับ
0: อ
2: ย่างโดยเฉพาะคณะนิเทศศาสตร์เขาเลิกหมดเลยครับ
0: เลิกหมดเลยใช
2: ่ใช่ครับเหลือที่เหลืออยู่ก็อาจจะเป็นพวกคณะศิลปะนะครับพวกศิลปศาสตร์พวกนี้ศิลปกรรมศาสตร์พวกนี้จะยังพอดิจิตอลเหลืออยู่นะครับเท่าที่ทราบก็คือจะมีเชียงใหม่นะฮะมีลาดกระบังแล้วก็มีรังสิตนะครับที่ยังคงอยู่แล้วก็ส่วนที่อื่นก็จะ50-50มีบ้างใช้บ้างไปใช้บ้างครับที่ที่มีกรุงเทพยังหายนะครับ
0: เมื่อปีเทคนิคกรุงเทพนี่ผมอยู่ตั้งแต่สมัย2510-15-16นี่เอ๊ะไม่มีเหลืออยู่แล้วนะครับพี่ตู่ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับ
4: เออฟังเพลินครับเหมือนที่เขาทักกันมาใน YouTube เราเนี่ยฮะอาจารย
0: ์
4: นะฮะผมจำชื่อคุณคนนี้ได้แล้วนะที่เมื่อกี้ผมจะอ่านย้อนหลังอ่ะเขาชื่อคุณมนชัยเขาเขียนชื่อเขาอ่ะถอยหลัง
0: ชัยมน
4: ใช่ใช่เขาไม่ได้อ่านว่าชัยมนมันจะเขียนมันอาจารย์ต้องเหมือนเอาไปส่องกับกระจกอะครับประมาณนั้นนะแล้วก็คุณจักรวาลข่าวนะบอกว่าไม้ฝางที่เป็นสีของยาอุทัยไงครับผมขอบคุณมากนะผมนี่ไม่ถนัดเรื่องพวกนี้เลย
0: ยาอุทัย
2: มันยาอุทัย
4: โอเค
0: ยาแก้ลม
4: คุณเวอร์เมก88นะทักเรามานะโอเคเอาเวลาเราก็ใกล้จะหมดอีกแล้วครับอาจารย์ผมอยากจะผมว่าออโทโรทีฟเราก็อาจจะมา2สุกเต็มๆแล้วนะใครที่อยากจะสนใจเขาเรียกอะไรอ่ะอยากจะติดตามหรืออยากจะ
0: เรียนรู้
4: เพิ่มเติมหรือจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวผมให้ทีละท่านดีกว่าให้อาจารย์ปู่ก่อนดีกว่าว่าถ้าใครสนใจจะทำยังไงได้บ้างครับอาจารย์ไปที่ไหนอาจารย์มีเปิดสอนไหมหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์ปู่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยต่อด้วยพี่ต้อมนะครับเชิญอาจารย์ปู่ครับ
2: โอเคครับถ้าสนใจก็จะมีเว็บเพจแล้วกันนะครับเพจ Facebook นะครับAlternative Photography ไทยนะครับเพจ Facebook นะครับอันนี้ก็คือจะมีข้อมูลเกี่ยวกับพวก Alternative ทั้งหมดเนี่ยครับที่คุยกันอยู่เนี่ยครับ
4: อันนี้เป็นเพจของอาจารย์เองไหมครับ
2: ใช่ครับเป็นเพจของผมเองครับแล้วเปิดเป็นOpen นะฮะเปิดเป็นอิสระนะครับ
4: ครับ
2: แล้วก็อาจจะมาใช้เพจของผมก็ได้ครับรูปองเอียนวิชัยฤทธิ์ก็ได้ครับเขียนภาษาอังกฤษเข้าไปก็จะมีข้อมูลให้พอสมควรนะครับแต่ส่วนใหญ่ข้อมูลทั้งหลายก็จะมาอยู่ในเพจของ Alternative Photography ไทยอันนี้นะครับที่จะมีข้อมูลเยอะหน่อย
4: ทราบ
2: คร
4: ับแล้วของพี่ตั้มนะครับของพี่ตั้ม
3: ส่วนของผมจริงๆก็ถ้าพูดถึง Alternative ครับก็มีเป็นผู้ดูแลเพจไซโนไทป์แบงคอกอยู่เพจหนึ่งครับพี่ตู
4: ่ครับ
3: ก็คือจะคล้ายๆกับอาจารย์ปู่ก็คือจะมีรูปงานของสมาชิกบ้างเป็นข้อมูลบ้างเป็นแชร์หรือว่ามีบางท่านติดขัดสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับอยากเริ่มกระบวนการไซโนไทป์อะไรอย่างเงี้ยครับบูปิ้นเนี่ยครับก็มีถามเข้ามาที่เพจบ้างครับหรือว่าแม้แต่น้องๆบางท่านที่ใช้กระบวนการบูปิ้นในการทำงานเลยนะครับหมายความว่ามีรายได้หารายได้ก็มีเข้ามาทักถามเวลาติดขัดหรือสนใจหาสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีทักเข้ามาอยู่เหมือนกันครับก็เลยได้สัมผัสว่าณปัจจุบันคือมันไม่ใช่แค่งานอดิเรกแล้วบางคนคือทำเป็นงานจริงมีเข้ามาจริงๆครับก็ทั้งเชิงพาณิชย์ทั้งศิลปะเลยครับมีมาโดยตลอดคร
4: ับก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ไปติดตามจากเพจที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้กล่าวมานะตอนนี้มันฟังย้อนหลังได้แล้วใครจดไม่ทันก็

0: ดู YouTube ย้อนกลับไปฟังเอ
1: า
0: ใช่แล้วอาจารย์น้องอาร์มล่ะครับอ่ะใกล้จะจบแล้วฮะอาจารย์น้องอาร์มปิดดีกว่าว่าไอ้เรื่องนี้มันน่าสนใจยังไง
2: คือความหลากหลายทางสังคมอะฮะ
0: ครับ
2: สังคมคนถ่ายภาพเนี่ยมันก็เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันท่านอาจารย์สุรพงษ์หรือท่านอาจารย์ชัยนันท์ก็มีความรู้ด้านนี้ก็ตั้งเพจขึ้นมาเอื้อเฟื้อเผื่อใครอยากจะเรียนรู้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าสิ่งดีงามเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะต่อยอดทางปัญญาทางความคิดได้นะครับแล้วบางคนก็อาจจะไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองในงานนั้นต่อๆไปได้ผมก็คิดว่าสิ่งที่มันเกิดประโยชน์อย่างนี้มันสามารถอุ้มชูวงการถ่ายภาพให้มีความแตกต่างได้ในระดับหนึ่งแหละนะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่าทุกคนต่างคนต่างที่ก็อยากได้เรียนรู้ได้ความรู้ซึ่งให้ต่อยอดได้ประโยชน์สิ่งนี้มันจะก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นกับทุกท่านที่สนใจแล้วครับนะประมาณนี้ครับพี่จุ
0: ขอบคุณทั้งอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับส่วนน้องอาร์มนี่อยู่กับเราประจำอยู่แล้วนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกการรับฟังสำหรับวันนี้ครับเชื่อว่าคงจะได้ประโยชน์และก็ได้ความรู้ที่ผมบอกเลยว่าหาได้ยากพอสมควรทีเดียวเพราะว่าผมเองยังไม่ค่อยเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวกับสำหรับคนที่จะไปทำเป็นไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกหรือว่าจะไปทำเป็นอาชีพผมว่ามันทำได้นะในอนาคตนะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็เราหมดเวลากันแล้วนะครับพบกันใหม่อีกศุกร์นึงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: สวัสด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: ผมมีความสุข
4: เทคโนโลยีดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุกอราวันกปช.ไฟเขียวลดค่า FT นายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.มีมติรับทราบแนวทางการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าผ่านค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายการส่งเสริมโซลาร์ภาคประชาชนในรูปแบบเน็ตบิลดิ้งโดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปีสุริยะเตรียมชมคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินไร่ละ 1,000 บาทช่วยชาวนาตกค้างกว่า 230,000 ครัวเรือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เห็นชอบการขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 233,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนรายละ 1,000 ไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทรวมวงเงินกว่า 10,000 เข้าไปค่ะรวมวงเงินกว่า 1,846 ล้านบาทล่าสุดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาขยายกรอบวงเงินและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ยังตกค้างจากฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา สำหรับมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต 2569/70 นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรือคณะอนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเสนอข้อมูลและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีปีการผลิต 2569/2570 คาดว่าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับฤดูกาลผลิตปัจจุบันต่อไปกรมศุลกากรสกัดจับลักลอบนำข้าวหมูดิบแดนมังกรหนักกว่า 16.5 ตันซุกรวมผักสดนางสาประออนรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาค3เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กันยายนกรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรเชียงแสนด่านศุลกากรแม่สายส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาค3บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นและยึดซากสุกรลักลอบนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนภายหลังสืบทราบความผิดปกติของตู้สินค้าที่ยื่นขอผ่านพิธีการศุลกากรโดยระบุในใบขนส่งสินค้าว่าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมเกรนคอรัลจำนวน930กล่องน้ำหนักสุทธิ 18,850 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและบริหารความเสี่ยงโดยนำตู้สินค้าเข้าตรวจผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายซึ่งพบภาพสแกนวัตถุภายในพบต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารแจ้งผลการเปิดตรวจพบว่านอกจากผักสดบางส่วนตามรายการแล้วยังพบเนื้อสุกรซุกซ่อนอยู่ในตู้สินค้าโดยไม่มีการสำแดงใบขนส่งสินค้าจำนวน379กล่องน้ำหนักรวมประมาณ 16,514 กิโลกรัมมูลค่าประเมินราว 1,530,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเอ็มบัปเป้ตั้งเป้าคว้ารางวัลบัลลงดอร์มอบเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลเรอัลมาดริดคิริยานเอ็มบัปเป้กองหน้าของเรอัลมาดริดเปิดเผยกับอาร์สสื่อดังของสเปนถึงเป้าหมายในการคว้ารางวัลบัลลงดอร์ประจำปี2026โดยยืนยันว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำรางวัลนี้กลับสู่ถิ่นซานติเอโกเบอร์นาเบียวเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลของสโมสรสำหรับดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสถือเป็นหนึ่งในตัวเต็งสำหรับรางวัลในปีนี้หลังทำผลงานโดดเด่นทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติซึ่งเจ้าตัวเชื่อว่าผลงานในสนามจะเป็นสิ่งที่พูดแทนทุกอย่างขณะเดียวกันเอ็มบัปเป้ยังกล่าวถึงลามินยามาลหนึ่งในคู่แข่งสำคัญสำหรับรางวัลบัลลงดอร์โดยชื่นชมดาวรุ่งจากบาร์เซโลนาว่าเป็นนักเตะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และเชื่อว่าจะมีเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมพร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในอนาคตด้วยตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
4: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: ESPN Brazil สื่อกีฬาชื่อดังรายงานว่าชอเปโดรกองหน้าวัย24ปีของเชลซีมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าและคาดว่าจะต้องพักรักษาตัวประมาณ3สัปดาห์ครึ่งแม้ชาบีอลอนโซกุนซือสิงโตน้ำเงินครามจะยังไม่ยืนยันว่าเจ้าตัวหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมพบเบรนท์ฟอร์ดสุดสัปดาห์นี้โดยตามรายงานระบุว่าดาวยิงชาวบราซิลมีอาการบวมน้ำบริเวณหัวเข่าจากการยืดของเอ็นไขว้หน้าหรือ ACL และเอ็นหัวเข่าด้านในหรือ MCL ซึ่งเกิดขึ้นในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่เชลซีเสมอกับฮัลซิตี้โดยหลังมีอาการผิดปกติชัวเปโดรได้เข้ารับการตรวจที่คลินิกแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนผลตรวจออกมาว่าเจ้าตัวจะต้องพักฟื้นประมาณ3สัปดาห์ครึ่ง
4: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @
6: FM 99
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัย

0: วงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: กรอกเคียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ต่อไปสนุกไปด้วยกันเ
4: ด้ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmar
6: 16:08 นะครับพบกับสปอตไกด์วันศุกร์นะครับต้องบอกว่าทุกวันศุกร์นะครับแน่นอนนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับใครมีข้อความที่อยากสอบถามก็ SMS ไปได้4689899นะครับวันนี้สปอตไกด์จะจัดถึง 16:55 นะครับจะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีนะครับก็ต้องบอกไปยังท่านผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้มีผมทันตแพทย์พิชัยปิฎวงศ์นะครับดำเนินรายการร่วมกับนะครับน้องอ๋อนะครับคุณคมกฤษณภาไลซึ่งตอนนี้นั่งประจำการสวัสดีครับน้องอ๋อ
7: สวัสดีพี่หมอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
6: ครับวันนี้ก็ต้องรีบไปนิดนึงนะครับ
7: ไปเร็วด่วนเลยครับ
6: ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆของผู้ให้การสนับสนุนขึ้นเมืองไทยแข็งแรงยางรถยนต์ดันลอปนะครับวันนี้ยางรถยนต์ดันลอปก็นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับคำว่า extra load หรือว่า XL เนี่ยคือสัญลักษณ์ที่บอกถึงยางที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการรองรับน้ำหนักได้มากกว่ายางปกติดังนั้นการเติมลมยางจึงจำเป็นต้องเติมลมยางมากกว่าเดิม 20% หรือประมาณ6ปอนด์ต่อตารางนิ้วจากค่ามาตรฐานโรงงานหากต้องการบรรทุกน้ำหนักเพิ่มเพื่อให้ยางสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการขับขี่และรองรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นยางที่มีสัญลักษณ์นี้มักจะพบเห็นได้ตามแก้มยางเตี้ยที่มีไว้สำหรับอัพไซล้อและยางให้ใหญ่ขึ้นเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับช่วงนี้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนมาใช้ยางรถยนต์ดันลอปนะครับสัมผัสความเงียบระดับลักชัวรี่คอมพอร์ตกับยางดันลอปสปอร์ตแม็กลักนะครับที่มาพร้อมเทคโนโลยีไซเลนคอร์ฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษช่วยยกระดับความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางพิเศษนะครับสำหรับ 1,000 ท่านแรกที่ซื้อยางรถยนต์ดันลอปรุ่น Sport Maglux นะครับครบ4เส้นก็ลงทะเบียนแล้วก็รับเรารับประกันยาง120วันนะครับรับฟรีอิเล็กทริกคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทพร้อมผ่อน 0% 6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาท่านสามารถสอบถามได้นะครับที่ Facebook Fanpageเช่นคำว่า Dunlop Thai Thailand ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับปัญหาไม่จำเป็นต้องเป็นยางปัญหาของยางรถยนต์ Dunlop แบรนด์อื่นก็ได้นะครับหรือเข้าไปที่ www.dunlopthai.co.th นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับร่วมสนุกกับการบอกผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเสาร์นี้นะครับเราเลือกคู่บอลมัดกับลิเวอร์พูลคืนวันอาทิตย์นะครับใครที่อยากร่วมสนุกก็อย่าลืมเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันลอปแล้วก็เขียนตามว่าบอลมัดจะชนะเสมอหรือแพ้ลิเวอร์พูลด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วส่งมาที่0860354000ท่านที่โชคดีจะได้รับล่มจากยางรถยนต์ดันลอปจะเป็นล่มสวยงามมากนะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมนะครับร่วมบอกผลการแข่งขันนะครับบอกว่ายางรถยนต์ดันลอปบอลมัดจะชนะเสมอหรือแพ้ลิเวอร์พูลด้วยสกอร์เท่าไหร่ท่านที่สามารถบอกผลถูกนะครับก็จะได้ล่มของดันหลบนะครับอย่าลืมส่งมาที่0860354000นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเรานับถอยหลังนะครับเรื่องราวของมากรรมกีฬาเอเชียนเกมที่กำลังจะเปิดแข่งเขาเรียกว่ามีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้19ธันวาคมอันนี้น่าสนใจมากมาถึงตรงนี้แล้วน้องอ๋อผมยังไม่รู้เลยว่าข้อมูลรายละเอียดในเรื่องของพิธีเปิดพรุ่งนี้มีอะไรบ้างเพราะทางเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โห เรียกว่าเก็บเงียบนะครับไม่บอกกล่าวให้ใครได้รับรู้เลยว่าพิธีเปิดเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็ติดตามได้ทางการถ่ายทอดสดนะครับโอ้โหหลายช่องทางมากนะครับใครที่อยากดูก็ติดตามได้ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
7: ครับก็ต้องดูว่าพิธีเปิดจะยิ่งใหญ่ไหมเพราะว่าเป็นเอเชียนเกมที่นาโกย่านี่ปัญหาเยอะพี่หมอนะภาพลบออกมาเอ๊ะเอาทีมงานซีเกมไปจัดหรือเปล่า
6: คือตอนนี้ยังไม่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแต่ก็มีหลายกีฬาที่ลงแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับทัพนักกีฬาไทยนะครับที่เดินทางไปล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพร้อมนะครับแล้วก็อย่างวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มของวอลเลย์บอลหญิงระหว่างทีมชาติไทยพบกับไต้หวันนะครับเวลา 17.00 นเมื่อเวลาเมืองไทยนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยผลงานดีมากเลยนะครับชนะติดต่อกันมา2นัดแล้วนะครับนัดที่2เขาชนะคีกิสถานมา3เซตวันนี้ลงเล่นนัดสุดท้ายกับไต้หวันก็ถ้าชนะก็จะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
7: ก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับวอลเลย์บอลนะครับ
6: แล้วก็ปัญหาเนี่ยนะครับที่ทุกประเทศที่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่ามีประเด็นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักเรื่องการสื่อสารประสานงานนะครับกับทุกประเทศเนี่ยดูเหมือนจะมี
7: อาหาร
6: ประเด็น
7: อาหารด้วยพี่หมอ
6: ใช่ใช
7: ่เห็นเทคบอลก็บ่นนะครับว่าอาหารที่เตรียมให้เขาจะมีบริการมีคนมาช่วยตักให้มันตักให้น้อยเกินไป
6: ใช่ใช่คือเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นมาโดยตลอดแล้วก็ครั้งนี้มันชัดเจนโดยปกติเนี่ยเขาจะให้นักกีฬาตักเอง
7: ใช่เป็นบุฟเฟ่ต์ตักเองแต่เที่ยวนี้มีคนมาบริการเขาตักเองเราก็ไปบอกว่าขอเพิ่มได้นี
6: ่คือต้องบอกผมได้เห็นแล้วไอ้หมู่บ้านที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีไม่เพียงพอนะครับทุกประเทศเนี่ยก็กำลังเร่งหาโรงแรมที่จะรองรับนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องที่พักเนี่ยต้องบอกว่าแก้ไขลำบากนะ
7: ครับ
6: เพราะว่าต้องลงไปอยู่ในเรือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าไปอยู่ในหมู่บ้านตู้คอนเทนเนอร
7: ์
6: ซึ่งดูแล้วน่าอึดอัดนี่ผมเห็นแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าอึดอัดแน่นอน
7: ไปอยู่บนเรือนี่ก็แย่เหมือนกันนะพี่หมอ
6: ใช่
7: สถานที่มันก็ไม่ใช่แบบจะเดินเหินสบายๆเหมือนอยู่หมู่บ้านนักกีฬาแบบที่เราเคยเห็นกันอย่างวันก่อนเห็นภาพในข่าวก็นักกีฬาเซปักตะก้อของเราวิ่งวอร์มกันตอนเช้าบนเรือ
6: ครับ คือดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วญี่ปุ่นเป็นประเทศใหญ่นะแล้วก็ครั้งนี้ไม่มีหมู่บ้านนักกีฬาอย่างเป็นทางการนะครับจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทัพนักกีฬาที่เดินทางไปก่อนเนี่ยก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับถ้าล่าสุดเนี่ยพี่ติ๋มพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะนะครับหัวหน้าคณะทัพนักกีฬาไทยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าทางคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับที่มีพี่ติ๋มพลเรือเอกอภิวัตเนี่ยเป
7: ็
6: นหัวหน้าทัพของคณะนักกีฬาไทยเนี่ยก็ประสานงานนะครับ
7: แ
6: ต่ว่าโอ้โหแบบว่าต้องบอกเลยว่าปัญหาเยอะมากเลย
7: ที่นาโกย่านะพี่หมอนะสมัยนึงนี่ผมเคยไปตอนสมัยที่เป็นผู้จัดการทีมชลบุรีบูเวฟอะไปสโมสรเอเชียเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่เงียบๆไม่ได้ใหญ่มากนะพี่หมอแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลากันหน่อยสำหรับใครที่อยากจะไปชมเพราะว่าถ้าไปโดยแท็กซี่เนี่ยบางทีรถค่อนข้างติดแล้วบ้านเขาพี่หมอไม่มีแซงซ้ายแซงขวาเวลารถติดฉันอยู่เลนไหนฉันอยู่เลนนั้นตลอดเจอมาแล้วพี่หมอ
6: เพราะฉะนั้นต้องเผื่อเวลา
7: ใช่ครับ
6: นะครับสำหรับการเดินทางอ่ะก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้นะครับใครที่ติดตามแล้วก็อยากดูต้องบอกว่าครั้งเนี้ยที่เมืองไทยเนี่ยผมว่าโอ้โหน่าจะได้ดูกันเกือบทุกประเภทที่ลงแข่งขันนะครับเพราะว่าโอ้โหช่องทางการดูสำหรับมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยนอกจาก T-Sport นะครับ PPTV ช่อง1นะครับ Modern 9แล้วก็โอ้โหอีกยังมีช่องทาง AS Play อีกนะครับนะครับอ่ะเลือกดูแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เวลาไม่น้อยผมอยากพูดถึงเรื่องฟุตบอลไทยเยอะนะครับก็ขอเริ่มต้นด้วยกลางสัปดาห์เลย
7: 4
6: สโมสรไทยบุรีรัมย์เสมอยะโฮดารุนตักซิง
7: ไม่มีใครชนะเลยพี่หมอสัปดาห์นี้
6: ใช
7: ่ก็สำหรับบุรีรัมย์นี่ก็ต้องบอกว่าเขาเคี่ยวอยู่แล้วนะครับในการไปเล่นในระดับสโมสรเอเชียมีประสบการณ์มากที่สุดในถ้วยนี้แล้วก็ไปเจอกับคู่ปรับที่ น่าจะยกมาเล่นในหลีกไทยได้แล้วนะยาโฮดารุตักซิมเนี่ยเพราะว่าเจอกันบ่อยเหลือเกินเจอทุกปี

0: ะครับอย่างปีที่แล้วนี่ก็4แมตช์5แมตช์ที่เจอกันไปเที่ยวเนี้ยผมเห็นลูกเก๋าของบุรีรัมย์เขาเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เคนเนต ลูกโดนใบแดงไปเนี่ยมันคุมสถานการณ์ของเกมได้แล้วก็เป็นเกมที่เล่นกันค่อนข้างหนักเหมือนเดิมนะครับคู่นี
1: ้ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านยาโฮดารุนทักซิมเนี่ยมีโอกาสเยอะกว่า
0: ใช่
1: นะครับเราโชคดีอ่ะจริงๆ1คะแนนที่ได้มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราโชคดีนะครับ
0: นิวแอทเทอร์เดตเป็นแมร์ออโตแมตของวันนั้นนะครับ
1: คือเซฟจุดโทษด้วยแล
0: ้
1: วก็ในเกมเนี่ยก็เซฟโอ้โหเซฟยิ่งกว่ามือประมึกอีกนะครับก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งคะแนนที่ล้ำค่า
0: ครับ
1: ส่วนราชบุรีเกิดอะไรขึ้น
0: โอ้โหคู่นี้ผมไม่ได้ดูพี่หมอแต่มานั่งตอนนั้นขับรถอยู่ดูไลฟ์สกอร์ไปด้วยโอ้โหโดน 4-0 นี่ตกใจเล่นในบ้านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับราชบุรีแต่ว่าถ้ามาดูฟอร์มจากในลีกนะผมประเมินเอาจากในลีกนะผมว่าปีนี้ราชบุรีตัวที่เขาเสริมอะตัวต่างชาติยังไม่ดียังไม่ใช่ซึ่งล่าสุดนี้ก็มีการเปลี่ยนไปได้โรเบิร์ตซูของบุรีรัมย์เป็นตัวเอามาเสริมก็น่าจะยกระดับให้ราชบุรีได้และหลายทีมตอนนี้ในไทยลีกเองก็ดีพี่หมอตัวต่างชาติเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันเยอะมาก
1: ใช่
0: นะครับ
1: คือวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าราชบุรีของย่างบ้านโย่งนะฟอร์มไม่ดีอ่ะ
0: ครับ
1: คือรูปเกมสู้ไม่ได้แล้วก็แพ้1ประตูต่อ4
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็ไม
0: ่4 6 4 6
1: อ๋อใช่ใช่โทษ4 6นะครับก็ต้องยอมรับแล้วกันนะครับส่วนอีกคู่นึงการท่าเรือเล่นในบ้านแต่ไม่ใช่เล่นที่สนามแพทสเตเดียมนะ
0: ครับ
1: ย้ายไปเล่นที่ธรรมศาสตร์รังสิต
0: ครับผม
1: ก็แพ้1 2
0: เสียดายนะอย่างน้อยผมว่าน่าจะได้สักแต้มนึงนะวันนั้นน่ะ
1: ถ้าเล่นดี
0: เล่นดีคุมเกมดีแดนกลางเนี่ยสู้ได้แต่ส่วนหนึ่งเขาก็มองกันว่าเพราะวิสเซอร์โกเบะมาไม่เต็มแม็กเขาเก็บตัวผู้เล่นเอาไว้เล่นในลีกด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเอาแค่นี้น่าจะเอาท่าเรืออยู่
1: ใช่
0: ก็ประเมินท่าเรือต่ำไปหน่อยนะครับก็เสียดายแทนท่าเรือเลยวันนั้น
1: ผมปรบมือให้นะเอาต้องออกผมปรบมือให้โค้ชอู๊ดเลย
0: ครับ
1: คือวางเกมดีแล้วก็รูปเกมก็เล่นได้สนุกอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับอย่ามาอ้างว่าวิสเซนโกเบมาแค่นี
0: ้
1: เขาไม่ได้ห้ามให้คุณไม่มา
0: ใช่
1: นะครับก็ถือว่าเป็นอีกสโมสรหนึ่งที่มาเล่นนะครับใน AFC Elite แล้วเล่นได้ดี
0: ครับก็บอกว่าทั้งท่าเรือทั้งราชบุรีประสบการณ์ในเกมนานาชาติมันยังน้อยไปหน่อยในระดับสโมสรเอเชียนะเพราะว่าหลายคนมองว่าทำไมเล่นในลีกก็เล่นกันมาตั้งนานทำไมจะมาเอาคำว่าประสบการณ์น้อยมาอ้างซึ่งต้องบอกว่าความแตกต่างกันมีเยอะครับท่านผู้ฟังคุณเล่นในระดับลีกในประเทศเนี่ยความเคี่ยวสปีดของเกมเนี่ยมันคนละเรื่องการได้ไปเล่นในระดับ AFC Champions League Elite เนี่ยมันคือเอาสุดยอดสโมสรของชาติสมาชิก AFC มาเล่น
1: ถูก
0: นะครับ
1: คือไอ้เรื่องเนี้ยจะมาบอกว่าประสบการณ์น้อยผมเห็นด้วยกับน้องอ๋อคือประเด็นของราชบุรีกับการท่าเรือเนี่ย
0: ครับ
1: ผมเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าอย่างบุรีรัมย์เนี่ยเขาอยู่เขาคุ้นชินกับการเล่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเดินทางไปแข่งขันเนี่ยเขาพร้อมแล้วก็ตัวต่างชาติเขาเนี่ยคุณภาพดี
0: ใช่ครับ
1: นะครับราชบุรีเนี่ยประเด็นปัญหาที่ทำให้แพ้เนี่ยผมว่าตัวต่างชาติส่วนการท่าเรือผมชมการวางเกมของโค้ชอู๊ดแล้วกัน
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะครับบีจีปทุ
0: ม
1: เสมอไลออนซิตี
0: ้โอ้โหต้องบอกว่ายังน่ากังวลแทน BG ปทุมในระยะยาวเลยนะครับแต่ว่าไลออนซิตี้เซลเลอร์ของสิงคโปร์เนี่ยมันก็ทีมชาติไกลๆนะตัวผู้เล่นสัญชาติสิงคโปร์ของเขาเนี่ยคือดีกรีเป็นทีมชาติทั้งนั้นแล้วก็มีตัวต่างชาติเข้ามาเสริมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าได้หนึ่งแต้มออกมาเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วกับฟอร์มของ BG มันกระท่อนกระแท่นเหลือเกิน
1: คือผมก็พยายามเอาใจช่วยนะแล้วก็ที่เราจัดรายการมาทุกวันศุกร์เนี่ยเราก็พูดว่าเฮ้ยปีนี้ BG ปทุมเรื่องผู้เล่นต่างชาติน่าจะดีนะเพราะว่าสหประชาชาติเลยงวดนี
0: ้นะแต่ว่าตัวต่างชาติมันก็ยังไม่ดีเลย
1: ไม่โดน
0: นะครับ
1: ในขณะที่ตัวหลักอย่างชนาทิพย์นะครับพวกนี้ผมว่า เอาคนไทยประคองต่างชาติในฟุตบอล AFC ไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: มันต้องเอาตัวต่างชาติมาประคองนักเตะไทยมากกว่า
0: ผลแบบนี้ก็น่าห่วงนะว่า BG ที่หวังอยากจะเข้ารอบเนี่ยก็ต้องทำงานหนักต
1: ่อ
0: นะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนต่างชาติถ้าไม่เปลี่ยนต่างชาติผมว่าโค้ชอาจจะกระเด็นก่อน
1: ถูกต้องเล่นไม่ดีเอาว่าทั้งไทยลีกทั้ง AFC ลีกสตูเนี่ยผมใช้คำว่าเล่นไม่ดีอันนี้ไม่ได้มาโจมตีนะคือเล่นไม่ดีจริงๆก็หวังว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับBG ปทุมจะลงสนามน่าจะผลงานดีเดี๋ยวช่วง2เราจะไปไง
0: ด้วย BG สัปดาห์นี
1: ้เดี๋ยวช่วง2ผมอยากให้น้องอ๋อได้พูดถึงทีมชาติไทยชุดที่พลิกเอาชนะคีร์กีสถาน2ประตูต่อ2คือที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าใครฟังรายการทุกวันศุกร์มาต
0: ้
1: องอ๋อพูดถึงคีร์กีสถานว่าไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายเพราะว่าเขาเปลี่ยนโค้ชใหม่แล้วก็ได้ตัวผู้เล่นมาเสริมที่
1: อายุ
0: เกิน1คนเนี่ยคือเบอร์11นะครับก็ต้องบอกว่าอันตรายมากแต่ผมงงอย่างเดียวทำไมโค้ชคีร์กีสไปเปลี่ยนไอ้เบอร์10ออกทั้งที่เบอร์10กับเบอร์11วันนั้นมันเล่นเข้ากันมาก
1: เล่นดีมาก
0: กดดันแนวรับของเราได้เยอะนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นพอไอ้เบอร์10ออกหรือเบอร์11ตัวเดียวเนี่ยลดความอันตรายไปได้เยอะเลยนะคร
1: ับ
0: แล้วก็สิ่งหนึ่งต้องบอกว่าบุญพาวาสนาเพราะคุณมีโชคทวีอยู่ข้างกายพี่หมอ
1: คือเอางี้ผมพูดกับนักอ๋อนะวันนั้นเนี่ยผมดูนะครึ่งแรกโดน1ลูกนะครับโอ้โหเป็นความผิดพลาดกองหลังผมใช้คำว่าเป็นความผิดพลาดกองหลังพอครึ่งหลังเริ่มเล่นปุ๊บอ้าวโดนลูกที่2อันนี้ก็เขาเรียกว่าส้มหล่นเขาว่าเองเนี่ยเขาได้ลูกส้มหล่น
0: คือเคลียร์ไม่ขาดไม่ดี
1: เคลียร์ไม่ขาด
0: คือปัญหาเดิมเลยพี่หมอนะบอลคอร์สด้านข้างไม่ว่าจะเป็นโอเพนเพย์เซตเพย์เนี่ยได้เสียวทุกลูกเลยเวลากองหลังไทยโดนแนวเนี้ยอย่างลูกแรกเนี่ยผมก็ยังมองอย่างชานนท์ทำมาที่สกัดไปตั้งใจเตะอัดตัวผู้เล่นคีกิสฟุตบอลอยู่ตรงกรอบพี่หมอถ้าเตะตรงนั้นอะบอลเข้ากรอบตัวเองมีสิทธิ์เสียประตูยิงเข้าประตูตัวเองแทนที่น้องจะเตะออกด้านข้างนะครับผมว่าไม่เข้าใจว่าน้องไปเตะอัดเพื่ออะไรแล้วมันก็เป็นจังหวะความซวยของเราไปเข้าทางเขาอีกนะครับก็ส่วนลูกสองนี่ก็ต้องบอกว่าเกมรับเราตรงนี้มันยังมีปัญหาที่สำคัญอีกอย่างนึงคือก่อนจะเสียลูกแรกจะเห็นได้เลยครับว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กชนะพัฒน์กับชานนท์ธรรมาเนี่ยยืนค่อนข้างห่างพี่หมอ
1: ความเข้าใจไม่ดี
0: ครับ
1: อันนี้ก็ฝากโจทย์เนี่ยไปยังทางหัวหน้าสตาฟโค้ชคุณวัชชัยดำรงองค์ตระกูลแต่พอถูกยิง 2-0 แล้วเรามาไล่จากลูกคอร์เนอร์เนี่ย
0: อ
1: ันนี้ต้องปรบมือให
0: ้ใช่ใช่นี่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเพราะวันนั้นน่ะถ้าคนนานๆจะเห็นบอลไทยได้ประตูจากลูกคอร์เนอร์พี่หมอมันเข้าล็อกพอดี
1: แม่นยำทั้งคนเปิดแล้วก็ต้องชมคนหม่งด้วย
0: เจนเนลฟีนี่สอดเข้ามาได้จังหวะพอดีเลย
1: แล้วแซงหน้าผู้เล่นแนวรับของทางคีร์กีสถานพอเป็น 1-2 เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าผมชมการเปลี่ยนตัวของทางทีมชาติไทยของธวัชชัยนะ
0: ค
1: ือเปลี่ยนตัวมาคือครึ่งหลังเนี่ยก็ส่งยศกรแล้วยศกรครึ่งแรกไม่ได้ลงก
0: ับ
1: ยศกรที่ลงมาครึ่งหลังเนี่ยเกมคนละเรื่อง
0: ใช่ครับผมเพราะยศกรลงมามันเก็บข้างได้ข้างหน้าได้แล้วยศกรเป็นคนที่ไปกับบอลดีแข็งแรงเบียดชนได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เพื่อนเนี่ยมีพื้นที่ที่จะสอดเติมขึ้นมาเล่นได้หลากหลายมากขึ้น
1: อันนี้เห็นชัดเลยนะอันนี้ไม่ได้มาชมยศกรนะครับแล้วก็2ประตูเป็นไงคลาสสิกมาก
0: ครับผมก็ต้องบอกว่าลูกยิงระดับเวอร์คลาสเลยล่ะนะสำหรับปริพันธ์วงศาคือปริพันธ์เนี่ยพี่หมอตอนอาเซียนชิงแชมป์อาเซียน23ปีน้องไม่เด่นเลยถูกเปลี่ยนลงไปแล้วก็สร้างimpact ในเกมไม่ได
1: ้
0: ถูกเปลี่ยนออกแล้วก็นั่งยาวนี่คือกลับมาแจ้งเกิด
1: คือผมได้ฟังธวัชชัยพูดเขาบอกว่าปริพันธ์เนี่ยอยู่กับทีมมาอย่างยาวนาน
0: ใช่ใช่
1: นะครับแล้วก็ธวัชชัยบอกมองเห็นนะครับว่าฝีเท้าแล้วก็มั่นใจว่าเขาเองเนี่ยเขาต้องทำได้สองประตูเนี่ยผมว่าโอ้โหมันทำให้เห็นเลยว่านี่คือความสามารถของเขาเลย
0: ตอน23ปีชิงแชมป์อาเซียนวางจับน้องเล่นฝั่งซ้ายเที่ยวนี้โย่ไปอยู่ฝั่งขวาเลยได้เปิดของเลย
1: ก็ทำให้ทีมชาติไทยชนะไป 3-2 อ่ะ เดี๋ยวนัดต่อไปกับฮ่องกงเราจะไม่

0: ตอนแมตช์แรกเนี่ยติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอต้องนอนโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นชุดเนี้ยก็ถือว่าจากเกมแรกผมว่ามันน่าจะได้ขวัญกำลังใจมาเพิ่มนะพี่หมอนะเพราะแต่ว่าเจอกับฮ่องกงซึ่งนัดแรกเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยวัดอะไรไม่ได้เลย ผมนั่งดูแล้วผมก็ไม่รู้จะประเมินฮ่องกงอย่างไง
1: คือเล่นเกมรับเต็มรูปแบบเอารถบัสมาขวาง
0: ทางใช่ครับคือต้องการที่ว่าแพ้น้อยที่สุด
1: ใช่
0: ผมเชื่อว่าในกลุ่มเนี่ยพี่หมอคีกิสไทยฮ่องกงเนี่ยก่อนเปิดทัวร์นาเมนต์คิดแบบเดียวกัน
1: ใช
0: ่เน้น2แมตช์
1: ใช
0: ่ส่วนกับญี่ปุ่นยอม0แต้ม
1: ยอมรับสภาพอ่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแมตช์วันอาทิตย์เอ้ยขออภัยแมตช์วันจันทร์ดิที่
1: วันอาทิตย์
0: อ้าววันอาทิตย์วันอาทิตย์ครั้งที่แล้วเตะวันพุธนะว่าเตะวันอาทิตย์นัดสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยต้อง1แต้มพี่หมอ
1: ต้อง1แต้มต้อง1แต้มแต่ถามน้องอ๋อง่ายไหม
0: ไม่ง่ายแน่นะเพราะฮ่องกงชุดนี้อย่างที่เรารู้กันดีนะครับมีนักเตะที่เก่าประสบการณ์มีอายุ40นั่นก็คือเฮลิโอคอนซาเวสนะครับมีหูชุนหมิงเนี่ยอายุ29พันชุกอายุ28ที่จะเป็นตัวเก่าในทีมของพวกเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ง่ายแน่สำหรับเด็กไทย
1: ประมาทไม่ได้นะอันนี้ผมบอกได้เลย
0: ฮ่องกงนี่เคยชนะเรามาแล้วด้วยนะเกมอุ่นเครื่องเพราะฉะนั้นในเกมเนี่ยเขาต้องมาเปิดเกมใส่มันจะดีอย่างคือเรามี3แต้มเพราะฉะนั้นถ้าเรารับแล้วโต้ดีๆมันก็มีโอกาสนะพี่หมอเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยแนวรุกของเราเจ๊ฮานาฟีก็มีความเร็วก็อยู่ที่แผนการเล่นของวันนั้นละ
1: ครับอ่ะก็ติดตามได้เดี๋ยวเราไปที่ข้อความนิดนึงนะครับวันนี้นะครับ3ข้อความเหมือนเดิมพันยาเขาดำไม่ขยับครับอีฟนิ่งหมอพี่อ๋ออัมซ่ามาย้ำครับนักเตะคนไหนมีแต่คนชมตอบเคอร์ติสกูดนะครับของอัมซ่าสวัสดีวันศุกร์สนุกสมคุยแบบคมชมและฟังยังไม่หายชวนมาเล่าจับเข่าคุยลุยผ่อนคลายฟังสบายหายเหงาใจไม่มีลืมจากน้องอัมซ่านะครับแล้วก็บอกพี่หมอถามหน่อยครับหลายชนิดกีฬาที่เริ่มโดยซาอุดิอาระเบียอย่างลิฟกอล์ฟสนุกลูกทองคำหลังๆเหมือนมันไม่ค่อยหายไปคือไปต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมครับคุณของแอบก็เรื่องเงินอย่างเดียวอ่ะเงินทุนไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเลย
0: กองทุนของกีฬาของซาอุเขาเริ่มถอยแล้ว
1: ครับวันก่อนได้มีโอกาสฟังพี่อ๋ออีกหนึ่งคลื่นนะครับก็คลื่น106นะครับ
0: ค
1: ุณอ๋อจัดจันทร์พุธศุกร์เวลา 13.30 ถึง 14.30 นะครับสวัสดีครับพี่หมอตามพี่อ๋อทั้งสองคลื่นครับวันนี้จากคุณหลวงเบอร์8นะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ปัญหาต่างชาติ BG มีมานานแล้วแต่แก้ไม่ได้ทั้งที่มีงบหน้าจ้างแมวมองของบุรีรัมย์นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องวิจารณ์ฟุตบอลไทยลีกนะครับแล้วก็มีประเด็นมากมายที่อยากถามน้องอ
0: ๋
1: อวันนี้เราจัดแค่ 4:55 นะครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน

0: Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์วันศุกร์นะครับเรื่องราวฟุตบอลไทยวันนี้ต้องบอกว่าเราจัดแค่4:55นะครับก็ต้องไปอย่างรวดเร็วนะครับก็มีประชาสัมพันธ์นะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับหนุนทัพเรือพายไทยลุยเอเชียนเกม2026นะครับทัพนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลาหลังเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่จังหวัดระยองโดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นพันธมิตรสำคัญที่ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยมาอย่างยาวนานซึ่งปีนี้ทางสมาคมได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน3ประเภทประกอบด้วยเรือกันเชียงเรือแคนูคยักและเรือแคนูสลาลมนะครับรวม21รายการโดยมีนักกีฬาเรือกันเชียง14คนและนักกีฬาแคนูคยัก10คนแบ่งเป็นแคนู4คนคยัก6คนและเรือแคนูสลาลม6คนพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาเรือพายไทยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจหลังการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องพร้อมขอบคุณกฟผ.นะครับที่สนับสนุนสมาคมและนักกีฬามาโดยตลอดด้านแบงค์เรือตีพิตระพิบูลมหาวัฒนางกูลเจ้าของ2เหรียญทองซีเกมส์2025ยืนยันว่ามีความพร้อมเตรียมมาเต็มร้อยสำหรับการแข่งครั้งนี้และตั้งเป้าที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาเมืองไทยขณะที่แพตตี้จารุวรรณเนียมทองเจ้าของเหรียญทองคยักสลาลมหญิงซีเกมส์2025และอันดับ5เอเชียนเกมส์2022เผยว่ามั่นใจในศักยภาพของตัวเองหลังฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและพัฒนาฝีมือมาโดยตลอดแม้คู่แข่งจะมีความแข็งแกร่งแต่ก็พร้อมจะทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างเต็มที่เพื่อโอกาสในการคว้าเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยสำหรับการแข่งขันเรือกันเชียงจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง24กันยายนส่วนเรือแคนูคยักเรือคยักลงแข่งขันระหว่าง23ถึง26กันยายนและเรือแคนูสลาลมจะแข่งขันระหว่างวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมโดยแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมเรือพายไทยให้ประสบความสำเร็จในเอเชียนเกมครั้งนี้ทุกจังหวะพายทุกหยาดเหงื่อและทุกความมุ่งมั่นคือการทำหน้าที่เพื่อประเทศไทยนะครับ
5: ครับ
4: มาถึงเรื่องฟุตบอลน้องอ๋อเห็นบอกว่าเรื่องของผู้ตรวจ
5: ผู้ประเมินผู้ตัดสิน
4: ผู้ประเมินผู้ตัดสิน
5: สำหรับฟุตบอลที3ลีกล่างสุดของประเทศไทยพี่หมอ
4: ครับ
5: ก็เป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะไม่ส่งผู้ประเมินผู้ตัดสินไปทำหน้าที่ในแมตช์การแข่งขันของที3ทุกแมตช์โดยจะให้ผู้ควบคุมการแข่งขันหรือแมตช์คอมมิชเนอร์เนี่ยเป็นคนทำหน้าที่นี้แทนทั้งหมดพี่หม
4: อ
5: ด้วยเหตุผลที่ว่างบประมาณไม่เพียงพอน่าเป็นห่วงมากพี่หมอเพราะในระเบียบการแข่งขันก็ดีแมตช์ทุกแมตช์เนี่ยมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วนนะสมาคมฟุตบอลไปควบคุมสโมสรว่าคุณต้องทำตามขับไลเซนซิ่งแต่ฝ่ายจัดการแข่งขันโดยสมาคมเองกับลดปริมาณลดคุณภาพของตัวเองลง
4: ครับ
5: ทั้งที่ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเนี่ยมันเขียนระบุหน้าที่ของผู้ประเมินของผู้ควบคุมการแข่งขันเอาไว้ชัดเจนพี่หมอ
4: ครับ
5: ใครไปอ่านนะอาจจะดูคล้ายๆแต่ต้องไปดูข้อ16กันดี
4: ๆครับ
5: ข้อ16ของผู้ประเมินผู้ตัดสินเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยนะครับว่าไม่เข้าห้องพักผู้ตัดสินเว้นแต่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อนำข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

0: หน้าที่ของผู้ตัดสินอันนี้คือการเข้าไปแก้เกมช่วยน้องๆผู้ตัดสินนะพี่หมอ
1: ครับ
0: แล้วผู้ประเมินผู้ตัดสินในการทำหน้าที่แต่ละแมตช์ต้องได้จัดสถานที่นั่งที่สามารถเห็นครอบคลุมทั้งสนาม
1: ถูกต้อง
0: มันก็เหมือนกับฟุตบอล1เกมจะต้องมีโค้ชพักครึ่งคุณจะต้องแก้เกมไอ้กรณีผู้ตัดสินนี่ก็เหมือนกันพี่หมอมันก็จะมีจังหวะที่ว่าเฮ้ยทำไมลูกนี้คุณไม่ให้ฟาวลูกนี้ทำไมไม่ให้ใบเหลืองผู้ประเมินผู้ตัดสินพวกนี้ที่เก่าประสบการณ์มีประสบการณ์จริงพี่หมอพักครึ่งเนี่ยเขาจะเข้าไปชี้แนะเลยว่าเฮ้ยเพราะตำแหน่งยืนของคุณเนี่ยมันผิดคุณถึงไม่เห็นจังหวะอย่างนั้นอย่างนี้สำคัญที่สุดคืออะไรไหมพี่หมอ
1: ครับ
0: ผมเพิ่งจะไปได้คุยกับเลขาธิการสมาคมฟุตบอลมาก่อนเข้ารายการเลยผมก็ไปถามไงว่ามีเหตุผลอะไรในการตัดผู้ประเมินผู้ตัดสินทีสามออกโอ้ฟังแล้วอึ้ง
1: ครับ
0: เพราะในที่ประชุมผู้ใหญ่ของสมาคมถามกลุ่มผู้ตัดสินคณะองค์การผู้ตัดสินว่านอกเหนือจากที่คุณไปทำหน้าที่ในแต่ละแมตช์นอกเหนือจากการเขียนใบรายงานแล้วเนี่ยผู้ประเมินผู้ตัดสินมีความสำคัญอะไรบ้างพี่หมอ
1: ครับ
0: คำตอบคืออะไรรู้ไหมเงียบกริบยังตอบไม่ได้เลยว่าตัวเองมีความสำคัญในแต่ละแมตช์อย่างไร
1: ครับ
0: มันจึงเป็นที่มาที่ทำให้ไหนๆคุณตอบไม่ได้ว่าคุณสำคัญยังไงทำไมต้องแมตช์นี้ต้องมีคุณผมไม่เอาคุณไปก็แล้วกันก็จะให้ผู้ควบคุมการแข่งขันทำหน้าที่นี้ไป
1: ครับ
0: ทีนี้ความซวยจะอยู่ที่ผู้ควบคุมแล้วพี่หมอเพราะผู้ควบคุมในระเบียบเดียวกันเนี่ยโอ้โหงานเยอะมากไล่ตั้งแต่ตรวจสอบป้ายโฆษณาครบไหมห้องผู้ตัดสินเป็นยังไงห้องนักกีฬาเป็นไงห้องบอลบอยปลอดภัยหรือเปล่าทางเข้าออกปลอดภัยไหมลงไปตรวจสนามเส้นถูกหรือเปล่าขนาดถูกไหมพื้นพร้อมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันกี่ปาฐะ
1: แล้วยังต้องทำหน้าที
0: ่
1: นะครับผู้ประเมินผู้ตัดสินอีก
0: อะส่วนผู้ประเมินผู้ตัดสินเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้มาดูเทปย้อนหลังผมถามมาดูเทปย้อนหลังแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าในกล้องถ่ายทอดเนี่ยมันไม่ได้เห็นทั้งสนามบางช็อตเนี่ยไม่เห็นผู้ตัดสินซะด้วยซ้ำว่าตำแหน่งยืนมันถูกหรือเปล่าแล้วจะไปประเมินผู้ตัดสินได้ยังไง
1: เอาสรุปว่าไม่มีเงินไม่มีงบแล้วกันจ
0: บ
1: มาวันนี้เวลามีน้อยนะครับวันนี้หนึ่งทุ่มนะครับฟุตบอลไทยลีกอยุธยายูไนเต็ดพบอุทัยธานี
0: ครับ
1: อยุธยาตอนนี้อยู่อันดับ3มี6คะแนนส่วนอุทัยธานีมีอยู่อันดับ8มี3คะแนนครับ
0: ครับก็ต้องบอกว่าอยุธยาเนี่ยเป็นม้ามืดเลยนะออกสตาร์ทชนะรวด2นัดนะครับตัวผู้เล่นของอยุธยาทั้ง2แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะพี่หมอ11คนแรกก็ยังเป็นผู้รักษาประตูนี่วรุฒเมฆมุสิกนี่ตัวเก่าที่เคยอยู่แบงคอกมาก่อนนะครับมีจักรกิจลาบตระกูลมีลูคัสดีอาร์ตมีเอเวอร์ตันแล้วก็ได้วินเล่มโมต้ามาช่วยนี
1: ่
0: ส่วนแดกแนวรับแบ็กซ้ายก็อย่างดาวรุ่งอย่างวรินทร์จำนงวัดก็ฟอร์มกำลังดี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเกมนี้ได้เล่นในบ้านเจอกับอุทัยธานีที่ดีแตกในเกมในบ้านล่าสุดไปแพ้ปัตตานี1-2เนี่ยอุทัยก็ยังมีพวกแดนกลางที่ดีอยู่นะโรเบตินโยเบนเดวิดรัตนกรไมคามิอย่างเงี้ยแต่สำคัญคือแนวรุกยังไม่ค่อยลงตัวพี่หมอเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ยังเชื่อว่าอยุธยาน่าจะดีพอสำหรับเกมในบ้าน
1: ครับผมดูอยุธยาเนี่ยถ้าไม่ชนะก็เสมอ
0: ครับไม่แพ้หรอกไม่แพ
1: ้ครับส่วนวันเสาร์นะครับราศีสไลพบลำพูน
0: ราศีสไลโค้ชต่อยของผมแพ้2นัดแบบน่าเจ็บใจจนผมต้องแซวว่าต่อยเองไปขอผู้ตัดสินเลยเตะ85นาทีก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบทีมถึงจะชื่อชั้นต่ำน
1: ะ
0: แต่พอลงไปเล่นไม่ขี้เหร่พี่หมอ
1: ถูก
0: นะครับผู้รักษาประตูอย่างศักดิ์ต้องพบเนี่ยแต่ลูกที่เขาเสียเนี่ยโทษเขาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นมันก็ยังมีจักรกิจพลพลนะครับมาช่วยมีคาโดโซที่เป็นตัวเก่าเนี่ย
1: ริคาร์โดคาโดโซ
0: นะครับก็ยังถือว่า น่ารักน่ารุ้นนะเกมนี้ผมว่าลำพูนมันเปิดหัวไม่ดีด้วยนะครับเพราะว่าแพ้มา2เกมรวดเช่นกันเนี่ยปีนี้ลำพูนดูเหมือนว่าจะยังไม่ลงตัวนะครับแนวรับก็มีชาลีคัพเนี่ยเป็นแกนหลักส่วนกองกลางรับมาชาโดกับอาทิตย์เบิร์กก็ยังไม่เด่นสำหรับฤดูกาลนี้นะครับก็น่าจะราศีสลาย
1: คือคู่เนี้ยถ้าไม่เสมอผมว่าราศีสลายชนะนะครับแล้วก็ปัตตานี FC นะครับอันดับ6มี4คะแนนพบกับ PT ประจว
0: บ
1: นะครับตอนนี้มี3คะแนนอยู่อันดับที่11ครับ
0: ฮะ PT ประจวบเกมเนี่ยนั่งรถไฟไปแข่งนะไปลงหัดใหญ่แล้วก็ต่อรถเข้าไปที่ปัตตานีนะครับก็ต้องบอกว่าผมก็ยังห่วงเหมือนเดิมนะสำหรับทีมของโค้ชเตี้ยเกมเยือนมันเป็นอะไรยังแก้ปัญหาเกมเยือนไม่ตกนะครับก็คิดว่าปัตตานี2เกมที่ผ่านมาเขาทำได้ดีผิดความคาดหมายของหลายๆคนนะผมว่าตัวต่างชาติของปัตตานีอ่ะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปเป้นูเนสคาร์ลอสเนโตอีกอร์เนเวสเนี่ยช่วยได้นะครับน่าจะเบียดพีทีประจวบของโค้ชเตี้ยได้นะ
1: นี่ผมก็ชอบปัตตานีนะผมว่าตัวต่างชาติเขาโอเคเลยแล้วก็ดูจากภาพการเล่นผมว่าใช้ได้ส่วนนี้ของพีทีประจวบของโค้ชเตี้ยเนี่ยผมว่านัดเยือนคือปัญหาเพราะฉะนั้นก็มองคล้ายๆกันนะเพราะปัตตานีไม่แพ
0: ้เพราะไอ้ประจวบเนี่ย2เกมที่ผ่านมาพี่หมอแนวรับของเขาเนี่ยทิลาบาซี่เจสเปอร์นีโฮมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะแนวรับเขาเนี่ยเขาก็ยังเล่น3หลัง3อยู่นะ
1: ใช่3 4 3
0: ครับ
1: นะครับก็ผมมองว่าไม่ต้องห่วงนะคู่นี้ผมว่าปัตตานีถ้าไม่ชนะก็เสมอ
0: ต้องไม่แพ้ในบ้านหรอก
1: แล้วก็สิงห์เชียงรายพบกับศรีสะเกษยูไนเต็ดสิงห์เชียงรายมี4คะแนนอยู่อันดับ7ส่วนศรีสะเกษอยู่อันดับ14ยังไม่มีคะแนนแพ้2นัดเลยนะครับ
0: ครับเชียงรายเนี่ย11คนแรก2แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยยืนตัวเดิมนะเพียงแต่แมตช์ล่าสุดที่ไปเยือนบุรีรัมย์แล้วได้1แต้มล้ำค่าออกมาเนี่ยเขาปรับระบบโค้ชวอกับโค้ชฮั่นเปลี่ยนกับระบบไปยืนหลัง5
1: ค
0: ือไปยืน 4-1 4-1นะครับเกมล่าสุดเนี่ยแต่ว่าตัวผู้เล่นเนี่ย11คนแรกคงเดิมหมดผมอยากให้ดูนี่เลยอภิรักษ์บวรวงศ์พี่หมอคนเนี่ยตั้งแต่สลานนออกไปเขามายืนเป็นตัวจริงให้เชียงรายตลอดผมก็ยังงงว่าทำไมในโผของแอนโทนีฮัสตันไม่มีเด็กคนนี้ไปมีชื่อฉัตรชัยบุตรพรมมาเพื่ออะไรนะอย่างเชียงรายผมยังคิดว่าเนี่ยน้องคนนี้อภิรักษ์วรวงศ์เนี่ยมันก็ไม่เลวสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็ส่วนตัวอื่นๆของเชียงรายปีนี้ก็ถือว่ามาดีนะครับดูดูฮาริสจูดวันเดอร์สันอันนี้ช่วยเกมของเชียงรายได้เยอะเลยนะครับขณะที่แนวรับเขามีธวัชชัยอินประโคนพัฒนพลศึกษากิจนี่ก็เป็นพวกกำลังขึ้นใหม่กำลังขึ้นหม้อเจอกับศรีสะเกษของน้าช่วยหลายคนงงพี่หมอสไตล์สมชายช่วยบุญชุมเนี่ยไม่หนีกับชัดชัยผลแพทย์สมัยก่อน
1: ครับ
0: คือฟุตบอลพละกำลังดีแต่ปีนี้ทำไมมันมีเหี่ยวพลังข้าวเหนียวหมดหรือเปล่าพี่หมอ
1: สองนัดเนี่ยแพ้ทั้งสองนัดนะครับ
0: นะครับก็เกมนี้ก็คิดว่าน่าจะเสร็จเชียงราย
1: เห็นคล้ายกันเลยผมมองว่าสู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: ในสิงห์เชียงรายนี้น่าสนใจเลย
0: ครับ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งชลบุรี FC พบบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
0: โอ้โหคู่นี้ชลบุรีก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยนะครับ2เกมที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแต้มแพ้เชียงรายแล้วก็แพ้ดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกให้กับระยองล่าสุด
1: แต่ปีที่แล้ว
0: ชลบุรีชนะ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยวิทยาเราหกคุณเป็นโค้ชนะ
1: ถูกต้อง
0: ปีนี้วิทยาเขาไม่ได้เป็นโค้ชเป็น
1: จำได้ไหมยังจำได้ไหม
0: เป็นรังสรรคาลิกอยู่นะ
1: รังสรรคาลิก
0: ก็ต้องบอกว่าปีนี้ชลบุรีก็ยังไม่ดีแม้ว่าจะได้ยศกรกลับมาแต่ผมยศกรจะสดพอจะยืนถึง90นาทีเหรอเด็กที่มันต้องเดินทางแข่งเดินทางแข่งเนี่ยมันน่าเป็นห่วงกลัวจะเจ็บเอานะก็ขณะที่แดนกลางทั้งชาววัดเรียวมะอิโตปินโตเนี่ยผมว่าเมื่อไปเทียบกับคุณภาพแดนกลางของ บุรีรัมย์แล้วเนี่ยโอ้โห

0: ยากมาร์คนาวาโรของบุรีรัมย์พี่หมอตัวสเปนตัวใหม่ที่เขาได้มาเล่นกับเขาสิทธิ์นี่ดีเลยนะพี่หมอ
1: ครับ
0: ผมชอบเลยบอลมันแบบดูเนียนตาดีนะครับแล้วก็แนวรุกก็ยังมีทั้งสุภชัยทั้งบิสโซลี่เนี่ย
1: สู้ไม่ได้
0: จะไปแพ้หรอกบุรีรัมย์อ่ะ
1: ไม่คือผมบอกแล้วหรอเลยสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าชลบุรียังไม่คลิกด้วยรังสรรค์นิวัฒน์ชัยโชคทำทีมดูเหมือนยังไม่ลงตัวเพราะนั้นวันนี้อย่าไปคิดเลยว่าปีแล้วชนะปีนี้ผมว่าแพ้นะครับและยอง FC นะครับอันดับ2มี6คะแนนชนะ PT ประจวบชนะชลบุรีพบกับราชบุรีมิตรผลนะครับอันดับ10มี3คะแนน
0: ครับราชบุรีก็อย่างที่เห็นกันนะพี่หมอก็ยังไม่ดีเลยปีนี้นะครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรก็ไปได้รับการบาดเจ็บมาแล้วก็แดนกลางก็จะหายไปละนะก็จะเหลือแค่เอกนิตปัญญาเอ็นจีว่านี่ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแม้ว่าแต่เกมนี้น่าจะได้โรเบิร์ตซูที่ย้ายจากบุรีรัมย์มาแล้วก็ลงทะเบียนทันมีบูโน่เมนเดสมีโจนาธานวิเอร่าเนี่ยแต่ว่าไปเจอกับระยองของโค้ชโดนัทที่โชว์ฟอร์มแจ่มแจ๋วเลยนะพี่หมอ
1: ใช่
0: เจ้าเฟลิเป้เลนานหรือแม้แต่อานนท์อมรเลิศศักดิ์ปีนี้ย้ายมาอยู่ระยองแบบยืมตัวจากแบงคอก
1: ครับ
0: แจ้งเกิดได้เลยนะ2แมตช์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นห้องเครื่องสำหรับระยองของโค้ชโดนัทได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกส่วนราชบุรีจะเป็นทีมเรียกฝนอีกหรือเปล่าไม่มั่นใจ
1: ถูก
0: เตะมา2แมตช์ไทยลีกเนี่ยฝนมาเป็นอุปสรรคตลอดนะครับแต่ถ้าเอาในบ้านระยองเนี่ยค่อนข้างจะแข็ง
1: ครับคือคู่เนี้ยผมมองเสมอนะ
0: ครับ
1: ผมมองระยองของโค้ชโดนัทผมว่าเขาโอเคแต่ถ้าดูจากความสามารถแล้วผมว่าราชบุรียังดูดีกว่า
0: ครับ
1: นะครับอีกคู่นึงสุโขทัยพบกับการท่าเรือ
0: ครับ
1: สุโขทัยเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ดับยังไม่มีคะแนนนะครับแพ้2นัดแพ้บุรีรัมย์แพ้ประจวบส่วนการท่าเรือเนี่ยมี6คะแนน
0: ครับก็สุโขทัยของโค้ชเกิ้ลลัทธีก็เหมือนใช้คำว่าประสบการณ์ยังน้อยนะครับกับการคุมทีมในลีกสูงสุดแล้วก็ปีนี้ตัวผู้เล่นก็เปลี่ยนเยอะพอสมควรนะครับแนวรับมียานวิกเตอร์กับสลิงคารยืนกำกับเกมผู้รักษาประตูกิติพันธ์แสนสุขนี่ก็ไม่เร็วนะผมว่านะกิติพันธ์แสนสุขเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าองค์ประกอบของทีมมันยังไม่ดีนะครับก็น่าจะเสร็จการท่าเรือถึงแม้ท่าเรือจะเพิ่งเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกมาแต่ว่าขนาดทีมเขาค่อนข้างจะใหญ่กว่านะครับปีนี้ท่าเรือก็มีทั้งลูคัสคอสต้าฮัสซิมอับดุลลานะครับกาก้าเมนเดสเนี่ยผิวดีเหลือเกินนะครับแล้วก็แดนกลางก็ยังมีพีระดนกับโนบุรุชิโมระก็น่าจะ3แต้มสำหรับท่าเรือเกมเนี้ย
1: นะผม
0: อาจจะไปเบียดแบบหืดจับนิดหน่อย
1: สุโขทัยเนี่ยผมว่ามันไม่ยังไม่ลงตัว
0: ครับ,
1: นะครับแล้วผมเกมลุกผมไม่ชอบอ่ะผมใช้คำว่าผมไม่ชอบ
0: ทั้งมาเตอุสทั้งกุสตาโวก็ยังทำอะไรไม่ได
1: ้
0: ขาดบักโจ้ไปนี
1: ่เสียหายเลย
0: ครับ
1: นะครับคู่นี้ผมมองว่าการท่าเรือน่าจะบุกไปชนะสุโขทัยแล้วก็บิ๊กแมตช์นะครับ
0: ครับ
1: ทูแบงคอกพบบีจีปทุม
0: โอ้น่าสนใจแบงคอกกับ BG ปทุมเนี่ยพี่หมอถ้าวัดกันที่ตัวต่างชาติไม่ได้หนีกันหรอก
1: ไม่หนี
0: นะมันพอๆกันไม่ค่อยได้แบกที
1: ม
0: นะครับแต่ว่าของแบงคอกเนี่ยเขาจะได้ลูกสดแล้วก็แดนกลางปีนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวแดนกลางของ
1: แบงคอก
0: นะครับทั้งทิติพันธ์ทั้งวีระเทพแล้วก็ล่าสุดที่ได้คคณะมาเกมที่แล้วลงไปกลางครึ่งหลังผมว่ามันก็ไปเติมความสดให้กับแนวมิดฟิลด์ของแบงคอกได้เยอะนะครับส่วนเกมรับเนี่ยลีกิจีเอเวอร์ตันเจมเบเลฟฟอร์ดก็ยังแข็งแรงอยู่แข็งแกร่งอยู่นะครับเป็นว่ากองหน้าของบีไอแบงคอกอ่ะผมว่ามันยังไม่ใช้โอกาสเปลืองไปหน่อย
1: ธี
0: รศิลป์นี่ยังไม่มีสกอร์นะปีนี้ลุ้นกันอยู่8ลูกเท่านั้นนะพี่มุ้ยจะทำสถิติใหม่นะครับวันนี้ผมว่าวันอาทิตย์เนี่ยพี่มุ้ยน่าจะมีโอกาสยิงทีมเก่าเขานะ BG
1: ครับ
0: ใช่ไหมพี่หมอเขาจะมีอะไรนะสับชอบยิงทีมเก่าใช่ไหม
1: ชอบยิงทีมเก่าคือคู่นี้นะผมว่าสูสี
0: ครับ
1: แต่ต้องบอกเลยว่า BG ปทุมเนี่ยผมต้องเอาใจเชียร์นะวูโยวิช

0: ยังไม่ทำอะไรให้ประทับใจเลยตัวผู้เล่นถือว่าใช้ได้แต่วิธีการเล่นไม่ดีส่วนทูแบงคอกเนี่ยผมว่าแดนกลางดีแต่ข้างหน้าเนี่ยไม่คลิก
1: ครับ
0: คู่นี้ถ้าถามผมนะเสมอ
1: BG เนี่ยผมยังไม่เห็นอัครพลพุ่มวิเศษที่ย้ายมาจากลำพูนลงสนามเลยนะ
0: ฮะ
1: แดนกลางเขายังเป็นพวกชนาธิปกฤษดาสหรัฐแดนหน้าวันอาทิตย์นี้ผมว่าคิดว่าเขาน่าจะเอาปาติกกุทับสั้นลงตัวจริงแล้วล่ะ
0: ควรจะ
1: เพราะล่าสุดก็เพิ่งยิงใน FC แชมเปี้ยนลีก2มา
0: ใช่ควรจะได้ลงละควรจะได้เพราะถ้าไม่เอาลงก็ไม่รู้จะเอาใครลงแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะอ่ะน้องอ๋อ
1: ครับ
0: ยกมือละเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเข้าการถ่ายทอดสดละว
1: ัน
0: นี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกับน้องอ๋อลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ค่ะวันที่18กันยายน2569โดยเริ่มในเวลา 16:55 นาทีจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรวมถึงการถ่ายทอดสดได้ใน NBT 2HD on air ที่ช่อง NBT 2HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงพันธมิตรที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะสำหรับภารกิจต่างๆในวันนี้นะคะจะดำเนินในเวลาประมาณ 16:55 นาทีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถาน

0: ราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบวรรณะสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปันนรสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยอาคารที่เรียกว่ามุ

0: กษัตริย์สถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพและพระราชทานน้ำสงพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินเมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9

0: เป็นพระโกศลประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่สองต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศลค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระสมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศลทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศลทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามณ์เทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกลางกั้นพระโกศลทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์ก ทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชานุในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากส่งพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงสนพระไทยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระไทยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มีอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อน ฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาระค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตามวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตามวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตามวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุรยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพัพพยวินาสายะปริตังตรูถามังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรหะวินาสายะปริตังตรูถามังคลัง

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: รูป
1: ที่ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสม

0: ด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคาถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณะบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชาและอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ และได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: สำหรับ
1: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายทำพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
0: พระบาทสมเด็จ
1: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์กรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: และทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ตรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา 18:00 น.

0: ุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจทาสันติทะสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉัง

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศธันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธินารีนาถ
โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในก

0: อบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหฤทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญา ย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้ การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรค์คาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี รมหม่อมหมื่นสุทานารินาถ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคน

จตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูสายโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิ์เปลี่ยนธรรมเปลี่ยนธรรมเจ็ดประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้งสี่รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวาฮาภูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

ปะติริกะวัสสะตังชีวโตปะติริกะวัสสะตังชีวโตปะติริกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพะ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

0: ็ดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเ ำหรับบริเวณภายนอกนะคะ

จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสาเกตราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสาเกตราชวรมหาวิหาร

เมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิริขิตโกณคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
6: อฟกอฟ
5: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่าย
7: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmar
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
6: อล์ฟกอล์ฟ
5: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงหรือยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
10: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถสร้างร
8: อยเพื่อคุณแค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
11: ฮัลโหลพี่ป๋อง
12: ว่าไง
11: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
12: เออเอาดิ
11: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
12: ได
11: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
12: เออดี
11: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
13: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC ลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
15: ์ก็เคลียร์เคลียร์กว่าเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
16: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
17: ้ต่อไปสนุกไปด้วยกันเ
4: ด้ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark

0: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: สนับสนุนโดย
2: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: สวัสดีครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะฮะวันนี้หลิมิงอยู่กับพยองเดชนะฮะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณติดตามชมกันทุก

0: ทาง Facebook นะฮะแล้วช่อง YouTube ด้วย
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่ก่อนเข้ารายการเนี่ยพอไฟแดงติดสวัสดีครับมีกดโทรศัพท์เสียงตุ๊บนี่อัดคลิปด้วยละ
0: อ้าวนี่ไง
1: ธรรมดา
0: เสื้อแกนสปอร์ตนะเป็นยังไงครับเด
1: ี๋
0: ยวส่งไปให้ JB หน่อยของคนสวยของแกนสปอร์ตอุตสาห์ส่งมาให้ใส่ไปนาโกย่าในวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็แฟนๆที่ติดตามทางโซเชียลก็จะได้เห็นเสื้อสวยๆนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย
1: สวยจริงอันนี้ไม่เถียงเลยปีนี้สวย
0: นักกีฬาทีมชาติไทยด้วยใช
1: ่
0: ไหมหลี่หมิงก็ชงด้วยนะว่าแม่หน้ามาแจกยองหน่อยใช่ไหม
1: ผมไม่ได้ออกจอแบบช่วยประชาสัมพันธ์เขาไง
0: อ้าวนี่ไงก็มาจับทาง99ได้นะคร
1: ับ
0: เนี่ยแล้วก็เป็นสื่อ
1: เมื่อเช้าไงเมื่อเช้าป่าแปะใส่แล้ว
0: เอ้าเหรอไม่ใช่สื่อผีใช่ไหมยองนะมี
1: ผมเนี่ยนะ
0: ก็ขึ้นผีขึ้นคน
1: เมื่อเช้าป่าแปะกับพอสุเทพใส่แล้ว
0: นี่นี่ไง
1: ใส่จัดรายการเนี่ยเมื่อตอนเช้าเนี่ย
0: ใส่แบบไม่ต้องซักเลยแล้วเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวจะให้คุณมาริซักหน่อย
1: จีบยังงงอยู่เลยนะ
0: อัน
1: นี้พูดถึงพี่บีนี่ก็ต้องตอนนี้แกน่าจะยังไม่ว่าง
0: ทำไมฮะ
1: แกเชียร์นี่ไงอุทัยธานีเตะอยู่
0: อ๋อเหรอแกคนอุทัยใช่ไหม
1: คนอุทัยคนอุทัย
0: เออโอเค
1: ไปเยือนอยุธยาอยู่ตอนนี้ไทยลีก
0: แล้วก
1: ็พอแล้วเหรอฮะ
0: ที่สำคัญก็พอละ
1: ปิด
0: นะ
1: ปิดคลิปละ
0: ต้องขอบคุณแกอุตส่าห์ส่งทางไปรษณีย์มาให้ด่วนเลย
1: ครับ
0: หลี่หมิงเนี่ยคือเดิมก็นึกว่าคนที่ทำไอดีการ์ดเนี่ยเขาจะจัดให้พอโทรไปก็บอกเอ้าพี่ไปด้วยเหรอไม่ได้จัดให้เลยแม่เรา
1: ตกสำรวจอีกอ่ะ
0: ที่หลังก็ต้องโทรไปล่วงหน้าเลยนะ
1: โทรไปแจ้งเขาหน่อยผมไปด้วยนะ
0: ผมไป
1: แต่พูดถึงคลิปนี้จริงๆพี่ก็แชร์คลิปของเอ็มเก้าเก้าไว้แกก็ได้นะ
0: อ่าเหรอ
1: ผมก็เห็น
0: เออก็ลิงก์ไปเดี๋ยวก็ลิงก์ไปนะอันนี้ก็อัดไป
1: แล้วเดินทางวันไหนครับเนี่ย
0: อุ้ยนะเป็นคำถามที่ดีมากคือไม่ถามตอนไปนี่รู้นานแล้วแต่ตอนกลับนี่ยังไม่รู้เลย
1: ตอมอเข้ายังไง
0: อ๋
1: อเหรอ
0: ตอนนี้รู้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อตัวกลับละเพราะว่าตอนนี้ดิวเรื่องไปดำน้ำโอกินาว่าวันที่ 5-6 เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: อันนี้ไม่อยากรู้วันเวลาอยากรู้ว่าออกเองหรือว่ามีสปอนเซอร
0: ์ค่าตัวนี่ออกเอง
1: โอ
0: ้จ่ายเองเลยนะ
1: เออ
0: ซื้อใจ
1: กัดฟัน
0: ใช่ไหมแต่ว่าที่พักนี้ก็ทางสมาคมมวยพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านบอกว่าไปนอนเบียดๆกันหน่อยนะไม่รู้นอนห้องหนึ่งกี่คนนะ5คนอะไร
1: ก็
0: นะ
1: ฮะทำไมพี่เสิร์ฟเยอะขนาดนั้น
0: เข้าไปนอนเบียดๆกันนะครับ
1: ก็ไอ้เกมครั้งนี้เรื่องที่พักนี่ก็ประสบชะตากรรมเดียวกันเกือบหมดแล้วมั้ง
0: ใช่ๆ
1: รักข่าวนักกีฬาอะไรอุตลุดไปหมดเลย
0: ครับคือซื้อขาไปแล้วก็เดี๋ยวขากลับก็จะกลับประมาณวันที่8เพราะว่าเอเชียนเกมมันจบวันที่3ใช่ไห
1: ม
0: แล้ววันที่4จะบินไปโอกินาว่า
1: ครับ
0: ไปดำน้ำนะฮะวันที่5วันที่6แล้ววันที่7เนี่ยบินกลับนะครับแล้วก็วันนี้ได้คุยกับพอสุเทพเรียบร้อยแล้วบอกว่าเดี๋ยวท่านบอกสุเทพบอกเอ๊ะพอทรงศักดิ์เนี่ยเขายังไม่ได้ประสานมาเลยผมไม่เห็นมีประสานมาเลยแล้วผมจะบินอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เออแกคุยกันไปแล้วนี
1: ่ช่วงนี้งานรัดตัว
0: อ๋อเหรอแกคงลืมแกคงถูกแจ้งไลน์มาวันอีกวันสองวันนี้แหละ
1: เ
0: ขาบอกจะให้รายงานมาช่วง11โมงเช้า
1: โอ้โห
0: แล้วก็ช่วงนินทากีฬาโลกนะคอยฟังรีบิงกันละกันนะครับ
1: ก็เป็นการทำเพื่อคลื่น
0: ก็แยบๆไปละพออืมโฆษณาเยอะขึ้นแล้วนะครับ
1: อันไหน
0: เดอะ
1: ครับ
0: คงมีนะนะ
1: อ้าวยังไม่ได้คุยกันได้ก่อนแล้ว
0: ก็ยังก็แยบๆไปละ
1: ใช่คำว่าคงมีนี่ไม่แน่ไม่ทำดีๆนะพี่นะ
0: แยบๆไปละ
1: เออ
0: นะก็ไม่มีปัญหาหรอก
1: ครับ
0: นะครับ
1: ไอ้ประเภทไม่คุยราคากันไว้ก่อนเดี๋ยวผมเคยโดนมาแล้วนะ
0: เออใช่ใช่ไม่ให้เสด็จน้ำนี่นะ
1: ผมเคยโดนมาแล้วนะ
0: เออแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นก็เราดำรงคงอยู
1: ่
0: เคียงคู่กันมายาวนานนะครับ
1: ช่วยกันอยู่แล้ว
0: แต่ถ้าช่วยก็อาจจะแบบโทรมามั่งไม่มามั่งนะฮะวันเว้นวันสามวันครั้งอะไรเงี้ยนะฮะ
1: เออ
0: แล้ววันนี้มีอันหยังจ๊ะ
1: โอ
0: ้มีอะไรน่าสนใจของเอเชียนเกม
1: ต้องถามว่าเอาเรื่องนอกสนามหรือเรื่องในสนาม
0: เรื่องโอ้ฟังแล้ว

0: กุ้มใจแทนเจ้าภาพเหลือเกินฮะ
1: โอ้โหผิดฟอร์มมากเลยนะ
0: ทำไมมันมีแต่ปัญหา
1: ธรรมดาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะ
0: หรือเรื่องดีๆเขาไม่เอามาพูดฮะ
1: เออไม่แน่อาจจะอย่างนั้นก็ได้นะตั้งแต่อะไรอะเรื่องที่พักเรื่องอาหารทีมเทคบอลอะไรเนี่ยนะเรื่องอะไรกะรถไม่มีรถไปส่งอะไรเงี้ยเมื่อวานแบตก็ติดอยู่สนามบิน4ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: กว่าจะได้โรงแรม
0: เนี่ยลีหมิงถึงไม่กล้าเดินทางไป
1: ช่วงนักกีฬา
0: ถึง 2-3 ทุ่ม
1: อ่
0: ะใช่ไ
1: หมฮะ
0: เกิดไปถึงแล้วมันมีปัญหาหรือเครื่องแบบดีเลย์หรืออะไรเนี่ยมันก็กว่าจะเข้าโรงแรมตี 2-3 นี่โอ้โหตายเลย
1: ครับ
0: ไปถึงเช้าอ่ะดีแล้วนะครับ
1: อย่างของนักกีฬานี่เวลาเขาไปถึงกันเป็นหมู่คณะมันต้องอาศัยแบบระบบไหมพี
0: ่
1: ชื่อเข้าไปอยู่ในระบบไปกันเป็นหมู่คณะรอรถมารับแต่ว่านักข่าวนี่อาจจะไปเองได้ไงเพราะว่าต่างคนต่างจอง
0: กราบ
1: ใช่ไหม
0: แล้วยังไงมีอะไรนะเห็นบอกเปิดเพลงของเกาหลีใต
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: นะฮอกกี้เกาหลีใต้แข่งกับอะไรวะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือ
0: เงาเลอะ
1: หนักเลยอันเนี้ย ประเทศเขาไม่ถูกกันด้วย
0: ก็เหมือนกับว่าแบตเขมรอ่ะสงสัยจะแข่งอยู่นะ
1: เออ
0: แล้วไปเปิดเพลงชาติไทยขึ้นมาเนี่ย
1: แล้วไม่หยุดด้วยนะเปิดจนจบอ่ะจนเปิดเสร็จลูกก็มีโฆษกสนามก็ประกาศขออภัย
0: คือเกาหลีใต้เจอกับบังคลาเทศนะครับที่สนามกิฟุกรีนนะสเตเดียมนะครับ
1: ครับ
0: โอ้
1: อะไรแล้วไอ้นักกอกี้เกาหลีก็เหลือลาอ่ะไม่ใช่เพลงชาติปั้วดีว่ะ
0: คือโดยสไตล์ของเกาหลีเนี่ยเวลามีเพลงขึ้นมาเนี่ยดูเนี่ยกระเจ้า
1: ชาติเดี๋ยวๆอันนั้นเพลงชาติสหรัฐอเมริกา
0: ประมาณนั้นสำนองจีเกาหลีใต้เงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: พอมือทาบอกออกไปเนี่ยก็ปึ๊กกักกักเลย
1: เออ
0: ภาษากายนะฮะ
1: ไม่ใช่พยายามจะส่งสายตาไปที่เจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยไม่ใช่
0: ฮะเอออ
1: ุ้ยจริงๆอ่ะเปิดเพลงชาติผิดนี่ถ้าจริงๆเรื่องใหญ่นะ
0: เสียหายนะเสียหาย
1: เรื่องใหญ่นะ
0: ถึงกับไอ้คนดูแลนี่ถึงกับต้องออกเลยต้องปลดออกเลยนะ
1: เออ
0: นะฮะ
1: แต่ว่าเฉยเลยครับแล้วก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าก็แหมแล้วเปิดผิดประเทศเป็นประเทศที่แบบเป็นคู่กรณีกันซะด้วย
0: เออ
1: มีอะไรแบบ
0: แล้วก็แต่เขาแก้ไขปัญหาเลยไอ้ก็คงแบบเอ้ยปิดเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าก็ให้
1: เปิดจนจบอ่ะ
0: เปิดบังคลาเทศต่อนะฮะเปิดไปต่อแล้วก็ค่อยว่าเกาหลีใต้นะครับ
1: เนี่ยก็ผิดฟอร์มมากเลยผิดฟอร์มญี่ปุ่นมากเลย
0: ครับ
1: ไม่น่าเชื่อ
0: โอ้แล้วก็เวลามันก็บีบด้วยอะไรด้วยกรรมการก็เลยนะฮะให้นักกีฬาทักทายกันในขณะที่เพลงชาติเกาหลีใต้ยังคงเล่นอยู่นะครับ
1: เออ
0: นะทำให้นักกีฬาเกาหลีใต้ต้องเริ่มการแข่งขันโดยไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงชาติจนจบนะครับ
1: ครับ
0: พิธีกรก็ฮาริคาโตโกเซมาซานะฮะแล้วก็แยกย้ายกันนะครับปรากฏว่าไอ้คนที่ดูแลเรื่องนี้จะโดนปลดทั้งชุดแน่นอนนะครับ
1: หนักครับหนัก
0: เ
1: หลือเชื่อ
0: มีอะไรอีก
1: ก็อย่างเรื่องที่พักก็เป็นปัญหาใช่ไหม
0: ครับ
1: คืออย่างที่ที่เป็นปัญหาวันก่อนที่ตะก
0: ้อ
1: ที่ขึ้นเรือแล้วมันไม่มีที่พักอ่ะคือก็ผมไปพยายามหา
0: อ
1: ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะมันเตรียมที่พักไว้รวมทั้งหมดนะทั้งโรงแรมทั้งเรือทั้งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งสิ้นเนี่ยมันเตรียมที่พักไว้สำหรับนักกีฬา 15,000 คน
0: เรือนี่มันมากี่ลำอะลำหนึ่ง
1: เดียวลำเดียวพี
0: ่ลำหนึ่งนี่หลิวิงว่าน่าจะได้สัก 5-6,000 คนมั้ง
1: ประมาณนั้น
0: เออ
1: มันก็มีโรงแรมอีกไง
0: โรงแรมอ๋อกระจายโรงแรมพวกมวยอะไรเงี้ยมันก็พักโรงแรมนะ
1: ใช่ปรากฏว่ามันมีการเพิ่
0: ม
1: นักกีฬาล้วนๆเนี่ยมันประมาณ18,000 17,000รวมเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยก็ 20,000 กว่าทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องทับซ้อนกันในเรื่องของที่พักแล้วจนจริงๆเขาก็บอกว่าเขาก็แก้ปัญหาแล้วนะจนว่าก็มั่นใจว่าที่พักพอแต่เขาบอกว่ามันมีปัญหาในเรื่องการจัดการอย่างนี้เองนะเพราะว่าห้องกับจำนวนนักกีฬามันพอดีแล้วปรากฏว่า
0: เพิ่มมา
1: แต่ละคณะอ่ะพี
0: ่เพิ่มมา
1: สมมติว่าห้อง5ห้อง10คน แต่ละคณะเนี่ยมันมีผู้ชายผู้หญิงนะมันเรื่องของการจัดห้องไม่ลงตัวนะจัดที่พักให้แบบว่าโค้ชนักกีฬาอยู่ด้วยกันผู้ชายผู้หญิงนักกีฬาผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มันกลายเป็นอย่างนั้นมันก็เลยต้องแบบวุ่นวายลุงตุงนังไปหมดนะครับคือบนเรือเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คอสตาเจลิน่าเนี่ยมี 1,500 ห้องที่พักอ่ะ
0: ครับ
1: รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 4,000 คน
0: หรือว่าห้องละ2คนครึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: ประมาณนั้นแล้ววันนี้นี่ผมดูคลิปนักตะก้อสิทธิพงษ์คำจันทร์นี่พาไปทัวร์ห้องบนเรือนะเตียงเนี่ยสิทธิพงษ์เนี่ยสิทธิพงษ์นี่ก็สูงนะยาวปืนใหญ่เนี่ยก็สูง180กว่าอะไรเงี้ยนอนนี่พอดีเป๊ะเลยอย่าสิทธิพงษ์บอกไอ้นี่เตียงฟุตครึ่งมันพอดีตัวเป๊ะเลยคือมันเป็นความญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็พื้นที่เขาต้องใช้สอยประหยัด
0: โอ้แล้วก็เรื่องอาหารในหมู่บ้านนักกีฬาใช่ไหมฮะ
1: ก็บอกว่าตานั้นของทีมเทคบอล
0: เทคบอลนี่แบบโหตาละห้อยเลยทำไมตักน้อยอย่างเงี้ยมีคนตักให้บุฟเฟ่จริงๆเนี่ยมันก็ต้องกินตักเองอ่ะ
1: คือเขาใช้วิธีการมีเจ้าหน้าที่ประจำแล้วก็เดินไปมีให้เลือกสองอย่างเอาอะไรแล้วก็ตักให้ตอนนี้ก็เห็นว่าตอนหลังเขาก็แก้แล้วนะบอกว่าเติมได้เติมได้ตลอดหมดแล้วเติมได้อะไรอย่างงี้นะแต่เขามีข้อเปรียบเทียบก็คือนักกีฬาเจ้าหน้าที่เนี่ยกินบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็ตักให้อย่างภาพที่เห็นนะหลายท่านคงเห็นแล
0: ้
1: วแต่ว่าเขาไปเห็นเจ้าหน้าที่ที่ประจำสนามมีข้าวกล่องให้ปรากฏว่าข้าวกล่องเขาที่จัดเต็มฟูลออปชั่นมากเลยนะมีไข่ม้วนมีผักมีปลาข้าวเต็มไปหมดเลยอย่างดีอ่ะนักกีฬาบอกอ้าวที่ฉันแล้วทำไม
0: อย่างนี้ต้องไปเยือนเพชรเซ็นเตอร์บ่อยๆหน่อย
1: เขาให้เจ้าหน้าที่เขา
0: อะไม่แน่ครับเพชรเซ็นเตอร์เขาอาจจะมีข้าวกล่องแจกเพชรเซ็นเตอร์เอาเป้ไปใส่หน่อยสักสองสามกล่อง
1: แต่ผมยังไม่เห็นในเฟซของพวกนักข่าวที่ไปเหมือนกันนะว่าเพชรเซ็นเตอร์เป็นไง
0: เดี๋ยวต้องถามเจ้าเนมหน่อยให้เนมส่ง
1: เนมไปเนมไปยังไปแล้วดิ
0: เนมไปแล้วคุยกับลีบิงเนี่ยเขาคุยไปคุยมานี่ลีบิงท้อเลย
1: ทำไม
0: แกบอกแกเดิมเนี่ยลีบิงจะไปดำบินไปนาโกย่าพักเครื่องประมาณ3ชั่วโมงแกบอกพี่มาบินโอซาก้าดีกว่าแล้วก็นั่งรถไฟฟ้า2ต่ออ
1: ๋อบินไปลงโอซาก้า
0: แล้วนั่งรถไฟฟ้า2ต่อก็เป็นทางเลือกไปประมาณลีหมิงมันเดินทางช่วงกลางวันไงก็เลยมาดูทางเลือกอีกทางเป็นเวียดนามแอร์ไลน์ไปลงฮานอยตอนกลางคืน
1: ครับ
0: ก็ดีไว้ไปกลางคืนดีกว่าได้หลับนะฮะนะแล้วก็ของลิมิงเนี่ยไม่ได้โลคอสนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีน้ำให้ดิ้งดื่มกันบนเครื่องหน่อยนะฮะ
1: บินกี่โมงไงพี่เริ่มออกกี่โมง
0: บินทุ่มหนึ่ง
1: ไปถึงนู่นก็เช้าเช้า
0: ให้บินทุ่มหนึ่งหรือสามทุ่ม
1: วะ
0: จำไม่ได้รู้สึกไม่เป็นสามทุ่มนะ
1: เอาดีนะพี่นะ
0: ก็ลิมิงจำว่าไปถึงสนามบินทุ่มหนึ่ง
1: สนามบินไหน
0: สุวรรณภูมิเนี่ยโอ้โหจะไปทอนเมืองทอนเมืองมันไม่มีนะสายการบินพวกนี
1: ้ครับผม
0: นะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อน้ำหนงน้ำหนักปวดหัว
1: เขาแพ็คถ้าเป็นล็อกเป็นล็อกคอร์สนี่ต้องซื้อนะ
0: ล็อกคอร์สนี่ถ้าจองไปนาโกย่านะมันบอกว่าไม่มีน้ำหนักให้คุณต้องไปเข้าเว็บไซต์ซื้อเพิ่มอีกต่างหากอีก
1: อ๋อไม่ได้มีน้ำหนักขั้นต่ำให้ใช่ไหม
0: อะไรวุ่นวายยุ่งจริง
1: เออเหมือนตอนผมไปกาตาร์เขาให้20โล
0: ครับ
1: ก็20โลเสื้อผ้ากับกระเป๋าอย่างเดียวก็เกินแล
0: ้
1: วผมไปเอาข้าวไปด้วย
0: เอา
1: โออาหารแห้งอะไรไปอุตลุดเลยก็โดนไปอีกหลายพัน
0: ครับนี่กะว่าเอากางเกงขายาวไป2ตัวพอใส่วนกัน
1: ซักไหมซัก
0: สลับกันตัวละวันตัวละวัน
1: แล้วก็ซักนี่ก็เอาจุ่มๆน้ำสบัดสบัดตาก็
0: กะผงซักฟอกไปด้วย นะคงไม่เข้าตู
1: ้ปีดูดีๆนะเดี๋ยวตอบอเขาเรียกตรวจนะผงอะไรของเขา
0: เขาเรียกว่าเฮโรอีนติดคุกอีก
1: กราบ
0: เออก็เรื่องอื่นมีอะไรไหมเห็นบอกว่าคุณหญิงปฐมาปัญหาไม่มีอะไรนะค่อยๆทยอยมาแล้วกัน
1: แล้วค่อยๆทยอยเปิดมาไอ้เรื่องส่งรถไฟผิดสนามอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้นะจะภาพที่อื่นก็มีบ้างว่าก็ญี่ปุ่นระดับพระยี่ห้อญี่ปุ่นนี่ก็ไม่น่ามีแต่ว่าก็มีไปแล้ว
0: บอก
1: เมื่อวานเนี่ยฟุตบอลของเกาหลีใต้นะ
0: เป็น
1: ทีมชายของเกาหลีใต้
0: ครับ
1: ไปเตะบอล

0: เออ
1: แต่ว่ารถบัสไปส่งสนามเบสบอล
0: เอาคุยกันให้ดีนะมันก็ผิดได้นะ
1: ดีว่ามันอยู่ใกล้กัน
0: ครับ
1: เออแล้วขากลับไม่มีรถอีกนะครับ
0: ก็มวยซีเกมอ่ะนะครับดีว่ากามนิตลาลีลักษ์มันเป็นโค้ชอินโดไงแกก็ขับเลยไปคนขับขนาดคนขับไทยแล้วยังไปผิดสนามอ
1: ่ะอ๋อซีเกมที่บ้านเรา
0: เออไปส่งที่อินโดหรืออะไรไม่รู้จ
1: ะไปทางนู้นต่อยที่จุฬา
0: ใช่ไหมใช่แต่แกพักอยู่ตรงไอ้หลานหลวงอะไรเงี้ยโรงแรมตรงนั้นคนขับก็เพลินเนี่ยบางทีใจลอยใจโกรธเอ้ยเร็วทางนี
1: ้เดี๋ยวไปอินโดกับไปจุฬาที่คนละที่
0: ก็ใช่ไงแกก็ออกแกจะไปทางยมราชอ
1: ่ะอ๋อพอดีพี่โคตรกามรู้
0: อืม
1: ไอ้แกชื่ออะไรนะ
0: แซม
1: แซม
0: เออ
1: ไปเรีย
0: กโคตรกามก็โอ้โห
1: โอ้เดี๋ยวพี่แซมต่อย
0: เจอแกอ้วนปุ๊กเลย
1: อืม
0: นะแกแอคเลยนะ
1: ทำไม
0: อ่ะเอาทำอินโดนี่ได้เหรียญทองอ่ะ
1: เออ
0: ซีเกมอ่ะใช่ไหม
1: โอ้พี่แซมนี่โอ้หลายชาติแล้วนะในอาเซียนเนี่ย
0: ใช่ใช่เนื้อหอม
1: เวียดนามก็เคยทำมวยหญิงเวียดนามเนี่ยผ่านมาแล้วพี่แซมเนี่ย
0: ใช
1: ่ตอนนั้นเนี่ยซีเกมที่สิงคโปร์เนี่ยมีมวยหญิงเวียดนามสื่อไทยนี่ต้องการไปทำข่าวมากเลยนะ
0: ทำไมฮะ
1: เรียกเธอว่าน้องแพนเค้กเวียดนาม
0: โอ้
1: แล้วตอนนั้นรักเชียเป็นนักมวยไม่น่าเป็นนักมวยเลยอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ถ่ายลุมถ่ายลูกใหญ่เลยเรียกน้องแพนเค้กต้องไปถามพี่บับเบิ้ลพี่บับเบิ้ลน่าจะจำได้
0: เหร
1: อเป็นนักข่าวสายบอลไปเฝ้ามวยทุกวันเลยพี่บับเบิ้ลตอนนั้น
0: เหรอ
1: เพราะว่าสายบอลมีอุ้ยอ้ายไปแล้ว
0: ไ
1: ง
0: ค่ะตอนนี้ก็คือคุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลนะครับก็เยี่ยมชมกองอำนวยการของนักกีฬาไทยที่อยู่ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจินะครับก็มีพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาเนี่ยก็มารอต้อนรับนะครับนะแล้วก็มีดร.สมศักดิ์ด้วยนะฮะแม่เอาลืมอัดเทปอีกนะจะได้ส่งให้แกรายงานข่าวไปหน่อย
1: พี่ก็ส่งลิงก์นี่ไปเลยส่งลิงก์เนี่ยไลฟ์
0: เนี่ยลิงก์นี่มันลิงก์มันยาวไง
1: อะไ
0: รเขาขี้เกียจเมื่อไหร่จะถึงกูสักทีนะ
1: พี่ก็ไปโหลดแล้วตัดส่งแม่แก
0: มันลำบากขนาดนี้อัดเทปเมื่อกี้ดีง่ายกว่าก็ยอมนะ
1: นี่ปัญหานี่นอกจากนี้ยังมีเรื่องโปรแกรมแข่งอีกนะ
0: เ
1: ขาบอกว่าแบดมินตันเนี่ยนะมีการสับเปลี่ยนตารางแข่งนะทำให้บางประเภทเนี่ยต้องตี2แมตช์ในวันเดียวนะพี
0: ่เออประเภทไหนบ้างอ่ะ
1: ทีมหญิงเนี่ยนัดที่1กับนัดที่2เนี่ยต้องตีกันในวันเดียวคือวันที่20ทีมชายก็เหมือนกันนัดแรกกับนัด2ตีวันที่21ประเภททีมนะจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยแบ่งกันคนละวันเขามีการปรับโปรแกรมทำให้ไปตีวันเดียวกันแล้วก็คู่ผสมชายเดียวหญิงเดียวก็เหมือนกันเพราะว่ารอบ32กับรอบ16เนี่ยตีวันเดียว
0: ครับครับ
1: มันยังไงสิปกติมันไม่มีนะ
0: เออใช่แล้วด้วยความที่แบบมันจัดเยอะเกินมันชักมั่วละโอลิมปิกเกมเอเชียนเกมครั้งนี้43ชนิดกีฬานะ
1: ครับ
0: น้องๆ4เกมที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็มีกีฬาใหม่ๆขึ้นมา6ชนิดกีฬานะฮะ
1: มีอะไรบ้างนะมิกมาชอาร์ตเทคบอลอะไรนะจำไม่ได้แล้ว
0: มีพาเดอร
1: ์พาเดล
0: แล้วมีจักรยาน BMX นะฮะมีเซิร์ฟ
1: บอร์ด
0: นะแล้วมี MMA นะ
1: มิกมาเชียลอาร์ต
0: มิกมาเชียลอาร์ตนี่เราได้ลุ้นเหมือนกันมั้ง
1: ก็ประเภทถ้าเป็นอาชีพก็คือไอ้พวกมวยกลงอ่ะพี
0: ่
1: ทุ่มทับจับหักจับหักล็อกทั้งหลายแหล
0: ่โอ้กระทืบนะ
1: เออไม่ต้องขนาดนั้นถ้าเป็นสมัครเล่นนี่ไม่น่าขนาดนั้นมั้ง
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: แล้วก็มีเทควันโดเสมือนจริง
1: เอาวิชวลเทควันโด
0: เอาเทคโนโลยีผสมผสานกีฬาต่อสู้โดยจะนักกีฬาจะต้องสวมอุปกรณ์ VR และเซ็นเซอร์ตรวจเช็คจับการเคลื่อนไหว
1: เหมือนเล่นเกมอ่ะ
0: เออ
1: ใส่แว่น VR แล้วก็จับเซ็นเซอร์ที่มือที่เท้า
0: โอ้ดูแล้วชักเละเทะเลอะเทอะแล้วนะเพราะว่าอนาคตที่ซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพเขาจะบรรจุกีฬาอะไรนะขี่ม้าแล้วก
1: ็
0: แย่งอันนี้กันเป็นกีฬาพื้นบ้านของ
1: ขี่ม้า
0: หลับ
1: ขี่ม้าชิงธงเหรอไม่รู้ก็มีแบบเป็นเธอไหมพี
0: ่ก็น่าจะเล่นอีบอลซ่อนผ้าหรอไม่รู้นะ
1: ดีก็ไปแข่งบินนกเหยี่ยวด้วยนะทางโน้นนี่นกเหยี่ยวบานเลย
0: โอ้ชักเลอะเทอะแล้ว
1: เออ
0: ไม่รู้จะไปไง
1: อุ้ยผม

0: เหยี่ยวในกงเนี่ยคุณเอาขึ้นเครื่องซื้อที่นั่งให้เหยี่ยวอ่ะ
1: นั่งบิสเนสคลาสเลย
0: นั่งไปด้วยกันเลย
1: โอ้
0: อย่างนี้ได
1: ้เออ
0: ถ้าเป็นเราเอาสัตว์ขึ้นเครื่องไม่ได้นะ
1: เราต้องใส่ในกงไหมหรือว่าให้มันนั่งแอคเลย
0: หรือไม
1: ่บินไข่ปลาคาเวียอะไรเงี้ยนะ
0: น่าจะอยู่ในกรงแล้วก็ต้องมีแบบเขาจะมีเอ็กเซสซอรี่อ่ะมีเหมือนทำเป็นหมวกนักรบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปครอบตาเหยี่ยวให้มันตื่น
1: มัดปากด้วย
0: ไม่ต้องขนาดนั้น
1: เดี๋ยวดกหู
0: แล้วก็มีห่วงใส่เท้าแล้วก็มีเชือกควบคุมอะไรเงี้ย
1: เออใช่พวกนี้แพงนะ
0: โอ้โหตัวมันตัวแพงสุด5ล้าน
1: มันต้องฝึกด้วยนะ
0: ใช่
1: ฝึกให้บินไปแล้วก็บินกลับนะถ้าไม่ฝึกนี่บางทีมันไปเลยเนี่ยซวยเลย
0: ที่ผมไปดูนี่เขาขายเป็นเริ่มตั้งแต่ลูกเพาะขายตั้งแต่ไข่เลยนะ มาจนเป็นลูกเพาะจนเป็นเหยี่ยวตัวเล็กๆเนี่ยมีตั้งแต่ 50,000 40,000 150,000 400,000 มีมันจนเป็นล้านอ่ะ
1: เราซื้อแต่ไข่ได้มั้ยแล้วเราฟักเองที่เป็นไข่
0: เขามีขายไข
1: ่เกิดมันเกิดมันฟักบนเครื่องบินทําไง
0: ไม่รู
1: ้เหรอ
0: เออ
1: โ
0: อ้คือที่นู่นนี่เขานิยม
1: ใช่มั
0: ้ยในตลาดซูวาคีฟนี่คือร้านขายเหยี่ยวในโอบานเลยมีโรงพยาบาลรักษาเหยี่ยวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโอลิมปิกเอ้ยไม่ใช่เอเชียนเกมครั้งหน้าที่กาตาร
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ที่กาตาร์นี่ก
1: ็มีกีฬาเข้าไปก
0: ็ไกลๆอาจจะมีบรรจุกีฬาบินเหยี่ยวแข่งกัน
1: ถ้ามีรีมิงเตรียมก่อตั้งสมาคมดีกว่า
0: เหรอ
1: เป็นนายกสมาคมเองเลย
0: นกกรงหัวจุกแข่งประเทศไทย
1: นกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่ตัวเรากระหน่าลองดูตัวผู้ที่ปีกพับๆตัวผู้ที่ปีกพับๆตัวเมียขาลับของกูของกูเอาจบข่าว
0: ครับ
1: สำหรับนักกีฬาไทยนะครับ14เหรียญทองนับจากนี้ลุ้นกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พิธีเปิดการแข่งขันแล้วนะฮะไม่ใช่พิธีปิดนะฮะไม่ใช่ประธานกล่าวนะครับขณะนี้เราขอปิดการแข่งขัน
0: เพราะว่าตอนพิธีปิดอ่ะ
1: เพราะว่า4เกมของเราปิดเนี่ยประธานประธานเราขอเปิดการแข่งขันนะบัดนี้ครับโกงก็โกงกันหมดนะ
0: แกไปไหนแล้วประธาน
1: ฝึกให้ดีฮะแกกำลังรอเสียบเป็นรัฐบาลอยู
0: ่
1: เอาแกเป็นนายกสมาคม
0: กีฬาทางน้ำ
1: ด้วยนะ
0: ต้องไปดูป่ะเนี่ยเอเชียนเกมเนี่ย
1: น่าจะไปนะคือกีฬาบ้านเราเนี่ยจริงๆอ่ะถ้านายกสมาคมเนี่ยตั้งใจมุ่งมั่นทำงานเนี่ยนะอย่างสมาคมที่เคยได้เรียนเนี่ยนะมันมีอะไรเอายิงปืนใช่ไหมอย่างยิงธนูนี่จริงๆทำดีๆเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องอาศัยสรีระนะแล้วมันเป็นกีฬาบุคคลน่ะมันก็น่าจะทำได้นะทำไมไม่ทำกันเลยนะฮะหรือว่าพี่งวนน่ะคุณสงวนโกศวินทะแกก็ทำอยู่แกก็ทำจนแก่ๆขนาดนี้แล้ว
0: แต่เหมือนยิงธนูนี่เอเชียเรานี่ก็ระดับโลกเหมือนก
1: ัน เออมันทำได
0: ้ของเรานี่ไม่แน่ใจว่าไปถึงระดับไหนไม่ได้ตามเหมือนก
1: ัน แต่ก่อนจักรยานเราก็ดีนะทีนี้พี่หมึกแกก็พยายามอยู่นะฮะยิ่งปั่นยิ่งช้าลง
0: อ้าวเฮ้ย ผมไม่เกี่ยวนะ
1: พี่หมึกนะพี่หมึกดีสงสัยต้องให้นี่มาเป็นนายกละ
0: ล่
1: ะนี่ไงเอก
0: โอ้ย
1: นะ
0: น้องชายพี่บี
1: เออ
0: น้องชายพี่บีแกนสปอร์ต
1: เออใช่ แกไปอยู่นานแล้วแกเป็นนายกเลย
0: ครับ
1: คืออย่างวูซูเนี่ยเราก็เคยมีเหรียญทองนะชั่วโมงนี้ทำไมมันหายไปหมดเลยยูดงยูโดนะ
0: ยูโดนี่อาจารย์แผนยังเป็นนายกอยู่ไหม
1: เป็นพี่แผนนี่เห็นตั้งแต่สมัยโอ้โหยังเจอลีหมิงนี่
0: ผมไปซีเกม2011อ่ะอาจารย์แผนเป็นนายกอ
1: ่
0: ะยังอยู่อ่ะ
1: อยู
0: ่ทำงาน
1: เ
0: ขาเรียกว่า
1: ครับ
0: บริหารสมาคมได้ยอดเยี่ยม
1: อยู่นานอยู่ก็อยู่ไปเรื่อย
0: ๆเราพูดในมุมดีไว้ก่อนดีกว่า
1: อยู่ไปเรื่อย
0: ๆใจเย็น
1: ๆเหนื่อยก็พักนะ
0: ครับผม
1: ไม่มีเหนื่อยนะทำงานมันดีแกเลยอยู่นานนะครับ
0: ครับ
1: เฮ้ย
0: ถอนใจทำไม
1: สงสัยต้องไปหวังไอ้พวกปีกหน้าผาได้ไหม
0: ยันพี่ช่วยไม่เหี่ยว
1: เฮ้ยไม่ขึ้นเลย
0: ก็อยู่ดีๆไม่เหี่ยว
1: เอากีฬาปีกหน้าผาได้ไหม
0: เอาได้
1: ยากนะก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มันดีๆอ่ะนะ
0: บ้านเรานี่เคยฮิตอยู่ช่วงหนึ่งนะ
1: ค
0: ราวนี้ก็มีนี่ปีกหน้าผา
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่พัฒนากันมันอืดอั

0: ยืดยาดเหลือเกินน
1: ะไม่ทันใจวัยรุ่น
0: ไม่รุ่นแล้วครับ
1: ล่ะ
0: อยู่ไปอยู่มานี่ก็ป๊อปเดียวจะเกิน65 70อยู่ไวๆแล้ว
1: ครับผม
0: เมื่อกี้นี่ฟังทาง YouTube มาก็แกบอกว่าถ้าคุณอายุ60ขึ้นไปเนี่ยถ้าคุณยังกินได้นอนหลับแล้วก็ไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ย
1: ท่อง
0: เที
1: ่
0: ยวด้วยคนตัวเองเนี่ยถือว่าคุณเป็น60ที่มีคุณภาพอย่าดีมินเลยมีพลังนะเว้ย
1: นะ
0: ต้องแบ็คแพ็คเลยไปโอกินาว่าคนเดียว
1: ครับ
0: นะ
1: น่าหนุกนะไปเดินทางคนเดียวเนี่ยมันเป็นความสนุกอีกแบบ
0: ซีเกมซีเกมครั้งที่ตอนนั้นมันแข่งกันที่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นกรุงมะนิลาหรือเซบูอะไรเงี้ยวันนั้นหลี่หมิงไปลงกรุงมะนิลาแล้วไปนอนห้องเฮียเอพอเช้าหลี่หมิงบินไปเที่ยวพาราวันคนเดียวนะ
1: ครับ
0: ไปนอนอยู่นั่น2คืน
1: อ้าวแล้วซีเกมไม่ได้ทำงาน
0: ก็ค่อยทำทีหลังได้แล้วก็แข่งไปก่อน 2-3 วัน
1: นั่นแหละ
0: แล้วก็ค่อยบินไปเซบู
1: อ๋อครับ
0: ก็สนุกดีตอนนั้นภาษาอังกฤษยังไม่ตอนนี้น่าจะประมาณ
1: 30%
0: ตอนนั้น 10%
1: ละ
0: ยังไม่รู้เรื่องเลยไปกินไอ้สามล้อมันก็มานั่งกินกับหลี่หมิงมันบอก you want a fish stream กูว่าสตรีมอะไรว่ามันคืออะไรวะ อ๋อมันนึ่ง
1: ปลานึ่ง
0: ไม่ค่อยรู้เรื่องก็คุยกับมันเลยนั่งกินหัวละพอเริ่มเมานี่คุยกันมัน
1: เลยเริ่มเจลเบรก
0: แล้วไปไหนก็พาให้มันขับไปก็สนุกดีไปเที่ยวคนเดียวเดี๋ยวหลี่หมิงเนี่ยก็น่าจะสนุกอ่ะอยากจะไปอย่างนี้อยู่ละแล้วก็ไปทำข่าวพวกอย่างเงี้ยเหมือนกับที่หลี่หมิงไปโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสเนี่ยก็บินเดี่ยวไปที่หาดโอมาฮามันชื่ออะไรนะ
1: ใช่ป่ะ
0: ฮามาโฮ
1: นั่นแหละถูกแล้วโอมาฮาถูกแล้วไม่ใช่หรอ
0: โอมาฮา
1: เอ๊ะใช่ป่ะ
0: ที่ยกพลครึ่งบกใช่ไหม
1: หาดอะไร
0: ยกพลครึ่งบกหนัง Saving Private Ryan น่ะวันดีเดย
1: ์ครับ
0: ก็ไปคนเดียวดุยๆอ่ะนะฮะ
1: อ๋อที่ว่าตกรถไฟอ่ะนะ
0: เออก็ไปได
1: ้
0: ภาษาขอให้ตอนนี้ก็เลยเรียนภาษาอังกฤษกับการ์ตูนคาดว่าอีก2ปีนี่ภาษาอังกฤษจะดีขึ้นเป็นลำดับ
1: คือถ้าคือถ้าคุณเป็นไม่ใช่คนขี้เมานะไม่ใช่ว่าแบบคุณต้องมีคนคุยด้วยตลอดเวลาเนี่ยเดินทางคนเดียวได้สนุกอีกแบบ
0: ไม่จำเป็น
1: ตอนไปรัสเซียเนี่ยแบบมันมากเลยไปคนเดียวเลยแหละดุยๆ
0: ใช่
1: ตื่นเต้นดีเอ้ยต้องไปยังไง
0: แล้วบางทีหลงทาง
1: ม
0: ันหลงมันดี
1: วิ่งแบบรถไฟจะออกแล้วเนี่ยต้องรีบไปโอ้มันมากเลย
0: ใช่
1: เฉียดฉิวว่ารถก้นแตะเบาะรถไฟปั๊บรถไฟออกทันทีอะไร
0: ตอนที่ไปซิดนีย์เหมือนกันมันมีท่าเรือเยอะเราก็จะไปข้ามไปดูสวนสัตว
1: ์
0: สวนสัตว์กลางคืนแต่ไปดูกลางวันพอเรือซื้อตั๋วรัวเรือกำลังจะออกเลยโอ้ยวิ่งตัวคาร์เบียเล็กๆดุ้มปรากฏว่าคนละลำคนละทิศคนละไปคนละเกาะนั่งขับเงิน
1: นั่นแหละสนุกดีสนุกด
0: ีใช่ใ
1: ช่ผมบางทีเห็นรายการพวกแบกเป้เที่ยวรายการ YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะผมเลยนึกโอ้โหผมน่าทำมั่งสนุกดี
0: สนุกคืออย่างน้อยแต่ว่าคุณก็ต้องมีภาษาพอสมควรนิดหน่อยนะไม่ต้องเยอะหรอก
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็แล้วก็ไปค่อยไปหาเพื่อนเอาข้างหน้าแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อนสาวๆนะผู้ชายอย่าไปเป็นไม่ต้องไปคุยเสียเวลา
1: ผมยังอยากแบบนึกยังอยากแบบนั่งรถไฟไปลงเชียงใหม่แล้วก็เช่ามอไซค์ขึ้นไปเชียงดาวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยไปมันคนเดียวนี่แหละนุ่มดีเพลินๆขี่มอไซค์ไปชั่วโมงนึง
0: เออใช่นะ

0: ากำลังจะพรากเอาตัวของเขาคืนสู่ดินนี่เป็นหนังเพลงที่บอกคุณจะไปไหนก็ไปไม่ต้องไปรอคอยใครเสียเวลา
1: เพลงใครอ่ะ
0: เอ้าพี่แท่งไง
1: นะ
0: ไม่ใช่
1: แท่งไหน
0: ไม่ใช่เพลงใครร้องแล้ววะเป็นอินดี้อ่ะเป็นใครเกิดแฟนรายการช่วยอินดี้หน่อยนะฮะ
1: ร้องอะไรนะเดี๋ยวผมพิมพ์หาเลย
0: เพลงไอ้นี่ไงผู้เฒ่า
1: น่าจะคาราบาวแล้ว
0: เพลงอะไร
1: หรือตามาจำเรื่องดูโลกอ่ะเกิดมาเป็นตาลกตามาจนธรรมดา
0: คนจำไม่ค่อยดี
1: ไม่เป็นไรครับ

0: ตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใคร
1: อย่าพาตัวเอง
0: ถ้าบางคนนั้นเขาไม่ได้ต้องการเรา
1: สุขใครเนื้อเพลงโอ้ยพิมพ์ผิดเนื้อเพลงมีไหมเราไม่ใช่ส่วนเกินใช่ไหม
0: ใช่ใครร้อง
1: ใครวะเนี่ยภูมินบุญชาลี
0: ใช่ใช่ใช่นี่เป็นศิลปินอินดี้ดังมากนะ
1: เหรอ
0: ไปฟังดูเปิด
1: เข้าไปดูสิ
0: รีวิวคนดูเป็นล้านอ่ะเป็นกลุ่มเล็กๆที่เขาเพลงเพื่อชีวิต
1: ภูมินออฟฟิเชียลเราไม่ใช่ส่วนเกิน
0: เราไม่ใช่ส่วนเกิน
1: สิบหกล้านวิว
0: โอ้
1: โห
0: เต่าแนวแนวแนวแนวแนวแนวแนวแนวแนวแนวแนวแนวเดี๋ยวเล่นกีตาร์แล้วก็อัดคลิปดีกว่าแล้วก็เพลงนี้อะไรนะที่ดิมินร้องอ่ะ
1: พี่ร้องเพลงอะไรบ้าง
0: ลืมตามาชำเลืองดูโลกเกิดมาเป็นทารกสามัญชนธรรมดา
1: ในกาลาบาวแล้ว
0: ในกาลาบาวใช่ไหม
1: ฟันฟางก็จะหักหมดปาก
0: เพลงอีกเพลงที่เพลงหนึ่งของเขาดังมากนะ
1: ตามัวก็จะมองไม่เห็น
0: เพลงของคุณภูมินเนี่ยดังๆนะฮะ
1: มาเรื่องเพลงได้ยังไง
0: ขยี้ตาก่อนตาก็ไม่ค่อยดีเว้ยตอนนี้ต้องหยอดตาอยู่โอ้ร่างกายมันก็เสื่อมสุดโทรมไปตามสภาพเน
1: ี่
0: ยก็เข้าใจสมชายสายลมอ่ะนะใช่มั้ยดีหมิงก็ไปหาละยามันต้องหยอดตาไงตามันแห้ง
1: ครับ
0: ไม่ใช่ตาขาวนะ
1: อ่ะดีๆให้พี่ไปอยู่ญี่ปุ่นครึ่งเดือนนี่
0: ทำไม
1: กอกๆกับลองโจ้ไว้ดีนะ
0: ทำไมครับ
1: ช่วยเหลือกันนะ
0: ลองโจ้จะต้องมาตอบดีหมิงดีหมิงไปชอบตะลุยชอบไปดูกีฬานู่นกีฬานี่ไปเรื่อยนะครับแล้วก็
1: แล้วลองโจ้อะ
0: แล้วก็ลองโจ้นี่แกก็เดินท่าทางไม่ค่อยสับสังขารไม่ค่อยได้ละแกให้อยู่ที่เป็นทีมวยอย่างเดียว
1: พี่บีเนี่ยบอกเลยนะว่าพนันเนี่ยอัตราต่อรองเนี่ยออกแล้วนะ
0: อืม
1: แทง4จ่ายฮะแทง4จ่าย1นะว่าหลงแน่นอน
0: หลงแน่นอน
1: หลง
0: ตรงไป
1: หลง
0: ไปญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ก็ตอนนั้นไปกับครอบครัวขนาดเด็กๆนำทางไปนั่นยังหลงเลยแต่เดินขึ้นเดินลงอยู่นั่นแหละนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องห่วง
1: และญี่ปุ่นนี่คนไทยเยอะด้วยนะไปเจอสาวๆอะไรจะเป็นนินทาอะไรไม่ได้นะ แต่ตอนไปสิงคโปร์เดินกลับโรงแรมกันนะข้ามทางม้าลายอ่ะไฟเขียวคนเดินข้าม
0: กะ
1: ข้างหน้าก็มีสาวๆผมก็เดินไปเนี่ยกลุ่มเบลอเลยไม่รู้ใครพูดมา
0: อ
1: ุ้ยข้างหน้าน่ารักว่ะ
0: เหรอ
1: โอ้น่ารักหันมาขอบคุณค่ะเกือบไปแล้วดีไว้แบบหลุดอะไรแบบไอ้นี่มากไปกว่านี้นะ
0: อ
1: ันตรายนะบางที
0: กราบ
1: เออ
0: ดูบอลไปด้วยนี่นะ
1: เป็นไง
0: เออคนดูเยอะเหมือนกันนะ
1: อุ้ยปีนี้ไทยลีกคนดู
0: เออ
1: คนดูถือว่าน่าชื่นใจนะในช่วง2แมตช์แรกเนี่ย
0: นั่นน่าจะมี 3,000 5,000 น่ะดูนะครับ
1: เออเพราะว่าก็ปีนี้โควต้าต่างชาติมันลงได้7คนน่ะผมว่าบอลมันก็สนุกขึ้น
0: อ
1: ่ะคุณภาพมันก็โอเคขึ้น
0: มันสนุกขึ้น
1: แล้วก็กติกาใหม่ที่แบบมันนอนไม่ได้มันต้องกระชับอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ทำให้บอลสนุกขึ้น
0: ครับครับ
1: แล้วก็นี่จะหมดครึ่งแรกแล้วนะอยุธยากับอุทัยธานีเดือดใช้ได้งานซัดกันตุ๊บตับตุ๊บตับแต่ว่ายัง0-0
0: ครับ
1: อยุธยานี่เป็น1ใน3ทีมนะที่ชนะรวดจาก2เกมแรกนะมีแค่อยุธยาระยองแล้วก็ท่าเรือ กระฟอร์มดีเหลือเกินขนาดบุรีรัมย์ยังหลุดเสมอไปเกมนึงเลย
0: โอ้ครับครับแล้วปักฮังซอนี่แกก็
1: เป็น
0: มวยนะแกก็ออกมาขอโทษขอโพยละที่พลาดพิงบุรีทีมชาติไทยไป
1: ครับ
0: นะ
1: เรียบร้อย
0: แกก็ต้องระวังด้วยนะ
1: เ
0: พราะว่าเรื่องอย่างนี้แกเป็นประเภทหัวร้อนอะหัวร้อนนะครับ
1: แสดงว่าแกพูดจริง
0: แกพูดจริงแล้ว
1: เมื่อวานเรายังคุยกันแกไม่น่าพูดอย่างนั้นนะ
0: เออแต่แล้วแกหัวร้อนแล้วแกประมาณแบบเบรกไม่อยู่อ่ะ
1: คือแกโมโหกรรมการแกโมโหกรรมการเป็นตั้งแต่ตอนอุ่นเครื่องแล้วมาจนกระทั่งถึงนัดที่ผ่านมาเมื่อสุดสัปดาห์นี่ก็เอ้ยมากลางสัปดาห์ลูกทีมแกก็โดนอะไรลูกทีมแกโดนเหลืองแดงแกไม่เห็นด้วยแกก็จะวิจารณ์กรรมการว่าเป็นส่วนหนึ่งที่บอลไทยคุณภาพชักสู้เวียดนามไม่ได้อะไรประมาณนี้นะแต่แกก็ออกแถลงการขอโทษมาแล้ววันนี
0: ้ก็วันนี้หลี่หมิงก็ทำริวเล่นๆนั่งดูดใบจากไป ก็บอกว่าเนี่ยคือไม่ต้องไปด่าหรอก ไอ้กรรมการแล้วโดยเฉพาะไอ้ลีก2ที่ไม่มียิ่งไม่มี VAR ด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับต้องทำใจแล้วก็ถามว่าจะต้องทำยังไงมันก็ต้องพัฒนาแต่จะพัฒนายังไงอ
1: ่
0: ะ
1: แฟนบอลคนดูอย่างเราอะทำใจแต่สมาคมทำใจไม่ได้นะก็คุณต้องไปหาทางพัฒนานะ
0: ก็ใช่ไงมันก็ต้องเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกแต่มันทำยากมากนะแต่ว่าเราก็เห็นใจอ่ะก็เข้าใจเห็นใจแล้วก็ต้องทำใจอ่ะแล้วก็คุณพาร์คเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากนะ
1: แต่ปีน
0: ี้ไม่งั้นเส้นเลือดในสมองแตกตายก่อน
1: ปีนี้นี่ผมก็เห็นใจกรรมการที2มันนะตอนปิดซีซั่นเนี่ยโอ้อบรม VAR กันยังดี
0: ครับ
1: อบรม VAR กดใบ VAR อย่างนั้นอย่างนี้ VAR จะเข้าไปช่วยตรงนั้นตรงนี
0: ้เออ
1: พอก่อนแข่งวันหนึ่งไม่มี VAR
0: แล้วทีมงาน VAR นี
1: ่ไปแล้วด้วย
0: ไม่ได้แรกไม่มีงานทำเลยนะฮะ
1: ก็คือ VAR T 2กับ VAR T 1เนี่ยคนละบริษัทกันนะพี
0: ่อ้าว
1: ใช้มาตรฐานไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: VRT 1นี่เป็นบริษัทอังกฤษ VRT 2เป็นบริษัทจีน
0: เออ
1: ก็ยกเลิกไปก็ตัดเขาเรียกอะไรลดงบอ่ะนี่ล่าสุด T 3เนี่ยปกติเนี่ยแต่ละแมตช์มันจะมีแมตช์คอมมิชชันเนอร์กับผู้ประเมินผู้ตัดสินนะ
0: ครับ
1: ที่ต้องไปที่สนามล่าสุด T 3นี่ผู้ประเมินผู้ตัดสินไม่ต้องไป
0: โอ้งู
1: ลดงบมาดูเทปอยู่บ้านเรา
0: ปวดว้าว
1: มาเบิร์นผู้ตัดสิน
0: เอาแล้วเรื่องเอเชียนเกมอยู่ๆไปบอลไทยลีกเลยนะจบไปยังเอเชียนเกมเราหมดแล้วนะเออตอนนี
1: ้วันนี้ไงวันนี้
0: มีนิดนึงเทคบอลนี่จะเป็นเหรียญแรกของเราหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เห็นเข้าไปวันนี้เดี๋ยวรี
1: บวันนี้มีคู่ผสมกับหญิงคู่
0: แล้วเราดีกีรองแชมป์โลกด้วยนะนะครับ
1: เอาแชมป์โลกพี่หญิงคู่นี่แชมป์โลก3สมัย
0: แชมป์หญิงคู่แชมป์โลกแต่ว่าคู่ผสมกับชายคู่เนี่ย
1: รองแชมป์โลกล่าสุด
0: ใช่
1: แต่ว่าก็เป็นแชมป์โลกมา2สมัย
0: ครับ
1: ก็วันนี้นี่เตะถึงรอบ8แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเตะรอบรองเอ๊ะพรุ่งนี้หรือวันที่20วะ
0: วันที่20
1: ที่20ใช่มั้ยเตะรอบรองกับรอบชิงก็จะเป็นถ้าได้ก็จะเป็นเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทย
0: ครับ
1: ในเอเชียนเกมครั้งนี
0: ้มีลุ้นเลยมีลุ้นเลยนะแล้ววันนี้ก็
1: ผมว่าหญิงคู่อ่ะชัว
0: เลยเหรออุ้ยอ่า
1: ครับ
0: จะเย็นๆจะเย็นๆย้อน
1: อ่ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี่ไอวอลเลย์บอลของเราก็เป็นไงชนะไปเลยซ้ำฟอร์มไม่มีอะไรยาก
1: 3-0
0: จะได้จบเป็นเรื่อง
1: ๆแต่ว่าแต้มไหนเบียนกันนะ25 22 25 22 25 20
0: เฮ้ยเราส่งตัวสำรองลงรักษาความสด
1: ก็เดี๋ยวรอเจอไม่ญี่ปุ่นก็อินโด
0: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ SMS นะครับ4689899นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
7: นับสนุนโดย
8: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
9: ช่วงที่2มาคุยน้องลิซ่าดีกว่าวันนี้สนสุขนะสบายสบายนะครับ
1: มันเป็นยังไงมั่งไหนเล่าให้ฟัง
9: ลิซ่าเนี่ยก็ไปออกรายการคล้ายๆทอล์คโชว์ระดับท็อปของสหรัฐอเมริกานะครับ
1: เป็นรายการที่นี่กรุงเทพ
9: หรืออะไรของคุณวิทวัฒน์สมัยก่อนนะต้องนั่งเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยนะ
1: เดินมาต้องชักศอกก่อนแต่แถม
9: ขอพบกับนะ
10: คุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนตรเดอดอกสะเดาและดวงตาจุ่มคำ
9: ตรงที่เป้านะฮะรายการนี้ก็เชิญคุณลิซ่านะครับซึ่งเป็นนักร้องศิลปินระดับโลกชาวไทยไปนะครับ
1: จิมมี่ฟอลลอนใช่ไหม
9: แล้วก็น้องลิซ่าก็จะมีพวก ส้มตำกับแกล้มเครื่องเคลียงแล้วเครื่องดื่มไทย
1: ขวดเขียว
9: ไปโชว์ด้วยโอ้โหแม่ทำไมแกชอบยี่ห้อนี้นะแล้วก็แกก็มียกดื่มเนี่ยอย่าเรียกยกสดเลยนะ
1: จิบโชว์จิบโชว
9: ์บอกว่าคนไทยต้องพูดว่าโมแก้วโมแก้วนะ
1: ไม่ใช่คนไทยแล้วมั้งผมว่า
9: ปรากฏว่าบ้านเรานี่เอาละไว้บอกมาผิดพรบควบคุมเครื่องดื่มโอ้เลอะเทอะกันไปใหญ่ฟังละท้อยิ่งประเทศไทยนะครับน้องนิซ่านี่ก็ตอนนี้มีงานโฆษณาเหรอเป็นเขาเรียกไม่ใช่โฆษณาดิโปรโมทเพลงใช่ไหมบทเพลง
1: เพิ่งปล่อยเพลงใหม่สวัสดีค่ะอะไรทุกอย่าง
9: แล้วก็ใส่กางเกงมวยรองเท้าหูหนีบตาช้างคู่นะฮะ
1: มีด้วยเหรอช้างได้ยินแต่ช้างดาว
9: แล้วก็นั่งตุ๊กๆนะครับ
1: ครับ
9: น่ารักจริงนี่ไม่มีขนหน้าแข้งเลยนะน้องลิซ่านะ
1: ต้องสุภาพสตรี
9: ฮะไม่แน่บางทีผู้หญิงก็ขนหน้าแข้งดกก็เยอะ
1: เนี่ยผมผู้ชายเนี่ยผมยังไม่มีเลยขนหน้าแข้งไม่มีทั้งเส้นเลย
9: นี่มิงนี่ต้องโกนทุกวันเลย
1: โอ้โห
9: ดกลำคาญ
1: ยิ่งโกนมันยิ่งดกเลย
9: ยิ่งขนหน้าอกนี่ยิ่งลำคาญ
1: โอ้โห
9: นะฮะแม่น่ารัก
1: ตกลงมันยังไงพี่มันผิดไหมตกลง
9: ก็แม่ก็ไปอยู่ที่อเมริกามันจะไปวุ่นวายอะไรเขาขี้เกียจอ่านปวดหัว
1: ผมก็เลื่อนผ่านไปเลยขี้เกียจวุ่นวายเรื่องนี้ดีกว่าพี
9: ่อะไร
1: เรื่องสนุกเกอร์ดีกว่า
9: เฮ้ยสนุกเกอร์นี่ก็เมื่อวานนี้ก็ไม่อยากพูดถึงเหมือนกันเบื่อเอามีอะไรที่ไม่ได้เป็น
1: วันนี้ท่านนายกเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้จะไม่เซ
9: ็
1: นเรื่องยังมาไม่ถึงแต่ว่าเมื่อวานเขาก็โพสต์หนังสือออกมาว่ามีหนังสือแบบตีตกไปแล้วนะ
9: นายกตอนนี้แกก็ไม่มีสมาธิอยู
1: ่คือเขาบอกว่าเหมือนกับว่าหน่วยราชการน่ะชงนายกไปว่าไม่รับรองก็คือปัดตกกันแหละแต่ท่านนายกบอกว่าถ้าเดี๋ยวมาเรื่องมาถึงผมเนี่ยเดี๋ยวผมเถียงให
9: ้อ๋อเหร
1: อก็ว่างั้น
9: โอ้ท่านนายกเถียงเลยเหรอ
1: เ
9: พราะแกชอบสนุกเกอร์ไงมาเจอลีหมิงหน่อยดินายกอนุทินคือร้อยกาสามสิบเล่นกาแต่ก็ต้องเล่นกา
1: พี่เดี๋ยวรถหวอร้องล่าง
9: โอ้ยแต่ก่อน
1: เ
9: ห็นละแม่นายกแพงดีไหมนายก
1: เอ้าก็เคยปะทะจิมมี่ไว้มาแล้ว
9: เออก็มีตังไงจ้างเขาถ้าไปจ่ายเขาก็ไม่มาหรอก
1: เอาแต่ตอนหกแดงชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดที่ไปจัดที่ธรรมศาสตร์นี่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นนายกเลยนะแต่ก็ไปเป็นประธานนะไปนั่งดูอยู
9: ่ครับครับ
1: ผมก็เสียตังเข้าไปดูก็เห็นท่านมานั่งเป็นประธานอยู
9: ่
1: ตอนนั้น
9: ก็ขอให้ท่านแบบช่วยหน่อยเถอะคนวงการสนุกเกอร์แล้วก็สนุกเกอร์บ้านเรามันก็เตี้ยลงสันแล้วมันเตี้ยลงนะฮะ
1: คือถ้าไม่ปลดมันยังไม่สามารถปลดล็อกจากการเป็นการพนันได้เนี่ยมันก็งั้นวันหลังเนี่ยเราก็อย่าไปเรียกว่าเป็นกีฬาสนุกเกอร์แล้วก็เรียกการพนันสนุกเกอร
9: ์
1: แล้วก็อย่าส่งเสริมกันไม่ต้องส่งเสริมแล้วเวลาเขาประสบความสำเร็จคุณก็ไม่ต้องไปถ่ายรูปครับ
9: แล้วมันอะไรกันดักกันหนามัน
1: ยาก
9: อะไร
1: เอฟได้แชมป์มานี่ไปกันใหญ่เลยโอ้มาเอฟโอ้ยเนี่ยแล้วเราเนี่ยส่งเสริมเอฟตลอดเลย
9: แล้วมันยากอะไรนี
1: ่นั่นน่ะสิฮะ
9: เดี๋ยวแม
1: ่มันผมว่ามันแค่ไม่ใช่เรื่องที่เขาใส่ใจแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องที่เขาสนใจอ่ะ
9: มีประเด็นอะไรมากมายเลยก็ทำไปซะ
1: แล้วมัน
9: เดี๋ยวไปสมัครเป็นสวสมมติเรื่อง
1: เออแล้วกีฬามันก็ทำให้แบบโอ้บุคลากรมันน้อยอ
9: ่
1: ะ
9: ใช่
1: มันมีข้อจำกัดทางกฎหมายเนี่ยมันทำให้แบบโอ้โห
9: นี่ขนาดมันเป็นกันอย่างนี้นะนักสนุกเกอร์เรายังหน้าด้านเข้าไปอยู่ในระดับโลกอ่ะดูดิแล้วถ้าทำแบบไม่มีไอ้พวกนี้พรบกีฬาเนี่ยนะเราจะไปถึงไหนอ่ะยังไม่ยอม
1: ครับ
9: พูดแล้วช้ำใจ
1: นี่ผมว่าไม่แน่ใจว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงนะ
9: แ
1: ต่เมื่อวานเนี้ยที่คุณบิ๊กสระบุรีก็แชร์มามันก็มีหนังสือมาชัดเจนอ่ะ
9: ครับ
1: ว่าไม่รับรองอะไรเงี้ยก็แต่วันเนี้ยท่านนายกออกมาพูดประมาณว่าเอ้ยเดี๋ยวหนังสือขั้นตอนมันยังมาไม่ถึง
9: นะ
1: อะไรเงี้ยไม่รู้มันจะมีโอกาสพลิกอีกไหมนะว่ามันจะมียังมีประตูไหมยังมีแสงสว่างแง้มๆมาหรือเปล่าสำหรับความพยายามในการปลดล็อกสนุกเกอร์อย่างพรบการพนันเนี่ย
9: ก็คือเขาพูดแบบเหมือนที่ยองบอกอ่ะก็ไม่ได้มาสนใจไง มันก็เลยผ่านๆไปอย่างนั้นนะฮะ
1: นี่ผมว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งแล้วนะ
9: ใช
1: ่ครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ต่องลุ่งๆเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าก็เข้าใจว่าผู้มีอำนาจเขาก็ไม่สนใจสนุกเกอร์เขาไม่ได้อีนังขังขอบอะไรแต่ว่าเขาตอนเนี้ยเราอาจจะไม่ได้มีแบบว่าพี่ต๋องนี่เป็นฟีเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าผู้มีอำนาจเนี่ยชอบสนุกเกอร์เนี่ยผมก็ว่าเป็นโอกาสอันดีนะ
9: ใช่เราก็เพิ่งได้ความสำเร็จมาใช่ไหมหวือหวาฮือฮากันอยู่
1: เอฟก็ได้แชมป์หมูเข้าชิงรายการใหญ่นะซีซั่นนี
9: ้ใช
1: ่ตอนไชน่าโอเพ่นนี่โอ้ลุ้นกันทั้งประเทศนะครับแล้วล่าสุดนี่น้องเจลก็เพิ่งไปได้แชมป์ UK Women U21 มานะครับก็มันก็มีความสำเร็จมาเรื่อยๆนะ
9: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็โอ้โหแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เรียกร้องกันมาเป็น30ปีแล้วนะ
9: โอ้แปลกมากเลยนะ
1: ไม่ได้สักที
9: อะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะประเทศไทยชัยโยของเรานะจ๊ะอ่ะก็เรียบร้อยไปนะมีข่าวพายุจ่อถล่มวันที่21ตายแล้วรีบิงบินพอดีเนี่ยมันจะได้ลงก็บอกดิ
1: เครื่องดีเลย์ที่เวียดนามก่อน5ชั่วโมง
9: ยองถ้ามีเลี้ยงรับรองก็ไม่เป็นไรครับ
1: อยู่น้อยใบ
9: บินลงไปถึง21พอดีเลยฮะ
1: ครึ่งวัน
9: โอ้ชักเสียวๆแล้วเว้ย
1: เข้าที่ไหนฮะพายุที่นาโกย่าเหรอ
9: ใช่เขาบอกจะเข้านาโกย่านะครับทำให้ตอนนี้อ่ะก็บอกว่าเรือที่มาจอดเนี่ยอาจจะต้องเหยียบไปด้วยนะครับ
1: น
9: ะฮะก็พายุร้อนดูจวนนะฮะอยู่นอกชายฝั่งมาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นนะครับกำลังเคลื่อนเข้าสู่ตอนกลางที่เป็นที่ตั้งของนาโกย่านะครับ
1: ครับ
9: ก่อนหน้านี้ก็ฝนตกพายุพัดโหมกระหน่ำนะฮะยิ่งกว่าหัดใหญ่อีกนะครับ
1: อันนี้ก็เรียกอะไรนะเรนบอมเรนบอม
9: ก็ต้อง
1: คือตกแช่อยู่ที่เดียวเป็นเวลานาน
9: รอเช็คดูนะเขาบอกว่าเดี๋ยวรออาจจะมีแผ่น2แผ่น3วุ่นวายอีลุงตุงนังกันไปนะครับ
1: ที่นาโกย่าเนี่ยแหละพ
9: ี่ใช
1: ่โอ้ยังไงอ่ะกีฬากลางแจ้งนี่จะแผ่น2ยังไง
9: ก็ตั้งแต่ก็แข่งก็ขยับกันไปอะไรเงี้ยนะฮะ
1: แต่ว่าผมก็ว่าสนามที่นู่นก็คงจะโอเคอยู่แหละกับฝนนั่นนะแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็จะลุ้นหน่อย
9: ใช่ใช
1: ่เมื่อวานก่อนไปดูท่าเรือนี่ผมยังลุ้นแย่เลยยาตกหนักกว่านี้
9: แล้วใครเป็นไม่ตกนะแต่ว่าเราต้องพักละยอมเดี๋ยวกลับมา คุยกันต่อเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์มีพรีเมียร์ลีกมีไทยลีกด้วยนะครับ
1: ครับ
7: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
11: สนับสนุนโดย
12: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
13: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปถวายพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบส่งประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีขณะมีพระชันษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50 ซึ่งต้องส่งใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องส่งกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ส่งเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

0: Creative Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
3: อล์ฟกอล์ฟ
2: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
11: ช่วงสุดท้ายนินทากีฬาโลกนะฮะลีมิงกับพยองเดชนะครับ
12: ครับ
11: เสาร์อาทิตย์มาถึงแล้วตื่นเต้นอีกละลีมิงนะครับ
12: ทำไม
11: เปิดฤดูกาลนี้ยังไม่ค่อยดีเลยนะฮะ
12: เอาก
11: ิจการเนี่ยมันติดลบนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการลงทุนเนี่ยมันต้องสายป่านยาวๆมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกนะครับก็ต้องไทยลีกด้วยนะฮะแหมอย่าลืมอย่าพลาดเพราะว่าตอนนี้ลีมิงดูบรรยากาศทีมน้องใหม่เนี่ยโอ้โหแล้วโชว์ฟอร์มได้ไม่ได้ขี้ลื้อขี้เรเลยนะ
12: ฮะ
11: ทำให้
12: ทีมไหนพี่
11: อ้าวส่วนใหญ่อย่างปัตตานีอย่างเง
12: ี้
11: ย
12: ปัตตานีนี่ก็4ปัตตานีนี่2 4แต้มนะ2นัด
11: ยุทธยาเรียวไทม์นี่ขึ้นไปจ่าฝูงแล้วนะฮะ
12: ยุทธยานี่
11: อืม
12: ยาไม่ใช่น้องใหม่ดิพี
11: ่เอาไม่ใช่น้องใหม่เอาเลย
12: ยาปีแล้วอยู่อยู
11: ่
12: แล้
11: ว
12: เออน้องใหม่มี
11: ก็ใหม่นั่นแหละ
12: มีปัตตานีสีเกตราศีสลายสามทีม
11: คิดเป็นใหม่ได้
12: ใหม่เพิ่งขึ้นมาปีที่สอง
11: เนี่ยก็ยังใหม่อยู
12: ่โอเค
11: แต่ว่าดูบรรยากาศสนามคนดูแล้วลีมีก็ดีใจด้วยอ
12: ่
11: ะเพราะฟุตบอลของเราจะยกระดับได้เนี่ยมันต้องจากความสำเร็จตื่นตัวจากบอลลีกภายในก่
12: อ
11: นนะครับเอาพูดถึงพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยววันนี้ตีสองนะหยองเบนฟอร์ดกับเชลซีนะฮะ
12: ครับ
11: แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีบิ๊กแมตช์เท่าไหร่นะใช่ไหมฮะ
12: เสาร์อาทิตย์นี้เหรอ
11: เออมีแต่อาร์เซนอลนะครับบุกไปเยือนไบรตันนะครับที่เพิ่งเคลียร์แมนยูร่วงนะครับ
12: สเปอร์วิลล่านี่ถือเป็นบิ๊กแมตช์ได้ไหม
11: สเปอร์วิโอ้สเปอร์นี่ชื่อชั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยวิลล่ายิ่งหนักนะครับ
12: ครับ
11: ฤดูกาลนี้เนี่ยก็ไม่รู้ยังไงนะฮะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบนะครับ
12: สเปอร์นี่จะยิงใครไม่ได้นะในลีก
11: โอ้โหนี่
12: หนัก
11: แล้วก็ช้างกระทืบโรงเนี่ยรีมิงก็เอาใจช่วยแฟรงค์แลมพาร์ดอยู่นะหยอง
12: โอ้เนี่ยก็หนักกว่าสเปอร์อีก
11: ใช
12: ่แอร์ลวด
11: ใช่บุกไปเยือนตอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับตอน 5:30 นะฮะถ้าแพ้อีกสักนัด2นัดนี่ก็คงเรียบร้อยนะฮะแฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยเอาทีมขึ้นมาก็ไม่มีก็ไม่ได้สนใจนะครับ
12: ไม่รู้เป็นโรคอะไรเหมือนกันนะแลมพาร์ดทำทีมลีกรองเลยดีขึ้นพรีเมียร์ลีกทำทีมพรีเมียร์ลีกทีไรเจ๊งทุกที
11: ครับ
12: นะครับก็แต่ไม่รู้ที่นู่นเขาจะปลดง่ายเหมือนไทยลีกป่ะนะ
11: ก็ถึงไม่ง่ายแต่ก็เขาก็ไม่ได้ ใจเย็นมากนักนะครับ
12: ไทยลีก
11: มัน 4-5 นัดละ 5-6 นัดแล้วยังไม่กลับมานะ
12: ไทยลีกเนี่ยดูดีๆนะครับสัปดาห์เนี้ยอาจจะฟีฟ่าเดย์รอบเนี้ยอาจจะไปเปลี่ยนโค้ชก็ได้นะเล่นไป3เกมเนี่ย
11: ก็บุรีรัมย์เปลี่ยนแล้วนี่ยังไม่ทันอะไร
12: บุรีรัมย์นี่เปลี่ยนตั้งแต่ก่อนแล้วเปลี่ยนมาเนี่ยยังไม่ชนะเลยนะ2เกม
11: อ่าเนี่ยเรื่องเยอะเรื่อง
12: เสมอลีกไปเกมนึงไปเสมอ ACL Elite เกมนึง
11: แต่ช่วงนี้พี่สั้นแกเครียดอยู
12: ่ใครฮะพี่สั้น
11: อ้าวก็เนวินไงแล้ว
12: ทำไมเรียกพี่สั้นเนวิน
11: ก็แกใส่กางเกงขาสั้นดิ
12: เชื่อมโยงยากเลย
11: โอ้นี่ดีพี่แรกเลยนะเรียกพี่สั้นเดี๋ยวคนเราไปใช้กันหมดทั้งคืนอ่ะ
12: เดี๋ยวแกก็โทรมาหาเลยใครเรียกผมสั้น
11: พี่สั้นแต่ก่อนลีมิงเชียอยู่บุรีรัมย์ตอนที่สู้กับเมืองทองอ่ะโอ้โห
12: แสดงว่าตอนนี้ไม่เชียร์แล้วอ่ะ
11: ตอนนี้พอเก่งมากแล้วลีมิงแนวแล้วลีมิงอยากจะเชียร์พระรอง
12: นี่เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ไปเยือนชลบุรีนะ
11: โอ
12: ้นี่ก็
11: ชลบุรี
12: ถือเป็นเกมใหญ่เหมือนกันเตะวันอาทิตย์6โมง
11: ใช่ๆเอาพี่มิลิกเอ็นพอดกันนะแล้วถ้าเป็นสมชายสายลมไปได
12: ้
11: รายการกระโดดไปกระโดดมา
12: เนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะจัดกับพี่ก็ว่าแกวนจัดกับแกก็ว่าพี่วนผมว่าทำตัวไม่ถูกแล้วไม่รู้จะเชื่อใครดี
11: ก็ลองฟังเอาท่านผู้ฟังช่วยตัดสินหน่อยแล้วกันนะให้ผู้ฟังเนี่ยช่วยหน่อยเพราะว่าหลังๆนี่แกเริ่มกลับมาเป็นคนเดิมละคือเริ่มวน
12: เอาน
11: ะฮะแล้วก็วันอาทิตย์แฟนริวพรูนะครับนะก็ยังไม่แพ้นะ
12: แต่ก็หนักเสมอ
11: กันลันเนี่ยแต่ว่ายังดีหน่อยพอใช้ได้รูปเกมอะไรก็ยังโอเคนะครับ
12: ครับ
11: ก็ไปเยือนบอนมัดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้อนรับการมาเยือนของซันเดอร์แลนด์นะฮะเวลาดี2ทุ่มนะครับแล้วก็แฟนผีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก็ไมเคิลคาริกก็ตอนนี้ขึ้นท่านละก็ถูกปลด
12: เฮ้ย อะไรจะใจเย็นๆเดี๋ยว
11: โอ้โ
12: หรีบปลดไปไหน
11: ไปเยือนฟูลแรมแม่แฟนผีเนี่ยท่านหนึ่งบอกเลิกเชียร์ละลีหมิงก็นึกในใจโอ้โหพี่เลิกก็เลิกไปเลยนะอย่ากลับมาอีกเลย
12: มันเปลี่ยนได้ไห
11: ม
12: เป็นพี่ว่าพี่มันเปลี่ยนได้ไหมทีมเชียร์
11: น้อยมาก
12: มันเปลี่ยนยากนะผมว่า
11: น้อยยิ่งถ้าคุณเป็นแฟนบอลที่จงรักภักดีมาเนี่ยเขาตามไปเชียร์ตกชั้นก็ยังเชียร์นะก็ไม่เปลี่ยนนะ
12: คือมันเชียร์ฟุตบอลนี่มันไม่ใช่แบบว่าคุณอยากเปลี่ยนทีมเชียร์คุณหมุนเกลียวเอาทีมนี้ออกเอาเกลียวทีมใหม่ใส่เข้าไป
11: โอ้โห
12: มันไม่ได้นะผมว่านะ
11: มันไม่ใช่เพลงเกิดเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมที่รัก
12: อีกแล้ว
11: ยอดขวัญ
12: เปลี่ยนใครเนี่ยคนหายเกิดเปลี่ยนใจแล้วที่รักกันเลยนะ
11: นะสับใจฉันไม่มีชิ้นดีของวงชาตรี
12: ครับ
11: มีดนตรีอยู่ในหัวใจนี่ให้เอมงร้องเพลงอยู่ตอนนี
12: ้ชาตรีพระประแดง
11: เอาชาตรีพระประแดงนี่แกโปรโมเตอร์
12: ใช
11: ่เหรอเกษียณมวย
12: ใช่เกษียณมวยมวยหู
11: ใช่ไหมเอามาไทยลีกพรุ่งนี้นะครับมีคู่ก็บุรีรัมย์ใช่ไหมที่ไปเชียร์ชลบุรีพรุ่งนี้เนี่ยลีมิงเรียนเลยนะคนที่จะไปดูพรีเมียร์ลีกเนี่ยอย่าไปแถวชลบุรีนะบอกจะไปเปิดเอาทำไมไม่เปิดดูพรีเมียร์ลีกเลยเขาไม่ดูนะเขาดูแต่ชลบุรี
12: ทั้งเมืองทั้งเมือง
11: นะลีบิกเจอมาแล้วอ่ะ
12: ใส่เสื้อชลบุรีเดินกันทั้งเมือง
11: จะโอ้โหขับวนจะไปดูบอลพรีเมียร์ลีกกันเนี่ยเอ๊ะทำไมมันดูแต่บอลไทยวะก
12: ็
11: ไปจอดเอ้าชลบุรีแข่งก็เชียร์กันดูทั้งเมืองฮะ
12: โอ้แล้วนัดที่แล้วยิ่งแพ้ระยองก็เรียกว่าบูรพาดาร์บี้แมตช
11: ์
12: ศึกชิงความเป็นหนึ่งแห่งทิศบุรพาที่แพ้ระยองแบบเก็บใจเลยคาบ้านนัดที่แล้วนัดนี้ก็ต้องอย่างหวังจะเอาคืน
11: ครับ
12: หวังจะกู้ศักดิ์ศรีหน่อยแต่ว่าเจอบุรีรัมย์นี่ก็เหนื่อยหน่อยนะ
11: ก็สูสี
12: ครับ
11: บุกเพราะบุรีรัมย์ตอนนี้พี่สั้นแกก็เหมือนที่บอกอะเครียดๆไม่ค่อยมีอารมณ์จะมาคุมทีมไม่ค่อยมาสั่งการเท่าไหร
12: ่
11: เพราะโทรศัพท์เข้าเยอะนะ
12: ฮะโอ้ยแต่บุรีรัมย์นี่กองหน้าตัวใหม่เขาเนี่ยดีกรีบุนเดสปีที่แล้วเลยนะนักเตะระดับหน้าตัวใหม่เนี่ยชิมเมอร์นี่คือปีแล้วเล่นอยู่กับไฮเดนฮาม ที่เป็นทีมตกชั้นบุนเดสลีกาหรือการที่แล้วนะ
11: ครับ
12: ส่วนกองหลังไอ้ลอสดาโควิชนี่ปีแล้วเล่นอยู่กับนอง
11: โอ้
12: น้องนี่ก็เป็นทีมตกชั้นจากลีกเอิงฤดูกาลที่แล้ว
11: ทำไมมันตกชั้นถึงมาครับ
12: แต่ว่าลีกดีกรีลีกสูงสุดลีกใหญ่ยุโรปนะ
11: คือถ้าไม่ตกก็ไม่มานะฮะ
12: แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรอย่างเง
11: ี้
12: ยนะครับแต่ว่าก็ดีกรีนี่ไม่ธรรมดา
11: เอ้ยเชียร์พีทีประจวบดีกว่
12: าก
11: ับตอนนี
12: ้คู่นี้น่าดูที่สุดเลย
11: น่าบินลงไปดูแล้วกัน
12: ล่ะคู่นี้นี่น่าดูที่สุดเลย
11: ยังไงยังไง
12: บรรดาทุกคู
11: ่เชียร์เหมือนกับยาราบ้านหลีมิงก็แล้วกันปัตตานีเนาะ
12: ผมนี่ต้องโดนพี่เตี้ยเนี่ยขู่มาแล้ว
11: ว่าไง
12: ฝากผ่านพี่ต้นประวีณมา
11: เออ
12: บอกพากระจวบไปชนะหน่อย
11: เอ้า
12: พากระจวบไม่ก็จะ
11: นะนะครับ
12: ผมก็อยากพากระชนะเหมือนกันแล้วพี่ผมก็บอกว่าเชียร์อยู
11: ่ก็ต้องมีติดปลายนมนิดหน่อยดิ
12: ใจเย็นๆนะ
11: สัก 2,000
12: ไม่เอา
11: ไปดูที่ลีก2นัดที่4ครับเมืองทองเปิดบ้านนี่แฟนบอลของกีเรนพยองยังก็ต้องว่ากันว่าน้อยลงไปตามลำดับแล้วนะ
12: นัดในบ้านนัดที่แล้ว 2,002 2,200 คน
11: ใช่แถวนี้ก็เจอเชียงใหม่ยูไนเต็ด
12: เชียงใหม่นาราสุดชนะด้วยฟอร์มใช้ได
11: ้ทันเดอร์โดม
12: ชนะขอนแก่นนะ
11: ทันเดอร์โดม
12: ก็นักเตะใหม่ลงได้แล้วนะปลดบล็อกเรียบร้อย
11: ใช
12: ่แต่ว่าก็ปล่อยมิดฟิลด์ดาวรุ่งไปคนนึงกิติพักไปอยู่บีจี
11: แล้วก็คณะ
12: ไปบียู
11: ครับ
12: แล้วก็ไอทีกวินเจ็บก็เหมือนเดิมหายไป
11: คือเมืองทองเนี่ยมันก็ยังเสียดายตอนฤดูกาลที่แล้วอ่ะแม่สู้กันจนเบียดจนมีโอกาสที่จะไม่ตกแล้วนะ
12: จริงมันจะรอดแล้วนัดสุดท้ายแค่ไม่แพ้สุโขทัยก็รอดแล้ว
11: ครับ
12: บุกไปโดนสุโขทัยยำขาบะไอเละเลย
11: คือไปแพ้ติดต่อกันช่วงกลางๆอยู่เยอะไงเมืองทองนะ
12: บอจีตเข้ามาเหมือนกระเตื้องนะแต่ว่าประตูสุดท้ายไม่ผ่าน
11: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แฟนของปาร์คฮังซอนะครับพลังการเจอมหาสารคามนะฮะ
12: อาจารย์ปาร์คบอกโอ้ซีซ้อมมานี่งงไปหมดเลย
11: ทำไม
12: ฟอสามเกมแรกเจอสนาม
11: แฉะฝนตก
12: แท็กติกที่ซ้อมมาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เลย
11: ไม่ต้องอะไรบ้าขอใหเรียวแรงถึงพอแม่จันปากนะก็คงจะต้องระวังละเรื่องการสัมภาษณ์นะแกก็คงรู้ตัวนะครับโอเคนะจบเป็นเรื่องไป
12: แล้วก็อย่าลืมพิธีเปิดด้วยนะพรุ่งนี้นะ
11: พรุ่งนี้พิธีเปิด
12: เริ่มเย็นนะเริ
11: ่
12: ม
11: 4โมงเย็น
12: 16นาฬิกา
11: 4โมงเย็นนะคร
12: ับ ก็มี AS Play ถ่ายนะครับแล้วก็ T-Sport 7แล้วก็เอ๊ะผมยังไม่เห็นข่าววิธีเปิดเหมือนกันนะปกตินี่มันต้องมาแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะใช่ไหมนี่ยังไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าพวกที่ถ่ายทอดสดนี่เขาคงมีรันดาวหมดแล้วล่ะว่ามันมีอะไรบ้างในพิธีเปิดผมเคยไปภาคพิธีปิดโอลิมปิกอยู่ทีไม่มีไว้พี
11: ่ครับ
12: ดูจากเว็บโอลิมปิกแล้วภาพขึ้นมาก่อนแล้วก็ในเว็บโอลิมปิกมันถึงบิมว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็ทำโอ้ปวดหัวมากเลย
11: ปวดหัวเลย
12: แต่ปกติพวกที่ถ่ายทอดสดนี่เขาจะมีเป็นรันดาวมาให้ก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างพูดได
11: ้นะครับครับโอเคเอามาข้อความเลยดีกว่านะครับ
12: ครับ
11: ข้อความแรกนะฮะวันนี้ทำไมมาน้อยนิดจังเลยรายการออกก็ไม่น้อยนะรายการเราเริ่มทุ่มหนึ่งใช่ไหม
12: มาเท่าเดิม
11: สองทุ่ม
12: น้อยนี่คืออะไรคนจัดน้อยก็มาสองคนเหมือนเดิมนะ
11: ไม่ข้อความสิ
12: เ
11: อาล่ะเห็นทางพอทรงเขาบอกว่าช่วงเอเชียนเกมใช่เหลือคนเดียว
12: นะอ๋อก็มีพี่มีเข้าสายมาเงี้ย
11: ไม่ใช่ก็โหลีบีเขาบอกโอ้ยให้สองคนดีกว่าเราเข้าสายมาก็คงครึ่งชั่วโมงเองใช่ไหม
12: ก็ติดงานที่นู่นที่นี่ก็ไม่รู้ใคร
11: ทำไปกันเขาบอกก็เอาคนเดียวนะเดี๋ยวคนเดียวสมชายป่วยอีกอ่ะนะเอานี่มาเดชสนอะไรก็เสริมมานะนะ
12: ครับ
11: เสริมกำลังมาภรรยาของอดัมไม่ขยับลงหยองพี่ลีมิงอัมซ่ามาแล้วครับนักเตะคนไหนชอบกินเมนูเส้นครับตอบรูคัสพาสต้านะฮะคอสต้า

0: ป้านะอามซ่าอาทิตย์นี้อย่าพาคู่ชนรีอีกนะครับป้าที่ไรแพ้ทุกทีเรา
1: ป้าเกี่ยวอะไรครับแพ้รวดเลย
0: มันลองดูอีกสักนัดดิ
1: เกี่ยวอะไรกับคนภาคไม่เข้าใจ
0: เกี่ยวดิลองดูอีกนัดนึงถ้าใช่พี่ชัวร์เลย
1: เอา
0: ซอไทยช่วยไทยเขาว่าต่อแต่พันใช้ได้2เดือนด่าหน่อย
1: เอา
0: อย่าไปด่าเขาเลยไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมาช่วยหรอกแม
1: ่กราบนะไม่ใช่เอาละที่เอาของแม่มาสแกน
0: ก็นั่นแหละมันในมุมริมิงอะไม่ชอบหรอกไอ้พวกเอามันเงินของภาษีของเราทั้งนั้นนะแต่ถ้าได้ก็รีบลงจากลงไอ้นี่เลยทะเบียนคนแรก พี่ป้าอังซอพูดถูกแล้วหยองนะเวลาออกอากาศแข่งอะไรนะการแข่งขันซีเกมกรณาบอกวันที่และเวลาการแข่งขันได้ชัดเจนด้วยนะครับขอบคุณครับฮะ
1: ซีเกม
0: นะโอ้วันเวลาเอาปีก็พอละมั้งใช่ไหม
1: ครับ
0: เห็นพี่สมชายเนี่ยเล่าปี2018หลีหมิงบอกทิ้งทวนจะไม่ไปอีกแล้วไม่ใช่เลย
1: ทิ้งทวนเอเชียนเกม
0: ฮะ
1: อ้าวอยุธยานำแล้วฮะ
0: เออ
1: ไทยลีก
0: เจ้าบ้าน
1: อุทัยนี่นัดแรกนี่ฟอร์มยังหรูนะชนะลำพูนแต่ว่านาทีแล้วแพ้ปัตตานีคาบ้านเฉย
0: ครับทิ้งทวนปี2018ลีหมิงไม่ได้พูดนะฮะไม่เคยพูดนะครับนะแต่ครั้งนี้แหละน่าจะจริงแล้วมั้งเพราะว่าคราวหน้านิกาต้าคงไม่เอาไปโอ้โหนะยองหักหน้าซ้อเหรอยุทธยาเพิ่งปี2ก็มันยังใหม่อยู่นี
1: ่ก็ไปก็ไป
0: ยุทธยาน้องใหม่ก็ใหม่สิยองนะลิซ่าผมดูมานานผมว่าเขาติดตามข่าวเพจบ้านมั้งเขาเลยเลือกยี่ห้อนั้นอ๋อ
1: เจตนาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าไม่น่ามั้งไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยองกู้ศักดิ์ศรีดอกร้อยละเท่าไหร่ครับฮ่าฮ่าฮ่าม
1: ากเลย
0: นักเตะคนไหนที่ชอบจัดรายการตอบดีเจกาเบรียนครับนะเจเจสิอัมซ่านะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้อยากให้รถขยะ EV กันเหรอเห็นทะเลาะกันแยกรถขยะเขาก็ของกทมใช่ไหม
1: ไม่รู้เรื่อง
0: จะมีพักสีส้มเข้าไป
1: เหร
0: อก็ฟังแว๊บๆวันนี้นะฮะใครว่าสั้นอ้วน11นิ้วนะผมไม่เล็กนะครับเกรี่เนวิล
1: พี่ไปเรียกใครว่าส
0: ั้
1: น
0: ซอทอนะฮะ
1: อ๋อเกรี่เนวิลไปเรียกเขาว่าสั้น
0: พี่สั้นพี่สั้น
1: โอ้นี่กล้าตั้งจ่ายา
0: พี่สั้นแกใส่ขาสั้นไงจะไปงานไหนก็จะใส่ขาสั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าแกเป็นผู้แทนราษฎรแกก็คงใส่ขาสั้นเข้าไป
1: นี่เห็นเขาเริ่มดันลูกขึ้นมาบริหารทีมแล้วนะคุณอะไรคุณหนุนอะไร
0: อ๋อนึกว่าชัยชนก
1: ไม่ใช่น่าไปเป็นรัฐมนตรีแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เออน้องชายแกละมั้งชิดชนกอะไรเด้อเริ่มขึ้นมาแบบว่าช่วยงาน
0: ใน
1: ทีม
0: แกก็แก่เยอะแล้วนะตอนนี้ก็70กว่าแล้วมั้ง70ได้แล้วมั้งคุณเดวินนะ
1: เช็คให้น่าจะน่าจะ70แล้วนะ
0: หน้าแกก็แก่บ่รู้ว่าแกแก่มานาน
1: เอ้ยเดี๋ยวนะ67ปีโอ้ยังไม่70แพ้
0: จะ70แล้วก็ดูเครียดอ่ะดูทำบอลมันก็เหนื่อยนะ
1: ครับทาง Facebook ครับมีบอกคุณวิมลนะชูนิโป้มาให้คุณศักชายบอกว่าดีซ้อหนูหยองซ้อไปญี่ปุ่นต้องแวะต่อเครื่องแบบพี่สมชายเปล่า
0: อืมก็หลิมก็ไปต่อไงของถูกไง
1: ครับมหกรรมกีฬาเวิลอะไรวะเนี่ยเวิลโนแมดเกมคืออะไรฮะแข่งกีฬาแบบไหน
0: อืม
1: ไม่รู้จักอะคุณดอนฟอร์เรส
0: อืม
1: เพชรโกศลเคยชกมวยไทยไหมครับพี่หยองหรือมาทางมวยสากลเลยเคยต่อยมวยไทยแรกเลยอะ
0: ครับ
1: นะครับเราต้องทำกันบ้านนิดหน่อยนึง
0: เนอะโอ้ยภาคเหรอภาคเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะวันที่26นะเพชรโกศลต่อยกับมวยฟิลิปปินส์ที่ญี่ปุ่นอ้าวตีเสมอครับโอ้โหอุทัย
0: ก็ดีใจกันจังไม่เท่าไหร
1: ่เออแป๊บๆเองโดนตีเสมอไปแล้วครับยุทธยาอุทัยช้างป่าห้วยขาแข้งนี่กาม่าคุมทีมปีนี้ตีเสมอไปแล้วครับเดือดใช้ได้งานครึ่งหลังในความทรงจำของหลีหมิงถ้าจำไม่ผิดของพี่หยองอ๋อมีเวลาจะเล่าให้ฟังของพอ.สุเทพหาไม้หาไม้ของพอ.อุ๊ยของพี่หนุ่มกัญชัยนี่จดลิขสิทธิ์ทางปัญญาได้ไหมประโยคพวกนี
0: ้ ได้ใช
1: ่เดี๋ยวดูลูกตีเสมอของอุทัยหน่อยสุดเส้นปากมาโอ้กองหลังยุทธยายืนเมอกันหมดเลยโรแบตินโญ่ครับบ่งเข้าไปนี่ตัวใหม่1 1แล้วนะครับไทยลีกคู่คืนวันศุกร์นะฮะคุณวันวานที่หอมหวานบอกต้องยอมรับซ่อหมิงข้อมูลแน่นมากกระบี่มือ1 FM 99
0: เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิท้าตอนบอลต่อบอลนะ
1: คุณน้ำพุบอกวันดีครับซ่อหมิงคุณหยองขนาดนักกีฬาไปยังไม่มีที่พักแล้วซ่อหมิงจะมีที่พักเหรอฮะ
0: ของดีหมิงไปพักอยู่นู่นเลยเมืองไอจิออกไปนอกอยู่ใกล้สนามมวยนะเพราะฉะนั้นดีหมิงก็ยังเครียดเลยว่าเวลาจะไปดูกีฬาอื่นๆเนี่ยมันจะเดินทางนานขนาดไหนน
1: าะเหรอก็แต่ว่าผมว่ารถไฟก็น่าจะโอเคอยู่มั้ง
0: ก็โอเคอาจจะต้องเป็นชั่วโมงนึงอะเดินกันเดินทางกัน
1: เออก็อาจจะต้องเผื่อเวลาเขาไม่มีแบบชัตเทิลบัสอะไรพวกนี้ไปที่ศูนย์สื่อมีนั่งชัตเทิลบัสอะไรเงี้ย
0: ปกติชัตเทิลบัสในส่วนใหญ่มันก็จะต้องไปขึ้นที่เพจเซ็นเตอร
1: ์
0: มันก็ต้องดูเวลาอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็ไม่รู้เพจเซ็นเตอร์มันจะไกลจากที่พักของลีหมิงขนาดไหนอย่างไรแล้วบางทีถ้าไปเพจเซ็นเตอร์ไปเพจเซ็นเตอร์นี่บางทีมันก็ย้อนขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยสู้ไปเองเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับ
1: มวยนี่ต่อยที่ไหนเนี่ยชื่อสนามอะไรนิชิโอยิมเนเซียมไหม
0: ใช่ใช่ไ
1: ห
0: มประมาณนั้น
1: มีบอกว่าเสียโก้พัทยานะบอกวัดดียามค่ำครับปีหน้าอาซอและหยองแวะมาที่ร้านผมได้นะครับเป็นสไตล์คาเฟ่กาแฟมีน้ำลำไยขายด้วย
0: ที่ไหนนะ
1: อยู่ใกล้สนามกอล์ฟสยามคันที่ขับครับที่จัด LVA
0: เออแล้วไง
1: ผมเป็นคนโป่งมาประชันครับเลยได้ทำร้านที่นี่กว่าจะซื้อที่ดินได้ครับทำเป็นร้านคาเฟ่พรุ่งนี้ว่าจะทำบุญเปิดร้านใหม่สิโกพัทยา
0: โอเคพี่โกนะ
1: ไว้จะไปแถวนั้นแวะไปเยี่ยมเยียน
0: แวะเยี่ยมเยียนนะ
1: ไปอุดหนุนไม่อุดหนุน
0: อุดหนุนเหรอนึกว่ากินฟรี
1: ต้องไปอุดหนุนกันเซ
0: ่ไปมีโอกาสนะ
1: ครับชื่อร้านอะไรอ่ะพี่ยังไม่ได้พิมพ์มาบอกเลยบอกชื่อร้านมาหน่อยคุณปิติพลบอกอาทิตย์นี้พี่ยองภาคบุญเดชคู่ไหนครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์คู่สี่ทุ่มครึ่งเอเวอร์สแบกกับชาวเก
0: ้ครับ
1: บุญองลีกิ้งคือบอลไทย6คนชิงแชมป์เอเชียไทยแซงชนะอุซเบย์มีฟุตบอล6คนด้วยนะงงเหมือนกันเล่นไงก็ไม่รู
0: ้แบบปฏิกิริยา
1: ไม่เหมือนไม่เหมือนฟุตซอลด้วยนะ
0: ไม่ใช่
1: ฟุตซอล5คนนะคุณวิทยาบอกว่าวันอังคารพี่หมิงได้พาเต้ยไปเลี้ยงส้มตำไหมฮะสั่งเยอะเท่าหยองหรือว่าสั่งแบบพอเกรงใจ
0: ก็ไม่ได้จะวันนั้นก็เปลยเล่นๆไงเดี๋ยวมีโอกาสนะวันนั้นแกมาถึงแกไม่เอามอเตอร์ไซค์มาเลยอ่ะ
1: เตรียมตัวเต็มที
0: ่แล้วก็พอเลิกเด็กไปพี่ไปเอาไปไหนอ่ะเอ้าทำไงผมไปเอารถมาผมพร้อมละเราก็ครับไป
1: ก็ได
0: ้ตกกันได้
1: เ
0: ลยนะ
1: เอเชียนเกมครั้งหน้าที่โดฮาซ้อมหญิงยังไหวครับอยากเห็นรายงานกีฬาแข่งอูฐ
0: อ๋อมีแข่งอูฐเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ไปละโดฮา
1: ก็บอกสจ.โทนไงเปลี่ยนทีมเชียร
0: ์
1: อันนั้นเพื่อความอยู่ดีกินดี
0: ครับก็แล้วแต่สะดวกนะ
1: เพื่อความอยู่ดีกินดี
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเชียร์แมนยูทุกวันนี้เปลี่ยนเชียร์อาร์เซนอลแล้ว
0: ก็ตามสะดวกฮะแล้วแต
1: ่อากังฟูอะไรเนี่ยทำทุยหังไปเช่นเกมไห
0: มทำทุยหังนี่อยู่เวียดนามนะ
1: ครับนักตะก้อมีที่นอนยังครับคุณไพรัตน์ถามมาม
0: ีแล้ว
1: มีแล้วเคลียร์เรียบร้อยส่วนทาง YouTube นะครับคุณปั๊กสวัสดีตอนนี้มีบอลอยู่ยุทธยาเจออุทัยนะก็ตีหนึ่งเอ้ย 1-1 แล้วตีหนึ่งอะไรวะอาทิตย์นี้แมนยูจะกลับมาผงาดง้ำอีกผมมั่นใจ
0: ก็เล่นพอใช้ได้แต่ว่ามันควรจะดีกว่านี้คงเส้นคงวากว่านี้ด
1: ู
0: สเปะสปะ
1: วันเล่นี่ชนะ 3-0 แต่ว่าไต้หวันก็สู้สนุก
0: ครับเพราะว่าเราเข้ารอบแล้วไง
1: บาง
0: ที
1: วีคนี้ได้คิวบุนเดสไทยลีกเอเชียนเกมหมดเลยไหมเนี่ย
0: เดือนนี้
1: เอเชียนเกมยังไม่มี
0: เดือนนี้โอ้ยมีหยุดแล้วสมชายตกลงแกภาคกีฬาเนี่ย
1: ไม่รู้ข่าวขึ้นดอกเบี้ยนี่พี่สมชายมีการแนะนำไหมไม่รู้
0: แกก็พูดไปเรื่อยฮะ
1: ซื้อแพ็กเกจ AS มาเพื่อฟังทีมงานรอบโลกบรรยายบอลโดยเฉพาะครับ
0: ไอ้ยาเยี่ยมเลย
1: ทำไมเวลาสอบถามเรื่องดำน้ำพอบอกไม่มีเงินเจ๊ถึงไม่พอใจ
0: ก็ไม่มีเงินก็เสียเวลาไง
1: ก็ใบบาอยู่แล้วใช่ไหม
0: พี่ไปเล่นปัดแปะหรือว่าอะไรเงี้ยไปกระ
1: โดดยางเป็นความรู้เนี่ย
0: ได้เออถ้ามาถึงบอกไม่มีตังค์นี้ก็จบละ
1: เหรอ

0: เศร้าครับขอกำลังใจหน่อยไปเศร้าเรื่องอะไรลุงเอ้ย
1: ก
0: ็ลืมก็ลืมเธอ
1: ก็เออเรื่องอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: โทรหาหยองก็แล้วกันไป
0: เอาสวัสดีครับน้ำหมิงน้ำหยองอยากให้มาพี่โจ้จัดรายการแฟนบันเทิงกีฬามวยร่วมกันครับผมไม่มีแล้วฮะรายการนี
1: ้เหรอ
0: เออแต่ว่าชนชนกครับพี่หนุนไม่ใช่ชิชนกนะจำชื่อแกไม่ได้เบอร์28มึงเลยยิงครึ่งสนามเมื่อคืนนี้ยิงเกินครึ่งสนามอีกนะครับทำไม99ไม่รายงานฟุตบอลวันปกติอ่ะก็เป็นนโยบายคลื่นกันละกัน
1: แต่ยุทยาที่ดูแวบๆเนี่ยเขาเป็นทีมที่เปิดเกมบุกนะ
0: ครับ
1: แฟนบอลเลยก็จะดูสนุกสนานน
0: ะหมดเวลาแล้ว
1: อ่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะเดี๋ยวเจอกันกับการรายงานที่ดีที่สุดของประเทศไทยในเรื่องกีฬาเอเชียนเกมนะฮะทางขึ้น99นะครับโดยลีมิงเมืองไทยอ่ะสยดาระปูนปูนชักชึกสวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: เฉาหมิงก็ยังไม่ไปนะเขาก็ยังไม่ไปแก
1: ยังไม่ไปไหน
0: ยังไปญี่ปุ่น
1: วันอาทิตย
0: ์แกออกไปกับวันอาทิตย
1: ์
0: นะฮะก็เห็น
1: ซ้อน่าจะไปกับสายมวยนะ
0: เห็นหน้าเหม็นๆใส่ไอหยองอยู
1: ่
0: ก็เลยไปทำให้อารมณ์ดีนิดนึงบอกว่าก็จะโดดงานด้วยนะก็กลับวันที่4แกบอกจะไปทำน้ำต่อ
1: ก็ซ้อมหมิงแกเป็นครู
0: สอนน้ำน้ำ
1: อยู่แล้ว
0: แต่หุ่นแกไม่น่าให้เลยนะ
1: โอ้เมื่อก่อนเนี่ยพุงออกนะ
0: ไอ้ทวดนี่ก็ออก
1: พี่หมิงเป็นคนออกกำลังกายพี่มน
0: เ
1: มื่อก่อนเตะบอลด้วยกันที่คิสตันปาร์กไง
0: แต่ดูแกไม่น่า
1: จันอูพี่เล็กกับพี่ป๋องอ่ะก็ไปเตะ
0: เจ้า
1: เ
0: รา
1: ตั้งนานแล้วน่าจะโอ้เตะด้วยกันเป็นหลายปีกับ10ปีอ่ะ
0: เออเหร
1: อทุกวันนี้แกก็ยังออกกำลังกาย
0: แล้วบอกจะไปดำน้ำต่อที่โอกินาว่าโอกินาว่าจริงจริงช่วงนี้ก็ดำน้ำได้นะผมเคยไปมาทีนะผมว่าทะเลสวยดีแล้วก็ช่วงนี้เขาร้อนอยู
1: ่ช่วงนี้ที่นู่นญี่ปุ่นร้อนหรอ
0: ตอนนี้ก็ร้อน
1: ยังร้อนกี่องศาแดน
0: คือถ้าช่วงเดือดเนี่ยสิงหาเนี่ยเดือดเลยต้องมี35 36อ่ะ
1: ก็
0: แต่ตอนนี้น่าจะเย็นลงแล้วล่ะจะประมาณสัก
1: เรื่องนี้เอา
0: เย็นลงหน่อย
1: เราสรุปคาราบาวครับก่อนนะ
0: ฮะ
1: สรุปคาราบาวคร
0: ับ ไม่ต้องสรุปอะไรคุยไปจบแล้วไม่มีคุยแล้วคุยไปทีเดียวจบแล้ว
1: จบอะไร
0: มันคุยจบไปแล้ว
1: คุยกับพี่อะไร
0: มันเรื่องของคุณไงแต่ผมไม่คุย
1: ก่อนเพิ่งจบเมื่อวานเราก็สรุปกันหน่อย
0: สรุปไปแล้วสรุปก็ต้องสรุปไอ้ซิตี้ถล่มไป 5-0 ก็แค่นั้น
1: มันเพิ่งจบแบบเขาเรียกว่าเสด็จน้ำไง
0: ไม่ต้องไปสนใจมันคนเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วคุณมาสรุปอะไรมัน2วันแล้วคุณบ้าหรือเปล่า
1: ผม
0: ใจคอคุณนี่คือแบบ
1: ตามคาราบาวครับเลย
0: เขาไม่ได้ไปตามไม่ได้ไปจำมันทำไม
1: เพิ่งมาดูผลแมนซิตี้เมื่อคืนน่ะ
0: คุณไม่ได้ไปจำมันนะฮะ
1: ไม่เอาแล้วเหรอช่วยดิ
0: มันไม่เอาอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วไม่เอาอยู่แล้ว
1: แล้วบอกจะเอา4 5ถ้วย
0: ได้มาแล้ว2ไง
1: งั้นก็เอา FA ไป
0: ไม่หรอกเรื่องไงไอ้คนเก็บของมันบอกพี่อย่าไปเอาเยอะไป
1: ตู้เต็ม
0: อ
1: ่ะ
0: ตู้เต็มยังต่อไม่เสร็จเลยเอาไปทำไม
1: งั้นก็เอาถ้วยพี่วินิจออกอันนั้น
0: วางไม่ได้
1: วางได้อีกเป็น10ถ้วย
0: อันนั้นวางไว้ตรงกลางเข้าไปต้องเห็นไม่ได้เรื่องของดีชนะลิเวอร์พูลมา 4-0 นะฮะเพลงไปสู้ครับงานจากกรีนเดย์นะจ๊ะบูวาลาดออฟบล็อกเก้นดรีม
1: เพลงนี้ก็ดังทั่วโลกนะ
0: เพลงนี้ดังอยู่เลย
1: ฟังสบายๆ
0: เพลงนี้ไม่มันก็ไม่ถึงกับสบายนะมันก็
1: ต้องฟังแบบเปิดเบสแน่นๆ
0: อันนี้เป็นพัง
1: ฟังในรถอย่างเงี้ย
0: อันนี้เป็นแนวพังนะฮะ
1: เพลงนี้ฟังไม่มีเบื่อพี
0: ่จริงๆผมชอบนะคือพังอย่างกรีนเดย์อย่างเงี้ยผมชอบนะจริงหลายๆเพลงก็หนักนะเป็นพังเมทัลที่หนักใช้ได้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกพังมันฟังง่ายกว่
1: า

0: นะพังมันจะฟังง่ายกว่าหน่อย
1: ครับ
0: ก็เพลงช้าไม่ค่อยเยอะด้วยวงเนี้ยนะ10กว่าอัลบั้มนะไอ้อัลบั้มทั้งหลังนี่ไม่ได้ตามเลยแต่ว่าเพลงช้าก็ไม่ได้เยอะจริง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ศิลปินถ้าออก10กว่าอัลบั้มนี่ถือว
0: ่า
1: โอ้โหเยอะเหมือนกันนะ
0: 10กว่าทีเดียวยังออกล่าสุดออกปี2021 22เนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะของใหม่เนี่ยผมก็ไม่ได้ตามหรอกไม่รู้เรื่องหรอกนะครับก็เนเน่ไปถึงอเมริกาแล้วนะ
1: วันไหนนะปลาย
0: เขาไปถึงแล้ว
1: ปลายเดือนนี้ใช่ไหม
0: ยี่สิบกว่า
1: อันนี้ไฟนอลแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์ไฟนอลนะฮะคืออย่างนี
1: ้สรุปวงที่จะมาแจมรู้ยัง
0: ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆนะโอโซนไม่ได้แจ
1: ม
0: สาเหตุคือเขาบอกว่าม
1: ันเฉย
0: ๆมันเป็นเรื่องวีซ่าแล้วมันเป็นเรื่องของกฎหมายของทางแคลิฟอร์เนียด้วย
1: เวิร์กเพอร์มิทบางคนอาจจะไม่ได
0: ้คือมันเกี่ยว
1: มันเหมือนใช้แรงงานเด็กเลยนะ
0: ใช่เพราะว่ากฎหมายที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันละเอียดอ่อนเรื่องการใช้แรงงานเด็กแล้วก็เรื่องวีซ่าด้วยวีซ่าของเนเน่จะเป็นอีกแบบนึงคือเขาถือไปทำงานนะเขาถือไปทำงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีวีซ่าอีกแบบนึงซึ่งวีซ่าท่องเที่ยวจะขึ้นเวทีแล้วไปเล่นอย่างนั้นไม่ได้โดน
1: แล้วตอนช่วงแฟนท่านมันเล่นกี่โมงเน
0: ี่ยไม่รู
1: ้เหมือน
0: เช้าแหละเหมือนเดิมแหละ
1: เหมือนจำได้ไหมว่าของแมนยูหรืออาร์เซนอลน่ะไอ้ที่เตะบอลน่ะที่ไปเตะรอบดึกอ่ะเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามใช้เด็กอายุต่ำกว่าเท่านี้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช้งานหลังสองทุ่มสามทุ่มเขาไม่ให้ใช้เลย
0: ถูกต้อง
1: มันเกี่ยวกฎเรื่องพวกนี้นะซึ่งเมืองนอกนี่เขาเป๊ะมากนะ
0: เป๊ะไม่ได้คือเขามีบทเรียนกันมาพอสมควรคือไอ้ที่พูดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีเรื่อง
1: แต่พี่พลแต่บ้านเราอ่ะเด็กเล็กๆเนี่ยไปนั่งกินร้านอาหารกับพ่อกับแม่ได้นะ
0: ได้ดิไม่ติดไม่ติด
1: ผมเห็นกับโรงเรียนมีไปเลยนะ
0: ใช่นะฮะคือวันนี้อย่างเงี้ยผมกำลังพูดถึงคนที่มีชื่อเสียงในที่เป็นคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยมีหลายคนที่ทำให้เราโด่งดังไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีความปัญญาอ่อนที่ติดตามมาด้วยเช่นเรื่องของน้องลิซ่า
1: อันนี้
0: จับใจเลยนะครับ
1: ของเราถ้าไปถึงระดับโลกมัน
0: มีอยู่สองสามคน
1: ถ้าแบ่งเป็นจำพวกก็คือไม่นักกีฬาก็ศิลปินนี
0: ่นักกีฬาใครอ
1: ่
0: ะ
1: โ
0: หนักกีฬา ที่ดังระดับโลกทุกคนต้องรู้จักบัวขาว
1: นี่พลาดอนก็ดังระดับโลก
0: มือเก้าของโลก
1: ถามว่า
0: จีโน่
1: เขาทรายก๊อฟก็ดังระดับโลก
0: จีโน
1: ่
0: มือหนึ่งของโลกม
1: ือ
0: สอง
1: ตอนนี้อยู่แล้ว
0: พี่ล่าถึงอยู่แล้วแต่
1: พี่ต๋องได้ไหมพี่ต๋อง
0: ไม่ถึงสนุกไม่ได้แมสสนุกไม่ได้แมส
1: ต้องแบบเทนนิส
0: แบดก็ไม่แมสต้องเทนนิสที่แมสพลาดอนนี่แมสแน่นอนเบอร์เก้าของโลกนะฮะมวยบัวขาวอันนี้แน่นอน
1: ใช่รถถังไง
0: รถถังได้อันนี้แน่นอน
1: เขาเป็นเพื่อนกับ
0: ไปต่อยอเมริกามาแล้ว
1: เจ้าของ Facebook ด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆมาสเตอร์เบิร์กอ่ะ
1: นั่งๆๆๆถึง
0: กระซิบไหมอันนี้นักกีฬานะ
1: ก็รถถังก็ซีกับโบโลเตอรี่ไง
0: คือดังอยู่แล้วรถถังก็ดังอยู่แล้วเอาถ้านักดนตรี
1: สายมวยก็ดังถ้านักดนตรีเหรอพี่แอดดังไหม
0: พี่แอดไม่ระดับโลกพี่แอดคือดังในประเทศ
1: อัศนีวสันต
0: ์ในประเทศไม่ใช
1: ่มีระดับอิน
0: เตอร์เนชั่นแนลมีที่ไหนล่ะ
1: เอา
0: ทัวร์ร้านอาหารไทย
1: ไม่เขาไปทัวร์ให้กับคนไทยที่อยู่ต่างแดน
0: ไม่เกี่ยวถ้าให้ฝรั่งดูดิ
1: ก็เข้าใจไงก็ถามว่ามันจะดังระดับโลกไหม
0: ไม่ถึงไม่ได้ไม่นับพี่เบิร์ดยังไม่ได้เลยที่ต้องดังระดับโลกจะต้องเป็นแบบลิซ่า
1: ลิซ่าโอเคลิซ่านี่ระดับโลกแน่นอน
0: ต้องเป็นอย่างลิซ่าคือต้องเป็นแบบนั้นนะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผมเห็นว่าคนหลายๆทางหน่วยงานเขาจะฟ้องลิซ่ากันในเรื่องการไปโชว์เครื่องดื่มน้ำเมาชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเขาไปออกรายการที่อเมริกาคำถามคือเกี่ยวอะไรวะเขาไปออกที่อเมริกาแล้วมาออกสื่อไทยแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะมันไม่เกี่ยวไงคือมันเกี่ยวอะไรอ่ะเขาไปออกที่อเมริกาคุยกันก่อนดิ
1: แต่กฎหมายนี่มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนที่จะไปเอาผิดน้องมันได้
0: ปัญญาอ่อนผมรบกวนเลยนะลิซ่ามันเหยียบเมืองไทยเมื่อไหร่ไอ้กระทรวงหรือว่าหน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องกรุณาไปฟ้องรีบๆไปครับแล้วเดี๋ยวมึงจะได้โดนถล่มแล้วขอความกรุณานะไอ้กฎหมายบ้าๆบอๆแบบนี้กรุณาเอาออกเถอะผมพูดจริงๆผมเนี่ยนะโตมาเนี่ยนะตอนเด็กๆนะผู้ฟังนะเอาเรื่องนึงแล้วกันนะผมอึดอัดมาจนถึงอายุขนาดนี้ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะเมื่อสัก30ปีที่แล้วกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีภูรชัยเปี่ยมสมบูรณ์เนี่ยออกกติกาจัดระเบียบสังคมเนี่ยผมถามทำไมปิดเที่ยงคืนห้าทุ่
1: ม
0: คือผมเป็นคนไม่ได้เที่ยวนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรแล้ว มันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรจริง
1: ๆ
0: คนมันจะไปกินมันก็ไปกิน
1: เมื่อก่อนถึงเช้าเลยนะ
0: เออคุณไปเข้มงวดแบบนี้ดีกว่าไปเข้มงวดเรื่องเมาแล้วขับผมเห็นด้วยนะเออไอที่เห็นด้วยไอกติกาไอห้ามโฆษณาบุหรี่เนี่ยผมเห็นด้วย
1: อ
0: ันเนี้ยทั้งโลกเนี่ยแทบจะไม่มีละมีแค่เมืองจีนเนี่ยโฆษณาบุหรี่อยู
1: ่
0: นอกนั้นไม่มีแล้วแต่ไอเครื่องดื่มแบบเนี้ยไม่มีโลกไหนคนไทยเขาจะอารมณ์ป่ะคือไอเราจะห้ามก็ห้ามแหละผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมเห็นคนห้ามผมว่า market cap ของเครื่องดื่มน้ำเมาปีนึง 2-3 แสนล้านอ่ะคุณคิดว่ามันลดลงเหรอมันไม่ได้ลดลงนะ
1: เราก็ได้ภาษีจากพวกนี้เยอะนะ
0: เออคือคุณไม่โฆษณาแต่คนกินเนี่ยมูลค่ารวมเนี่ย 200,000 กว่าล้านบาทเนี่ยมันลดลงตรงไหนวะ
1: ไม่ลดหรอกพี่ผมว่าโฆษณาไม่ได้ช่วยคนกินน้อยลง
0: ไม่ได้ช่วยแล้วจะมาปัญญาอ่อนอะไรกัน
1: มันเป็นแค่ภาพลักษณ
0: ์ภาพลักษณ์อะไร
1: หมายก็นี่ไงก็หมายถึงว่าต้องพยายามทำโฆษณาให้เป็นภาพลักษณ์ไง
0: ก็ได้
1: ใช่ไหม
0: แต่เมืองนอกนี่ตัดเปิดกริบอะไรอย่างเงี้ยเลยนะ
1: ก็ยี่ห้อสีเขียวเป็นผู้สนับสนุนของแชมเปี้ยนลีกเลยเมื่อก่อนนะ
0: ก็ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: ก็ใช่ไงคือมันผมว่าคนไทยมันไม่รู้ว่ะผมคืออันนี้เราดูแล้วก็รู้สึกอีเดียดอะรู้สึก
1: มันย้อนแย้งนะ
0: มันย้อนแย้งแล้วมันคือมันเป็นอย่างนี้มานานนะไอโฆษณาห้ามโฆษณาเหล้าเนี่ยน่าจะมี10กว่า20ปี
1: แล้วเออนานละ
0: 10กว่า20ปีแล้ว
1: เกิน10
0: เออ10กว่า20ปีแก้เถอะครับขนาดสมรสเท่าเทียมยังทำได้เลยไอเรื่องแบบเนี้ยแก้เถอะเชื่อผมไอโฆษณาไอน้ำดื่มอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาบุหรี่เห็นด้วยเพราะทั้งโลกเขาโฆษณาคุณก็โฆษณาไปไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยถูกป่ะล่ะผมไม่ดื่มผมเห็นต่อหน้าผมก็ไม่กินอย่าว่าแต่ผมดูโฆษณาเลย
1: ถูก
0: คนมันไม่กินมันคือมันไม่กินเว้ยถูกป่ะคุณไม่โฆษณาบุหรี่คุณไปดูดิเด็กสูบบุหรี
1: ่สูบพอดแล้วนะเน
0: ี่ยมีใหม่
1: สูบไฟฟ้าแล้ว
0: แล้วไอ้บุหรี่ไฟฟ้ามันโฆษณาตรงไหนวะมันก็ไม่มีโฆษณา
1: ใช่
0: แล้วเด็กไปหาจากไหนผิดกฎหมายต่างหากถามหน่อย
1: แล้วก็มาไล่ตามจับคนซื้อร้านเล็ก
0: ๆก็ใช่คือมันไม่ได้เกี่ยวกับการโฆษณาเว้ยหลายคนบอกเฮ้ยถ้ามันเห็นแล้วมันจะดูดเยอะขึ้นไม่จริงหรอกอย่าปัญญาอ่อนมันคือการปัญญาอ่อนและอีกอย่างนึงนะงานเนี้ยเขาไปอยู่ที่อเมริกาเขาไปอยู่ที่อเมริกาไม่เกี่ยวอะไรเลยเกี่ยวอะไรกับเมืองไทยผมถามหน่อยทำไมผิดอะไรอ่ะถ้าผิดรีบครับไปแจ้งจับ
1: ถ้ามาทำที่บ้านเราอันนี
0: ้ผิด
1: ก็เต็มๆ
0: เพราะเรามีกฎหมาย
1: มีกฎหมาย
0: ถ้าน้องลิซ่ามาถึงเมืองไทยเนี่ยคุณจับกันนะหูรับประกันเลยมึงอยู่ไม่สุขแล้วกันเอา
1: แม่ผมก็อ่านข่าวดูคือกฎหมายมันยังแบบมันยังดูแบบครึ่งกลางอยู่เลยว่าจะผิดไหม
0: เลิกไปเถอะกฎหมายเนี่ยปัญญาอ่อน
1: เพราะว่าถ้าทำเมืองไทยผิด
0: อ่ะมันผิดอยู่แล้วเออที่อื่นมันผิดอะไรอ่ะ
1: ที่เมกาเขาไม่ได้ผิดเนี่ย
0: มันผิดอะไรอ่ะแล้วทำไมอ่ะคนผมถามจริงๆเหรอแล้วผมมาอยู่เมืองนอกมันมีถึงขนาดเราโพสต์เฟซบุ๊กโพสอะไรที่มันเป็นโซเชียลมีเดียของเราไม่ได้นะ
1: ม
0: ันการโฆษณาแล้วคำถามว่าเฮ้ยมันเป็นสิทธิ์ของเราไหมเวลาไปอยู่เมืองนอกเราจะไปสังสรรค์เราจะไปอะไรเห็นปั๊บมีคนมาแจ้งจับเรามันได้เหรอผมถามมันได้เหรออ้าว
1: อันนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องโพสเนี่ย
0: มันได้ไหมล่ะถูกป่ะเราไม่ได้ทำในประเทศโอเคถ้ามันมีกฎหมายแบบนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่มันไม่ควรมี
1: บ้านเราหลายๆอย่างมันกฎหมายกับสิ่งที่ประชาชนทำมันย้อนแย้งกันหลายเรื่อง
0: มันย้อนแย้งแล้วคำถามคือถ้าคนไทยทำแล้วผิดแล้วฝรั่งมันมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะแต่มันโพสต์อยู่เมืองนอกมันดึกดกยึกยึกยึกยึกแล้วผมถามว่าอย่างนี้ไปแจ้งมันได้ไหมมันมาอยู่เมืองไทยแล้ว
1: ผมนึกถึงอะไรด้วย
0: พี่
1: บ
0: อลได้หรอวะ
1: ผมนึกถึงเจ้าที่ไปจับพวกเล่นไฮโลเล่นไพ่ป๊อกอ่ะแต่ก็มีผลิตมานะ
0: มี
1: ผลิตลูกไฮโลหูมีผลิต
0: กรมสรรพสาม
1: ิตใช
0: ่เขาไปดูดวง
1: ไพ่นี่มีสแตมป์กรมสรรพสาม ิตนะ
0: เขาไปดูดวงก็ดูดวงไม่ผิดไงแล้วไปดูดวง
1: เออถ้าดูดวงถ้าเป็นพวกไพ่ทาโร่มันยังโอเค
0: แล้วก็ไพ่พวกนี้ก็ดูดวงได้พวกผมเมื่อก่อนก็ดูดวง
1: ที่ผมไม่เชื่อว่าเขาสร้างไพ่พวกนี้มาเพื่อดูดวงอ่ะ
0: คือมันก็มีคนเอาไปดูดวงแต่ว่าคนเอาไปเล่นสันทนาการ
1: น้อยคนดูดวงน้อย
0: เมื่อก่อนเนี้ยย้อนไป20-30ปีที่แล้วคุณขึ้นเครื่องบินอ่ะคุณขึ้นการบินไทยคุณรู้เขาแจกอะไร
1: แจกไพ
0: ่เขาแจกไพ่ให้ไปเล่นกันเพราะตอนนั้นมันไม่มีจอไม่มีอะไรเลย
1: เนี่ยผมได้ไพ่จากเพื่อนๆน้องๆที่ไปจากประเทศมา20-30สำรับผมยังเก็บไว้ที่บ้าน
0: ใช่มันจะมีตาโลโก้เครื่องบิน
1: ปาล์มพวกไอ้โทนพวกไอ้ทอยพวกไอ้ต้องไปญี่ปุ่นไปอังกฤษไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้มันซื้อไพ่มาให้ผมน้องที่อยู่สวิตเป็นหมออยู
0: ่
1: ก็ส่งไพ่มาให
0: ้
1: ผมเก็บเนี่ยอยู่บ้าน30 กว่าสำรับอ่ะ
0: แล้วจะเนี่ยมันคล้ายๆกันน่ะไอ้ทั้งไอ้ไพ่ทั้งไอ้เครื่องดื่มแบบ
1: แต่ไม่ใช่ตอง5ตอง5ตอง8เหมือนบ้านเราไม่ใช่ไพ่นี่นะแล้วจะไพ่ฝรั่งมันน่ารักพี่บางทีมันทำแบบเล็ก
0: ๆ
1: เป็นไพ่กระดาษ
0: เนี่ยไอ้เครื่องดื่มแบบเนี้ยคุณหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อเยอะแยะแล้วมีเวลาขายด้วยนะผมก็ไม่เข้าใจมีเวลาทำไมมันเกี่ยวอะไรกับมีเวลาไม่มีเวลามันจะทำให้คนมันดื่มน้อยลง
1: ขายหลังห้าโมงเย็นใช่ไหม
0: ไม่รู้ทำไมอ่ะไม่คนกินทั้งวัน
1: ไม่รู้
0: ไม่คนกินทั้งวัน
1: เซเว่นไงเขาทำผ้าปิด
0: มันเป็นกฎหมาย
1: เลยใช่เป็นกฎหมาย
0: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมว่าคนไม่ให้คนเขากินทั้งวันหรือยังไงหรือยังไงผมไม่เข้าใจ
1: แต่
0: ร้าน
1: ผมไม่เข้าใจทำไม่รู้ขายได้ป่ะนะ
0: ขายได้ก็แอบขายกันอยู่มี
1: เออ
0: มีเออแล้วยังไงอ่ะมันช่วยอะไรผมไม่เข้าใจตรงนี้ผมไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวนี้เขารู้ทันหมดแล้วพี่เขาซื้อไปต้น
0: ก็ใช่ไงแล้วมันช่วยอะไรไม่ขายตอนบ่ายสองโมงแล้วยังไงสักขายตอนบ่ายสองโมงแล้วมันจะทำไมผมอันนี้ผมไม่เข้าใจใครเข้าใจอธิบายผมฟังหน่อยผมไม่เข้าใจตรรกะคืออะไรวะ
1: เดี๋ยวลองเซิร์ชดู
0: เออ
1: ทำไมขายเหล้าได้ตอนห้าโมง
0: เอออันนี้ผมไม่เข้าใจนะฮะคือเราเห็นแล้วก็รู้สึกแบบน้องมันก็ไปทำอะไรให้กับประเทศเราเยอะแยะมันเอาส้มตำไปโชว์เอากางเกงมวยไทยไปโชว์ใช่ป่ะล่ะหลายอย่างคือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ยมันผ่านมาถึงยุคไหนสมัยไหนแล้วมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปอย่างที่ผมพูดอะสมรสเท่าเทียมมันยังมีกันได้แล้วไงณวันเนี้ยถูกป่ะล่ะคุณยังคิดในเรื่องของสมรสเท่าเทียมได้ไอ้เรื่องการขายไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรนักหนาอยากรู้ผมไม่ใช่เป็นคนดื่มนะถามคุณเองได้ผมไม่แตะเลยนะไอ้เรื่องพวกนี้แต่ผมไม่เห็นด้วยกับอย่างเงี้ย
1: ดูดอย่างเดียว
0: ก็นิดนึงก็มีบ้างก็มีบ้างนิดหน่อยนะฮะดูดอะไรก่อน มันก็พูด
1: ดูดนมไงที่มันชอบกินนม
0: แต่ผมชอบกินนมจืดเนี่ย
1: ขาว
0: นมวัวนะ
1: นมวัว
0: คุณจะไปคิดว่านมอื่นไม่มีนะกินนมวัวผมชอบก็พูดไป
1: จริงๆไอ้เรื่องคนไม่กินอ่ะผมว่าต่อให้เพื่อนชวนมันก็ไม่กิน
0: ไม่กินผมไม่กินอยู่แล้วผมไม่กินอยู่แล้ว
1: เพราะโอ้ยอย่างเรา40 50กว่ามันผ่านมาเยอะแล้วพี่มนต์นะเราอยู่ในสังคมที่แบบบางคนไปเที่ยวไม่กินเหล้านะไปนั่งกินน้ำเปล่านั่งกินน้ำบัลลมนะ
0: น้องๆเพื่อนๆผมดื่ม
1: แต่อยากเที่ยวเว้ย
0: แล้วผมก็ไปนั่งผมนั่งเลยทั้งคืนผมกินโซดา
1: ใช่ใช
0: ่ผมกินโซดา
1: เออบางคนไปเขาก็อยากไปแบบไปสังสรรค
0: ์ใ
1: ช่นั่งดูบรรยากาศ
0: ใช่
1: ไปดูสาวๆอย่างเงี้ย
0: คือหลายคนบอกว่าเอ้ยอุทัยนำสองหนึ่งว่ะโหพิกมานำไว้ใช้ได้ไว้กามา
1: 90บวก5
0: อยุธยานำก่อน10ตอนนี้อุทัยธานีบุกพลิกมานำ21ครับโอ้โหกามาฮะเฮลั่นๆเลยนะครับฟอร์มดีด้วยอุทัยตอนแรกอ่ะโถนะฮะก็ยังไม่จบนะคุณเอกท้ายเกมใช่ไหม
1: 90บวก5
0: โจนาธานเดวิดป่ะใครยิงวะเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะ90บวก5หูท้ายเกมเลยนาทีบา
1: ทเป็นเดวิสจัน
0: เป็นเบนใช่ไหม
1: ใช
0: ่นะฮะแต่นำนะ2-1
1: น่าจะยิงไกลนะเมื่อสักครู่เนี่ย
0: ดูนิดนึงดูนิดนึงไหมตากเข้าไม่ตากเลื้อยกระชากแล้วซัดโอ้โหฉลับครับ 2-1 เรียบร้อยเลยนะฮะฉลับครับ
1: นาทีบาปเลยแหละ
0: นี่ฮะนาทีโคตรบาปเหมือนผมโดนมันหมดไปแล้วดูครับโอ้ฉลับ 2-1 ครับอันนี้การันตีครับแน่นอนแล้วครับก็
1: ชนะขึ้นจากฝูงเลยเนี่ย
0: ใช่อุทัยฟอร์มดีเหลือเกิน
1: สวยๆนะ
0: สวยดินี่เข้าเลยฮะเบนเดวิสครับ 2-1 ครับอุทัยธานีน่าจะใกล้จบแล้วล่ะนี่กาม่าเฮลั่นเลยกูผิดอะไรถ้าเรือไล่ออกครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวอยู่กันจนจบแหละนะครับอ่ะมาครับนะฮะสำหรับสปอร์ตรีแลกครับวันนี้โมนามี่ครับแล้วก็เอกนพดลนะ
1: ครับผม
0: จริงๆควรจะเป็นอาจารย์อู
1: ๋
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ทำหน้าที่สามีที่ดีพาแฟนไปหาหมอ
0: ครับหมอฟันทุกวันศุกร์
1: หมอฟันหมอก็นัด
0: อันนี้เขาทำอะไรเขาเลาะทุกศุกร์ว่าหรือไงแล้วเขาทำอะไร
1: อู๋รักษาฟันมันต้องรักษาต่อเนื่องกัน
0: มันทุกอาทิตย์เลยอ่ะเขาเดือนละครั้ง
1: เอาสัปดาห์ที่แล้วเขาก็ไม่รักษานะ
0: อ๋อ
1: เออ
0: ไอ้เรื่องฟันนั้นต้องคุย
1: กับผมดูสุขได้มาอีกว่า
0: ผมไม่ได้จัดฟันมา4ปีกว่ากว่าจะจัดเนี่ยโหทำเยอะมาก
1: ฟันผมยังหล่อมันยังคิดอยู่เนี่ย
0: กูก็ไปถามเถอะเชื่อผม
1: ต้องทำ
0: เลยทำ
1: ลากฟันเทียมหูซี่นึง
0: 30,000
1: 29,000 ถูกสุดอ่ะ
0: 30,000
1: เออใส่ฟันปลอมเหมือนนี่อ่ะ
0: ก็ได้กูก็ไม่ใส่งั้นไปทำให้มันเรียบร้อย
1: ก็เป็นผัวที่ดีไง
0: ก็โอเค
1: พี่ชอบไปประชดประชันเขาลัทธิบูชาเมียนี่คือ
0: ผมไม่ได้ประชดอะไรนะผม
1: สามีที่ดีเลยนะ
0: ผมพูดแต่เรื่องดีๆกับเขา
1: แล้วจะไปปล่อยให้แฟนไปหาหมอคนเดียวมันไม่ใช่
0: มันก็ไม่ได้ไงอันนี้เข้าใจเขาก็ทำถูกแล้วทำถูกแล้ว
1: จัดรีแลกได้ได้
0: ไม่เท่าไหร
1: ่ได้ 3,000 เขาไม่เอาแล้วพาเมียไปหาหมอนะ
0: ผมพูดจริงนะรีแลกให้หมื่นหนึ่งเขาก็ไม่มา
1: อันนี้เห็นด้วย
0: ถ้าเมียเขาสั่งอ่ะ
1: ใช
0: ่มันคือคุณ
1: เขารักเมียของจริง
0: ต้องเขาเรียกว่าคือผมอยากให้จันอู๋เป็นแบบอย่างของผู้ชายที่ดีเลยอ่ะไม่ยังเป็นด้วย
1: ไอ้ที่อาบผมนวดต้องบอกเมียนะ
0: เขาไม่เที่ยวเขาเป็นคนไม่ขึ้นอยู่แล้ว
1: ไปพี่อู๋เคยไป
0: เขาเข้าไปแต่เขาไม่ขึ้น
1: ใช่เขาไปเขาไม่นี่เขาก็บอกเมียของเขาอ่ะ
0: เขาไม่ขึ้น
1: อยู่นี่อะไรอย่างง
0: ี้ไอ้เข้าอาบนวดไอ้จันอู๋เนี่ยไปกับพวกผมเยอะแต่มันไม่เคยขึ้นมันไม่เคยขึ้น
1: เขาเข้าที่เดียว
0: คือถ้าพวกผมเข้าห้องหมดแล้วนะ
1: เขาขึ้นที่เดียว
0: ขึ้นที่ไหน
1: มหาลัยเขาทาราวดี
0: อันนี้ผมไม่เคยกับมันผมไม่รู้แต่ผมว่ามันไม่ขึ้นหรอกเชื่อผมเถอะนะฮะคือถ้าพวกคนไปหมดแล้วเนี่ยอาจารย์อู๋ไปมันไปกินกลับแล้วมันก็ไปมันก็กลับมันก็จะไม่ค่อย
1: อยู่มีอาจารย์อู๋ไปมันก็สนุกนะมีเพื่อนคุยเพื่อนเล่นไง
0: จังหวะนั้นไม่มีใครคุยกับมันจังหวะ
1: ก็ดีกว่าไปเหงาๆ
0: ใครก็จะไปนั่งคุยกับมันไม่มีใครนั่งคุยอยู่แล้วเขา
1: แหมก่อนขึ้นมันก็ต้องมี
0: ไม่มีไม่มี
1: มากนะ
0: คุณทำอย่างคุณไม่เคยไปสุกี้หม้อรวมแหมบางคนอยู่ดีมันหายไปเฉยๆมีนั่งอยู่หายไปแล้วอะไรเงี้ย
1: ไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้เลย
0: ไม่มีผมก็อ้าวแล้วสองเฉยเลยครับโอ้โหอยุธยาโอ้โหตีเสมอ2-2นาทีบาปเหมือนกันครับ
1: 90+4เบนเดวิสยิง90+2
0: โอ้โห
1: ลูกเตะมุมเลยเมื่อกี้
0: อยุธยาตีเสมอ 2-2 ครับได้จากนักเตะญี่ปุ่นครับโอ้โหก็อุทัยลงไปรับอ่ะรับให้เขาบุกซะแบบ
1: ยูกิคุซาโนะ
0: 2-2 กาม่าเซ็งเลยครับโ
1: อ้โหนี่เพิ่งย้ายมาจากโคราชแล้วเนี่ย
0: ก็ใช่นะฮะโอ้โหอ้าวนะฮะยิงมุมแคบครับก็น่าจะเขี่ยแล้วก็น่าจะจบแล้วมั้งดูจะเป็นจังหวะเตะมุมคุณเอกเปิดเข้ามาชกออกไปก่อนแล้วโอ้โหชกไม่ดีครับชกไปเข้าทาง
1: กะจะรับนั่นแหละ
0: แล้วมันก็มีมุมแค่นั้น
1: คือยก2มือแบบนั้นแหละประตูกะรับแน่นอนพี่มนเนี่ยถ้าชกมันต้องกระโดดมือเดียว
0: มันเหมือนมีใครไปดันหลังเขาป่าวมันไปแย่งกันหน่อยเดี๋ยวดูแต่ครูแต่มันมีมุมแค่นี้จริงๆแล้วก็ยิงเข้าไป
1: ต้องมี VR เช็คเนี่ยประตูฟ้องอยู่ว่าม
0: ีโดนชน
1: เนี่ยจะโดนทำฟาว
0: เห็นด้วยครับแล้วชูมือไปขนาดนั้นนะเหมือนจะไปรับอาจจะเหมือนมีคนชนน่ะแล้วก็เขาเรียนแบบเซนอนหรือเปล่า
1: เฮ้ยเขาไม่มีแล้วปีนี้
0: น
1: ั่นแหละเช็คหรือเปล่าแค่นั้นแหละ
0: 2-2ครับกรรมการเช็คไหมไม่เช็คหรือเปล่าเช็คฮะอ้าวมี VR นิดหนึ่งครับดูครับนะฮะมันมีการชนแหละในกรอบเขตโทษอ่ะนะครับ
1: ปีโป้บอกว่าเนี่ยเขาชนที่ต้นขา
0: เอาแต่ต้องพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่อยมาสรุปสกอร์นะระหว่างทางด้านของอยุธยากับอุทัยนะครับพักสักครู่ครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทศจับมืออวนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จริงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่ธรรมชาติเชิงบวกนายสุชาติกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยทรงให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยและจัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังรวมถึงช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ทั้งนี้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศด้านนายยศชนันกล่าวว่าอวจะเชื่อมโยงความรู้นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบอวเข้ากับการทำงานของทศเพื่อพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกสคบช่วยได้สุภมาศย้ำไม่มีหน้าร้านตามตรวจสอบได้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยผลสำเร็จในการไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีสั่งซื้อโซฟาไฟฟ้าที่มีที่วางแก้วและระบบนวดผ่านช่องทางออนไลน์แต่กลับได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อโดยสคบส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงถึงบริษัทผู้ประกอบธุรกิจจนได้ข้อตกลงร่วมกันให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งโซฟาชุดใหม่ตามสเปคเดิมภายใน20กันยายนพร้อมจ่ายค่าชดเชยความเสียหายซึ่งผู้ร้องเรียนพึงพอใจและยอมรับข้อเสนอเรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าแม้ผู้ขายสินค้าออนไลน์จะไม่มีหน้าร้านประชาชนไม่ต้องกังวลหากประสบปัญหาของไม่ตรงปกสามารถเก็บหลักฐานเช่นข้อมูลร้านค้าภาพโฆษณาแชทการสนทนาใบเสร็จชำระเงินและรูปถ่ายสินค้าที่ได้รับมาร้องทุกข์ต่อสคบได้ทันทีจับชาวจีนเลี้ยงลูกสิงโตขาวเถื่อนแถมลอบเปิดโรงแรมเถื่อนรับนักท่องเที่ยวจีนนายณัฐกรชุ่มอินทรจักรปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นำกำลังเข้าตรวจค้นโรงแรมเถื่อนแห่งหนึ่งถนนเจริญสุขตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าได้ยินเสียงคำรามคล้ายสัตว์ดุร้ายภายในตึกส่งเสียงรำคาญตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันนี้จึงสนธิกำลังเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการประกอบกิจการชาวจีนมีนางหวังอายุ40ปีชาวจีนได้มาแสดงตนเป็นแม่บ้านอาคารแห่งนี้และพบลูกสิงโตขาว1ตัวอายุประมาณ 2-3 เดือนอยู่ชั้นที่2ของอาคารดังกล่าวตรวจสอบลูกสิงโตขาวไม่พบว่ามีการฝังชิปและไม่ได้ขออนุญาตเลี้ยงจึงได้อายัดสิงโตขาวเพื่อตรวจสอบปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าอาคารดังกล่าวเดิมเป็นอาคารเก่าแต่ได้ปรับปรุงใหม่และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการตรวจสอบใบประกอบการโรงแรมพบว่าอาคารเคยยื่นขอจดเป็นโรงแรมแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตและยังลักลอบเปิดจากนั้นได้คุมตัวนางหวังดำเนินคดีที่สภ.เมืองเชียงใหม่ข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกันนี้จะขยายผลหานายทุนและคนไทยที่เป็นผู้จัดซื้ออาคารแห่งนี้มาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ อบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: ชั่วโมงที่2ครับกลับมาครับมาพูดคุยกันฮะกับสปอร์ตเลยครับคุณผู้ฟังครับนะฮะสุดท้ายไม่ได้ประตูนะ
4: ก็ VR ยึดคืนโยตันไปทำฟาวล์เหมือนไปชักศอกเบี่ยงแขนใส่ประตูของอุทัย
3: เท่ากับว่าอุทัยธานีบุกมาชนะอยุธยาถึงที่อยุธยาเลย 2-1 นะฮะก็มีดราม่าท้ายเกมนิดหน่อย
4: แต่ VR เช็คถือว่าเคลียร
3: ์เคลียร์
4: เคลีย
3: ร์เราก็เห็นว่าเคลียร์แต่วันนั้นไม่เคลียร์นะวันนั้นไม่เคลียร์วันนั้นไม่เคลียร์วันนั้นไม่เคลียร์คือยังไงก็ไม่เคลียร์วันนั้น
4: บางเกมมีไม่พร้อมด้วย
3: ออกมาขอโทษด้วยผมถามแล้ววันนี้กรรมการให้อ่ะออกมาขอโทษ
4: ไม่ของ FA ใช่ไหมที่ออกมาขอโทษ
3: FA ออกมาขอโทษแต่ไม่แบนในไมเคิลหรือว่าพูนะก็ให้มัน
4: ก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้แต่ถึงเกมบอลมัดลิเวอร์พูล
3: อ๋อโอเค
4: พรุ่งนี้เป่าเอียงๆหน่อยนะ
3: ทำไมอ่ะทำไมต้องเป่าเอียงอ่ะคุณเก่งคุณจะไปเป่าเอียงอ่ะคุณจะไปกลัวอะไรอ
4: ่
3: ะ
4: ซีซั่นนี้ผมขอจบอันดับ17ก็ได
3: ้เอาอีกแล้วคุณจะมาแย่งอันดับผมทำไมเนี่ย
4: ขอแค่แมนยูต่ำกว่าอันดับ10ต่ำกว่าทีมผมพอใจแค่น
3: ั้นเอาอย่างงี้คุณ17ผม16แล้วกัน
4: ไม่ขอผมขอแค่ผมจะแพ้พี่เย้าเยือนก็ได้
3: เอาแค่เหลือคุณยอมเสียหกแต้ม
4: ใช่ผม
3: แพ้ผมเย่าเยือนแล้วผมตกชั้นเนี่ยนะ
4: ผมขออันดับที่17ไว้พี่ต่ำกว่าผมอ่ะ
3: ผมตกชั้นเนี่ยนะคุณยอมอ่ะ
4: ยอม
3: แต่คุณแพ้ผมเย่าเยือนนะ
4: ไม่เป็นไร
3: ถ้าเอาอย่างนั้นผมก็เอา
4: ไม่เป็นไร
3: ถ้าใจคุณมาขนาดนั้นผมก็เอา
4: เพราะผมมันเลยช่วงพีคของตัวเองมาแล้ว
3: ผมอยากรู้ว่าลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพมันจะเป็นยังไง
4: ไปสู้กับมิว
3: ออยากลงไปลุยกับเชฟยู
4: มีทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์มีอะไรอีกอ่ะ
3: ไม่มี
4: มีไอ้ทีม
3: อะไรวะ
4: ของไอ้พวกแก๊ง92อ่ะ
3: ไม่สนใจ
4: แต่ผมไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะใช่หรือจะไม่ใช่ป่ะ
3: ผมพูดเลยนะ
4: ทีมไอ้ซาวฟอร์ดอะไรสักอย่าง
3: ไม่รู้ช่างมันแต่ถามนิดนึงแฟนแมนยูทุกคนเนี่ยเสพติดชัยชนะลงไปเนี่ยชัยชนะเลยนะมึงชนะรวดแน่ๆรับประกันเลยอ่ะขนาดเวสต์แฮมมันยังรัวได้ขนาดนี้คิดเอาแล้วกันตัวมันก็ไม่เท่าไหร่หรอก
4: จะเป็นแชมป์ไร้พ่าย
3: โอ้โห
4: ดาวธนูเป็นเซ็กซี
3: ่อุ้ยปั้นไงปั้นแล้วมาขาย
4: จอมเอซี่เป็นดาโล
3: อุ้ยตัวดีๆทั้งนั้นต
4: ั
3: ว
4: ดีนี่คือแผนใช่ไหมตกรอบ
3: ผมได้หมดนะ
4: ปีที่แล้วคุณก
3: ็ติดนะ
4: คุณก็ตกรอบสอง
3: รอบนี้แหละ
4: ไม่ปีแล้วพี่ไม่ได้ไปเล่นยุโรป
3: ไม่ใช่ลิกครับไง
4: ใช่พี่ตกรอบสอง
3: ไม่ใช่ก็รอบนี้เนี่ย
4: อันนี้รอบสามเพราะว่าพอปีนี้พี่เล่นแชมเปี้ยนลีกรอบสองไม่ต้องเล่นจะมาเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายเลยพี่ตกรอบ64ทีม
3: ก็ตั้งใจตกเพราะเจ้าที่3ไงเหลือว่าคุณไงแล้วก็ทำได้ไงปีนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจตกเดี๋ยวจะเอาสุดท้ายก็เหนือว่าคุณไง
4: อย่าบุกไปแพ้ฟูแลมนาฟูแลมได้ไงโคตรดีนะ
3: อาเบลัวโอ้โหถ้าไม่มีโกงกันนะไม่มีแพ้อ้าวอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่มีโกงกันนะ
4: โอ้ฟูแลมจะไม่มีอำนาจอะไรจะมาโกง
3: โอ้โหถ้าเป็นยุคถ้าเป็นมันยังขนาดนั้นเลย
4: ถ้าเป็นยุคก่อนไม่แน่นะเจ้าสัวที่เขามีรูป
3: มาเย็ดนะ
4: มีรูปเลยนะไมเคิลแจ็คสัน
3: อ
4: ่ะ
3: ไอ้เจ้าของห้างแฮร์ริส
4: อ่ะใช่
3: เมื่อก่อน
4: ตอนนี้เจ้าสัวน้อยไม่น่าจะมีอะไรละ
3: ไม่รู้ก็ถ้าไม่โกงกันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วอ่ะไม่โกงก็สู้ได้อยู่แล้ว
4: พี่เมียไม่มีโกงหรอก
3: เฮ้ย
4: ไม่มี
3: แม่ทำกันขนาดนั้นผมรู้กีดกันกันไม่ให้ได้แชมป์สอยที่4 ผมรู้แล้วไม่เป็นไร
4: เป็นความผิดพลาดของผู้ตัดสิน
3: แล้วมาถามพวกผมบ้างไหมล่ะถามบ้างไหมไม่ถามกัน
4: แพ้คือแพ้นะ
3: เหมือนเสมอ
4: ทุกทีมก็โดนเหมือนกันหมด
3: เอา
4: แพ
3: ้ไม่มีปัญหา
4: พี่จะเอานัดไหนพี่ก็แพ้เนี่ยแพ้มากี่เกมแล้วเนี่ย
3: 21พฤศจิกาปาดน้ำตาคาแอน
4: ฟิลด์11เกมแรก33

0: แต้มตอนนี้เหลือกี่แต้ม
1: เหลือ
0: 27พี่เมียพี่แพ้ไป2แล้วนะ
1: เหลือ27เอ้ยเหลือ24ตอนนี้ก็ไม่เป็นไร24ก็24
0: อิปสวิช
1: จะได้
0: แพ้เฮาเสมอซิตี
1: ้
0: เอ้ยเสมอ
1: เอเวอร์ตันแล้วก็3เกมเอง
0: ก็นี่
1: เฮ้ยมันมีแพ้2มันแพ้2เกม
0: แพ้เฮาแพ้ซิตี
1: ้แพ้เฮา
0: เสมอเอเวอร์ตันชนะอิปสวิช
1: ซิตี้มันไอ้นี่มัน
0: พี่เมียนี่แหละซุปเปอร์ซันเดย
1: ์เออใช่ๆๆๆๆพี่เ
0: พิ่งแพ้ไปแพ้ไบรตัน
1: 1-0 อ่ะไบรตันบอลถ้วย
0: ไบรตันบอลถ้วยนี่เท่ากับว่าแพ้
1: 2เกมติดเองยังไม่แฮตทริกเลย
0: เออ
1: จะไม่มีแล้วไม่มีแฮตทริกแล้ว
0: 2เกมติดก่อนเบรกทีมชาติอีกสักแมตช์นะ
1: ฟูแลมปะโถเอ้ยนะฮะแหมเดี๋ยววันนี้ดิเอายังไงสัปดาห์เนี้ยยังไงสัปดาห์เนี้ย
0: โหพี่เมียคืนนี้ผมว่ามันนะ
1: คืนนี้ก่อน
0: เบรนท์ฟอร์ดกับทางด้านเชลซี
1: เฮ้ยเชลซีเปลี่ยนเจ้าของเว้ย
0: ฟุตบอลเกมบุกมันทั้งคู่อ่ะ
1: เชลซีเปลี่ยนเจ้าของแต่ข้อเสียเชลซีอย่างหนึ่งคือผมว่า
0: เปลี่ยนเจ้าของ
1: เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว
0: จากเสียท็อตน่ะเหรอ
1: ไอ้ท็อตโบลี่ขายเรียบร้อยแล
0: ้
1: วขายเรียบร้อย
0: ผมไม่ได้ตามข่าวเลย
1: มันลาออกจากประธานสโมสรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เชลซียังรู้สึกยังไม่ตั้งใครนะนะฮะ
0: เปลี่ยนเรียบร้อยขายใครอย่างนั้น
1: ขายกลุ่มทุนอะไรสักอย่างนี่แหละเขามาซื้อขอท็อตโบลี่มันนะฮะก็
0: ขายทีมเลยหรือว่าขายหุ้น
1: ขายหุ้นท็อตโบลี่ทั้งหมดไอท็อตโบลี่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ไอนี่มาซื้อหมด
0: อ๋อแสดงก็ถือหุ้นใหญ่อยู่เลยนะท็อตโบลี
1: ่ทุนใหญ่เลยแต่ปัญหา
0: วันนี้ช้อนหมดเลยเหรอ
1: ช้อนหมดเลยคือซาบี้ของโซ่อะผมว่าหลังสามมันอะมันเสียประตูทุกเกมเลย
0: ไม่พี่ต้องให้เวลาลองโซ่ถ้าจะทำหลังสามอะนี่เพิ่งหูมาไม่ก
1: ี่แต่เกมลุกดีแต่เกมรับมันไม่ได้ไงถูกปะแล้วเจอแมนยูมันจะไม่เละแหลกเลย
0: ถูพี่กว่าลองโซ่จะทำลิเวอร์พูลเส้นลงตัว
1: จะใช้เวลา
0: เล่นในยูโรป้าลีกคุณยังโดนโบนิเฟสจากแซงกิลัวยิงกระจุยเลย
1: ม
0: ันถึงซื้อไอ้โบนิเฟสมาเล่นกับลิเวอร์พูลเส้นไง
1: ไม่แต่คำถามก็คือจะเชลซีอุปกรณ์มันดีกว่าไงคราวนี้หลังสามอ่ะมันดีจริงหรือเปล่านะวันนี้หลังสามคนก็เริ่มไม่ค่อยใช้กันแล้วนะ
0: หลังสามคว้าแชมป์ก็เยอะคอนเต้ก็หลังสามนะเชลซีแชมป
1: ์ไม่แต่เป็นยุคก่อนมันไม่ใช่ยุคนี้ไงยุคนี้มันคือ มันเปลี่ยนไปหมดแล้ว
0: โอเคต่อให้องค์ประกอบดี
1: อ
0: ่ะถ้านักเตะมันเปลี่ยนระบบจากหลัง4มาเป็นหลัง5หรือ3เซนเตอร
1: ์
0: เอาง่ายๆพี่ไปทำอาร์เซนอล
1: อ
0: ่ะมันก็มีสะดุดเพราะถ้าหลัง3ท่านเล่นกันไม่เข้าขามั่วเลยนะ
1: มั่วไง
0: แต่ถ้าเล่นแล้วลงตัวมันแข็งโป๊กเลยนะพี
1: ่ไม่รู้แต่คือเชลซีเสียประตูทุกเกมเลยณวันนี้แล้วเสียเยอะด้วยดิ
0: แต่เกมบุกก็ยังโอเค
1: เกมบุกมันดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไอ้กิฟไว้อะตัวดีไม่ใช่ดิใครว่าไอ้ลอตเตอร์อะ
0: อ
1: ูมานี่เปลี่ยน
0: มาแกนโรเจอร์
1: เปลี่ยนแนวลุกเลยอะถูกปะล่ะมันก็ดีหน่อย
0: ทั้งโรเจอร์ทั้ง
1: ทามเมอร์ก็กลับมาเล่นดี
0: ทามเมอร์เจ้าเปโด
1: กลับมาเล่นดีถูกปะล่ะวันนี้ผมว่าวันนี้เชลซีชนะแต่เสียประตูนะ
0: ผมชอบเบนฟอร์ดอะ
1: ผมว่าเบนฟอร์ด
0: ผมว่าเบนฟอร์ดไม่แพ้ในบ้านมันเนี่ย
1: เบนฟอร์ดในบ้าน
0: ในบ้านในบ้าน
1: เบนฟอร์ดในบ้าน
0: ผมว่าเบนฟอร์ดในบ้านเนี่ยไม่แพ้
1: แต่ผมมองว่านี่เชลซีนะ
0: แต่คู่นี้คิดว่าน่าจะยิงกันเยอะ
1: เชลซีเสียประตูอยู่แล้วเสียประตูอยู่แล้วนะฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้าแลกกันจริงๆนะผมว่าเชลซีเหนือกว่าวันนี้อันนี้ว่ากันตามเนื้อผ้านะเพราะเชลซีจะแพ้แค่ทีมเดียวแพ้แบบไม่ต้อง
0: แพ้ซะนั่นหร
1: อมันมีแค่ทีมเดียว
0: อาจจะ
1: ทีมอื่นต้องไปลุ้นหน่อย
0: ฤดูกาลนี้ก็อาจจะแพ้ทีมเดียว
1: คือแพ้แมนยูผมไง
0: แพ้ซะนั่นไงแพ้ไปแล้ว
1: ก็เดี๋ยวก็แพ้อีก
0: ที่เหลือเขาจะไม่แพ้แล้ว
1: เขาเรียกมันเป็นออโต้ออโตเมติก
0: ออ
1: โตเมติกบลูส
0: อยากให้เชลซีแมนยูเจอเราเร็วเลย
1: นี่ใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้ว
0: เจอกันเมื่อไหร่เนี่ย
1: ใกล้ๆแล้วใกล
0: ้ๆได้ข่าวว่าหลังเบรกทีมชาติมานี่โปรแกรมแมนยูนี่หูหนักมากนะ
1: โอ้โหแค่ไหนก็ไม่กลัวอย่าโกงพอเอาตรงๆเลยแค่ไหนก็ไม่กลัวอย่าโกง
0: พี่หารูออกให้ตัวเองใช้คำว่าโกงเนี่ย
1: คืออันมันโกงอยู่แล้วลูกแล้วมันโกงปะโถมันโกงอยู่แล้ว
0: แถไปเรื่อย
1: ใครบอกว่าแถไม่ม
0: ี
1: แถ
0: แมนยูเดี๋ยวพรุ่งนี้แมนยูเล่นวันอาทิตย
1: ์
0: เจอฟูลแลมหู
1: หวานดิน
0: ัดแรกหลังจากกลับมาจากเบรกฟีฟ่าเดย์นะ
1: ที่
0: เจอของหนักเลย
1: อะไร
0: เปิดโอเดฟอร์ดเจอสเปอร
1: ์3-0สเปอร์ฟอร์มอย่างนี
0: ้บามุดซาวินโย
1: โอ้โหคุณดูไอเดียแชมปี้ก่อนเถอะคือชั่วโมงนี้คุณก็รู้สเปอร์เนี่ย
0: อยากชนะสเปอร์ไหม
1: ทั้งไง
0: ไปดูเทปลิเวอร์พูล
1: เอ้ย
0: สามลูกสวยๆพี่ไปดูไปดูพี่เสียเวลา90นาทีอ่ะในเกมคาราบาวครับอ่ะ
1: ต้องไปดูเทปอีกอ่ะไอ้เงี้ยผัดกันดูดิ
0: ยูโรป้าลีกเขาชนะพี่เขาคว้าแชมป์นะ
1: ก็เข้าใจก็เดี๋ยวก็ผัดกันดูคุณเจอเชลซีคุณก็ไปดูเทปผมก็จบ เดี๋ยวผมไปดูเองศึกษาได้สเปอร์จริงๆไม่ต้องไปนั่งศึกษาหรอกสักชั่วโมงเนี้ยใครก็ได้แหละผมพูดเลย
0: ชนะถ้าแมนอยู่ชนะนี่หูนึกถึงพี่ชายผมเลยเนี่ย
1: พลังลบอ่ะ คืออย่างที่ผมพูดนะผมว่าไอ้แชร์บี้เนี่ยมันซ้อมป่าวะคือมิดฟิลด์กับแนวลุกมันอ่ะมันวิ่งกันคนละช่องอ่ะแล้วมันจ่ายกันคนละทาง
0: ใช่เกมที่ช่วงหลังๆเห็นหลายๆเกมยังไม่คลิกกัน
1: คืองงมาก
0: เหมือนกันเลยพี่เอาจริงๆสเปอร์เขาก็เปลี่ยนแปลงทีมเยอะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณซื้อนักเตะดี
1: ๆแต่ยังไม่ลงตัว
0: แต่ว่ามันเล่นในระบบคุณซื้อที่แบบบอลของดิแชร์บี้จริงๆเขาดีตั้งแต่ตอนอยู่กับไบรตันแล้วนะไล่เพสวิ่งไม่มีหมดฟ
1: ุ
0: ตบอลเล่นตามช่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้มันเป๊ะก็พี่เอาง่ายๆก็เหมือนกับลิเวอร์พูลเล่นยุคสล็อตอ่ะบอลช้าอย่างกระเต่าพออิโดล่ามาปรับเล่นบอลเร็วมันต้องใช้เวลา
1: คุณไม่ไล่เขาออกนะแชมป์นะเขาแชมป์นะคุณไม่ไล่เขาออก
0: มอร์โดคอฟ
1: ก็ไม่รู้ครับแต่สมมติว่าสเปอร์เนี่ยมันจะทนในแดชแบี้ได้นานแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันมาเป็นชุดนะสเปอร์เนี่ยถ้ามันชนะเนี่ยมันจะมาชนะเป็นชุดๆนะ
0: ผมว่า
1: ผมคิดอย่างนั้นนะ
0: คงยังไม่ไล่หรอกเพราะว่าผมว่าเดชแบี้กินบุญเก่าย
1: ังไง
0: อ้าวว่าปีที่แล้วถ้าคุณใช้ทูดอร์อยู่ตกชั้นแน่นอนบอกเลย
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเขาก็มากู้วิกฤตในช่วงท้ายฤดูกาลฤดูกาลที่แล้วอ่ะก็อาจจะให้โอกาสอีกสักช่วงนึงฟีฟ่าเดย์รอบนี้อาจจะยังไม่ปลดหรอกผมว่าคงอาจจะยังไม่มีใครโดนปลดหรอกแต่ครั้งหน้าเนี่ยอาจจะมีแน
1: ่ฟีฟ่าเดย์ครั้งหน้าคือพฤศจิก
0: ครั้งนั้นมันว่า
1: เพราะมันน่าจะ
0: ไปสิบนัดแล้วนะ
1: ใช่
0: แล้วมันน่าจะเสร็จ1/3ของซีซั่นแล้วอ่ะ
1: เพราะเดี๋ยวช่วงที่โหดของอังกฤษเลยก็คือช่วงไอ้ Boxing Day นี่แหละถูกป่ะป
0: ี
1: ใหม่ Boxing Day เนี่ยโอ้โหมันเตะกันวันเว้นวันอ่ะ
0: เดี๋ยว FA ครับหลังปีใหม่เขาก็มาแล้วไงเพราะฉะนั้นฟุตบอลมันจะชุก
1: ใช่ๆๆมันก็ต้องลองดูครับ
0: แต่สเปอร์เชลซีผมว่าเขาโอเคตรงที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปอ่ะ
1: เชลซีไม่ไล่อยู่แล้วมันก็มีชนะมีอะไรถูกป่ะล่ะเกมมันมีชนะมันมีอะไรอยู่แล้วไงไอ้สเปอร์เนี่ยแหละไอ้สเปอร์นี่แหละซื้ออย่างเยอะเลยอะไรก็ไม่รู
0: ้เดี๋ยวนะสเปอร์สัปดาห์นี้เจอใครเนี่ย
1: ไม่ทราบครับเช็คดิไม่ได้มองเลย
0: สเปอร์สเปอร์เจอกับแอสตันวิลล่าน่าจะเล่นพรุ่งนี้เลย
1: อุ้ย
0: คู่แรกเลยกัน
1: บ้านใคร
0: บ้านสเปอร
1: ์วิลล่ากำลังเป๋เลยตอนนี
0: ้สเปอร์ถ้าเอาผมว่าเกมนี้ต้องเอาอ่ะ
1: วิลล่ากำลัง
0: เป๋ผมว่าสเปอร์ผมว่าเกมนี้จะชนะเกมนี้แหละเจอวิลล่าเนี่ย
1: คุณกะว่ามันจะชนะเนี่ยผมก็กะสเปอร์ชนะมา 3-4 เกม
0: สเปอร์2เกมจากนี้ไปเขาจะชนะ
1: เกมเดียวดิมันจะเป็น2เกมได้ไงเกมเดียวเพราะเกมหน้ามันต้องแพ้เกมนี้มันชนะเกมต่อไปมันแพ้หลังจากกลับมาจากทีมชาติเละเละแน่นอน
0: ไอ้เมื่อกี้ผมลืมบอกไปผมจะเช็คโปรแกรมแมนยูให้พี่หน่อย
1: เช็คสิ
0: ที่คิดว่าโปรแกรมหนัก
1: ๆไม่หนักหรอก
0: เดี๋ยว
1: เจอสเปอร์ก็ไม่หนัก
0: สัปดาห์นี้พอแข่งเสร็จปุ๊บเจอฟูลแลมเนี่ยเดือนธันวาคมเอ้ยเดือนตุลาคมนะพรีเมียร์เจอสเปอร์ที่ผมไล่ตามเวลาเลยนะ
1: 3คะแนน
0: ไปเยือนแอตเลติโกมาดริดใน UCL
1: โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยแอตมาดริดโชคเอ้ยไปเคลียร์ปัญหาภายในก่อนมั้ย
0: ไปเยือนลีดที่อาร์เรนโรส
1: โอ้โหสงครามกุหลาบ
0: ลีดยังโหดช่วงนี้รู้จักป่ะเฮาเวิร์ตลูวินโอกาฟอร์
1: ก็เพิ่งได้ช่วยมากับลีดปะโถเอ้ยได้แชมป์มาแชมป์นึงก็เพราะลีดนี่แหละ
0: ที่ไหนที่ออสโลอ่ะ
1: แหมปะโถมันขอเคยค้าเคย
0: ลีดมันเอาคืนจบเกมลีดเสร็จปุ๊บคุณต้องไปเยือนโคโม่นะ
1: ไอเชฟฟาเมกัสเนี่ยนะเอาถูกเหรอไอเด็กเมื่อวันซื้นไอเชฟฟาเมกัสมาโถ
0: ช่วงนี้ฟอร์มแรงมากนะ
1: คาลิกเนี่ยตอนเล่นไอฟาเมกัสเนี่ยไล่เตะฟาเมกัสนี่หัวที่หัวต่ำนะ
0: รู้จักมากพี่ก็ปาร์ตมาก
1: โอ้ไอปงไอปาร์ตเลอะเทอะมาร
0: ู้จักเชฟมาก
1: รู้จักแม็กควาย
0: มั้ยเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวเชฟจะปาพิซซ่าใส่คาลิกด้วย
1: มันเจอกันมาเนี่ยคาลิกมันขี่มาโดยตลอด
0: เสร็จปุ๊บปลายเดือนมีแข่งอีก2นัดนะแมนยูเจอบอลมัด
1: โอ้โหหวานอันนี้หวานเลย
0: แล้วก็ไปเยือนเชลซี
1: โอ้โหอันนี้ออโต้
0: เฮ้ยๆๆ
1: ๆ3แต้มออโต้มันออโต้อยู่แล้วไม่เล่นก็ออโต้ส่งไป9คนยัง3แต้มเลย
0: เล่นให้มาริสก้าแล้วนะ
1: โอ้ยใครก็ได
0: ้
1: ใครก็ได้
0: เออ
1: เล่น7คนยัง3คะแนนเลย
0: เฮ้ยโห
1: นี่พูดจากใจเลยอ่ะไม่ได้อยากชนะนะ
0: เฮ้ยก็เหมือนแฟนเชลซีฟังอยู่ที่ผมเครื่องไงนะ
1: ไม่ได้อยากชนะนะแต่มันชนะเองมันชนะแบบมันชนะ
0: คุณคำนวณแต้ม6แต้มล่วงหน้าเลยอ่ะ
1: โอ้โหแล้วกี่คะแนนน่ะผมนับแล้วเนี่ย อ่ะผมนับก่อนนะผมตัดไอ้พวกแชมเปี้ยนลีกออก
0: พี่ไม่ต้อง
1: อันนี้อันตั้งแต่ฟูลแลมเลยนะ3คะแนนสเปอร์นี่6ละลีดเนี่ย9นะฮะบอลมาด12อ่ะเชลซี15หลังนี้15คะแนนเต็ม
0: ผมว่าไม่น่าจะถึง10อ่ะ
1: คุณก็พูดไปเรื่อย
0: คุณต้องชนะ5เกมติดนะ
1: ทำไมจะทำไม่ได้อ่ะแพ้2เกมติดยังทำได้อ่ะ
0: เกมสเปอร์ผมให้พี่ชนะไปเยือนลีดผมให้เสม
1: อ
0: เจอบอลมาดผมให้เสมอ
1: เฮ้ย
0: เจอเชลซีผมไม่แพ้เลย
1: เฮ้ยคุณพูดอย่างนี้เลยเหรอ
0: ปีนี้
1: มันจะเป็นไปได้อย่างไร
0: ผมจะเอาใจช่วยลองโซ่เป็นพิเศษเขารอขย้ำคุณอยู่เขารอแก้แค้นอยู่
1: คุณมันโอ้โหแล้ววันที่21เนี่ยยังไงคุณก็โดนนะ4ทุ่มเนี่ย
0: เอ๊ย
1: ยังไงคุณก็โดนนะ
0: โค้ดแมนโค้ดแมนยูเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบโดนปลดตอนหลังจบเกมแดงเดือนโซชาขึ้นเหนือนั่นเอ๊คาริกะไอ้ล็อตเนี้ยผมบอกเลยมันไม่โดนหรอก
1: กี่คนแล้ววะ
0: ก็ไม่รู้
1: ม
0: ัน
1: เ
0: ป็
1: นไงที่หลังแดงเดือดเนี่ยไอ้เทนฮากโดนป่ะเทนฮาก
0: ไม่แน่ใจอ่ะผมจำได้ว่า
1: โซชาเจ็ดลูกมันก็ไม่โดนนะเว้ยมันไม่โดนตอนมัน 7-0 ไม่โดน
0: 7-0 มันยุคใครอ่ะ
1: เทนฮาก
0: เหรอ
1: เทนฮาก
0: เออ
1: 7-0ที่เทนฮาก
0: ไอ้เรื่องสติไอ้พวกนี้ผมก็ไม่ค่อยแม่นด้วยแฟนหงก็จำได้
1: เทนฮากไอ้โดนจนหน้ามึนอ่ะ
0: แต่เรื่องโซชาใช
1: ่โซชาหลังแดงเดือด
0: หลังแดงเดือด
1: จริงๆไอ้เทนฮากอ่ะควรจะโดนตั้งแต่ไอ้7-0นั่นตอนนั้น
0: เพราะเดี๋ยวนะพอหลังจากเล่นมาปุ๊บนะจะเล่นกันจะเบรกแล้วก็4-7-21โอ้โหหลังเบรกทีมชาติคือฟีฟ่าเดย์รอบเนี้ย
1: 20วัน
0: กลับมาพี่เจอสเปอร์ใช่ไหมแล้วก็เล่นจนถึงนัดที่เจอกับบิลล่
1: า
0: วันที่7แล้วก็จะเบรกอีกรอบนึงกลับมาอีกทีเป็นที่27เจอลิพูเลยไอ้21เจอลิพูเบรก20วันเบรกประมาณสัก2สัปดาห์
1: เหมือนกันเพราะงวดนี้ก็20วันคุณเอก
0: อันนี้ประมาณ2สัปดาห์อาจารย์วันที่7เล่นกับบิลล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับมาอีกทีวันที่21น่าจะ2สัปดาห์นะล็อตหน้าม
1: าล็อตนี้ดิล็อตนี้20วันล็อตนี้ฟูลแลมก
0: ับ
1: แมนยู
0: คือล็อตเนี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกล็อตเนี้ยพี่พอพี่เปิดมาเจอสเปอร์ใช่ไหมพี่ก็เล่นเนี่ย
1: แล้วก็อยู่อีก20วัน
0: มาเล่นจนจบนะบิลล่าหรือจะมีเบรกฟีฟ่าอีกรอบนึง
1: ใช่
0: ก็รอบพฤศจิกาไอพอจบบิลล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเบรกฟีฟ่าเลยกลับมาแมตช์แรกเจอลิเวอร์พูล
1: ก็ไม่เป็นไรสบายๆได้อยู่แล้วเพราะว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีฟีฟ่าเดย์แล้วไงมันจะมีทีรู้สึกจะมีนาเลยน่าจะมีนาเลยนะธันวาไม่มีมกราไม่มี
0: ใช
1: ่คือมันจะมีฟีฟ่าพิเศษก็คือเอเชียนคัพ
0: อืม
1: ใช่ป่ะล่ะอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับยุโรปอยู่แล้ว
0: เพราะแกนหลักส่วนใหญ่เด็กเอเชียอยู่ในพรีเมียร์ก็ไม่ได้เยอะมาก
1: ไม่ได้เยอะมาก
0: ผมเผลอจะสู้พวกแอฟริกาไม่ได้ด้วยซ้ำ
1: หนักเลยแอฟริกาเนี่ยหนักเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นฟีฟ่าแบบในช่วงพิเศษไม่เกี่ยวกันมันจะเว้นไป3เดือนเพราะฉะนั้น2เดือนนี้จะเยอะหน่อยถูกไหมแล้วก็ไปอีกทีมีนาก็ใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วมั้งมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยมันก็ปิดฤดูกาลพูดถึงมันเปิดแป๊บเดียวปิดแป๊บเดียวเอาจริงๆนะนี่ก็จะปลาย
0: ฤดูกาลนี้จะปิดประมาณพูดอ่ะปลายเดือนพฤศจิกาเอ้ยปลายเดือนพฤษภา30จะเป็นสุดท้าย
1: เพราะว่ากลางปีนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีฟุตบอลยุโรปไม่มีฟุตบอลโลกไม่มีอะไรทั้งสิ้นถูกไหมถ้าว่าก ลางปีนี้ก็ค่อนข้างฟรีคือจริงๆแล้วไอ้บอลที่จะมาอุ่นเครื่องในเอเชียเนี่ยอันนี้มากันยกชุดใหญ่ไม่ได้มาชุด
0: มีแต้มเดือนไหม
1: ก็ไม่รู้อันนี้ถ้าปีนี้น่าจะมี
0: ซัมเมอร์2027
1: ก็ได
0: ้
1: มาแก้มือป่ะล่ะคงไม่ได้หรอกมาก็โดนอีกอ่ะ
0: ก็ไม่มีปัญหาม
1: าก็โดนอีกอ่ะ
0: กลับไปลิเวอร์พูลได้แชมป์นะ
1: เออแต่งวดนั้นกลับไปลิเวอร์พูลได้แชมป์ก็แล้วแต่คุณจะมาเมื่อไหร่มาก็ลองดู
0: ก็ยอมก็ลิเวอร์พูลยอมไปยกถ้วยพรีเมียร์ที่มันเล็ก
1: ๆไง
0: ก็ยอมทิ้งถ้วยพรีเมียร์นิดให้แมนยูอ
1: ่ะแต่คุณต้องเข้าใจว่าไอ้แมตช์คู่เนี้ยเฮียเว้งเนี่ยเขาไปติดต่อหลายปีนะกว่าจะดีลกันมาได้ลงตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่สมัยก่อนเนี่ยมันง่ายถูกป่ะสมัยก่อนไม่ได้ต้องอะไรขนาดนี้นะมีโรงแรมมีอะไรให้มันจ่ายตังค์มานิดหน่อยก็มาแล้ว
0: ก็ลุ้นให้อะไรนะพรีเมียร์เอเชียโทรฟี่ซึ่งมันมีประจำอ่ะเอามาลงที่ไทยก็ได
1: ้อันนั้นต้องเสียตังค์เยอะอันนั้นต้องจ่าย
0: เองพวกเอเวอร์ตันเคยมาเล่นนะไปเล่นที่ฮ่องกงก็มี
1: ก็ใช
0: ่เออมันจะมี4ทีมเหมือนที่ไปทัวร์อเมริกาไอพรีเมียร์ซุปเปอร์ซีรีส์
1: สิงคโปร์มีตลอดถูกป่ะ
0: แต่ตัวนี้ ICC ครับไม่มีนะอาจารย
1: ์เออตั้งแต่โควิด ICC นี่ไม่มีแล้วตั้งแต
0: ่นอนมาอาเซียนบอยอย่างซัมเมอร์นี่ก็มาสิงคโปร์
1: ใช่แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปญี่ปุ่นไปเกาหลี
0: ผมจำได้ว่า 2-3 ปีที่แล้วว่าที่พี่ป๋องพวกเก่งบุญชัยไปดู
1: อาร์เซนอลอะ
0: อาร์เซนอลช่วง
1: สิงคโปร์นะ
0: ช่วงซัมเมอร์นี่แหละ
1: แต่เชื่อว่าปีนี้สิงคโปร์ก็เอามาอีกเขามีอยู่แล้ว
0: อ่า
1: ไทยก็เอามามั่งดี

0: แต่ของเราอ่ะ
1: ปีนี้ก็มีจีไงเอาวิลล่ามาไง
0: อันนี้เข้าใจแต่ว่าเหมือนเนี่ยปีต่อไปเงี้ยเนี่ยปีเนี้ยคือตอนเนี้ยมันมาเนี่ยมันมา
1: ถ้าอุ่นจะอุ่นกับอะไรอ่ะจ้ะสโมสรกับทีมชาติ
0: ไม่คือเราอุ่น
1: ออสซาไทยแลนด์เนี่ย
0: ออสซาไม่ต้องใช้แล้วเราอุ่นได้แล้วณวันนี้เราปิดลีกเนี่ยตรงกับยุโรปคือเข้ามาปีซีซั่นเราก็ปีซีซั่นเหมือน BG ที่ปีซีซั่น
1: ใช้ทีมชาติไทยไปเลย
0: ใช้ทำไมไม่เอาไม่เขาไม่ใช้ทีมชาติไทยกันแล้วสโมสรนั่นแหละเป็นคนจัดการไปใช้ทำไมทีมชาติเสียศักดิ์ศรีจ่ายไม่มีใครเขาใช้ทีมชาติแล้ว
1: เราก็รู้อยู่แล้ว
0: ไม่มีไม่มีมันไม่มีใครเขาใช้อยู่แล้วไม่มีใคร
1: ใช้คือถ้าฝ่ายจัดการแข่งขันน่ะถ้าอยากจะเรียกเงินน่ะมันก็ต้องใช้ทีมชาติ
0: เขาไม่เรียกหรอก
1: พี่สโมสรนะพี่จะ
0: เพราะวันนี้อย่างนี้มันมีสองทาง
1: เอาง่ายต่อให้ดึงบุรีรัมย์มาเตะกรุงเทพอ่ะก็ไม่เต็ม
0: มันมีสองทางคืออย่าง BG เขาจัดเอง
1: อ
0: ันนั้นสโมสรมันมีทางนึงก็คือสมมติเอาลิเวอร์พูลมาก็ไปเอาวิลล่ามาเตะเอาวิลล่ามาก็ไปเอาเชลซีมาเตะคือมันมี2ทางนี้ถ้าจะเอาสโมสรไทยสโมสรไทยต้องช่วยจ่ายตังค์ณวันนี้นะ
1: เต็มมั้ยแดงเดือดอ่ะผมจําไม่ได้ผมไม่ได้ไปด
0: ูเกือบเต็มซึ่งเขาทำอัศจรรย์ลงมาข้างล่างปิดไอ้ลู่วิ่งไงมันเป็นเหมือนฟุตบอลสเตเดียมเลยไงทำสวยนะทำสวยทำดีมากเลยปลูกหญ้าใหม่ด้วย
1: ใช
0: ่ทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็พังเรียบร้อยเขาทำดีๆก็ไปทำพัง
1: มีคอนเสิร์ตด้วยไง
0: ก็ใช่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี2ทางนี้ก็ต้องทำเหมือนอย่างเงี้ยเอาลิเวอร์พูลมาเจอแมนยูในประเทศเรา
1: ก็ดึงทีมในพรีเมียร์เลย
0: ใช่แต่ถ้าสโมสรไหนสโมสรนักวันนี้เป็นอย่างนี้นะสโมสรไหนอยากจะทำถ้าสโมสรนั้นไม่จ่ายเองคุณก็ต้องมาเสียตังค์แล้วก็มาอุ่นก็ว่ากันไป
1: เอาแบบเอาสักบอลสี่เศร้านะ
0: ก็ได
1: ้ลิเวอร์พูลแมนยู
0: ได
1: ้บาซ่าบาเยิร์น
0: ได้มีตังค์ป่ะล่ะมีตังค์ก็ได
1: ้มีแต่คนจะทำหรือเปล่าจะคุ้มหรือเปล่าม
0: ันจะคุ้มไหม
1: นั่นแหละ
0: ถูกป่ะล่ะก็จะขายได้ก็ขายได้แมนยูขายได้ลิเวอร์พูล
1: อ
0: าร์เซนอลเอาพูดจริงอาร์เซนอลยังอาจจะถามว่ากองเชียร์เยอะขึ้นไหมก็เยอะข
1: ึ้
0: น
1: เยอะเยอะ
0: แต่มันก็ไม่เท่าสองทีมนี้นะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะเราจัดอาร์เซนอลก็ต้องคิด
1: ผมว่าสัดส่วนลิเวอร์พูลแมนยูในเมืองไทยอ่ะผมว่าก็น่าจะไม่น่าล่ะผมว่าเยอะกว่าอาร์เซนอลแน่ๆ
0: เยอะกว่าอยู่แล้ว
1: เยอะกว่า
0: เอาซิตี้มาโอ้โหอยากดูแต่แฟนซิตี้มันมีสักกี่คนวะ
1: โอ้ซิตี้แฟนมาเอาง่ายๆแฟนซิตี้ในยุคที่มันพีคอ่ะกำลังซื้ออ่ะตอนเนี้ยมันมีเยอะเหมือนผีหงหรือเปล่าพี่เข้าใจว่าหมายถึงว่าเด็กๆที่เชียร์ซิตี้อาจจะอยู่ในช่วงที่เรียนอยู
0: ่
1: ใบกำลังทำงานได้
0: ถูก
1: แต่ว่าไอ้เด็กผีเด็กหงเด็กปืนเนี่ยโหมันบางคนมันแก่มันทำงานเป็นคนมีตังค์ไปแล้วไง
0: แต่ผมอยากทำแบบ
1: บัตร 3-4 พันก็อาจจะซื้อได้
0: ใช่ผมอยากทำแบบไหนหรือว่าคุณก็ทำแบบสิงคโปร
1: ์
0: คือสิงคโปร์อ่ะมันไม่ได้ขายคนสิงคโปร์อย่างเดียวมันขายคนต่างชาติด้วยให้บินไปดูเข้าใจลมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าจะทำอ่ะต้องทำแบบสิงคโปร์
1: ก็เหมือนที่เขาจ
0: ั
1: ด
0: ก็บินมาดู
1: จัด F1 อ่ะ
0: ก็ได
1: ้แล้วมีคอนเสิร์ตมาระดับ
0: โลกอะไรอย่างเงี้ยได้คุณจะผสมในนั้นก็ได้แต่ปัญหาคือสนามเรามันขี้เหร่ไงมันขี้เหร่กว่าสิงคโปร์ไงเข้าใจอารมณ์ใช่ป่ะสนามเรามันขี้เหร่กว่าเกิดมาเมืองไทยฝนตกจบเลยสเปอร์ไม่ได้เตะคุณจำได้ใช่ไหม
1: จำได
0: ้ฝนตกไม่ได้เตะแต่สิงคโปร์ไม่ได
1: ้สิงคโปร์ก็บินเอ้ยเขาก็บินไปสิงคโปร
0: ์ไปเลย
1: ไปเลย
0: ถูกป่ะ
1: ใช
0: ่คือคนจัดก็ขาดทุนอีกเราต้องมานั่งคืนตั๋วคือสิงคโปร์มันมีหลังคาไง
1: ใช่
0: สนามมันโหมันไฮเทคอ่ะแล้วบ้านเรามันสนามมันขี้เหร่เอาตรงๆเลยมา
1: ทุบตก
0: กระ
1: จก
0: ก็ต้องทุบสร้างใหม่
1: หลังคา
0: ต้องทุบสร้างใหม
1: ่ก็เป็นสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม
0: ่แล้วช่วงพักที่เขามาปีซีซั่นเนี่ยมันช่วงเดือน6เดือน7ก่อนเดือน7อ่ะก่อนจะเปิดฤดูกาลอ่ะมันฝนมันตกอยู่แล้วฝนมันตกอยู่แล้วบ้านเราอ่ะ
1: หน้าฝน
0: ตกอยู่แล้วมันไม่รอดหรอกมันอยู่ที่วันนั้นอ่ะโชคดีไม่มีฝน
1: จำได้ขนาดไปที่เกาหลี
0: อ
1: ่ะไอสนามเวิลด์คัพสเตเดียมอะไรของเขาโอ้โหตกยับเลยฮะมีก่อนหน้านี้สเปอร์ก็ไปบาเยิร์นก็ไปอันนั้นก็ตกแบบยับเลยก็ช่วงปีซีซั่นนี่แหละ
0: ก็เห็นด้วยนะเดี๋ยวดูว่ากลางปีนี้ถ้าสมมติมีบริษัทไหนที่แบบเฮ้ยน่าทำเนี่ยผมว่าน่าก็น่าจะพอได้อยู่นะน่าจะพอได้อยู่นะก็เอาเชิญทีมใหญ่มานะขายคนต่างชาติด้วยมันต้องทำแผนเว้ยมันต้องดูสิงคโปร์มันเอาสิงคโปร์เอา
1: ก็อาจจะเชิญแมนยูกับเฮาซิตี้มาแก้มือที่เมืองไทย
0: ไม่เอาลดตัวไป
1: เฮาซิตี้ตอนนี้เจ้าของเป็นมาเลย์อยู่ไหม
0: ไม่รู้ผมอยากเจอเอวาตันขออีกทีแล้วไม่มี VR ด้วย
1: เดี๋ยวก็เจอทาริกจอร์ดVRยิงอีก

0: ยาวอันนี้ยาวอยู่แล้ว
1: ทีนี้จะต้องไปเล่นที่บ้านของซิตี
0: ้
1: 20 มีนาคม 27
0: โอ้นั่นในมาเลสก้าไปแล้วนะน่าจะโดนไล่ออกแล้ว
1: มาเลสก้าหรือคาริกเอาที่ดี
0: มาเลสก้านี่แหละคาริกยังอยู่นี่
1: 5
0: ป
1: ีเลยจบแดงเดือดจะเป็นคาริกนะ
0: 5ปีนะเอาเบรกแป๊บนึงครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ารับสายนะเบอร์อะไรจ้าน้องเอก
1: 022485936-37นะคร
0: ับแล้วก็ SMS นะส่งเข้ามาพูดคุยกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ4689899เดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
0: เบรกสุดท้ายครับของ Spot Relax ครับคุณผู้ฟังครับรับสายกันนะ
1: ก็สายใหม่ๆใครว่างๆก็ลองโทรเข้ามาพูดคุยกันนะ
0: 022485936-7นะจ๊ะ
1: ครับผม
0: นะฮะก็อย่างที่น้องเอกพูดนะครับก็ว่างๆก็โทรเข้ามาได้อ่ะไปดู SMS นิดนึงครับ
1: ก็ผมพอดีผมเปิดมาดูวอลเลย์บอลหญิงพี่มน
0: อือวันนี้ชนะ3-0
1: เราจะเจอกับอินโดนีเซียในวันที่20
0: รอบ8
1: โหแล้วจับเราเล่นคู่แรกกันนะ
0: ก็ชนะผ่านไปเจอคู่จริงกับเวียดนามนะแล้วเราผ่านอยู่แล้ว
1: หมูเวียดนามเขาก็หวังนะเวียดนามเขาก็หวังนะ
0: วันนี้ดูสภาพมันเละเลยอ่ะคือต้องมีฮึดช่วงเซต3พลิกกลับมา 2-1 แต่สุดท้ายก็โดน 3-1 นะฮะสู้ไม่ได
1: ้คนละเขี้ยวมังเอกช้างเคย
0: อะไร
1: คนละเขียวมั้งไม่เขียวของเมืองนอก
0: ไม่ใช่เขียวของไทย
1: ไม่เข้าใจหมายผมที่ผมสื่อค
0: ืออ๋อเขียวเมืองนอกเขียวเมืองนอกเขียวเมืองนอกเขียวเมืองนอก
1: ตัวเอชอ่ะเคยสนับสนุนแต่ของไทยไม่ได้ไปสนับสนุน UCL
0: เขียวเมืองนอกของแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะ
1: ใช่ของไทยเนี่ยก็อาจจะมีช้างมีสิงห์อ่ะไปสนับสนุนสโมสรในพรีเมียร์ใช่แต่ถ้าเป็น UCL ล่ะเป็น
0: ใช่ยังผิดมั้ยมันก็ไม่ผิดไงเพราะมันออกมาจากถ้าลิซ่าผิดอย่างเงี้ยต้องผิดด้วยดิอะถูกป่ะถูกไหมคืออ
1: ย่างช้าง
0: มันจะผิดได้ยังไง
1: กับเอเวอร์ตันอย่างของสิงห์เนี่ยโอ
0: ้ยเยอะแยะเลยเชลซีเนี่ยแล้วพูดเลยอ่ะคือถ้าผิดอ่ะมันต้องผิดตั้งแต่อยู่ตรงนี้มันก็ต้องผิดเองมันผิดยังเขาทำอยู่ที่อเมริกาคุณไปถ้ามันผิดได้ยังไงถามหน่อยมันไม่ผิดอยู่แล้วโอ้
1: อันนี้พิธีใช่ไหม
0: เมื่อวานก็มาวันนี้มาอีกแล้วพิธีนะขออาทิตย์ละวันพอนะพี่นะมาพี่มา
7: สวัสดีครับ
0: ขออาทิตย์ละวันพี่พอเดี๋ยวคนเข้ามาว่าผมว่าทำไมมาทุกวันเลยอะไรเงี้ยว่ามาพี
7: ่ก็เมื่อวานยังไม่ได้คุยกับแฟน
0: ไม่เป็นไรก็ต้องเลือกก็ต้องเลือกก็ต้องเลือกสักวันหนึ่งให้คนอื่นโทรบ้าง
1: เมื่อวานพี่ทีก็คุยกับแฟนหงคนใกล้ๆผมในเด็กหงนี่แหละ
0: เด็กหงบ้าเลยผมเด็กผี
1: เขาเป็นเขาไปกลายพันเป็นผีเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้คุณก็พูดไปผมไม่ใช่จันอู
1: ๋เขาแฟนคนนี้เดวคริสโตยงเลยหรือเปล่าม
7: ีคำถามถามคุณเอกอ่ะไอ้เอกิติเก้ทำไมหายไปไหนอ่ะ
0: เจ็บสิพี่
1: ตอนนี้กำลัง

0: เข้ายิมอยู่พี่เขาไปผ่าตัดเอ็นร้อยหวายแล้วส้นเท้าอ่ะ
1: มันเป็นปีแล้วนะ
0: โอ้ยเจ็บนานพี่เจ็บนานเลย
2: เอ็นร้อยหวายที่ตัว
0: เห็นว่าผมเห็นตามข่าวที่เขาใส่ชื่อกิติเก้ไปในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเห็นบอกว่าอาจจะเล่นได้ในสองนัดสุดท้ายหรือนัดสุดท้ายในรอบลีกเฟสนี่แหละปลายน่าจะปลายปีด้วยนะพี่ถ้าไม่ปลายปีก็ต้นปีอ่ะ
2: นี่แค่เอ็นร้อยหวายนะถ้าเป็นเอ็นพันหวายแล้วก
0: ็
1: เท่ากับครึ่งฤดูกาลหลังเลยสิ
0: ใช่พี่มันเจ็บหนักเลย
1: เหรอแล้วไอ้แบ็คลี่อ่ะ
0: คอนเนตแบ็คลี่ก็ยังเจ็บอยู่แต่เขาบอกว่าคนที่จะมาก่อนเพื่อนคือเจ้าหนูเลโอนี่ครับ
1: เลโอนี่ไอเซนเตอร์เหรอ
0: ใช่เซนเตอร์อิตาเลียน
1: อ๋อโอพูดถึงว่าดิทำไมผมนึกว่าไอเอกิติเก้โดนปล่อยขายหรือปล่อยยืม
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ยังอยู่เขาอาการเดียวกับอดีตกองหลังเตเช่พี่มอนไอคิมเบมเบ้อะอันนั้นที่กับตันทีมก่อนมาพินยอดนะ
2: อ
0: าการเดียวกัน
2: ยาวอ่ะ
0: แล้วพอหายเจ็บผ่าตัดกลับมาเสร็จปุ๊บเขาเล่นลิกเอิงเล่นกับเปเช่ไม่ได้เลยไปอยู่นู่นไม่ผมไม่ได้เจอบากาต้าหรือลิกยูอีไปนู่นเลยพี
2: ่
0: ก็นี่แหละที่เดียวกันกับที่อิกิริเก้เขาเจ็บอยู
2: ่
1: หวังว่ากลับมาฟอร์มจะเหมือนเดิมนะ
0: พี่ทีเคยเห็นขาอิกิริเก้ยังขามันรีบมันเล็กมากอ่ะ
2: จริงเหรอตอนนี้นะโอ้ยนี่กว่าจะสร้างกล้ามเนื้อกว่าจะ
0: ขึ้นมายาวแต่เขาเป็นคนที่ขาเล็กอยู่แล้วคล้ายๆกับอีซักอ่ะแต่ทีเนี้ยพอหายเจ็บกลับมาแล้วพี่กล้ามเนื้อพวกขามันไม่ได้ใช
2: ้
0: มันเขาเรียกมันไม่ได้ออกกำลังมันต้องไปเข้าเวทมันต้องไปเข้าฟิตเนสอีกพักอ่ะ
1: ถ้ามาขึ้นฤดูกาลหลังนี่ผมว่าต้องไปเริ่มต้นใหม่ฤดูกาลหน้าเลยละมั้งเนี่ย
2: ก็มันช่วยไม่ได้มันเจ็บหนักอ่ะใช้ทำยังไงอ่ะพี่
1: แล้วเมื่อกี้พูดถึงวิลล่าเนี่ยที่กำลังแย่เนี่ยมาเจออาถรรพ์ประเทศไทยด้วยมาประเทศไทยเน
2: ี่ยไม่เกี่ยวหรอกผมว่ามันเปลี่ยนทีมเยอะมันเปลี่ยนเป็น10ตัวเลยอะ
0: แล้วตัวหลักเป็นตัวหลักทั้งนั้นนะที่ขาย
2: แล้วก็ซื้อมาไม่ลงตัวหรอก
1: ทีมไหนที่มาเมืองไทยส่วนใหญ่นะกลับไปที่ไรนะมันมีเหมือนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
2: เกี่ยวอะไรแล้วลิเวอร์พูลไปกลับไปก็ได้แชมป์เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวแหมเกี่ยวอะไรอ่ะลิเวอร์พูลกลับไปได้แชมป์เกี่ยวอะไรอ่ะ
0: ก็มาเมืองไทยแล้วแพ้ไง
2: เออ
0: ก็แพ้แมนยูไง
2: อ๋อคือถ้ามาเมืองไทยต้องแพ้
0: ต้องแพ
2: ้แพ้แล้วไม่มีอาถรรพ
0: ์ไม่มีอาถรรพ์วิลล่าชนะเราไม่ใช่หรอ
2: 2-1
0: ชนะ BG อ่ะ
2: เสมอชนะวะชนะดิเออชนะแล้วไปเสมอกับยาโฮ
0: เกือบมีมวยไปด้วย
2: ไปต่อยยาโฮด้วยเลย
1: มีคำถามอีกคำถามนึงคุณเอก
0: ครับพี
1: ่ไอฟุตบอลในอังกฤษเนี่ยมันมีเตะ3ถ้วยไม่ใช่เหรออ
0: ืมใช่ครับ
1: มันมีพรีเมียร์มี FA แล้วก็มี
0: 4ถ้วย4ถ้วยเอาซุปเปอร์คัพด้วยถ้วยโลกการกุศลด้วยนับคอมมิชชั่นด้วย
1: เอ้ยแล้วไอ้คาบ้านคัพมันมาจากไหนอ่ะ
2: ไม่มีคาบ้านคัพอ่ะมันคาบ้าน
0: คา
2: บ้าน
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: แต่คา
2: บ
0: ้าน
2: มันจะไปคาบงคาบ้านคัพเลย
0: นะเออพิธีอ่ะรายการผิดแล้ว
2: ระวังตัวไอ้คาบ้านมึงนะผมจะเอาให้ยับเลยนะผมบอกก่อนนะเอายับเลยนะ
1: ถ้าวันไหนผมแพ้คาบ้านนี้ผมจะโทรมาให้คุณมน
2: ผมจะใส่ยับเลยนะผมบอกก่อนนะนะ
0: โอเคนะจริงก็แบบถ้าวันไหนแพ้พี่จะหนีนะ
2: ไอ้แต่เขาไม่เข้าสู้เขาสู้ไม่เหมือนบางคนหนีนะฮะ
1: ชั่วโมงเซฟคาลิกไว้ก่อนนะไว้เจอกันแดงเดือด
2: ผมเซฟทุกเกมไม่ต้องห่วงอืมโอเคนะพี่
1: โอเค
2: ครับสวัสดีครับนะฮะ
0: สมมุติว่าถ้าคาริกโดนจริงๆพี่มนอยากได้ใคร
2: ใครก็ได้แต่ไม่ต้องเซ็นสัญญาถาวร
0: โอ
2: ้
0: โห
2: ถ้ามันเซ็นชั่วคราวมันจะเก่งมาก
0: ถ้าไม่ใช่เซ็นถาวรแสดงว่าก็ต้องเป็นกุนซือที่เบอร์ไม่ใหญ่เลย
2: ได้หมดอ่ะใครก็ได้มาแล้วส่งใครมาก็ได
0: ้อ่ะใครว่างๆโทรมานะสายใหม่ๆอยู่ฟังอยู่ต่างจังหวัดก็โทรมาได
2: ้ได้ๆ02-28-5936-7
0: อ่ะส่วน SMS ข้อความกันหน่อยผมเห็นแย้งเรื่องโฆษณาที่คุณพูดว่าโฆษณาไม่ช่วยให้อยากกระตุ้นมิฉะนั้นสินค้าชนิดอื่นก็ไม่ลงโฆษณากับหลายๆร้านเพราะมันกระตุ้นหลอนย้ำๆให้อยากมันเป็นโฆษณาครับ
2: อ๋ออย่างนี้ครับเมื่อกี้พี่เอกเขาก็พูดว่าโฆษณาแบบภาพลักษณ
0: ์
2: มันต้องทำได้สิถูกไหม
0: ใช่
2: โฆษณาแบบภาพลักษณ์ผมไม่ได้หมายถึงก็เปิดก๊อปแกร็บก๊อปแกร็บเหมือนเมืองนอกและอย่างหนึ่งไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องของเมาแล้วขับอันนี้ผมเห็นด้วย
0: กฎหมายเมืองนอกเขาเข้มมากนะ
2: เออ
0: พวกนักฟุตบอลดาราเนี่ยเมาแล้วขับเขายึดใบขี่ห้าม

0: ดนะเมื่อกี้จะฟังดีๆคือเรื่องภาพลักษณ์อันนี้ผมเห็นด้วยคือถ้าจะคิดว่าเฮ้ยมันจะโจ่งขึ้นไปไหมคือโดยส่วนตัวผมก็ไม่รู้สึกว่ามันจะโจ่งขึ้นหรอกปกติแต่ว่าถ้าจะมีคนคิดมากผมก็ไม่ว่าถูกป่ะล่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เรื่องนี้มันไม่มันคิดได้ทั้งสองมุมอ่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเรื่องโฆษณาเล่าใช่บนสมรสเท่าเทียมได้แล้วลองเปิดใจ
0: ใช่สมรสเท่าเทียมมันยังทำได้เลยคือสมรสเท่าเทียมประเทศเราน่าจะเป็นประเทศที่5ที่6ของโลกใบนี้เองนะไม่ได้เยอะนะแต่เลยทำได้แล้วเล่ามัน
1: เอาจริง
0: ๆ
1: ฝรั่งก็ชอบเมืองไทยในเรื่องของเสรีภาพในเรื่องนี้แหละผมเห็นอินฟูคนหนึ่งที่เขาอยู่ออสเตรเลียหรือไงนี่แหละโคตรโดนเหยียดเลยนะเป็นเพศที่สามอ่ะ
0: ก็ใช่ไง
1: แต่พอมาอยู่เมืองไทยอ่ะเขาแต่งหญิง
0: ได้หมด
1: ซึ่งพอคนไทยเห็นน้องเขาเป็นอย่างนั้นคนไทยเขาชื่นชมไงเขาแฮปปี
0: ้ก็คุณดูอินฟลูเอนเซอร์จากฟิลิปปินส์ที่มาที่คนตามหลายล้าน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้โหคือเขาเต็มที่เลยกล้ามเบลเลอร์เลยนั่น
1: ใช่
0: นั่นว่า
1: เขาจะชอบมาช่วงสงกรานต์เขาก็มาพรีเซนต์บ้านเรานะ
0: ไม่มีที่ไหนเท่าเทียมเท่าบ้านเรา
1: ถูกอันนี้ผมเห็นด้วยเลย
0: นะฮะคุณ
1: พี่จ่าตู่ปืนโตครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เอกพี่มนคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: ผม
2: ครับผม
0: ว่าไงครับพี่
2: มันยังไงอะพี่มันทำไมเมื่อกี้เห็นบอกถ้าโค้ชคนใหม่ไม่ต้องสัญญาถาวรคือยังไง
0: ก็คือถ้าเซ็น6เดือนมันจะเก่งไงแล้วเซ็นถาวรพับมันเดี๋ยวมันจะเละไงคือถ้าแบบมาชั่วคราว6เดือนเนี่ย
1: เหมือนโซชาไม่ทัน
0: โอ้โหใช่ลองจ่าฝูงเลยนะก็คาริก็ชั่วคราวได้ที่3ไงแซงลิเวอร์พูลไงเห็นป่ะมันต้องแบบอย่างนี้อย่าไป5ปี3ปีไม่ต้อง6เดือน
1: เอาก็เป็นลูกจ้างรายปีลูกจ้างชั่วคราวไป
0: รายวันได้ยิ่งดีถ้าเป็นรายวันเนี่ยชนะทุกนัดเลยนะผมมั่นใจอ่ะ
2: หมายกับว่าไม่มีสัญญาแบบไม่มีอะไรกดดันใช่ไหมก็คุมไปเดี๋ยวมันก็เตะมันก็ชนะเองเลย
0: คือมันไม่มีสัญญาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบริษัทหมดไอ้ยูฟ่ามันก็ไม่ยอมฟีฟ่ามันก็ไม่ยอมมันก็ต้องมีสัญญาแต่ว่าสัญญาไม่ต้องไปยาว3เดือนครั้ง6เดือนครั้งอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องกดดันไง
2: คล้ายแบบทดลองงานก่อนนะผ่านโปรก็ค่อยต่ออะไรเงี้ย
0: ถูกต้องอย่างนั้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นหมด
2: แต่ถ้าอย่างว่าเลยพี่ก็นำ2-0ตั้งแต่10นาทีแรกก็ไม่น่าคาบ้านนะ
0: มันน่าจะง่วง
1: ไงคุณพี่จ่าปืนโตพี่จ่าตู่ใช่ป่ะวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าแมนยูไหลแน่นอนอ่ะ
2: ใช่ผมก็คิดว่าไหลนะพี่ว่า
1: ถึ
2: ง2 เมตรแล้วอ่ะ
1: พวกมันตั้มกำลังมาผมว่าคือบางทีพอมาดูด้านหลังรายละเอียดบางอย่างแบบ
0: มันไม่ได้ดูด้วย
1: มันพอนำเสร็จปุ๊บมันเหมือนหล่อไง
0: หล่ออะไรวะ
1: มันไม่มันเล่นแบบหล่อแอคอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันก็หล่ออยู่แล้ว
1: คิดว่าตัวเองเหนืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ผิดพลาดง่ายๆ
0: มันก็เหนือแหละมันก็เหนือแหละแต่มัน
1: ลูกบางลูกพลาดแบบแล้วเสียประตูโอ้โหมันผมเป็นแฟนแมนยูผมเจ็บนะ
0: เฮ้ย
1: มันพลาดง่าย
0: ๆคุณตอกย้ำเนี่ยตอกย้ำกัน
2: ตอบย้ำคนข้าง
0: ย้ำเนี่ย
1: โอ้ยคนข้างผมก็ไม่ได้เจ็บหรอก
0: ผมมันเจ็บจริง
1: สะใจหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: สะใจบ้าอะไรบ้าผมนี่ไม่ดูเฟซบุ๊กเลยนะไม่เอาเลยนะโหโดนหยาม
1: ดร.แล็บหลุดเดี่ยวไปยิงกิดเทปเห็นกำหมัดดีใจเลย
2: อย่างเกมลีนัดนั้นน่ะผมก็ไม่คิดว่าเขาจะแพ้แมนซิตี้ขาบ้านเนี่ยพี่แล้วเหลือตัวเยอะกว่าตั้งกี่นาทีนะพูดถึงแมนยู
0: 2,400วินาทีไม่ได้เยอะเท่าไหร่โถ
1: 70กว่าเนาะ
0: 70กว่าบ้า40วิไม่40นาที
2: ว่าก็น่าจะยิงตีเสมอได้อะไรเงี้ยใช่มั้ยพี
1: ่ไม่คือโดนไล่ออกนาที20กว่าไม่หรอ
0: ก็มันโดนมันนาที70ไงมันก็ไม่ได้เยอะอะไรไงถูกป่ะก่อนโดนนําอ่ะพอโดนโกงปั๊บใจหมดแล้ว
1: คุณจ่าตัวเข้ามาถึงว่ามีผู้เล่นเหนือกว่าซิตี้ตั้งกี่นาที
0: อย่าไปนับอย่างนั้นมันต้องนับไงพี่ตู่มันต้องนับว่าตอนโดนไล่ออกจนถึงลูกที่โดนโกงเนี่ย มันกี่นาทีเพราะหลังจากโดนโกงกำลังใจมันก็หมดไงเป็นผมก็ไม่เล่นแล้วโดนโกงขนาดนั้นน่ะมึงพุ่งหัวขนาดนั้นมึงแปลงร่างอุลตร้าแมนแล้วปะโถไอเอนโซ
1: ไม่เขามาด
0: ูผมก็ไม่อยากเล่นแล้ว
1: โกงขนาดนั้นน่ะชัดเจนแล้วเอนโซมันสะดุด
0: มันสะดุดบ้าหัวพุ่งงงงั้น
1: พอสะดุดปุ๊บมันก็แอ่นตัวไง
0: เลอะเทอะ
2: แต่ก็อย่างว่านาทีก็น่าเห็นใจนะแฟนมันอยู่ผมว่าก็น่าจะเจ็บอ่ะ
0: จริง
2: เห็นว่ามีแถลงจากอะไร FA ด้วยใช่ไหมครับว่า
0: ขอโทษ
1: เอาขอโทษ
0: ขอโทษเฉยๆไอ้บ้ามันแค่ขอโทษ
2: แต่ขอโทษ
0: มันแค่
2: ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็เปลี่ยนคะแนนไม่ได้เปลี่ยนผลการตัดสิน
1: โอ้โหช่วงเกม2เกมแรกโอ้โหยังมานั่ง
0: ใจใจ
1: ยังมานั่งชมผู้ตัดสินอังกฤษอยู่นะว่าแม่ยังไม่มีประเด็นดราม่าอะไรพอมันมีแล้วมีเกมใหญ่ด้วยแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ด้วย
0: โอ้ยพี่ตู่นี่น่าแฟนลิเวอร์พูลเนี่ย
2: เวนโต
1: พี่ตื่น
0: โตโทษแฟนเซนอน
1: ปีนี้ก็โหพี่เมียก็แชมป์

0: ไม่ยาวๆพ
1: ี่จำ
2: แต่ผมมา
0: ดูซิตี้ไหม
2: ติดสายตัวใหม่โซลิดยังไม่ค่อยดีหรอพี่บางทีเหมือนกับเหมือนจะดีนะสองสามเกมแรกแต่ว่าพอหลังๆมาผมรู้สึกชัดเสียดายมาเนลลี่กับตอสซาใช่
0: เด็กมันยังใหม่อยู่พี่จ่าก็ต้องให้เวลา
2: อย่างเกมล่าสุดอ่ะเหมือนเขาเอาไอ้ตัวเลยเกมลีกนะตัวไอ้ดาวแมนไปเล่นกลางตัวลูก
3: เล่นได้เลยยิงสองลูก
2: แล้วโยกเอาไอ้เอเซ่
0: มายืนริมเส้น
2: มันผมว่าศักยภาพหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรการเคอีของเอเซ่ผมว่ายืนตัวกลางจะดีกว่านะ
0: ใช่ผมก็คิดว่าเอเซ่ยืนกลางดีกว่า
3: ครับ
2: ไอ้ตัวหรือบางครั้งว่าหรือถ้าอย่างมาดูเก้อะถ้ามันไปทับตำแหน่งกับซาก้าใช่ไห
3: ม
2: ก็ให้มายืนซ้ายก็ยังก็เขาเรียกว่าอะไรดิมันยัง
3: มันเล่นได้ป่ะมาดูเก้มันเล่นได้หมดเลย
0: ได้
3: เล
0: ่
3: นได
0: ้
3: เล่นได้หมดแหละ
2: เล่นได้จนแบ็คเหรอพี
3: ่ของดีที่อาจารย์อู๋บอกไม่เอาดีเลยตัวนี
2: ้มีซอสซาหรือว่ามาเตียรี่สักคนก็ยังเป็นอะไรที่แบบอันนี้กว่าเนาะผมยังว่ายังเสียดายนิด
0: ๆแต่ถ้าอาร์เซนอลผมว่าถ้าซื้อมาแล้วมันไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เสริมเพราะตอนนี้อาร์เซนอลมีตังค์อยู่แล้ว
3: สนใจฝรั่งเศสไหม
0: ผมว่าอาร์เตต้าคงไม่ปล่อยให้นาหรอก
3: สนใจฝรั่งเศส
0: ถ้าเขาเล่นไม่ได้จริงๆ
3: สนใจฝรั่งเศสไหมอาร์เซนอลลองไปใช้ไหมมีฝรั่งเศสอยู่คน
2: ฝรั่งเศสทีมอ๋อ
3: เอาไปลองดูหน่อยไหมเล่นได้หมดนะแดนหน้าซ้ายขวาได้หมด
2: มีทดลองงานเหมือนโค้ชเลยพี
3: ่เอาไปลองดูหน้าเผื่อจะติดใจไม่ลองหน่อยนะ
2: อยากได้กองหน้าที่มากกว่านะผมว่า
3: เนี่ยเนี่ยเล่นหน้าเลยเนี่ยในกองหน้าเลยเนี่ยคนเนี้ย
2: เ
3: ออหน้าลอง
2: โอเคครับพี่ยังไงก็รักษาสุขภาพครับพี่
3: ครับเช่นกันครับสวัสดีครับ
2: สวั
3: สด
2: ี
0: ครับครับสวัสดีครับ
3: นะฮะไปดูข้อความหน่อยคุณเอง
0: อูไม่ขึ้นให้น้องขึ้นแทนใช่ไหมครับ
3: อูไม่ขึ้นให้น้องขึ้นแทนหมายความว่าอะไรครับ
0: ก็นอนเฉย
3: ๆแต่คุณอูไม่มาใหม่คุณอูไม่เที่ยวคุณอูไม่อันนี้เรื่องจริงๆเลยคุณอูไม่ใช่คนเที่ยวเขาไม่เที่ยวเลยไม่มีเลยจ่อข้างหน้าเขาก็ไม่มีเขารักเมียเขาคนเดียวคนนี้สุดยอดแล้วนี่คือเรื่องจริง
0: ๆอันนี้แม่ทุนหัวเลยนะ
3: เมียเขาคนเดียวจริงๆ
0: ที่สุดของหัวใจ
3: นี่คือที่สุดเลยนี่เรื่องจริงๆเลยเอาเป็นว่าเห็นคนอื่นไม่มีขึ้นแล้วกันอ่ะเหี่ยวอย่างเดียว
0: เขารักเดียว
3: อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่เป็นตัวอย่างที่ดี
0: จะบอกว่ากฎหมายแต่ละข้อกว่าจะออกมาได้ใช่ว่ามั่วครับมันไม่ใช่ของเล่นเขามีบันทึกตั้งแต่กำหนดเวลาขาย L สถิติอุบัติเหตุในช่วงเวลาเย็นช่วงขับรถลดลงถึง5เท่าจากก่อนห้ามขายเอ้ยแต่ผมชอบเม้นหนึ่งที่เม้นมานะ
3: อะไรสิ
0: เขาห้ามขายช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเนี่ย
3: เพราะ
0: พวกข้าราชการชอบออกมากินเหล้าในเวลางาน
3: คือถ้า
0: อ
3: ย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นข้าราชการแล้วคุณออกมาดื่มกันเนี่ยอันนี้ต้องโดนวินัยเยอะต้องให้หนักคือผมว่าประชาชนส่วนใหญ่อ่ะผมว่าคือคุณเป็นข้าราชการหรือคุณทำงานอะไรที่คุณต้องมีความรับผิดชอบอ่ะอย่าว่าแต่ข้าราชการคุณทำงานในองค์กรคุณเอกชนก็ได
0: ้
3: คุณต้องรู้ว่าคุณทำงานอยู
0: ่
3: คุณต้องรู้ว่าคุณทำงานอยู
0: ่แต่คนผมว่ามีแต่คนที่มันมากินเนี่ยมันรุ่นเนี่ยซีเยอะๆไงรุ่นใหญ
3: ่อ๋อกะเมาก่อนใช่ไ
0: ห
3: มไอ้ถ้าซีเยอะๆเนี่ยมันเป็นผู้บริหารแล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรมากมันสั่งอย่างเดียวป่ะ
0: อัน
3: นี้ก็เรื่องของมันไงเจ้าของบริษัทคุณจะไปห้ามมันทำไมล่ะก็เรื่องของเขา
0: เขากันไง
3: เออแต่ถ้าคุณตัวเล็กๆอันนี้คุณรับผิดชอบอยู่อันนี้ก็คุณสมมตินะคุณทำงานที่มันสำคัญเช่นคุณเป็นคนขับรถสาธารณะไอ้นี่ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องมีกฎห้ามมาได้ชัดเจน
0: แล้วผมว่ากฎหมายเรื่องเมาแล้วขับเรื่องขับรถเลยพวกนี้ผมว่าบ้านเราอ่ะคือถ้าเอาเหมือนอเมริกาอังกฤษมาใช้อ่ะพี่นึกออกถ้าเมาขับรถยึดใบขับขี่ห้ามขี่รถ6เดือนปีนึงนักฟุตบอลน่ะลูนี่ก็เคย
3: ไม่แต่ยึดใบขับขี่บ้านเราไม่มีผล
0: ก็มีพี่เข้าใจยังไงหมายถึงว่าก็หมายถึงว่าของเรามันไม่เข้มไง
3: ไม่แล้วอย่างหนึ่งคือ
0: ถ้าสมมติว่ายึดแล้วถ้าไปเห็นอีกอ่ะติดคุกนะ
3: อะไรอย่างเงี้ย
0: มันต้องเอาให้หนักไงนั้น
3: ก็ผมว่าไปทำอย่างนั้นดีกว่า
0: ใช่
3: ไปทำอย่างนั้นดีกว่า
0: คือเมืองนอกก็ทำได้
3: ไปทำอย่างนั้นดีกว่า
0: ก็ไอ้ที่บอกอะไรนะไทเกอร์วูดขับรถกอล์ฟทำไม่ได้เลย
3: ก็ใช่ไงห้ามขับรถกอล์ฟไทเกอร์ไม่ได้
0: ไม่ได้
3: ขับรถกอล์ฟไม่ได้
0: พี่ถ้าไทเกอร์วูดอยู่บ้านเรานะโหสบายบอกเลย
3: รถกอล์ฟไม่ผิดอ
0: ่
3: ะ
0: ไม่รถอะไรก็ได้
3: ก
0: ็
3: ใช่ไง
0: ผมบอกเลย
3: ก็ใช่ไงคือผมเห็นด้วยคือคุณไปแก้ตรงนั้นดีกว่าไม่ใช่มาแก้แบบนี้ผมไม่รู้ดิในมุมผม
0: หรือนั่นก็ทำควบคู่กัน

0: ไปแต่กฎหมายมันต้องเข้มไง
1: เออแล้วก็ไม่ต้องไปเอ็กโอ้โหไปเอ็กเซนเยอะอ่ะคืออย่างคือสิ่งที่มันกระตุ้นคือไปเอ็กเซนเยอะกับลิซ่าผมว่ามันปัญญาอ่อนเอาจริงอย่าไปเอ็กเซนเยอะเออมันไม่เกี่ยวก็อยู่ในเมืองนอกเกี่ยวอะไรกับเราเออ
0: บัดดีนายเอกของแท้เต็มแผ่นลุงมนของเก๊ของปอมทำแค่เหมือนและแฟนรายการทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดขอบคุณนายเอกนะคะที่เข้ามารายการวันนี้เพราะถ้านายเอกนะอูไม่เข้าช่วงนี้หนูก็ไม่ค่อยฟังค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะน้องเธย
0: น้องเธยลงทุน
1: แต่ต้องถามน้องเธยนิดนึงค่ะน้องเธยน้องเธยเป็นแฟนอะไรอ่ะน้องเป็นแฟนอาร์เซนอลใช่ไหม
0: แฟนนอน
1: แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะน้องเธยเอ้ยพี่ไม่ได้เป็นไม่เคยประกาศตัวพี่เป็นแฟนอาร์เซนอลแล้วน้องเธยมาว่าพี่เป็นของเก๋เนี่ยถ้าพี่ว่าน้องเธยเป็นของเก๋บ้างเนี่ยได้ไหมคะอันนี้คุยกันนิดนึงก่อนนะคะคือพี่ไม่ได้เป็นแฟนไซนอนพี่ไม่เคยบอกว่าพี่โอ้โหชื่นชมโยเคเลสพี่ชื่นชมไอ้ลาย่าไม่ได้อยู่ในสายตาพี่เลยถ้าเทียบกับลำเมนพี่อ่ะเอาพูดตรงๆถูกไหมผมไม่ได้เป็นแฟนไอ้ดีแคนไรอ่ะอูกาเต้ผมเก่งกว่าตั้งเยอะ
0: โจชัวดีกว่าซาก้า
1: ดีกว่าเยอะ
0: hey. อ้
1: าวแล้วผมถามนิดนึงแล้วคุณมาด่าผมทำไมว่าผมเป็นของผมไม่เข้าใจคือผมไปว่าอะไรไซนอนคุณหรือเปล่าผมไปอะไรอาร์เซนอลคุณไหมคนที่จะมาว่าผมถ้าคุณจะมาว่าผมเนี่ยเป็นแฟนแมนยูแฟนแมนยูไม่ได้ว่าผมทุกคนเพราะไอ้พวกนั้นไม่เคยอยู่ข้างทีมตอนทีมตกต่ำ
0: หนีหมด
1: อันนี้ผมไม่เข้าใจเธอลงทุนผมไม่เข้าใจเออผมไม่ว่าอะไรซะนอน
0: เขาแย่ลงมนเล่น
1: ไม่ต้องมาแย่อย่างนี้ไม่ถูกแล้วผมด่าเขาเป็นของปลอมบ้างอ่ะถ้าผมด่าเขาเป็นของปลอมบ้างอ่ะคุณอาร์เซนอลเก๊นี่ว่าผมพูดบ้างได้ไหมถูกป่ะคุณอย่ามาหยามความรู้สึกผมดิผมรักของผมผมชอบของผมคุณมาวุ่นวายอะไรอ่ะมันนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณด้วยถูกเปล่าแฟนไซนอนเกี่ยวอะไรกับผมเกี่ยวอะไรกับเขาไม่เกี่ยวเลย
0: ถ้าพี่บอกว่าของปลอมของเก๊เขาอาจจะไม่โกรธก็ได้
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะยังไงนะ
0: ถ้าไม่ถ้าพี่ไปบอกเขาว่าของปลอมเขาอาจจะไม่โกรธก็ได้
1: ก็ไม่โกรธก็ไม่โกรธแต่ผมโกรธไงคุณมาพูดแบบให้ผมเสียความรู้สึก
0: หรือพี่ทำอะไรให้เขารู้สึกว่าเป็นของปลอม
1: ผมเคยเจอเขาหรือเปล่าผมไม่เคยเจอ
0: ครับ
1: แล้วผมทำอะไรเป็นของปลอมแล
0: ้
1: วคำถามสมมุตินะผมประกาศตัวผมเป็นแฟนมาดริดซึ่งผมปลอมเป็นมาดริดเขาเดือดร้อนอะไรเขาก็ไม่ได้แฟนมาดริดป่ะเขาก็ไม่เดือดร้อนไงถูกไหม
0: อ
1: ่ะผมประกาศได้นะผมเป็นแฟนมาดริดแต่ผมไม่ได้เชียร์มาดริดด้วยผมเชียร์บาร์ซ่าแล้วก็คนเดือดร้อนต้องเป็นแฟนมาดริดจะมาเดือดร้อนนะ
0: ถูกไห
1: มมันไม่เกี่ยว
0: ก็นี่พี่ไปปล่อยอะไรให้เขาเห็น
1: แล้วผมปล่อยอะไรอ่ะ
0: แฟนแมนยูมันไม่ถึงขนาด
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขาเป็นแฟนไซนอนเขาไม่เกี่ยว
0: ใช่แฟนไม่เกี่ยวส่งมาแซวเล่นกันหมดแล้ว
1: เขาพูดอย่างนี้ตลอดไม่ผมข้องใจผมข้องใจก็ต้องถาม
0: ก็ถึงถามไงว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เขารู้สึกอย่างเงี้ย
1: แล้วไม่คือจะฟังไม่ฟังไม่เป็นไรผมอยู่ก็ไม่ต้องมาพิมพ์บอกว่าพี่เอกอยู่ถึงจะฟังไม่ต้องฟังก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยผมไม่ได้ซีเรียสผมไม่ได้มีคุณฟังแล้วคนผมก็ไม่รู้สึกอะไร
0: ผ่าน
1: ถูกป่ะไปต่อ
0: ตามนั้นโอเล่มีแม็กเฟสคาริกมีดาโลกับดอกูช่างแอบคล้ายผมว่าอาจจะมีภาค2
1: แอบคล้ายอะไรวะ
0: ก็คล้ายกันไงภาคแรกมีแม็กเฟสไงเอาจริงแม็กเฟสคุณใช้งานโอเคเปล่า
1: ดี
0: ดูแม็กคอมเลยนี่แชมป์เกาโชนะ
1: ก็ถูกไง
0: MVP เกาโชนะ
1: ก็ใช่ไงจะใช้งานไม่เป็น
0: แต่แมนยูเขาก็โอเคนะ
1: ดีเลยแหละ
0: อยู่ตุรกี
1: ดีเลยแหละ
0: ผมไม่ได้ว่าเฟนีหรือเบซิกตัสอะ
1: เฟนีน่าจะไม่ผิดนะ
0: ผมมีเพื่อนแฟนแมนยูก็พูดแบบนี้แหละครับ4นัดแรก12แต้มมันเจ็บ
1: จะต้องพูดแล้ว
0: น้อยไป
1: 11นัด33แต้ม
0: ตั้งแต่แล้วมอนมามี่พูดมาแล้วไปตั้งแต
1: ่ไ
0: ปตั้งแต่นัด2กันนะพี
1: ่นับใหม่นับตั้งแต
0: ่แมนยูแพ้เกมแรก
1: ก็คลิกแพ้เกมแรกแพ้ฮันซิตี้เลยเปิดมาว่าโดนแล้วเอางี้นับใหม่หลังฟีฟ่าเดย
0: ์
1: เอางั้นเลยดีกว่า
0: 15แต้มเหรอ
1: 15แต้ม
0: 10แต้มก็
1: อันนี
0: ้เยอะแล้วผมนับ
1: ยาวไปจนถึงวันที่21
0: ผมว่าไม่ถึง
1: เอายาวเลยผมนับครบเลยดีกว่านับไปถึงลิเวอร์พูลเลย
0: จะพึ่งลิเวอร์พูลพี่เอาให้ถึงวิลล่า
1: เฮ้ยวิลล่ามันผ่านอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ถึงวิลล่ามันอีกฟีฟ่าเดย์อีกล็อตนึง
1: ไม่รู้อ่ะผมนับถึงลิเวอร์พูลอ่ะ
0: โหกลับมา1 2 3 4 5 6 78เกมอ่ะ
1: เราชนะ8 3 24 24แต้ม
0: ไม่ใช่มีคาราบาวครับมีแทรกอีกแล้วเนี่ย
1: คาราบาวไม่มีแต้มเอา24แต้มเนี่ยแต่ตรงน
0: ี
1: ้ผมเห็นประกาศเมื่อกี้ตั้งต้นรายการมันก็ประกาศ24แต้ม
0: 15แต้ม
1: ก็เนี่ย24ไปเลย
0: ผมน่าจะไปเลยเตะสเปอร์ครับเปิดฟีบ้าเดย์ไปแชบี้นี่แหละ
1: แต่สภาพ
0: เบรกมันตั้มอ่ะ
1: สภาพสเปอร์ไม่ไหวหรอกเชื่อผม
0: ก็นี่ไงเดี๋ยวสัปดาห์นี้เขาก็3แต้มแล้วชนะวิลล่า อูไม่เที่ยวจริงเหรอแล้วที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับจูนที่สนามหลวงอะ
1: อูไม่ขึ้นไอ้จูนมันเที่ยวอูไม่ไป
0: สนามหลวงไม่น่าใช่นะจะเป็นสวนลุมมั้ง
1: สวนลุม
0: เออเขาอยู่สายสวนลุม
1: สวนลุมนั่นไอ้จูนฉันอูไม่มี
0: ไปเป็นเพื่อนเหรอไปเพื่อนพี่จูนอะไรอย่างเงี้ย
1: ไปเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนผมนี่เคยไปกับมันโรงแรมสยามแต่ไม่ได้นั่นนะไอ้นี่ไปแย่เขา
0: อยู่ตรงไหนอะ
1: เพชรบุรีเพชรบุรีตัดใหม่เมื่อก่อนมันมีโรงแรมสยามแล้วก็ทุบไปตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้มันจะมีคอฟฟี่ช็อปอยู่ข้างโอ้โหคนบาน
0: ก็เป็นโรงแรมพักปกติเนี่ยหรอ
1: เป็นโรงแรมปกติแล้วข้างหน้าก็มีคอฟฟี่ช็อปส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าไปเที่ยวกลางคืนเสร็จใช่ไหมไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรเสร็จแล้วก็จะแวะโรงแรมสยามแค่นี้แหละหลังๆเนี่ยถ้าม
0: าจิบกาแฟอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เออถ้าสมมติเป็นวันธรรมดาคุณเข้าไปต้องเข้าไปที่ออฟไอ้คอฟฟี่ช็
0: อ
1: ปแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คุณไม่ต้องเข้าไปมายืนออกันเต็มหน้าถนนเลยแค่เปิดกระจกพอยุคนั้นนะยุคนี้ยุคนี้ไม่มีละยุคนี้ไม่มีละยุคนี้ก็หลังสนลุมเหมือนเดิม
0: เมื่อก่อนมันเที่ยวได้ตลอดอ่ะนะ
1: ตลอดตลอด
0: ผมจำได้มาเที่ยวอาเซียยันเช้าอ่ะไม่ใช่ทุกที่อ่ะพี่เมื่อก่อนอ่ะเปิดยันเช้าอ่ะ
1: ครับไอ้เปิดยันเช้าเนี่ยเปิดยันเช้าเนี่ยต้องย้อนไปมาสักปี1997 99ลงไปอ่ะ
0: สัก40ยัง
1: ประมาณนั้นน่ะ
0: มีอยู
1: ่ปี2000เนี่ยเริ่มละเพราะว่าอย่างที่บอกไง
0: จัดระเบียบสังคม
1: กระทรวงมหาดไทยตอนนั้นน่ะมาจัดระเบียบสังคมแล้วปิดเที่ยงคืนเงี้ย
0: สวัสดีครับพี่เอกพี่มนต์แต่คุณณัฐสอนคุณก้าวนครัตน์บอกว่าสวัสดีครับพี่มนต์พี่เอก
1: ครับ
0: เสียดายพี่แฟงอู่ไม่มาจะได้อัปเดตข่าวพี่จูนผู้ประกาศข่าวมือหนึ่งของโลก
1: แต่คุณคุยกับผมก็ได้ผมว่าอัปเดตกว่าไอ้อู่เยอะไม่ต้องห่วง
0: ไม่ให้ขายเบียร์ตามเวลาเพราะว่านี่ข้าราชการสมัยก่อนชอบแอบประทานนะครับ
1: โอเคโอเคโอเค
0: แต่คุณพัตเตอร์
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อนี่คือเหตุผลใช
0: ่ใช่ใช่อันนี้ดีเราได้เห็นฟอร์มที่แย่แย่ของผีในช่วงเทนฮาร์กอโมริมและคาริกแล้วและช่วงแย่แย่ของปืนในช่วงเวนเกอร์และอูไนเป็นประมาณไหนครับ
1: ไม่จะคุณพูดในช่วงเวนเกอร์ไม่ได้แล้วช่วงเวนเกอร์ที่เขาทำดีๆเขาทำเป็นแชมป์ไร้พ่าย
0: เวนเกอร์ผม
1: ก็มีบ้างแหละ
0: ระดับเดียวกับป๋า
1: เออเขาไม่แต่ป๋ามันเยอะกว่าเรื่องแชมป์อ่ะนะแต่คือจะไปมันค
0: ือเอาง่ายๆว่าถ้าป๋าเพอร์กี้ยุคไร้เทียมทานก็เหมือนเป๊ปยุคไร้เทียมทานแล้วมีคอปมาขั้นอ่ะผมว่าเบนเกอร์กับเบนเกอร์กับคอปก็แบบนั้น
1: มันไม่มีใครที่มันไม่มีช่วงไม่ดีนะ
0: อ
1: ันนี้ฟุตบอลสันก็มีช่วงที่ไม่ดี
0: แต่เบนเกอร์น่าจะวางมือก่อนนะ
1: แต่เพราะช่วงนั้นมันตันมากแล้วไอ้ช่วงนั้นมันตันมากไม่ได้แชมป์หลาย
0: ยิงเซอร์ได้ยิ่งดูออกเลยว่าโอ้พอเป๊ปมาปุ๊บ
1: เนาะ
0: ปีนั้นพลาดให้กุนใช่ป่ะพอปีต่อมาเป็นแชมป์ปุ๊บรีทายเองเลย
1: แน่นอนนี่
0: เพราะถ้าอยู่ไป
1: เรียบร้อย
0: เด็กนี่มันเอากูแน่อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วจบหล่อนะป่ะ
1: ก็ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: ก็ลงสวย
0: ๆก็เดี๋ยวคาริกก็น้อยเขาคว้าแชมป์ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไล
1: ่ได้มาสองแล้วไง
0: ปีนี้สอง
1: แล้วได้มาสองแล้ว
0: เดี๋ยวรอซัมเมอร์หน้าอีกสองสี่แชมป์นะ
1: จริงๆควรจะทิพย์เป็นแชมป์นะไม่น่าไปโดนแอตแลนติกเลยพูดตรงเลยโหเสียดายอยากจะคุยมาก
0: จะไปเอาคาราบาวครับก็ไม่รอดละ
1: FA FA
0: อ
1: ่ะยังเหลือ FA
0: จะตกรอบแรกนะ FA
1: แชมเปี้ยนลีกอ่ะตอนนี้นำอยู่นะแชมเปี้ยนลีกอ่ะผมนำพวกคุณอยู่
0: อีก7แมตช์จาน
1: ผมนำพวกคุณอยู่ไม่ตารางคะแนนไม่โกหก
0: เอาง่ายเดี๋ยวไปเยือนแอตแลนติกเยือนโคโม่ให้มันนับแต้มที
1: อ่ะสมมุตินะสมมุติว่าโควิดมันระบาดทีสมมุติเลยแล้วหยุดไปเลยเนี่ยผมยังนำพวกคุณอยู่นะแชมป์ลีกผมยังนำ
0: ไม่เป็นไรถ้าลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์อันดับไหนก็ไม่สำคัญ
1: ก็ไม่เป็นไรผมสำคัญผมไม่เป็นไรผมอยู่เหนือคุณผมโอเคอันนี้เรื่องจริง
0: ถ้าไม่ได้แชมป์ผมก็ไม่มีความหมายแล้วล่ะเป้าหมายเดียวคือแชมป์ฮะ
1: ปีนี้คุณไม่ได้หรอกคุณก็รู
0: ้เขาติดท็อปโฟร์ฮะคุณสองคนคิดเห็นอย่างไรนักเตะไทยเอเชียนเกมแล้วรีบกลับบ้านมารับใช้ต้นสังกัดทั้งบอล
1: ผมด่าเป็นเรื่องเมื่อวานแล้วครับ
0: ยังเตะไม่ครบเลย
1: ผมด่าเป็นเมื่อวานแล้วครับด่าเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเลยไม่อยากด่าต่อเวลาหมดแล้ว
0: เรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะ
1: มันไม่ควรมีเลยแหละ
0: ก็คือเอาถ้าเป็นผมนะพี
1: ่
0: ไม่ปล่อยดีกว่า
1: ถูก
0: ผม
1: ปล่อยก็ปล่อยไปเลย
0: ปล่อยก็ปล่อยเลย
1: ไม่ปล่อยก็คือไม่ปล่อย
0: ถ้าไม่ปล่อยคือไม่ต้องปล่อยผมรู้สึกว่ามันไม่มีความมืออาชีพอ่ะ
1: ถูกมันไม่มีโลกไหนทำไม่มีประเทศไหนให้เขาทำ
0: แล้วคุณไม่ปล่อยด้วยเหตุผลเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เขาเป็นตัวหลักเพราะว่าไม่ใช่ช่วงฟรีพาเดย์เอ้ยผมเข้าใจนะถ้าผมเป็นพี่วังผมเข้าใจนะ
1: ทำไม
0: ก็หมายถึงว่าผมไม่ปล่อย
1: เอาฟรีพาเดย
0: ์ผมเป็นเจ้าของเด็กเขารับเงินเดือนจากผมอะไรอย่างเงี้ยก็ผมไม่ปล่อย
1: ไม่มีใครว่าด้วย
0: ช่วงฟรีพาเดย์ไม่เป็นไร

0: ที่
1: ถูกไม่มีใครว่าด้วยถ้าไม่ปล่อยไม่มีใครว่าถ้าปล่อยต้องยอมรับชะตากรรม
0: ถูก
1: ถ้าแพ้ก็คือแพ้ก็คุณปล่อยก็ช่วยไม่ได
0: ้ก็เหมือนพี่เตี้ยตอนทำชลบุรีทำประจวบ
1: ก็ต้องยอมประจวบเขาก็ปล่อย
0: เขาปล่อย
1: เขายอมเขาไม่สนก็คือถ้าปล่อยคุณปล่อยไปเลยไม่ต้องดึงผมถึงพูดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันไม่มีประโยชน์กับทั้ง3ฝ่ายชลบุรีก็ไม่ได้ประโยชน์ทีมชาติก็ไม่ได้ประโยชน์น้องมันก็เสียประโยชน
0: ์พูดนี้อย่าไปโทษเด็กนะเด็กพูดอะไรไม่ได้หรอก
1: คนหนึ่งจ่ายเงินเดือนชาติก็อยากได้รับใช
0: ้
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: จะไปโทษใครอ่ะนะฮะอ้าวหมดเวลาแล้วจะเอกไปดีกว่า
0: ได้เลย
1: เจอกันสัปดาห์หน้าครับกับสปอร์ตรีแลกซ์ครับวันนี้ผมคุณเอกไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟังแอคทีฟเรดิโอไม่สะดวก

0: 2016736ไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: มายัง
1: มาแล้วครับ
2: ทำไมหยุดเพลงถ้าเพลงไม่เพลงไม่หยุดนะฮะหรือว่ายังไม่จบเนี่ยโอ้พี่เนี่ยหัวเหอไปหมดแล้วนะหัวฟูแล้วนะ
1: เอาอีกแล
2: ้วเอาอีกแล้ว
1: โอ้นี่โย
2: งเพลงมันเหลือเกิน
1: คอเคล็ดแล้วเนี่ย
2: เอ้ยคอเคล็ดเลยการต้อนรับก็สู่เนเธอร์ไนไลน์นะครับก่อติดเอเชียนเกม2026ครับอยู่กับน้องนรสมิธและผมเจษฎาศักดิ์วันที่7นะ
1: ยังไง
2: สวัสดีน้องๆสวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมนะครับตอนนี้กีฬาเข้มข้นไหมนอนช่วงนี้เป็นยังไง
1: เข้มข้นเลยแข่งกันสนุกสนานเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่น่าจะได้ฟังเพลงนี้แบบเต็ม
2: ๆครับพิธีเปิด
1: ในเวอร์ชั่นของพิธีเปิดพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เอเชียนเกมส์นะครับแต่เชื่อว่าแฟนๆของ FM 99นี่คงจะรู้สึกว่ามันแข่งไปแล้ว
2: 4:00 นวันพรุ่งนี้บ้านเขาก็ประมาณ18นาฬิกานะนะครับเวลา6โมงเย็นนะครับบ้านเราก็4โมงเย็นติดตามก็ได้ทาง AIS Play นะครับ
1: ใช่แล้ว
2: นะอ่ะก็เมื่อวานนี้กีฬาก็หลากหลายตอนนี้ก็มีตีแล้วมีการแข่งขันวอลเลย์บอลด้วย
1: ครับ
2: ครับตอนนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลเนาะยิงสดทาง AIS Play แล้วก็ทาง PPTV นะครับ
1: ใช่แล้ว
2: ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็สบายสบายโดนเป็นยังไงเกมวิทยาสาวไทยของเรานะครับเซิร์ฟเอาเซิร์ฟเอาสิปสิปประพอนอุ้ยเซิร์ฟเอสเนี่ยลู่คือหมายการท้ายนะ
1: ใช่แล้ว
2: ซิกเนเจอร์เลยเซิร์ฟเอสอะเป็นยังไง
1: ตอนนี้ฟอร์มแรงมากนะ
2: ครับ
1: น้องออมสินนะ
2: อืม
1: โอ้โหเมื่อวานนี้ก็จัดคีริสถานไป3เซตรวดสบายสบาย
2: อืม
1: นะฮะแล้วก็ชนะ2แมตช์ติดต่อกัน
2: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวจะเหลืออีกแมตช์นึงเจอกับชนิสไทเปวันนี
2: ้
1: ก็เดี๋ยวรอเชียร์กันต่อนะแข่งทุกวันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะแข่ง5โมงเย็นนะวันนี้
2: ครับ
1: ก็รอเชียร์กันได้ส่วนเที่ยง55นี่จะมีฮอกกี้หญิงแล้วก็บ่ายโมง45ที่บ้านเราจะมีถ่ายทอดสดนี่ก็จะเป็นวอลเลย์หญิงเวียดนามกับเกาหลีใต
2: ้โอ้ยนี่มาแน่นอนคู่นี้เขาตัดสินการเข้ารอบเหมือนกันนะ
1: ใช่แล้ว
2: ใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็วันนี้รอเชียร์นักวอลเลย์บอลสาวไทยเราแล้วก็นักฮอกกี้หญิง
2: ครับผม
1: นะฮะมีถ่ายทอดสดนะครับฮอกกี้นี่ก็ทาง T Sport ก็มีทาง Free TV วอลเลย์หญิง AIS Play อย่างเดียวนะFree TV ไม่มีนะ
2: มันอ๋อวันนี้อ๋อวอลเลย์เหรออ
1: ืม
2: ช่วงสุดท้ายใช
1: ่ไหมใช่แล้ว
2: ครับ
1: ก็จริงๆแล้วก็ลองเปิดวนๆดูได้นะ NBT T-Sport 7ช่อง9 M-Cord HD ของเราวัน31 Mono Max Sport TV ไทยรัฐ TV PPTV สลับหมุนเวียนกันถ่ายนะฮะ
2: ครับติดตามก็ได้นะ
1: ใช่แล้วครับ
2: ครับผม
1: ส่วนคู่ที่แข่งอยู่ตอนนี้จีนก็สบายๆนำคาซักอยู่นะฮะในการแข่งขันเซตแรกนะนำอยู่6คะแนนนะครับ17-11อันนี้อยู่ในกลุ่ม B ก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับจีนนะครับวันนี้นะ
2: ใช่ครับเพราะว่าก็4ทีมเนี่ยเข้าแน่นอนพี่ว่านะ3ทีมเข้าแน่นอนก็มีทางไทยนะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพแล้วก็จีนฮะ
1: ใช่แล้ว
2: อีกทีมจะเข้าเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นใครเวียดนามไหม
1: อ
2: ิหร่านไหม
1: ครับ
2: หรือว่าอินโดนีเซีย
1: ใช่แล้ว
2: หรือว่าจะเป็นเกาหลีใต้นี่ลุ้นกันนะ
1: ครับ
2: ครับคือเขายังไม่ได้แบ่งเพราะวันอาทิตย์นี้จะแข่งเลยนะวันนี้ก็จะแข่งต่อเนื่องนะวันอาทิตย์ก็จะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโดยวันพรุ่งนี้ก็จะเลี่ยงให้กับพิธีเปิดแล้วช่วงเช้าจะมีแข่งนิดนึงจะมีแข่งพวกแฮนด์บอลอ่ะแฮนด์บอลแข่งวอลเลย์แข่งบาสเกตบอลกันนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ครับ
2: นะครับซึ่งสถานการณ์ในเวลานี้เราก็ไม่น่าพลาดน่าจะเก็บได้3แมตช์ติดต่อกันแล้วก็ไม่เสียเซตเนาะในการแข่งขันของกลุ่ม4ครับเมื่อวานนี้ก็สบายสบายนะนนนะ
1: ครับ
2: ชนะคีกิสตานไปอย่างขาดลอยเลยครับ3-025-13 25-7และ28-7ผมใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเองนะชนะไปแล้วนะครับ
1: ใช่ครับพรุ่งนี้เนี่ยช่วงเช้าประมาณ8โมงครึ่งจะเป็นเทคบอลหญิงคู
2: ่ครับ
1: แล้วก็คู่ผสม
2: รอบรองไหม
1: รอบรอง
2: รอบชิงจะมีวันอาทิตย์นอน
1: แล้วก็พิธีเปิดนี่ตั้งแต่15:45 นะ
2: ครับ
1: ถ่าย3ช่อง4ช่องเลยนะ NBT PPTV T-Sport แล้วก็ AS Play
2: ใช่
1: พรุ่งนี้รอดูกันได้
2: พิธีเปิดจะอลังการงานสร้างแค่ไหนเนาะโดยที่ของเราก็จะเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าดาวนึกแจ้งนะครับ Biden Blocker นี
1: ่
2: ตำแหน่งบอร์เรลนะครับลงแข่งขันเป็นครั้งที่4นะในศึก Asian Game
1: ครับ
2: ใช่มั้ยนะครับก็จะถือธงแต่โรที่เขาต้องที่เขาต้องอะไรล่ะเขาเรียกว่ามีผู้ชายผู้หญิงว่าเหมือนความเท่าเทียมไง
1: ก็เป็น
2: Gender Equity อะไรเงี้ย
1: อุ้ย
2: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
1: โอ้โห
2: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
1: International เลย
2: เดิน International อีกแล้ว
1: โอ้โห
2: ครับถูกปะมาลุคร
1: ับ ก็นอกเหนือจากแนนทัดดาวนึกแจ้งที่เป็นตัวแทนฝ่ายหญิงที่จะถือ
2: คุณเฉลิมฉาน
1: ชาติไทยฝ่ายชายก็เป็นพี่ต่อเฉลิมฉาน
2: ครับ
1: วิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจ็อกกี
2: ้
1: นั่นเองนะครับ
2: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวชุดพิธีการเราก็จะได้เห็นนักกีฬาของเรานี่สวมใส่ชุดพิธีการสุดสง่างาม The Art of Unity ที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณนวรีด้วย
2: ครับ
1: นะครับก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณนวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนั่นเอง
2: ก็เห็นว่าของในขาตลาดนะของแบบคือลายไอเทมเหมือนกันนะสวยอ่ะเดี๋ยวชอบหมวกกันเนาะเสื้อโหสวยมากขององค์หญิงนะนะครับพรุ่งนี้ก็ดูกันนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: ใช่แล้วนะ
1: ประมาณนี้นะส่วนอื่นๆก็เดี๋ยวรอดูเจ้าภาพว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหม
2: ถูกต้องวันนี้ก็กีฬาหลากหลายอย่างที่โดนเรียนไปเนาะนะครับนอกจากวอลเลย์คาซัคสถานเจอจีนนะครับมีกาตาร์ตอนนี้ก็เจอฮ่องกงนะ
1: ครับ
2: ครับก็ตีในเวลาเดียวกันในเวลา11นาฬิกานะครับกาตาร์เจอกับฮ่องกงนะครับซึ่งสถานการณ์ของกลุ่มนี้นะนะครับกลุ่มดีเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ทีมด้วยกัน
1: ครับ
2: ก็เกาหลีใต้กับเวียดนามเนี่ยเข้าไปแล้วนะเหมือนเป็นการจัดระดับอะนน
1: ครับ
2: ครับใช่ไหมกาตาร์ฮ่องกงเนาะ
1: ใช่แล้ว
2: แต่ว่าคู่14นาฬิกาเนี่ยเวียดนามเจอเกาหลีใต้เนี่ยห้ามพลาดนะสุดแน่น
1: อ
2: นลุ้นกันว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์กลุ่ม
1: ครับ
2: นี่มาแน่นอนนะ
1: ครับ
2: ตีตอน14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2ตามเวลาบ้านเราครับ
1: ใช่แล้ว
2: กาตาร์ช่วงหลังเขาก็มาเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับก็วันนี้ก็ดูกันไปได้เรื่อยๆเพลินๆนะฮะ
2: ใช่ก
1: ็อินอะไรมาก
2: ฮอกกี้ไทยเจอสิงคโปร์แล้ว13นาฬิกานะครับแล้วก็มีเวียดนามเจอเกาหลีใต้ด้วยนะ
1: ครับ
2: ครับผมใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
2: มีเชนิสไตเปเจอไทยเนี่ยเขาบอลบอลเนาะครับ
1: ก็ดูแบบสบายๆไปก่อนช่วงแรกๆนี้ทีมลูกยางสาไทยก็เจอทีมที่ไม่แกร่งมากเดี๋ยวรอรอบรองรอบชิงถ้ามาตามนัดก็ไม่น่าจะพ้นจีนไม่น่าจะพ้นญี่ปุ่น
2: ครับ
1: ถึงตรงนั้นนี่น่าจะต้องเชียร์แบบเรียกว่าห้ามกระพริบตาลุ้นทุกแต้มว่าเราจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองครั้งแรกได้หรือไม
2: ่ครับผม
1: ก็แข่งตั้งแต่ก่อนพิธีเปิดเลยนะครับเราก็หวังว่าน่าจะสร้างความสุขให้กับแฟนๆได้นะฮะส่วนผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับอย่างเทคบอลก็มีลงแข่งขันกันด้วยนะครับไปดูผลกันหน่อย
2: ได้เลยได้เลย
1: วันนี้เนี่ยเป็นประเภทชายคู
2: ่ครับ
1: มีทีมไทยของเรานะครับลงสนามด้วยก็คือสรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงนะฮะก็เล่นรอบแรกเนี่ยเจอกับคู่ของอินโดก็ไม่มีปัญหาเราชนะไป2เซตรวดนะครับจากนั้นก็เป็นรอบก่อนรองสรศักดิ์กับจิรติก็ดวลกับคู่ของเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันเราก็ชนะไปแบบสบายๆ2เซตรวด
2: ครับ
1: เข้าสู่รอบรองได้สำเร็จนะฮะก็จริงๆถ้าพูดถึงทีมเทคบอลไทยก่อนหน้านี้เพิ่งมีการโพสต์คลิปรีวิวอาหารกลางวันที่สนามแข่งเทคบอล
2: ครับ
1: ก็โค้ชโอ๊ตเรวัตผักชมพูเฮดโค้ชนี่แซวว่าเจ้าหน้าที่นี่ตักอาหารให้

0: แล้
1: ว
0: ก็ต้องเลือกกินผักได้แค่เมนูเดียวเท่านั้นเอง
1: ครับก็เป็นดราม่านะแต่ว่าอย่างที่บอกไปอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ต้องเข้าใจฝ่ายเจ้าภาพด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ปีนี้แล้วก็โหเจ็บมาตั้งแต่โอลิมปิกเกมเนาะก็จัดที่นาโกย่าอาจจะใหม่หน่อยนาโกย่าก็ไม่เคยจัดมาการกีฬาใหญ่ๆเนาะ
0: คร
1: ับ ก่อนหน้านี้เอเชียนเกมก็จัดที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมี2ครั้งอ่ะเนาะปี58ที่โตเกียวแล้วก็ปี94ที่ฮิโรชิมาใช่มั้ยล่ะนะครับก็อาจจะใหม่แล้วก็รวมทั้งอย่างที่บอกไปคือด้วยความที่เจ้าหน้าที่แล้วได้กระดามากันเยอะไง
0: ครับ
1: พันเท่าไหร่ 17,000 คนด้วยกัน
0: ก็เลยทำให้เจ้าภาพไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าทีมงานของเราเรียกว่าเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าทางทีมเทคบอลของเราเนี่ยเขาได้มีการจัดหาอาหารเพิ่มเติมให้กับนักกีฬาแล้วด้วยนะฮะก็ออกไปทานที่ร้านอาหารข้างนอกสนามก็เรียกว่าเขาไม่พร้อมไม่เป็นไรเรามีสำรอง
1: ครับ
0: ไม่ให้นักกีฬาเราแบบขาดสารอาหารแน่นอนเดี๋ยวจะมีผลต่อการแข่งขัน
1: ครับ
0: นะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นคิวของหญิงคู่และคู่ผส
1: ม
0: นะครับสำหรับเทคบอลนะ
1: ใช่รอบชิงจะมีตอนบ่ายก็มียิงสดด้วยนะ
0: ครับ
1: รอบจะมียิงสดตอนบ่ายทาง Splay นะก็ชิงเหรียญทองน่าจะเป็นเหรียญแรกของพับไทยนะเหรียญทองอ่ะพอเราดีกินก็แชมป์โลกนะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่เล่นไปฮะ
0: ประเภทคู่หญิงเนี่ยไทยเจอเมียนมาตอนเช้านะ
1: ครับ
0: 9โมงครึ่งนะเดี๋ยวผมเช็คผลหน่อย
1: เป็นยังไง
0: เพราะว่าแข่งตั้งแต่9โมงเช้าแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะจบนะเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับสุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธง
1: ชนะ
0: ชนะ2เซตรวด
1: ชนะกัมพูชา
0: ชนะเมียนมาไหม
1: อ๋อเหรออันนี้คู่หญิงรอบแรกปะ
0: ใช
1: ่สุภาวดีคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธงกันทธง
0: ครับ
1: ชนะกัมพูชาก่อนไหม12ต่อ2และ12ต่อ2ชนะขาดเลยนะอ๋อแล้วก็เมื่อกี้อ๋อชนะเลบานอนได้ป่ะ
0: ใช่ตอน10โมง
1: ตอน10โมงใช่ไหม
0: คือเราแข่ง3คู่เลย
1: ครับ
0: คือโปรแกรมมันแข่งเรียกว่า3นัดติดเลยใช่ไหม9โมงครึ่ง10โมงแล้วก็10โมงครึ่ง
1: ครับมันติดเล่นกันไม่ได้นานมากอ่ะ
0: ก็แมตช์แรกนี่เจอเมียนมาก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ชนะ 2-0 แล้วก็ไปเจอเลบานอนแล้วก็ไปเจอกัมพูชาเจอเลบานอนเราก็ชนะ 2-0 นะครับแล้วก็เจอกัมพูชาเราก็ชนะ 2-0 โอเคไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหานะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยว
1: กัมพูชาโหเขาให้แค่4แต้มเองเหร
0: อ
1: 12แต้มนะเขาให้เราได้เราเอ้ยแต่ต้องชนะ12ใช่ไหม
0: ครับ
1: ดูจังหวะการฟาดของเราเป็นยังไงโอ้ยท้อแน่นอนก็วันนี้รองปรีชานะนายปรีชาลาลุนครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิสาหกิจกีฬานะครับก็เดินหน้าส่งกำลังใจให้กับทัพไทยถึงขอบสนามนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าไปนำทีมคณะผู้บริหารของกท.นะครับก็มีหลายคนนะครับเดินทางไปที่สนามด้วยนะเทคบอลครับที่ไอจินาโกย่านะ
0: ครับ
1: เป็นไงพอผู้หลักผู้ใหญ่มาก็ฟาดเลยฮะ
0: พัดฟาดโชว์เลยเหรอ
1: ฟาดโชว์เลยสุดยอด
0: เพราะว่าเดี๋ยววันนี้อยู่ยาวนะ
1: ครับ
0: ที่สนามเทคบอลนะ
1: ใช
0: ่คู่ผสมจะแข่งตอนเที่ยง
1: ครับ
0: เที่ยงครึ่งบ
1: ่
0: ายสองแล้วก็บ่ายสามโมงครึ่งก็จะไล่ตั้งแต่เจอกับกัมพูชาเจอคูเวตเจออินเดียเจอฟิลิปปินส
1: ์
0: นี่คือโปรแกรมเทคบอลนะฮะคู่ผสมของเราก็จะเป็นต้นพักพงเดชเจริญกับนิดสุภาวดีวงคำจันทร
1: ์ครับ
0: ก็นี่คือความหวังเหรียญทองเพราะว่ามีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์โลก
1: คนดีกรีแชมป์โลก
0: แล้วใช่แล้ว
1: ใช่ไหมเป็นธรรมดานะเป็นยังไง
0: จะลงแล้วนะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับก็ลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ยาวๆนะนนเพราะว่าจะมีประเภทคู่ผสมด้วยใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยจบแล้วใช่ไหมนน
0: จบแล้วครับ
1: จบแล้วเพราะโอ๊คแข่งใน3แมตช์ติดต่อกันเลยเหรอ
0: ใช่แล้ว
1: เมียนมาเลยมานอนละกัมพูชาฮะแล้วก็คู่ผสมนะครับจะมีเจอกัมพูชานะครับ

0: ที่โต๊ะหนึ่งนะเจอกัมพูชาก่อนเลยเจอคูเวตตอนนะ12:30 น.นะเจออินเดีย14:00 น.แล้วก็เจอฟิลิปปินส์ครับ15:30 น.ก็ยาวเลยคู่ผสมอะตบซ้ายตบขวา
1: แต่น่าเสียดายไม่มีถ่ายเท่าสดนะ
0: ก็มีถ่ายหรือจะมีถ่ายทางเอสเพลย์นนท์แต่ว่าอาจจะไม่มีบรรยายไทยไง
1: มีใช่ไหม
0: เพราะก็มี8ช่องไ
1: งอ๋อ
0: ช่องเคยเอสเพลย์จะมีบรรยายไทยประมาณ3ช่องอ่ะครับ
1: อันนี้ผมเช็คผลมาจากสมาคมกีฬาเทคบอลนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ก็เพิ่งจะลงเมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: สำหรับแมตช์เจอกับกัมพูชาก็น่าจะเพิ่งจบลงไปนะครับก็เรียกว่าไม่มีปัญหาสำหรับทีมเทคบอลของเราก็คาดหวังเรียกว่ากวาดทุกเหรียญเลยก็ว่าข้าวน้อยไม่เป็นไรนะทีมงานหาให้เพิ่ม
0: ครับ
1: ไม่หิวไม่หิว
0: ไม่หิวนะ
1: ฟอร์มยังดีอยู
0: ่ดามูดาบ้าก็เดี๋ยวขึ้นอ่ะนะครับช่วงแรกอาจจะมีบ้างนะนน
1: ท์เหร
0: อมาไหม
1: กลัวจะหนักกว่าเดิ
0: ม
1: ถ้าแข่งไปแข่งไปแล้วยิ่งมาเรื่อยๆนี
0: ่นี่ไงก็เมื่อวานนี้ทัพตะก้อของเราเนี่ยเดี๋ยวแข่งในวันอาทิตย์นี้นนท์
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานที่เห็นไปซ้อมไปนะซ้อมอยู่บนเรือกาบเรือไอ้เหรอนะกาบเรือปะเวลาเรือเฟอร์รี่อ่ะใช่ไหมเรือสำราญเรือใหญ่ๆอ่ะเขาจะมีตรงไอ้กาบเรือ
1: ครับ
0: จะมีพื้นที่ว่างอยู่อ่ะตรงนั้นแหละที่ลอสกับไอ้แจ็คอ่ะเข้าไปเล่นน้ำแข็งกันตรงนั้นอ่ะ
1: ต้องซ้อมตรงนั้นเลยเหรอ
0: ซ้อมตรงนั้นฮะ
1: เอาก็เราที่ดีกว่านี้ไม่มีเหรอ
0: นักตะก้อของเราไงที่ไปแล้วไปช่วงแรกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนเข้าที่พักแต่ว่าล่าสุดก็เข้าที่พักได้แล้วนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมเรียบร้อย
1: แล้วทำไมต้องไปซ้อม
0: มันจะมันไม่ได้ซ้อมแบบ
1: เตะเรือฮะ
0: มันได้ซ้อมแบบเตะตะก้อแล้วก็ตักพอลูกตะก้อหล่นไปบนน้ำแล้วก็ให้ไล่เพื่อนไปเก็บสมัยเด็กไม่ใช่นะครับโดดเองอ่ะโดดเองอ่ะไปเอาสิสมัยก่อนเนี่ยคือเตะบอลแล้วก็บอลตกท่าน้ำอ่ะนน
1: ครับ
0: บ้านติดน้ำโขงไงติดแม่น้ำเนี่ยพอบอลลูกบอลตกน้ำนะเฮ้ยไปเก็บดิแล้วก็บอลก็ลงไปป๊อปป๊อปป๊อปเนี่ยโอ้ยครับผมลำบากชีวิตเนาะครับ
1: แต่นักกีฬาเราไม่ขนาดนั้นนะไม่ต้องลงไปเก็บในเรือนะ
0: ไม่ขนาดนั้นนะครับ
1: ก่อนหน้านี้เจ้าภาพเขาทำเอกสารหายเราก็เลยเข้าห้องพักไม่ได
0: ้
1: นะฮะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เราเจอครั้งแรก
0: ครับ
1: แล้วก็สมาคมกีฬาตะกร้อนี่เขาก็มีเปิดเผยคลิปเหล่านักกีฬาตะกร้อไทยไปซ้อมในยิมเนเซียมจริง
0: อ๋อไปแล้วใช่ไหม
1: ไปแล้ว
0: เมื่อวานนี้วอร์มก่อนเนี่ย
1: ซึ่งพรุ่งนี้จะมีการประชุมผู้จัดการทีม
0: ครับ
1: แล้วก็การจับสลากแบ่งกลุ่มก็จะรู้พรุ่งนี้แหละนะฮะเราก็ตั้งเป้า4ทองเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่รู้เขาตัดกำลังเราหรือเปล่า
0: ทำไมฮะ
1: เขากลัวเราแบบเก่งเกินไปนี่ก็เพิ่งอัพคลิปเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะทีมตะก้อไทยไปสนามซ้อมที่ญี่ปุ่นเรียบร้อย
0: ครับผม
1: ขึ้นรถบัสไป
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มีคลิปของยาวปืนใหญ่ด้วยนะที่ถ่ายคลิปบรรยากาศในเรือสนุกสนาน
0: เรือสำราญสิเอ้ย
1: เรือสำราญสิ
0: เฮ้ยนนท์อย่าเอาของพี่ไปเล่นสิ
1: เอาอีกแล้ว
0: เอาอีกแล้ว
1: จัด2วันซ้อน
0: สองวันติดต่อกันเลยนะเราเนี่ย
1: มันคิดเอง
0: ครับ
1: ที่ไหนได
0: ้
1: พี่เจ๋งคิดนะฮะนี่เขาพาไปรีวิวนะเรือก็หรูหราดีนะแต่ก็มีคอมเมนต์บอกเหมือนห้องโรงแรมทั่วไป
0: ครับ
1: มีคอมเมนต์บอกดีแบบตู้คอนเทนเนอร
0: ์อุ๊ย
1: แต่จริงๆมันก็ไม่ใหญ่มากเท่าน
0: ั้
1: นนี่ก็ช่วงแบบว่างๆนะก็ถ่ายไว้ดูเป็นความทรงจำมองออกไปดูวงดูวิวอะไรประมาณนี้ได้ส่วนที่พี่เจ๋งบอกตรงกาบเรือนี่เขาไปวิ่งวอร์ม
0: กาบเรือใช่ไหม
1: เรียกว่าม
0: ีคลิปใช่ไหมมีคลิปใช่ไหม
1: ยืดเหยียดกล้ามเนื้
0: อ
1: ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้ซ้อมแบบเตะตะก้อ
0: ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมแบบเตะตะก้อแล้วเตะพอตะก้อหลุดไปหลุดจากเรือแล้วก็หล่นใส่ทะเลไม่ใช่ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่นะ
0: ไม่ใช่คือเข้าแบบวอร์มวอร์มร่างกายแบบเขาเรียกยืดเส้นยืดสาย stretching อ่ะ
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษเรียกว่า stretching
1: stretching
0: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
1: โอ้อีกแล้วศาสตร์เทคนิคอีกแล้ว
0: ยืดเส้นยืดสายลงไปนอนแล้วก็ยืดแบบเหมือนนวดอ่ะเหมือนให้เขาลงมานวดแบบยืดยก

0: เราก็จัดให้2ความเคลื่อนไหวเลยดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะพี่เจ๋ง
1: ได้เลย
0: ชวนพูดถึงบอลหญิงได้ไหม
1: ได้เลยนะครับวอลเลย์บอลนะครับตอนนี้ทีมลุยางของจีนนะครับก็เป็นแชมป์เก่าเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเจอกับคาซัคสถานนะครับโดยที่ตอนนี้ทีมลุยางสาวแดนมังกรก็ชนะไปก่อนในเซตแรกนะนำอยู่1-0แล้วก็ในเซต2ก็นำอยู่ที่8-1นะครับ
0: ครับ
1: ก็ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: อ้าวกลับมาครับมาคุยกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลหญิงก็โหลงเตะกันหลายคู่นะ
0: ครับ
1: ตอนบ่ายสองก็เป็นไงบอลหญิงของเรานอน
0: แพ้แบบเสียดาย
1: บิดเนาะจริงๆก็มีการลูกโมงมีลูกโมงลูกหนึ่งไงเนาะ
0: ครับ
1: แต่เข้าคาตาข่ายอ่ะโอ้ยไม่งั้นถ้าเข้านะบางคนเอ้ยได้ลุ้นเลยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็วัดกันที่การจบสกอร์นะเราไม่คม
1: ใช่
0: เขาคมกว่าเราเราก็พ่ายไป0-1
1: ตอนนี้ชนิสไทเปนะครับและญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็อันดับ3ดีสุดอีก2กลุ่มจาก3กลุ่มนะครับก็จะเข้ารอบตามไปนะครับเพื่อที่จะให้ครบ8ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้ฟุตบอลหญิงเนี่ยนะครับญี่ปุ่นกับชนิสไทเปเข้ารอบไปแล้ว
0: ใช่แล้วครับ
1: วิดากับไทยต้องลุ้นว่าทีมไหนจะเป็นอันดับ3ดีสุดเนาะแล้วยังไม่รู้ว่าจะได้เข้าหรือเปล่านะครับคือแต่ว่าถ้ามี3แต้มน่าจะเข้าได้
0: ใช่แล้ว
1: เมื่อวานนี้ญี่ปุ่นก็ถล่มเวียดนามไปเหมือนสกอร์เราเลยนะ8-0แน่นอนโหดมากโหดไหมอ่ะ
0: โหดสิฮะ
1: ครับ
0: ไม่ไว้หน้าเลยนะ
1: โอ้โห
0: โอ้โหยิงไม่พัก
1: ครับ
0: ก็แบบนี้เราต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: กับเวียดนามในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่สิในวันที่21ก็คือวันจันทร
0: ์ครับ
1: ครับ
0: ก็เหนื่อยนะ
1: เหนื่อยสิ
0: ก็ต้องให้กำลังใจกัน
1: ครับ
0: นะครับบอลหญิงก็ไม่ง่ายเจอแต่ละทีมนี่แข็งๆทั้งนั้น
1: ครับก็จะเตะกับเวียดนามเนี่ยตัดสินแชมป์กลุ่มนะครับในวันจันทร์นี้นะ19:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นบ้านเราก็5:30 น.นะญี่ปุ่นจะตัดสินแชมป์กับชนิสไทเปนนท์
0: ครับ
1: ครับส่วนในอีกกลุ่มนะกลุ่ม F นะครับก็เกาหลีเหนือโดนด้วย
0: ครับ
1: โอ้โหโหดแท้เหล่าฮะ
0: เป็นไงฮะ
1: ก็ญี่ปุ่นเป็นแชมป์เก่านะญี่ปุ่นเป็นแชมป์เก่ามา2 สมัยติดต่อกันนะบอลหญิง
0: ครับ
1: ก็เกาหลีเหนือนะครับก็วันก่อนชนะบังกลาเทศ10-0นะเมื่อวานนี้ก็ชนะเมียนมาทีมจากย่านอาเซียนบ้านใกล้เรือนเคียงของเราไป8-0นนเลย
0: ครับ
1: โหดแท้แล้วก็เกาหลีใต้ก็ชนะบังกลาเทศไป6-0นะครับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปเรียบร้อยแล้วตัดสินแชมป์อีกนะเกาหลีเหนือเจอเกาหลีใต้นน
0: แชมป์กลุ่ม
1: วันจันทร์นี้นะเวลา14:00 ฮะ
0: ครับ

0: ส่วนกลุ่มจีอีกกลุ่มนะจีนกับฟิลิปปินส์เข้าไปแล้วโอ้โหฟิลิปปินส์เข้ารอบแล้วนนทำไปเล่นไป
1: อ
0: ุซเบย์ไปแพ้ได้ไงอุซเบย์อ๋ออุซเบย์ไปเสมอกับจีน 1-1 แล้วเสมอฟิลิปปินส์ 1-1
1: ครับ
0: ครับแล้วคราวนี้อุซเบย์จะเจอฮ่องกงนัดสุดท้ายฟิลิปปินส์เจอจีนตัดสินแชมป์กลุ่มอ๋อเพราะว่าฟิลิปปินส์อย่างน้อยก็เข้าแน่นอนนนเพราะว่าทีมอันดับ3ดีสุดโอ้ต้องลุ้นเหมือนกันนะนนนะ
1: ใช่
0: ว่าไหมแล้วมีสิทธิ์ที่จะไปที่3ดีสุดหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วอุซเบย์น่าจะเป็นอันดับ3ดีสุด1ใน2เนี่ยอุซเบย์ติดแน่นอนเพราะเขามีแล้ว2แต้มใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี
1: ้คือเงื่อนไขของเราเนี่ยต้องชนะอย่างเดียว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไปลุ้นวัดผลต่างประตูกับทีมอันดับ3ของกลุ่ม F แล้วก็กลุ่ม G แต่ถ้าเสมอนี่กอดคอกันกลับบ้านเลยนะ
0: ก็ไปอ่ะก็มีทีมใดทีมหนึ่งชนะแล้วไปลุ้นเอานะ
1: คือชนะแล้วต้องแบบยิงให้เยอะด้วยมันก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเอาจริงทั้งเวียดนามและเราก็โดนญี่ปุ่นกดมาเยอะพอไปวัดลูกได้เสียกับกลุ่มอื่นนี่ก็ลุ้นยากเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยววันจันทร์นี
0: ้วันจันทร์17:30 น.ที่นากาอิสเตเดียม
1: ใช่แล้วอัน
0: นี้เตะที่โอซาก้านะในประเทศญี่ปุ่นนะครับจะยิงสดทาง M-Code HD นะครับหมายเลข30และแอปพลิเคชัน AIS Play ครับโอ้นี่ชนะก็ยังมีลุ้น
1: ใช่
0: มีสิทธิ์ที่จะเป็นทีมสุดท้ายที่จะได้เข้าสู่รอบ8ทีมนน
1: ใช่ครับโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินบอกว่าต้องบุกครับ
0: ครับ
1: แต่เวียดนามก็คงจะบุกเหมือนกันน่าจะสนุก
0: ครับ
1: น่าดูคือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยเข้ารอบไม่เข้ารอบ
0: ใช่
1: อีกเรื่องนึง
0: มาชิงตั๋วกันนัดสุดท้าย
1: แล้วเจอกับเวียดนามด้วย
0: เพราะว่าพี่ดูแล้วก็น่าจะเป็นชนะเนี่ยสมมติเราชนะนะจะมีอยู่3แต้มใช่ไหมสมมติชนะเวียดนามจะมี3แต้มจะเป็นอันดับ3ของกลุ่ม E ส่วนกลุ่มอื่นนะเมียนมาบังกลาเทศโอ้แต่ถ้าเมียนมาชนะก็ถ้าชนะบังกลาเทศได้นน
1: ครับ
0: ก็มีลุ้นเหมือนกันนะ
1: ใช่เราก็ต้องลุ้นหลายต่อหน่อย
0: หลายต่อนะเมียนมาบังกลาเทศพี่ว่าเมียนมาชนะแน่นอนแต่อยู่ที่ชนะกี่ประตูประตูได้เสียเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ส่วนอุซเบกิสถานมี2แต้มเอ้ยไม่แน่นะนนอุซเบย์เจอฮ่องกงถ้าเสมอเนี่ยมี3แต้มเนี่ยอ่ะมี3แต้มแล้วก็มีลุ้นนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าเราชนะก็3แต้มเหมือนกันใช่ไหมล่ะหรือฮ่องกงพลิกชนะเนี่ยก็เรียบร้อยนะเอ้ยก็ไม่แน่นะฮ่องอุซเบย์กับฮ่องกงก็ตัดสินอันดับ3ในส่วนนะนน
1: ใช่ครับ
0: ว่าไหม
1: คืออย่างที่บอกมันลุ้นหลายต่อแต่อันดับแรกเราต้องชนะ
0: ครับ
1: เวียดนามก่
0: อ
1: นก่อนจะไปดูเงื่อนไขอื่น
0: ๆ
1: เราต้องทำหน้าที่ของเราให้สำเร็จก่อน
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยววันจันทร์รอเชียร์กัน
0: รอเชียร์นะ
1: ส่วนที่เพิ่งออกเดินทางไปเมื่อวานนี้ก็จะเป็นทัพจักรยาน
0: ไปแล้วใช่ไหม
1: นะก็เดินหน้าเดินทางไปญี่ปุ่น
0: ครับ
1: เรียบร้อยนะฮะซึ่งทางเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีก็ให้โอวาททัพนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมไทยนะครับบอกว่าให้แข่งเหมือนซ้อมขึ้นอานแล้วไม่ต้องกลัวใครครับ
0: ครับ
1: นี่
0: เป็นไง
1: ส่วนโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ก็มั่นใจครับนักปั่นไทยมีลุ้นติดท็อป3ทั้งไทม์ทริอัลชายแล้วก็ไทม์ทริอัลหญิงขณะที่โรดเรสชายหญิงก็มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็โค้ชตั้มบอกว่าในช่วงการฝึกซ้อมเนี่ยก็นักกีฬาเองมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักนะเจอแดดเจอฝนนี่ไม่มีวันนะฮะส่วนคู่ต่อสู้เนี่ยก็จะมีคาซักเจ้าภาพญี่ปุ่นที่มันศึกหนักนะครับแต่คิดว่านักกีฬาไทยของเราน่าจะสู้ได้แบบสนุกโดยเฉพาะอาทิตย์ปุลาดครับที่จะลงแข่งในไทม์ทริอัลบุคคลชายน่าจะติดท็อป3ครับส่วนไทม์ทริอัลบุคคลหญิงครับเพชรดารินทร์สมราชก็ตอนฝึกซ้อมนี่มีทำเวลาดีที่สุดด้วย
0: ใช่ไหม
1: น่าจะเป็นแบบสถิติดีที่สุดของตัวเองอะตอนซ้อมอะนะก็มีการติดท็อป3แล้วก็รถเกรสบุคคลชายก็จะมีสราวุฒิศิริรณชัยพีระพลชาวเชียงขวางธนาคารชยาสมบัติทุกคนก็ซ้อมอย่างหนักแล้วก็มีดีพอที่จะติดกลุ่มนำแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับจากนักปั่นทั้ง3คนนี
0: ้
1: รถเกรสบุคคลหญิงก็จะมีเพชรดารินทร์สมราชชนิพรปัตริยะและกมลรดาขวาปลอด ทุกคนก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะว่ามีความมุ่งมั่นแล้วตอนซ้อมก็ทำได้ดีครับผมโปรแกรมจักรยานเอเชียนเกมชิง4เหรียญทองเริ่ม20กันยายนชิง2เหรียญทองจากไทม์ทรัลบุคคลหญิงนะครับแล้วก็ไทม์ทรัลบุคคลชายช่วงเช้านี่เป็นบุคคลหญิงแข่งก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นไทม์ทรัลบุคคลชายครับผม
0: ครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าคึกคักนะ
1: ครับ
0: เห็นไหมเห็นท้าดักแด้ไหมแม้กระทั่งแอคเคาท์ Instagram ของ Asian Game นะครับยังลงภาพและคลิปวิดีโอนะครับของท้าดักแด้กองเชียร์ชาวไทยเนี่ยไปส่งใจถึงญี่ปุ่นเลยนะแล้วมีแคปชั่นว่าการเชียร์สุพลังของประเทศไทยนี่เป็นไงพี่ดักแด้เนี่ยรู้เปล่าเชียร์มาตั้งแต่ปีไหนก็แต่เอเชียนเกมครั้งที่13นะ1998 13 14 15 16 17 18 19 20 8สมัยติดต่อกันแกบอกไม่เคยพลาดเลย
1: ครับ
0: พี่เด็กแด้บอก
1: ผมเห็นคลิปอยู่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่คนไปสัมภาษณ์แกว่าเฮ้ยแกไปเชียร์เอเชียนเกมเนี่ยเคยพลาดไหมก็บอกแกไม่เคยพลาดเลยเอเชียนเกมเนี่ยฮะ8สมัยติดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็ต่อเนื่องยาวมา28ปีแล้วตั้งแต่2541
0: ครับชื่อเดิมคือบัญชาคำทองเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นไทยแลนด์คำทองนี่เป็นไงแต่สมัยสองกิโลการนอนไม่เคยพลาดเป็นไง
1: ใช่คือเอกลักษณ์ของท้าดักแด้ก็คือ
0: แต่ชุดไทย
1: ชุดไทย
0: ใส่หมวกแล้วก็ใส่หมวกไทยหมวกไทยก็หมวกแบบสมัยก่อนแล้วเนาะหมวกที่มีก็เลยนะยาวๆอ่ะเหมือนหมวกเม็กซิกันอ่ะ
1: ก็ทำให้เป็นสีสันน่ะ
0: ถูก
1: กองเชียร์ชาวต่างชาติหรือว่าแฟนๆเจ้าถิ่นอะไรเงี้ยก็อยากถ่ายรูปด้วยก็เรียกว่าเป็นตัวแทนกองเชียร์นักกีฬาไทยพี่เจ๋งเอาไหม
0: ครับ
1: แต่งตัวแบบพี่ดักแด้แล้วไปด้วยไหม
0: ไม่ได้ไปเลยเพราะพี่ก็ไปตั้งแต่ปี2141ใช่ไหมที่เมืองไทยครั้งที่13ใช่ไหมล่ะแต่ครับครั้งที่14นะปี45นะที่บูซานประเทศเกาหลีใต้ครั้งที่10ครั้งที่14 15มา2049ที่โดฮานะครั้งที่16 53ที่กวางโจครั้งที่17ไปปี57ที่อินชอนครั้งที่18 61ที่จาการ์ตาครั้งที่19ครับที่หางโจวประเทศจีนและครั้งที่20ครับที่ประเทศญี่ปุ่นที่เมืองนาโกย่า
1: ของ
0: เจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ระดมทุนระดมทุนในผ่าน Facebook ส่วนตัวเนาะภายใต้แคมเปญนะครับ1บาท1กำลังใจเพื่อสมทบทุนในการใช้จ่ายในการเดินทางและค่าครองชีพเนื่องจากต้องควักกระเป๋าตัวเองนับแสนบาทเห็นว่าได้รับความรักและพลังศรัทธาจากแฟนกีฬาชาวไทยหลั่งไหลบริจาคช่วยเหลือจนยอดครบตามเป้าหมาย 80,000 กว่าบาทนอน 85,000 ภายในเวลาเพียงแค่34ชั่วโมงนะทำให้เขาสามารถนะครับเดินทางไปทำหน้าที่เป็นผู้เล่นคนที่12เป็นไงเพราะเขาอยู่ที่นั่นถึง44วันเต็มเลยนะนนปกติเขาบอกเขาควักเงินเองเป็นแสนอ่ะ
1: ผมเคยไปอ่านประวัติของพี่ถวนและเชิญยิ้มนะ
0: พี่ถวนและเป็นไงบ้าง
1: พี่ถวนและผมหมดเป็นล้านนะ
0: ไปเชียร
1: ์ตามเชียร์นักกีฬาไทยเนี่ย
0: เหรอ
1: คือแบบ
0: พี่จำได้พี่เคยเจอเขาปี2018ที่อินโดนีเซียก็เลยบอกพี่ถั่วแล้วว่าเล่นตลกให้ผมฟังให้ดูหน่อยได้ไหมครับแกคือจะสาวพูดอยู่แล้วฮะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับไปพูดอย่างนั้นได้ไงฮะไปโดนแกสาวอ่ะ
1: พี่ถั่วแล้วใจดี
0: ใจดีนะ
1: พี่ถั่วแล้วเขาไม่สาวหรอกแต่ว่าเอาจริงๆคือเราเห็นไปเชียร์กันแบบนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ไม่มีสปอนเซอร์นะออกเงินเองนะพี่ถั่วแล้วตอนหลังก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วนะ
0: เฟดแล้วเฟดแล้ว
1: คือพี่ตัวแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าหมดทุน
0: ครับ
1: แล้วก็หมดไฟด้วยตั้งแต่ปี60
0: เหรอ
1: ตั้งแต่9ปีที่แล้ว
0: ครอบครัวด้วยนะว่าไหม
1: เขาบอกเงินทุนส่วนตัวหมดแล้วก็เวลาไปเชียร์เนี่ยตะเบงเสียงเชียร
0: ์
1: มันไม่มีไมโครโฟนไง
0: เหรอ
1: เจ็บคอเรื้อรัง
0: เหรอ
1: แล้วก็คือพี่ตัวแล้วก็มีน้อยใจเหมือนกันคือเรียกว่าคือเขาเรียกว่าเป็นกองเชียร์จิตอาสาไม่มีคนสนับสนุนไง
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เลยเห็นแต่พี่ดักแด
0: ้
1: พี่ท้าดักแด้นะฮะก็จริงๆพี่ดักแด้นี่ก็เชียร์มาเกือบ30ปีแล้วแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายเองเหมือนกันนะช่วงแรกๆนี่บอกว่ามีเอาของไว้จำนำด้วยเหมือนกันนะถึงขั้นขายรถไปหาเงิน

0: ซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อที่จะตามไปเชียร์นักกีฬาไทยนะบางครั้งเนี่ยพอไปอยู่ต่างแดนแล้วเนี่ยถ้ามีวัดไทยหรือเจอบ้านคนไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยบางทีไปขอเขานอนนะจะได้ประหยัด
1: ใช่ไหม
0: ก็ไม่ง่ายนะผมว่าหลายคนน่าจะได้ไปร่วมเรียกว่าระดมทุนกับท้าดักแด้นะที่ได้โพสต์ Facebook เปิดโครงการระดมทุน1บาท1กำลังใจที่พี่เจ๋งบอกไปอ่ะนะฮะได้เงินสมทบ 80,000 กว่าบาทนะ
1: ครับ
0: ทำให้เจ้าตัวเรียกว่ามีทุนน่ะในการเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับก็ในบางทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆหากมีผู้ใหญ่ในแวดวงกีฬาหรือแบรนด์สินค้าที่เป็นสปอนเซอร์เห็นความสำคัญเนี่ยก็น่าจะยื่นมือเข้ามาช่วยสนับสนุนบางกรณีเช่นพวกค่าตั๋วเครื่องบินเสื้อผ้าชุดไทยอุปกรณ์การเชียร์ก็มีทั้งกลองมีทั้งธงชาตินะบางรายการก็มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเหมือนกัน
1: ครับผมใช่ไหมฮะ
0: ใช่แล้ว
1: ครับก็เรื่องของประเด็นนี้ก็มีการวิเคราะห์กันแน่นอนเนาะ
0: ครับอ
1: ันนี้ทันสปอร์ตเขาก็วิเคราะห์มานะครับเรื่องที่ทำไมญี่ปุ่นได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากกับการที่เป็นเจ้าภาพทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยดีกรีไม่ธรรมดาพระยี่ห้อญี่ปุ่นอ่ะเนาะก็ต้องจัดดีอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาเป็นเพราะว่าเรื่องของงบประมาณด้วยเรื่องของการเปิดความเสี่ยงแรงต่างด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็การที่มีนักกีฬาเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วยก็เลยอาจจะไม่พร้อมในการที่จะต้อนรับนักกีฬาที่เพิ่มมาอย่างน้อยก็2,000คนด้วยกันไง
0: อ
1: ีกอย่างนึงคือเรื่องของงบประมาณ
0: ครับ
1: กับการพยายามที่จะทําเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่ะเนาะนะครับการเค้าก็วิเคราะห์ดีนะครับว่าปัญหามีประมาณ3ปัญหานะ1คือการตัดสินใจลดสร้างวันกีฬาเป็นการถาวรตั้งแต่ต้นเพื่อลดต้นทุนและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวมันได้เผื่อรองรับตัวเลขของผู้เข้าร่วมที่อาจจะเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมการเพิ่มชนิดกีฬาใหม่ในภายหลังโดยไม่ปรับแผนที่พักและงบประมาณตามเพราะเขาเพิ่มอะไรนะเทคบอลกับพาเดลมาใช่ไหมนั่นแหละฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็การไม่ตอบสนองต่อคำเตือนของโอเซียที่ส่งสัญญาปัญหามาตั้งแต่ช่วงปลายปี2024จนเมื่อปัญหาทั้งหมดมาบรรจบในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเปิดงานไงระบบสับสนที่มีอยู่จึงรับมือไม่ทันฮะท
0: ั้
1: งข้อมูลนักกีฬาที่สนามบินการจัดรถรับส่งไปจนถึงคุณภาพที่พักชั่วคราวใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เป็นบททดสอบสำคัญนะของญี่ปุ่นเขานะ
0: ใช่
1: ครับ
0: เรื่องหลักๆก็คือเรื่องเงินแหละถ้าเงินถึงเนี่ย
1: งบประมาณ
0: ไม่มีปัญหาหรอก
1: โอเซก็ช่วยหน่อยเซสมาชิกตั้ง45ชาติฮะ
0: ก็เดี๋ยวดูว่าแข่งไปเรื่อยๆแล้วจะมีปัญหาอะไรเพิ่มหรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็เอาใจช่วยว่าอยากให้มีแล้วกันนะฮะส่วนพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้นี
1: ่
0: ผมเป็นห่วงว่าเดี๋ยววิธี
1: เปิ
0: ด
1: นี่
0: จะมีฝนหรือเปล่
1: า
0: ปรากฏว่าอากาศเป็นใจครับ
1: เฮ้ยจริงเปล่า
0: ผมดูพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้เขาบอกไม่มีฝนนะ
1: ครับ
0: แต่ก็มีเตือนระวังพายุโซนร้อนตู้เจียนหน่อยก็กำลังจะเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกและคาดว่าอาจจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าในวันจันทร
1: ์ครับ
0: ใครแข่งวันจันทร์ต้องลุ้นหน่อย
1: ฝนใช่ไหมเพราะช่วงนี้ก็ช่วงแรกๆก็มีฝนนะม
0: ี
1: ฝนตกลงมาอยู่นะ
0: ใช่ครับแต่ว่าคือตั้งแต่วันจันทร์มันจะมีพายุโซนร้อนไงถ้าเกิดมันมาถล่มช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันไม่ไหวก็อาจจะต้องเปลี่ยนโปรแกร
1: ม
0: ยกเลิกโปรแกรมอะไรแบบนี้นะฮะส่วนวันนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีฝนเท่าไหร
1: ่ครับ
0: วันนี้น่าจะแข่งกันสบายแต่อย่างเรามีเทคบอลมีวอลเลย์บอลที่จะแข่งกันก็แข่งในร่มไม่ต้องกลัว
1: สบายสบายอยู่แล้ว
0: อย่างบอลเราก็เห็นเล่นไปฝนตกไป
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะ
1: ใช่ฮะบอลหญิงของเราเนี่ยก็เดินทางออกจากคิโซโอกะเลยนะไปยังโอซาก้าต้องย้ายเมืองเลยด้วยใช่ไหมบอลหญิงต้องย้ายเมืองนะนน
0: ท์น่าจะใช่นะจะไปแข่งนะสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่ใช่เพราะว่าเอาแต่ก่อนเตะที่คิโซโอกะไม่เหรออ๋อย้ายเมืองต้องเดินทางไปคิโซโอกะได้เนี่ยนนท
0: ์
1: อ้าว
0: แต่คงไม่ไกลมาก
1: เหรอเอา
0: ผมเช็คให้

0: ย้ายย้าต้องย้ายเมืองเห็นว่าเห็นนั่งรถไปอยู่นะทีมบอลหญิงของเราอ่ะ
1: ครับ
0: ครับก็ต้องย้ายเมืองจากไอ้ชิซูกะเนาะนะครับก็เมืองฟูคูโรอิเนาะนะครับไปยังโอซาก้าอนน
1: จากชิซูกะไปโอซาก้า
0: ใช่โอ้เดินทางไปเนี่ยเรียบร้อย
1: ชิซูกะไปโอซาก้า
0: ครับ
1: ใช้ระยะทางโอ้โหประมาณ300กว่าโลเหมือนกันนะถ้านั่งรถยนต์นะ
0: หรอ
1: 3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมง
0: โอ้โหเห็นล่าสุดเดินทางมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็มุ่งออกจากเมืองชิซูกะนะครับไปยังโอซาก้าของญี่ปุ่นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนัดชิยตากับทางทีมชาติเวียดนามครับก็เห็นว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงด้วยกัน
1: นี่ไงอย่างที่ผมเช็คเลย
0: สุดยอดขึ
1: ้นทางด่วน
0: เหรอ
1: ชินโตเมอิเอ็กซ์เพรสเวย
0: ์
1: นี่300กว่ากิโลเกือบ340กิโล
0: ครับ
1: ก็นี่เป็นระยะทางจากชิซูโอกะไปโอซาก้า
0: ส่วนยศกบุรพาจอมิกเนี่ยก็กลับมาถึงไทยเรียบร้อย
1: ครับ
0: จากโลสตามในครึ่งหลังแล้วก็โลสำรองเนาะก็มีส่วนช่วยให้ชนะคีร์กีสถานไป3ประตูต่อ2นะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเจ้ายศกบุรพาจอมิกนะจะลงเล่นกับชมบุรี FC ทีมรถสกัดลงเตะในศึกไทยลีกนะเจอกับปราสาทสายฟ้านะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี
1: ้ครับ
0: ก็ทำให้ไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ในวันพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์นี้ที่เจอกับฮ่องกงนะครับแต่และสุดท้ายเจอญี่ปุ่นกลับมาแน่นอน
1: ผมเห็นมีข่าวของ
0: ช
1: อ
0: นครับ
1: ปริพันธ์วงศานักเตะของราศีสลายยูไนเต็ดเนี่ยผมเห็น FC เข้าไปถามสโมสรว่าสุดสัปดาห์นี้จะกลับมาไหมอยากจะไปดูเจ้าม่อนกำลังผลงานดีปรากฏว่าราศีสลายยืนยันนะปล่อยตัวไปเล่นเอเชียนเกมก่อนไม่ได้กลับมาพร้อมยศกรนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้ที่จะเจอกับลำบูนวอริเออร์ไม่ได้เล่นนะ
0: เหรอ
1: จะม่อนอยู่ช่วยทีมชาติไทยก็เป็นฮีโร่แล้วก็แจ้งเกิดมาจากเกมที่ทำ2ประตูทำให้ไทยเราแซงชนะคีร์กีสถาน 3-2 นะ
0: ครับ
1: ส่วนข้อความอื่นๆนะครับช่วงท้ายมาตอบกันหน่อยนะฮะ
0: ได้เลยเอาจีนตอนนี้นำคาซัคสถาน 2-0 เซตแน่นอนเรียบร้อย
1: ต้องการอีกเซต
0: ดีเซตเดียวก็จะปิดจ็อบชนะรวดทั้ง3นัดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีคุณชาววันนันบอกสุขสันต์วันศุกร์ครับพี่เจ๋งพี่นนเช่นกันนะครับคุณเอ็นริเก้นี่แม่ใช้ได้นะคำถามบอกบุคโยซาก้าเป็นคนโอซาก้าหรือเปล่าครับพี่
0: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ยุคก่อนเนี่ยก็ขออนุญาตเอ่ยถึงโคบี้บรายอันไงเห็นว่าเหมือนไปคุณพ่อคุณแม่ไปทานอาหารโกเบอ่ะอะไรเนื้อโกเบใช่ไหมที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยตั้งชื่อลูตามเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะ
1: มีคุณชุติเทพบอกวันนี้มีอะไรน่าติดตามบ้างเอเชียนเกมก็รายงานไปหมด
0: วอลเลย์บอลไงวันนี้มีวอลเลย์บอลที่น่าสนใจแล้วก็ทีมนักกีฬาสาวไทยของเราได้ครับก็จะลงสนามปิดท้ายก็ไม่น่าพลาดนะวันนี้เนาะนนสบายสบายในฐานะของแชมป์เอเชียเจอชนิสไตเปเวลา5โมงเย็นนะ11นาฬิกาครับ
1: เทคบอลก็เดี๋ยวแข่งช่วงเที่ยงเป็นต้นไปต่อคู่สมนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: มีพี่เจี๊ยบบอกพี่นนท์พี่เจ๋งใช่คนเดียวกับคนที่จัดรายการช่อง9วันอาทิตย์ไหมครับจากพี่เจี๊ยบขอนแก่นพี่เจ๋งใช่ไหม
0: เป็นไอรายการของสำนักข่าวไทยเล่นนอกเกมผมแทนเขาจัดกับคุณป๊อปพัทรพลวิรัตน์ครับส่งผมไม่เหมือนกันเขาทำให้ฮะเขาทำกระบังเปิดรับโชคเปิดหน้าผารับโชคเห็นเม่งหน่อยเห็นว่าร้านหน่อยครับ
1: แล้วพี่เจี๊ยบเลยแบบเอ้ยใช่หรือเปล่า
0: ใช่เขาทำผมมาเองเวลาเข้าไปในห้องแต่งหน้าเขาไปถามว่าเอาทรงไหนครับพี่
1: พี่เจ๋งก็บอกว่า
0: ทรงไหนที่เหมือนโอป้านะฮะ
1: โอ้ย
0: อันนั้นคงเกาหลีเหนือนะเขาบอกมาไม่ส่วนใหญ่เวลาเขาทำผมเขาจะเสยขึ้นให้เขาจะปัดแล้วก็บอกว่าเปิดรับโชคอะไรกันเน
1: า
0: ะทำเรียกทำอะไรนะทำเปิดหน้าผากอ่ะ
1: อ๋อแบบเกาหลีหน่อย
0: เห็นหน้าผากแล้วก็ทำแบบทรงกระบังอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยครับผ
1: ม
0: จะทำอะไรก็ทำนะครับ
1: ครับอ๋อพอมาดูไลฟ์เลยแบบเฮ้ยคนเดียวกันหรือเปล่า
0: คนเดียวกันก็เล่นนอกเกม
1: ติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย
0: ์ในการเล่นนอกเกมช่อง9นะ
1: เที่ยงนะ
0: ตอนประมาณบ่าย2อ่ะที่จริงเนี่ยจะเป็นคุณป๊อปพัทรพลกับพี่มาสมจนแดงยวนจัดวันไหนคุณแมวเขาไม่ว่าผมเขาก็บอกว่าเอ้ยมาอะไรงานแทนหน่อยเขาประชุมไหมแมวเป็นบอสไงหัวหน้าคนแล้วบอสแมวบอสแมวผมก็
1: งานเยอะ
0: หวานเจี๊ยบสิหวานเจี๊ยบเดี๋ยวแฮปถ้าแฮปก็ไป
1: ถ้าไม่แฮปอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แฮปก็คิดนิดนึงก็เหมือนวันนี้พี่ลิมิงอ่ะคิดวันนี้จะมีพิธีไงย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้ว่าก็การสกัดของเราก็รับสัญญานะมีพระราชพิธีนะครับ
1: คร
0: ับ ก็ช่วงเย็นในไหนก็รู้ไม่มีนะวันนี้นะรายการสปอร์ตไกด์จบประมาณเกือบห้าโมงเย็นนะครับและจะมีพระราชพิธีครับรายการในไหนก็รู้วันนี้ของดหนึ่งวันนะเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทีมไทยกีฬาโลกก็จะเข้ามาสักอาจจะเข้าก่อนหรือเข้าหลังต้องดูอีกทีนึงนะครับ
1: มีน้องอามซ่าบอกนักเตะคนไหนเคยฉีดวัคซีนตอบเควินโมเดอร์นาครับพี่แล้วก็มีน้องมิกซ์นะฮะทักทายเข้ามาทาง YouTube นะ
0: ทางเฟซคุณชวนันก็สวัสดีเข้ามาคุณเอลิเก้ FC แบ่งรายงานตัวสวัสดีครับวันนี้เอเชียนเกมส์มีบ้าบอกไปแล้วเนาะพี่น้องครับพี่เจ๋งใช่คนเดียวกับเอาบอกไปแล้วใช่มั้ยคุณเจี๊ยบใช่ฮะ
1: ใช่แล้วอ่านไปแล้วครับ
0: อ่านไปแล้วเนาะ
1: มีน้องมิกซ์บอกเทคบอลมีการแก้กติกามาสกัดไทยครับห้ามกระโดดฟาดออกนอกสนาม
0: ใช่ใช่คือห้ามฟาดลูกออกนอกสนามนอกเขตเทคนิคอะเขตที่เหลือคือเขตที่ในไงนนท์เขตอะไรนั่นแหละเขตที่มีป้ายโฆษณาล้อมรอบใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: เขาห้ามออกนอกเขตเทคนิค2ครั้งมั้ง
1: แต่ว่าทุกคนทุกทีมมันก็เล่นภายใต้กติกาเดียวกัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทีมอื่นก็ห้ามเล่นด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากเราก็ยังเหนือกว่าชาติอื่นๆอยู
0: ่
1: นะฮะช่วงท้ายประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับ
0: ได้เลย
1: เรื่องสุขภาพยุคนี้นี่อันดับหนึ่งเลยนะครับต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ครับขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้ครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับ
0: ครับ
1: ที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับ
0: ฝากด้วย
1: ตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระนะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรแล้วก็รับประกันนาน1ปีเต็มโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ย้ำเลยฮะ990บาทนะฮะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู
0: ่ครับ
1: รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะ
0: ฝากไปด้วย
1: แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าครับอันนี้เอาใจสายสุขภาพที่ชอบทานอาหารเฮลตี้ต้องเครื่องนี้เลยครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าความจุ1ลิตรที่มาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายไปนี่2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นยังทำเมนูอื่นได้อีกไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้สมูทตี้ก็ทำได้ครับเพียง990บาทครับแถมฟรีกระบอกน้ำคล้าแบบคล้าสี2ใบนะครับโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะครับฝากไปด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะ
0: ก็ขอบคุณทุกคนนะวันนี้อย่าลืมนะครับผมติดตามได้นะครับชนิสไทเปเจอร์ทีมลูกยางสาวไทยของเรานะครับเวลา 17:00 น.ย้ำอีกครั้งนึงว่าวันนี้ไม่มี PTV นะ
1: ครับ
0: จะมีเฉพาะทาง Splay นะครับแอปพลิเคชันของ Splay ก็ติดตามกันได้นะครับอ้าววันนี้ผมและน้องนนท์ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวน้องนนท์ก็จะขออนุญาตสองสัปดาห์เนาะ
1: สองสัปดาห์
0: อาจจะหายไปเพราะต้องมีภารกิจทำคงทำข่าวนะครับ
1: ไปทำข่าวที่ญี่ปุ่นแล้ว
0: เดี๋ยวจะให้น้องนนท์นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเอ็มแล้วก็นิกแล้วก็อาจจะมีพี่ๆหลายคนมาแจมแล้วกันในช่วงเอเชียนเกมแล้วกัน
1: ฝากด้วย
0: วันนี้ผมและน้องนนท์ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: Creative Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Times เรื่องราวสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะเต่าน้อยไปอ่านข่าวนี้นะคะจาก TNN Health WHO ค่ะหรือว่า WHO องค์การอนามัยโลกนะคุณผู้ฟังออกมาเปิดเผยรายงานสถานการณ์โรคมะเร็งโลกประจำปีนะคะว่า1ใน5ของประชากรโลกแนวโน้มได้รับการวิจัยว่าเป็นมะเร็งตลอดช่วงชีวิตแล้วก็ออกมาเตือนด้วยว่าความเหลื่อมล้ำด้านระบบสาธารณสุขยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญนะส่งผลต่อการป้องกันตรวจพบการรักษาแล้วก็โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยมากกว่าปัจจัยด้านชีววิทยาของโรคในหลายกรณีไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
8: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
7: คุณผู้ฟังคะข่าวนี้เอามาบอกเล่ากันแต่ไม่ต้องตระหนกหรือว่าตกใจกันนะคะคุณผู้ฟังมีข้อมูลล่าสุดนะคะจากองค์การอนามัยโลกค่ะระบุว่าในปี2024ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเป็นมะเร็งทั่วโลกนะ 20.6 ล้านคนโดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 19.5 ล้านคนแล้วก็แบ่งเป็นผู้ชาย 9.9 ล้านและผู้หญิง 9.6 ล้าน WHO ค่ะองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าภายในปี2050นะคะจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น35ล้านคนต่อปีและเชื่อว่าตัวเลขดังกล่าวอาจจะยังไม่สะท้อนผลกระทบที่แท้จริงของภาระโรคมะเร็งทั่วโลกรายงานนะคะยังสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสการรอดชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งในเด็กนะพบว่าประเทศรายได้สูงค่ะสามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นอัตราการรอดชีวิต5ปีสูงกว่า 85% ในขณะที่ประเทศรายได้ต่ำนะและได้ต่ำมีอัตราการรอดชีวิตต่ำกว่า 45% นอกจากนี้นะคะโรคมะเร็งยังกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นอันดับ1ในปี2021ใน41ประเทศทั่วโลกองค์การอนามัยโลกระบุว่าปัจจุบันนะคะมีเพียง12ประเทศเท่านั้นที่มีแนวโน้มบรรลุเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคมะเร็งลง1ใน3ภายใต้ปีภายในปี2030และอีก48ประเทศกลับมีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นมีรายงานชี้เห็นช่องว่างนะในระบบสุขภาพได้แก่นะคะคุณผู้ฟังการลงทุนด้านการป้องกันและการตรวจคัดกรองระยะเริ่มต้นยังไม่เพียงพอความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการฉายรังสีรักษาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะยังขาดแคลนการวิจัยด้านโรคมะเร็งยังไม่สมดุลกับความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้กระทบแค่สุขภาพแต่ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนะคะคุณผู้ฟังองค์การอนามัยโลกยังสำรวจนะคะประสบการณ์ของผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ครอบครัวจากหลายประเทศพบว่าวินิจฉัยโรคมะเร็งมักนำไปสู่ผลกระทบหลายด้านทั้งความเครียดปัญหาสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้าและความยากลำบากทางด้านการเงินพร้อมทั้งคุณภาพชีวิตที่ลดลงขณะที่ผู้ดูแลก็ต้องเผชิญภาระจากการดูแลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนความโศกเศร้าที่ยืดเยื้อความโดดเดี่ยวทางสังคมคุณผู้ฟังคะด้านการฉีดวัคซีนตัวนี้อาจจะโฟกัสมาที่เรื่องของการฉีดวัคซีนนิดหนึ่งป้องกันเชื้อ HPV อันนี้จะช่วยลดความละความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกพบว่าในประเทศที่มีโครงการฉีดวัคซีนครอบคลุมเด็กนะผู้หญิงนะคะได้รับวัคซีนเข็มแรก 31% เพิ่มจาก 17% ในปี2019แต่ก็ยังห่างไกลเป้าหมายคือ 90% ภายในปี2030

0: องค์การอนามัยโลกยังตั้งข้อสังเกตถึงความย้อนแย้งเรื่องของการใช้จ่ายที่หลายประเทศให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีทางการรักษาในขณะที่การดูแลผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งและการดูแลแบบประคับประคองกลับได้รับงบประมาณความน่าสนใจหรือความใส่ใจน้อยกว่านะคะสุดท้ายคือองค์การอนามัยโลกย้ำว่าจะเดินหน้าผลักดันให้ทั่วโลกค่ะตรากถึงความเหลื่อมล้ำนะที่ผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากยังต้องเผชิญแล้วก็เรียกร้องให้ทุกประเทศเร่งพัฒนาระบบป้องกันการรักษาและการดูแลที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยในอนาคตเป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะคะ WHO นะคะโดย TNN Health ค่ะคุณผู้ฟังและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: วันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็สิ่งใดที่ทำแล้วมีความสุขไม่พาดพิงต่อคนอื่นหรือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็อย่าเขาเรียกว่าอะไรจงเติมเต็มตรงนั้นอาจารย์มาได้ยังคะนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถร่วมพูดคุยและจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899ค่ะ4689899รวมทั้งพูดคุยถึงประเด็นสุขภาพอื่นๆที่น่าสนใจ Facebook YouTube ได้อยู่สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับสาวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันศุกร์ครับเป็นวันที่เราจะเอาเรื่องที่เป็นไฮไลท์เลือกมาเฉพาะมาตอบคำถามท่านว่ามันจะไปยังไงต่อวันนี้จะพูดเรื่องน้ำเปล่าเนี่ยครับจะไปไหนต่อหลังจากท่านดื่มแล้ว1แก้วนะครับพวกเรารู้ไหมว่าไปไหนต่อ
0: ก็รู้ว่าภาษาชาวบ้านนะรู้แบบชาวบ้านนะอาจารย
2: ์
0: ก็ลงไปที่หลอดอาหารลงไปที่กระเพาะนะสิผ่านลำไส้
2: ถูกต้องเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเป็นน้ำเปล่าที่เราเชียร์ให้คนดื่มกันทางประเทศไทยเนี่ยน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำหวานนะครับอย่าให้หวานจัดด้วยน้ำเปล่าเนี่ยครับมันมีช่องทางพิเศษที่ได้โปรยหวานนี่แหละไม่มีช่องทาง fast track เป็นทางด่วนพิเศษของมันเลยถ้าคุณทานน้ำดื่มน้ำเปล่านะพร้อมที่จะเข้าไปให้เราใช้งานมาได้เต็มที่ถามว่าทำไมต้องการน้ำเนี่ยครับเป็นหนึ่งใน5หมู่ของอาหารหลักของคนเลยนะท่านผู้ฟังอาหารหลักเขาบอกว่ามีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ต่างแต่น้ำเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหมู่ในนั้นเลยเป็นกลุ่มใหญ่ของเขาเลยหมายถึงน้ำเปล่านะครับท่านฟังเหตุผลเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยเซลล์100 ล้านล้านเซลล์ถ้าเปลี่ยนเป็นต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งนะครับ ต้นโพใหญ่ๆต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีใบโพเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านใบเป็นหนึ่งต้นใหญ่ใบโพเนี่ยครับเปรียบเหมือนเซลล์ในร่างกายมนุษย์แต่ละเซลล์ก็เปรียบเหมือนใบโพ1 ใบ 1 ใบถ้าเกิดว่าเกิดอากาศแห้งแล้งนะแห้งแล้งเหลือเกินต้นโพที่เคยสดใสดูแล้วน่าดูใบสวยใช่นะครับแล้วก็แตกใบเขียวมาเรื่อยๆมาเติมตลอดเวลามันจะกลายเป็นใบโพที่ต้นโพที่ดูแห้งแล้งจืดๆฝืดๆไม่ดูสดใสเปรียบเหมือนกันครับใบไม้ทุกต้นไม่ว่าจะเป็นพันไหนก็ตามแต่ครับต้องการน้ำช่วยทั้งนั้นแหละถ้าเมื่อไหร่เข้านาแล้งดินแตกละแหงตามต่างอำเภอจะเห็นชัดต้นไม้ทุกต้นก็จะเริ่มแห้งแล้งตามไปด้วยเพราะมันต้องการน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในเซลล์ร่างกายเขาของต้นไม้เขาฉันได้จากนั้นนะครับมนุษย์ก็เหมือนกันครับเซลล์ทุกเซลล์ครับจะทำหน้าที่ตัวเองไปเซลล์ตับก็ทำหน้าที่ของตับคอยต่อสู้กับพวกแอลกอฮอล์พวกเหล้าเซลล์สมองก็ใช้เวลาในการคิดหน้าที่คือการคิดนั่นจำนั่นจำนู่นจำนี่นะครับเซลล์กล้ามเนื้อใช้ในการเคลื่อนไหวขยับแขนขาต่างๆทั้งหมดทั้งหลายนี้จะทำงานได้ต่อเมื่อมันมีความชุ่มฉ่ำพอเหมาะพอสมพอดีเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มันเหี่ยวแห้งลงไปเพราะคุณขาดน้ำมันมาน้อยเซลล์เหล่านี้ทำงานลดลงเลยครับจากที่เคยทำงานได้ 100% เนี่ยอาจจะเหลือสักแค่ 70-80% ความสามารถมันนั่นเพราะมันเหี่ยวเป็นแห้งถ้ามีน้ำเข้ามาพอดีเซลล์จะกลับมาลืมตาปากยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ทำงานต่อไปตามหน้าที่ของเขาเซลล์สมองก็คิดจำนะครับเซลล์กล้ามเนื้อก็เคลื่อนไหวขยับขยับขยับนะครับแต่เป็นปกติ

0: แต่ถ้าเกิดมีน้ำแยะเกินไปล่ะมีวิธีการที่ร่างกายต้องจัดการให้มันน้ำอย่าให้มันเยอะเกินเพราะต้องการขนาดพอดีพอดีโดยกระซิบหรือตะโกนบอกไตไตนี่เป็นเพื่อนคู่หูของเซลล์ทุกเซลล์ร่างกายเพราะไตมีหน้าที่ในการควบคุมปริมาณน้ำให้มันพอดีจะมาน้อยเกินไปไตก็พยายามกักน้ำไว้ไม่ให้มีเช่นฉี่ออกน้อยป้องกันไม่ให้เสียน้ำไปทางปัสสาวะเพราะน้ำมาน้อยกินน้ำน้อยไม่ถึง2ลิตรต่อวันนี่ครับว่ากัน8แก้วในเมืองไทยเป็น8แก้วครับเท่ากับ2ลิตรเพราะแก้วหนึ่งเท่ากับ250ซีซีนะครับ8แก้วจำนะจับขี้เกียจจำ2ลิตรแค่ไหนก็ไปหานับแก้วเลยก็แล้วนะแก้วเมืองไทยเนี่ยครับเฉลี่ยประมาณนี้ครับ250ซีซีเป็นค่าเฉลี่ยไม่เข้าแตกต่างเท่าไหร่หรอกจะลดไปมากก็สัก7 8ซีซีต่อแก้วทำรูปได้มันสวยงามขึ้นมาทำนองนี้มากกว่าเมื่อไหร่ก็น้ำเยอะเกินนะครับถ้ากินน้ำเยอะดื่มน้ำเยอะเลยอันนี้กินน้ำเยอะน้ำที่เกินไปนะครับจะไปกระซิบไตบอกพี่มันเข้ามาเยอะเกินอันนี้น้ำนะช่วยกระจัดให้มันสมดุลพอดีเถอะไตบอกได้เลยนะครับกระบวนการกรองก็จะจัดการดูดน้ำไปกรองทิ้งเป็นปัสสาวะออกแยะเพื่อจะจัดสมดุลอีกภายใน2ชั่วโมงหลังจากที่มีการดื่มน้ำที่เยอะเกินไปในร่างกายนะครับร่างกายจะปรับน้ำให้มันลดลงเหลือค่าปกติไม่ใช่เกินไปส่วนเกินกินเกินไป800ซีซีเดี๋ยวมันเป็น 2,800 หลักการจัดการ 2,000 นะท่านมันบวกเป็น800 800ก็เท่ากับ2แก้วครึ่งนั่นแหละร่างกายรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปไม่เอาไตจะไปสกัดเป็นปัสสาวะทิ้งเพิ่มขึ้นเลยครับจากที่เคยฉี่แบบทุกวันขนาดปกติที่เราปกติกันสีปัสสาวะปกติสีเหลืองอ่อนๆได้จะกลายเป็นสีที่มันใสขึ้นปัสสาวะจะใสขึ้นสังเกตไหมครับท่านฟังถ้ากินน้ำเยอะนะปัสสาวะจะสีออกใสๆออกขาวๆเลยแหละบางทีก็เพราะไตมันเพิ่มปริมาณการกรองออกไปนี่ถามใหม่ว่าพอคุณเริ่มดื่มน้ำเข้าปากเลือกแล้วเนี่ยคนก็สงสัยว่ามันจะไปไหนคะคุณหมอมันไปไหนต่อมันถึงไปจบตรงที่ออกเป็นปัสสาวะทิ้งถ้าเกิดเยอะเกินไปในร่างกายคำตอบก็คือเมื่อน้ำเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะมีทางด่วนของมันเองก็จริงแต่ก่อนจะไปหาทางด่วนเจอต้องผ่านหลอดอาหารลงไปก่อนหลอดอาหารนี่วันเวย์นะครับเหมือนขับรถวันเวย์นะถนนวันเวย์นะไม่ให้มีใครสวนขึ้นไปนะถ้าสวนมันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทันทีเช่นกดไหลย้อนไปขับรถย้อนสอนเจ้ากดนี่มันเข้าชอบนอกกฎเกณฑ์กับการจราจรเรื่อยนะครับขับรถย้อนสอนมีกดออกมากเกินไปส่งกดสวนทางที่หลอดอาหารก็เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนแถวๆลิ้นปี่นะครับแถวยอดอกชาวบ้านบางคนเรียกว่ายอดอกครับคุณหมอมันเจ็บตรงแถวนี้ยอดอกเนี่ยครับเป็นลักษณะที่ภาษาชาวบ้านเขาใช้กันในเมืองไทยนะทั้งเต่าที่อำเภอเต่าที่อยู่เนี่ยมันใช้คำว่ายอดอกนะยอดอก
1: โอ้ยมันเป็นอะไรเจ็บๆตรงลิ้นปี่เนี่ย
0: นะ
1: ปี่ยอดอก
0: มีศัพท์ก็เฉพาะแต่ละพื้นที่เขาเรียกกันเฉพาะกันมาอย่างนั้นแต่กับเด็กมาละนะก็จะเรียกมาแล้วก็มาบอกหมอด้วยว่าไอ้ตรงนั้นตรงนี้ก็ใช้ศัพท์กับชาวบ้านนั่นเป็นหมอต้องรู้จักว่าเรากำลังตรวจไข้อยู่ในพื้นภาคพื้นไหนเขาจะใช้ศัพท์ภาษาอีสานไม่พี่น้องอีสานเราเรื่องเป็นตัวที่แถวชุมพรอย่างเงี้ยครับเขาใช้สับภาคใต้แล้วคราวนี้นะมาแบบใต้เลยครับสำเนียงนะก็จะมาคนละแบบกันสับคนละแบบกันแล้วก็จะเรียนรู้ไปว่าเขาพูดคำนี้เป็นหมายถึงตรงนั้นตรงนี้ของร่างกายเขาเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้อะไรเงี้ยที่เขาว่ากันไปพอได้จากนั้นนะครับเมื่อน้ำผ่านลงถึงหลอดอาหารวิ่งลงไปถึงกระเพาะลงถึงกระเพาะอาหารกระเพาะจะแยกแยะได้เลยใช้กล้องส่องดูเลยผมพูดเล่นนะครับเล็งน้ำที่เข้ามามันเป็นน้ำที่เพียวๆหรือเปล่าหรือมันผสมกับอื่นมาด้วยเช่นกาแฟเย็นเนี่ยผมก็ไปเพราะว่าหลานน้องๆตอนนี้ดื่มกาแฟเย็นกันหรือเปล่าครับชามัทฉะอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะมันไม่มาเพียวๆนะน้ำเนี่ยมันไม่จะไปละลายของอื่นเพื่อให้เป็นเครื่องดื่มที่ประจักษ์นิยมกันมัทฉะมั่งนะเป็นชาชาใบที่บดแล้วหรือจะเป็นกาแฟก็ว่ากันไปตามความนิยมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงน้ำจะไม่ถูกผ่านทางด่วนจะปิดไว้ครับไม่เปิดให้น้ำผ่านแต่ให้ไปผ่านกระบวนการของกระเพาะคือแยกแยะก่อนว่ามันมี คาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลเท่าไหร่มีกาแฟเท่าไหร่มีโปรตีนผสมมาไหมผสมนมมาด้วยหรือเปล่าหรือใส่ครีมมาด้วยอะไรเงี้ยเพื่อจะแยกแยะเหล่านี้ออกไปเพื่อจะย่อยเฉพาะครีมไขมันก็เอาน้ำย่อยไขมันมาย่อยซะก่อนนะครับพวกน้ำตาลก็จะน้ำตาลพวกน้ำตาลกลูโคสถูกย่อยซะก่อนแล้วถึงจะดูดซึมผ่านระบบการดูดซึมปกติคือกระเพาะอาหารแล้วก็ไปลำไส้เล็กนะครับที่ลำไส้เล็กก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดตามปกติแต่ถ้าท่านถ้ากระเพาะมันเห็นดื่มน้ำมาแก้วนึงเลยเนี่ยโอ้โหเต็มแก้ว250 ซีซีดื่มน้ำเปล่ามาด้วยกระเพาะจะเปิดช่องทางด่วนให้เลยครับโดยที่กล้ามเนื้อหูรูดของกระเพาะอาหารส่วนล่างนะครับจะเปิดให้น้ำผ่านเพราะว่าไปลงกระบวนการต่างๆการกระบวนการเสียเวลากระบวนการที่น้ำเปิดผ่านช่องทางด่วนที่แนวกระเพาะอาหารนี่แหละครับส่วนกล้ามเนื้อหูรูดในการจะปิดเปิดมันจะเปิดให้น้ำผ่านได้นะครับน้ำหนึ่งแก้วคือคุณดื่มหรือน้ำแก้วครึ่งของแก้วก็ตามแต่ประมาณพลังงานปกตินี่ครับใช้เวลาผ่านไม่ถึง10 นาทีคุณดื่มปุ๊บจับเวลาเลยอ่ะอีก10 นาที 15 นาทีคุณรู้แล้วน้ำแก้วที่ดื่มมันเมื่อกี้น้ำเปล่านะครับสั่งมันไม่มีในกระเพาะแล้วล่ะมันลงเข้าสู่ลำไส้เล็กไปเลยผ่านออกไปตลอดเลยไม่ต้องรอการย่อยนะครับผ่านทางด่วนให้ต่างกับพวกกาแฟมัทฉะอะไรที่คุณซื้อจากร้านกับได้ชงกาแฟนี่นะครับพวกนั้นจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการแยกแยะแล้วก็ย่อยตามกระบวนการมีไขมันมีน้ำตาลมีอะไรพวกนี้ครับย่อยตามกระบวนการนั่นเหมือนอาหารทั่วไปคุณฟังครับเมื่อเป็นอย่างนี้แปลว่าเราถึงต้องเชียร์ท่านในการดื่มน้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดครับท่านสั่งจับประเด็นนะครับเพราะมันเข้าไปสู่ระบบกระบวนการเนี่ยผ่านทางด่วนให้มีทางพิเศษให้นะครับ fast track มันเรียกว่าเรียก fast track ทางด่วนมันขับรถจ้อยสู่ทางมอเตอร์เวย์เนี่ยไปเลยครับขึ้นปุ๊บก็ปึ๊ดจ่ายตังค์ไปเลยนะทั้งหมดทั้งแล้วนี่คือกระบวนการที่ร่างกายฉลาดในการเลือกไว้เผื่อต้องการใช้น้ำเช่นร่างกายมีน้ำน้อยเกินไปถ้าต้องการน้ำเยอะเลยร่างกายก็บอกว่าขอน้ำหน่อยคุณดื่มเข้าไปตามต้องการเขาจะเข้าสู่กระบวนการแล้วไปแก้ไขขนาดนั้นได้ทันทีคุณจะสดชื่นขึ้นทันทีเพราะมันดูดซึมเสียเวลาแค่กระเพาะอาหารนั่นเองว่าจะผ่านใช้เวลาประมาณสัก10 นาทีถึง12 นาทีครับการวิจัยมาแล้วนะครับแล้วมันจะเข้าสู่กระแสเลือดคุณเลยเมื่อน้ำผ่านจากกระเพาะเข้าไปสู่ลำไส้ลำไส้ก็จะดูดซึมน้ำดูดซึมผ่านแบบฟิวด่วนจีเลยครับไม่ต้องรอช้านะครับที่ลำไส้เล็กเป็นจุดที่ดูดน้ำดูดซึมน้ำเข้าสู่กระแสเลือดทันทีดูดก่อนใครเลยถ้าน้ำเปล่ามาแล้วก็เปิดช่องว่างให้ซึมผ่านเข้าผนังของลำไส้เล็กจะเข้าสู่เส้นเลือดเราได้ทันทีนะครับจากนั้นหัวใจก็จะปั๊มเลือดแต่ละครั้งก็จะพาน้ำซึ่งน้ำจะซึมเข้าสู่เลือดแล้วจะกลายเป็นน้ำเลือดครับที่อยู่ในน้ำเลือดเราเนี่ยครับเลือดจะใสขึ้นแล้วก็วิ่งในติ้วว่าขึ้นนะครับโอกาสที่จะจับตัวเป็นเกล็ดเลือดไปอุดตันตรงนั้นตรงนี้ก็จะน้อยลงไปแล้วก็วิ่งเลี้ยงตามเซลล์ต่างก็เหมือนใบไม้ใบโพที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่นะครับต้นไม้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายก็จะสดชื่นขึ้นเพราะว่ามีน้ำเพราะว่าแทรกอยู่ในเซลล์แล้วไม่แห้งเกินไปแล้วนะเซลล์ก็จะเต่งตั่งดูสดใสผิวหนังผิวหน้าคุณก็จะดูสดใสนะครับไม่แห้งแล้งไม่เหี่ยวย่นมากนานนักทุกกฎทั้งหลายนี้รวมทั้งไอ้วันอื่นเช่นดวงตาก็จะดูเปล่งปลั่งสดใสขึ้นเกิดเพราะน้ำแท้ๆเลยมันเข้ามาเติมให้ถ้าเติมมาพอดีครับทุกอย่างก็จะเปล่งปลั่งเป็นปกติเหมือนตามวัยคุณนะครับที่ฮอร์โมนประสานการไว้เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวก็ต้องเปล่งปลั่งสดใสนะผิวพรรณก็ต้องดูดีดวงตาแจ่มใสวาวๆนะครับเหล่านี้เองรวมทั้งสมองกล้ามเนื้อต่างหัวใจต่างทำงานเป็นปกติขึ้นทันทีน้ำจึงมีอย่างนี้แหละครับไม่ได้ไปแก้ไขอะไรหรอกครับจะไปเติมให้เซลล์ที่ต้องการน้ำอยู่แล้วธรรมชาติสร้างมาอย่างนั้นขอน้ำขนาดนี้ครับ 70-80% ของการเปล่งปลั่งเต็มที่ประการได้ขนาดนี้ค่ะเขาบอกงั้นนะครับน้ำเราปล่อยเข้าไปทุกเซลล์ไปตามเลือดก่อนจะไปถึงมันนั่นคือมาจากกระเพาะอาหารแล้วก็กลายเป็นน้ำในเลือดที่เรียกว่าน้ำเหลืองนะที่เราพูดกันชาวบ้านนะครับหัวใจปั๊มเลือดไปจ่ายทุกเซลล์ทั้งร่างกายถึงนิ้วโป้งเลยทีเดียวเลยครับนิ้วโป้งเท้าเลยก็จะรับน้ำไปแล้วก็เซลล์ก็จะเปล่งปลั่งทันทีด้วยนะครับไม่ต้องรอกระบวนการใดๆเพราะมันไม่มีการย่อยน้ำอยู่แล้วก็เข้าสู่เซลล์ปั๊บเซลล์ก็แยกแยะได้ก็ใช้เลยใช้งานเลย ถ้าน้ำเยอะก็อย่างที่กีฬาครับส่งสัญญาณไปบอกไตอีกทีหนึ่งกรณีที่น้ำมาปกติครับก็ผ่านเข้าสู่เลือดแล้วไปถึงเซลล์แล้วเซลล์จะใช้น้ำในการผ่านกระบวนการต่างๆทางเคมีเช่นกระบวนการที่มาวานบอกนะครับเผาผลาญต่างๆให้เกิดพลังงานขึ้นในร่างในเซลล์เหล่านั้นทำงานโดยไมโตคอนเดรียนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดเติมให้เจ๋งของหลานๆที่เรียนวิชาแพทย์นะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งหลายก็จะกลายเป็นวงการที่เซลล์จากนั้นสดชื่นสดแจ่มใสขึ้นเมื่อน้ำผ่านกระบวนการต่างๆเผาผลาญแล้วก็จะเกิดเป็นของเสียขึ้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำนะครับก็จะกลับไปวนเวียนใช้ต่อคือถ้ามีการมีของเสียเกิดขึ้นเช่นที่ตับไปเจอพวกขี้เมากินแอลกอฮอล์มาเยอะก็จะมีการขจัดแอลกอฮอล์จากร่างกายน้ำก็จะไปช่วยทำให้มันจัดการกระบวนการนี้ได้ชัดเจนแม่นยำมากขึ้นด้วยเพราะไม่แห้งเกินไปเห็นไหมครับว่าช่วยปริยาทุกอย่างแม้ทั้งการกลับไปช่วยย่อยโปรตีนคุณกินเนื้อแดงๆสเต็กชิ้นใหญ่ๆก็มาก็ต้องขอน้ำไปช่วยในการย่อยที่กระเพาะเลือดจะส่งคืนกลับให้ที่กระเพาะให้ส่วนหนึ่งไปทำให้อาหารในกระเพาะนั้นนุ่มขึ้นย่อยง่ายขึ้นเห็นไหมครับว่าน้ำวนไปวนมาในร่างกายท่านตลอดเวลาใครต้องการตรงไหนขอให้บอกน้ำจะไปหาทันทีโดยรวดเร็วเพราะมันเป็นน้ำเปล่าครับมันมีช่องทาง fast track ช่องทางด่วนของตัวเองส่งถึงท่านเสมอจุดที่ต้องการถ้าเกินก็จะไปบอกที่ไตถ้าขาดก็จะบอกที่ปากตัดไปว่าให้ดื่มน้ำก็มาแต่ก็ดีๆนะครับเพื่อจัดสมดุลพอดีๆทุกเซลล์ร่างกายเซลล์ทุกชนิดเซลล์ตับเซลล์ปอดเซลล์สมองต่างต้องการน้ำทั้งสิ้นขาดน้ำไม่ได้ครับขาดน้ำเนี่ยจะมีปัญหาซึ่งธรรมชาติก็บอกแล้วครับว่าขาดออกซิเจนหายใจลมเข้าไปได้ผมพูดแล้ววันจันทร์ไปแล้วนะครับ4นาทีเป็นต้นไม้เลยนะท่านฟังขาดน้ำนี่ครับภายใน3วันนี่ครับคุณจะแห้งจนกระทั่งเริ่มเบลอเลยครับเพราะเซลล์สมองทำงานไม่ได้แล้วขาดอาหารได้เป็นเดือนนะครับท่านฟังดูสิน้องๆที่หมูป่าเนี่ยที่ดูติดถ้ำขาดอาหารไม่มีหากินนะท่านฟังได้แต่น้องๆเขาเล่าให้ฟังผู้หมอเขารู้ดีเป็นนอนหงายครับคุณหมอถ้าให้ปากมันตรงกับที่น้ำที่มันหยดไปจากโขดหินน่ะมันจะหยดมาเป็นจุดติ้งติ้งติ้งประมาณนะครับเด็กแต่ละคนจะจองพื้นที่แต่ละคนต้องนอนอ้าปากให้น้ำมันหยดลงปากไปเลยแล้วหยดรวมๆไปรวมๆมาก็เป็นแก้วแต่เหมือนกันพวกนี้แต่ว่าเด็กวันนั้นติดถ้ำอยู่สิบกว่าวันเนี่ยดื่มแต่น้ำอย่างเดียวท่านฟังครับอยู่ได้เลยกันแล้วกันเพราะน้ำไปดึงเอาสารต่างๆที่เก็บไปเป็นยุ่งในร่างกายนะครับพวกโปรตีนอะไรที่เด็กๆก็เติบโตขึ้นก็จะมีการเก็บตุนไว้เขาไขมันต่างๆย่อยสลายมาทำงานได้จริงขอให้มีน้ำอย่างใหญ่ให้แห้งนะถ้าแห้งนี่มีปัญหาเลยนะการติดถ้ำนี่เด็กๆเราเนี่ยก็จะอยู่กับที่มันชื้นๆที่เป็นน้ำในถ้ำจะมีน้ำหยดบ้างอะไรบ้างที่เกิดเป็นหินงอกหินย่อยกันท่านฟังเห็นสังเกตไหมครับทั้งหมดทั้งหลายนี้เป็นหยดน้ำตอนเด็กได้กินน้ำเด็กก็จะมีชีวิตอยู่ได้ไปอีกระยะหนึ่งเลยครับยืดยาวไปสบายเหมือนกับเทียบกับอาหารนะครับได้เป็นหลายสัปดาห์อยู่ได้ถึงแม้จะโซ่สุดโซ่ไม่ก็จริงเห็นไหมครับว่าทั้งลมที่ธรรมชาติให้มาฟรีคือออกซิเจนฟรีนะฟรีนาทีไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังแต่ก็พอน้ำปุ๊บเนี่ยได้แค่วันสองวันสามวันจนกระทั่งร่างกายเหี่ยวจนกระทั่งเหมือนกับใบไม้ที่มันแห้งตายนะครับแต่ถ้าอาหารที่ได้เป็นเดือนนะครับที่ขาดแต่จะทรุดโทรมไปจริงๆด้วยนะครับภูมิคุ้มกันลดลงไปจริงทั้งหลายๆนี่คือการที่ร่างกายออกแบบไว้ชัดเจนให้เราเนี่ยอย่าขาดเรื่องนั้นเรื่องนี้และเมื่อกรณีที่น้ำมันออกมาแล้วใช้เผาผลาญเสร็จแล้วไตก็จะนับรับน้ำเหล่านี้ครับที่คุณกินทั้งหมดแต่สองลิตรต่อวันเนี่ยครับผ่านไตไปผ่านระบบการกรองของเนื้อไตทั้งสองข้างซ้ายกับขวาเพื่อกรองน้ำออกไปให้ปรับสมดุลน้ำให้ร่างกายพอดีระหว่างที่กรองน้ำนี่เองน้ำมันจะไปละลายเอาของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายคุณนะครับที่ใช้งานมาแล้วจากการพลังงานต่างๆเช่นออกวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยครับก็จะมีของเสียเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อเป็นคนสร้างขึ้นมานะก็จะละลายในน้ำนะครับแล้วไปพร้อมกับที่ไตขอให้ออกไปด้วยมันก็จะกลับไปการระบายน้ำออกแล้วก็มีของเสียต่างๆออกจากร่างกายไปไม่ให้ตกค้างในร่างกายเราในกระแสเลือดก็จะใสติ้งแล้ววิ่งไปได้น้ำจึงเป็นสิ่งที่เมื่อเข้าไป ไปสร้างความสดชื่นแจ่มใสให้เซลล์ทุกเซลล์ทำงานเป็นปกติคือสมองเซลล์ตับต่างๆแต่เมื่อ

0: ายมาซะคือจะออกทางปัสสาวะละลายแล้วก็ทิ้งไปจะสังเกตว่าออกทางปัสสาวะบางทีท่านกินพืชบางอย่างนะเช่นสตอเป็นตัวอย่างเออปากกินสตอไปนะ
1: กินมากแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นจ้ะ
0: ถ้ามันไม่ใช่อาหารมากพืชต่างๆในอีสานนะ
1: ใช
0: ่ได้ครับสตอคุณกินเข้าไปนะครับจนอีกสัก3ชั่วโมงคุณฉี่ออกมานะมันจะมีกลิ่นสตอเลยครับไม่มีใครห้ามได้หรอกครับเรื่องพวกนี้นะออกทางปัสสาวะเลยอ่ะพอมันดูดซึมในกระเพาะเสร็จย่อยเสร็จสตอมันจะถูกเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไอ้น้ำที่คุณกินเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะเจอว่ามีเฮ้ยมีสารของสตอเนี่ยมีพวกสารที่ทำให้เกิดกลิ่นสตอด้วยละลายออกซะเลยร่างกายไม่ต้องการใช้แล้วขณะนี้นะครับก็กัดทางปัสสาวะทันทีคุณกินเหล้ามันก็ออกปัสสาวะนะครับเพราะน้ำมันละลายของพวกนี้ออกไปร่างกายใช้ไปเสร็จแล้วก็เอาออกทิ้งซะส่วนที่เหลือตกค้างไม่ได้นี่คือหน้าที่ของน้ำคอยกวาดตาสอดส่องดูนะครับทำงานร่วมกับเนื้อไตทั้งสองทั้งข้างซ้ายข้างขวาถ้ามีอะไรที่เกิดแล้วร่างกายไม่ต้องการใช้ก็จะกรองออกไปซะถ้าออกทางปัสสาวะนะครับถ้าปัสสาวะมีน้ำน้อยคุณสังเกตได้เลยว่าปัสสาวะสีเข้มออกเป็นสีคล้ายๆกับน้ำตาลอ่อนๆหรือแก่ๆเข้มๆนะครับถ้ามีน้ำเยอะปัสสาวะคุณจะสีใสๆมันเรียกว่าใช้สุขภัณฑ์ในบ้านนะครับไม่ว่าของผู้หญิงแค่โคที่ใช้ฉี่หรือจะเป็นของผู้ชายก็ตามแต่กรุณาใช้สีอ่อนๆ นะท่านผู้ฟังสีขาวสีงาช้างนี่ได้สุดท้ายแล้วแก่กว่านี้ไม่โอเคแล้วเพราะมันแยกสีไม่ออกเราได้ดูว่าเราขับถ่ายออกปัสสาวะมาแต่ละครั้งนั้นสีปกติดีใช่ไหมไม่ได้มีเลือดปนออกมานะไม่ได้เป็นสีน้ำล้างเนื้อมันต้องรู้จักสีดำล่างเนื้อไหมครับ
1: รู้จักมันจะออกแดงๆเรื่อยๆนิด
0: ๆเรื่อยๆใช่ออกชมพูเรื่อย
1: ๆ
0: ซื้อหมูจากตลาดเนี่ยกิโลนึงเนี่ยถึงบ้านกูต้องใส่ลงกระมังนะกระมังแล้วเปิดตามก๊อกก็ล้างมันก่อนถึงจะเก็บแยกแยะเข้าตู้เย็นได้ไปปรุงส่วนหนึ่งได้เข้าตู้เย็นส่วนหนึ่งน้ำที่น้ำล้างเนื้อหมูที่ซื้อมาเนื้อวัวที่ซื้อมานี่ครับพอล้างเสร็จปั๊บจะเป็นสีดำเรื่อยๆที่ต้องเต่าพูดเนี่ยคุณหมอก็เลยไปเปรียบเทียบกับสีน้ำรางเนื้อถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าอาจจะมีการอักเสบในระบบทางเดินปัสสาวะน้ำมันไปละลายเลือดออกมาด้วยเม็ดเลือดแดงหรือมันมีพวกอื่นๆตาปลาเช่นมีเม็ดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเม็ดนิ่วไปข่วนผิวด้านในของท่อปัสสาวะถ้ามีเลือดออกมาตามนะคือสีออกแดงๆสีน้ำรางเนื้อเพราะเม็ดนิ่วมันไปข่วนเห็นไหมครับมันบอกโรคได้เลยนะปัสสาวะสีน้ำรางเนื้อเนี่ยหมอไม่ยอมเลยครับหยุดไม่ได้นะครับต้องจัดการเช็คเซดูในบางที่ถ้ามีซีทีสแกนก็ดูซีทีเลยว่ามีเม็ดนิ่วหรือเปล่าหลบไม่ได้ห้ามหลบนะครับถ้าเจอก็ต้องไปใส่กล้องเข้าไปเอาออกมาคล้องมาให้ได้อย่าให้เม็ดนิ่วอยู่ในท่อทางเดินปัสสาวะเด็ดขาดเพราะมันจะกันไม่ให้น้ำฉี่ออกมาได้ไปบล็อกไว้ไม่ให้นะให้ท่อทางเดินปัสสาวะทำงานได้ฉี่ก็จะอั้นในร่างกายตกค้างของเสียเยอะแยะเห็นไหมครับว่าทุกอย่างดูสีครับถ้าไปไล่หมอฟังถ้าเกิดผิดปกติจากที่ปกติถ้าคุณเห็นว่ามันไม่มีปัญหาอะไรมากเช่นปัสสาวะสีเข้มขึ้นไปก็ลองเติมน้ำเข้าไปอีกสัก 2-3 แก้วทีเดียวสิสักพักหนึ่งมันจะปรับเป็นสีปกติให้คุณหรือเปล่านะครับนี่เป็นตัวอย่างแต่ถ้าเป็นสีออกเลือดน้ำล้างเนื้อสีชมพูชมพูที่ต้องเต่าก็เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้นะนี่ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ยอมนะครับอาจจะเกิดจากการอักเสบติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะในสุภาพสตรีที่อายุมากหน่อยมีเชื้อโรคเข้าไปนั้นเกิดอักเสบแล้วเลือดออกนะครับหรือเกิดจากเม็ดนิ่วก็ได้คิดถึง2เรื่องนี้ที่มาเจอหมอก็จะจัดการกับคุณทันทีไม่รอหรอกครับวันนั้นแหละเอาให้รู้ว่าเป็นเหตุอะไรจะได้จัดการรักษาให้เต็มที่ได้ไม่ปล่อยทิ้งไว้นี่คือเส้นทางเดินของน้ำครับสุดท้ายลงเอ่ยที่ออกที่ชักโครกสีขาวหรือสีงาช้างสีน้ำเงินเข้มๆแดงเข้มๆน้ำตาลเข้มๆเลือดหมูเข้มๆไม่โอเคนะครับปัจจุบันนี้ก็คงจะลดเพราะหมอเรามารณรงค์กันมากครับเครื่องสุขภัณฑ์สีอย่างนั้นแต่ก่อนเนี่ย20ปีแล้วนี่โหฮิตมากเลยท่านฟังนักออกแบบก็ออกแบบสีแบบนั้นมาเลยเพราะมันดูดีในห้องน้ำเนี่ยมันดูสุขภัณฑ์มันโอ้โหดูเกรดสูงแต่ใช้งานไม่ได้พวกหมอมาต่อต้านพวกแพทย์เราต่อต้านเพราะสีอย่างนี้มันไม่บอกอะไรเลยคนไข้กว่าจะมาหาหมอได้ก็เลทไปแล้วเพราะสีก็สุขภัณฑ์มันไม่บอกสีปัสสาวะอยู่ละเลยนี่คือประเด็นสำคัญเราถึงเชียร์อย่างน้อยๆก็ชอบจะมีสีอย่างนี้ในห้องอื่นๆของลูกๆคนหนุ่มคนสาวขอให้ห้องของพ่อของแม่อยู่ชั้นล่างเนี่ยให้เป็นสีขาวสีงาช้างสักห้องหนึ่งเถอะ

0: จะได้ตรวจจับสีพวกนี้ได้ในคนนี้มีโอกาสจะเป็นโรคได้นี่นะครับเส้นทางเดินเมื่อคุณดื่มน้ำเข้าไปแล้วน้ำมันไปไหนบ้างดูสิครับมันไปทั่วร่างกายนะเพราะมันเข้าสู่กระแสเลือดคุณไปไวเร็วไวเลยครับ12นาทีมันเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถ้าเป็นน้ำเปล่าเพราะเข้าสู่เส้นทางด่วนพิเศษที่กระเพาะเปิดทางให้นะครับแต่ถ้าเป็นน้ำกาแฟไม่เข้านะครับไปเข้ากระบวนการย่อยปกติครับเพราะมันต้องแยกแล้วมันมีกาแฟมีนมมีครีมอะไรหรือเปล่าเข้ามาเนี่ยนะนี่คือประเด็นสำคัญที่ผมเล่าให้ฟังแล้วท่านจะได้เข้าใจว่าทุกอย่างกินน้ำเหมือนกินทุกปกติแต่มันมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นช่องทางของมันเฉพาะเจาะจงแบบนี้เองนะครับ
1: เพราะฉะนั้นน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่แหละดีที่สุดนะน้ำก็ถือว่าเป็นยามหัศจรรย์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะอาจารย
0: ์
1: ม
0: ี
1: อยู่ครั้งหนึ่งต่อไปหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอบอกว่าเลือดมันข้นนะค่อยๆจิบน้ำทีละนิดทีละนิดทีนี้ให้กินน้ำเปล่าเยอะ
0: ๆใช่ใช่ใช่เพราะถ้าเลือดข้นเนี่ยมันแปลว่าพอเจาะเลือดดูจะรู้เลยฮีโมโทกริตชื่อนี้ครับ SCT ตัวย
1: ่อ
0: มันจะบอกไปเลยค่ามันขึ้นเยอะเลยเลือดข้นมันฟ้องหมอนะต่อให้แต่พวกชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยไม่รู้ว่าหมอเขาเจาะอะไรบ้างหรอกจิ้มเข็มทีเดียวอะแต่มันออกมาเป็น 7-8 ค่าเลยในกระแสเลือดมันนับทุกอย่างนับไม่ได้แดงไม่ได้ขาวอะไรมันบอกหมอหมดแล้วครับถ้าค่าปกติทีเดียวมันฟ้องเลยนะมันไม่รอนะครับแต่ผลเลือดเหล่านี้ครับเพราะมันเป็นค่าที่บอกว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ
1: แต่ก็มีคำถามของคุณผู้ฟังอาจารย์ขออนุญาตนะเลยเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะ
0: คุณผู้ฟัง
1: ว่าถ้าดื่มน้ำเกิน2ลิตรต่อวันแบบนี้ไตจะทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าครับแล้วก็มีโอกาสทำให้ไตเสื่อมจนต้องฟอกไตไหม
0: ถ้าเป็นน้ำนะครับไม่ต้องห่วงครับพอเกินไปเมื่อกี้เราอยาก800ก็คือ2แก้วนะครับประมาณนั้นแก้วครึ่งกว่ามันจะขจัดออกทันทีคุณจะสังเกตเห็นว่าฉี่คุณใสขึ้นในช่วงเวลาชั่วโมงกว่าหลังดื่มนั่นแหละมันมาเลยครับเพราะไตมันรู้มันมาเยอะเกินไว้ไม่เอาไม่โอเคไม่ต้องรอใครสั่งครับไตมันกรองเองสั่งเองสั่งตัวเองทุกอย่างเพราะมันตรวจจับระบบหน้าที่ไตคือตรวจจับระบบน้ำสมดุลน้ำในร่างกายคุณตรวจจับตลอดทุกนาทีถ้าอะไรน้ำเข้าไปเยอะดูดซึมผ่านทางด่วน12นาทีดื่มเอื้อกเข้าเลือดมาหลาย12ทีมันไม่ยอมแล้วครับตรวจเจอแล้วตอนนี้ไตมันรู้เร็วมากครับพอเข้าเสร็จเลยปั๊บเลือดจะผ่านไตก็วัดเลยนะว่ามาแบบใสเกินไปหรือเปล่าเพราะน้ำเยอะไปใช่ไหมถ้าใช่ไตจากการกรองเดี๋ยวนี้เปิดระบบการกรองออกไปทันทีทำงานแบบประสานงานอย่างนี้ครับเป็นการทำงานแบบปิดทองหลังพระผมพูดซ้ำเสมอนะครับสั่งการด้วย DNA ของเนื้อไตเนื้อไตถูกสั่งมาแล้วถูกสอนมาแล้วว่าให้มีรหัสในการที่เข้าไปตรวจสอบความเข้มข้นในกระแสเลือดของคนนั้นเจ้าของไตนั่นแหละดูซิว่ามันปกติดีทุกนาทีเลยนะตรวจสอบตลอดเวลาครับถ้าน้ำน้อยก็จะฟ้องไปว่าให้คอแห้งสิคอแห้งตื่นท่านอยากหิวน้ำอะไรเงี้ยนะครับแต่น้ำเยอะปั๊บไม่ฟังเสียงใครครับกรองออกเองเลยฉี่จะออกมาเยอะขึ้นแล้วฉี่ลงสุขภัณฑ์สีขาวกับสีงาช้างคุณจะเห็นสีมันออกขาวใสนะครับผิดจากปกตินิดนึงคือดีขึ้นใสขึ้นหรือเปล่านะครับแต่เราต้องการสีปัสสาวะปกติคือเหลืองอ่อนๆ
1: จ
0: ำได้ไหมครับท่านผู้ฟังผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังมีคำถามเยอะเลยจางเกี่ยวกับน้ำเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาต่อนะคะจาง
0: ครับ
1: นะคะ
0: ขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังช่วยทำให้รายการมันสดชื่นนะครับหลานๆเดี๋ยวนี้ก็ถามมาเยอะนะหลานๆที่ยกคนไปทำงานนะ
1: ค่ะ
0: ดีใจมากเลยครับดีใจมากครับ
1: นะคะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้กลับมาในช่วงที่สองคุณผู้ฟังเราพูดคุยกันนะคะเราดื่มน้ำน้ำไปไหนนะคะว่าเราดื่มเข้าไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังดื่มน้ำเข้าไปนะหลังจากดื่มแล้วน้ำไปไหนอาจารย์บอกไปหมดแล้วนะคะขอบคุณ FVD นะคะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าเอเชียนเกมมาแล้วนะคะเอเชียนเกมปีนี้เจ้าภาพคือญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ฟังของ FM 99ของเราก็จะเกาะติดรายงานให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะนักกีฬาไทยแล้วก็ผลการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นข่าวต้นชั่วโมงหรือว่าในที่ไหนไลฟ์เกาะติดซีเกมนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะมีให้ติดตามทุกช่วงชั่วโมงนะคะแล้วก็ของช่อง 9M กับ HD หมายเลข30ก็จะมีถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันด้วยนะคะเมื่อวานนี้เป็นไทยพบกับไทเปนะคะโดยเฉพาะฟุตบอลหญิงแล้วก็วันที่20ก็มีให้ชมกันเหมือนกันนะคะเรื่องของการแข่งขันเป็นคีกิสถานพบกับญี่ปุ่น21เนี่ยนะคะฟุตบอลหญิงไทยนะคะ21ก็ติดตามได้นะคะในช่อง9กด30ค่ะคุณผู้ฟังดูเอเชียนเกมกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะกลับมาค่ะอาจารย
0: ์มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับช่อง9กับ FM 99ของเราเนี่ยเป็นช่องที่เชี่ยวชาญเรื่องกีฬานะท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีแข่งขันในเอเชียนเกมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็พยายามจะถ่ายทอดตอนนี้ก็มีวอลเลย์บอลหญิงด้วยครับวอลเลย์บอลหญิงวันนี้แข่งกับไทเปนะคร
1: ับ
0: ห้าโมงเย็นนะครับท่านผู้ชมครับ
1: เกาะติดกันนะคะคุณผู้ชม
0: ใน99ช่องเราเนี่ยครับช่องกีฬาผู้เชี่ยวชาญกีฬามีเยอะเลยเต็มช่องเลยและช่วยท่านรู้เรื่องกีฬาได้ดีขึ้นนะครับทั้งน้ำทั้งอาหารต่างๆทั้งช่อง99นะครับเราต้องเอาสปทดีครับมาช่วยกันดูแลเรื่องกีฬาให้คนไทยได้รับรู้นะครับถ้าเราก็จะมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะเพราะว่าเพลงนึงเราฝากท่านฟังเลยนะครับวันนี้เริ่มต้นก่อนเลยเพราะติดกลัวจะลืมเป็นฟังตามสมัยก่อนเนี่ยมีเพลงที่ผมชอบมากเลยครับท่านฟังเพลงหนึ่งมิตรชิดใกล้เรารู้จักไหมครับเพลงนี
1: ้ชื่นชีวันไม่ใช่
0: ใช่เลย
1: เพลงอาจารย์ร้อย
0: มาผมเอาเพลงมาฝากท่านเพราะว่ารู้สึกว่าพูดเรื่องน้ำเนี่ยนะน้ำมันเป็นคนที่ไปช่วยกระตุกทุกท่าทุกร่างกายทั้งทั้งร่างกายเลยทุกเซลล์นะครับก็เลยเป็นเหมือนกับหนึ่งมิตรชิดใกล้เนี่ยแหละครับชื่นชีวันเมื่อฉันและเธอชิดใกล้แต่ฉันไหนเธอห่างฉันไปทุกทีช่างไม่มีน้ำใจใหญ่ดีต่อไม่ตรีสัมพันธ์เริ่มแต่วันที่เราคบกันกลายเพื่อนแต่ดูเหมือนมีสิ่งเร้าใจไว้วันปล่อยให้รุมสุมสวงนานวันเปลี่ยนเป็นฉันรักเธอ

เฝ้าคอยแต่หลงละเมออย่าเมื่อเธอห่างไป

ชิดใกล้จากคู่ควรเสมอเธอเพียงใดสุดแต่ใจของเธอแหมเพลงนี้มันเพลงเก่านะท่านฟังก็รู้

0: กันหลายหลายคนทั้งตอนรู้ทันทีเลยนะสิ่งนี้ครับแต่ว่าเป็นเองเป็นที่ติดระดับพอสมควรก็เลยเรียกว่าพูดอ้อยนั่นไปนะครับจะเติมอย่างนี้ครับวันที่เป็นไฮไลท์จันทร์กับศุกร์ของทุกสัปดาห์ครับถ้าผมมีโอกาสไม่จะพยายามเติมสิ่งเหล่านี้ไปให้เพื่อนสุภาฟังรายการแบบสบายๆแบบชาวบ้านฟังสับแสงการพูดการอธิบายกับชาวบ้านชาวบ้านแต่ท่านเข้าใจโรคภัยแค่เจ็บและร่างกายท่านก็แล้วกันรวมทั้งเอาเพลงที่มันฟังสบายๆมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับฟัง
1: มีคุณผู้ฟังหลายท่านเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่สงสัยเรื่องของการกินน้ำนะบอกว่าอาจารย์ครับอาคุณสุบินถามมาการกินน้ำเนี่ยวิธีการดื่มน้ำดื่มน้ำอย่างไรให้มันถูกเช่นค่อยๆจิบค่อยๆดื่มค่อยๆดื่มอย่างช้าๆหรืออึกครับอาจารย
0: ์ถ้าเราเชียร์กันให้คนที่กำลังตั้งเติบโตดูแลครอบครัวทำงานทำการนะครับดื่มทีละแก้วครับแก้วไทยคือ250ซีซีครับท่านท่านมันเข้าไปสู่กระเพาะแล้วมันไม่ตึงกระเพาะเกินไปดื่ม1แก้วแล้วสบายๆน้ำ1แก้วคือ250ซีซีนะครับนับง่ายเลยครับวันหนึ่งทั้งวันตั้งแต่ตื่นเช้าไปถึงค่ำเลยครับเอา8แก้วจำง่ายๆเพราะคนเราฉี่วันละ8ทีอยู่แล้วนะครับค่าเฉลี่ยคนฉี่ปกติวันนึง8ครั้งนะครับท่านฟังก็ดื่มน้ำมันไปเลย8แก้วตรงไปตรงมานะครับก็จะได้จำง่ายไม่ลืมรวมไปรวมมาไม่ต้องไปนับดูก็ได้แต่แถวนั้นนะครับประมาณก็ฉี่ทีก็กินน้ำทีก็ว่ากันไปนะชดเชยได้ถ้าดื่มจิตมันเบื่อครับมันบางทีก็ลืมเต่าบ้าไหมครับ
1: แต่ว่าเวลาดื่มน้ำมันมีบางครั้งมันลืมตัวนะอาจารย
0: ์
1: สมมติเดินมาเหนื่อยทำกิจกรรมดื่มนู่นมาเหนื่อยโอ้โหอึกโอ้โหเรียบร้อย
0: แต่นี้ผมเชื่ออีกอย่างครับถ้ากรณีที่วันอากาศปกตินะท่านฟังกรณีกิจกรรมแปลกๆที่เพิ่มขึ้นเช่นใช้แรงกายมากขึ้นไปเดินยาวมากเลยหรือไปออกกำลังกายนิดหน่อยตรงนั้นจังหวะนั้นนะครับประสิทธิ์ที่คุณได้น้ำเติมขึ้นจาก8แก้วเป็น9แก้วเพราะกระบวนการที่ออกกำลังกายอยู่ในอากาศร้อนๆยิ่งออกเยอะๆเนี่ยคุณได้เสียน้ำไปเพิ่มขึ้นจากค่าปกติซึ่งผลิตออกทางไตทั้งต่อมเหงื่อเสื้อเปียกเฉยเดียวนะครับอะไรทำนองนี้ครับทำให้เราเนี่ยต้องเสียน้ำเพิ่มไปแล้วก็กินทดแทนไปเพื่อให้ไตไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะไปหาน้ำว่ามันมากไปต่อวันนี้ตอนนี้หรือมันน้อยเกินไปอย่างเงี้ยไม่ได้ไปตรวจสอบมากเราก็รู้ว่าเราใช้เหงื่อออกเยอะครับออกทั้งเหงื่อและน้ำน่าจะเข้าทั้งไตนะครับออกทั้งเหงื่อร่วมด้วยต่อมเหงื่อเรามีเยอะประมาณสัก5ล้านต่อมแถวแผ่นอกเราแผ่นหลังต้นคอแถวบางคนก็ออกแถวหน้าผากบางคนก็มีเหงื่อเก๋ต้องตอบรู้จักเหงื่อเก๋ไหม
1: เล
0: ็
1: กๆหน่อยๆซ
0: ึ
1: มพอง
0: งามๆแล้วบรรกอดที่เหงื่อเก๋ที่เขาเรียกกันผู้หญิงนะผู้ชายก็ไม่ได้เหงื่อเก๋เขาเรียกเหงื่อแห่งสวย
1: อาจารย์ทำไมไม่เรียกเหมือนกันล่ะ
0: ผู้หญิงไม่ได้เหงื่อเก๋เพราะออกที่จมูกครับดั้งจมูกเก่า
1: เอาเป็นเม็ดๆนิด
0: ๆเล็กๆเนี่ยก็น่ารักก็ดูน่ารักเรียกว่าเหงื่อเก๋ท่านฟังมีเหงื่อเก๋หรือเปล่าจ๊ะหน่อยน้องผู้หญิงกัน
1: นะแหมนะคะมีอีกหนึ่งท่านอาจารย์อันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการกินน้ำเช่นอาจารย์ครับเรากินกาแฟไปก่อนละแล้วดื่มน้ำตามไปเนี่ยร่างกายแยกได้ไหม
0: มันช้าเหมือนกันครับถ้าคุณดื่มกินกาแฟกันแล้วเข้าไปหนึ่งแก้วครับสมมติว่า60ซีซีคุณมีน้ำผสมในนั้น50กว่าซีซีร่างกายต้องใช้เวลาในการแยกไอ้น้ำไอ้นิ้วไอ้ครีมต่างผสมมาแบบเนี้ยถ้าก็จะย่อยตามกระบวนการของอาหารทั่วไปเนี่ยใช้เวลามาสักชั่วโมงครึ่งจำเวลาไว้นะครับท่านฟังชั่วโมงครึ่งมันเป็นของเหลวนะถ้าก็ย่อยเสร็จแยกได้เป็นส่วนของน้ำเปล่ามันจะกันออกมาเลยนะครับเป็นน้ำเปล่านะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการแก้แก้วที่คุณดื่มตาเป็น1แก้ว250ซีซีนะครับแก้วนี้พรวดเข้าทางด่วนเลยครับ12นาทีค่าเฉลี่ยนะมันจะเข้าสู่กระแสเลือดคุณได้เลยเอาไปใช้งานได้ทันทีให้เซลล์สดชื่นแจ่มใสสดใสนะครับเฟรชอย่างนี้ครับผิวพรรณเปล่งปลั่งมันถูกแยกแยะแบบนี้ใครแยกกระเพาะครับกระเพาะเป็นเจ้านายคอยชี้เลยว่าเธอไปอยู่กลุ่มนั้นเธอไปอยู่กลุ่มนี้เธอไปถูกอยู่กลุ่มย่อยโปรตีนเธอไปอยู่กลุ่มย่อยไขมันใช้น้ำดีย่อยอะไรพวกนี้มันแยกแยะอย่างนี้ครับหน้าที่กระเพาะคือตรงนี้แล้วก็บีบตัวเองเพื่อจะปรับเปลี่ยนแยกกลุ่มแยกย่อยเข้าไปใช้น้ำย่อยเราเฉพาะตัวเองเราย่อยไปนะครับ

0: ่อยเสร็จเหลือขนาดเล็กกว่า1มิลลิเมตรแล้วจึงเปิดวาล์วที่กระเพาะให้ผ่านเข้าไปทั้งหมดผ่านไปในลำไส้เล็กลำไส้ก็จะเลือกดูดเอาที่ของต้องการใช้เช่นโปรตีนไขมันตัวดีๆก็จะเลือกดูดเข้าไปอย่างเงี้ยไขมันตัวเฮงซวยให้ถ่านลงอุจจาระไปเลยนะไม่ต้องเข้ามากมึงอะไรเงี้ยนะครับนี่คือตัวที่ลำไส้เล็กเป็นคนหน้าที่แยกแยะแล้วก็ถ้าใครต้องการดูดเข้าไปใช้ก็ดูดผ่านเยื่อบุภายในของลำไส้เล็กเข้าไปเลยจะตรงเข้าสู่กระแสเลือดเลยนะครับแล้วไปหัวใจหัวใจก็จะปั๊มไปเลี้ยงทั่วร่างกายดูสิครับทำงานประสานงานกันแบบนี้เธอกลุ่มหนึ่งฉันกลุ่มหนึ่งแต่มีจุดร่วมกันมีสะพานร่วมทอดข้ามไปข้ามมาต่อกันและกันใครสั่ง DNA สั่งครับDNA ของทุกๆระบบระบบย่อยอาหารระบบของการหัวใจปั๊มเลือดสั่งให้ทำงานประสานงานกันแบบนี้ใครจะมาทำงานได้ครับนอกจาก DNA คนสั่งเพราะรหัสของหัวใจรหัสของสมองมันต่างกันนะท่านฟังรหัสการสร้าง DNA ของสมองกับเรื่องของหัวใจมันต่างกันเลยตัวที่รู้ก็คือตอนที่คุณดับหลับ Deep Sleep เมื่อวานพูดแล้วนะครับ Deep Sleep มันจะแยกแยะได้ว่า DNA ตรงไหนเป็นอะไรนะครับจะทำยังไงทำงานแบบนี้ครับใครจะมาทำแทนได้นอกจากชีวิตคุณเองทั้งชีวิตแต่จะมาจากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งเขาสั่งกันมาอย่างนี้นะครับเพื่อฟังครับเพราะฉะนั้นคุณของพ่อคุณของแม่จึงมีความสำคัญที่สุดเพราะเป็นคนไทยไอ้คำว่า DNA เฉพาะเจาะจงของคนนี้ลูกชายลูกสาวคนที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นมันเริ่มมาตรงนั้นนาทีที่มีการผสมระหว่างสเปิร์มกับไข่เมื่อตอนที่คุณอยู่ในท้องแม่วันแรกเลยนะคร
1: ับ นะคะขออนุญาตมาที่คำถามคุณฝั่งโหอาจารย์เราพอพูดถึงเรื่องของการดื่มน้ำแม้จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่คนก็ให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะพอสมควร
0: อ๋อขอบคุณมากครับ
1: เขาบอกว่าคุณหมอคุณหมอครับได้ทราบมาว่าได้อ่านบทความหนังสือมาเขาบอกว่าดื่มน้ำต้องจิบทีละนิดเรื่อยๆเท่านั้นถ้ายกหมดแก้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าน้ำเยอะเกินต้องรีบเอาออกให้สมดุลอันนี้จริงไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเถียงไม่จริงครับผมสอนหมอในโรงเรียนแพทย์มาหลายสิบปีนะก็จะพูดเรื่องน้ำทั้งนั้นแหละไม่ทราบว่าเชี่ยวชาญวิชาไหนเป็นหมอผ่าตัดก็จะพูดเรื่องน้ำเพราะเสียเลือดไงเอามีดไปผ่าเขามันเลือดออกเยอะไงเลือดมันคือน้ำนะครับท่านสันติมันไหลมาต้องบอกเลยครับต้องดื่มน้ำและไม่เคยมีหมอคนไหนอาจารย์คนไหนพูดให้ถ้าดื่มจิบทั้งวันนะไม่มีนะครับเพราะว่าการทำอย่างนั้นมันผิดธรรมชาติมนุษย์ใครเป็นมานั่งดื่มจิบทั้งวันนะครับ มันยากมากอ่ะดื่มเป็นช่วงๆอย่างน้อยก็หารแปดอ่ะนะสองลิตรเนี่ยหารแปดก็ได้ทีละหนึ่งแก้วครับท่านฟังแล้วก็ทำดีไปเขาชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเขามีเวลาไปทำงานอื่นคิดอย่างอื่นประสานงานอย่างอื่นเลี้ยงดูลูกอย่างแม่ก็เลี้ยงดูลูกอะไรเงี้ยครับทำกับข้าวให้บ้านแต่สิกรรมกินอีกทีนึงมันเป็นวิถีชีวิตที่ปกติครับเป็นไลฟ์สไตล
1: ์นะคะคุณผู้ฟังถามเข้ามาหาอาจารย์ก็บอกว่าเหงื่อออกเยอะมากเวลาร้อนร้อนหรือออกกำลังกายอันเนี้ยต้องกินเกลือแร่ไหมครับอาจารย์หรือว่าจะน้ำเปล่าอย่างเดียว
0: นี่คำถามดีมากเลยครับแต่เขาตอบเมื่อกี้ก่อนนิดนึงครับ
1: ได้ค่ะ
0: มีจิตมีครับตอนทุ่มครึ่งไปแล้วใกล้ๆเวลาจะนอนแล้วนี่คือป้องกันไม่ให้ขี่ดึกตอนดึกมากเกินไปนะคนแก่นะจะบอกซะก่อนตื่นมาขี่หลายๆครั้งมันทำให้เสียเวลาการนอนรบกวนระบบการนอนเท่านั้นนะครับที่เราเคลียร์ให้จิตน้ำได้เพราะเวลาทุ่มคืนแล้วเราก็ไม่ได้ให้ต้องการน้ำในร่างกายแล้วครับน้ำในร่างกายที่กินมาตั้งแต่เช้าเนี่ยมันจัดการละเลียดละลายจัดการกันเองอยู่แล้วครับมีน้ำใช้คุณใช้ตั้งแต่เช้าพรุ่งนี้สบายๆนะแต่ว่าถ้าดื่มเยอะไปมันจะเกิดเป็นฉี่แยะเกิดไปตอนดึกตีสองตีสามลูกมันฉี่มากนี่คือกระบวนการที่ใช้เพื่อปรับปรุงชีวิตคุณให้ดีไม่ต้องตื่นไปฉี่ตั้งคืนมากเกินไปแต่เงื่อนไขคือคนละเรื่องกับการดื่มน้ำทั้งวันนะทั้งวันดื่มทีละแก้วดีกว่าครับท่านฟังมันเป็นความเป็นจริงของชีวิตมากกว่าถามใหม่ทีละจัง
1: นะคะต้องบอกว่าถ้าเราออกกำลังกายหรือใช้กำลังงานเยอะๆเหงื่อออกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาร้อนๆเนี่ยจะจิบน้ำเปล่าๆหรือว่าจะกินเกลือแร่ในเดียวกัน
0: น้ำเปล่าครับแต่มีเวลาเฉพาะเราทำวิจัยหมอไทยนะท่านฟังหมอไทยทำจากโรงพยาบาลศิริราชกาลามาร่วมกันทำปริมาณคนที่เข้าไปศึกษาเยอะเลยว่าเมืองอากาศแบบไทยเนี่ยอากาศร้อนๆในไทยเนี่ยไปใช้ค่าฝรั่งมาสอนกันไม่ได้นะเมืองฝรั่งมันเย็นทั้งวันนะแต่เมืองไทยมันไม่ใช่ร้อนเสียเหงื่อยังไงแล้วแต่ใครที่ต้องกินเกลือแร่คำตอบคือ56นาทีครับแหมนี่คือค่าวิจัยนะ

0: แต่ว่าคุณจ้างพนักงานจะ1ชั่วโมงแล้วกันนะแต่รายงานค่าคกลมๆ
1: พออีก4นาทีก็ชั่วโมงนึงแล้วอ่ะ
0: ใช่แต่ว่าการทางการวิจัยทางการแพทย์มันไม่ใช่นะมันต้องเอาเจาะตรงเลย
1: นะครับ
0: ให้หมอได้รับรู้ว่าจริงๆที่แท้คือขนาดเนี้ยค่าเฉลี่ยคนไทยโดยเฉลี่ยพอทำพันกว่าคนค่าเฉลี่ยมาคือขนาดเนี้ยเรารู้เลยครับว่า1ชั่วโมงจับตัวได้ง่ายๆเช่นไปออกวิ่งจ็อกกิ้งไปแข่งขันลงมินิมาราธอน5มาราธอนเนี่ยครับถ้ามันไม่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่แจกน้ำตำเกลือแร่ในที่โต๊ะที่ตั้งน้ำแจกคุณนะเราเคยไปทำกับคำข่าวอย่างนี้ใช่
1: เคยๆๆอาจารย์
0: เราจะตั้งโต๊ะแจกน้ำเป็นช่วงบล็อกแรกก่อนที่วิ่งค่าเฉลี่ยถึง1ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่แจกน้ำเกลือแร่นะทุกท่านให้เป็นน้ำเป็นแก้วเฉยแต่พอเลย1ชั่วโมงไปแล้วเราสอนเขาไว้ว่าประมาณเนี้ย50นาทีโต๊ะที่ตั้งแจกน้ำจากนี้ไปจะต้องมีเครื่องดื่มเกลือแร่ผสมด้วย1แก้วไปเรื่อยๆเพราะคนต้องการใช้เครื่องดื่มเกลือแร่เมื่อเสียเงินเยอะๆหลัง56นาทีไปแล้วนะครับ
1: นะคะบางคนบอกเอ้ยกินก่อนเลยเดี๋ยววิ่งไปจะได้ไม่ต้องเสียเงินอันนี้ไม่ได้เลย
0: เออก็เริ่มกินก่อนเลยครับเพราะว่ามันจะสูบขับรถปัสสาวะหมดเลยครับไม่ได้ใช้ไงพอเข้าไปเร็วกว่าธรรมดาเช่นเข้าไปก่อนเช่นสัก15นาทีดื่มก่อนเลยว่าอะไรเงี้ยนะตายยังไม่ยอมนะเราไปเกลือแร่โซเดียมเปอร์เซนต์แคลเซียมแมกนีเซียม4ตัวเนี่ยเข้าไปเยอะไปมันทำให้หัวใจเต้นยากเป็นปัญหาหนักวิ่งได้นะท่านฟังบอกไปก่อนต้องไปควบคุมการเต้นหัวใจการเต้นหัวใจกับการเนื้อแขนขาที่คุณใช้วิ่งถ้ามันเยอะเกินไปตายจะขจัดออกทิ้งทันทีนะท่านฟังไม่ได้ใช้นะท่านฟังอย่างนั้นแหละ
1: ขอย้อนมาที่คุณเสน่ห์จันทร์นะคะบอกว่าอาจารย์ครับการดื่มน้ำมากๆเนี่ยมันจะมีผลเสียกับร่างกายไหม
0: มีผลเสียคือไตมันต้องกรองยิ่งเยอะเกินไปต้องทำในการหน้าที่ในการกรองจะไม่ได้หนักเกินนะครับต้องไตยังยิ้มได้อยู่นะน้ำเข้ามาในขอให้เป็นน้ำนะหลังไม่ใช่เหล้านะถ้าเป็นเหล้าเป็นสุราที่คนเราเรียกแต่นะถ้าเป็นน้ำเนี่ยครับเหตุผลพูดก็เพราะว่าในสุราต้องมีน้ำด้วยแต่ถ้าเป็นน้ำมาในไตไม่บ่นครับเยอะหน่อยก็ไม่ว่าเพราะว่าใสๆเกิดขึ้นเพราะว่ากรองแล้วทิ้งเลยกรองแล้วทิ้งเลยมันต้องไปคัดเลือกมากไม่ยากอะไรงานขนาดนี้หมูลำลองเนี่ย
1: นะคุณผู้ฟังบอกว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยทำไมคุณหมอต้องบอกให้เราดื่มน้ำเยอะๆแล้วไม่ให้เราดื่มน้ำเย็นการดื่มน้ำเย็นเนี่ยกินได้ไหมมันถ้าไม่ดื่มน้ำเย็นจะหายเร็วจริงหรือเปล่าคะเดี๋ยวคุณป้อม
0: จริงค่ะสองเรื่องคำตอบนั้นดังแรกคือน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยเราใช้ดื่มน้ำห้องครับ
1: อุณหภูมิปกติ
0: รูมเทมเปอเรเจอร์เอาขวดน้ำที่ใส่น้ำนะครับหรือแก้วน้ำตั้งบนห้องที่คุณอยู
1: ่
0: จะได้ไม่ต้องเย็นวูบร้อนวาบเวลาคุณเป็นไข้ในร่างกายคุณจะปรับเรื่องความร้อนอยู่แล้วไงการจะไปโหลดการให้มันก็เอาน้ำห้องนะครับรูมเทมเปอเรเจอร์นะครับ
1: นะ
0: ครับถ้าเป็นก็ได้ไปครับภาษาฝรั่งหน่อยครับรูมเทมเปอเรเจอร
1: ์อุณหภูมิปกตินั่นแหละไม่เย็นไม่ร้อนนะ
0: ห้องที่คุณอยู่อ่ะคุณอยู่ตรงไหนคุณก็เอาหน้าตรงนั้นอุณหภูมิตรงนั้นดีที่สุดครับอีกคำถามอะไรจ๊ะ
1: นะคะก็อีกคำถามนึงก็ไม่มีค่ะอาจารย์มีคำถามนึงก็คือถามว่าถ้าคุณหมอเรื่องของโปรตีนรั่วในปัสสาวะเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วจะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรครับอาจารย
0: ์โปรตีนรั่วไม่ได้เพราะโมเลกุลมันโตมากจะรั่วต้องไม่มีโรคไตเท่านั้นเองนะครับท่านสังโรคของไตมีเป็น10โรคเลยนะอะไรทุกอย่างในการเกี่ยวระบบการกรองมันต้องผิดปกติเพราะแผ่นกรองมันใหญ่เกินไปไงมันไม่สามารถจะกรองโปรตีนไว้ได้มันรั่วไปเนี่ยครับคือปัญหาต้องหาเป็นโรคอะไรแล้วครับต้องมีโรคครับไม่มีไม่ได้ครับ
1: นะคะอ่ะว่ากันไปคุณเดี๋ยวนี้เขามีน้ำด่างออกมาขายครับอาจารย์จริงๆแล้วว่ามีประโยชน์ไหมควรดื่มทุกวันไหม
0: กินน้ำก๊อกครับน้ำกรอง
1: น้ำกรองได้กับน้ำก๊อก
0: ไม่ต้องด่างครับไม่ต้องเลยครับน้ำเกลือแร่เหมือนกันนะครับที่พูดกันว่ามีน้ำเกลือแร่ขายไปขวดๆอ่ะเราสังเกตไหมคร
1: ับ เห็น
0: ตกตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องเลยครับกินน้ำเปล่าวอเตอร์เพราะเกลือแร่จำอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วครับจากอาหารครบ5หมู่นะครับ
1: นะคะอาจารย์อีก1นาทีพอจะตอบได้ไหม
0: ได้ครับ
1: คือคุณผู้ฟังเนี่ยบอกว่าขับรถชนโดยที่จำเหตุการณ์ก่อนนะขณะชนไม่ได้เหมือนความจำช่วงนั้นมันหายไป 1-2 นาทีไม่รับรู้เสียงแรงแล้วก็แรงกระแทกใดๆคนที่นั่งบอกว่าไม่หลับศีรษะไม่กระแทกแต่เรานิ่งไปสักพักนึงหลังชนสักพักอาจารย์มันเกิดอะไรความทรงจำมันหายไปช่วงนั้น
0: ก็สมองกระตือกระตุ้นกระเตือนครับระบบการสำคัญสมองส่วนกลางครับ mid brain นะครับมันไม่ทำงานในการรับรู้เรื่องตอนนั้นช่วงเดียวดาวที่กระเทือนแสดงว่ามีการกระเทือนที่สมองด้วยเช่นศีรษะ คว่ำไปกระแทกกับพวงมาลัยพอชนปั๊บมันมีแรงแค่ตัวเราดีดเข้าหน้าเข้าหลังข้างหลังมีไอ้หมอนเล็กๆที่เบาะที่เขาเรียกว่าสมอลเลยนะครับคอยกันไม่ให้เลอะใส่หัวข้างหลังมากแต่ว่ามกกับข้างหน้าโพกกระเจิงพวงมาลัยทันทีเลยแรงกระแทกตรงนี้เลยครับที่ทำให้คุณจำเสียความทรงจำไปได้นะครับ
1: อืมนะคะเวลาหมดคุณผู้ฟังเดี๋ยววันจันทร์เจอกันค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่

0: Quality to Well ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: Asian Game Story
3: หากจะหานักกีฬาไทยสักคนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนและดึงดูดสายตาจากแฟนกีฬาได้มากที่สุดใน Asian Games 2022ณเมืองหางโจวประเทศจีนชื่อของเทพวิวฤทธิ์พลบุญสอนลมกรดหนุ่มมหัศจรรย์วัยเพียง17ปีในขณะนั้นย่อมเป็นคำตอบที่ไร้ข้อกังขานี่คือทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปครั้งแรกในชีวิตของเขาซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวหลากหลายอารมณ์ทั้งความหวังความกดดันและอาการบาดเจ็บการคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นปรบมือเกิดขึ้นในการแข่งขันวิ่ง100เมตรที่เทพบิวทำลายสถิติตัวเองและคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์โดยไฮไลท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้าบิวในหางโจเกมส์เกิดขึ้นในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายก่อนเริ่มการแข่งขันบิวถูกจับตามองในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรงของเอเชียและเขาก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังตั้งแต่รอบรองชนะเลิศบิวระเบิดความเร็วเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 10.06 วินาทีทำลายสถิติประเทศของตัวเองลงได้อย่างราบคาบส่วนในรอบชิงชนะเลิศบิวต้องเผชิญหน้ากับเซจเจนเย่ลมกรดเจ้าภาพจีนซึ่งมีฝีเท้าระดับโลกบิววิ่งสับอย่างสุดกำลังก่อนจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2คว้าเหรียญเงินมาครองด้วยเวลา 10.02 วินาทีแม้ว่าต่อมาสหพันธ์กรีฑานานาชาติจะไม่ได้รับรองเวลา 10.02 วินาทีอย่างเป็นทางการเนื่องจากความเร็วลมเกินมาตรฐานแต่เหรียญเงินนี้คือเหรียญรางวัลแรกในรอบ25ปีของทัพกรีฑาไทยในระยะ100เมตรชายเอเชียนเกมส์นับตั้งแต่ปี1998ถือเป็นการประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าเด็กหนุ่มจากไทยคนนี้พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาสู่ระดับทวีป

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็จันทร์ธรแล้วก็ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับก็เช้าวันนี้อากาศสดใสนะฮะฝนตกจักๆน้ำมันก็ขึ้นนะฮะขับรถมาเผื่อเวลาไว้คาดว่ารถน่าจะติดแน่ๆเพราะว่าฝนตกที่บ้านผมเนี่ยน่าจะถึงลากยาวมาถึงที่อสมทฮะปรากฏว่ามาถึงก่อนเวลาซะเฉยเลยงงจริงๆนะฮะอ่ะท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่089899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับอ่ะก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะระหว่างที่รอสายของอาจารย์เราไปคุยเรื่อง Golden Week กันสักนิดหนึ่งนะครับก็ปีนี้ Golden Week ของประเทศจีนเนี่ยนะฮะจะอยู่ช่วงระหว่างวันที่25กันยาถึง7ตุลาคม2569ครับก็มีการจัดกิจกรรมนะฮะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเพราะว่าจีนกับไทยเนี่ยใช้อื่นไกลพี่น้องการสานต่อความสัมพันธ์ไทยจีนผ่านมิติการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมครับมีกิจกรรมต่างๆนะฮะมากมายเลยที่จะจัดในช่วงนี้นะครับก็ทั้งในฝั่งของส่วนของตัวกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวก็จะถึงช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วด้วยนะฮะจีนเองเนี่ยหลังจากที่จบจากช่วงโกลเด้นวีคก็เดินทางท่องเที่ยวนะครับก็จะเลือกประเทศไทยที่ถือว่าเป็นเดสทิเนชันที่เลือกในอยู่ในใจของคนนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับก็จะเลือกที่จะมาเที่ยวประเทศไทยก่อนนะครับไปที่ข้อมูลในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วนะครับก็มีประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วนะฮะ 250,000 คนนะครับก็เพิ่มขึ้นร้อยละ24นะครับในช่วงเวลาเดียวกันจากปีที่ผ่านมานะครับสร้างรายได้ไปแล้วนะครับสำหรับนักเที่ยวชาวจีนเนี่ยอยู่ที่ 11,500 ล้านบาทครับก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 37% นะฮะร้อยละ 37 นะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะฮะก็สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มของตลาดจีนเนี่ยฟื้นตัวแล้วแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของกระแสท่องเที่ยว 3 day off for 13 day คืออะไรเนี่ยมีแนวโน้มผลักดันนะครับระยะเวลาการท่องเที่ยวเฉลี่ยนะครับจากปกติในคนจีนจะมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยใช้เวลาท่องเที่ยวเฉลี่ย8วันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเขากำลังผลักดันให้เป็น13วันต่อทริปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มค่าใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้สู่จุดหมายปลายทางที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะฮะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยก็เหมือนนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นๆครับเวลาที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องจองทริปล่วงหน้าที่พักล่วงหน้าเครื่องสนามเครื่องบินล่วงหน้าด้วยนะฮะเราก็จะทราบในส่วนของตัวยอดของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินเข้ามาหรือที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็โดยยอดจองล่วงหน้าของการเดินทางมาอย่างประเทศไทยเดือนตุลาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ16นะครับจากการค้นหาเที่ยวบินเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ24นะครับเดินทางจากเมืองสำคัญได้แก่เซี่ยงไฮ้กวางโจวเฉิงตูหางโจนะครับแล้วก็ฉงชิ่งนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญถ้าอาจารย์ฟังอยู่เดี๋ยวอาจารย์ก็คงจะถามสำคัญยังไงอาจารย์มาหรือยังฮะอาจารย์มาแล้วครับอาจารย์สวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณเหม่งครับ
0: ครับ
1: ตัวเลขของคุณเหม่งก็ดีนะฮะก็แสดงเลยมันเห็นชัดดีแต่ว่าเรามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะของชาวจีนนะฮะ 16% อะไรต่างๆนั้นแล้วก็อยากให้อยู่นาน13วันนะไม่ต้อง13วันด้วย
0: เพิ่มจาก
1: ไม่ได้
0: เพิ่มจาก8เป็น13อยู่นานกว่านี้ก็ได้ไม่ได้ว่า
1: ไม่ใช่ไม่ก็ว่าทำไมไม่เป็น12ทำไมต้องเป็น13
0: ผมเห็นว่าอยู
1: ่ผมวางแผนไว้แล้ว13ก็13อย่าไปคิดมาก
0: ก็เห็นอยู่ทำมาหากินกันก็อยู่นานกว่านี้นะ
1: ก็ตอนนั้นก็อย่าไปคิดมากอย่าไปยังไงเขาจะอยู่ยังไงก็อยู่เอาให้ใส่ตังค์แล้วกัน
0: ผมไม่ได้คิดมากเลยอาจารย์เปิดประเด็นขึ้นมาเองอ่ะจากนี้หนึ่งฮะก็สำหรับในส่วนของตัวช่วงของ Golden Week นะครับที่ถือเป็นนิเห่ามันนะฮะก็คาดว่าจะสร้างการรับรู้นะครับ500คนครั้งนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยยังเป็น Top of My Destination ของนักเดินทางนักท่องเที่ยวชาวจีนครับจบแค่นี้พอ
1: ก็หนีเห่า
0: หน
1: ีเห่ามันนะก็เจ้าจีนก็คงจะมาเยอะคนไทยก็สบายใจนะฮะช่วงนั้นนี่ใครทุกคนก็รู้ดีว่าอย่าไปจีนเอาแง่ต่อคือใครจะไปเบียดจนโอ้โหนักท่องเที่ยวในจีนในช่วงโกลเด้นวีคนะ
0: ฮะ
1: อย่าไปเด็ดขาดนะครับเพราะคุณไม่เห็นอะไรแน่นอนฮะไหลเลยกันนะฝูงชนนะเพราะผู้คนออกมาหมดเลยเต็มไม่หมดกำแพงเมืองจีนนี่โอ้โหแน่นเป๊ะๆที่ครับเมื่อวานผมเพิ่งอ่าน20สถานที่ท่องเที่ยวที่คนจะหลีกเลี่ยงในช่วงโกลเด้นวีคของจีนเนี่ยก็คือว่าง่ายๆว่าอย่าไปเลยมันทุกที่อ่ะนะฮะถ้าอยากไปจีนก็อดทนรอไปก่อน
0: แล้วญี่ปุ่นแล้วฮะโกลเด้นวีคเหมือนก
1: ัน ญี่ปุ่นโกลเด้นวีคมันเอพริลครับ
0: ครับ
1: ครับไม่เกี่ยวกับจีนนะญี่ปุ่นกับจีนไม่ค่อยชอบหน้ากันครับเพราะฉะนั้นเป็นคนละเวลากันคนที่ญี่ปุ่นเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าต้นเอพริล
0: เอ๊ะเกาหลีใต้เขามีโกลเด้นวีคได้ไหมฮะน่าจะมีนะมี
1: จะมีโกลเด้นวีค
0: มี
1: แต่พอดีไม่ได้คล้ายๆคนเกาหลีมาเมืองไทยตลอดเวลา
0: ฮะ
1: มันก็เลยเฉยๆส่วนใหญ่เนี่ยคนเกาหลีจะมาเมืองไทยเยอะตอนหน้าหนาว
0: ครับ
1: เพราะว่าที่นั่นหนาวมากคือโซหนาวมากเขาอยู่ไม่ไหวเขาก็เลยหนีมาหาความสบายสบายนะแบบหน้าหนาวสไตล์ไทยๆนะฮะ
0: อาจารย์ว่าเขาฟังเราไหมฮะคนที่ดูราคาน
1: ้
0: ำม
1: ัน
0: คนที่ดูราคาน้ำมันนะฮะ
1: จังไปก็เท่านั้นเขาทำอะไรไม่ได
0: ้คนที่ดูไทยช่วยไทยด้วยฮะ
1: เราคนไทยช่วยไทยนี่สมควรฟังมากนะฮะส่วนราคาน้ำมันนี่ฟังไปไม่ฟังผมก็ไม่คิดว่าเขาจะช่วยอะไรได้หรอกครับเป็นมันเป็นราคาแล้วมันของโลกซึ่งจะทำอีท่าไหนก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าเรานำเข้าน้ำมันแล้วก็เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราก็ใช้ทุกกลไกแล้วมีกลไกลงสั่งกลไกกองทุนน้ำมันมันเพราะงั้นมันยังไงมันก็ขึ้นราคาน้ำมันโลกตอนนี้ตะกี้เปิดดูนี่ร้อยเจ็ดร้อยแปดนะฮะเรนซึ่งก็เท่ากับเมื่อวานน่ะก็เพราะฉะนั้นก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆณตอนนี้เนี่ยเรายังแอบสอบใช้เงินแอบสอบราคาน้ำมันอยู่ค่อนข้างใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นในระยะใกล้ๆก็คงจะไม่คิดว่าจะมีการลดราคาหรือตึงราคาก็ตึงเท่าที่ได้จะดูว่าตึงได้นานแค่ไหน
0: เดี๋ยวเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปไว้บนหลังคารถละ
1: โซล่าเซลล์มันไม่มีประโยชน์ไปบอกไปหลายหัวเรื่องไม่มีทางมันไม่มีประโยชน์
0: จินตนาการไว้ก่อนเออ
1: ซึ่งไม่มีทางโซล่าเซลล์ไม่ได้สร้างไฟฟ้าขนาดนั้น
0: หรือ
1: เล็ก
0: ๆหรือทำแบบที่ตอนกฟผ.เขาเตรียมจะทำตอนนี้ดีไหมฮะพลังอะไรพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ป่ะแล้วเขาเรียกเป็นตัวย่ออย่างเขาอ่ะ
1: แนะนำอย่างนั้นนะเอาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไปไว้บนหลังคารถไฟฟ้าพอ
0: เหมือนกับที่ติดบนอยู่บนชุดของไอรอนแมนใช่ไหมฮะเตาปฏิกรณ์อาร์คอย่างนั้น
1: แน่ถ้าเกิดทำได้ขนาดนั้นโลกก็คงไม่ร้อนอย่างวันนี้แหละครับด้วยกรุณาแยกแยะระหว่างจักรวาลมาเวลกับโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จริงๆโซล่าตอนนี้ก็เหนื่อยหน่อยอ่ะเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยมีแดดมันฟ้ามันครึ้มโซล่ามันก็ต้องใช้แดดเพราะงั้นกำลังผลิตของโซล่าก็อาจจะตกต่ำหน่อยนึงในช่วงหน้าฝน
0: โอ้พรุ่งนี้น่าจะมีความหวังกว่าอย่างอื่นเลยไหมฮะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยปัญหาความหวังของคนทั้งมวลของคนไทยทั้งมวล
1: เกินมันมีทุก2วันอยู่แล้วต่อเดือนแต่ว่ามันนี่ยังอื่นนี่ก็เล่นก็ไม่เลยสบายเลยกันผมไม่เคยเล่นเป้าหมายของผมคือเงินที่ผมมั่นใจผมไม่ใช้ดวงแล้วดวงผมดีอยู่แล้ว
0: ฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าจะเปิดหน้าของอะไรอ่ะไอ้วัดอีกวัดนึงอ่ะสรุปมีออกมาโปรเทคกันโหยฮะไปเชยกันจ้าละวันเลย
1: พอดีผมก็ไม่ใช่สายนั้นนะครับ
0: ครับ
1: สายใช้ชีวิตอย่างมั่นคงด้วยเงินรายได้อันมั่นคงแล้วก็ไม่เป็นสายแบบนั้นนะแต่ไม่ได้ว่าคนพวกเรานั้นนะฮะแต่ละคนก็มีหนทางของตัวเอง
0: ครับ
1: แต่แล้วแต่จะให้ผมวิพากษ์วิจารณ์ใดๆผมไม่พูด
0: ครับ
1: แล้วมาออกรายการทำไมนะโอ้รายการนี้ก็ไม่มีคนอื่นแล้ว
0: เออฮะนี่เมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าน้ำมันจะขึ้นก็เลยไปเติม
1: นะแล้วขึ้นหรือเปล่าล่ะเมื่อเช้าเขาบอกขึ้นไหม
0: ขึ้น85สตางค์ทุกยี่ห้อทุกชนิด
1: ผมเติมเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
0: ครับ
1: เติมทุกคันด้วย
0: ระหว่างรอมีเขามีต่อคิวกันยาวพอสมควรก็ถามเด็กปั๊มเขาว่า น้ำมันขึ้นเนี่ยทำไมชอบขึ้นเวลานี
2: ้เออ
0: ฮะเขาก็บอกว่าเขาบอกว่ามันบ้า
2: บอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะ
0: คือเด็กปั๊มมันคือเขาว่ากำลังจะกลับบ้านไงแล้วก็ต้องมาโหมีจำปริมาณรถที่มาใช้บริการมากขึ้นเขาก็ต้องมาบริการก่อนนะฮะเขาก็กลับบ้านช้าลงกระทบกันไปหมดนะ
1: ก็ใช่เกิดไฟก็เหนื่อยทั้งนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าก็เติมรีบเติมก็ดีนะครับแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีก
0: เอาไปเรื่องน่ารักน่ารักกันบ้างนะฮะเมื่อเช้าฝนตกโหยมีที่อุทยานชาติกุยบุรีฮะเขาถ่ายรูปช้างหลบฝนใครอยากเห็นเข้าไปดูได้ที่เพจ Variety Travel แชร์ไว้ให้แล้วนะครับต้นไม้พุ่มเดียวอ่ะก็แต่ว่าเป็นพุ่มใหญ่นะช้างทั้งโขลงเข้าไปโหหลบฝนอยู่ใต้พุ่มไม้ฮะเป็นภาพที่ดูแล้วก็น่ารักเหลือเกินนะช้างโขลงนึงนี่ผมดูแล้วเขาคร่าวๆแล้วน่าจะ10กว่าตัวด้วยนะฮะเบียดเสียดกันอยู่หลบฝน
1: แน่ใจเหรอว่าช้างต้องหลบฝน
0: เนี่ยก็อุทยานเขาพิมพ์เองบอกเอง
1: โอ้อุทยานก็มั่นใจขนาดนั้นเน
0: ี่ยเอา
1: ช้างเอาช้างมาจะไปรวมตัวกันเล่นน้ำฝนกันเลย
0: เอาเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวอุทยาน
1: ด้วย
0: เหรอ
1: ต้องหลบฝนด้วยเหรอ
0: ไปขัดเขาทำไมเนี่ย
1: ทำไมรู้อ้าวหลบฝนเนี่ยหลบฝน
0: ครับ
1: ช้างเปียกมากไม่ได้
0: แ
1: ต่เราก็หลบไม่ว่ากันจะไปดูแล้วกันเรารูปมันน่ารักเลยกันอย่าไปคิดหน้า
0: ฮะอ่ะสวัสดีวันยากันยุง15กยครับโอ้โอ้ช่างคิดเออไม่เคยได้ใช้มาเป็น10-20ปีแล้ว
1: ยอนี่เคยถามมาหนึ่งเลยนะคนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้คุณเบ่งไม่ยอมบอกหรือบอกชื่อคนคุณผู้ฟัง
0: คุณซอยส่งเข้ามาที่เพจ Variety Travel คุณซอยเนี่ยเขามีตอนที่ดูในโน้ตในคอมนะฮะเวลาเปิดในคอมเนี่ยผมก็ดูข้อมูลดูเฟซผมบ้างเพราะว่าโพสต์ข้อมูลเอาไว้ก็มาดังเปิดอ่านดูในคอมที่อยู่ในห้องส่งเนี่ยเขาชื่อคุณซอยแต่พอเปิดในมือถือเนี่ยเขาชื่อคุณเบียร์กันเนอร์นะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ตัวเขาชื่อเบียร์กันเนอร์เหรอ
0: เออฮะ
1: โอเค
0: ใช่ไหมฮะ

0: คุณเคย
1: ผมพูดเปิดเผยได้ไหมฮะคุณเบียร์เอาชื่อไหนดีฮะ
0: เรียกเปิดเผยก็ได้เพราะว่าก็คือชื่อสมมุติเป็นนะนามสมมุติไม่เป็นไร
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับสวัสดีครับพิธีกรรูปหล่อพ่อรวยทั้งสองท่านผมไม่หล่อผมไม่รวยฮะจันทร์คนเดียวเลยนะฮะรูปหล่อแล้วก็พ่อรวยนะฮะ
0: ว่าคือผมก็หล่อใช้ได้อะฮะแล้วก็คุณพ่อก็ทิ้งมรดกไว้เดี๋ยวเรากำลังพยายามขายอยู่เดี๋ยวก็คงจะรวยตามที่คุณสุวิทย์ช่วยกรุณาอวยไว
1: ้ครับวันนี้ผมขอประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการหน่อยนะครับมีจุดชมวิวริมเขื่อนอ๋อริมเขื่อนหน้าศาลากลางครับตอนนี้มีตัวนาคขึ้นมาเล่นแล้วก็ตากแดดให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปอันนี้เป็นไวรัลไปแล้วนะฮะคนไปดูกันเพียบเลยฮะ
0: ยังไม่ใช่เพราะว่าก็ทำไปเลยอย่างนั้นเลยเวลาคนไม่เห็นก็เอาปลาไปวางไว้อย่าทำนะฮะคุณหน้าเขาขึ้นมาดีก็ดีถ้าเป็นไวรัลแล้วใครๆก็ทราบดีถ้าเกิดอยากจะคิวใจเพราะว่าน้ำมันขึ้น85สตางค์ก็ไปดูหน้าให้ครบ85ตัว
1: ฮะต่อให้จบแล้วกันนะครับคุณเบียร์จะคุณเบียร์หรือคุณซอยผมเรียกคุณซอยแล้วกันนะถ้าพี่เหม่งเกษียณราชการคิดว่าฝนตกพรำพรำแบบนี้ทำอะไรดีครับเกษียณราชการฝนตกพรำพรำ
0: ก็นั่งกันอยู่บ้านแล้วก็หาหมาสักตัวแล้วก็เอาเท้าซุกเข้าไปในพุงมัน
1: ฮะช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยยอมโดนฝนเท่าไหร่ด้วยนะเห็นนิดเห็นหน่อยนี่ไม่ยอมไปแตะเลยกลัวจะป่วยฮะเพราะไม่มีตัวตายตัวแทนเลย
0: ถ้ามันมีแต่คนป่วยเลยไปหมดแล้วผมไม่เห็นป่วยเลย
1: อ้าวอาจารย์ไม่ได้มีลูกเล็กๆที่ไปคุกคีอยู่ในโรงเรียนที่ในห้องเดี๋ยวเป็นไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวเป็น RSV เดี๋ยวเป็นABC ทั้งหลายนี่ฮะ
0: ไม่ใช่ไม่เห็นผมไม่เห็นอาจารย์หลายคนก็ผัดกันป่วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: เมื่อวานนัดประชุมก็หายไปคนหนึ่งเพราะว่าลูกเป็น RSV อะไรเนี่ยผมว่าเราสอนลูกที่บ้านไม่ดีกว่า
1: เปิดซูมเปิดอะไรออนไลน์ไม่ต้องพูดมันมีสังคมแต่ก็เห็นเล่นเกมก็เล่นออนไลน์ก็นัดกันมาเล่นเกมกันอยู่นะ
0: นัดเล่นเกมไม่เดือดร้อนนี
1: ่
0: ก็คือเขาไม่ป่วยคือผมเทียบความการป่วยของเด็กในยุคปัจจุบันแล้วผมว่าถ้าเกิดผมมีลูกเล็กๆตอนนี้ผมว่าจะเริ่มคิดว่าสอนเองที่บ้านกันในการศึกษาในบ้านเขาก็ยอมรับนี
1: ่โลมันเยอะ
0: รู้สึกว่ามันป่วยกันบ่อยเหลือเกิน
1: ครับมาพูดถึงเรื่องไอ้นี่ดีกว่าลงไฟฟ้านิวเคลียร์นะฮะพลังงานทางเลือกใหม่ว่านะฮะตามเป้าเดินเครื่องปี2080นี้รายงานโดยกรุงเทพธุรกิจนะครับนะฮะชูจุดเด่นสร้างไวใช้ได้นาน80ปีมีแผน3ระยะอะไรของเขาด้วยแต่ไม่พูดดีกว่าให้อาจารย์พูดแล้ว
0: ก็ไม่เขามีมานานแล้วนะฮะเขาวางแผนไว้สัก 4-5 ปีแล้วมีการไปดูงานที่ญี่ปุ่นมีนู่นนี่นั่นเป็นระยะผมก็พอทราบแล้วก็ถ้าเกิดก็คือข้อดีมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะฮะให้ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ต้องการไฟสูงมาก
1: ครับ
0: เป็น data center ซึ่ง data center นี่ฟังดูมันก็เหมือนน่ากลัวเพียงแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือมันเป็นการลงทุนยุคใหม่มันก็มีสองด้านถ้าเกิดมันไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่มันก็โอเคมันก็มีเม็ดเนื้องานลงทุนอะไรต่างๆเกิดขึ้นเป็นแต่ว่าไฟฟ้า data center ต้องการไฟฟ้าเยอะมาก
1: คร
0: ับ แล้วด้วยไฟฟ้าปัจจุบันของเราเนี่ยยังพอนิดหน่อยเนื่องจากว่ามีกำลังไฟสำรองพอสมควรแต่ถ้าเกิดพูดถึงอนาคตเนี่ยกำลังไฟสำรองเราก็อาจจะเมื่อมี data center มาลงทุนเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไฟมันก็จะไม่พออีกทั้ง data center เวลาเขาพิจารณาพื้นที่ลงทุนว่าจะลงทุนประเทศไหนเนี่ยเขาจะดูค่าไฟเป็นหลักถ้าเกิดค่าไฟ 5-6 บาทบางคนก็บอกว่ามันแพงเกินไปมันน่าจะคุมไฟให้ได้อยู่ประมาณ4บาทอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราจะไปสร้างอย่างอื่นเพื่อที่จะทำให้ไฟเราลดลงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเขื่อนก็สร้างไม่ได้เพราะว่ายุคนี้มันหมดสมัยไปแล้วแล้วก็พลังงานลมมันก็ได้แค่นี้พลังงานแดดจริงๆมันก็ประมาณเนี้ยอาจจะมีเพิ่มขึ้นแดดบนหลังคาหรืออะไรต่างๆแต่มันก็ไม่ใช่เสถียร
1: อ
0: ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเจออย่างวันนี้เข้าไปเนี่ยวันที่ฝนตกฟ้าปิดอย่างเงี้ยแดดพลังงานแดดมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรให้พลังงานเยอะแล้วก็ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราก็คงจะพูดกันถึงพลังงานนิวเคลียร์
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็เป็นแนวคิดว่าจะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด
1: ภายหรือเปล่า
0: ไม่สร้างที่ไหน
1: โอ้ฮะ
0: ไม่คำถามไม่ได้ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที
1: ่เขาเอกมัยก็ได
0: ้ไอ้ต่างต่าง
1: ก็เขาเอกมัยก็ได้แอบสร้าง
0: คำถามอยู่ที่ว่าปลอดภัยหรือเปล่า
1: ดัตต้าเซ็นเตอร
0: ์คนสร้างเขาก็ต้องบอกว่าปลอดภัย 100% อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าไอ้คนที่อยู่ห่างไป5กิโลเดียวโรงไฟฟ้าก็บอกว่า 100% ยังไม่พ
1: อมันมีเวิร์งๆอยู่อ่ะไอ้ที่ตรงกลางระหว่างทองหล่อกับเอกมัยอ่ะซอย10หรือเปล่า
0: โอ้สบายมาก
1: ครับ
0: ผมอยู่ตรงนี้ผมปลอดภัยครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่า20จริงๆก็จะสร้าง2080
1: โ
0: อ้โหปี
1: ครับ
0: นี่ปีอะไร
1: 2569
0: 2580ซึ่ง2569
1: เขาตั้งเป้าเดินเครื่องปี2580สร้างเมื่อไหร่นะ
0: ก็อีก11ปีก็11ปีผมแก่แล้วถึงตอนนั้นก็ไปในเดือดร้อนเลยมากมันจะระเบิดหรือมันจะ
1: อ
0: ีท่าไหนก็ว่ากันแล้วถึงสร้างที่ไหนตอนนี้เขาไม่บอกแน่นอนครับผมรับประกันได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มเกิดอะไรการดราม่าหรือกระแสขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปวางแผนว่าสร้างที่ไหนแล้วก็จะตกลงยังไงกับคนในพื้นที
1: ่
0: เพื่อที่จะสร้างมัน
1: ครับไปเช่าที่ที่เนี่ยแถวประเทศเพื่อนบ้านอ่ะแล้วก็สร้างยอมไหมเน
0: ี่ยเขาจะยอมไม่ทุกเม่ง
1: ครับ
0: เป็นผมนี่ผมยอม 100% นะ
1: ฮะได้ใช้พลังงานด้วยไม่ต้องลงทุนอะไร
0: แล้วถ้าเกิดปัญหาเนี่ย
1: ครับ
0: ผมแค่ตัดสายไฟอ่ะ
1: อ๋อต้องอยู่ในความควบคุมของเราสิฮะ
0: เอาไงควบคุมยังไงก็ไปอยู่ในประเทศเขา
1: เอาความมั่นคงทางพลังงานมาพร้อมกับความมั่นคงทางการทหารหรือเปล่าม
0: ันไม่เกี่ยวคือมั่นคงทางทหารกับผีกระเด็นเนี่ยเขาเรียกยึดประเทศแล้ว
1: งั้นก็ไปสร้างกลางอ่าวไทยนู่น
0: สร้างกลางอ่าวไทยรั่วไหลไปไปฉลามวาฬตายหมด
1: อ้าวอาจารย์ธรเดือดร้อนอีก
0: ที่ประชาประมงไม่มีเหรอชาวประมงก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นปนเปื้อนแล้วปลาเขาจับได้แล้วขายไม่ออกเลยสักตัวแล้วใครจะเป็นคนจ่ายตังค่าปลาให้เขา
1: สรุปไม่ได้สร้าง
0: ใช่ไหม
1: สรุปไม่ได้สร้าง
0: สรุปไม่ได้สร้างก็สรุปว่าก็ติดตามอย่างใกล้ชิดว่าแนวความคิดในการเลือกสถานที่เนี่ยจะหาทางยังไงในการที่จะเลือกให้คัดเลือกแล้วก็เป็นที่ยอมรับซึ่งอันนั้นก็ว่ากันไปแล้วกันไม่เกี่ยวอะไรกับผ
1: ม
0: แต่อีกอันนึงที่เป็นเรื่องใหม่ๆนะฮะที
1: ่
0: เป
1: ็
0: นข่าวแต่คุณเมงอาจจะไม่ได้อ่านก็คือปตท.สผ.เพิ่งปล่อยเรือยิงคลื่น
1: ฮะ
0: เข้าใจคำว่าเรือยิงคลื่นไหม
1: ไม่เข้าใจครับ
0: ตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาที่เก็บคาร์บอนคำว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยคุณผู้ฟังคงเข้าใจ
1: ครับ
0: ก็หมายความว่าถ้าเกิดเราไม่ปล่อยถ้าเกิดเราทำโรงงานทำอะไรก็ตามอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งโรงแยกก๊าซเนี่ยเราปล่อยคาร์บอนออกไปเราจะลดอีท่าไหนมันก็ยังปล่อยคาร์บอนวิธีการง่ายสุดก็คือหาที่เก็บคาร์บอน
1: ครับ
0: ก็คือไม่ปล่อยขึ้นบรรยากาศไม่ปล่อยขึ้นบรรยากาศก็ไม่เป็นการเสื่อมกระจก
1: อ๋อฮะ
0: แต่ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยมีอยู่2อัน
1: ครับ
0: อันนึงเนี่ยอยู่ที่ตามแท่นขุดเจาะก็หมายความว่าดูดก๊าซธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็แยกคาร์บอนออกมาจากก๊าซแล้วก็เอาคาร์บอนยัดกลับเข้าไปในหลุมว่างๆที่มีอยู่แถวนั้นอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วก็ส่งก๊าซที่ไม่มีคาร์บอนหรือมีคาร์บอนน้อยมากเนี่ยมากลับมาที่ฝั่งเพื่อที่จะมาใช้ประโยชน์ต่าง
1: ๆ
0: อันนั้นก็เป็นการลดคาร์บอนตั้งแต่ต้นทาง
1: ครับ
0: อีกอันนึงก็คือแต่ถ้าเกิดไอ้โรงงานต่างๆหรืออุตสาหกรรมต่างๆนั้นมันอยู่บนฝั่งห่างจากไอ้แท่นต่างๆเลย400กิโล
1: ครับ
0: เราจะยัดคาร์บอนวิ่งกลับไปหาแท่นเนี่ยก็ใช้เงินมหาศาล
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอีกอันนึงก็คือการหาแอ่งใต้ลึกลงไปในดินเยอะแยะนะฮะ
1: เอาไปเก็บคาร์บอน
0: เอาไปเก็บคาร์บอนใช
1: ่
0: ตอนนี้เขาเพิ่งปล่อยเรือไปเรือเนี่ยจะยิงเรือจะยิงปิงก็หมายความว่ายิงคลื่นสะท้อน
1: ครับ
0: ยิงคลื่นทางสำรวจทางธรณีว่าตรงไหนมีแอ่งว่างๆบ้างอยู่ใต้เจ้าชายฝั่งใกล้ๆเนี่ยดูว่าตรงไหนมีแอ่งถ้าเกิดเขาเจอไอ้แอ่งคือไอ้หลุมว่างๆเนี่ยใช่ครับว่าเป็นหลุมว่างๆแล้วกันเขาก็จะเลือกหลุมนั้นเป็นที่เก็บคาร์บอน
1: จ
0: ากนั้นเขาก็จะต่อท่อคาร์บอนจาก EEC จากกรุงเทพหรืออะไรเนี่ยเข้ามาแล้วก็ยิงไอ้คาร์บอนลงไปในไอ้หลุมว่างๆที่อยู่ลึกลงไปใหญ่เป็น10กิโลนะฮะ
1: ครับอาจารย์ไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยไหมฮะ
0: ยุ่งเลยก็ผมไม่ยุ่งเลยไม่เกียดยุ่งผมก็เสียแล้วก็บอกให้คุณยายปล่อยหมาตัวนึงแล้วผมมาผมทำไมผมต้องยุ่งเลยผมรู้หลายเรื่องผมไม่เห็นต้องยุ่งเลย
1: อ๋อครับ
0: เอางี้ดีกว่าเอาตรงไปตรงมาคุณเหม่งเซียหงเนี่ยยุ่งอะไรกับหงมั่ง
1: ไม่ได้ยุ่งเลยฮะ
0: ใช่ก็เหมือนกับแฟนบอลชาวไทยอ่ะ
1: ค

0: ทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Quality ชาว

0: ในช่วงที่2ของ Quality Travel นะฮะอยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นมีอะไรเป็นอะไรคนชอบมีคนโทรมาตอน10โมงครึ่งทุกทีเลยอ่ะย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่468-9899หรือ LINE YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันเราพอกันแล้วมั้งฮะเรื่องพลังงานฮะอาจารย์ฮะเรื่องของหลุมคาร์บอนอาจารย์จะต่ออะไรมั้ยฮะ
1: ไม่ต่อครับผมกําลังเสิร์ชดูเผื่อจะซื้อคอนโดแก้ซึม
0: โอ้ยทุยรวยเหลือเกิน
1: ไม่ได้เกี่ยวกับรวยตอนนี้มันกําลังถูก
0: ฮะจะพูดอะไรต่อก็พูดไม่ถูกเลยคุณทาวีส่งเข้ามาพอดีเลยขออนุญาตอ่านเลยละกันไปเที่ยวเขาค้อเพชรบูรณ์มีที่เที่ยวอื่นนอกจากชมวิวมั้ยครับและควรไปกี่คืนครับเขาค้อเพชรบูรณ์อาจารย์เพิ่งไปมานี่เมื่อสายหลายปีก่อน
1: เมื่อหลายปีก่อนปีที่แล้วตอนนี้ผมไปเขาค้อบ่อยครับผมชอบมันเย็นดีคือที่เรื่องเนี่ยอากาศอย่างเดียวเท่านั้นเขาค้อก็จริงๆเขาค้อก็มีตั้งเยอะนะผมปกติผมไปไงก็ขึ้นเขาข้อก็มีจุดชมวิวระยะทางเพชรบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็พอขึ้นไปเสร็จก็มีจุดชมวิวระหว่างทางคอยชูนิ้วให้ดูไปชูนิ้วให้เพื่อนๆที่คอยตั้งกล้องถ่ายรูปเราเข้าใจที่ผมพูดไหม
0: ครับครับเข้าใจฮะ
1: เข้าใจว่า
0: ลิงกันเหรอฮะ
1: ฮะไม่ใช่ลิง
0: อะไรละฮะ
1: มันจะมีซุ้มถ่ายรูป
0: อ๋อมีตากล้องเขาไปตั้งภาพแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วก็วันแล้วก็เราก็จะเห็นภาพตัวเองไปโผล่บน Facebook
1: ใช่ถ่ายตามตอนเราขับรถนะฮะ
0: ครับ
1: เราตีโค้งซ้ายโค้งขวาแล้วก็จะมีชื่อเขียนให้เผื่อชอบไหนก็เราก็ไป
0: จ่ายตังค์เอารูปมา
1: เขาแล้วก็ไปซื้อรูปเขาได้เลยคือเป็นบริการที่ผมพูดตามตรงนะ
0: ฮะ
1: ผมไปมา80กว่าประเทศเนี่ย
0: โดนทุกรอบไม่มีประเทศอื่นไม่มี
1: เลย
0: ครับ
1: นี่มันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยที่จะมีกล้องคอยตั้งอยู่ตามมุมโค้งต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปเรา
0: ครับ
1: กับรถตอนที่เราขับรถผ่านเพื่อที่จะไปขายในเพจจริงๆนั่นแค่ส่งเสริมนะฮะแต่ที่จะลองดูแล้วกัน
0: มันแล้ววันดีคืนดีมันก็จะมีใบสั่งส่งเป็นส่งหย่อนเข้าตู้ภายในที่หน้าบ้านเราที่กรุงเทพมหานครนั่นแหละบอกว่ารถของคุณใช้ความเร็วเกินกำหนดขับรถผิดเลนบ้างอะไรบ้างแต่ว่า
1: ไม่เกี่ยวขึ้นเขาค้อไม่มีกล้องจับความเร็วผมเช็คมาหมดแล้วผมขึ้นไหว
0: ผมก็โดนมาแล้วแต่มันติดนิดเดียวตรง
1: เขาค้อนี่เหรอ
0: ไอ้รูปรถกับทะเบียนอ่ะมันเป็นคนละอันกัน
1: อ๋อเหรอ
0: ผมเดินมาแล้วตรงนี้เหรอใช่ครับฮะ
1: สวยมากเลยเกิดมาผมไม่เคยเจอเลย
0: โทรไปถามรูปทำไมมันไม่ใช่รถผมอะ
1: ฮะไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยเจอจ้ะพอขึ้นไปก็ขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็เข้าไปจุดชมวิวเขาค้อชมทะเลหมอกขึ้นมาจุดใหญ่มาก
0: ครับ
1: ตลาดมีอะไรต่างๆอยู่แต่ก็ต้องไปช่วงเช้านะฮะช่วงนี้น่าจะดีเพราะว่าหมอกเยอะ
0: ครับ
1: นี่เป็นช่วงสายฝนต้นหนาวบอกเยอะอยู่แล้วแล้วก็หาที่พักนอนอะไรก่อนจากกรุงเทพขับไปถึงเขาค้อนั่นแหละไปเข้าที่พักแล้วก็นอนกินหมูกระทะก็ได้ตื่นเช้ามาก็ไปชมทะเลหมอกจากนั้นก็ขับเลยเรื่อยๆระหว่างทางจะมีร้านกาแฟมีไร่สตรอเบอรี่นี่นั่นนะฮะซึ่งมีแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปทางทะลุออกไปทางเส้นลมสัก
0: ครับ
1: มันก็มีเที่ยวแบบกิ๊บๆอ่ะไปเรื่อยๆนะผัดอร่อยร้านบางร้านแล้วก็ลงไปข้างล่างก็เข้าเส้นลมสักก็ขึ้นไปวัดอะไรนะวัดอะไรคุณเมง
0: วัดผาซอดแก้วเหรอครับ
1: อืม
0: อ๋อฮะ
1: มันทะลุก็ได้นี่มันทะลุผมทะลุอย่างนั้นมันเป็นประจำอยู่แล้วก็ขึ้นไปวัดผาซอดแก้วแล้วก
0: ็
1: กินขาหมูดูวิวภูเขาสวยที่ออกมันมีร้านขายขาหมูบางร้านมันจะลงเตี้ยมอะไรอย่างเงี้ย
0: ไ
1: ปชมวิวกินไอ้นั่นแล้วก็นอนบนผาซอดแก้วสักคืนหนึ่งแล้วก็ค่อยลงมาทางลมสัก
0: ครับ
1: แล้วถ้าเกิดจะมีวันเหลือก็ขับจากลมสักตรงไปน้ำหนาว
0: อ่ะโอ้โหยาวเลยฮะไปเที่ยวได้หลายที่เลยมันเป็น
1: ไม่ยาวนะถ้าลมสักก็ต้องไปน้ำหนาวได้นี
0: ่ถ้าใช่ครับใช่
1: ก็แป๊บเดียวผมขับมาผมก็ขับแป๊บเดียวไม่ได้ใจมาก
0: ฮะ
1: ผ่านแวะมีจุดชมสะพาน

0: สวยสวยแล้วก็เข้าน้ำหนาวไปนอนน้ำหนาวจองอุทยานไปล่วงหน้าเลยที่พักน่าจะมีฮะอุทยานน้ำหนาวที่พักอุทยานดีมากบอกได้เลย
1: มันมีสะพานที่อาจารย์พูดถึงสะพานประตูสู่อีสานเดี๋ยวนะลืมชื่อนะฮะ
0: ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้มีอยู่สะพานเดียว
1: สะพานห้วยตองนะฮะหรือรู้จักกันดีในชื่อทางการก็คือสะพานพ่อขุนผาเมืองนะครับอันนี้สะพานสวยจริงมีโอกาสสักครั้งต้องไปถ่ายรูปนะครับกับสะพานนะฮะจอดรถได้
0: มีที่จอดรถได้เลยมีขายของด้วยซื้อของเล่นๆก็ได้จอดรถถ่ายสะพานไม่ได้เสียเวลาเลยมากมาย
1: ครับแล้วก็บนนั้นน่ะที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมีทุ่งดอกไม้เยอะเลยที่เป็นของเอกชนก็มีแล้วก็มีกังหันของกพผ.เนี่ยกังหันล้มใหญ่ๆเบื้องเริ่มเพิ่ม
0: ย้อนจะมาข่าวเขาคอแล้ว
1: ใช่ฮะใช่ครับ
0: ไปชมกังหันลมก็ได้ทุ่งดอกไม้ก็บอกไปแล้วสบายแล้วกัน
1: ทุ่งดอกไม้ทุ่งดอกไม้นี่อยู่ตรงตอหม้อของไอ้กังหันลมพอดีเลยนะฮะไปถ่ายแล้วก็สวยดีครับ
0: ใช่ก็ได้เวลา3คืนแล้วกลางคืนก็ไปดูช้างเนี่ยนั่งจ่องสัตว์อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ย
1: ก็ไปดูไม่รู้ผมไม่ดูผมนั่งจิบอะไรสักอย่างดีวะ
0: บรรยากาศดีฮะแล้วก็ขากลับก็กลับมาได้ก็ขี้เกียจครับแล้วกลับมานอนพิษณุโลกอีกคืนนึงกินหมูกระทะตลาดเซลล์พิษณุโลกผมชอบนะฮะใหญ่ดีแล้วก็ของดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ถ้าเกิดหนาวหน่อยเนี่ยผู้คนใส่หนาวฟิลกู๊ดมากตลาดสดพิษณุโลก
1: ครับมีน้ำตกที่ต้องไปด้วยน้ำตกตาดใหญ่นะฮะที่น้ำหนาวสักครั้งหนึ่งต้องไปดูนะครับเขาอภิมหาอลังการน้ำตกอีกที่หนึ่งของประเทศไทยเลยแหละนะครับสวยมากๆเลยนะฮะ
0: เตรียมต่อสู้กับทากไว้หน่อย
1: อุ้ยก็เขาไม่ขนาดนั้นนะแล้วก็ยังมีชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยซ่อนอยู่ตามเป็นจุดๆแล้วก็มีตลาดให้ซื้อของพวกของที่เป็นนำเข้าจากต่างประเทศนะฮะมีผลไม้ของหน้าหนาวก็มีนะฮะมีโอกาสก็ไปเที่ยวเลยฮะเผื่อเวลาไว้เลยนะครับนอนทัก3วัน4คืน4วัน5คืนไปเลยสบายๆเมื่อก่อนนี้ผมคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะทั้งเพชรบูรณ์ทั้งฝั่งของพิษณุโลกเขาบอกว่าวันหยุดก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเนี่ยเขาข้อต่อไปน้ำหนาวแล้วก็นั่งกินหมูกระทะแล้วก็นอนสักคืน2คืนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้าเมืองวันจันทร์ทำงานต่อ
0: ก็ฟิลกู๊ดนะฮะใช่คนต่างจังหวัดเนี่ยก็มีทางเลือกเยอะอย่างคนกรุงเทพแล้วก็คุยกันไปห้างไหนดีแต่ผมก็ต้องไปเนี่ยผมมีพูดที่ห้าง
1: อ๋อครับก็เที่ยวห้างไปครับ
0: ใช่วันนี้ก็
1: ผมว่ามันจะคล้ายผมมากกว่านะขี่มอเตอร์ไซค์ไปอินทนนท์นั่งกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย
0: ์นั่นเป็นสิทธิพิเศษของคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฮะอย่างน้อยสุดก็สามารถไปเขาไปอะไรต่างๆได้แบบง่ายๆใกล้
1: ๆครับมีน้องของเพื่อนเขาไปเรียนมอบูที่ท่าใหม่วันหยุดก็ไปนั่งแช่เท้าแช่ทะเลฮะโต๊ะนี่ปักอยู่ในทะเลเลยนะอย่าไปเคลมเขานะครับก็สบายอีกแบบหนึ่งน่าเที่ยวเหมือนกันฮะ
0: มอมบูท่าใหม่ก็รู้จัก
1: ครับ
0: ดีนะฮะทำงานด้านทะเลเยอะก็ดีฮะถ้ามอมบูท่าใหม่ก็โอเคนะผมว่ามันก็เงียบดีสบายเดียว
1: ฮะตอนนี้ไม่รู้นักศึกษาเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณฮาเวียร์ส่งเข้ามาอ๋อไม่ใช่ละคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับขอถามอาจารย์ทอนครับถ้าผมจะไปดูบอลที่อังกฤษแดงเดือดรวมทั้งตั๋วเครื่องบินตั๋วดูบอล1คู่และรวมค่าใช้จ่ายค่ากินที่พักต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ถึงพอครับแบบไปเองนะครับไม่ไปกับทัวร์โอ้ย
0: ผมขออภัยคุณฮาเวียร์นะฮะผมไม่สามารถตอบได
1: ้
0: เพราะว่าผมไม่ไปดูบอลผมเคยดูบอลที่อังกฤษสมัยผมอยู่อังกฤษ
1: ครับ
0: แต่หลังจากนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปดูบอลที่อังกฤษเลยเนื่องจากผม
1: ไม่เป็นไร
0: เก็บดู
1: อะไม่ตามให้ดูอะ
0: ว่าง่ายว่าขี้เกียจดูเพราะงั้นบอกไม่ได้เอาอย่างแรกสุดคุณฮาเวียร์ไปขอวีซ่าสำเร็จก่อนเพราะว่าวีซ่าครับปิดไม่ได้เป็นเรื่องง่ายมันจะมีหลายราคาด้วยซ้ำ
1: ถ้าไปเอง
0: เอาช้าเอาแบบไหนมีทางลัดฟาสต์แทร็กอะไรนู่นเต็มไปหมดหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันแต่ผมว่าง่ายสุดก็ไปทัวร์เขาเถอะ FM 99เขาจัดเป็นระยะตาอันนี้น่าจะง่ายกว่า
1: ครับฮะคุณเบียร์คุณซอยหรือคุณเบียร์เนี่ยบุ๊ดมวยหมดแล้วดาโล่ลงเล่นให้แมนยูครบ250นัดแกอยู่ตั้งแต่ iPhone 6จนล่าสุด iPhone 16ยอมใจบอร์ดแมนยูครับอีเหรอดีไหมอ่ะ ก็ดีไหม
0: บาโลอยู่มา8ปีครับ
1: ครับ
0: ลองครบ8ปีก็จะอยู่ต่อไปดิเขาอยู่ตั้ง8ปีแล้ว
1: อ
0: ยู่ครบ10ปีก็ได้เทสติโมเนียล
1: ฮะ
0: แมชได้เงิน
1: โอ้ฮะแม่สอดเที่ยวอะไรที่ไหนครับเที่ยวที่ อ๋อครับก่อนไปก็แวะตลาดมูเซอร์ก่อนนะฮะช้อปปิ้งให้เรียบร้อยนะฮะมีที่นี่ก็มีถ้ำสีฟ้าผมไปมานะครับก็คนไม่เยอะกำลังเดินสบายๆไปอยู่ในโลเคชันที่ททเขาทำโปรโมทด้วยนะโปรโมทขายโลเคชันให้พวกกองถ่ายจากทั่วโลกด้วยนะครับเอาที่ผมเคยไปนะน้ำตกพาเจริญนี่เคยไปนะครับเป็นน้ำตกคล้ายๆน้ำตกเอราวัณน่ะเวลาน้ำเยอะๆมันก็จะไหลทั่วทุกที่ทุกทางเลยนะฮะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะครับมีน้ำไหลจ๊อกสวยเลยนะฮะหมดแล้วสอง
0: มีอุทยานรามคำแหงไง
1: โอ้โหอาจารย์เล่นอุทยานเลยฮะ
0: แม้แต่ถ้ามันอยู่บนเส้นทางนี้ถ้าเกิดน้ำตกพายเจริญก็เป็นอุทยาน
1: โอ้ครับครับ
0: ก็เจอคุณเหม่งพูดน้ำตกพายเจริญผมก็บอกว่าจากพายเจริญขับตรงไปหน่อยจากตากไปแม่เส้นตากแม่สอดเนี่ยก็จะมีรามคำแหงม
1: ี
0: ต้นจะบากยักษ์เดินลงกระไดไปดูใหญ่จริง
1: ๆครับ
0: ใหญ่จริงใหญ่มากพญาไม้แต่ไกลแล้วมันไม่ไกลแต่คือจอดรถปุ๊บลงกระไดเลยไม่ต้องเดินป่าเลยปัญหามีขาขึ้นเท่านั้นลงกระไดมันก็โอเคใช้ได้เดินค่อยๆเดินขาขึ้นมาแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดงั้นพอไปถึงแม่สอดเนี่ยก็ถ้าเกิดแม่สอดมันก็มีเป็นอำเภอชายแดนนะครับก็เจริญใช้ได้ในระดับนึงแต่ปกติเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเราไปก็จากแม่สอดก็ไปอุ้มผาง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไม่ไปอุ้มผางก็ไปใกล้ๆก็ขับขึ้นมันมี2ทางแม่สอดที่มันชนชายแดนแล้วเพราะฉะนั้นมีให้เลือก2ทางทางนึงก็ลงซ้ายแม่สอดเลี้ยวซ้ายไปอุ้มผางอีกทางนึงก็แม่สอดเลี้ยวขวาไปแม่เสลียงระหว่างทางจะมีอุทยานที่ผมจะแม่เมยที่ไปดูทะเลหมอกกันไปกางเต็นท์ผมไปกางเต็นท์ที่นั่นด้วยแล้วก็อีกอันนึงแล้วเลยไปอีกหน่อยก็เป็นถ้ำแม่อู่สุถ้ำสวยมากใหญ่มากสวยมากแล้วก็เรียกว่าคนน้อยมาก
1: ใครที่ชอบโค้งหมายเลข3นะที่น่านนะครับที่นี่เขามีโค้งหมายเลข33นะครับที่บ้านแม่กลเกณฑ์นะครับผมก็ไปมาแล้วด้วยเป็นอีกหนึ่งถนนสวยนะฮะถ่ายแล้วก็สวยดีนะครับเป็นเลข3ต่อเนื่องกันก็เลยเรียกว่า33ครับแล้วก็อันนี้พูดบ่อยแล้วแต่ว่าก็สวยจริงๆนะฮะที่ม่อนหมอกตะวันนะครับ1ใน25อันซีนไทยแลนด์เมื่อหลายปีก่อนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขานะครับขึ้นไปก็มองวิวสวย360องศาแต่ที่มันเป็นรวมเป็นไฮไลท์ด้วยเพราะเขาปลูกดอกไม้บานทั้งบนยอดของม่อนหมอกตะวันนะครับสวยงามทีเดียวนะฮะมีโอกาสก็ลองไปดูครับอ่ะพอแล้วกลับมาต่อกันฮะสำหรับเรื่องท่องเที่ยวนี่ไปที่เขาตะปูนี่น้ำลดครับอาจารย์นะเกิดอะไรขึ้นก็ลดเป็นเรื่องปกติ
0: น้ำทะเลมันก็ลดบ้างขึ้นบ้างยังไม่สนใจมันมากคือผมบอกไปเป็นหนที่ล้านแล้วว่า
1: ครับ
0: ถ้าเกิดจะเกิดสึนามิเนี่ยยังไงเราก็รู้ก่อนเราไม่จำเป็นต้องมานั่งคอยดูว่าน้ำลดแล้วจะเกิดสึนามิ
1: ครับ
0: เพราะว่าต่อถ้าเกิดเราจะดูน้ำลดแล้วเกิดสึนามิเราก็จะหนีแทบจะไม่ทันแล้วเพราะคลื่นมันจะมาถึงอยู่แล้วน้ำมันถึงลด
1: เ
0: พราะฉะนั้นน้ำลดเราไม่ใช่ลดไป10ชั่วโมงแล้วสึนามิค่อยมา
1: ครับ
0: น้ำลดเพราะว่าสึนามิมันจะมาถึงแล้วนะคลื่นมันดูดน้ำออกไปเข้าใจนะเพราะฉะนั้นการที่น้ำลดเราก็รู้ล่วงหน้า10ชั่วโมงเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วน้ำลดแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยขอแค่ไหวเนี่ยแล้วเขาก็เตือนภัยสึนามิแล้วถ้าเกิดมันไหวในจุดที่คลื่นสึนามิจะเข้าเมืองไทยแค่เปิดเฟซบุ๊กไอจีหรือทิกตอกก็คงจะมีคู่คนตะโกนอุตลุดโทรศัพท์จะดังรัวเพราะฉะนั้นเราจะรู้ก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งดูน้ำลดหรือนกบินเพื่อที่จะดูว่าคลื่นจะมาหรือเปล่านั่นเป็นในอดีตปัจจุบันเราเรียนรู้เรื่องสึนามิค่อนข้างเยอะส่วนน้ำลดเพราะอะไรเนี่ยมันมีหลายสาเหตุเช่นในอ่าวไทยน้ำลดต่ำผิดปกติอาจจะเป็นเรื่องของลมที่มีผลกระทบเยอะในเรื่องของลมมันพัดน้ำเอียงไปด้านหนึ่งไปพัดหลุดแรงๆดันน้ำด้านหนึ่งไปรวมกันอยู่กองกันรวมกันอีกด้านมันก็ต้องลดไม่ใช่เอากะละมังมาแล้วเป่าพัดลมก็ได้เขาจะเห็นว่าระดับน้ำสองด้านมันไม่เท่ากันอีกทีนึงอาจจะเกิดจากคลื่นใต้น้ำอย่างที่ผมเขียนได้อธิบายไปแล้วในเซฟก็คือ internal wave ซึ่งมันเป็นคลื่นขนาดใหญ่ไม่เกี่ยวอะไรกับสึนามิแล้วก็นานๆทีมันมาเป็นช้าๆเป็นระลอกลึกไปลึกมาอย่ารู้มากกว่านั้นเลยเพราะว่า

0: บที่เขียนอธิบายเอาง่ายๆก็คือสิ่งที่เรากลัวคือน้ำลดสึนามิผมพยายามจะอธิบายง่ายๆว่าน้ำลดไม่จำเป็นต้องเป็นสึนามิแล้วถ้าเกิดมันเป็นสึนามิเราควรจะรู้ก่อนน้ำลดรู้แค่นี้พอแล้วก็ตามเฟซอาจารย์ธรรู้ก่อนน้ำลด
1: ครับโดนทากดูดเลือดต้องทำยังไงครับ
0: ก็จับทากออกเอาอะไรก็ได้เอาเยกอย15อะไรเห็นชอบนักฉีดเข้าไปทากมันก็ดิ้นแล้ว
1: คือ
0: เอาถ้าเกิดสมัยก่อนเขาใช้พวกยาเส้นนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้จะไปหายาเส้นที่ไหน
1: โอ้ยก็หยิบเอาไปเลย
0: หยิบดึงออกมาก็ได้มันก็ดึงออกเขาบอกว่าแผลมเปิดเลือดมันเยอะเพราะฉะนั้นก็ได้น่ะเอาอะไรก็ได้ไม่มีอะไรก็ยากันแดดหยด
1: ถามอะไรยากให้มันยากๆหน่อยอย่างเช่นโดนเห็บป่ากัดฝังเขี้ยวตัวติดอยู่กับตัวเอาออกยังไงอย่างเงี้ยให้มันยากนิดนึงจันทร์รู้
0: ผมไม่เคยโดนเห็บ
1: จะครับผมโดนมาแล้วฮะ13ตัวในชีวิต
0: เพื่อนโดนกัน
1: เขาใหญ่เขาใหญ่5ห้วยขาแข้ง8แล้วก็ไปโดนที่ห้วยสะดองกาญจนบุรีอีก3ตัวตีเดือนตีเดียว
0: ผมไม่เคยโดนเห็บแล้วผมก็ไม่เคยคนที่ไปด้วยกันก็โดนกลับมา2อาทิตย์เพิ่งเจอรู้ด้วยซ้ำว่ามีเห็บเกาะอยู
1: ่ครับ
0: แต่ผมไม่เคยโดนเห็บเลยครับผ
1: ม
0: มีออร่าฮะ
1: โอเค
0: ว่าพุ่งเข้ามาแล้วเห็บก็หนีตาช่างแสบตาจังแล้วก็พุ่งไปเกาะคนอื่น
1: อ๋อครับอ่ะตกลงไม่ตอบนะเรื่องเห็บเดี๋ยวค่อยมาตอบแล้วกันไปที่ข้อความที่ส่งเข้ามาก่อนคุณเชียร์ได้พูนส่งเข้ามาครับเดี๋ยวนี้มีอินฟลูหลายช่องครับเขาจัดทัวร์ไปดูบอลอังกฤษและไปเที่ยวด้วยเขาจัดการให้หมดเลยทั้งทัวร์ทั้งวีซ่าเรื่องตั๋วเข้าดูถึงราคาจะสูงหน่อยนะตั๋วกับค่าตั๋วเข้าดูเข้าชมคู่แดงเดือดกับค่าตั๋วเครื่องบินอะไรแพงกว่ากันฮะคุณเชียร์ลิเวอร์พูลฮะอยากรู้อะไม่รู้อะ
0: ไม่ได้ถามคุณเชียร์ลิเวอร์พูลใช่ไหมผมก็ไม่ต้องตอบ
1: ใช่ฮะถามคุณเชียร์ลิเวอร์พูลครับ
0: งั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผม
1: ถูกครับจะไปวิกตอเรียฟอลส์นามิเบียไปยังไงครับโอ้หถามถูกคนอาจารย์เคยไปแน่นอน
0: วิกตอเรียฟอลส์น้ำตกวิกตอเรียถ้าเกิดภาษาแถวนั้น
1: นามิเบีย
0: สวาฮิลีก็เรียกว่าบูซิอูอาตุมยะ
1: จำได้ไงเนี่ย
0: จำได้ผมเขียนเรื่องนี้บ่อยมากไปทั้งสามหนแล้วแปลเป็นไทยก็
1: ขออีกทีฮะขออีกทีฮะพูดเหมือนเดิมได้ไหมฮะ
0: ได้บูซิอูอาตุมยะ
1: โอ้ถูกโอเค
0: ถูกไอ้มีชัวเป๊ะแล้วก็แปลเป็นไทยก็คือกัมมนาทแห่งสายน้ำ
1: ครับ
0: สมองแบบทันเดอร
1: ์
0: วิธีการนะฮะเริ่มจากบินจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปตะวันออกกลางหรือจะไปเอธิโอเปียก็ได้เปลี่ยนเครื่องบินที่นั่นแล้วก็บินตรงไปที่วิกตอเรียฟอลส
1: ์
0: มีสนามบินที่วิกตอเรียน้ำตกวิกตอเรียเลยน้ำตกวิกตอเรียอยู่รอยต่อของประเทศแซมเบียกับซิมบับเวนะฮะมันก็เลยเรียกได้ว่าจะลงที่ไหนจะอยู่ด้านฝั่งแซมเบียหรือจะอยู่ด้านฝั่งซิมบับเวน้ำตกใหญ่ๆส่วนใหญ่จะอยู่รอยต่อเราจะตั้งแต่ในแองการ่าเป็นรอยต่อของอเมริกาแคนาดา
1: อ
0: ีโกซูเป็นรอยต่อของอาร์เจนตินาก
1: ับ
0: บราซิลไอวิกตอเรียฟอลนี่ก็ใช่ก็คือซิมบับเวกับแซมเบียเราก็บินไปลงที่สนามบินเขาอะเปลี่ยนเครื่องถ้าเกิดเป็นสายการบินใหญ่ๆมีเครื่องบินตรงไปที่นั่นเลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องคิดมากบินตรงลงข้างน้ำตกพอลงก่อนลงให้มองแรกกระจกเพราะว่าจะเห็นถ้าเกิดน้ำแรงๆเนี่ยจะเห็นสโมกเลือดลอยขึ้นมาเลยเป็นควันขึ้นมาเพราะว่าน้ำตกวิกตอเรียฟอลส์ไม่ได้อยู่ในป่าในเขามันเป็นลักษณะของแผ่นดินเรียบๆแล้วก็ถล่มลงไปเลยเหมือนรอยแยกแห่งแผ่นดินเนี่ย
1: คือดีครับดินหล่นลงไปกลายเป็นหลุมแล้วก็เป็นความมีความต่างพอน้ำไหลต่างลงไปก็กลายเป็นน้ำตกใช่ไหมฮะ
0: มันเป็นรอยแยกเหมือนในหนังโลกระเบิดโลกวิบัติอ่ะ
1: แผ่นดินแยก
0: ออกจากกันเนี่ยแล้วกลายเป็นเหวลงไป
1: ลงไป
0: ซึ่งไอ้เหวนั่นมันลึกร้อยเมตร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแม่น้ำทั้งแม่น้ำแม่น้ำเซนเบซี่ทั้งแม่น้ำเนี่ยก็จะไหลๆมันดีๆก็ตกโคร่มลงไปตามรอยแยกนั่นเลยก็ลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นมันถึงมหัศจรรย์เพราะงั้นถ้าเกิดเรามองจากเครื่องบินเนี่ยตอนก่อนเครื่องบินลงเนี่ยจะเห็นควันพุ่งออกมาเห็นระยะไกลเหมือนกับควันขึ้นมาจากแผ่นดินไอ้น้ำมหาศาลจากนั้นก็ลงปุ๊บแล้วก็ตึ้งตะโกนวิกตอเรียฟอลส
1: ์
0: ทุกคนก็ไม่ต้องห่วงทุกคนไปที่นั่นก็จะไปน้ำตกสิ่งที่เราต้องทำคือจองที่พักว
1: ่
0: าเป็นไปที่ไหนแล้วจากนั้นก็นั่งรถแท็กซี่หรือรถอะไรก็ได้จากสนามบินปกติที่พักเขาจะรถมารับเราก็ขึ้นรถของในที่พักเราไปที่ที่พักแล้วคุยกับเขาว่าฉันจะไปวิกตอเรียฟอลส์จะจ้างใครผีไกด์อะไรก็ตามสบายแล้วกัน ซ
1: ึ่
0: งมันก็อยู่

0: แถวนั้นนั้นวิกตอเรียฟอลก็เข้าได้2ทางก็คือทางนึงก็คือเข้าทางซิมบับเวอีกทางนึงเข้าทางแซมเบียผมเข้าทั้ง2ทางนะจะบอกไว้นิดนึงว่าตอนนั่งรถข้ามด่านเนี่ยเหมือนมันด่านเหมือนไทยมาเลย์ด่านรถผ่านเนี่ยค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่วีซ่าไม่ต้องใช้ฮะเราใช้วีซ่าออนไลน์ได้เลยแต่ใช้เวลาในการทำวีซ่ายกเว้นเจนุกนิดเด็กหน่อย
1: ต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่ต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ดีฮะอาจารย์ลางานกี่วันดี
0: ใช้เงินเหรียญปกติใช้เงินเหรียญ
1: ยูเอสดอลลาร์
0: เหรียญง่ายสุดคือเงินของพวกนั้นมันวิ่งขึ้นวิ่งลงจนไม่แนะนำไม่ใช้ก็ใช้เงินเหรียญสหรัฐเนี่ยง่ายสุดเตรียมเงินไปเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดตัดค่าตั๋วเครื่องบินคือเรารู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกือบหมดแล้วครับเพราะค่าตั๋วเครื่องบินคุณผู้ฟังก็ต้องรู้แล้วราคาตั๋วบินผมบอกไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนมันมีความแตกต่างแต่ก็ไม่ได้โหดร้ายมากขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดค่าโรงแรมก็แล้วแต่จองโรงแรมไหนนี่ตั้งแต่15,000จนถึง1,500เพราะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันก็เหมือนกับไปพัทยาไปเชียงใหม่ราคามันวารี่เหลือเกินแล้วแต่ชอบแบบไหนส่วนค่าใช้จ่ายที่นั่นก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีแค่ถ้าค่าเดินทางจากโรงแรมไปน้ำตกซึ่งมันก็เหมือนกับอยู่เชียงใหม่แล้วไปดอยสุเทพเข้าใจใช่ไหมมันก็ไม่เท่าไหร่ส่วนอาหารก็ถ้าเกิดกินร้านมันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะงั้นร้านอาหารจะร้านเหมือนร้านผัดไทยอย่างเงี้ยคุณจะกินผัดไทยจานละ30 บาทก็ได้หรือคุณจะกินอาหารดินเนอร์
1: แล้วแต่ชอบแต่ประเทศ
0: ใครจะไปรู้แต่ก็จะบอกว่ามันมีสามสิบ40 บาท50 บาทอะไรเงี้ยมันก็มีถ้าเกิดจะกิน
1: แต่อาจารย์ทอนถามว่าอาจารย์ทอนกินอะไรอาจารย์ทอนกินมาม่า
0: ไม่ผมไปที่นั่นผม
1: กับ
0: กินเนื้อบัว
1: นึกว่าจะทายอิน
0: มามากก็กินด้วยกินไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจแม้จริงๆมันเป็นที่เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วครับมันไม่ได้เป็นที่เที่ยวที่ยากเกินอะไรมากมายเลยฟังดูเหมือนกับโอ้โหต้องผจญภัยเลยจริงๆแล้วเหมือนไปตายอย่างเงี้ย
1: ไปตายฟังดูอาจารย์แล้วถอนหายใจทำไมฮะปลายมันยากกว่านามิเบียเหรอฮะไอ้นปด
0: มันไม่ใช่นามิเบียนะฮะวิสเตอร์เลฟอร์อยู่ซิมบับเว
1: ซิมบับเว
0: นะฮะแต่ถ้าเกิดจะไปนามิเบียก็บินไปนามิเบียได้เลยมีอีกอันหนึ่งก็บินไปนามิเบีย
1: ครับ
0: บินตรงจากก็เหมือนกันน่ะก็บินไปเปลี่ยนเครื่องที่ตะวันออกกลางหรือไม่ก็เอธิโอเปียแล้วก็บินตรงไปที่นามิเบียมีสนามบินอยู่แล้วไอ้ตรงนั้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรในการบินไปเพียงแต่ว่าการเดินทางอาจจะลำบากหน่อยเพราะวิกตอเรียฟอลเนี่ยการเดินทางง่ายมากแต่นามิเบียเนี่ยมันต้องนั่งรถไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นไงอาจจะไปซื้อทัวร์ท้องถิ่นก็ได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งเดี๋ยวนี้ที่คนยุโรปนิยมก็คือเช่ารถขับ
1: ฮะ
0: แต่ก็รถก็สภาพอย่างแอฟริกา
1: โอ้ยมันต้องอาศัยความสามารถสักหน่อยไหมฮะหรือต้องมีความรู้เรื่องช่างพอสมควร
0: ก็คือถ้าเกิดจะไปเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ไปคันเดียวนะฮะ
1: โอ้เป็นกระบวนการ
0: เพื่อนไปอย่างน้อยก็มี2 คัน
1: อ
0: ่ะแต่จริงๆโทรศัพท์ที่นั่นก็มันก็พอใช้ได้นะพวกมือถืออะไรต่างๆก็พอใช้ได้แต่บางที่ไม่มีสัญญาณครับเพราะว่าถ้าเกิดนามิเบียเนี่ยมีการถนนเนี่ยมันขับไกลเหมือนกันบางที6 ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันบางทีไม่มีสัญญาณกลางทะเลทรายเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือถ้าเกิดจะไปขับรถเองเนี่ยควรจะมีสัก2 คันเนี่ยเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะบางทีเวลาเราโบกรถอาจรถเราเสียถนนมีรถไหมถนนมีรถอื่นนานๆทีลูกรังเกือบหมดทั้งถนนเน
1: ี่
0: ยไม่มีไม่เป็นทางด่วนอย่างบ้านเราลาดยางยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีโบกรถแล้วมันเป็นรถทัวร์อย่างเงี้ยรถตู้รับทัวร์แล้วใครมันจะมีเวลามานั่งคอยดูแลคุณเข้าใจใช่ไหมอย่างมากเขาก็เปิดกระจกเป็นไงก็บอกเฮ้ยรถไอ้ยางแตกก็บอกโอเคเดี๋ยวไอ้ไปบอกเมืองต่อไปให้แล้วก็เดี๋ยวหรือไม่อยู่แล้วเขาอาจจะมา
1: ดูรอไปก่อน
0: ดูมีตังไหมอะไรเงี้ยเมืองต่อไปเนี่ยจะไป60 โลด้วย
1: ใช่ไ
0: หมต่อไปหาไป3 โล
1: ไอ้คนที่ขับรถผ่านบอกว่าถ้าไอ้สะดวกไอ้จะบอกให้
0: ไม่เคยบอกให้แล้วก็ต้องถามว่าช่างมันจะมาไหม
1: เออถูกครับ
0: เพราะมัน60 โลอ่ะเอาง่ายๆเลย60 โลบนถนนลูกรังนี่ใช้เวลา2 ชั่วโมงไงแล้วพอมาถึงก็คุณจะมีตังจ่ายค่าเปลี่ยนยางหรือเปล่าเข้าใจไหมมันมีหลายสถานการณ์ที่ต้องคิดนะ
1: ครับย่าผมถ้าอยู่อายุแก100 กว่าสมัยแกยังไม่เสียเล่าให้ฟังว่าตอนแกเด็กๆตอนฟ้ามืดฝนตกพรำๆแกเห็นพญานาคเล่นน้ำฝนบนท้องฟ้าความเชื่อส่วนบุคคลครับผมว่าสมัยก่อนคงมีจริงครับฟ ้าเออมันก็แหมฟ้าผ่าฟ้าแลบมันก็เห็นได้หลายอย่างนะ
0: ก็แล้วแต่ครับอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลครับ
1: ครับคุณนุสเตอร์บอกว่าชอบเที่ยวทะเลสนใจไปบาหลีค่าอาหารค่าโรงแรมแพงไหมครับอินโดนีเซียอาหารอร่อยไหม
0: เฮ้ยอินโดกินได้นะ
1: ฮะอาหารใช่ไหม
0: ไม
1: ่
0: มีปัญหาอะไรอาหารกินอินโดเลยถือว่าก็ดีกว่าไปนอร์เวย์อ่ะ
1: อุ้ยกินปลาโนเวย์เหรอฮะ
0: แต่เหมือนอาหารฝรั่งยุโรปบางทีมันไม่ค่อยมีอะไรให้กิน
1: เ
0: ยอร
1: มัน
0: อย่
1: าง
0: เงี้ย
1: อินโดยังมีเครื่องทงเครื่องเทศอ
0: ยู่กับที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปอินโดอย่างน้อยมีเรื่องเพราะผมไม่คิดว่าเราจะมีปัญหาเรื่องข้าวผัดอินโดหรือบะหมี่อินโดหมี่ผัดอินโดซึ่งก็มีกินกันอยู่แล้วมันก็คล้ายๆกับมาเลย์
1: คร
0: ับ แล้วก็ในอินโดก็ค่าที่พักก็แล้วแต่ฮะเหมือนภูเก็ตคุณสามารถหาได้ตั้งแต่แบบเกสต์เฮาส์หรือคืนละ200 300 400อย่างเงี้ยจนถึงโรงแรมคืนละ 50,000
1: ครับ
0: ก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าบาหลีมีข้อเสียอย่างนึงคือล่มปิด
1: อ๋อคนนักท่องเที่ยวเยอะถนนแคบใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่เหมือนภูเก็ตเลย
1: สวนกัน
0: สไตล์เดียวกันเลย
1: นึกออกเลยเออถนนบนรอบเกาะมีถนนรอบเกาะเลยนะแต่เล็กนิดเดียวนะรถเยอะแต่เร็วรถเยอะเลยนะฮะมีอาหารอินโดที่ตอนนี้เขาฟีเวอร์ดังกันอยู่นะเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียล TikTok มั้งผมเห็นอยู่ไก่ทอดแล้วก็มีพริกเขียวๆฮะตำนู่นตำนี่แล้วก็วางทาเหมือนครีมบนไก่ทอดอีกทีนึงอ่ะอาจารย์เคยกินไหมฮะเขาบอกว่าทานแล้วเผ็ดรสชาติถึงใจอร่อยถึงใจ
0: ผมเกลียดเผ็ด
1: อ๋อจบกัน หมดเลยเออฮะอ่ะไปกันที่ไอ้นี่กันหน่อยนะฮะเขามีพังงาเขาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ชมปูมดแดงล้านตัว อาจารย์เอาสักนิดหนึ่งมีเวลาครับไปดูปูมดแดงเป็นยังไงปูมดแดง
0: มดแดงมันอยู่ริมทะเลใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็จะมันชื่อคือท้องถิ่นให้ชื่อท้องถิ่นมันมีหลายชื่อเยอะๆน่าจะเป็นคล้ายๆปูทหารมั้งตัวเล็ก
1: ๆอ๋อ
0: ก็จะอยู่กลุ่มปูทหาร
1: ถ้
0: าไปดูกันดิใครว่าอะไร
1: ครับตัวมันเล็กโอ้โหเล็กกว่าแม่ไก่เยอะเลยนะยุกไก่ไ
0: ป
1: ยุกไก
0: ่ใช่ปูลมตัวเล็กอยู่แล้ว
1: ครับฮะ
0: พวกนี้อยู่หาดทรายฮะไม่อยู่ตามป่า
1: ฮะมันถึงก็ต้องไปเที่ยวดูเลยหรือเปล่าเนี่ย
0: แต่ยุคนี้มันไม่มีอะไรเหลือให้ดูแล้วก็ดูไปเถอะอย่าคิดมาก
1: เอา เป็นงั้นไปครับแต่ดูเวลาแล้วครับวันนี้เราลากันเร็วนิดนึงนะครับไปกันก่อนเวลาปกติสัก10-15 วินะครับเพราะเราวันนี้นะครับเรา2คนผมกับอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังขอขอบคุณทุกๆข้อความทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาด้วยครับแล้วก็ลากันไปครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเบ่งพิพัฒน์และทีมงานActive Radio ไม่สน

0: อรี
1: ่พานิพักวงพัฒนกิจเทนนิสจอมเตะปาฏิหาริย์พลิกนรกในวินาทีที่ความหวังเหลือศูนย์คนทั่วไปอาจถอดใจแต่สำหรับเธอคนนี้คำว่ายอมแพ้ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมยอดจอมเตะเทควันโดหญิงหมายเลขหนึ่งของโลกเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจผู้สร้างไฟท์ประวัติศาสตร์ที่สะกดสายตาคนทั้งโลกในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์ที่หางโจวท่ามกลางเสียงเชียร์ของเจ้าภาพจีนที่ดังจนสนามแทบแตกคะแนนของเทนนิสตามหลังอยู่ห่างในช่วงไม่กี่วิสุดท้ายระบบแต้มมีปัญหาความกดดันถาโถมเข้าใส่จนดูเหมือนว่าเหรียญทองกำลังจะหลุดมือแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเทนนิสใช้เรียวขาอันยาวปล่อยลูกเตะศีรษะ3แต้มซ้อนพลิกกลับมาแซงชนะเจ้าภาพในเสี้ยววินาทีสุดท้ายคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์สมัยที่2ติดต่อกันอย่างปาฏิหาริย์ลูกเตะในวันนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนนแต่คือหัวใจนักสู้ที่ยิ่งใหญ่พานิพักแสดงให้เห็นว่าตราบใดที่สัญญาณนกหวีดยังไม่ดังคนไทยไม่มีวันยอมแพ้และนั่นทำให้เธอขึ้นแท่นราชินีเทควันโดผู้เป็นที่รักของคนทั้งชาติ
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุล

0: ศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกรี

0: 9กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะครับประจำอยู่กับนายบ๊อบพิสารห้ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์นะครับเทคโนโลยีไลฟ์เราจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นทางคลื่นวิทยุ FM99 ทางเว็บไซต์ FM99radio.comทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube ที่ FM99 Radio ก็ไปกดติดตามกด Subscribe ไว้ได้นะครับฟังสดฟังย้อนหลังบน YouTube ได้ทั้งคู่นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899นะครับส่วนฟังผ่านทาง YouTube ก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับวันนี้กลับมาจัดสดๆแล้วนะครับเมื่อวานกะเทปไป1วันนะครับมีภารกิจต้องไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ช่วงนี้จริงๆอาจจะมีหายอีกเป็นระยะบอกไปก่อนกลับมาอยู่สภาวะวิกฤตอีกเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้มากับฝนไม่แน่ใจว่าในเมืองตกหรือยังนะครับแต่ก็แถวพุทธมณฑลสาย3สาย4สารยาตอนนี้ก็เริ่มพรำๆแล้วแต่ยังไม่ได้หนักนะครับยังไงเดินทางเย็นนี้ก็น่าจะเจอฝนอยู่รถราน่าจะติดอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เทคแคร์ดูแลนะจ๊ะไม่รู้จะแนะนำยังไงได้แต่บอกว่าเทคแคร์ดูแลนะจ๊ะประมาณนี้นะครับอ่ะมาเมื่อวานอัปเดตข่าวสารของกันเกมไปเยอะพอสมควรวันนี้อาจจะเล็กๆน้อยๆวันนี้อยากเน้นตอบคำถามแล้วกันเนาะทาง SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับเดี๋ยวจะถามว่าไม่มีข่าวมาอัปเดตสักหน่อยนึงนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมที่จะกลายเป็นสื่อบันเทิงอื่นๆนะครับอันนี้เขาจับมือร่วมกันระหว่าง Netflix กับ Sega ช่วงนี้ Netflix cross ยับเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปจับมือกับ Blizzard Entertainment เตรียมทำอนิเมซีรีส์นะครับในจักรวาลของ Diablo ประกาศในงาน BlizzCon 2026อันนี้ประกาศจับมือ

กับ Sega นะครับเตรียมเอา IP ดังของฝั่ง Sega มาทำสื่อบันเทิงจะมีทั้งแอนิเมชันซีรีส์นะครับจะมีทั้งภาพยนตร์เอาแอนิเมชันซีรีส์ก่อนนะครับก็คือSony The Hedgehog นะครับก็จะทำเป็นแอนิเมชันซีรีส์นะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับร่วมกับทางด้านของคุณนากาฮาระซึ่งก็คือเป็นคนที่ทำ Sony Hedgehog ทั้ง3ภาคนั่นแหละกับทางด้านของคาร์ลสตีเฟนนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงส่วนตัวภาพยนตร์จะเป็น2เรื่องเรื่องแรกคือ Crazer ไม่ใช่ Crazer Crazy Taxi นะครับอันนี้จะได้ทางด้านของแดนเกเกอร์นะครับทางด้านของดักแมนนะครับมาที่เคยอยู่เบื้องหลังพวกแบบนังเก็ตกันฉบับปี2025อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของคุณนากาฮาระมาร่วมด้วยในการที่จะพัฒนาบทนะครับอีกอันนึงอันนี้น่าจะหายและน่าจะคาดหวังมากๆก็คือ Stranger Dan Heaven ตัวเกมยังไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าประกาศเตรียมทำภาพยนตร์แล้วแล้วก็เหมือนเดิมได้คุณนากาฮาระนะครับมารับหน้ามารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Stranger Dan Heaven ในฉบับภาพยนตร์ด้วยนะครับก็คือถ้ากับเป็นanimation series 1อันก็คือ Sony The Hedgehog แล้วก็เป็นภาพยนตร์ live action 2อันนะครับก็คือ Crazy Taxi กับทางด้านของ Stranger Dan Heaven เป็นความร่วมมือกันของ Netflix กับทางด้านของ Sega นะครับแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus นะครับแบบเสียตังค์นะในระดับของ Extra กับ Deluxe นะครับก็เกมใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาใน Libraryของ PlayStation Plus Extra แล้วก็ดีแล้วให้คุณสามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้เลยเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มเข้ามาหลายเกมแล้วร้อยนะครับเกมหลักๆที่น่าสนใจก็จะมี Ninja Gaiden Rage Bound นะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มี WWE 2K 26ด้วยแล้วก็เกมอินดี้ที่เคยเข้าชิงเกมIndie of the Year ด้วยนะครับอย่าง Bon X Pit อันนี้แนะนำสนุกผมซื้อบนเวอร์ชันสตรีมเป็นเกมพินบอลแบบลบไรท์นะครับแล้วก็มีแบบสร้างบ้านสร้างเมืองนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับเป็นแบบเหมือนปลูกผักใช้คำว่าปลูกผักดีกว่าบอลเอ็กพิกอันนี้สนุกนะใครยังไม่ลองเล่นลองไปหาเล่นดูถ้าเกิดหาเกมแบบเล่นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแบบต้องใช้จินตนาการเล็กน้อยนะครับแล้วก็มี Sniper Elite Resistance ก็เข้าสู่ตัวของPlayStation Plus Extra แล้วก็ Deluxe Library ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสมัครตัวที่เป็น Deluxe มันจะเล่นตัวที่เป็น Classic ได้นะครับก็มีการเพิ่มเอาตัว Mega Man X Command Mission นะครับกับ Metro Deluxe Redux นะครับเข้าไปสู่ตัว Library ของตัวในระดับชั้นของ Deluxe ด้วยก็ไปลองเล่นดูนะครับมีบทวิเคราะห์อันนึงจากทางด้านของ IGN อันนี้น่าสนใจเหมือนกันทางด้านของ IGN เนี่ยเขามีการเขามีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนงานแล้วก็อนาคตของ PlayStation ออกมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้ PlayStation หรือ Sony PlayStation อาจจะอยู่ในช่วงขาลงก็ได้นะครับเหตุผลหลักๆไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการที่แบบจะยกเลิกการแผ่นยกเลิกการขายแบบ physical ในอนาคตที่จะเริ่มตอนมกราคม2028หรืออะไรแต่เขามองภาพรวมของตัว PlayStation เองเลยนะครับเขามองว่าความสำเร็จของ PlayStation ในตลอด30ปีตั้งแต่ Play 1จนถึง Play 5เนี่ยหลักๆอ่ะมันเกิดจากตัวเกมที่เป็นลักษณะของ Single Player นะครับโดยเฉพาะเกมที่เป็น Exclusive เราจะคุ้นเคยอ่ะ God of War Ghost of Yote Ghost of Tsushima นะครับก่อนหน้านี้ก็มีมาเวลตระกูลมาเวลสไปเดอร์แมน2ล่าสุดก็คือมาเวลวูล์ฟเวอรีนมี Last of Us มีอะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหมที่เป็นเกมเอ็กซ์คลูซีฟโอเคแล้วแต่ว่าหลังๆก็ไปในแผนการเดิมมันไปถูกพอร์ตลง PC ด้วยแต่ว่าแบบแผนการใหม่คงไม่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาบอกว่าในช่วงหลังเนี่ยคือเหมือนอันนี้ IGN วิเคราะห์นะ IGN เขาวิเคราะห์ว่าทางด้านของ PlayStation เนี่ยดูค่อนข้างจะ play safe ไปนิดหนึ่งเพราะว่าเกมที่เคยเป็นจุดขายที่สุดจุดดึงดูดที่สุดของ PlayStation ก็คือเกมแนวที่เป็น single player เนี่ยในระดับที่เป็นแบบ S tier Elite tier เนี่ยมันดูซ้ำซากไปนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังไม่ว่าจะเป็น Ghost of Yote ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ถามว่ามันแปลกใหม่ไหมมันสุดไหมเมื่อเทียบกับตัวต้นของมันอย่าง Ghost of Tsushima
คนที่เล่นมาตั้ง

ภาษณ์ก็อาจจะรู้สึกคล้ายๆกันว่ามันก็ไม่เท่าไหร่มันก็ดูมันไม่ได้ดูตื่นตาตื่นใจเท่าตอนครั้งแรกที่เราเล่น Ghost of Tsushima เนี่ยใช่ป่ะหรือแม้กระทั่งอนาคตของ God of War ที่ล้นซ่าท้าถวยเทพนะครับเมื่อก่อนมันโหแอคชั่นจ๋าสนุกมากช่วงหลังแบบเกมเพลย์มันมีความดรามาติกขึ้นนะครับแล้วก็การสปินออฟรอเฟย์ออกมามันก็ไม่ได้การันตีหรือว่าแบบมันดูแปลกๆอ่ะอันนี้มุมหนึ่งนะครับหรือจะเป็นตระกูลของเกมอย่าง Marvel อ่ะ Spider-Man 1 Spider-Man 2พอได้แต่พอเป็น Marvel Wolverine คะแนนรีวิวหรืออะไรออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคะแนนรีวิวที่ออกมาไม่ค่อยดีคือไม่ได้บอกว่าแย่นะแต่มันก็ไม่ได้ดีเวอร์ไม่ได้ดีอย่างที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็คือความวิจารณ์ส่วนใหญ่ก็จะมาในแนวเดียวกันก็คือมันดูเหมือนเอา Spider-Man มาเปลี่ยนสกินคือมันไม่ได้ค่อยนำเสนออะไรใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเท่าไหร่แล้วก็ตลอดระยะอันนี้ IGN บอกนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของ Sony เอง PlayStation เองก็พยายามจะหาแนวทางอื่นก็เหมือนพอจะรู้แหละว่าแนว Single Player มันคงไปต่อได้มันคงมีกำแพงอะไรบางอย่างก็เลยพยายามจะผลักดันเกมแนวที่เป็น Live Serviceซึ่งก็แป๊กแทบทุกอันนะครับไม่ว่าจะเป็น Concord ในตำนานหรือจะเป็น The Last of Us Online หลายคนบอกว่าว่าลืมเลยว่าเคยถูกพัฒนามันถูกยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็มี Destiny 2ก็หยุดอัปเดตไปแล้วหรือแม้กระทั่งล่าสุดอย่างมาราธอนเหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็มาไวไปไวตอนนี้ก็แทบจะไม่มีคนเล่นละสำหรับมาราธอนนะครับแล้วก็ยิ่งข่าวล่าสุดที่เล่าไปเมื่อวานก็คือการยกเลิกโปรเจกต์กับทางด้านของโคจิมะโปรดักชันนะครับของคุณฮิเดโอะโคจิมะก็คือเกมแนวฟิตซิงอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็เลยดูเป็นการตั้งคำถามเหมือนกันแล้วก็แน่นอน GTA 6อาจจะทำให้ PlayStation อันนี้อาเจนบอกนะครับGTA 6หรือว่า Grand Theft Auto 6คงจะทำให้ PlayStation กลับมาคึกคักสักพักนึงแต่อย่าลืมว่า GTA 6เองก็ไม่ใช่ Exclusive ของ PlayStation 5นะครับเพราะว่าตัวเองมันเป็นลงทั้ง PS5 แล้วก็ Xboxตั้งแต่ Day 1ทั้งคู่แล้วก็ถ้าอิงตามข่าวลือช่วงหลังก็เรามีข่าวลือว่าเราอาจจะไม่ต้องสำหรับชาว PC อาจจะไม่ต้องรอเป็นปีอาจจะได้เล่นตัว GTA 6เร็วกว่าที่หลายคนคิดก็ได้นะครับก็ต้องรอดูแล้วก็เดี๋ยวจะมี1เกมอย่างตัวอีก1ล้นซ่าแต่ไม่รู้ว่าจะท้าไม่รู้ว่าจะสำเร็จเท่าท้าทวยเทพมั้ยก็คือ Inter Galactic ที่แบบนึกออกใช่ไหมปล่อยเทรลเลอร์ออกมาของ Naughty Dog อ่ะก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเกมเพย์ประกาศว่าตัวเกมพัฒนาสำเร็จแล้วแต่ป่านนี้ยังไม่มีเกมเพย์ออกมาให้ดูหลายคนก็รอดูว่าเกมเพย์จะเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้ซึ่ง Inter Galactic ก็จะเข้าลูปเดียวกับพวกเนี่ย Ghost of ตระกูล Ghost of ทั้งหลายตระกูล Marvel ตระกูล God of War ก็คือเป็นเกมแนวที่เป็นแบบ Single Player นั่นเองครับก็รอดูเหมือนกับIGN พยายามจะบอกว่าโซนี่ต้องพยายามหาเดอะแบกอันใหม่มาให้ได้อะซึ่งที่ผ่านมายังหาเดอะแบกเหมือนในอดีตไม่ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ใครที่ใช้ Gemini บ่อยๆนะครับก็ล่าสุด Google มีการปล่อยแอป Gemini สำหรับ Windows ออกมาเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เขาปล่อยเวอร์ชัน Mac OS มาตั้งแต่นู่นเมษาพฤษภาที่ผ่านมารอกันมาตั้งกี่เดือน 5-6 เดือนกว่าเวอร์ชันของ Windows จะมานะครับแต่ตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้ก็จะมีสามารถใช้ช็อตคัทใช้ตัวที่เป็นแบบถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น Alternate Windows มั้งในการหรือ Alternate Spacebar นี่แหละในการเรียกใช้ช็อตคัทในส่วนของตัวแอป Gemini ได้นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้จะใช้ว่าเมื่อเช้านี้แล้วกันApple ก็ปล่อยอัปเดตสารพัด OS ของ Apple ออกมาครบเลยนะครับทั้ง iOS 27 iPad OS 27 Mac OS 27 Code Name คือ Golden Gate นะครับมี Watch OS 27 TV OS 27แล้วก็ Vision OS 27ก็ปล่อยอัปเดตกันทั้งหมดแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่อยากอัปเดตเป็น iOS เป็นเวอร์ชั่น2027นะครับก็หรือตัวสารพัด OS 27เนี่ย Apple ก็มีทางเลือกให้ก็คือครับอย่าง iOS ทุกอันเนี่ยทั้ง iOS iPad OS Mac OS เขาก็มีการออกเวอร์ชันที่เป็นอัปเดตยังคงอยู่กับตัว OS ที่เป็นเวอร์ชัน26ก็จะเป็น
ที่มีการอัปเดตพวก security patch อะไรมาแล้วก็จะเป็นพวก iOS 26.7 iPad OS 26.7 แล้วก็ Mac OS 26.7 ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองอัปเดตดูในส่วนของ iOS กับ iPad OS 27หลักๆนอกเหนือจากเรื่องการปรับตัวที่เป็น Liquid Gas ได้แล้วที่แบบสามารถปรับระดับได้แล้วอยากจะให้ใสแค่ไหนอยากให้ทึบไหมอะไรเงี้ยปรับได้แล้วนะครับประสิทธิภาพโดยรวมที่หลายคนน่าจะพอรู้สึกได้นะครับก็คือเรื่องของความเร็วในการใช้งานแอปไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการเปิดแอปความเร็วในการสลับแอปความเร็วในการใช้งานภายในแอปเรื่องของ UI UX หลายๆอย่างเพราะว่าใน iOS 27กับ iPad OS 27เนี่ยทางด้าน Apple เขามีการปรับรูปแบบของวิธีการทำงานของตัว UI UX ใหม่ทั้งหมดนะครับเขาประกาศไว้ตั้งแต่ตอนงาน WWDC ละซึ่งก็ถ้าใครใช้เวอร์ชันเบต้าอาจจะรู้สึกสมูทไปก่อนแล้วตอนนี้ก็จะคำว่าระดับอัลต้าสมูทแล้วบน iOS 27กับ iPad OS 27ก็ตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครลงiOS 27กับ iPad OS 27แล้วอยากลองใช้ Siri AI นะครับก็สามารถทำได้แต่ว่าคุณต้องตั้งตัวเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษซะก่อนนะครับถ้าเป็นภาษาไทยจะไม่สามารถทดลองใช้Siri AI ได้เพราะ Siri AI ยังไม่รองรับภาษาไทยนั่นเองแล้วก็ยังไม่มีโรดแมปว่าจะรองรับภาษาไทยเมื่อไหร่ด้วยนะครับไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ๆเท่าที่ประกาศตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยโผล่เข้ามาในไทม์ไลน์การอัปเดตของ Siri AI เลยโอเคถ้าเกิดใครอยากลองใช้ Siri AI ก็เปลี่ยนตัวเครื่องเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่การตั้งค่าคือ setting เนาะไปที่ Siri แล้วก็จะมีให้เลือกว่าเป็นให้ทดลองก็คือ try Siri AI วงเล็บ beta เพราะตอนนี้ Siri AI ยังเป็นเวอร์ชั่น beta อยู่นะครับก็เปิดเสร็จแล้วมันจะให้เรากด joy with list นะครับซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนออกมาว่าเราจะได้ใช้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับซึ่งในกรณีของ iPhone รุ่นที่จะรองรับ Siri AI ได้จะต้องเป็น iPhone 15ขึ้นมาแล้ว iPhone 15เนี่ยต้องเป็น iPhone 15 Pro กับ15 Pro Max ด้วย iPhone 15 15 Plus ไม่ได้นะครับในกรณีของ15นะต้องเป็น15 Pro 15 Pro Max แต่ถ้าเกิดเป็น iPhone 16 Series 17 Series ได้ทุกรุ่นนะครับก็คืออย่าง16ก็ได้ทั้ง16 16 Plus 16 Pro 16 Pro Max 16e ได้หมด17เนี่ยก็ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น17 17 Pro 17 Pro Max 17 E ส่วน iPhone Air ก็ได้ด้วย18มันได้อยู่แล้วนะครับ iPhone Duo ได้อยู่แล้วประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากใช้อยากทดลองใช้ตัว Siri AI นะครับนอกเหนือจากตัวซอฟต์แวร์นะครับ Apple ยังมีการปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ AirPods ใหม่ออกมาให้ด้วยก็จะมาทั้งตัว AirPods 4นะครับ AirPods Pro 2 AirPods Pro 3แล้วก็ AirPods Max 2นะครับตัวของ AirPods 5ไม่ต้องอัปเดตเพราะว่าเฟิร์มแวร์นี้มาพร้อมกับ AirPods 5อยู่แล้วแต่ AirPods 5ยังไม่ได้ขายนะก็ไปลองอัปเดตได้อัปเดตใหม่หรือเฟิร์มแวร์ใหม่ที่อัปเดตให้กับตัวหูฟังอย่าง AirPods 4 AirPods Pro 2 AirPods Pro 3แล้วก็ AirPods Max 2สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาอย่างแรกก็คือรองรับการใช้งานกับ Siri AI ได้นั้นก็พอรู้กันอยู่อย่างที่2ก็คือจะเพิ่มความแม่นยำในการค้นหา AirPods ได้นะครับก็คือไอ้ตัวที่เป็น Precision Finding ผ่าน Apple Watch อ่ะก็จะทำงานได้แม่นยำขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่หลายคนน่าจะถูกใจมากๆก็คือในส่วนของการปรับ EQ Custom EQ นะครับสามารถปรับแต่ง EQ ได้ตามต้องการแล้วคือถ้าในการปรับแต่ง EQ เนี่ยมันจะปรับได้ทั้งหมด3ย่านก็คือ Low Mid High ก็ไปลองเล่นๆปรับดูนะครับว่าเป็นยังไงหลักๆประมาณนี้สำหรับตัว AirPods ที่ออกเฟิร์มแวร์มาให้ใหม่นะครับอ่ะนั่นคือข่าวที่นำมาฝากเล็กๆน้อยๆละกันนะครับไปที่คำถามงาน SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับโอ้โหคำถามนี้ตอบยากว่ะลงท้ายด้วย5635งบไม่เกิน 8,000 ขอการ์ดจอมือ1มือ1หรือมือ2ก็ได้แต่ขอ RAM 8 GBเน้นพอเล่นได้ไม่เวียนหัวลื่นๆเดี๋ยวขอหาก่อนนะลองหาดูถ้า 8,000 8,000 นิดหน่อยได้ไหมคือไม่อยากให้เล่นตัวเก่าเกินไปนักน่ะ
ถ้า8,000+มันคือจริงๆมัน

0: แต่จะอยู่ประมาณ 8,000 ต้นๆไม่เกิน 8,500 ถ้ายังพอหากันได้นะครับก็คือตัว GeForce RTX 4060 VRAM 8 GB ก็อยู่ในงบนี้แหละประมาณ 8,000 บวกลบ 8,000 กว่าๆไม่เกินไม่น่าเกิน 8,500 นะครับแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆในงบประมาณนั้นมันน่าจะได้ตัวRadeon RX 7,600 นะผมเข้าใจว่าน่าจะได้นะมือ2นะอันนี้คือมือ2หมดเลยนะผมไม่ต้องหามือ1ให้นะเพราะว่ามือ1ราคากระโดดไปไกลกันหมดแล้วนะอันเนี้ยถ้าเป็นตัว Radeon RX 7,600 ตัวธรรมดานะ 7,600 ธรรมดาเนี่ยอยู่ในงบแน่ๆนะครับก็คืออยู่ในช่วงประมาณ 8,000 บวกลบก็คือ 7,000 ปลาย 8,000 ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดบวกขึ้นมาอยู่สักประมาณ 8,500 ไม่เกิน 9,000 ก็จะขยับขึ้นมาเป็นRadeon RX 7,600 XT แต่ว่าจริงๆเอาแค่ตัว 7,600 ก็ได้มัน VRAM 8 GB อยู่แล้วนะครับก็น่าจะหาได้นะครับยกเว้นถ้าหาไม่ได้จริงๆแต่ประมาณนี้เราอยากให้หาตัว GeForce RTX 4060ก่อนกับตัวของ Radeon RX 7,600 สองตัวลองหาดูอยู่ในงบ 8,000 บวกลบทั้งคู่นะครับลงท้ายด้วย1409นะมาได้ iPad mini รุ่นไหนน่าเล่นสุดตอนนี้ผมเล็ง Oppo กับ iPad mini 7ตัวไหนน่าเล่นงบเท่าไหร่อ่ะและเน้นใช้งานอะไรจะได้ตอบถูกคือถ้าฝั่ง Android ถ้าเอาเวลานี้จะมีอยู่2ตัวที่ผมว่าน่าเล่นแต่ตัวแรกอาจจะหายากหน่อย แต่มันเป็นตัวคุ้มในกรณีถ้าเกิดว่าเอาแบบในมุม overall นะก็คือ Xiaomi Pad mini นะครับ Xiaomi Pad miniมันจะได้เป็นตัว IPS หน้าจอขนาด 8.8 นิ้วเป็น IPS LCD เนาะความเร็ว 3K แล้วก็ได้ชิปเป็นเรียวธงปีที่แล้วนะครับ MediaTek Dimensity 9400 Plus ราคามันขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าราคาตอนแรกตัวเริ่มต้น RAM 8 256มันเปิดแค่ 12,990 แต่ว่าราคาใหม่เหมือนจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก16,700มั้งราคาใหม่แต่นั่นแหละมันเป็นตัวที่แบบถ้าฝั่ง Android นะในกรณีแบบ overall นะอันเนี้ยชอบสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจาะจงว่าเน้นเกมถ้าเจาะจงว่าเน้นเกมผมอาจจะชอบตัว Redmi Magic Astra Redmi Magic Astra 2นะครับจะได้เป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5กับหน้าจอขนาด9นิ้วแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ LTPO OLED ด้วยแต่ราคาถ้าผมจำราคาไทยไม่ผิดนะน่าจะเปิดอยู่ประมาณ2ปลายๆถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะอยู่ประมาณ2899 2999ประมาณนี้นะครับแล้วก็เน้นขายออนไลน์เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นตัวเกมมิ่งจ๋าๆเลยชิปแรงสุดแล้วนะครับตัว2899เนี่ยมันจะได้เป็นตัว RAM 12 Storage 256เพิ่งวางขายไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองสำหรับตัว Redmi Magic Astra 2ในไทยถ้าเอาแบบไซส์เล็กก็จะมี2ตัวนี้ตัวท็อปสุดฝั่ง Android แต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของ Apple มันก็คงมีแค่ iPad mini ตัวเดียวซึ่ง iPad mini ใหม่มีตามข่าวลืออาจจะเปิดตัวปีหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นต้นปีปลายปีก็ไปรอลุ้นกันอีกทีนึงเท่านั้นเองราวๆนี้นะครับขออนุญาตพักเบรกตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามต่อนะครับทาง SMS 4689899แล้วก็ YouTube รอสักครู่เดี๋ยวกลับมาตอบให้นะครับทาง FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: Asian Game Storyw
5: ัฒนาผู้อบอ้อมต๋องสิทธิ์ชอยราชันโต๊ะเขียวในโลกของกีฬาบางครั้งชัยชนะไม่ได้ตัดสินด้วยพละกำลังแต่อยู่ที่ความนิ่งสมาธิและสติปัญญาอันเฉียบแหลมบนโต๊ะสักหลาสีเขียวของ Asian Games 1998ชายผู้แบกความหวังของคนทั้งชาติด้วยไม้คิวอันเดียวคือต๋องสิทธิ์ชอยหรือวัฒนาผู้อบอ้อมมือวางระดับโลกชาวไทยท่ามกลางความเงียบสงัดในหอแข่งขันทุกสายตาจับจ้องไปที่การเดินแต้มของต๋องคู่แข่งระดับพระการจากทั่วเอเชียพยายามกดดันทุกวิถีทางแต่ด้วยประสบการณ์ระดับโลกและความนิ่งดั่งหินผาต๋องก้มลงสอยคิวส่งลูกสนุกเกอร์ลงหลุมอย่างงดงามเม็ดแล้วเม็ดเล่าจนกระทั่งลูกสุดท้ายลงสู่ก้นหลุมเหรียญทองเอเชียนเกมส์ประเภทบุคคลตกเป็นของไทยทันทีเสียงปรบมือดังสนั่นฮอลล์ยาวนานหลายนาทีวัฒนาผู้อ้อมไม่เพียงแต่

0: ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไฟกับนายบอสช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะฮะแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรดักต์ใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook FanpageAcer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th-th นะครับผมมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:45 แล้วกันเนาะอ่ะขอลุย YouTube ก่อน

แบบเป็นของเล่นนะเป็นแบบโมเดลนะผมสะสมมีกันผ้ากับเรือวันพีชเท่านั้นเลยคุณวิชิตแมนตามมาตามนั้น iPhone ปีโป้นะครับวันนี้ฝนกระหน่ำนะตอนนี้ตกละคุณมามันนี่2537หูฟังตัวใหม่ของ Apple รุ่น5น่าใช้ไหมและเริ่มเปิดขายเมื่อไหร่ในไทยยังไม่มีการประกาศว่าจะขายเมื่อไหร่ก็รอติดตามอัปเดตผ่านหน้าเว็บของ Apple อีกทีนึงนะครับส่วนถามว่าน่าใช้ไหมส่วนตัวผมไม่ชอบเพราะว่าผมใส่หูฟังทรงนี้ไม่ค่อยรอดนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนมันเป็นหูฟังทรงแบบอีบัตเนาะมันไม่ได้แบบเกาะหูขนาดนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องไปลองสวมใส่ดูก่อนว่าคุณนู่นนี่นั่นไหมแต่ว่าถ้าเอาเรื่องของสเปคโดยภาพรวมก็ดูโอเคนะก็ดูโอเคก็จริงๆข้อดีคือราคามันไม่ได้โดดจากเดิมเมื่อเทียบกับ AirPods 4ก็ถือว่าได้รุ่นใหม่นะราคาเดิมก็ได้ใกล้เคียงเดิมก็ได้ก่อนจะซื้อก็ซื้อได้แต่ว่าไปลองเสียงดูก่อนก็ได้ผมเฉยๆกับมันละกันแต่ว่าบางคนเขาชอบบางคนเขาบอกว่าใส่สบายแต่ผมใส่หูฟังทรงเอียบัดไม่ได้จริงๆใส่แล้วมันหลุดหูมันไม่ค่อยอยู่กับหูเท่าไหร่แต่โดยภาพรวมสเปคหรืออะไรเงี้ยดีไมค์มันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้ไลฟ์ทรานสเลทได้ใช้สติ AI ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าแน่นอนเสียงมันจะไม่ได้ดีเท่ารุ่นโปรแน่ๆโดยเพราะเรื่องของพวกเสียงเบสเรื่องของการตัดเสียงActive Noise Cancellationก็จะสู้ไม่ได้มันก็มีดีของมันในแง่ของแบบราคาที่ย่อมเยาลงมาความสงสัยที่สบายสำหรับคนที่ใส่แบบหูฟังเอียร์บัดแล้วมันเกาะหูได้นะผมไม่ค่อยเกาะหูเท่าไหร่นะครับคุณนาทอนิ่งโตทูกดีแท็กเขาจุงมือเข้าเรือนหอไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแปลว่าอะไรอ่ะเขาก็ควบรวมกันมาตั้งหลายปีแล้วเพียงแต่ว่ามันยังด้วยกฎหมายมันยังต้องมีทั้งสองชื่ออยู่ในตลาดแต่ว่าโดยพฤตินัยโดยกฎหมายเขารวมกันเป็นตั้งนานแล้วนะครับคุณครับพี่บอสครับเอาไงดีแพ้11คนยังพอทนแพ้10คนนี้พอเลยโอ้เขามูฟออนแล้วคุณครับเค้กผ่านไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้มารอดูคืนนี้ดีกว่าคืนนี้มีคาราบาวครับคืนนี้มีคาราบาวครับรอบ3คืนนี้มีคาราบาวครับรอบ3ซึ่งมีทีมใหญ่ลงเตะด้วยนะคืนนี้นะเอาคืนนี้มีเตะทั้งหมดอยู่5คู่นะคาราบาวครับตีหนึ่งครึ่งจะเป็นปีเตอร์เบโร่เจอบาร์ลี่อันนั้นเฉยๆป่ะแล้วก็14:45จะเป็นเวสต์แฮมเจอฟูลแลมแล้วก็14:00อันนี้บันเทิงเพราะว่าลิเวอร์พูลเจอสเปอร์ลิเวอร์พูลใจดีไงเห็นไหมเจอกับอะไรอ่ะนัดล่าสุดอ่ะเขายังเก็บแต้มไม่ได้เลยเราก็แจกแต้มเขาไปใช่ไหมสเปอร์ยังยิงใครไม่ได้เลยเดี๋ยวลิเวอร์พูลจะให้ยิงเองนะครับไม่ต้องห่วง ก็ลิเวอร์พูลสเปอร์14:00แล้วก็จะมีอิปสวิชเจอกับอาร์เซนอลตอน14:00เหมือนกันแล้วก็14:00จะมีคู่หนึ่งคือเรดดิ้งเจอเบรนท์ฟอร์ดก็คืนนี้คาราบาวครับใครที่สมัครโมโนแม็กมาดูคาราบาวครับได้ด้วยนะหลายคนลืมหลายคนอาจจะโฟกัสอยู่แค่พรีเมียร์หรือเปล่าถ้าใครสมัครโมโนแม็กแล้วสามารถดูคาราบาวครับดู FA ครับได้ด้วยนะก็อยากตื่นมาดูก็จัดไปคืนนี้นะครับ14:00ส่วนใหญ่ก็น่าจะตื่นมาดูคู่14:00แหละลิเวอร์พูลสเปอร์อิปสวิชอาร์เซนอลประมาณนี้นะครับคุณ GG3411 นะครับ iPad mini จอ OLED ชิป A19 Pro หรือ A20 ถ้ายังให้จอ60ถ้าตามอินตามของเขาเลยก็คือให้จอ60นะครับต่อไม่ว่าจะเป็น OLED หรือเป็น IPS LCD ตามข่าวหรือก็ยังให้เป็นจอ60อยู่เทียบกับ Xiaomi Pad 9จอ LCD ชิปทำความแปด Gen 4 124ช่วยเทียบให้หน่อยว่าเลือกตัวไหนดีเอางี้ผมว่ายังไม่ต้องเทียบไหมเพราะยังไม่รู้เลยว่า iPad mini ตัวใหม่ออกเมื่อไหร่แล้วจะเป็นจอ OLED จริงไหมยังไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าตามคือมันมีข่าวลือ2สายสายหนึ่งก็บอกว่าใช้จอเดิมจอ IPS คือทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ชิปเพื่อลดต้นทุนเพราะว่าไม่งั้นราคามันจะกระโดดไปเยอะกับอีกสายหนึ่งบอกไหนๆราคาจะขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจอ OLED ไปเลยไหนๆราคามันจะพุ่งแล้วอะไรประว่ากันไปเพราะนั้นมันคงเทียบไม่ได้เพราะว่าเหมือนคุณกำลังถามหนึ่งตัวที่ยังสเปคยังเป็นแค่สเปคในกระดาษไก่ตัวหนึ่งวางขายไปแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้จะเทียบให้ยังไงก็เลยไม่รู้เทียบยังไงแต่ถ้าเกิดแบบอยากให้เทียบจริงๆแบบเทียบแบบในมโนจิตมโนใจอะไรทั้งหลายว่ากันไปเนี่ยก็สุดท้ายก็กลับมาเลือกเรื่องเดิมก็คือคุณอยากใช้ iPadOS หรือคุณอยากใช้ Android อ่ะโด
แล้วเกิดคุณเป็นสายเกมคุณอาจจะอยากได้จอมากกว่า60เฮิรตซ์คุณก็ต้อง

0: คุณก็ต้องไปตัว Android มั้ยก็คือไปตัว Xiaomi Pad 9มั้ยนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปถูกป่ะแต่สุดท้ายมันยังตอบไม่ได้สุดท้ายมันก็กลับไปเรื่องของ OS เรื่องแอปพลิเคชันที่การใช้เรื่องของลักษณะการใช้งานอยู่ดีคุณมิสเตอร์มิลินนะครับสวัสดีครับในบอสแอป99เสียงเบาทางแจ้งทางคลื่นไว้ด้วยขึ้น 100.5 99.5 อื่นเสียงดังกว่าบอกคุณสุเทพไปหลายเดือนแล้วรบกวนในบอสผมทำอะไรไม่ได้ครับถ้าพี่สุเทพทำอะไรได้ผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมก็คงได้แต่บอกว่าก็รับฟังไปด้วยแล้วก็ไปปรับให้ด้วยนะจ๊ะบอกได้แค่นี้จริงๆผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้เป็นคนทำแอปเข้าขึ้นผมยังไม่เข้าเลยห้องส่งยังไม่เข้าเลยคุณคุณน้องหงรอดนะครับสวัสดีครับพี่บอสหงเจอไก่คิดว่ายิงเยอะไฮสกอร์ไหมไม่ดูแนวรุกเราสิคุณน้องไฮสกอร์กี่โมงก่อนจะยิงเขาได้เราประสานงานกันแนวรุกได้กี่โมงเล่นกันคนละใช้ความสามารถเฉพาะตัวแทบจะล้วนๆเลยชั่วโมงนี้เอาก่อนจะลุ้นว่าเราจะไฮสกอร์ไหมรอลุ้นก่อนไหมว่าเราจะปล่อยให้สเปอร์ยิงเราได้ไหมก่อน อย่าไปทีเนี้ยแล้วก็อีลาวล่าให้สัมภาษณ์ไปแล้วเพราะเขามีให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไปแล้วอีลาวล่าบอกชัดเจนว่าโลเทชันแน่ๆนะจ๊ะโกนี้เป็นไม่ใช่พ่อหมีอ่ะเป็นมาราชิวีแน่ๆอันนี้คอนเฟิร์มแล้ว1ตำแหน่งนะครับก็ดีผมว่าคาราบาวครับมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหมาะสำหรับให้โอกาสทั้งตัวสำรองแล้วก็ทั้งดาวรุ่งเนาะประมาณนี้โอ้โหอยากให้แนะนำลงท้ายด้วย4449อยากให้แนะนำแท็บเล็ตจอเล็กๆใส่ซิมได้งบไม่เกินหมื่นอายามีไหมอาจารย์ถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ถามว่ามันน่าใช้ไหมอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ได้น่าใช้ขนาดนั้นนะนะหลักๆ ก็จะเป็นเสี่ยมี่ถ้าเราไซส์เล็กใส่ซิมได้นะหลักๆ ก็จะเป็นเสี่ยมี่นะครับก็คือมี2ตัวให้เลือกก็คือจะมีถ้าเอาถูกเลยถ้าเอาถูกเลยก็คือ Redmi Pad SE 8.7 LTE ราคาอยู่ประมาณ 3-4,000 ประมาณนี้นะครับจอ 8.7 นิ้วนะครับได้ชิปเป็น Helio G85 ถ้าเกิดอยากได้ชิปแรงขึ้นมาอีกหน่อยนึงกับจอต้องใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็คือจอจะขยับจาก 8.7 นิ้วเป็น 9.7 นิ้วก็จะมีตัว Redmi Pad 2 9.7 LTE อันนี้ก็จะอยู่ประมาณ 6,000 บวกลบโดยประมาณ 6,000 กว่าโดยประมาณนะครับก็จะได้ชิปเป็น Qualcomm Snapdragon 6S Gen 2 4G ก็ใส่ซิมได้รองรับ LTE ก็ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นที่เป็นรุ่น LTE ได้มันจะมี Oppo Pad SE แต่ว่าจอมันไม่ได้เล็กจอมัน11นิ้วเพราะฉะนั้นก็มีตัวเลือกแค่นี้ครับมันไม่มีตัวเลือกมากไปกว่านี้ไม่มีครับตามนั้นครับมันไม่มีจริงๆอ่ะจอไซส์เล็กไม่มีครับมีแค่นี้แหละก็อยู่ที่ว่าจะเอาตัวไหนจะเอา 4,000 บวกลบหรือจะเอา 6,000 บวกลบแต่ว่าแน่นอนสเปคมันไม่ได้แรงนะบอกไว้ก่อนสเปคมันไม่ได้แรงนะครับแรมไม่ได้เยอะแรมรอมไม่ได้เยอะแบตไม่ได้อึดมากนะครับอันนี้คุยกันตรงๆนะฮะคุณครับเค้กรออยู่นะครับพี่บอสซีรีส์แนวอะช็อป4 killer มันแนวไหนดีอ่ะคือถ้าเอาอ่ะยิงพวกวากาบอนมันก็ใช่นะอ่ะถ้าเทียบนะเป็นแอคชั่นassassin ถูกไหมก็ได้นะวากาบอนถ้าเป็นซีรีส์ใหม่ๆหน่อยในปีนี้มันมีอะไรอ่ะมีไออะไรนะก่อนหน้านี้เอเจนต์คิมอ่ะผมจำชื่อไทยไม่ได้ว่ะผมว่าอันนั้นมันก็จะเรียกว่าอยู่ในแนวใกล้เคียงก็ได้นะสำหรับเอเจนต์คิมนะครับบอดฮาวบางคนก็บอกว่าแนวใกล้เคียงก็ใกล้เคียงก็ได้วะถ้าในต่างประเทศสมมุติถ้าเป็นซีรีส์ฝรั่งก็จริงๆ The Continental ก็ที่เป็นสปินออฟของจอห์นวิกอ่ะก็อาจจะแบบไม่ได้ดราม่ามากแต่ว่าก็แนวคล้ายๆอยู่นะครับหรือของอะไรอ่ะ My Name ก็ได้เนาะฮันน่าก็ได้อ่ะน่าจะอยู่กลุ่มๆนี้ นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นแนวไหนดีถ้าแบบเนื้อเรื่องสไตล์เดียวกันเลยนึกไม่ออกจริงแต่ถ้าเอาแนวแบบแอคชั่นเป็นแบบนักฆ่าแอสซาซินก็น่าจะกลุ่มประมาณนี้แหละนะครับคุณดร.เพิร์ลขอข่าวโรแมนซ์ทรีคิงดอมหน่อยภาคใหม่มาหรือยัง KOE เกมลงช่วงไหนสตรีม KOE คืออะไรวะอะไรคือ KOE วะโรแมนซ์บอกอะไรโรแมนซ์ออฟทรีคิงดอมมันมีภาคใหม่ด้วยเหรอมันน่าจะเป็นภาคไหนวะภาคไหนวะพยายามนึกก่อนนึกไม่ออกอ่ะภาคมันต้องเป็นภาคอะไรภาค14ป่ะ Roman of Roman of the Three Kingdom ถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วปัจจุบันน่าจะเป็นภาค14ซึ่งตอนนี้มันมีเดโมให้ได้เล่นตัวเกมออกตัวเกมออกไปแล้วด้วยนะตัวเกมออกไปตั้งแต่เมื่อวันที่10ที่ให้เล่นนะครับสำหรับตัว Roman of the Three Kingdom ภาค14ถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็ไปโหลดเดโมดูก่อนได้ตัวเกมขายอยู่บนสตรีม 1,500 สำหรับตัวปกตินะสำหรับตัวปกตินะส่วน KOE คืออะไรฮะขอชื่อเต็มด้วยได้ไหมฮะขอบคุณฮะคุณไม่นะครับพี่บอครับ POCO X7 Pro RAM 8 256ต้องเป็นยังไงบ้างใช้งานทั่วไปคุ้มไหมเห็นราคาออนไลน์ขายอยู่ 5,500 ถ้าหาของได้ผมว่าโคตรคุ้มนะถ้าคุณหาของได้นะกล้องธรรมดาครับกล้องไม่ได้อย่างนี้POCO X7 Pro เนี่ยตอนมันเปิดตัวจริงๆเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ10,000ต้นเนาะประมาณ11,000-12,000ถ้าอิงราคาตอนเปิดตัวกับกล้องหลังตัวหลัก50 ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์8 ล้านธรรมดานะเราไม่นับเอากล้องหลัก50 ล้านอ่ะคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาไม่ได้โดดเด่นในราคานั้นแต่พอถ้าคุณบอกว่าคุณหาได้ในราคาประมาณไม่เกิน 6,000ผมว่ากล้อง50 ล้านกับราคา 6,000 ของ POCO X7 Pro มันดูโอเคนะถ้ากับราคา 6,000 นะคือมันไม่ได้เด่นกล้องหรอกกล้องมันไม่ได้ดีเวอร์หรอกแต่ถามว่ากล้องมันไม่ได้สมราคา 11,000 ตอนนี้มันเปิดตัวหรอกแต่ถ้าเกิดมันขายในราคา 6,000 อ่ะผมว่ามันก็เหมาะสมกับราคานั้นจุดเด่นของ POCO X7 Pro จริงๆไม่ได้อยู่ที่กล้องแต่อยู่ที่ชิปมันได้ชิปค่อนข้างแรงเรื่องเล่นเกมเนาะ Dimensity 8400 Ultraยิ่งในราคาไม่เกิน 6,000 ถ้าคุณหาได้จริงๆสภาพใหม่จริงๆของใหม่จริงๆก็คุ้มค่ามากครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเน้นกล้องอาจจะแบบต้องบอกว่าไม่ได้โดดเด่นแต่กับราคา 6,000 ถ้ากับราคา 5,500 ถ้าคุณหาได้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆกับราคานั้นนะครับคุณ HMN บอสคืนนี้เราจะชนะไหมไม่มั่นใจเลยเพราะอิลาโอล่าบอกว่าโรเทชั่นน่ากลัวมากเลยคำนี้บอกตรงคุณครับเกมพี่บอสครับเกมบางเกมบนสตรีมกำหนดให้การ์ดจอต้องมีแรมต้องมีแรม6กิกขึ้นไปแต่ถ้าเรามีแรม4กิกจะดันทุลังเล่นได้ไหมแพง GPU แพงเหลือเกินทั้งที่สเปคคอมมีแรมตั้ม32แล้วก็มันก็คนละส่วนกันอะวีแรมกับแรมมันทำหน้าที่คนละส่วนแต่จะลองฝืนดูก่อนก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยรอดโดยเพราะถ้าเกิดคุณอิงสเปคขั้นต่ำแล้วนะพวกเรนเดอร์เท็กเจอร์มันจะไม่ทันประมาณนี้นะครับปีนี้ขอไม่เป็นทีมโรบินฮูดไม่ทันแล้วเป็นไปแล้ว1นัดเรียบร้อยนะฮะคุณดร.พ่อ TCL Nick Paper 11พัดแถมปากกาไม่ถึง 5,000 แพงไปไหม Helio G100 เล่นเกมอะไรได้บ้างจริงเล่นได้ทุกเกมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอเกมหนักๆก็ต้องยอมรับว่าอาจจะปรับเฮิร์ตสูงๆหรือว่าเล่นไม่ได้ลื่นเท่าไหร่นักหรือปรับกราฟิกสูงๆไม่ค่อยได้นะครับส่วนถามว่าที่ตัว Next Paper 11 Plus คุ้มไหมกับราคา1,500มันก็เล่นได้อ่ะถ้าถามผมอ่ะนะก็ไม่ได้แย่พูดถนอมน้ำใจไงดีวะ คือถ้าเอาโดยตัวมันเองถ้าเอาโดยตัวมันเองก่อนคือราคาเปิดตอนแรกผมว่ามันดุดันไปนิดนึงเพราะว่าเปิดตอนแรกมันคือ 8,900 เลยนะสำหรับ Next Paper 11 Plus แต่ถ้าเกิดโอเคตอนนี้หาซื้อได้ในราคาแบบ 6,000 บวกลบอย่าง Banana ก็ลดเหลือ 6,150 อ่ะเนาะมันก็เล่นได้แหละ Helio G100 กับราคานี้ถือว่าสมมงไม่ถือว่าดีอ่ะดีอย่างน้อยก็ดีกว่า Redmi ดีกว่า Redmi 2 ในราคานี้ด้วยซ้ำไปก็เล่นได้ครับแต่มันอย่างที่บอกมันไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่สำหรับ HLG 100แต่ว่าก็เล่นได้นะเล่นได้ทุกเกมอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไปเล่นเกมหนักๆพวกเกมชิน Impact หรืออะไรประมาณนี้ที่ออกแบบที่เป็นแบบแนว Triple A อ่ะก็ต้องยอมรับว่าเปิดกราฟิกสูงไม่รอดถ้าอยากเล่นแบบเฟรมเรทลื่นๆหน่อยแบบ30เฟรม45เฟรมก็อาจจะต้องปรับกราฟิกให้มันโลๆนิดนึงเพื่อช่วยมันนะครับเพราะ HLG 100มันเกือบจะเป็นตัว entry level ของฝั่ง MediaTek แล้วต่ำกว่ามันก็คือพวก Helio G8 Series ประมาณนี้พวก G85 G88 ตัว Helio G100 มันมีศักดิ์ศรีจริงๆเทียบเท่ากับ Helio G99 ครับก็แค่อัปเกรดในส่วนของตัวคล็อกสัญญาณนาฬิกาขึ้นมาหน่อยกับตัว GPU ขึ้นมาอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะครับลงท้ายด้วย6140เกมใน AS Playเล่นใน Samsung ได้ไหมมันรองรับ Android ป่ะล่ะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆมันคือเกมอะไรแต่ว่าถ้าในถ้ามันคือเกมอะไรก่อนถ้า GeForce Now ได้แต่เกมอื่นคือเกมอะไรอ่ะง่ายๆถ้าเกิดมันเป็นเกม Android ก็คือเล่นได้ครับเพราะว่า Samsung เป็น Android เนาะเพราะนั้นก็คือจะเล่นได้ครับตอบแบบนี้แล้วกันเพราะไม่ได้เจาะจงมาว่าเกมอะไรเอฟมีหลายเซอร์วิสด้วยก็เลยตอบไม่ถูกเหมือนกันคุณ NPC7CF7GZ โทรศัพท์ Android ที่ไม่ใช่จีนกับ Samsung ก็คือไม่เอาค่ายจีนเลยไม่เอา Samsung เลยรุ่นไหนน่าใช้บ้างก็น่าจะล็อกมงมา Sony ค่ายเดียวมาฮะอ๋อมี2อันมี Nothing ไม่ใช่จีนนะ Nothing คือ UK นะครับก็จะมี Nothing กับโซนี่อันอื่นก็จีนหมดอ่ะใช่ก็มีแค่ Nothing กับโซนี่ทีนี้ก็รุ่นไหนน่าเล่นอยู่ที่งบแต่ Nothing ตอนนี้ตัวยอดฮิตอย่างตัว Nothing 4 Pro น่าจะหาของยากบางคนก็อยากจะขยับขึ้นไปตัวอดีตตัวท็อปเขาเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปปีที่แล้วปีนี้เขาไม่ออกตัวท็อปก็คือตัว Nothing 3ปีหน้าถึงจะมี Nothing 4นะครับถ้า Sony ณปัจจุบันก็จะมีแค่ตัว Sony Xperia 1 Mark 8ที่เป็นตัวท็อปก็อยู่ที่งบว่าคุณงบประมาณไหนแต่มันก็เหลือแค่นี้แหละมันก็เหลือแค่นี้แหละนะครับมันก็มีแค่นี้แหละนะครับ Core 8 Tecmo ป่ะโอ้ถ้าอยู่บนสตรีมไม่รู้เลยว่ะเอาตรงว่าเขาจะลดราคาช่วงไหนคือถ้าลดถ้าผมเดาว่าน่าจะหมายถึง Core 8 Tecmo นะใช่ไหมตระกูลพวก Dead or Alive พวกอะไรประมาณนี้ถูกไหมช่วงนี้มันน่าจะช่วงงานโตเกียวเกมโชว์น่าจะมีลดเพราะว่ามันเป็นพีเรียดใกล้เคียงกันก็เดี๋ยวไปลองดูว่ามาโตเกียวเกมโชว์เดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ก็ลดอยู่นี่มีเพราะว่ามันเป็นลดตัวงานโตเกียวเกมโชว์เซลช่วงโตเกียวเกมโชว์ค่ายญี่ปุ่นตัวใหญ่มันจะลดบนสตรีมอยู่แล้วก็ไปลองดูได้นะครับพวกนี้โอ3ก็ลดอยู่นี้โอ3ลดDynasty Warrior Origin ลด 30% Wulong Fallen Dynasty ลด 50% Atelier Yumia นะครับลด 50% ลดอยู่ Dead or Alive ก็ลด 25% นะครับ Dead or Alive 6 Brass RoundFalter Frame 2 Crimson Butterfly ลด 35% ลดอยู่Core 8 Tecmo Tokyo Game Show Sale บนสตรีมลดอยู่ตอนนี้ลองไปดูได้นะครับ ประมาณนี้คุณ HMN คอมผมใช้5060แต่ RAM แค่16 GB ยังไหวกับ Triple A ไหมเล่นได้แต่แน่นอนถ้าอยากจะเปิดแนะนำให้เล่นที่ Full HD ผมไม่รู้ว่าคุณใช้จอเท่าไหร่นะแต่ก็แนะนำว่าเล่นที่ความละเอียดระดับ Full HD อาจจะต้องเปิดพวก DLSS Gen ช่วยถ้าเกิดอยากให้ Triple A แบบภาพสวยประมาณนึงแล้วยังได้เฟรมเรทอยู่ก็เปิด DLSS กับเฟรม Gen ช่วยก็พอได้ผมจะคำว่ามันไม่ได้แย่อะไรกับตัว RAM 16แล้วก็ตัวการ์ดจอที่เป็น GeForce RTX 5060ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ยังถือว่าสบายๆเล่น Triple A เล่นได้ไหมได้แต่ว่าก็ใช้คำว่าอย่าอาจจะต้องหาทางช่วยมันหน่อยอะเพื่อให้แบบเฟรมเรทมันรื่นขึ้น ประมาณนี้นะครับคุณไม่เอเซอร์ไทยมีแผนจะเปิดตัว PC Gaming Handheld ในไทยไหมเท่าที่ทราบไม่เท่าที่ทราบนะไม่พวกตระกูลไนโตรแฮนด์เฮลไนโตร7นู่นนี่นั่นไม่เท่าที่ทราบตอนนี้นะไม่นะครับคุณคาเคพี่บอสครับเหมือนเดิมครับช่วยฟันธงอิฟสวิตอาร์เซนอลอาร์เซนอลอยู่แล้วอาร์เซนอลโอ้โหอ่ะเปลี่ยนเป็นสำรองทั้ง11คนเลยก็ได้ผมก็ว่าเอาชนะอิฟสวิตได้ไม่ยากอะไรเพราะนั้นก็อ่ะเปลี่ยนแบบ11ตัวเลยเพราะสำรอง11ตัวของอาร์เซนอลก็เอาเรื่องใช้คำนี้ว่าเอาเรื่องนะครับก็อาจจะมีแบบ11ตัวจริงปนๆมาสัก 2-3 คนประคองหน่อยอะไรเงี้ยสบายๆประมาณนี้ดร.เพอร์ DSLR 5ค่ายแดงมีไหมไม่มีแต่มันคือมันมีหมดลงได้แต่ไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะครับ DSLR มันเป็นเทคโนโลยีของฝั่ง NVIDIA ถ้าเป็นของฝั่ง AMD มันคือ FSR ก็คือ FSR 4ณปัจจุบันไม่แน่ใจว่ามี4จุดสักอย่างเพิ่มขึ้นมาหรือยังแต่ว่ามันมีวิธีเอาแบบจริงๆเหมือนกันอะถ้าคุณใช้การ์ดจอพวก Intel หรือการ์ดจอของ Nvidia มันก็มีเทคนิคในการมอดเพื่อไปสามารถเปิด FSR ได้นะครับแต่เช่นเดียวกันเอา DLSS5 มันมีมอดเอามาใช้กับการ์ดจอค่ายอื่นที่ไม่ใช่ตัว Nvidia ด้วยจริงๆ DLSS5 มันมีให้ใช้เฉพาะบนตัว RTX 50 Series ถูกปะเอาเฉพาะค่ายเขียวด้วยกันเองมันยังมีมอดให้ไปใช้กับตัวพวก RTX 30 Series 40 Series เลยแต่มันก็ใช้คำว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็มันก็มีมอดให้มาแบบเปิดใช้ได้บังคับใช้ได้บนการ์ดจอ Intel ด้วยการ์ดจอของ AMD ด้วยแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะกันใช้เป็นธรรมชาติของมันโอเคแล้วนะครับคุณ NW RIM ราคา iPhone รุ่นล่าสุดเป็นยังไงบ้างแพงกว่าที่คิดไหมสำหรับผมไม่เทียบกับ iPhone 17 Pro 17 Pro Max เป็นยังไงบ้างอะไรได้เปรียบกว่ากันเพราะรุ่นเก่าก็ขึ้นราคา iPhone จอพับแพงตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่าสำหรับผมราคาไม่ได้ผิดคาดอะไรแต่อย่างใดครับเอาจริงผมว่าคำถามนี้คุณ NW RIM นะผมตอบด้วยข้อมูลนี้แล้วกันถ้าคุณก็จะบอกว่ามันแพงไปไหมมันอะไรไหมเปิดจองไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา iPhone 18 Pro Max รุ่นความจุ256512และ1เทราไบต์หมดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเปิดตัวจองสำหรับล็อตแรกนะในทุกช่องทางด้วยหมดแล้วคนบ่นไม่ซื้อคนซื้อไม่บ่น iPhone 18 Pro ยังพอหาของได้ทั้งรุ่น256 512 1เทแต่แค่บางสีถ้าผมจะไม่ผิดสีเบอร์กันดี้น่าจะเกลี้ยงทั้งหมดนะครับถ้าไม่ผิดอะไรยกเว้นว่าจะมีแบบดุดมาแล้วมาเติมช่วงวันหลังๆคืออย่างถ้าคุณเข้าหน้าเว็บ Apple ตอนนี้แล้วคุณไปสั่งซื้อ AirPods ไอ้เท่าครับซื้อ iPhone อ่ะสมมุติถ้าคุณจะซื้อ iPhone 18 Pro ตอนนี้18 Pro Max ตอนนี้เอาความจุ256เลยก็ได้นะครับตัวเริ่มต้นคุณต้องรอของประมาณ1เดือนคือประมาณ4สัปดาห์ก็คือถ้าสั่งวันนี้คุณจะได้กลางเดือนตุลาโดยประมาณซึ่งมันเป็นการบอกว่าของมันขาดเพราะว่าขายดีขายหมดจริงๆช่องทางด้วยจะเป็นช่องทางทางโอเปอเรเตอร์ช่องทางทางดีลเลอร์ขายหมดขายหมดโอเคป่ะก็จะได้บอกว่าสำหรับผมคือเราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วถ้าเกิดเนี่ยหลายคนชอบถามตั้งแต่ก่อนเปิดตัวว่าเฮ้ยพี่บอสคิดว่า iPhone 18 Pro จะขึ้นราคาเท่าไหร่ผมก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปเทียบเท่าก็ขึ้นน่าจะบวกไปประมาณสัก 4-5,000 ซึ่งก็เป็นไปตามนั้นก็คือขึ้นมาจาก439ขึ้นมาเป็น489ก็คือขึ้นมาเป็นราคาของ18รุ่น Pro Max ปีที่แล้วมันก็ทดแทนกันไปอย่างนั้นแล้วก็เป็นสัดส่วนประมาณนั้นนะครับรุ่นที่ความจุสูงขึ้นกว่านี้มันก็จะบวกดับเบิ้ลขึ้นไปเป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรไม่ได้ผิดคาดอะไรครับถ้าเทียบกับ17 Pro 17 Pro Max แน่นอน18 Pro 18 Pro Max มันก็มีของใหม่กว่าได้ชิปใหม่กว่าและชิปใหม่อย่าง A20 Pro เนี่ยแรงกว่าตัว A19 Pro ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับทุกปีคือเราพูดเรื่องนี้ไปแล้วก็คืออย่างตอนที่เป็น A19 Pro เปิดตัวเมื่อเทียบกับเอา A19 Pro ไปเทียบกับ A18 Pro หรือเอา A18 Pro ไปเทียบกับ A17 Pro แต่ละปีโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยชิป A series ที่อยู่ใน iPhone เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแค่ราวๆประมาณสัก 15-18% ไม่เกินนี้แต่ปีเนี้ยกับ A20 Pro ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 20 เกือบถึง 30% ก็คือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิมค่อนข้างเยอะอันนี้ยังอันนี้เฉพาะในส่วน CPU นะยังไม่นับในส่วน NPU คือชิปประมวลผลในฝั่งของตัวประมวลผล AI กับตัว GPU ที่Intel เอาเรื่องครับ Intel Apple เขาเคลมไปแล้วแบบโอ้มันก้าวกระโดดเยอะเลยนะแต่มันยังไม่มีผลทดสอบพวก AnTuTu หรืออะไรออกมาตอนนี้มันมีเฉพาะผลทดสอบ Geekbench ออกมาก็ Geekbench มันวัดได้เฉพาะ CPU เป็นหลักอ่ะเนาะก็ประมาณนี้ได้เรื่องกล้องก่อนกล้องโมดูลชุดเดิมหมดเพียงแต่ว่ากล้องหลักก็จะได้ตัว variable aperture ซึ่งผมย้ำอีกทีว่าผมภาพนิ่งอาจจะไม่รู้สึกว้าวหะว้าวหวืออะไรขนาดนั้นแต่ว่ากับงานวิดีโออ่ะคุณอาจจะได้มีลูกเล่นอะไรมากขึ้นในส่วนของการทำ depth of field นู่นนี่นั่นประมาณนั้นก็นั่นแหละแต่ถ้าจะซื้อตอนนี้รอของเพราะส่วนใหญ่ของขาดนะครับหมดเวลาวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Asian Game Story
6: พรชัยเค้าแก้วราชันตะกร้อ10เหรียญทองตลอดกาลหากจะหาใครสักคนที่เป็นราชาแห่งวงการกีฬาอย่างแท้จริงบุรุษผู้นั้นต้องครองบัลลังก์มายาวนานนับทศวรรษนักกีฬาเซปักตะกร้อกีฬาแห่งศักดิ์ศรีของชาวไทยไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าชายคนนี้อีกแล้วเจ้าปุ้ยพรชัยเค้าแก้วพรชัยคือเจ้าของฉายาตัวฟาดมหัศจรรย์ทุกครั้งที่เขาลอยตัวขึ้นกลางอากาศม้วนตัว360องศาแล้วฟาดลูกตะกร้อฝังลงบนพื้นฝั่งคู่ต่อสู้มันคือฝันร้ายของกองหลังทุกชาติพรชัยรับใช้ชาติในเอเชียนเกมส์มาอย่างยาวนานหลายสมัยคว้าเหรียญทองครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งสร้างสถิติโลกเป็นนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง10เหรียญทอง10เหรียญทองไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือตัวแทนของความทุ่มเทวินัยและการรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่ในจุดสูงสุดยาวนานเกือบ20ปีพรชัยเค้าแก้วไม่ใช่แค่ตำนานของไทยแต่เขาคือตำนานของโลกที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ไปตลอดกาล

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทรารมลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
4: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผม
1: ครับ
0: อ่ะสวัสดีครับเฮียนัทครับ
1: ครับผม
0: อ่ะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะฮะกับเรื่องรถยนต์ของเราเหมือนเดิมนะฮะใครที่มีปัญหามีคำถามหรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ก็สอบถามกันเข้ามาที่ SMS ของเรา4689899นะครับหรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะฮะยินดีทุกช่องทางเลยนะครับผม
1: คนขยัน
0: นะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะก็มีเรื่องนึงอยากจะพูดถึงแนวโน้มอนาคตรถบนโลกใบนี้แล้วกันเนาะคือจริงๆเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขและข้อจำกัดในหลายๆเรื่องนะอย่างเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยถามว่าดีไหมโดยส่วนตัวผมว่ามันก็ดีนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะติดขัดในเรื่องของการที่จะชาร์จไฟต้องใช้เวลาค่อนข้างนานตัวแบตเตอรี่ยังมีราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไปอาจจะเป็นข้อจำกัดของใครหลายๆคนที่จะซื้อมาใช้หรือไม่ก็อ่ะถ้าจะไปไฮบริดมันก็ยังอะไรก้ำๆกึ่งๆว่าจะเอายังไงดีโอเคหรือเปล่าอะไรแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกอันนึงอีกเทคโนโลยีนึงที่ผมว่าตอนเนี้ยเท่าที่ผมดูนะเฮียนัทน่าจะมาแรง REEV อันนี้เนี่ยคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นรถที่ถูกออกแบบมาลดช่องว่างระหว่างไฟฟ้าลดช่องว่างระหว่างน้ำมันนึกออกป่ะก็คือเอาง่ายๆว่าเครื่องยนต์อ่ะมีเหมือนกันแต่เอาไว้ปั่นไฟอย่างเดียวส่วนรถเวลาขับเคลื่อนก็ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันก็ถามว่าดีไหมมันเหมือนกับว่าหลายๆบริษัทก็เห็นแนวว่าไอ้รถแนวเนี้ยมันไปได้เว้ยแล้วไปได้ด้วยดีด้วยหมายถึงว่าไปได้ดีด้วยเอาง่ายอย่าง REV บางรุ่นบางค่ายเนี่ยเอาอย่างบางอาจจะค่ายญี่ปุ่นแล้วกันอ่ะอย่างพวกรถตระกูลนิสสันแล้วกันก็สิบไปปลายใช่ไหมอัตราความสิ้นเปลืองบางค่ายเนี่ยทะลุไปถ้าเป็นรถจีนบางอัน20กว่าเลยนะเห็นไหมคือถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ลดช่องว่างในเรื่องของการที่ต้องชาร์จไฟแล้วกันแต่ก็ยังมีเครื่องยนต์อยู่นะแต่เครื่องยนต์ก็ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรมากแค่ไฟหมดก็ปั่นไฟขึ้นมาซะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะฮะผมว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมว่ากำลังมานะสำหรับช่วงนี้นะแล้วราคาก็ไม่ได้แรงมากด้วยนะถ้าถามผมอะหมายว่าในกรณีรถจีนนะไม่นับนะรถญี่ปุ่นนะอย่างเช่นนิสสันนะอย่างนิสสันนะตอนนี้โอเคนิสสันนะผมว่าเกือบทุกรุ่นที่ขายในประเทศไทยเนี่ยยกเว้นรถปิกอัพนะก็จะเป็นเทคโนโลยีนี้หมดแล้วนะครับก็คือเทคโนโลยีที่เขาเรียกอาจจะเครื่องยนต์ปั่นไฟมอเตอร์ทำงานอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งถึงอนาคตข้างหน้าที่ตัวนิสสันอีลิแกนจะเข้ามาด้วยนั่นแหละครับซึ่งผมว่าจุดตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หลายค่ายมันมองตรงนี้มากขึ้นนะครับผมแล้วเฮียนาคิดว่าไงความรู้สึกณเวลาเนี้ย
1: คือถ้าเรามองณเวลาเนี้ยสมมติเรามองในแง่ของอัตราบริโภคโอเคไหมเซ็งไม่เถียงเลยผมเชื่อว่า REEV เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องยอมรับว่านิสสันมองเห็นผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่ได้คิดว่าEV มันเป็นช้อยส์ที่ใช่ที่สุดเราคงจะเห็นลีฟในเวอร์ชั่นถัดมาเร็วกว่านี้
0: ครับ
1: หรืออาจจะไปมองว่าโอเคเทรนด์ของโลกมันยังไม่พร้อมที่จะเป็น EV นะความพร้อมของสาธารณูปโภคพื้นฐานอาจจะยังไปไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย
0: อัน
1: นี้เข้าใจได้
0: ครับ
1: แต่อย่างนักวันนี้จากสถานการณ์ที่เราคุยกันวันนี้ที่เราคุยกันนะกองทุนน้ำมันติดลบไป80,000 ล้าน
0: เอาเห็นได้ข่าววันเนี้ยที่เขาบอกว่า น้ำมันนี่กำลังแย่เลยนะตอนนี
1: ้ถูกต้องครับล่าสุดเองคูดออยทั้งหมดราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสมมติว่าพุ่งก็ได้แล้วกันเพราะตัวเลขมันคงเยอะแหละ2%
0: ครับ
1: วันนี้วันอะไรวะวันนี้วันจันทร์ใช่
0: วันนี้วันจันทร์ที่14
1: เพราะเป็นเหตุการณ์ของกลุ่มฮูตีในซาอุดิอาระเบียที่โจมตี
0: อือฮึครับ
1: ใช่ไหมฮะก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ก่อนหน้านี้ครับที่เกิดเหตุในตะวันออกกลางก็ตอนนี้ก็เลยอาจจะมีเรื่องของการส่งน้ำมันออกและการสูญเสียท่อส่งน้ำมันซาอุก็อาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกเลี่ยงช่องแคบพอมูสอะไรแบบนี้คือ
0: แต่ถ้าน้ำมันแพงนี่ก็เอาเรื่องไงนะตอนนี
1: ้ต้องถูกครับ
0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าแพงไหมก็ตั้งแต่มีสงครามมาเนี่ยน้ำมันก็ยังไม่มีทางแล้วนะไม่มีคำว่าลดลงเลยนะ
1: อย่าง
0: ทั้งที่เขาเรียกอะไรนะตัววัตถุดิบอ่ะมันก็ราคามันก็อยู่ในช่วงก่อนที่จะมีสงครามด้วยนะเฮียนัท
1: ถูกครับ
0: แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ลงทำไมมันต้องยืนราคานี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งราคาน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบยากมากจริงนะมันไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนอ่ะไม่มีตัวเลขแบบเฮ้ยถ้าน้ำมันบาร์เรลเท่านี้มันต้องอยู่ที่ราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอย่างนั้นนะเนี่ยนึกออกปะแล้วมันไม่รู้อ้างอิงจากน้ำมันวันนี้จะไปโผล่ทีเมื่อวันไหนอ่ะนึกออกปะเราไม่รู้เลยอ่ะสมมติว่าน้ำมันราคาวันนี้วันที่14กันยาเนี่ยมันไม่ฟิกตายตัวว่าไอ้คำว่า14กันยาเนี่ยมันจะไปโผล่ทีคืออาจจะ14พฤศจิกาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงมันก็เลยว่ามันกี่เดือนล่วงหน้ากันแน่วะอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยค่อนข้างยากกับราคาน้ำมันที่เราเห็นณปัจจุบันแล้วกันนะครับผมก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องน้ำมันแล้วกันเนาะว่าถ้าน้ำมันแพงเนี่ยคนก็อาจจะมองในเรื่องของรถไฟฟ้ามากขึ้นหรือว่าจำใจที่จะต้องเลือกใช้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมในส่วนความรู้สึกผมอะคือจริงๆเวลาผมซ่อมรถเนี่ยเวลาผมเทสรถเนี่ยผมก็จะได้คุยกับเจ้าของรถในหลายๆมุมแล้วกันเนาะบางคนก็บอกฉันไม่เอาเลยนะรถไฟฟ้าลำบากมากกว่าจะชาร์จไฟกว่าจะนู่นนี่แน่นคือยอมจ่ายแพงก็ใช้รถน้ำมันดีกว่าแต่บางคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหรู้งี้ซื้อใช้ตั้งนานแล้วแต่ถามว่ามีรถน้ำมันไหมมีนะก็ยังเป็นรถสำรองอยู่เฮียนะก็คือโอเคซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแล้วกันแต่รถน้ำมันก็ยังมีอยู่ติดบ้านไว้อยู่เพื่อที่จะเขาเรียกเป็นรถสแปร์หรือว่ารถสลับกันใช้แล้วกันอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อฉุกเฉินเนี่ยเพื่อฉุกเฉินแต่ถามว่าเงื่อนไขในการในความลำบากของรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันน่าจะมองในเรื่องของการเดินทางดีกว่าการเดินทางออกต่างจังหวัดอ่ะอันนี้คือเงื่อนไขที่จะยากหน่อยแต่ถ้าวิ่งในเมืองผมว่าปัจจัยตรงเนี้ยน้อยแต่ก็อาจจะมีคนที่อยู่คอนโดก็อาจจะลำบากนิดนึงครับผมนะฮะมันก็ยังอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ว่ามีนโยบายบางคอนโดใช่ไหมที่ห้ามรถไฟฟ้าขึ้นจอดอะไรอย่าง
1: นี้ณตอนนี
0: ้ซึ่งก็คงมีไม่กี่คอนโดแล้วกันนะฮะคงไม่ได้เหมาทุกคอนโดนะครับผมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะอนาคตเราอาจจะเห็นรถ REEV เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับ
1: เดี๋ยวพอจังหวะน้ำมันผันผวนเดี๋ยวไป EV อีกแล้ว
0: ครับ
1: เพราะมีแนวโน้ม
0: ปกติพอน้ำมันลงปุ๊บฉันก็ไม่อยากใช้อันนี้แล้วนะฮะครับผมแต่จริงปัจจัยเรื่องน้ำมันนี่เป็นหัวใจหลักของ

0: นที่ใช้รถเลยนะ
1: ใช่
0: ถ้าใครจำได้นะย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนะสมัยที่น้ำมันแบบโหพุ่งทะยานไปลิตรละ40กว่าบาทอะไรเงี้ยนะตอนนั้นเนี่ยร้านแก๊สนี่เขาบอกเลยว่าติดไม่ทันเลยนะเฮียนะโอ้โหเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเอาง่ายอูดโผล่ขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยอ่ะปุ๊บเลยอ่ะแต่พออยู่ช่วงนึงปุ๊บพอน้ำมันเริ่มตกลงมาเรื่อยๆปุ๊บประกอบกับอายุของตัวอุปกรณ์แก๊สที่จะเริ่มหมดอายุด้วยจะต้องซื้อใหม่ต้องจดทะเบียนใหม่ตรงเนี้ยคือจุดเปลี่ยนที่คนอาจจะแบบฉันไม่เอาดีกว่าเว้ยฉันไปน้ำมันเหมือนเดิมดีกว่าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันคือจุดเปลี่ยนนะผมว่านะคือถ้าเราไม่มีข้อจำกัดตรงเนี้ยผมว่าคนก็ยังใช้กันเยอะอยู่นะแต่พอมันมีข้อจำกัดปุ๊บบางทีพอหมดอายุการใช้งานปุ๊บหรือว่ามันต่อภาษีไอ้ต่อทะเบียนปุ๊บมันต้องไปแจ้งใหม่หรือว่าต้องไปเปลี่ยนถังอะไรเงี้ยบางทีคนเขาก็ไม่อยากเอาแล้วไงเห็นนะ
1: ถูกครับ
0: เขาก็เลยไม่เอาดีกว่าเว้ยฉันกลับไปใช้น้ำมันเหมือนเดิมดีกว่าอะไรเงี้ย
1: ประกอบกับ
0: ประกอบกับน้ำมันมันอาจจะถูกลงกว่าสมัยก่อนด้วยอะไรเงี้ยนะครับ
1: จากสถานการณ์ตอนนี้ที่บอกคุณมันติดลบใช่ไหมฮะเดี๋ยวถึงจุดนึงพอมันเข้าขั้นที่มันแบกกันไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: ฮะครับ
1: เราคุยกันตัวเลขราคาที่แท้จริงก่อน
0: อือฮึครับ
1: นี้มาจากกบน.นะ
0: อือฮึครับ
1: กองบริหารจัดการกองทุนน้ำมันนะ
0: อืม
1: ราคาที่แท้จริงเบนซิน95อยู่45บาท60สตางค
0: ์อือฮึครับ
1: แต่ว่าตอนนี้มันแพงกว่ามันเป็น48บาทกว่าเพราะว่าอะไรมีเงินต้องส่งเข้ากองทุนน้ำมัน2บาท48บวกเข้าไปในราคาแท้จริง
0: อือฮึครับ
1: โซฮอล95ทุกวันนี้39ราคาแท้จริงคือ43บาท
0: อือฮึครับอื
1: ม E20 34บาท09
0: อือ
1: ราคาแท้จริงคือ 41.52
0: อือฮึครับ
1: D7 Refail
0: อือ
1: ราคาที่แท้จริงคือ48บาทนะ
0: อือฮึครับ
1: ต่อ1ลิตรนะ
0: อือ
1: 48บาท59แต่ใช้เงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยให้ราคามันซับซิไดซ์ให้มันเด้งลงให้มันถอยลงมาอยู
0: ่ครับ
1: ต่อ1ลิตรกองทุนน้ำมันจ่ายเข้าไป8บาท75สตางค์ทำให้ราคาหน้าปั๊มอยู่ 39.84
0: อือฮึครับอือ
1: ซึ่งเราเตรียมตัวเผื่อไว้ให้คิดเผื่อไว้ถ้ามันเด้งไปตรงน้ำแล้วมันแบกกันไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยเราจะเป็นแบบไหน
0: ครับ
1: แต่จากที่ผมอยู่เนี่ยต้องในคนหนึ่งหัวชาร์จ8หัว
0: ฮะครับ
1: นะมี120กิโลวัตต์6หัว240กิโลวัตต์2หัวในละแวกที่ผมอยู่เนี่ยร้านเสือเนี่ยมันมีอยู่หมู่บ้านสุภาลัยคาซาแกรนเต็มไปหมดเลยหมู่บ้านอ่ะผมเคยคิดว่าโอ้โหคนมีบ้านใครจะมาเสียบชาร์จวะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยยังไม่ว่างเลย
0: ไม่พอใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ถ้ายิ่งตรงกับช่วงเวลาพี่รถสาธารณะเนี่ยจะไม่พอต้องจอดร
0: อ
1: เอาเรื่อง
0: มีที่ไหม
1: มีข้างๆตอนนี้เขาจะทำร้านซักผ้ามูลขนาดที่200ตารางวาอยู
0: ่บอกอย่าทำเลยทำหัวชาร์จดีกว่าทำหัวชาร์จดีกว่าซักผ้าตอนนี้ไม่รุ่งแล้วไอ้อะไรนะร้านซักอบรีดอ่ะไอ้ผมว่าไม่ไอ้ซักร้านซักผ้า
1: หยอดเหรียญ
0: นะผมว่าไม่ค่อยรุ่งแล้วทำที่ชาร์จรถไฟฟ้าดีกว่า
1: เ
0: รื่องไปเยอะนะแต่จริงๆก็ผมว่ามันถ้ามองมาในมุมผมนะทำไมปั๊มเชลไอ้ตรงปากซอยไอ้สกอร์ซอย5ไม่ค่อยมีคนชาร์จเลยเห็นไหมแต่ว่าโง่เฮงไม่ได้เนี่ย
1: อีเล็กซ์อันนั้นอีเล็ก
0: ซ์คือ
1: ถามว่าคนส่วนใหญ
0: ่ผม
1: รู้สึกว่าอ่ะถ้าเราไปย้อนดูคลิปที่เขาทะเลาะกันส่วนใหญ
0: ่อืม
1: หรือผมอาจจะเห็นอันนี้ในมุมผมแล้วกันผมมักจะเห็นอยู่หน้าแถวของพี่ใหญ่อย่างปตท.ครับ
0: อืม
1: ที่มักจะมีปัญหาพูดคุยกันไม่ค่อยเข้าใจ
0: อืม
1: ที่ผมใช้ภาษาที่เป็นสุภาพที่สุดแล้วนะ
0: อืม
1: จริงๆแล้วมีแบรนด์อีกเยอะมากนะฮะที่เราเลือกชาร์จได้อาจจะราคาต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ย
0: เอาเต็มที่ไม่เกินบาทเนาะ
1: เออ
0: ต่อ1กิโลวัตต์นะ
1: เออออฟพีค
0: หรือว่าถ้า
1: ออนพีคอย่างเงี้ย
0: ใช่ๆมันอยู่ช่วงเวลาด้วยนะครับ
1: จริงๆแล้วอ่ะผู้ใช้รถไฟฟ้าทุกคนนะครับมีไปเหอะมีไปทุกแอปเลย
0: นะ
1: สะดวกชาร์จอันไหนเอ้ยอันนี้ว่างเสียบชาร์จเข้าไปชาร์จโหลดแอปไป
0: มัน
1: ก็ใช้ง่ายมันใช้ได้ถ้าคุณเข้าได้อันนึงแล้วอันอื่นไม่น่าปวดหัวหรอก
0: อ่าฮะครับ
1: นะครับ
0: ถ้าถามผมนะทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมใช้ไม่เป็นนะเพราะผมไม่เคยใช้เลยที่น่าจะใช้ไม่เป็นนะโอเคตอนนี้ง่ายสุดเลยคือซูเปอร์ชาร์จเทสลาเสียบได้เลย
1: เพราะมันผูกบัตรไปแล้ว
0: เออมันผูกบัตรนี่แหละแต่อื่นก็ผูกนะแต่ไม่รู้เด้งออกไปยังไม่รู้นะตอนทำตอนนี้ก็ทำผูกไว้เกือบหมดเลยนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เหมือนกับเราไม่ได้ใช้นานไงไม่รู้มันเด้งออกไปเองหรือยังอะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันก็ต้องดูเอานะเรื่องราคาน้ำมันมันก็ตกแปรตัวหนึ่งเลยที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตกับรายได้ต่อคนต่อหัวอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆนะเมืองไทยอย่างเมืองไทยอ่ะถ้าไม่มีรถก็โคตรไม่สะดวกเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าโคตรยากอ่ะในการเดินทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีรถมันก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างดีแล้วกันสำหรับคนไทยแล้วกันนะครับผม
1: ก็ลองดูนะคือใช้น้ำมันเนี่ยก็ใช้ให้มันมีประสิทธิภาพอย่างเช่นรถเราควรจะเท่าไหร
0: ่ครับ
1: รถเราควรจะวิ่งกี่กิโลลิตรวะถังนี้มันต้อง700สิทำไมมันไม่700 800วะทำไมมันเหลือ500กว่าล่ะไอ้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องนึงที่โอเคมันแพงละมันแพงมันก็เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆที่เราคุมไม่ได้อยู่แล้วแต่เราคุมได้ถ้ารถเราสมบูรณ์พอเองทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะ
0: ค่ะ
1: คือผมเชื่อว่าถ้าดีเซลปรับแรงๆผมว่ามันก็กระทบหลายอย่างอ่ะ
0: โอ้เยอะเลยแหละนะฮะครับผม
1: ใช่นะครับส่วนอีกเรื่องนึงผมหยิบมานะคือพอตลาดมันเริ่มนิ่งค่ายรถก็ต้องปรับเพิ่มโมเดลว่ากันไปนะฮะอย่างในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศแม่ของเทสลาเองไม่มีโมเดล Y Performance นะ
0: เอาไม่มีเหรอฮะ
1: ไม่มี
0: อ้าวเหรอผมนึกว่ามีเลย
1: Tesla.com ธรรมดาไม่มี Performance นะพี่แต่ที่จีนมียุโรปบางประเทศมีว่าเรายังไม่มีว่าเรามี YL
0: ใช่ว่าเราไม่มาครับผม
1: ผมก็ใช้คำว่ายังน่าจะยังไม่มา
0: ครับ
1: ใช่ไหมอย่างใน Tesla ที่อเมริกามีโมเดล3โมเดล Y Cybertruck ใช่ไหมหลักๆตอนนี้3โมเดลแต่ว่า X กับ S เนี่ยมันขึ้นค่าให้เรียนรู้อย่างเดียวอย่าง Y ตอนเนี้ยในอเมริกามันยังไม่มี performance แต่จีนมีเพราะตลาดจีนนี
0: ่ก็เหมือนกับว่าเอา
1: อเมริกาเพิ่งอัปเดตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพังว่ามี
0: ฮะครับผม
1: มีตัวฟอร์แมนและจีนล่าสุดตลาดเนี่ยเหมือนกับเฮ้ยยอดไม่ค่อยดี
0: ฮะครับ
1: กระตุ้นยอดขายหน่อยเพราะว่ารุ่นหลักที่ขายเนี่ยยอดมันเริ่มลดลงแล
0: ้วครับ
1: ขายล้านแปดนะ
0: คือมันจะไม่ลดได้ยังไงอะในเมื่อโอ้คู่แข่งมาเต็มไปหมดเลยนะเราถามว่าดีกว่าไหมอาจจะไม่ได้ถือว่าดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากเอางี้ดีกว่านะครับก็คิดว่าจะเข้าไทยไหมผมว่าน่าจะเข้านะ
1: ต้องมาพี่ผลิตที
0: ่เพราะว่าม
1: ันควรจะต้องมาม
0: ันจริงๆอ่ะบ้านเรานะถ้าอยากได้รถถูกนะว่าเราปรับเส้นทางการจราจรเป็นพวงมาลัยซ้ายเลยได้ไหมเอาให้ซ้าย
1: ทั้งประเทศเลย
0: ทำใหม่เลยเอาซ้ายทั้งประเทศเลยกลับข้างกันเลยดูเพื่อว่าจะถูกลงป่ะคือมันในหลายคนเคยได้ยินข่าวใช่ไหมพี่นัทว่าไอ้ที่พวงขวาเนี่ยมันแพงไอ้รถพวงขวามันแพงอ่ะเพราะมันต้องมีการแก้ไขหลายอย่างไงผมก็งงว่าแล้วมันถ้ามันแก้โมเดลไม่ได้หรอไงมันก็เหมือนกันน่ะนึกออกปะคุณก็ผลิตขวาก็ สร้างโมเดลสร้างโมนใหม่มันก็จบแล้วนี่ทำไมไม่เห็นจะยากเลยเลยก็ต่างคนแค่ต่างผลิตซ้ายกับขวามันก็คนละอย่างกันอยู่แล้วแต่เคยอ่านบทความว่าอะไรเงี้ยมันมีเงื่อนไขเยอะแล้วอย่างคือการที่จะเปลี่ยนซ้ายเป็นขวามันต้องมีเขาเรียกมีการทำอะไรที่เยอะขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: บนโลกนี้มีพวงมาลัยซ้ายนะ141ประเทศ
0: แล้วขวา
1: 54น้อยว่ะ
0: เออแล้วทำไมสมัยก่อนสมัยโบราณไม่คุยกันนะตอนที่มันยังไม่ได้เจริญมากอ่ะนึกออกป่ะคุยกันหน่อยดิจะได้ไม่ต้องลำบากทุกวันนี้แค่เงื่อนไขพวงขวาพวงซ้ายนี่ก็ราคาก็ลดก็ต่างกันแล้วนะทำล้อเล่นเลยโอ้อ่ะก็ลองดูนะฮะโอ้ต่างกัน3เท่าเลยนะ50 5 3เท่ากับ170เนี่ย3เท่ากว่าเลยนะครับนะ
1: ถูกครับ
0: เออถ้าอย่างถ้าเราแวกบ้านเราอ่ะอย่างไอ้สิงคโปร์ขวาใช่ไหม
1: ขวาครับ
0: สิงคโปร์ขวาโอ้แต่ถ้ารถในเอเชียนะผมบอกให้เลยว่ามาเลเซียสิงคโปร์นี่ราคาดุเดือดเลือดพล่านเลยนะจะบอกให้โอ้แพงมากแต่หลังๆอินโดอ่ะไม่แพงนะอินโดถูกกว่าเรานะเพราะอินโดน่าจะเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมในเรื่องของรถยนต์เยอะมากเหมือนกันณเวลานี้นะครับผมแล้วก็เวียดนามน่าจะซ้ายนะเวียดนามกัมพูชาซ้าย
1: เมียนมาร์น่าจะซ้ายในเอเชียนะไทยญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนอินโดอินเดียเนปาลภูฏาน
0: เท่านี้เลยฮะนอกนั้นซ้ายหมดครับผมอ่ะต้องลองดูนะครับผมอ่ะมาเรื่องบอลกันสักหน่อยไหมวันจันทร์และเมื่อกี้ลืมเลยตอนเข้ารายการว่าจะคุยเรื่องบอลก่อนลืมนะฮะเป็นไงฮะลิเวอร์พูล
1: 9ทีละแต้ม
0: นับละนับ9ทีละแต้มผมไม่ดูเลยนะผมไม่ได้ดูเลยนะผมอะตอนที่ลิเวอร์พูลเตะเรื่องผมไม่ได้ดูนะน่าจะไปวิ่งเอาไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งวันเสาร์วันเสาร์เลิกดึกวันเสาร์เลิกดึกวันเสาร์เลิกดึกไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งแต่ก็ได้ดูแวบๆอะไรอย่างเงี้ยคือพอเห็นทรงบอลแล้วไม่กล้าดูอ่ะ
1: ช่วงนี
0: ้ไม่กล้าดูช่วงนี้พักก่อนนะฮะเชียร์แบบเงียบๆก่อนนะฮะส่วนแมนยูเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าคุณนี่โชคร้ายมากโชคร้ายที่ไม่ได้แต้มกลับมา
1: เนาะอ
0: ย่างน้อยๆก็ควรจะมี1แต้มเนาะได้เปรียบตัวผู้เล่นแล้วอะแต่จริงๆว่านะฟิลโฟเดนก็ตะบักแตกเกินไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จังหวะนั้นนะผมคิดว่าเหมือนกับเขาคิดว่าบูโน่จะเตะอัดโตดเขาวังแต่ยิงบูโน่เขาจิกสนามแล้วเหมือนว่าจะเตะแต่ไม่ได้เตะนะไม่โดนนะเท่าที่ดูในภาพอะก็เหมือนจะไม่โดนนะแต่ไอ้ฟิลโฟเดนเขาก็ไม่ได้ครับถีบเลยถีบเข้าทองท้องเลยเรียบร้อยนะฮะยังไงก็แดงนะครับโอ้แต่จริงๆก็เสียดายนะแมนยูก็น่าจะได้1แต้มกลับไปนะครับอ่ะก็ไม่รู้นะเด็กผีก็ลองดูแล้วกันซาลิกได้อะไรนะได้เซ็นสัญญาถาวรปุ๊บถือว่ายังไม่โอเคเลยนะตั้งแต่ได้เซ็นมาเพราะจะอย่างฤดูกาลที่แล้วจนจบฤดูกาลก็ยังไม่ได้เซ็นใช่ไหมพอช่วงพักก่อนเข้าฤดูกาลหน่อยก็ได้เซ็นเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็เขาเรียกอะไรเป็นผู้การเต็มตัวแล้วนะฮะผลงานก็ยังไม่ถือว่าดีมากเหมือนลิเวอร์พูลนะฮะพอๆกันนะฮะต่างกันแค่แต้มหรือสองแต้มนี่แหละนะครับแต่ก็หวังว่าเจอทีมเขี้ยวๆอย่างแมนซีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่เขาบอกว่าอะไรนะ

0: มันยังไม่ให้เลยแล้วอีกฤดูกาลหนึ่งที่เราน่าจะได้จุดโทษจากการแฮนด์บอลเก่าเอเวอร์ตันมันก็ไม่ให้ผมว่าไล่มันออกอย่างเป็นกรรมการเลยดูทรงแล้ว
1: ความ
0: ไม่น่ามาให้
1: ความเสียหายตรงนี้กับแมนยูผมมองว่าเรื่องใหญ่นะ
0: ใหญ่ที่สามแต
1: ้มสมาคมเพื่อนยังออกมาแถลงขอโทษเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีผลของการกระทำด้วย
0: ถูกใครต้องรับผิดชอบล่ะกรรมการ VAR หรือโอลิเวอร์หลายคนบอกว่าเอ้ยโอลิเวอร์พูลผมว่าอย่าไปเรียกโอลิเวอร์พูลเลยไม่ใช่แล้วต้องโอลิเวอร์ซิตี
1: ้ยังไง
0: นะนะอ่ะก็เสียใจกับเด็กผีด้วยนะฮะจริงๆก็ผมว่าก็อาจจะต้องทำใจมาส่วนหนึ่งแล้วล่ะนะครับว่าเอ้ยอย่างน้อยๆเสมอก็ยังดีวะโอ้แต่จริงๆรูปแบบการเล่นนี่คือถ้ายิงเข้าสองลูกที่ชนเสานะผมว่าเทเลยนะจะบอกให้แต่ยิงไม่เข้านะแรดฟอร์ดยิงชนเสานะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าแมนซีก็ได้รับผลประโยชน์ไปแต่แมนซีนี่เหมือนได้ผลประโยชน์เงียบๆมาหลายฤดูกาลแล้วนะเฮียนะเหมือนเดี๋ยวว่าอะไรเขาเรียกซุกแล้วส้มหล่นอะไรประมาณนี้แหละจริงๆอ่ะนัดฤดูกาลที่อาร์เซนอลเอามือกวักบอลน่ะถ้าฤดูกาลนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยถ้าเราชนะนะเราน่าจะได้แชมป์สองฤดูกาลเลยกับอีกฤดูกาลหนึ่งที่ได้ลูกโทษจากเอเวอร์ตันน่ะถ้าเสมออันนั้นน่ะถ้าเสมอเนี่ยเราก็ได้แชมป์นะถ้าได้ลูกโทษอ่ะแต่เราไม่ได้หรือว่าทีมอื่นนะไม่ใช่ทีมลิเวอร์พูลนะแต่เราก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับ
1: จริงๆต้องพักงานเป็นฤดูกาล
0: พักสักห้าฤดูกาลไปเลย
1: คือผมว่า
0: ให้รู้สึกจำอ่ะว่าให้กูไม่น่าตัดสินอย่างนี้เลย
1: เป็นหนึ่งในกลุ่มคนเชียร์ฟุตบอลที่ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับโอเคอาจจะไม่ถึงขนาดไม่ชอบหรอกเพราะเพื่อนก็เชียร์ผีเยอะแต่แค่เลยเฮ้ยไม่แฟร์ว่ะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: คำขอโทษมันไม่พอกับแต้มตรงเนี้ย
0: ใช่มันหายไปเลยเนาะแล้วมันส่งผลเสียต่อฤดูทั้งฤดูกาลด้วยบางทีอ่ะสมมตินะถ้ามันปลายฤดูกาลแล้วมันเฉือนกันหนึ่งแต้มอ่ะโอ้คนจะกลับมาดึกถึงนัดนี้เลยนะ
1: โ
0: อ้ว่าโอ้นัดนี้โดนโกงไปชัดเลยอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ไม่งั้นวันนี้เพื่อเราอาจจะอยู่ที่11ก็ได้ไม่อยู่ที่13
0: ฮะครับผมหรือถ้าเพื่อเราชนะก็อาจจะ
1: ชนะโอ้โหเพื่อเรามาอยู่ที่4ที่5เลย
0: ถูกต้องครับใช่ครับครับ
1: นี่ผ่านไป4นัดในตามหลังอาร์เซนอลตามหลังซิตี้6แต้มแล้วนะเราอ่ะ
0: บอกว่าอะไรนะไม่ต้องตามลิเวอร์พูลก็ได้แซงไปก่อนก็ได้
1: ไปด้วยกันไงเพื่อนไปด้วย
0: นี่เหมือนกับว่าพอเราแย่เขาก็แย่ตามนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราต่างอาร์เซนอล6แต้มใช่ป่ะเราต่างแมนซี6แต้มอย่าลืมว่าเราต้องยังมีโอกาสที่จะเจอ2ทีมนี้ไปกลับเลยนะสี่ครั้งนี่12แต้มเลยนะถ้าเราชนะได้หมดอ่ะนึกออกป่ะ
1: นึกไม่ออกเลยพี่ว่าจะชนะได้หมดจริงๆอันนี้ยอมรับนึกไม่ออก
0: ไม่ตอนนี้เรากำลังจูนอยู่กำลังจูนยังไม่เข้าที่กำลังจูนอยู่เดี๋ยวเข้าที่เมื่อไหร่ละรับรองเราจะอะไรอ่ะบินยาว
1: เอ
0: าไม่อยู่แล้วนะฮะครับผมใกล้ละใกล้ละใกล้จะจูนเข้าที่แล้วอีกประมาณสัก30กว่านัดอ่ะ
1: ค้าง
0: ไอ้เข้าที่ อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็4689899นะฮะข้อความที่จะส่งมาถามเรื่อง

0: าเรื่องรถกับเรานะครับหรือว่าจะทาง YouTube ก็ได้นะครับผมนะฮะอ่ะคีนัทครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะก็มาทาง SMS ก่อนเลยดีกว่านะครับผมAccord Gen 10 1.5 Turbo เปลี่ยนน้ำมันเครื่องถี่มากตัวรถเดือนตัวรถเตือนตลอดทุก 5,000 โลให้เลยหน่อยได้ไหมเลยได้มีปัญหาหรอกนะครับเอา 10,000 โลก็ได้ถ้าน้ำมันเครื่องเราเจ๋งจริงไม่ต้องห่วงเลยนะครับคือไอตัวที่มันฟ้องเตือนเรื่อง maintenance เนี่ยเรารีเซ็ตไปเองเลยแล้วเราก็จดเลขกิโลเองเลยไม่เป็นไรหรอกทำได้ไม่จริงๆการรีเซ็ตไอทิปตัว maintenance เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกดในตัวพวงมาลัยได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือทั้งนั้นใช้เราเลือกกดได้เลยครับผมนะฮะแล้วตอนนี้เราก็เลือกเอาเลยว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนทุก10,000กิโลนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จดเลขกิโลไว้ในเมโมเราหรือว่าอะไรก็ได้นะครับส่วนถ้ามันขึ้นเตือนมาเราก็ลบทิ้งแค่นั้นเองนะครับไม่มีปัญหาหรอกทำได้สบายมากครับผมนะฮะเอาอีกหนึ่งเรื่องที่นัดเรื่องTesla Roadster เป็นไงครับตอนนี
1: ้เปิดตัว1ตุลาครับ
0: ตอนแรกเห็นได้ข่าวเมื่อ2วันก่อนว่าน่าจะปี69 70อะไรเงี้ยตอนนี้1ตุลาคือเปิดเลยเหรอ
1: 1ตุลากำหนดการเปิดตัว Tesla
0: จ
1: ริงๆช้าไปเกือบ10ปีนะ
0: อ๋อมันออกมานานแล้วแต่ว่ามันยังไม่เป็นรูปธรรมใช่ไหมเป็นร่างๆอะไรเงี้ย
1: Go for launch Go for launch ก็คือเหมือนกับว่าไปพร้อมออกตัวแล้วนะครับล่าสุดมีคลิปมีคนไปถ่ายกับตัวรถแล้วต่างชาตินะต่างชาติ
0: ศูนย์ถึงร้อย1.9 วินาทีเห็นบอกว่าท็อปสปีด400ฮะ
1: ถูกครับ
0: 400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
1: วิ่งที่ไหน
0: วิ่งที่ไหนใช่ถูกต้องสงสัยต้องไปวิ่งไอ้นี่แน่เลยไอ้อะไรนะ M8 เหรอ
1: ตรงไม่พอเลยพี่มันต้องมีเลี้ยวนะ400มันต้องเผื่อเลี้ยวด้วยนะ
0: เออครับผม
1: เปิดตัว
0: ฮะครับ
1: เตรียมตัวที่จะมาแล้ว
0: ครับ
1: คือจริงๆตัวโรสเตอร์เองมันเปิดไปตอนปี2017ป่าว
0: น่าจะประมาณนั้นแหละใช่ใช่
1: เนาะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็โอ้โหรถไฟฟ้ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอนี่นั่นนู่นนะครับแต่ว่าล่าสุดก็เรียกว่าใกล้จะได้สัมผัสแล้วสเปคเบื้องต้นนะแบบ200กิโลวัตต์เลย
0: โอ้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกอะโมเดล3เราอะยังแค่70ใช่ป่ะ70ประมาณ
1: โมเดล3ที่มีอยู่นะวันนี้ใช
0: ่เออก็คือแบตเตอรี่ใหญ่กว่าโมเดล3ประมาณเกือบ3เท่าเลยนะ
1: วิ่งได้997กิโลเมตร
0: ฮะครับ
1: ถ้าคำนวณด้วยแบบตอนได้รถกันมาใหม่ๆก็คูณด้วย 4.9 เข้าไปเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: กิโลวัตต์อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ 4.9 ฮะครับผม
1: ตอนนี้ไม่ถึงแล้ว
0: ไม่ถึง
1: 4.2
0: วัตต์4นิดๆใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็ราคาเปิดตัวคร่าวๆที่นู่นก็คือ6.6 ล้านนะครับมีรุ่นพิเศษที่เขาเรียกว่า Founder Series เนี่ยอยู่ประมาณ8 ล้านกว่าบาท
0: ถ้ามาถึงเมืองไทยสักไม่เกิน10 ล้านเนี่ยผมว่าน่าจะขายดีอยู่นะ
1: ผมว่าล่าสุดนบ Extreme IT ประกาศขายไทยคานทิ้งแล้วอ่ะ
0: โอ้โหเป็นไงล่ะ
1: ก็มีไทยคานแต่โบงไงแล้วมีBMใช
0: ่
1: ไหมจะขายไทยคานแล้วจะซื้อรุ่นนี้แล้วรอซื้อแล้ว
0: โอ้โหเป็นไงล่ะเอางี้ถ้าออกมาแล้วพี่จัดราคาไม่เกิน10นะหรือว่าอยู่ในวางสัก10 ล้านนะผมบอกเลยว่าผลิตมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะเทสลานะสำหรับเมืองไทยอ่ะคือรถระดับ10 ล้านเนี่ยสำหรับคนสำหรับเศรษฐีเมืองไทยนี่ผมว่าจิ๊บๆเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ขนาดรถ30-40 ล้านเรายังเห็นได้เกิดเมืองเลยอ่ะนะครับ
1: ใช่
0: นะอันนี้ก็ไม่ยากนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันนะฮะว่าจะมาหรือไม่มานะฮะแต่ถ้ามันมีกระแสตอบรับที่ดีผมว่ามันก็น่าจะมาได้นะครับผม
1: ก็ อย่างที่พี่กำบอกคือถ้าผลิตที่จีนเมื่อไหร่นะเราได้เปรียบ
0: ครับ
1: ขอให้ย้ายมาโรงงานเนี่ยอีกาแฟคที่จีนเนี่ยมาเราถูกเลยมาเราก็เรียกว่าเมคเซนส์นะสมเหตุสมผลแล้วกันนะ
0: ครับผมอ่ะมาคุยต่อเลยนะฮะน้ำมันราคาแท้จริงคืออะไรครับเฮียใครเป็นคนบอกว่าจริงอะเฮียเชื่อได้หรือว่าเฮียเชื่อได้หรือเฮียว่าจริงผมเห็นแต่ราคาโกหก
1: ราคาของกบน.ราคาที่เขาเอาเงินมาราคาที่แท้จริงคือราคาที่ตัดเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันออก
0: จริงๆมึงก็ยังไม่มีใครทำเป็นกราฟเป็นอะไรให้เราเห็นเลยนะว่าน้ำมันตลาดโลกสมมตินะถ้าอยากจะให้ประชาชนได้รับรู้จริงๆอ่ะคุณก็คำนวณเบ็ดเสร็จมาเลยว่าในน้ำมันวันนี้แต่ว่าวันที่14กันยา2569น้ำมันดิบราคาเท่านี้ต่อบาร์เรลถ้าขายในส่วนมาแปลงนู่นนี่นั่นลุบจะไปโผล่ทีก็คือจะมาโผล่จะไปราคาเนี้ยจะไปอ้างอีกทีก็คือ14พฤศจิกาหรืออะไรก็ว่าไปเลยนะจริงๆนะในเมื่อก็เราก็ซื้อน้ำมันมาล่วงหน้าแล้วไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูก
0: มัน
1: รอบที่แล้วที่ตอนที่คาริลาที่มีปัญหาในตะวันออกกลางใช่ไหมครับแล้วมีเรือน้ำมันไปจอดกองรวมกันอยู
0: ่
1: อ่ะก็ยังตอนนั้นน่ะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลย
0: ใ
1: ช่ไหมเรามันอยู่ปลายสุดของห่วงโซ่อาหารนะพี่เราเป็นผู้บริโภคอย่างเดียว
0: ครับ
1: ส่งอะไรมาม
0: ีหน้าที
1: ่บริโภคอย่างเดียวมีหน้าที
0: ่เมื่อมึงมีหน้าที่รับก็รับไป
1: ถูกครับเราก็มีหน้าที่
0: มึงมีหน้าที่มีหน้าที่ซื้อก็ซื้อไป
1: ไม่ไหวก็เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนไม่ไหวก็เปลี่ยนไปจริงจริงนะ
1: ใช่ไหมเพราะอย่างตอนนี้เนี่ยสมมติเราคุยกันนะแต่วันนี้ที่เราคุยกันนะโอ้โหไม่ไหวแล้วค้างอะไรเงี้ยแอตโต้หนึ่งลด60,000
0: ครับ
1: แอตโต้สามลด120,000EX 90 Volvo ลด 800,000 EX 60ลด 600,000 Apple 2ลด 90,000 อ่ะหนีไปไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดบอกอยากจะหนีไป REEV ว่าอะไรเงี้ยโอเค Serena Hybrid ตัว C27 ย้ำว่า C27 นะ
0: แต่ C เป็น Hybrid ให้ยนัก
1: Hybrid เหลือ 900,000
0: C เป็น Hybrid 9,900คร
1: ับ เราก็เลือกเอาเฮ้ยเราไหวตรงไหน
0: ครับโอ้แต่ C27 นี่ลด400,000 บาทเลยนะจากล้าน4ล้าน5นี่แหละ
1: ล้าน4 6เหลือ 900,000
0: นะครับครับผมนะก็ลองดูแล้วกันแต่จริงๆเรื่องนโยบายพลังงานเนี่ยผมว่าประเทศไทยอ่ะไม่มีความชัดเจนแม้แต่นิดเดียวเลยนะ
1: หงายไพ่มาเลยพี่ยุคนี้แล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: หงายมาเลยโอเคเฮ้ยมีมาจริงผมเชื่อว่าเราทุกคนเข้าใจไว้ว่าทำธุรกิจต้องมีกำไรไม่งั้นบริษัทจะอยู่ได้ไงจะเอาเงินที่ไหนจ่าย
0: ถูกต้องครับใช
1: ่หายไปเลยลิตรละเท่าไหร่ก็บอกมาก็มันแถลงออกมาได้ไม่ต้องเขินหรอก
0: ครับ
1: ใครทำธุรกิจไม่มีกำไรวะ
0: ใช่ถูกต้องถ้าทำแล้วไม่มีกำไรก็อย่าทำดีกว่านอนอยู่บ้านตีพุงดีกว่าไม่ต้องเดือดร้อนด้วยนะเขาบอกว่าหงไร้ไพ่ส่วนเพื่อนรักไร้แต้มเฮียก็เพราะมันมีบทคุ้มครองกรรมการถึงต้องปวดกระบาลที่อยู่ทุกวันนี้นะครับ555ครับผมผมว่านะโละตั้งแต่หัวกรรมการไปดีกว่านะแล้วกรรมการในยุโรปเข้ามาแทนที่ให้หมดเลยไม่เอาคนอังกฤษเลยได้ไห
1: ม
0: ในเมื่ออยากจะเป็นกลางใช่ไหมเอาคนที่อยู่ยุโรปที่ไม่ได้เชียร์ทีมอะไรเลยในประเทศอังกฤษเอามาเป็นกรรมการให้หมดเลยแล้วไล่กรรมการพวกนี้ออกไปนอกประเทศให้หมดไปอยู่ที่อื่นไป
1: ไ
0: ข
1: ว้มาม
0: ันต้องมาเป่าไขว้ไปเลย
1: ผสมแบบโอเคอยู่ยุโรปเองไม่ต้องอยู่ยุโรปแล้วเองมาอยู่เอเชีย
0: แต่กรรมการเท่าที่เห็นในเยอรมันนี่ค่อนข้างที่ยังไม่ค่อยมีปัญหานะทีนัทนะ
1: ไม่ก็ใช
0: ่มีผมไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่า
1: ไม่ข่าวแล้วกันอ่ะ
0: ไม่ค่อยเห็นน่ะไม่ค่อยเห็นปัญหานะฮะครับผมเฮียแล้วไม่มีค่ายไหนคิดคนวิธีดับไฟหรือเซฟตี้ใหม่ๆที่จะช่วยไม่ให้ลุกลามไม่ให้ลามไฟเลยเหรอฮะจากเคนมเปรี้ยวมันต้องมีแหละถึงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าอย่างบริษัทรถเนี่ย ที่เขาผลิตออกมา

0: เนี่ยเขามีกรรมวิธีในการป้องกันยังไงหรือถ้าเกิดเหตุต้องทำยังไงอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าวิธีการดับไฟต้องทำยังไงมันถึงจะดับได้ต้องหาอะไรครอบรถไหมไม่ออกซิเจนมันเข้าอย่างนี้ป่ะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: แต่ผมกลัวว่าพอครอบเสร็จปุ๊บพอออกปุ๊บมันติดอีกไอ้เฮียนัทไม่ออกอ่ะ
1: ต้องผมไม่ชัวร์ว่าหลังจากโปรเซสในการครอบแล้วเพื่อให้ออกซิเจนมันไม่เข้าเนี่ยมันต้องมีไหม
0: แต่ก็อนาคตก็ต้องมีแหละวิธีอ่ะหมายถึงว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะหมายถึงว่าถ้าเราเจอรถไฟฟ้าที่กำลังลุกอย่างเงี้ยอาจจะมีกระดองมีแบบกะลาเลยก็ได้นะ
1: ส่วน
0: เอาครอบเอาฝาทีครอบเพื่อที่จะลดปริมาณออกซิเจนที่เข้าไปเป็นปฏิกิริยาการทำให้เกิดประกายไฟอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีนะคิดว่านะอนาคตน่าจะมีนะครับนอกเหนือจากกรรมการก็แมนยูนี่แหละพี่ทำตัวเองผมสังเกตมานานแล้วถ้าอีกทีมเล่นรับแมนยูจะเจาะไม่ได้เลยส่วนประตูส่วนใหญ่มาจากการโต้กลับเพราะด็อกเตอร์แรดกลับมาจังหวะโต้ก็ช้าเพราะพี่เขาติดเลี้ยงดาโลก็กับดอกูก็เฮ้อหมดคำพูดจากผีสามวาเฮ้ยจากเมื่อวานแรดฟอร์ดนี่ถือว่าโดดเด่นเลยนะผมว่าเล่นดีนะแรดฟอร์ดอ่ะเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายที่ถือว่าอันตรายนะแล้วกับการมีส่วนร่วมในทีมผมว่าเขาดูเหมือนว่าน่าจะกลับมาจากบาร์ซ่านี่เขาดูโอเคขึ้นเยอะนะเฮ้ยคนนี้ต้องเอาไว้เชื่อผมคนนี้ต้องมีในทีมนะแรดฟอร์ดบูโน่อันเนี้ยต้องอยู่แม็กควายได้อยู่ลิซันโดเงี้ยต้องลองดูนะครับมาข้อความต่อเลยดีกว่านะฮะทาง SMS นะครับไอ้ทาง YouTube นะคุณนัทสอนก็ทักทายมานะฮะสวัสดีครับพี่กำพี่นัทคุณมานพบอกว่าติดเครื่องซักเกจวัดน้ำมันแล้วไม่มีควันออกเลยแต่ตอนนี้รถกินน้ำมันเครื่องแก้ยังไงดีบ้างครับติดเครื่องวัดเกจวัดน้ำมันแล้วไม่มีควันออกเลยแต่ตอนรถกินน้ำมันเครื่องแก้ยังไงดีบ้างครับฟอร์จูเนอร์ 2.7 ถ้ารถกินน้ำมันเครื่องก็แสดงว่าเครื่องหลวมสิครับถ้าอย่างนั้นถ้าเครื่องหลวมต้องดูว่าเลขกิโลเท่าไหร่แล้วก็ถ้าถามว่าจะแก้ยังไงก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องดูจากอายุการใช้งานของรถแล้วก็ดูจากปริมาณน้ำมันเครื่องที่หายในแต่ละรอบของการเปลี่ยนถ่ายคือผมไม่รู้นะว่าทุกคนที่ใช้รถอยู่เนี่ยเราเคยดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องดูกันบ้างหรือเปล่าเอาง่ายถ้ารถใครที่ใช้เกิน150,000ไปแล้วอ่ะผมแนะนำให้ลองไปดึงไอ้ตัวเหล็กวัดน้ำมันเครื่องแล้วเช็คดูหน่อยนะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ปกติดีไหมยุบเปล่าหายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้ามันหายเนี่ยเราก็ต้องสังเกตดูว่าปริมาณที่มันหายไปสมมุติว่าหายไปสัก1เซนติเมตรจากก้านเหล็กวัดนะสมมตินะในระยะทางที่วิ่งไปคือ 3,000 4,000 โลอะไรเงี้ยเอ้ยแสดงว่าเริ่มเยอะแล้ววะเพราะถ้า1เซนติเมตรของเหล็กวัดเนี่ยถ้าปริมาณอ่างมันไม่ได้กว้างมากเนี่ยก็น่าจะเกินครึ่งลิตรนะหรืออาจจะครึ่งลิตรกว่าๆอะไรประมาณนี้นะครับต้องลองดูนะครับคุณน้องพอสบอกว่าตอนนี้ใครมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับแนะนำให้ดูลิเวอร์พูลเตะนะรับรองดูแล้วง่วงหลับสบายแน่เลยครับผม
1: บทความที่มันจะไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรจริง
0: ๆอย่างพอลินเวสนี่ก็แปลกนะมันเหมือนเด็กเล่นยังไม่เข้าฟอร์มเท่าไหร่เลยนะ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกับตอนอยู่ไอ้ไบเออร์เลยนะแต่เวียดเนี่ยมาแบบเขาเรียกอะไรมาแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะว่าอยู่ดีก็ได้มาอะไรเงี้ยอย่างนัดล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มตกไปทั้งทีมไปเลยนะก็ไม่รู้อ่ะวันนี้อันนี้ก็จริงๆนักวิจารณ์บางคนก็บอกว่าต้องเอาแม็กอลิสเตอร์ลงกำลังฟอร์มดีอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้ดูทั้งเกมผมก็ไม่รู้ว่าฟอร์มเขาดีแค่ไหนนะแต่โอเคถ้าเราดูจากวิธีการเล่นการครอบครองบอลการเซนในการจ่ายบอลการให้บอลอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูแต่ละคนว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับ

0: แต่ผมบอกเลยว่าฤดูกาลนี้ทีมที่น่ากลัวที่สุดคืออาร์เซนอลเพราะดูจากรูปแบบในการเล่นวิธีการที่จะเข้าทำประตูเนี่ยผมว่าเขามีมิติเยอะกว่าทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะเท่าที่ดูนะครับผมหงเสมอคาบ้านก็ว่าแย่แล้วเพื่อนรักแพ้คาบ้านหนักกว่าเท่าอีก โอ้ยจริงๆก็ผมว่านะตอนที่ฟิลโฟเดนเนี่ยโดนไล่ออกเนี่ยผมว่าเด็กผีนี่ยิ้มเลยนะโหซิเบกซิปและคือก่อนที่จะโดนไล่ออกอ่ะถามว่าผีอ่ะดูดีกว่าด้วยนะตอนนั้นอ่ะเอายังไงก็โอ้น่าจะไม่รอดเลยแมนซีอะไรเงี้ยที่ไหนได้เจอไอเออร์บิงเฮาฮาแลนด์เข้าไปตัวเดียวเบาฮาแลนด์เนี่ยเรียบร้อยเลยนะฮะแต่จริงลูกนั้นนะก็ต้องดูว่าจะล้ำหรือไม่ล้ำนะ
1: ครับ
0: มันมีลูกจากฮีน่าจำได้ปะลูกที่ฤดูกาลสองฤดูกาลก่อนหรือฤดูกาลที่แล้วไม่แน่ใจอ่ะที่ยิงเข้าที่เรายิงเข้าไปอ่ะแล้วแอนดูโรเบอร์สันอ่ะหลบบอล
1: อ
0: ่ะ
1: ล้ำ
0: เขาหาว่าเราไปรบกวน
1: ไอ
0: แต่จริงๆอ่ะวิถีบอลมันมาทางแอนดูโรเบอร์สันแต่โกมันอยู่ขวานึกออกปะมันก็มองเห็นวิถีบอลมาแล้วอ่ะแต่เพียงแต่แอนดูโรเบอร์สันมันก้มหลบไม่ให้มันโดนถ้าโดนเขาก็ถือว่าล้ำหน้าถูกปะถามว่าเขามีส่วนไหมเขาไม่ได้มีส่วนเลยนะแต่เมื่อวานนี้เอ็นโซ่นี่โอ้โหมันไม่ได้มีส่วนยังไงก็ไม่รู้เนาะตัวมันใช่จะตรงกับพื้นหญ้าอยู่แล้วอะ ลอยถ้าตรงเป๊ะเลยอะนะโอ้โหผมว่านะกรรมการพรีเมียร์เนี่ยถ้าตัดสินอย่างนี้นะกรรมการดีเพียง4น่าจะตัดสินดีกว่านะดูทรงแล้วนะฮะ
1: ผมแท็กซี่ไปแล้วนะ
0: ฮะครับ
1: ไปลองดู
0: ครับโหเดี๋ยวๆมาทางไหนมาทาง Messenger ป่ะ
1: มาเฟซบุ๊ก
0: อ๋อโอเคได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะออกไปไหนแล้ววะอ๋อมาแล้วเดี๋ยวๆสักครู่อีคารอบเดินเบาเสียอาการ ออกตอนเครื่องร้อนทำรอบเครื่องตกใช้วิธีเหยียบคันเร่งช่วยรอบเครื่องเวลารถติดจะทำแบบนี้บ่อยๆเครื่องจะพังไหมครับเฮียไม่พังหรอกแต่จริงๆ e car มันมีปัญหาเรื่อง ISC servo ISC valve อยู่แล้วนะฮะ
1: ไม่ได้ยินสมัยก่อนแล้วนะ
0: สมัยก่อนอ่ะเขาเรียกว่าเฟืองมันชอบรูดอีกนัดเฟืองมอเตอร์เดินเบาอ่ะมันชอบรูดแล้วมันไม่ทำงานไงคือถามว่าทุกวันนี้เราแทบไม่เห็น e car บนถนนแล้วนะคือรถเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยถ้ามันไม่มีอะไรว่าหมดความนิยมหรือว่าการซ่อมยากเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆเฟดออกจากถนนเราไปเองแหละนะครับ
1: ผู้ใช้ท้อหาอะไรไม่ได
0: ้นี่ล่าสุดผมเจอลูกค้าท่านหนึ่งนะเขามีอายุแล้วล่ะชื่อพี่สินซ่อมรถตั้งแต่โอ้น่าจะตั้งแต่ไอ้คันนี้ยังวิ่งหลักไม่ถึงไม่กี่หมื่นโลแล้วกันอ่ะนี้เอางี้ดีกว่าเป็นซีวิกตาโตล่าสุดเนี่ยเอาเข้ามาเปลี่ยนของเหลวอ่ะผมดูเลขกิโลผมยังตกใจเลย700,000กว่าโลผมก็ยังงงทำไมแกไม่ขายวะผมว่าคันนี้น่าจะเป็นรถคู่บุญแกนึกออกป่ะแกมี CLV เจน4ด้วยนะมีรถใหม่แกมีนะไม่ใช่ไม่มีนะรถไฟฟ้าแกก็มีนะแต่แกชอบไปแล้วใช้รถคันนี้เว้ยเหมือนเป็นรถคู่บุญแกนะคือบางคนเนี่ยก็เข้าใจนะบางทีแบบเฮ้ยฉันไม่ได้ฉันจะอนุรักษ์คันนี้ไว
1: ้
0: แต่จริงๆถามว่าในส่วนของมุมของช่างนะรถอะเราซ่อมให้ได้หมดทุกคันแหละเพียงแต่ว่าการซ่อมเนี่ยมันจะยากหรือง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไหล่มีหรือไม่มีด้วยนะบางทีเนี่ยซ่อมไปเนี่ยมันมีแต่อะไหล่ก็หาไม่ได้ซ่อมไปกลัวไม่จบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเอฟเฟกต์ตามมาอย่างนี้แหละนะครับนั่นแหละคือในมุมช่างอ่ะบางทีใครที่ใช้รถเก่าอยู่ก็อยากให้พึงคิดไว้นิดหนึ่งว่า ผมว่าช่างทุกคนอ่ะพร้อมที่จะซ่อมรถให้คุณแหละเพียงแต่ว่าบางทีการซ่อมเนี่ยมันอาจจะติดขัดในเรื่องเงื่อนไขเรื่องอะไรเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับผมเฮียผีบุญมีแต่เสาบังส่วนผมอาบังรอเก็บตังค์อยู่ข้างหน้าห้องตอนนี้ครับผมโอ้ละอัดแต่จริงๆก็ถือว่าเจอกันเร็วไปนิดนึงนะเฮียนัทนะ
1: ครับ
0: เ
1: ออนี่ดูเดวิลแมกกาซีนแล้วตลกมาก
0: ครับ
1: อันนี้คือว่าใช้ได้เลย
0: ฮะขา
1: บ้านพอทนแพ้สิบคนพอเลย
0: ครับผมเออใช่ใช่ที่แพ้สิบคนด้วยนะแต่จริงนะเล่น
1: มีคาลิกมีคาบ้านไล่โฟเดเรือหน้าอับปางแต่ที่ความไทยก็ผีเล่นอับฟรี
0: ครับผมครับ
1: เดวิลแม็กผมชอบมากนะผมแซวทีเดียวตลก
0: อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับเรา2คนได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Motor Intent วันนี้ผมก็เฮียนัทต้องลาแล้วพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ Motor Intent ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Asian Game Story
5: สุภักษ์เศรษฐุระราชาความเร็วเหนือผืนน้ำทยานฝ่าคลื่นลมท้าทายความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือผืนน้ำในยุคโมเดิร์นของเอเชียนเกมส์กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเจ็ตสกีได้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันและชายผู้เป็นเจ้าแห่งความเร็วที่ไม่มีใครไล่ตามทันก็คือสุภัทรเศรษฐุระบนเส้นทางอ้อมทุ่นที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยคลื่นลูกใหญ่สุภัทรควบเจ็ตสกีคู่ใจทยานออกจากจุดสตาร์ทเบียดกระแทกกับคู่แข่งจากชาติต่างๆอย่างดุเดือดทุกทางโค้งคือการเดิมพันด้วยชีวิตแต่ด้วยทางเทคนิคที่เหนือชั้นและการควบคุมเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบเขาฉีกหนีคู่ปรับตลอดการบินข้ามยอดคลื่นเข้าสู่เส้นชัยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ย้ำแค้นคู่แข่งระดับเอเชียได้สำเร็จสุภักษ์เศรษฐุระคือตัวแทนของความกล้าหาญและจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่เขาพิสูจน์ได้เห็นว่าในกีฬาที่ต้องใช้ทั้งพละกำลังร่างกายและเทคโนโลยีเครื่องยนต์อันซับซ้อนคนไทยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญไม่เป็นรองใครในปัตตภีนี
2: ้ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับ
1: สวัสดีโปเต้
2: สวัสดีครับ
0: ครับเปิดหน้าจอได้หรือยัง
2: เปิดได้แล้วฮะ
0: นะฮะก็สรุปว่าทั้งหญิงทั้งชายเหมือนกันนะฮะรู้รักสามัคคีกว่าทีมยุโรปก็ชนะไปนะครับสำหรับโซฮามครับของสาวยุโรปเนาะเสื้อสีเหลืองวันผมยืนดูวันเสาร์ไงทีมอเมริกันที่กางเกงแดงเนี่ยคิดถึงเมืองไทยยังไงไม่รู้เหลืองแดงเลยพวกนั้น
2: สนุกดีสนุกดี
0: ช่วงวันนั้นก็จบ2วันทีมยุโรปก็นำอยู่นะพอวันที่3นี่ดวลกันตัวต่อตัวเป็นไง
1: ครับ
0: 12คู่ใช
1: ่
0: ไห
1: ม
0: ครับผมผลออกมายุโรปยังดูดีกว่าอีกเหรอ
1: ก็จะเรียกว่าวันสุดท้ายเนี่ย
0: ดวลกันเลยอ่ะ
1: ยุโรปเขาก็ตามสไตล์เขาแหละครับ
0: สไตล์ยังไงครับ
1: เรื่อยๆมาเรียงๆไม่ได
0: ้เล่นแบบอนุรักษ์นิยม
1: ใช่ไม่ได้ฉีกแบบว่ารุนแรงอะไรเท่าไหร่แต่แค่ชนะ
0: เชียร์เชียร์เชียร์ก็สนุกดีนะ
1: ครับ
0: แข่งกันที่เนเธอร์แลนด์นะ
1: ฮะ
0: แฟนคลับชาวยุโรปนี่ส่งเสียงเชียร์กันอื้ออึงอื้ออึงนะครับก็ส่งผลให้มีกำลังใจเยอะขึ้นไล่เรียงกันเลยครับวันแรกวันที่2และวันที่3ครับทีมยุโรปและทีมอเมริกัน
1: ก็เอางี้ก่อนสรุปผลรวมเนี่ยทีมยุโรปเนี่ยชนะไป15-13คะแนน
0: ต่อ2แต้ม
1: ฮะ2แต้มนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันแรกเป็นประเภทโฟร์ซัม
0: ในช่วงอธิบายโฟร์ซัมกันเล็กน้อย
1: ในช่วงเช้านะครับโฟร์ซัมคืออะไรโฟร์ซัมคือเล่นด้วยกัน4คนตีลูกกอล์ฟคนละลูก
0: ยุโรป2อเมริกัน2 อยู่ใน1ทีม
1: 1ทีม1กวน1กวนมี2ทีมยุโรป2คนอเมริกา2คนตีลูกกอล์ฟลูกเดียว
0: ตีลูกกอล์ฟลูกเดียว
1: ผัดกันตี
0: หมายถึงยังไงฮะ
1: ผัดกันตีครับผัดกันตี
0: หมายถึงถ้าผมกับโปเตอยู่ร่วมทีมอเมริกาด้วยกัน
1: ครับ
0: โปเตเป็นคนทีออฟตุ้มช็อตแรกไปเข้าป่า
1: ครับ
0: ไกลมาก
1: ครับ
0: ผมต้องไปแกะออกมา
1: ใช่ครับ
0: เข้าไฟเว
1: ใช่ครับ
0: พอช็อตต่อไปขึ้นกรีนโปเตก็มาเล่นอีก
1: ครับ
0: พอออนปุ๊บผมก็ไปพักสลับกันเล่น
1: ใช่ครับอันนี้โฟร์ซัมส่วนช่วงบ่ายจะเป็นโฟร์บอล
0: โฟร์บอล
1: โฟร์บอลก็คือเอาลูกที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: นะ
0: โปเตทีออฟไป300หลาผมทีออฟไป175หลา
1: ครับผม
0: ก็เป็นเลือกเล่นลูกของโปเตกัน
1: นั่นแหละครับต่างคนต่างเล่นแล้วเอาสกอร์ที่ดีที่สุดนะ
0: ไม่ใช่หรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ผมก็เล่นลูกผมต่อ
1: ใช่
0: ก็เจอเรื่องมือตัวหรอ
1: ใช่
0: โอ้แล้วใครดีที่สุดนะฮะใครได้เบอร์ดี้ก็เอาคะแนนคนนั้น
1: ถ้าชนกันก็มาดูคู่สอง
0: คู่สองอันนี้คือโฟบอล
1: โฟบอลครับผมโอเคโฟซัมก็ชนะนะครับไปกันคนละฝั่งคนละแต้มนะครับก็คือเป็นของทางเอสเตอร์เฮเซนไลท์กับแอลลูน่าแมกไควร์แล้วก็มายาสตาร์กับลินแกนเนี่ยชนะทางลินดี้แดนแคนกับโรสจางแล้วก็เจเนฟเฟอร์คับโชไปนะครับ
0: ยุโรปชนะในคู่แรก
1: เรียกว่าอย่าเรียกว่าคู่แรกเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าพระครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นของฝั่งยุโรปไปส่วนอีก2คู่
0: อีก2คู่
1: คือคู่ของอลิสันคอร์ปุสเนลิคอน่าชาลีฮาร์โรตี้วอร์ดแอลิสันลีกับเลนคัพลิงนาน่าโคตัสแมสเซนกับซิลิมูดีเอเนี่ยแพ้ไปก็คือเอากันไปคนละแต้มนะเอาไปคนละ2แต้มนะครับในวันแรกไอ้ในช่วงแรกช่วงเช้า
0: ช่วงเช้า
1: ใช่
0: โฟร์ซัมที่ว่าก็คือยุโรปชนะกี่ทีม
1: ยุโรปชนะ2คู
0: ่แล้วก็อเมริกาชนะ2คู่เสมอกัน
1: แลกกันไป
0: มาตอนบ่าย
1: โ
0: ฟบอล
1: ตอนบ่ายโฟบอลก็จะเป็นคู่ของฮาวกับบวชเหมือนเดิมครับเจอกับเยเรมี่นอกับทางด้านของแองเจลหยินนะครับเสมอกันคู่นี้
0: เสมอกันคู่นี้
1: ออสแ
0: ควร์ก็ได้ครึ่งแต้ม
1: ครับผมได้ครึ่งแต้มเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าต่อมาจะเป็นคู่ของเมแกนคางเอลิส

0: กับซิลีนบูติเยกับนาน่าคอร์ดันส์เมสเซน
1: บูติเยผมต้องดูดีสิ
0: แพ้ครับซิลีนบูติเยแพ้นะครับแพ้ไป5-3ก็คือเสียเขาแต้มหนึ่ง
1: ทีมอเมริกาได้1แต้ม
0: ครับผมแล้วก็อลิสันคอร์ปูสแอชตันคิมนี่มาแพ้มิมิโรสกับนาตาเซียนาดูสนะคร
1: ับ
0: ก็คือนะ
1: แต้มขึ้นมาย
0: ู
1: โรได้1แต้ม
0: ครับแล้วคู่ของเคโลต้าซิกันดากับจูเลียลาเปซโซมิเรสเสมอกัน
1: ครับ
0: ก็ยังเสมอกัน
1: ยังสู้สีกันอยู่นะ
0: ใน
1: วันแรกนะ
0: วันแรกสู้สีกันอยู่แรกสู้สีกันอยู่พอเป็นวันที่2
1: วันที่2วันแรกเสมอกันเข้าสู่วันที่2เขาใช้เกมอะไรครับ
0: วันที่2เหมือนเดิมครับฟอร์แมตเดิม
1: โฟซัมช่วง
0: เช้าแล้วก็โฟบอลช่วงเย็นนะครับโฟซัมรอบนี้ตอนช่วงเช้าทางด้านของEU หรือว่ายุโรปเนี่ยเครื่องร้อนนะฮะลินแกนมายาสตาร์กนะครับเลียน่าแม็กควายเฮสเตอร์เฮเซนไลท์มิมี่โรสกับนาดูเนี่ยชนะเลย3แมตช์นะครับส่วนชาริฮาลอตตี้โวนี่แพ้ลอเรนคัฟลิงนะครับไปในวันนั้นนะในช่วงเขาเรียกว่า Saturday Foursome วันเสาร์
1: ครับ
0: ช่วงเช้านะครับก็ทำให้ทางยุโรปได้เพิ่มมา3แต้มแล้วก็ทางอเมริกาเพิ่ม1แต้มนะ
1: ก็เริ่มชนะเป็น2คะแนน
0: เริ่มเหมือนจะฉีกนะครับแต่ว่าพอช่วงบ่ายเท่านั้นแหละ
1: ครับ
0: ทางฝั่งของอเมริกาก็
1: มาเล่นโฟบอลกัน
0: เล่นโฟบอลนะนำทีมโดยเยเรมีนอนะครับแล้วก็โรสจางแอชตันคีมเจฟเฟอร์คัพโซลินดี้ดันแค
1: ่
0: นนะฮะเอาชนะช่วงโฟบอลไปได้3ทีมชนะล็อตตี้วอร์ดมาดุนแม็กควายเคียร์ตัสซิกันดัสซิลินบูตี
1: ชนะ3คู่เหรอ
0: ใช่แลกกันอ่ะคือชนกับชนตลอดเลยอ่ะได้ชนกับชนตลอดเลยตัวเขาเรียกนะโฟบอลก็ชนครับโฟบอลช่วงนั้นก็ชนมายาสตาร์กับลินแกนชนะเมแกนคังกับลอรินครับลิงเฉยๆอันเดียวแลกกันเลยอ่ะคือแลกกันช่วงเช้าเธอเอาไปนะช่วงบ่ายฉันจะเอาอย่างนั้นเลยครับใช
1: ่แลกกันระหว่างโคซัมฟุตบอล
0: ใช่
1: สรุปแล้วมาถึงวันเสาร์
0: วันเสาร์
1: แต้มห่างอยู
0: ่วันเสาร์แต้มเท่ากัน
1: วันเสาร์เท่ากันอีก
0: วันเสาร์แต้มเท่ากันวันเสาร์แต้มเท่ากัน
1: ครับ
0: ต้องมา
1: วันศุกร์ก็แต้มเท่ากัน
0: ใช่
1: วันเสาร์ก็แต้มเท่ากัน
0: ใช่วันศุกร์ต้องมาชิง
1: วันอาทิตย์
0: วันอาทิตย์ต้องมาชิงดำ
1: ชิงดำกัน
0: นะฮะวันอาทิตย์ต้องมาชิงดำกันแล้วก็เป็นทางด้านของยุโรปที่คว้าไป
1: 12คู
0: ่ครับผม
1: ดวลกัน
0: ครับ
1: เดียว
0: ครับยุโรปชนะ1 2 3 4
1: ต้องไล่คุณต้องไล่42คู่เนี่ยคุณต้องไล่หน่อย
0: ยุโรปชนะ7
1: 7 7ต่อ5
0: 7ต่อ5ครับ
1: คู่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้าง
0: คู่แรกครับรอชาลีฮาวเจอกับเมแกนคังชนะ3ต่อ2
1: หมายถึงชาลีฮอชนะสาวอังกฤษ
0: ใช่ครับชาลีฮอชนะสาวอังกฤษชนะนะครับค
1: ู่ที่2
0: ครับคู่ที่2เนี่ยเป็นอลิสันลีเจอกับเอสเตอร์เฮเซนไลท์เยอรมนีอลิสันลีชนะไป1อัพ
1: เสมอกัน
0: ฮะเสร็จปุ๊บต่อมาเป็นแองเจลยินเจอกับลินแกนลินแกนชนะครับ
1: โอ้ลินแกนสาวยุโรป
0: ครับผมต่อมาเป็นเนลลี่คอด้าเจอกับมิมิโรส
1: เป็นยังไงมือ
0: เนลลี่คอด้าชนะ
1: โอ้โหเสมอกัน2-2
0: ครับ
1: แล้วยังไม่หนีแล้วเนี่ย
0: ตั้งแต่นั้นต่อมาเป็นนาน่าโคเตสเมสซันนาตาเซียนาดูดจูเลียลาเปซโอมิเลสลอตตี้วอร์ดชนะรวด4เต็ม
1: คุณต้องบอกว่าใครชนะใครด้วย
0: แล้วชนะ4คนก่อนนะคู่แรกเนี่ยที่เป็นนาน่านะครับชนะอลิสันคอร์ปุสนะครับนาตาเซียชนะแอนเดรียนลีจูเลียลาเปซลูจูเลียลาเปซเนี่ยชนะเยเรมี่น
1: อ
0: ลอตตี้วอร์ดชนะแอชตันคิ
1: ม
0: ชนะไป4อันติด
1: ครับ4คู่เลย
0: ครับผมอ่ะแล้วก็เท่ากับว่าถ้าชนะ4อย่างเงี้ยก็คือนำแล้วลอเรนคัฟลิงเจอกับเลียน่าแม็กควายลอเรนคัฟลิงดึงกลับมาให้อีก1แต้ม
1: ครับเหลือแพ้อยู่3
0: ครับเลนดี้ดันแค่นเจอกับมายาสตาร์กดึงกลับมาให้1แต้ม
1: เหลือแพ้อีก2
0: เคโลต้าซิกันดาชนะเจนนิเฟอร์คัฟโชดดึงกลับไปแต้มนึง
1: ครับ
0: แล้วก็คู่สุดท้ายโรสจางเจอกับซิลินบูติเย
1: ่
0: โรสจางอย่างดึง
1: กลับมาอีกแต้มนึงก็เหลือแพ้แค่2คู่
0: ใช่ครับ
1: สรุปแล้วทีมยุโรปชนะไปในการดวลนะฮะ
0: ครับผม
1: 12คู่นี่ชนะนะมากกว่า2คู่
0: ใช่ครับ
1: บอกอย่างนี้ดีกว่า
0: ฮะ
1: 7ชนะ5
0: ใช่ครับ
1: ชนะ7แพ้5ยุโรป
0: ก็เอาง่ายๆว่ายังไงยุโรปตอนนี้ก็ยังเป็นแชมป์อยู่นะจ๊ะ
1: ปีหน้าก็เป็นฝั่งฝ่ายชาย
0: สังเกตเราไปเล่นบ้านใครก็จะเปรียบบ้านนั้น
1: แต่ก็แปลกดีนะสนามกอล์ฟที่เนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: ผมไม่ค่อยได้ยินเวลาแข่งกอล์ฟของเลดี้ยูโรเปียนทัวร์ก็ไม่เคยได้ยินสนามกอล์ฟที่เนเธอร์แลนด
0: ์มีแต่น้อยนะมีแต่น้อยมีพี่ว่าทัวร์เคยไปครับได้ไปเล่นที่เนเธอร์แลนด์อยู่ครั้งแต่ว่าน้อยมาก
1: ยังก็เห็นแบบมอลโลโคอะไรนะ
0: สเป
1: นสวิตเลยพวกนี้นะ
0: ใช่แ
1: ต่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเพิ่งได้ยินสนามกอล์ฟเนี่ย
0: เนเธอร์แลนด์มันคือฮอลแลนด์เนาะที่
1: ก็ใช่ครับใช่เรื่องกีฬากอล์ฟนี่มันคนไม่ค่อยพูดถึงเลยเอางี้แล้วกัน
0: แต่ถ้าต
1: ามคนนักกอล์ฟเนเธอร์แลนด์อะทั้งหญิงทั้งชายอะไม่มีนะ
0: มีแต่น้อยมีแต่น้อยมีแต่น้อย
1: มันมีโอ้โหระดับที่มันเรารู้จักมีชื่อเสียงอะมือดีๆของโลกอันดับดีๆอะเนเธอร์แลนด์ไม่มีอะ
0: เฮ้ยยังไม่ได้อยู่ในท็อป
1: ใช่ใช่ใช่
0: ท็อป50ยังไม่อยู่นะครับ
1: ก็จบไปเรียบร้อยบรรยากาศเป็นยังไงคนดูผมเห็นเยอะนะ
0: ก็
1: มันก็ดังอื้อนะ
0: คือยุโรปข้อดีของยุโรปคือยุโรปเขาเชียร์กอล์ฟเป็น
1: ยุโรปเป็นมาถึงมีวัฒนธรรมที่ดีกว่า
0: อเมริกาเลยฮะใช่ครับใช่ยุโรปเชียร์กอล์ฟเป็นเพราะเขาเรียกว่ายุโรปเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของฝั่งกีฬากอล์ฟอยู่แล้วที่มีการบันทึกไว้นะครับที่มีการบันทึกเป็น
1: ก็ว่าที่อังกฤษที่สกอตแลนด
0: ์ใช่
1: เล่นกอล์ฟกันก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นการคนที่เล่นกอล์ฟในโซนยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีมารยาทในการดูชมกีฬากอล์ฟ
1: รู้จักเชียร
0: ์เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับใช่ฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะรอบนี้คนที่ผมว่าน่าจะเป็น MVP เนี่ยในหลายรอบเนี่ยก็คงไม่พ้นทางด้านของใครนะเดี๋ยวก่อนขอเช็คก่อนสตาร์กครับมายาสตาร์กับลินแกลนนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ค่อยแพ้เลยมาแพ้แค่ตัวที่เป็นของเดี่ยว
1: มายาสตาร์กนี่สาว
0: สวีเดน
1: ทีมยุโรป
0: ครับลินแกลนก็เหมือนกันครับ
1: ครับ
0: ลินแกลนเนี่ยไม่แพ้เลยนะตั้งแต่ด
1: ู
0: เ
1: ป็นเรื่องผิด
0: ครับลินแกลนยุโรปครับลินแกลนสวีเดนเหมือนกันลินแกลนไม่แพ้เลยนะ
1: พวกสแกนดิเนเวียนี่แข็งแรง
0: ลินแกนไม่แพ้เลยนะครับลินแกนในรอบของซิงเกิลก็ชนะรอบคู่จับคู่กับมายาสตาร์ก็ชนะในวันที่2ก็ชนะ
1: ว่าแก
0: สองอันเลย
1: เทเป็นพิเศษจริงเขาจัง
0: ครับวันแรกก็เปิดมาชนะเหมือนกันนะครับผม
1: สองสาวของยุโรปทำคะแนนเยอะเลย
0: ครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นยังไงก็2ปีมีครั้งแลกกันกับผู้ชายนะครับ
1: สลับกัน
0: ครับผม
1: ปีหน้าก็เป็นคิวฝ่ายชาย
0: ครับ
1: ปีนู้นก็เป็นคิวฝั่งหญิงอีกนะครับ
0: โ
1: ซฮามครับกับไรเดอร์ครับมีกรอบรายการอื่นไหมจะมี
0: สำหรับสาวไทย
1: สาวไทยโปรฮารักใช่ไหมที่ไปเล่นสนามกรอบรายการที่เป็นรองของ LPGA อ่ะ
0: โปรฮารัก
1: โปรลูกศิษย์ของ
0: โปเชา
1: อาโปเชาอ่ะ
0: อ๋ออาโปอ่ะหรออ
1: าโปอาโปเออนั่นแหละ
0: แล้วอารักคืออะไร
1: จำชื่อกันสิ
0: อาโปก็ตกรอบครับง่ายๆท่านๆอาโปตกรอบรายการGuardian Championship นะครับไม่ผ่านการตัดตัวแต่รายการยังไม่จบนะเล่นอยู่วันที่3
1: ยังลุ้นตัว LPGA อยู่นะ
0: ยังโดนซัสเพนอยู่นะครับยังเล่นไม่จบนะครับส่วนคนที่เข้ารอบแล้วกำลังรอให้เล่นจบของคนไทยคือนภัทรเลิศศาสตร์วัฒนาครับโปรนภัทรเลิศศาสตร์วัฒนาเล่นอยู่ในรายการเดียวกับทางอโปนะจ๊ะก็วันที่3ยังเล่นไม่จบครับค้างอยู่ที่หลุม11ตอนนี้มีด้วยกัน2อันเดอร์พาร์นะครับตอนแรกเธอมี5อันเดอร์นะวันที่2เธอมี5อันเดอร์วันที่3เธอตี3โอเวอร์ครับ
1: ครับ
0: หลุดโค้งไปนิดหนึ่งนะครับส่วนผู้นำก็ตอนนี้เป็นสเปนครับคาร่าเบเนตเอสคูโดนะครับเอสคูเดอร์นะครับอยู่ที่14อันเดอร์วันที่3เนี่ยทำเพิ่มอีก6แต่ยังเล่นไม่จบอยู่ที่หลุม9นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรายการของ KLPGA Tour รายการ KB Financial Group Golden Life Championship ชื่อเป็นกลุ่มการเงินนะครับเพราะว่าจารีบุญจันทร์กับพัชรยุทธาคงกระพันเข้ารอบแล้วได้ตังค์นะครับ
1: โอ้ดีมาก
0: เพราะว่าจบ21ร่วมมีด้วยกัน3อันเดอร์นะครับ
1: ว่าจะมีบุญจัน
0: ครับโปรพัชรจุฑาชงคพันธ์อันดับที่29ร่วมมีด้วยกัน5อันเดอร์
1: แข็งแรงเก่งเข้าไว้พบเป็นตัวแทนทีมชาติไทยสู่เอเชียนเกม
0: โปรว่านได้13ล้านวอนโดยประมาณครับ
1: อย่าถามว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่
0: พัชรจุฑาคงกระพันธ์ได้อยู่ประมาณ11ล้านวอนครับ
1: กรอบ11ล้านวอน
0: ครับผมโดยประมาณนะครับทางญี่ปุ่นรายการ Sony JLPGA Championshipโปรสายป่านของเรารอบนี้ไม่ผ่านการตัดตัวจ้าตี2วัน5โอเวอร
1: ์สู้ๆต่อไป
0: แต่รอบนั้นได้2รายการติดเมื่อ2วีคที่แล้วนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งมีคนถามกันเยอะชินฮันดงแฮโอเพ่นซึ่งสมัยก่อนจะโคกับเอเชียนทัวร์ด้วย
1: ครับ
0: ตอนนี้ไม่โคเอเชียนทัวร์แล้วแต่โคกับเจแปนทัวร์แทนคร
1: ับ
0: จริงๆก็โคกันมา2อันนี้อยู่แล้วทั้งเจแปนทั้งโคเรียจะโคกันตลอดแล้วก็จะมีเอเชียนทัวร์มาแย้มบ้างนะรอบนี้เอเชียนทัวร์ไม่มาแย้มยานไทยบุญมาครับอันดับ43ร่วมได้มา7ล้าน1แสนประมาณนะครับผม
1: 1ล้าน1แสน
0: 7ล้าน1แสนวอน
1: 7ล้าน1แสนวอน
0: ครับผมนะฮะเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งสะดมแก้วกัญจนาไม่ติดจ้ะไม่ผ่านตัดตัวนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะในไทยบุญมาได้ตังค์คนเดียวรู้ไหมครับว่าที่1เนี่ยเป็นใคร
1: ใครเอ่ย
0: รายการญี่ปุ่นรายการจัดเกาหลีโคแซงชั่นกันระหว่างญี่ปุ่นที่1ชื่อว่าโคซึเกะซูนากาวะ
1: เป็นโปรญี่ปุ่น
0: ครับผม16อันเดอร์ครับ4วันนะฮะแล้วก็ได้รางวัลไปเท่าไหร่ไหมครับ
1: เท่าไหร่ครับ
0: 300ล้านวอน
1: คิดเป็นเงินไทยอย่าถาม
0: ไม่คุณกรุณาไป
1: กันคุณเองเงินวอนเดี๋ยวผมสอบตกจริงๆครับผม
0: แล้วก็เอเชียนทัวร์มีวีคนี้นะครับสำหรับยังเต๋อทัวร์นาเมนต์นะฮะ
1: ยังเต๋อทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพ
0: ครับ
1: 17-20 กันยา
0: หลังจบยังเต๋อหรือว่าผมชอบอ่านยังเด้อเนี่ยแหละ
1: ยังเต๋อยังเต
0: ๋อถามว่าอ่านยังเด้อเพราะอะไรอ่านภาษาอังกฤษตัวหันยังเต๋อครับจบไปก็จะต่อด้วย Mercury Master เลย Mercury Open นะครับที่ไต้หวันด้วยกันทั้งคู่นะครับ
1: ส่วนกอล์ฟเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะแข่งกันระหว่างวันที่30กันยาถึง3ตุลา
0: ครับ
1: นะครับ30กันยาถึง3ตุลาครับนั่นคือทุกเกมที่แข่งกันในต่างประเทศที่มีนักกอล์ฟไทยไปร่วมแข่งขันด้วยส่วนในประเทศนะครับก็ไปดูซิมีสหัสวัตอริชัดเวคินน่ะโอ้วันสุดท้ายทำ9อันเดอร์สกอร์รวม24อันเดอร์พาคว้าแชมป์สิงห์ SAT นครราชสีมาแชมเปี้ยนชิพที่สนามกอล์ฟเขาใหญ่คันที่ขับนะนี่ก็เป็นนักกอล์ฟดาวรุ่งอีกคนหนึ่งนะครับนะก็เป็นการจัดโดยนายกโตฮะพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพจัดรายการล่าสุดนะฮะก็ได้แชมป์ไปเรียบร้อยนะครับสัปดาห์นี้จะมีกอล์ฟนะครับพวกอเมเจอร์ที่น่าสนใจนะทั้งที่ฮ่องกงแล้วก็ที่ปัญญาลามด้วยนะนะครับของที่ปัญญาลามก็แข่ง 15-18 กันยานี
0: ้
1: นะก็จะเป็นอเมเจอร์รายการที่ใหญ่สุดในประเทศไทยนี่แหละ
0: ครับผม
1: นะครับใครที่เป็นสมาชิกหรือจะไปเล่นปัญญาลามนะก็จะเล่นได้เฉพาะคอร์ส A นะฮะเขาจะแข่งคอร์ส B คอร์ส C ครับ
0: A วน2รอบครับ
1: ไม่รู้ดิ15-18กันยาถ้าใครอยากจะเล่นก็เล่นได้สนามก็จะเปิดนะแต่ว่าคอร์ส B กับคอร์ส C โอ้โหนี่เมื่อวันเสาร์ผมไปผมก็ไม่รู้เขากำลังทำสนามเพื่อใช้แข่งเล่น A ยังไม่เท่าไหร่พอเข้า C อ่ะโปเต
0: คร
1: ับ ลื่นไหลปื๊ดปื๊ดโอ้โหแตะนิดเดียววิ่งไปนู่นกว่าจะจับทางจับน้ำหนักได้3หลุมอ่ะ
0: ธรรมดาธรรมดา
1: ดีนะวันนั้นอ่ะ94เทอร์โบด้วยมีสุนัขรับประทานกันด้วยพักเดียวลงปึ๊บวิ่งรอบกรีนเลยแม่ไม่มีอะไรมากขอเล่น18พาก็พอละแล้วก็ยังมีรายการหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือนะครับ Southeast Asia Amateur Golf Team Championship 2026ที่ฮ่องกง
0: ฮะ
1: 15-18 ก็จะมีทั้งทีมชายทีมหญิงนะเป็นกอล์ฟอเมเจอร์เหมือนกันนะเป็น Southeast Asia Amateur Golf Team มีปูต้าคัพปูต้าคัพนี่ก็เป็นฝ่ายชายจะมีโปรปริชาเสนาพรมคุมทีมนักกีฬาในทีมนี้ก็จะมีธีรวุฒิบุญศรีอศิวกรเกรียงไกรธนกฤตสุภกรชูวงศ์วรุษบุญรอดส่วนนะฮะประเภทไรออนนะฮะ

0: ือจะเป็นเด็กกว่าก็มีขวัญชัยเท่นนินคุมทีมนักกีฬาก็จะมีเจษฎาช่วงประยูรณภัทรชัยพาณิชย์พัสิทธิ์ราตะกั่วส่วนถ้วยสันติคัพซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีนะโค้ชป้อมเพชรสารพุทธินะฮะคุมนักกีฬาก็มีชนพรรษาทวีทวินทวินสังชนพรรษาทวินสังมาริสาโตใจสุริปรียาพฤกษานุบาลแล้วก็ถ้วยเล็กคือคาดินีมีพีรวัตรเวียงคำคุมทีมนักกีฬามีวิรดาทวินสังธนัทพรอินแสงและกัญญารักษ์พงพิธานนนท์นะครับขอให้กำลังใจทุกคนนะครับท่านนายกรังสิตรักษิตานนท์นะครับไปดูแลการฝึกซ้อมมาก่อนหน้านี้ไปซ้อมกันอยู่ที่นะครับสนามกอล์ฟหลวงหัวหินสภาพสนามมันนะฮะคล้ายๆกับที่สนามที่ฮ่องกง
1: สนาม
0: ฮ่องกงผมเคยไปเล่นครั้งหนึ่งโอ้โหกรีนก็เล็กแฟเวย์ก็เล็กมันกึ่งภูเขานิดด้วยนิดหน่อยด้วยนะแล้วก็ติดทะเลด้วยอะไรประมาณนี้ค่อนข้างจะยากนะครับนะฮะอื่นๆนี่มีอะไรแข่งบ้างนะโปรเตเดี๋ยวว่ากันนะพักกันก่อนนะครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: เอเชียนเกมสตอรี
4: ่รัฐพงศ์สิริสานนท์ปรากฏการฉลามนกทลายสัตว์ปี2541หรือปี1998ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลจากเสียงเชียร์ของเจ้าบ้านในสายน้ำอันนิ่งสนิทณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชายหนุ่มร่างใหญ่คนหนึ่งกำลังจะสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการว่ายน้ำไทยเขาคือฉลามนกรัฐพงศ์สิริสานนท์แขนทั้งสองข้างแหวกว่ายสายน้ำอย่างทรงพลังรัฐพงศ์ต้องต่อสู้กับฉลามหนุ่มจากญี่ปุ่นและจีนที่ครองเจ้าสัตว์มาอย่างยาวนานแต่ในบ้านเกิดครั้งนี้เขาไม่ยอมให้ใครผ่านไปได้รัฐพงศ์เร่งสปีดทลายกำแพงความเร็วทุบสถิติเอเชียลงอย่างราบคาบคว้าคนเดียว3เหรียญทองในทัวร์นาเมนต์เดียวทำให้สัตว์ว่ายน้ำแทบแตกด้วยเสียงโห่ร้องยินดีของคนไทยทั้งประเทศปรากฏการณ์ฉลามนกในวันนั้นปลุกกระแสให้เด็กไทยหันมาสนใจกีฬาว่ายน้ำกันทั้งเมืองความสำเร็จของเขาแสดงให้เห็นว่าด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฝึกซ้อมที่ถูกจุดคนไทยก็สามารถเป็นยอดมนุษย์ในสายน้ำและครองบัลลังก์สูงสุดของทวีปเอเชียได้เช่นกัน
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: ท่านผู้ฟังอยู่กับสถานีวิทยุของอสมทนะ FM 99นะครับรายการกอล์ฟทริกนะครับรับฟังกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะ9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาซึ่งนะครับปัจจุบันนะไม่ได้

0: โอ้โหตัวอาร์มตัวอาร์มนี่จะไปเล่นนะครับ DP World Tour
1: ครับผม
0: ซึ่งเป็นรายการ BMW PGA Championship ที่อังกฤษ 17-20 กันยาเงินรางวัลสูงมากอ่ะ
1: ครับ
0: 9ล้านเหรียญ
1: ปกติ
0: ได้คนเดียวเลยนะครับตัวอาร์มคนเดียวเลยนะฮะนะครับ
1: ปกติครับรายการฝั่งนู้นฟังเยอะอยู่แล้ว
0: โอ้เนี่ยสะดมเสียดายไม่ได้ไปนะโปรอาร์มกิรเดชอ่ะขอสู้ๆสู้ๆ9ล้านเหรียญ นะครับส่วนโปรช้างธงชัยใจดีก็ไปแข่ง PL Insurance Championship เงินรางวัล 2.4 ล้านเหรียญ
1: ครับ
0: นะที่แคลิฟอร์เนีย 18-20 กันยาของอาวุโสนี่เขาแข่ง3วันนะครับส่วน Ready European Tour สัปดาห์นี้ก็ยังไม่มี LPGA นะ Ready European Tour รายการราซูราโอเพ่นที่สเปน 17-20 กันยาเงินรางวัลก็1 ล้านยูโร1 ล้านยูโรก็ประมาณร่วม40 ล้านบาทอ่ะ
1: ครับ
0: มี3โปรสาวไทยครับน้องไมตรีฉัตรจีนกับ
1: อันนี้ขาประจำ
0: จีน้องแจนอันชิสาอุตมะ
1: ขาประจำเช่นเดียวกัน
0: แล้วก็เอฟปรินชนกนันอังกุระเสรณี
1: ขาประจำเหมือนกันครับ
0: ครับนะฮะส่วนเอเชียนเกมนี่เน้นย้ำอีกครั้งครับนี่เป้าหมายความหวังอย่างน้อย1 เหรียญทอง
1: เดี๋ยวก่อนนะเป้าหมายความหวังหรือบังคับ
0: เป้าหมายความหวังไม่ใช่บังคับคือเรามีเป้าหมายแล้วก็เป็นความหวังเลยครับนักกีฬาไทย1 เหรียญทองนะ
1: ครับแต่ว่าควรจะต้องได้
0: ครับชาย3หญิง3มี4 เหรียญทองนะครับ
1: ครับ
0: ทีมชายทีมหญิงบุคคลชายบุคคลหญิง
1: ครับ
0: นะครับคราวที่แล้วได้2 เหรียญทองกับ1 เหรียญเงินเชียวนา
1: ฮะ
0: นะจากฝ่ายหญิงนะครับ2 เหรียญเลยผู้เล่นนะครับนะคุณรังสฤทธิ์รักษ์ชินวนก็ได้เลือกแล้วก็ส่งไปรายชื่อพร้อมเรียบร้อยมีใครถอนตัวนะทีมชายมีสะดมแก้วกาญจนาภูมิศักดิ์แสนสินพงศพักเหล่าพักดีทีมหญิงมีโปรเปียโนอภิญญายุบลเจ
1: ้
0: าของ2 เหรียญทองทีมและบุคคลเนี่ยพัชรจุฑาคงกพันธ์1ในประเภททีมเหรียญทองประเภททีมนะเหรียญทองครับ
1: บ่ป
0: แล้วก็ซิม300นักกีฬาวงทวีลาภ
1: ครับผม
0: ครับ30 กันยาถึง 3 ตุลาโอกาสมีนะ
1: ครับ
0: โอกาสมีแต่ทีมจีนก็มีอยู่รุ่นหนึ่งนะคร
1: ับผมว่าทีมอินเดียก็น่ากลัวกันนะ
0: ทีมอินเดียเหรอฮะไปดูรายชื่อที
1: ่ทีมอินเดียน่ากลัวเหมือนกันทั้งฝั่งผู้หญิงมีอาทิติอโศก
0: วิชื่อนี้คุ้นๆเลย
1: ครับผมริชกาดากะนะครับอันนี้อันผิดขออภัยนะครับทานาวิสตูรุสนะครับอ
0: ัน
1: นี้ฝั่งผู้หญิง3 คนฝั่งผู้ชายนี่ยากละ น่ากลัวจริงแต่ว่าอ่านชื่อยากมากนะครับซับซับตัก
0: กับ
1: ทาวอร์นะครับแล้วก็เวียเอาลวัตนะฮะแล้วก็ยูราสเซนดูสามคนแต่ละคนก็โอ้ทางฝั่งผู้หญิงอ่ะชัดอยู่แต่ทางฝั่งผู้ชายเราไม่ค่อยได้ยินชื่อแต่เขาก็บอกว่าระวัง
0: เกาหลีใต้ครับผมทีมชายเขาทอมคิมมา
1: เนี่ยเป็นสนใจแล้วอะไรเงี้ย
0: ก็ไอเช่นเกมครั้งนี้นะทีมที่นะครับแกร่งสำหรับกีฬากอล์ฟก็มีญี่ปุ่นเจ้าภาพนั่นแหละเกาหลีใต้แล้วก็จีน
1: ครับ
0: นี่สามชาตินี้แหละ
1: ครับอินเดียนี่เอาโปรลงหมดนะครับ3 คนเป็น DP World Tour 2 คน
0: โอ้โหนี่ก็
1: สำหรับผู้ชายนะ
0: ผู้ชายแข่งกับเกาหลีเขาเนี่ย
1: ใช่ครับผู้ชาย DP World Tour 2คนแล้วก็มี PGA Tour 1คน
0: ครับ
1: นะฮะที่บอกคนสุดท้ายนะครับทาวอลนี่เป็น PGA Tour นะครับส่วนของผู้หญิงนี่ DP ของผู้หญิงนี่เป็นLady European กับ LPGA อย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ญี่ปุ่นรอบนี้ผู้หญิงเห็นบอกว่าเอาเมเจอร์ล้วนนี
0: ่ครับ
1: นะฮะผู้หญิงเอาเมเจอร์ล้วนแต่ของเกาหลีใต้ก็น่าจะชีวิตแล้วครับ น่าจะชีวิตแล้วครับ
0: เรื่องการไม่เปลี่ยนทหารเนี่ยเขาสู้สุดใจอยู่แล้ว
1: ดิ้นรน
0: ครับ
1: ดิ้นรนชนิดที่ว่านะทอมคิมเดี๋ยวก่อนนะทอมคิมอยู่เท่าไหร่ขอเช็คแป๊บหนึ่งเกาหลีนี่ต้องเป็นทหารตอน25เนาะ
0: นู่นนู่น27นู่น
1: 27ใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมเช็คกันทอมคิม24 ปีอีก3 ปีนับถอยหลัง
0: เอาเอเชียนเกมชัวร์กว่าไปโอลิมปิกนี่ยังไม่แน่ล่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะโอลิมปิกปีต่อไป
0: โอลิมปิกปี2020

0: 2028
1: 2028เป็นที่26
0: ทำไม่ได้ทำไม่ได้ในโอลิมปิกนี่ก็ต้องเป็นทหารแล้วนะจะเอาชัวร์เอเชียนเกมก่อนดีกว่
1: า
0: เพราะมี2ทองใช่ไหมทีมชายแล้วก็บุคคล
1: ถ้าเอเชียนเกมต้องทองด้วย
0: ต้องทองอย่างเดียว
1: แต่ถ้าเป็น
0: โอลิมปิกเหรียญอะไรก็ได
1: ้
0: นั่นประมาณนั้น
1: เพื่อบอกว่าไอ้นี่ไม่ได้ครับแบบว่าไอ้ถ้วยรวมกีฬายอดเยี่ยมนักกีฬามิตรภาพดีเด่นอะไรเงี้ย
0: เขากำหนดว่าอย่างนี้ปูเจเขาอย่าไปทำให้เขา
1: สงสารน้องนะตอนแรกไม่สงสารนะตอนที่ไปก่อแก่กับจีโน่บ่อยๆอย่างเงี้ยไม่สงสารนะแต่พอรู้ว่าจะเข้ากรมแล้วเริ่มสงสารยังจับใจ
0: ครับครับเรื่องลิฟกอล์ฟเป็นยังไงอวสานจบเรียบร้อยชายหนุ่มไม่มีโตละ
1: เห
0: ็นว่าลิฟกอล์ฟติดหนี้นักกอล์ฟอย่างน้อยอีก14คนอ
1: ่ะติดหนี้ติดหนี้เงินรางวัลนะติดยังไม่ติดหนี้ไม่ได้ขั้นเหนื่อยขนาดติดหนี้เงินรางวัลอยากได้แชมป์นะ
0: 14คนคิดเป็นเงินประมาณ45ล้านดอลลาร
1: ์
0: ก็ประมาณ 1,480 ล้านแล้วก็มีหนี้สินนะบริษัทเนี้ยมาประมาณ500ถึง 1,000 ล้าน
1: ใช่
0: ดอลลาร์สหรัฐนะฮะแต่ทรัพย์สินขององค์กรมีมูลค่าประมาณไม่ถึง500ล้าน
1: ก็เขาทรัพย์สินโดนดึงกลับไปหมดแล้วไม่ใช่
0: เขาไม่รู้ก็มีทรัพย์สินยังไงเหมือนพวกอสังหาริมทรัพย์อยู่ประมาณแค่นี้แต่มีหนี้ดูที่เรื่องเงินรางวัลนักกอล์ฟ45ล้านแล้วมีหนี้สินในการดำเนินการไปทำนู่นทำนี่ยังไม่ได้จ่าย500ถึง 1,000 ล้านตอนนี้ลิฟกอล์ฟก็ยื่นคำร้องขอคุ้มครองการล้มละลายเพื่อรักษาธุรกิจของบริษัท
1: สไตล์เดียวกับสายการบินไหม
0: ครับตอนนี้ก็ยื่นขอร้องก่อนอย่านะผมกำลังขอฟื้นฟูนิดนึงเพราะตอนนี้กำลังควานหานักลงทุนรายใหม
1: ่ครับ
0: แล้วก็พยายามนะที่จะคงบริษัทอยู่ด้วยการเปิดตัวลีกใหม
1: ่
0: ที่มีนักกอล์ฟนะฮะซึ่งเป็นสมาชิกอยู่จะมาเล่นก็ไม่รู้เหลือใครกี่คนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมานะนี่นะครับนี่อ่ะ
1: เชื่อผม
0: เขาจะไปอยู่อิงทางไหนเราก็ไม่รู้หรือจะคือถ้ายังเป็นคู่แข่งของ PGA นี่คือไม่ไหวแล้วสู้ไม่ได้
1: เชื่อผมเคยบอกไปแล้วว่าเปลี่ยนให้เป็นลีกเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเลยไม่ต้องเอาเบอร์หนึ่งของโลกมาเอากลับไปคืนที่ไหนก็ได้แล้วก็ทำเหมือนประกวดทำเป็นเราตีสามวันเหมือนเดิมแล้วก็ให้มีหญิงเล่น
0: เหรอส่งความคิดไปหาเขาสิ
1: สองวันแรกเล่นปกติเล่นสนามติดทะเลด้วยวันที่สามเล่นชุดว่ายน้ำ
0: โอ้เริ่มต้นของลิฟกอล์ฟในปี2021
1: ครับ2021ครับ
0: ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดิอาระเบียหรือ PIF
1: ครับ
0: ตอนนั้นฮือฮาเลยนะจำได้เปล่ามาสนามบ้านเราตอนนั้นปีแรกหรือปีที่สองไม่รู
1: ้ปีแรก
0: ที่มาเดือดสโตนอ่ะ
1: ปีแรก
0: เลย
1: สโตนฮิล
0: ใช่ครับจ่ายเงินตอนแรกก็เยอะมากนะครับเพื่อจะดึงนักกอล์ฟมาอยู่ร่วมค่าย
1: ความผิดใครรู้ไหมครับความผิดที่
0: เกรกของมัน
1: เขาคิดจะดึงเขาไม่คิดจะสร้าง
0: ดัน
1: ด
0: ึงจอห์นสันนี่ก็ร้อยห้าสิบล้านเงี้ยเหรียญนะครับเท่าไหร่เนี่ย
1: อ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังว่าตอนนี้เขาติดหนี้ใครบ้างเนาะจอร์แดนติดอยู่7ล้าน5แสนนะครับ
0: โอ้ยังไม่ได้ตังค
1: ์หรอฮะไบรซันเดอร์ชัมโบติดอยู่5ล้าน8นะฮะดัสตินจอห์นสันนี่5ล้าน5เควินสมิธออสเตรเลียนี่4ล้าน8ครับแอนเดรียนเมอร์ลองนี่4ล้าน4ใช่ครับเทเลฮัตตัน3ล้าน4บับบ้าวัตสัน3ล้าน3อับราฮัมเฮนเซอร์2ล้าน7อันเบียงคุณล้าน8บูเคฟก้าล้าน7นี่ขนาดหลุดออกจากลีกเขาแล้วนะยังไม่จ่ายตังค์เขาเลยนะเท่าไหร่เขาไม่จ่ายแล้วนะเซเลบสุรัตอันนี้น้องที่มาจากยูนิเวอร์ซิตี้แล้วเข้ามาเลยเนี่ยโดนนี่เขาอยู่ยังไม่จ่ายอยู่ล้านสามนะครับโจคินิแมนล้านสามลูคัสเฮอร์เบิร์ตอีก1ล้านแล้วก็โทมัสแมคคิปบินอีก 973,000 เหรียญ
0: ครับก็ลงทุนไปเขาบอกว่าประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์นะลิฟกอล์ฟไม่ประสบความสำเร็จในการที่เป็นคู่แข่งนะฮะสร้างอาณาจักรแห่งใหม่แข่งกับ PGA ทัวร์ก็เลยนะครับกองทุนนี้ก็เห็นว่าไปก็มีแต่พังอนาคตไม่เห็นก็เลยถอนตัวเดี๋ยวรอดูว่าลิฟกอล์ฟจะแปลงกายบริษัทเขาเนี่ยพยายามจะดิ้นรนหาเงินทุนมาแล้วก็จะทำกอล์ฟรายการอื่นขึ้นมา ดยจะดึงนักกอล์ฟที่ยังอยู่ในค่ายเขาเนี่ยมาร่วมแข่งขันจะไหวไหมก็โปรดติดตามต่อไปแต่คนที่สบายใจไปอย่างดัสตินจอห์นสันนี่150ล้านเฉพาะไปแข่งขันใน PGA ทัวร์เนี่ยได้แชมป์อะไรต่างๆรางวัลมาในชีวิตที่แกได้เงินรางวัลมาแค่74ล้านเองไปเป็นเซ็นสัญญาลิฟกอล์ฟรับมา150ล้านเลยกินดู
1: ก็เอาง่ายๆว่ามีแค่จากชื่อที่บอกครับมีแค่จอห์นรามไบรซันเดอแชมโบเซเลบสุรัตอะไรพวกนี
0: ้
1: ที่ยังรู้สึกว่าทอยแพตตันอะไรเงี้ยที่ยังรู้สึกว่ายังอยากเล่นอยู
0: ่
1: แต่ถ้าเป็นแบบบ้าๆวัดสั้นคือแมคเคลสันแมสเตนจอห์นสันมันอยู่ช่วงกึ่งๆจะแลนดิ้งแล้วคร
0: ับ
1: มันก็เลยรู้สึกว่าแบบมาอยู่ลีกนี้ที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้ตั้งดีกว่า
0: เสียดายน้องๆใหม่ที่ไปตกเขียวเข้ามาเนาะอนาคตก็ต้องออกจากตรงลิฟกอล์ฟมาเดินเส้นทางใหม
1: ่
0: ก็น่าจะไปสายนี่แหละครับคงไม่มาไต่เต้าถึงเอเชียนทัวร์มั้งไป DP World Tour แต่มันอยู่ๆก็ไม่ใช่ว่าได้ตั๋วเลยใช่ไหมโกเต
1: ไม่ครับ
0: ไม่ต้องไปไต่เต้าเอาหนูกระดับมาก่อนนะ
1: แต่ถ้าเอเชียนทัวร์เนี่ยยังพอจะใช้เหมือนลุงฝากหลานเข้าไปเลยนะถ้าเป็นเอเชียทัวร์นะน่าจะได้แค่นั้นแหละ
0: ครับเอเชียทัวร์จะลำบากกันสิมีคู่แข่งกันมาเยอะเลยนะก็อย่างดีพีโบทัวร์นี่มีนักกอล์ฟจะย้ายมาอยู่ด้วยนะฮะซึ่งทางดีพีโบทัวร์ก็เปิดกว้างนะแต่ว่าต้องไม่มีภาระผูกพันกับสัญญาเดิมกับทางลิฟกอล์ฟเขาถึงจะหลับอะไรประมาณนี
1: ้แต่ DP World Tour ก็ตอนนั้นก็โดนไปเยอะเหมือนกันเพราะว่า DP World Tour เขาจะเก็บสิ่งที่เรียกว่าค่าก
0: ับ
1: ดำรงสมาชิกกับหลายๆคนที่อยู่ในนั้นเช่นเซอร์จิโอกาเซียและพวกเซอร์จิโอกาเซียก็มาเป็นคำว่าไม่จ่ายไม่ได้แล้ว
0: ไม่แล้วถอนเดี๋ยวเราดูลิฟกอล์ฟจะแปลงกายเป็นอะไรนะครับเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ก็นักกอล์ฟก็ถือว่ายังเป็นสนามที่ไว้ใช้แข่งขันได้นะแต่ต้องไม่ผูกพันใช่ไหมคือถ้ายังมีค่ายแบ่งกันอยู่ใครมาอยู่ทางค่ายลิฟกอล์ฟแล้วจะไปเล่นพวก DP เล่นพวก PGA ไม่ได้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ถ้ามันเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเส้นทางในการเดินต่อเนื่องกันได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดี
1: อ
0: ย่างเป็นเอเจนต์ทัวร์แล้วก็ไปDP World Tour แล้วก็ไป PA ใช่ไหมไอ้ลิฟกอล์ฟจะมาอยู่ตรงไหนไอ้ตรงเนี้ยของเส้นทางเนี้ย
1: ดูจาก
0: นั้นแหละ
1: ดูจากการที่มีคราทีเรียว่าห้ามติดอะไรกับลิฟกอล์ฟนี่คือกะค่าครับ
0: ใช่ใช่ใช่ค่าเลยถ้ามีสัญญาอยู่มาเล่นไม่ได้
1: ขอรักขอทุกคน
0: นะฮะ DP World Tour กับ PA ทัวร์มีการนะฮะประกาศอย่างชัดเจนนะฮะส่ง PA นี่ไม่ใช่ไปเล่นได้เลยโอ้โหอันทางเข้าตอบนี่อยู่ทางเข้านี่ขนาดโซอาแคบป๊อปไทยยังไปไม่ได้เลยนะครับ
1: แคบไม่แคบนะฮะ
0: อ่ะส่วนเอเชียนทัวร์รายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์17ถึง20นี่ดีที่เห็นชื่อพัชรคงวัดใหม่นะ
1: ครับ
0: โปรเพชรอ่
1: ะ
0: คือเจ็บมานานมากแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ก็พักรักษาตัวมีชื่อด้วยนะครับนี่เป็นการคืนสังเวียนในรอบปีเลยนะของโปรเพชรพัชรคงวัดใหม่เด็กหาดใหญ่เนี่ยแล้วมีสะดมแก้วกาญจนาแดนไทยบุญมาพรมมีสวัสดิ์ประวิตรตั้งกมลประเสริฐอติวิจเจนวัฒนานนท์สุธิพัฒน์ประทีปเทียนชัยสุรดิษฐ์ยงเจริญชัยชับชัยนิราศและอีกหลายคนนะฮะก็ถือว่านั่งเครื่องบินไปพร้อมกันเลยไปไต้หวันกันเน
1: า
0: ะ
1: อยากจะบอกว่านักกีฬานะครับถ้าเจ็บพักนะฮะอย่าฝืนเพราะว่าไอ้นักกีฬาชีพเวลาเขาเจ็บทีนึงขนาดเขาอยู่น้อยๆเนี่ยหมอยังจะให้พักแบบครึ่งปีปีสองปี
0: ต้องหายขาดเนา
1: ะ
0: แต่ถ้ายังฝืนเล่นต่อจะเป็นยังไงครับโ
1: ปรเต้ไม่ของผมเนี่ย
0: ครับกอล์ฟเนี่ย
1: แต่ผมเนี่ยฮะเดี้ยงแล้วก็ต้องไปหาใหม่ซ้ำแล้วมันก็จะใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเด็กที่อายุยังไม่เกิน25ยังคีนึงแฟกเตอร์ยังดีแต่ถ้าเลย25ขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างมันจะเริ่มช้าเริ่มหักลง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ไปดูข้อความกันหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: ครับข้อความทาง SMS 489899
1: ครับผม
0: โปรเต
1: ครับ
0: นักเบ็ดคู่ไหนเล่นมันโอ้โหนี่ยังไม่เข้าใจ
1: เข้าใจ
0: แล้วกับกาโตะอะไรยังไงฮะคุณโปรเต
1: คร
0: ับคร
1: ับ คู่เล่นคู่เล่นเบ็ดคู่นี้แหละทั้งสองคู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับการเล่นพระ เป็นแบบรูปไม่ได้เล่นเป็นพระองค์ไม่เล่นพระเครื่องเล่นพระรูป
2: อ๋อเอ๋กันโชดโอ้กันใจกันใจละกันใจละ
1: เล่นพระปัจจุบัน
2: ปัจจุบันผมก็บอกว่านักแบดคู่ไหนเล่นมันเนี่ยผมเลยงงไง
1: มันปัจจุบันเนี่ย
2: แบดเขาไม่ได้เล่น
1: ปัจจุบันการเล่นพระเนี่ยสมัยก่อนสมัยพ่อผมยังอยู่เนี่ยเขาเล่นแกนเป็นพระเครื่อง
2: พระเครื่อง
1: เป็นที่เขาบอกเป็นโอ้
2: เล่นไม่ใช่เล่นแบบเล่นเปตองนะเล่นก็คือไปนั่งดูสองการ
1: เดี๋ยวนี้เขาอัพเลเวลกันแล
2: ้
1: วโดยเฉพาะผู้หญิงเปลี่ยนใหม
2: ่
1: เพราะว่าการเล่นพระเครื่องที่เป็นองค์เนี่ย
2: ไม่หนุกละเล่นพระเป็นดีกว่า
1: แพงแล้ว
2: แพงไ
1: ม่ได้ค่าตอบแทนด้วย
2: เออ
1: บางทีไปเราไปดูร้านพระเงี้ยของเราอาจจะแท้แต่เขาตีเก๊ก่อนแล้วเขาซื้อในราคาถูกแล้วของเราที่เป็นของจริงไปขายในราคาแพงต่อ
2: นั่นไงดูหลอกไงนั่นคือการเล่นพระ
1: เล่นพระเครื่อง
2: อ
1: ันนี้เล่นแบบเป็นองค์แต่ให้เล่นเป็นรูปเลยเน
2: ี่
1: ยชัวคือรู้ก็จบแต่ถ้าไม่รู้ก็ต่อได
2: ้โอเคบาปกรรมจริงคุณเนี่ย
1: ผมเล่นได้หมดแหละตอนนี
2: ้ป้าคิดว่าต้มขาไก่กับไก่ต้องไก่บ้านหรือไก่พันธุ์ดีครับต้มขาไก่ต้องไก่บ้านหรือไก่พันธุ์ดีถ้าต้มขาไก่นะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อไก่เป็นชิ้นสับเป็นชิ้นเล็ก
1: ๆ
2: จะเป็นไก่พันธุ์ก็ได้ครับเนื้อมันจะนุ่มนิ่มกว่า
1: ผมเคยกินทั้งคู่นะแต่พอถึงเวลาเขาต้มคนที่เขาทำมากินเขาก็ต้มจนเปื่อยทั้งคู่ครับก็เลยไม่รู
2: ้ถ้าเป็นไก่บ้านต้องเป็นออกสไตล์เป็นต้มยำมัน
1: จะดื่นหน่อย
2: มันหยุดดับแต่ถ้าต้มขาไก่ผมเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นชิ้นเล็กๆเท่านิ้วก้อยใช้ไก่พันก็ได้ครับไม่แพง
1: ชิ้นเล็ก
2: ๆว่าโลร้อยกว่าบาทนะ
1: ชิ้นเล็กๆเท่านิ้วก้อยนี่มีสองที่นะครับ
2: ครับครับ
1: สำหรับโรงอาหารของระบบราชการนะ
2: ส่วนใหญ่เขาเน้นสดน้ำ
1: ตอนเป็นอาหาร
2: มีใส่กะทิด้วยยังไงฝรั่งชอบนะไอ้ต้มขาไก่เนี่ยแต่คนไทยเดี๋ยวนี้มันเนินนะไปกินต้มยำซะมากกว่า
1: ก็อร่อยดีครับอร่อยผมชอบที่สุดชอบแกงมัสมั่น
2: สวัสดีครับป๋าโปรตีอีกแล้วล่ะครับ7ล้านวอนเท่ากับ 172,000 บาท300ล้านวอนประมาณ7ล้าน3แสนบาทครับคุณป้อมซึ่งถนัดเงินเกาหลีมากไปบ่อย
1: พี่ป้อมครับ
2: ผมยังจำสูตรไม่แม่นสักทีในเงินวอนเงินไทยนี่นะ
1: พี่ป้อมไปบ่อยๆมีสถานที่หนึ่งเพื่อนผมเคยเล่าให้ฟังแต่ผมไม่มั่นใจพี่ป้อมเคยไปมันชื่อว่าขับ31นะครับ
2: ขับ31
1: ใช่
2: ที่ไหน
1: ที่เกาหลีที่เกาหลี
2: โอ้โห
1: ได้ยินเขาพูดกันมา
2: เขาพูดกันมา
1: ใช่ถ้าพี่ป้อมรู้เรื่องยังไงอธิบายต่อผมด้วยนะครับวันที่เจอกันในแข่งขันนะ
2: ครับเขาผ่านนะฮะนักกอล์ฟคนไหนรับงานส่งผู้คน
1: ต่อแจ็กสันอูเบอร
2: ์
1: หรือว่าที่เป็นแจ็กสันซูเบอร์นะครับ
2: น้องอาร์ม
1: โอเคโอเคได้อยู่
2: ได้กอล์ฟนะ
1: ได้อยู่ได้อยู่
2: แจ็กสันซูเบอร์อันดับ102ฮะ
1: ได้อยู่ได้อยู่ได้
2: คะแนนเป็นไง
1: เกิน 7.5 เต็ม 10
2: 7.5 คร
1: ับผม
2: ตาสงสัยมานานแหละโปรไพรส์พัชระจุฑาคงกระพันเนี่ยเป็นอะไรคุณหนุ่มคงกระพันครับคุณป้อมไม่ได้เป็นอะไรกันเลยครับเป็นเพื่อร่วมชาตินะฮะเพราะว่าเขานามสกุลคนละนามสกุลกัน
1: แต่พี่หนุ่มคงกระพันเขาชื่อคงกระพัน
2: เขาชื่อคงกระพันไม่ใช่นามสกุลไงไอ้พระจุฬานามสกุลคงกระพัน
1: เพราะมีช่วงหนึ่งผมนึกว่าพี่นีโน
2: ่
1: พี่นีโน่ชื่อเมทินีนีโน่เมทินีผมนึกว่าแกเป็นลูกอาสมัย
2: สมบัติเมทินีเป็นงั้น
1: ใช่
2: คุณกับคุณป้อมนี่เหมือนกัน
1: ใช่ช่วงนี้ผมไม่อย่างนั้นจริงผมไม่เข้าใจช่วงเด็กๆเลย
2: ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเป็นรายการเพราะฉะนั้นคนทั้งคู
1: ่ศักดิ์สิทธิ์บันดีกัน
2: ศักดิ์เต้นทองเนี้ยนะตัวน
1: ั้นเต้นทอง
2: ไอ้หนุ่มคงกระพันเนี่ยชื่อทั้งคู
1: ่ครับ
2: คงกระพันกัน
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: เพื่อนก็มีทั้งคู่นะ
1: ครับ
2: โอ้โห
1: ไม่เถียงไม่เถียง
2: เห็นกระตามาหลายสนามแล้ว
1: ครับไม่เถียงครับไม่เถียงไม่เถียงครับไม่สู้เลยครับ
2: ครับ
1: ถ้าเจ้าพี่เขาจะให้ผมสู้พี่ยังต่อนะครับ
2: เล
1: ย
2: พูดเตยยังไม่กลัวอีก
1: ผมไม่ได้กลัวว่าผมจะแพ้แต่ผมกลัวว่ามันจะไม่สนุก
2: เพราะผมไม่กลัวใครมาสู้กันดิจริงจริงก็ต่อมา
1: เขาจะไม่ต่อนะ
2: เขาไม่ตังเลยอย่าไปกลัวใครช่วยอ่านหน่อย
1: ตาครับผมสงสัยมาไม่ใช่ละถ้าชาร์ปลีนถ้าชาร์ปลีนมาช่วยได้ไหมครับเราต้องตียังไงครับโปรเตผมซ้อมชิปด้วย52ระยะ9นาฬิการั่วไปด่งมาก
2: คุณแค่9นาฬิกา52
1: มันก็โอเค
2: ตัวนี้ก็โดนอยู่แล้วเนาะ
1: ก็ปกติอยู่แล้ว
2: พิชชิ่งก็ประมาณ48ใช่ไหมนี่มันเก็บเวทอ่ะ
1: ถ้าอยากจะให้ลูกพุ่งนะครับ
2: ตัว52มันต้องโดนสิ
1: มันมัน

0: ทำได้ถ้าอยากจะให้ถ้าอยากจะให้ลูกพุ่งนะครับ อันดับแรกคือเข้าบอลให้คลีนวางลูกมาทางกลางหรือท่านขวาตัว
1: มาทางขวาของเท้าหน่อย
0: แล้วก็จบวงต่ำๆเหมือนอารมณ์เหมือนกับขึ้น9จบ9ครับขึ้น9จบ3หรือจบ2ใบ2ครึ่งก็ได้ห้ามจบเกินนั้นแล้วลูกจะออกไปต่ำมากแต่แนะนำว่าให้ซ้อมกับพื้นที่ที่เป็นหญ้าจริงเพราะถ้าซ้อมกับพื้นที่ที่เป็นพรมเจ็บมาก
1: โอ้ผมต้องอัดเข้าไปนะ
0: ใช่ครับแล้วก็เวลาชิปพรุ่งนี้ถ้าต้องการให้พรุ่งจริงๆกรุณาชิปเบา
1: ๆ
0: การที่คุณชิปแรงสปีดอีควอลสปินสปีดเท่ากับสปิน
1: เพื่ออะไรกับชนไหนถ้าไม่อยากให้มันโด่งมากก็มาใช้พิชชิ่งครับ48
0: พิชชิ่งต้องไม่หยุดครับ
1: อ๋อตกไม่หยุดอยากให้มันตกหยุด
0: อยากมันตกหยุด
1: คือไม่ให้โด่งด้วย
0: ใช่อย่างนั้นสปินสูงในไฟบอลที่ต่ำ
1: คือผมดู52ถ้าข้างหน้าไม่ใช่น้ำไม่ใช่ทรายนะฮะอยู่หน้ากรีนเนี่ยผมเมื่อก่อนไม่เคยได้ใช้พิชชิ่งอ่ะที่เป็นรันเนี่ยผมถนัดมากถ้าไม่มีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าโด่งไม่ต้องการวิ่งมอเตอร์ไซค์ไป
0: คนแบบป๋าเนี่ยถนัดเล่นกอล์ฟที่พวกสกอตแลนด์อังกฤษอะไรเงี้ย
1: แต่วันนั้นเกิดปัญหาจักรยานผมมันไม่พุ่งไปเขาชะโงกไง
0: เรียบร้อย
1: โอ้โหมันแฉะเสือเกินฝนมันฉ่ำมาทุกวันเลย
0: ก็บอก
1: เองวันนั้นก็เล่นไม่จบด้วยนะครับพยายามโบกไม้โบกมือแล้วผมอยู่นี่เพื่อนเอ้ยเหลือ3หลุมมากันแบบมาหนักมากเลยต้องยกกันไป
0: คือถ้าไปเล่นเขาชะโงกอ่ะใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้
1: วันนั้นต้อง
0: ใช้มอเตอร์คอร์ส
1: ต้องตกบนกรีนแล้ววางเกรนต้องไปกรีนภูเขาด้วยนะโอ้มันมันมากโอเคแล้วว่างไปกัน
0: ตกขวาออกซ้ายตกซ้ายขวา
1: เป็นเกรนอยู่ขวาใช่ไหมให้พัดไปทางนี้ยังงั้นเลยสนุกมากเดี๋ยวหน้าหนาวอ่ะถ้าใครนะว่างๆลองไปที่เขาชะโงกดูเขาทำสนามใหม่สวยขึ้นเยอะนะ
0: ผมจำได้เลย
1: ห้องล็อกเกอร์ก็ใหม่หมดโอ้ห้องอาหารก็ใหม่นะฮะ
0: ผมจำได้เลยว่าแคดดี้เขาชะโงกบอกว่าให้มองภูเขาไว้ลูก
1: ภูเขาอยู่ด้านไหนคือด้านสูง
0: ใช่
1: ก็
0: เราแล้วเราก็ไม่เคยเห็นภูเขาในสายตาเลย
1: มันมีอยู่กรีนหนึ่งอ่ะซึ่งด้านหลังเป็นอาคารสำนักงานซึ่งจะเป็นร้านอาหารเป็นล็อกเกอร์อะไรตรงนั้นนะ
0: ครับ
1: วิวยกสูงมากเท่ากับตึกประมาณ3ชั้นอ่ะต้องเผื่อ2เบอร์เลยนะ
0: ไม่ถึง
1: วันนั้นแค่125มั้งผมก็เลือกเลข7นะจะถึงอยู่แล้วบอกปึ๊กกระไรกระไรก็โอ้โหต้องชิดตัวใหม
0: ่น้ำตาลความตาย
1: ไอ้นั่นเราเผื่อแล้วนะ
0: เบสคลิป
1: วันนั้นหลุมเนี้ยผมกลายเป็นซีออนแต่เป็นซีออนที่อยู่ห่างหลุมประมาณสัก2ลา
0: และกี่ลาครับ
1: น้องผมนะมัน2ออนอยู่ด้านบนห่างประมาณ2คันทองมันพัดก่อน
0: ว่าไหล
1: แ
0: รง
1: แน่นอนไหลปุ๊บเ
0: รียบร้อย
1: แค่ตีก็บอกว่าแค่แตะนะนายแค่แตะนะโอ้
0: บางครั้งการแตะ
1: ประมาณแตะประมาณกำปั้นเดียวนะแม็กซ์วิงอะไหลมาข้างล่างกลายเป็น3พัดไปทีสี่ยังไกลกว่าผมอีก
0: บางครั้งการแตะของเราไม่เท่ากันครับ
1: ผมไม่เคยไปเหยียบเกาหลีเลยครับป่าโบเตแอนตี้เหมือนกับอเมริกาเลยครับผมอยากไปต่อให้ตัวด้วยผีก็ไม่ไปคุณพ่อถ้าได้ผีมาเลยบอกโปเตมาโปเตอยากไปโปแพลหน้าติดไปเช่นเกมนะโอ้ตอนนี้นักกีฬาเช่นเกมเขาประกาศไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับทาง YouTube บอกว่าสวัสดีครับพี่ปะแปะแค่นั้นครับ
1: ครับสวัสดีด้วย
0: ครับผม
1: ก็เช่นเกมนี้เป็นครั้งที่2ที่เขาให้โปรได้ด้วยเจอได้ด้วย
0: ครับผม
1: นะแต่ว่าการเลือกนักกีฬานี่รอบว่าเป็นสิทธิ์ของทางนายกสมคมกอล์ฟกุลังสลิด
0: ครับ
1: ซึ่งไม่ใช่เป็นนักสมคมกอล์ฟอาชีพนะ
0: ครับแล้วใครรับ
1: สมคมที่ส่งนักกีฬาก็หนักใจหน่อยในการคัดเลือกนะครับ เพราะว่าโปรหลายคนไม่ดีกว่าแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกอะไรอย่างนี้นะ
0: โอเคขอบคุณทุกข้อความทุกท่านเมสเลยครับนี่สวัสดี
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Asian Game Story
5: เอริยาจุฑานุการวงสวิงสถานเอเชียของโปรเม จากอดีตสู่ยุคใหม่กีฬากอล์ฟคือสมรภูมิที่ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยึดครองมาตลอดจนกระทั่งการมาถึงของ2พี่น้องจุฑานุการและในเอเชียนเกมส์2014ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้โปรเมเอเรียจุฑานุการได้นำทัพวงสวิงหญิงไทยสร้างปาฏิหาริย์ที่โลกต้อง

0: ได้อย่างเฉียบคมและทรงพลังพัดลูกลงหลุมในระยะสำคัญได้อย่างมหัศจรรย์พลิกสถานการณ์นำทีมกอล์ฟหญิงไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จช็อกแฟนกอล์ฟเจ้าถิ่นทั้งสนามชัยชนะในเอเชียนเกมส์ครั้งนั้นคือสปริงบอร์ดสำคัญที่ส่งให้เอริยาจิตธานุการก้าวไปสู่การเป็นมือหนึ่งของโลกในเวลาต่อมามันคือเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยหากตั้งใจจริงก็สามารถสยบมหาอำนาจโลกและประกาศศักดาในกีฬาของสุภาพชนได้อย่างภาคภูมิ
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
4: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อ

การที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย

สวิงสวยไร้ครอบคลุมมากที่เทคนิคการเรื่องเกี่ยวกับกอล์ฟวางเครื่องออฟดําเฉลิมวงศ์รีรัตน์ก่อนและได้ทุกกาทางรับชมทางออนไลน์ได้ในทุก

0: เอาไม่ได้ฮะโทรที่เก้ากันอยู่
1: อ้าวเออใช่นะครับรับหน่อย
0: ขึ้
1: นลงมาเจอพี่หัวหน้ายามรปภ.พี่อำนาจพูดดิเนี่ยเดี๋ยวมาติดก็เลยขอ

ยังไม่ได้เตะด้วยนะครับไทยก็เอสปันยอนแพ้เลยนะครับเฟเดรที่6นะครับแต่ว่าเอาชนะลี่เกาโชมีคู่หนึ่งนะครับไป 2-1 แล้วโอ้โหบ้านเอาชนะตู

0: แรกมันก็จะตานะฮะคือร้อยอ่ะมันไม่เป็นข่าวจริง
1: ๆ
0: พูดอะไรนะแต่ที่เจอเนี่ยมันมีปกติด้วยมั้ย
1: ครับ
0: พักเดี๋ยวก็จะมีโฟกัสเรื่องเพราะว่ามันแต่วันละถามอะไรหมดละด้วยความ

0: เอา
1: คืออาโนพักพักก๊อปมาเหมือนกันยูโฟเดนยูโฟเดนยังไม่ติด
0: อ๋อเนาะฟลิปโปงก็กันนะฮะ
1: เลิก
0: ดีนะ
1: ทีมชาติวนกับเกมรับไม่ต้องมา
0: อะไรครับวัย18ปีถูกรั่ว

0: ค่าน้ำมันได้มันเยอะนะ
1: เออเนาะเองงบประมาณนะครับ
0: เอ้ยพูดถึงเมืองเนี่ยกำลังสนหยิบยกมาทำเป็นข่าวในแล้วที
1: ่ครับ
0: ที่ประกาศ

เมืองเยอะแล้วออกตัวชัดเจนออกตัวในการเมืองประเทศประกาศตัวทีมชาติเยอรมันครั้งแล้วสื่อสารแบบนี้ไปบ่นนี่ท่านทำไมผลการกีฬาอยากใช้มากกว่าแล้วก็เขาเนี่ยทำ

0: กระเพื่อมเท่าไหร
1: ่ก็แมทโชว
0: ์
1: แล้วเปลี่ยนเลยเจเนเรชั่นดาว 2,000 นักร้องเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ที่กระทั่งไปออกรายการของอะไรต่างๆ

0: นาวาระรู้ว่าบอลมันใกล้จบที่สุดก็ให้ลึกแล้วเอสเลสจะถามติดขอบสนามแกวิ่งเลยผมจำได้เลยบุฟฟัน
1: เหลืองเกงในตัวเดียว
0: เอาอะแล้วสวยด้วยนะ
1: บาม่าธรรมดานะ
0: บานมันสนุก
1: นากาตะเลยตอนนั้นไม่ได้มาก

0: ผ่านสามารถเจอมันเนาะยุคนั้น
1: คือเคยได้ว่าผลก็ตกไปเลยคืออิตาลีมันดังสุดด้วยแหละเพราะว่าเมื่อก่อนดังทั้งหลายพี่เมีย
0: โชว์ได้แหละมั้งหรือว่าโชว์เอเม

0: คุณได้ดูป่ะ
1: ผมดูไฮโบยิงอ่ะ
0: ไม่โอ้โหโซโบไม่ใช่ว่ามีโอกาสนะโอ้โหแต่ว่าเหลือเชื่อแต่ลูกที่ข้ารับไม่อยู่เฉยเลยเออ
1: นะ
0: ลิวที่โดนสเปอร์แรกคือชาวตา50

0: ล้ำจะชนะโอ้คือนั่นมีแล้วสัปดาห์หนึ่งไปไม่ได้ทำหน้าที
1: ่แค่นี้
0: ครับ
1: โดนลงโทษครับ
0: ดาวหัวเลยนะมีจอ
1: ยมีอะไรบ้างได้ครับดูเทอร์มาปราบการโคซาร่าเจ๋งกับการ

0: แล้วแกก็ยังดึก
1: นั้นธรรมดาขึ้น
0: คล้ายแกรีบไงฟองเบียร์แกรีบไงเป็นเอเหมือน
1: แล้วนี่ไปญี่ปุ่นเอาไปขอนอนไงเนมอ่ะ
0: จริงชมเรตต้องเป็นโค้ดก็อยาก

0: เจ๋งกับสุขภาพ
1: FM 90สุขภาพชั่วโมง16
2: กับต้องสายพิมพ์สื่อสาร
3: การโดยยาไข่ปิชราเชิดชูหมอบิ้ว

ด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาแต่ก่อนนู้นวันนี้ถึงวันนี้ให้จะมีฝนเติมแต่ผมก็ดีใจตอนเปิดเทอมก็จะมีการเราจะไปเรียนนะครับการขั้นตอนการที่วนอันให้ของธรรมชาติที่ให้เราเริ่มเปลี่ยนจะ

ทำให้ฟาดเกาะกระดูกใหม่เยอะแยะนะถ้ามีเราก็อุกมากันแต่ไม่มีแสงคนต่างประเทศบางที่มีแดดนะหาโอกาสก็จะไปหาแสงครับพอ

0: จารย์ชูนุ่นชุติพิม
1: คืนนี้ว่างปะจบแล้วนะไปต้องสาพี่เข
2: ารักแล้วให้สุดเลย
3: ตายทั้งคู่ดื่มไหมครับ
4: ขาวชอบกินโจ๊กฮูตตี้ให้เครื่องทำงาน8ฝ่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนร้อยเก้าสิบ

ถ้ามันไม่จริงอําขนาดนั้นหรอกฮะตายเข้าร่างกายคือสิ่งต้องการใช้ถามตัวเองว่ากับออกซิเจนเข้าร่างกายไปผมขอสรุปก่อนนะครับเอง

0: เกิดไปกระทั่งถึงแก่ออกซิเจนรู้ว่ามนุษย์จะมีชีวิตสกัดแต่ออกแต่กระบวนการที่มันทำจนเราเนี่ยไม่หิวแสงโชว์ออฟตัวเอง
1: ฉันอยู่ของฉันดีไม่ได้วิ่งหาแสง
0: แต่ว่า

ป็นโรคทุกข์ทั้งทุกยาพลังงานแบบนี้สมองต่อต้านเห็นได้ครับแค่ปุ่มลูกว่าโรงเรียนอนุบาลได้เซลล์กล้ามเนื้อปกติเพราะว่าออกซิเจนที่เราหายใจที่เซลล์ของ

ท่านหมองปั๊บก็จะไปเป็นอัตดิบหนึ่งและอาหารต่างๆที่ท่านนำไปกูโคสถึงเส้นหนึ่งบวนไก่มีเผาภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าไมเดรียนี่ครับเป็นตา

ายแต่ออกซิเจนนี่ไม่ได้ต้องมีเลือดแดงหนึ่งนิดเลยถ่ายให้เขาไปบนได้แน่ๆนะครับไปเลยมันเดียบเผาพลังงานให้กลายเป็นเอทิ้งใช้นะครับเมื่อใช้เสร็จเป็นเอ

ก็จะระบายทิ้งให้ขึ้นคืนนี้นั่นเราถือเป็นใช้ต่อใครจะเอาขึ้นเป็น 11% ของเขา800เมตรนี้นะครับเข้าฟื้นเข้าไปหินแต่ไปให้คุณได้ประมาณ